ความสำเร็จของนโยบายสาธารณะจะเกิดขึ้นได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการบริหารสาธารณะของระบบราชการที่ยึดโยงและมีความพร้อมรับผิดต่อประชาชนการบริหารในการนำนโยบายไปปฏิบัติสามารถเกิดขึ้นได้ใน2ลักษณะนะคะจากบนลงล่างเป็นลักษณะการกำหนดนโยบายสาธารณะแบบปกตินะคะคือผู้นำทางการเมืองและข้าราชการประจำนะคะเป็นผู้ที่กำหนดนโยบายสาธารณะและสั่งการลงไปให้หน่วยปฏิบัติทุกหน่วยนะคะดำเนินการตามนะคะวิธีการกำหนดนโยบายสาธารณะแบบบนลงล่างนี้นะคะมักจะเกิดความบกพร่องเกิดคอร์รัปชันได้ง่ายนะคะแล้วก็อาจเกิดผลสำเร็จกัดมากนะคะเพราะว่าไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนที่มีความหลากหลายได้นะคะส่วนแนวทางกำหนดนโยบายสาธารณะจากล่างขึ้นบนคือการแก้ไขข้อบกพร่องของการกำหนดนโยบายสาธารณะแบบบนลงล่างนะคะโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและกลุ่มผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนทุกฝ่ายสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ต่อการต่อหน่วยงานของรัฐทุกระดับและทุกขั้นตอนในกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติในรูปแบบนี้จะมีลักษณะที่ยืดหยุ่นกว่าและสามารถสร้างความรับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติได้ลักษณะความสัมพันธ์ของระบบการเมืองกับการบริหารราชการการบริหารราชการคือการบริหารอำนาจอันชอบธรรมตามกฎหมายเพราะระบบราชการคือการใช้อำนาจตามกฎหมายผ่านองค์กรต่างๆและผ่านบุคคลที่อยู่ในสังกัดทุกคนต้องรับฟังตามระเบียบกฎหมายนะคะลักษณะความสัมพันธ์ของการเมืองกับระบบบริหารราชการจึงแบ่งออกเป็น3ลักษณะนะคะลักษณะแรกคือการเมืองเป็นผู้สร้างกำหนดและปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการบริหารราชการโดยตัดสินใจเปลี่ยนแปลงกฎหมายและสาระสำคัญต่างๆของฝ่ายการเมืองโดยทั้งนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงของฝ่ายการเมืองจะมีผลต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของระบบราชการการกำหนดตำแหน่งการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปจนถึงการแต่งตั้งโยกย้ายและลงโทษข้าราชการได้ลักษณะที่2คือลักษณะที่ฝ่ายการเมืองเป็นฝ่ายติดตามกำกับและนำนโยบายไปปฏิบัติโดยฝ่ายการเมืองติดตามกำกับนโยบายผ่านการรายงานความคืบหน้าของหน่วยงานราชการการนำเสนอข่าวสารและความคิดเห็นของสื่อมวลชนรวมถึงเปิดรับฟังข้อเรียกร้องต่างๆของประชาชนและกลุ่มผลประโยชน์และความสัมพันธ์แบบสุดท้ายนะคะคือลักษณะความสัมพันธ์ที่ฝ่ายบริหารราชการมีอิทธิพลต่อกระบวนการนะคะตั้งแต่การก่อรูปนโยบายไปจนถึงการประเมินผลนโยบายนะคะเนื่องจากข้าราชการมีสถานภาพของกลุ่มผลประโยชน์ที่ต้องรักษาไว้นะคะแล้วก็จะเกิดขึ้นในขณะที่เมื่อรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเสนอนโยบายที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของข้าราชการข้าราชการจึงจะสามารถแสดงอิทธิพลต่อกระบวนการนโยบายได้และนี่ก็คือลักษณะความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหารไทยค่ะ

ัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างระบอบการเมืองกับการบริหารราชการไทยเรามาดูเป็นยุคนะคะจะแบ่งเป็น3ยุคยุคแรกความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหารราชการไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475การเมืองไทยมีลักษณะที่รัฐกับสังคมไม่แยกออกจากกันประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของรัฐและรัฐมีรูปแบบการเมืองแบบอาณาจักรที่อำนาจเป็นของตระกูลกิจการและผลประโยชน์ต่างๆของรัฐไม่แยกจากกิจการและผลประโยชน์ของตระกูลความก้าวหน้าของบุคคลขึ้นอยู่กับการอุปถัมภ์จากผู้มีอำนาจที่สามารถควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือรัฐรัฐในลักษณะนี้มีข้อจำกัดก็คือข้อจำกัดเรื่องกลไกในการบริหารราชการที่มักขาดประสิทธิภาพโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นบริบทของการเมืองช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475ลักษณะการเมืองเป็นการเมืองแบบเผด็จการอำนาจนิยมซึ่งมีลักษณะตั้งแต่พ่อปกครองลูกสมมุติเทพมาจนถึงสมบูรณาญาสิทธิราชการเมืองกับการบริหารราชการมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันเพราะอำนาจการตัดสินใจรวมศูนย์อยู่ที่ผู้ปกครองความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหารราชการไม่สามารถแยกออกจากกันได้เพราะผู้มีอำนาจทางการเมืองก็คือผู้บริหารราชการโดยตรงและพระราชดำรัสต่างๆของกษัตริย์ก็คือกฎหมายสูงสุดเรียกอีกอย่างว่าการเมืองแบบรูปแบบจารีตประเพณีตัวอย่างของการเมืองการปกครองก่อน2475นะคะเช่นในสมัยอยุธยาพ.ศ. 1893ถึง2310นะคะโครงสร้างของรัฐและสังคมแยกคนออกเป็น2กลุ่มคือชนชั้นผู้ปกครองและชนชั้นไม่ปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นสมมติเทพเป็นเทวราชามีคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะสถาบันบริหารที่สำคัญก็คือจตุสดมคือเวียงวังคลังนาที่รับแนวคิดและรูปแบบมาจากขอมนะคะซึ่งสถาบันบริหารเหล่านี้เองก็เป็นสถาบันที่

ให้กษัตริย์สามารถใช้อำนาจในการปกครองประเทศได้ต่อมาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะได้มีการปฏิรูประบบการเมืองและการบริหารราชการเป็นครั้งแรกและใช้ระบบนี้ไปจนตลอดสิ้นสมัยอยุธยานะคะคือมีการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางมีการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์มีความพยายามจัดแยกทหารกับพลเรือนออกจากกันโดยให้พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจเด็ดขาดหรือมีสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะเป็นศูนย์รวมของอำนาจด้านนิติบัญญัติด้านการบริหารและตุลาการโดยคำสั่งต่างๆของพระมหากษัตริย์ถือมีว่าเป็นอำนาจเด็ดขาดถือเป็นกฎหมายสูงสุดสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหารราชการได้จำลองเอาสถาบันโครงสร้างต่างๆและรายละเอียดต่างๆของอยุธยามาทั้งหมดมีการยึดฐานค่านิยมความเชื่อหรือวัฒนธรรมการเมืองแบบเดิมมาใช้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการบริหารราชการมีการบูรณาการผสมกลมกลืนกันจนแยกไม่ออกเป็นความสัมพันธ์แบบครอบงำทุกด้านและมีการสั่งการจากบนลงล่างนะคะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมของอำนาจของรัฐทั้งในด้านนิติบัญญัติบริหารและตุลาการในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพ.ศ. 2411ถึงพ.ศ. 2453มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองและระบบราชการโดยในพ.ศ. 2435ถึงพ.ศ. 2453ได้มีการปฏิรูปโครงสร้างและสถาบันบริหารเพื่อให้เกิดความทันสมัยอะไรที่เรียกว่าความทันสมัยนะคะคือมีการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางเพิ่มพูนอำนาจให้กับสถาบันและพระมหากษัตริย์ในรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิราชมีการจัดตั้งกรมขึ้นใหม่12กรมแทนระบบจตุสดมแบบเดิมมีการจัดระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคโดยมีการตั้งระบบเทศาภิบาลขึ้นเพื่อให้ส่วนกลางสามารถควบคุมส่วนภูมิภาคได้มีการริเริ่มให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการกิจการของท้องถิ่นบางด้านได้โดยให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลขึ้นซึ่งถือว่ามีการเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของในระดับท้องถิ่นและมีการเลิกทาสและใช้ระบบเกณฑ์ทหารแทนระบบไพร่ในสมัยรัชกาลที่6มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญคือมีการผ่อนคลายและเปิดให้มีการนำเสนอความคิดและความต้องการที่แตกต่างออกไปมากขึ้นผ่านสื่อมวลชนแต่อย่างไรก็ตามการเมืองยังคงเป็นแบบรวมศูนย์เข้าสู่ส่วนกลางและอำนาจยังคงอยู่ที่พระมหากษัตริย์มีการจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนผ่านการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2471เพื่อวางรากฐานการบริหารงานบุคคลของภาครัฐให้เป็นระเบียบเพื่อแก้ไขปัญหาคนล้นงานที่เดิมทีเข้าสู่ระบบราชการผ่านระบบอุปถัมภ์อย่างไรก็ตามในการเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกเมื่อปีพ.ศ. 2472ทำให้มีนโยบายการลดเงินเดือนข้าราชการและมีการนำข้าราชการออกจากตำแหน่งบางส่วนเพื่อให้ข้าราชการมีจำนวนที่เหมาะสมมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงในพ.ศ. 2475มีการวางแผนเกิดของกลุ่มคณะราษฎรเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองไปสู่แนวทางประชาธิปไตยแบบรัฐสภาหรือระบอบที่พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจจำกัดและนี่ก็เป็นพัฒนาการความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหารราชการไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475

พัฒนาการผ่านระหว่างระบอบการเมืองกับการบริหารราชการไทยส่วนที่2คือความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหารราชการไทยตามแนวทางประชาธิปไตยพ.ศ. 2475ถึง 2535โดยสรุปนะคะบริบทการเมืองตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475เป็นระบบประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่นมีช่วงเวลาที่เป็นประชาธิปไตยสั้นๆคือหลังเหตุการณ์14ตุลาพ.ศ. 2516ถึงพ.ศ. 2519และหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินพ.ศ. 2535ถึง2549โดยมีการรัฐประหารโดยกองทัพและเครือข่ายขัดขวางกระบวนการเป็นประชาธิปไตยเป็นระยะนะคะซึ่งลักษณะความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหารราชการไทยในช่วงหลังพ.ศ. 2475ถึง2535มี2ลักษณะใหญ่ๆก็คือระบบการเมืองแบบราชการหรืออมาตยาธิปไตยและระบบการเมืองกึ่งอมาตยาธิปไตยซึ่งเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้เกิดการขับเคลื่อนของกระแสประชาธิปไตยคืออนุญาตให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองมีการเลือกตั้งและเปิดโอกาสให้การมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่ในขอบเขตจำกัดเป็นครั้งคราวนะคะส่วนการเมืองแบบราชการหรืออมาตยาธิปไตย

ไทยคือเป็นระบบการเมืองที่ถูกครอบงำอย่างสมบูรณ์โดยระบบราชการคือการเมืองที่ทหารและข้าราชการเข้าไปมีตำแหน่งทางการเมืองโดยมีอำนาจตัดสินใจในนโยบายสาธารณะโดยฝ่ายบริหารเช่นคณะรัฐมนตรีหรือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและในฝ่ายนิติบัญญัติส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวแทนที่มาจากทหารและข้าราชการนะคะจึงจะเรียกว่าเป็นระบบราชการแบบอมาตยาธิปไตยในช่วงเวลาที่คณะราษฎรมีตำแหน่งทางการเมืองและมีอิทธิพลทางการเมืองข้าราชการได้เข้าไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งในฝ่ายนิติบัญญัติหรือสภาและในฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีจำนวนมากซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ของการเมืองและระบบราชการในขณะนี้เป็นยุคที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากโดยข้าราชการและทหารได้เข้าไปมีบทบาทโดยตรงต่อกระบวนการนโยบายในทุกขั้นตอนตั้งแต่การก่อรูปนโยบายไปจนถึงการนำนโยบายไปปฏิบัติและการสิ้นสุดนโยบายในช่วงเวลาดังกล่าวมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติธรรมนูญการบริหารข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2476เปลี่ยนการบริหารข้าราชการพลเรือนเข้าสู่ระบบจำแนกตำแหน่งกำหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เป็นองค์กรกลางในการดูแลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการทั้งหมดมีการแก้ไขกฎหมายและการออกประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2479เพิ่มข้าราชการฝ่ายพลเรือนฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรขึ้นมาและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารข้าราชการพลเรือนหลังการรัฐประหารพ.ศ. 2490ยังคงมีการใช้ความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหารราชการในลักษณะที่เป็นการบูรณาการเป็นเนื้อเดียวกันโดยผู้นำทางทหารและข้าราชการได้เข้าไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งในฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารเพื่อใช้อำนาจในการตัดสินใจนโยบายสาธารณะและยังเป็นฝ่ายที่นำนโยบายไปปฏิบัติด้วยนโยบายเศรษฐกิจในระดับมหาภาคคือแนวทางทุนนิยมโดยรัฐโดยมีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นมาเป็นจำนวนมากและตัวแทนคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจเหล่านี้ก็เป็นตัวแทนของข้าราชการและทหารช่วงเวลาที่คณะราษฎรหมดอำนาจลงนะคะในปีพ.ศ. 2491ถึงพ.ศ. 2516การเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจคือในช่วงที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้นำกองทัพเข้ายึดอำนาจรัฐบาลในวันที่20ตุลาพ.ศ. 2501มีการประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราชพ.ศ. 2502นะคะได้มีการรวมอำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการไว้ที่นายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศการเมืองแบบประชาธิปไตยแบบไทยนะคะคือประชาชนต้องไม่เข้าร่วมเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองส่วนในทางเศรษฐกิจได้มีการให้ทหารดำเนินนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์นะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้สหประชาชาติเข้ามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนามีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจเป็นครั้งปีพ.ศ. 2504ในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะผู้นำทางทหารตำรวจและข้าราชการระดับสูงได้เข้าไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองใช้อำนาจตัดสินใจในนโยบายนำนโยบายไปปฏิบัติและยังได้มีการขยายและปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบราชการและการบริหารราชการแผ่นดินให้กว้างขวางไปจากเดิมเช่นมีการจัดตั้งสำนักบริหารของนายกรัฐมนตรีเพื่อรวมศูนย์อำนาจไว้ที่นายกรัฐมนตรีหลังจากเหตุการณ์รุนแรงทางการเมือง14ตุลาพ.ศ. 2516นะคะคืออยู่ในยุคของการเมืองยุคที่3คือการเมืองกึ่งอมาตยาธิปไตยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงและบริบทโครงสร้างต่างๆทางการเมืองนะคะในลักษณะที่ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราชพ.ศ. 2517นะคะข้อบัญญัติต่างๆเกี่ยวกับสิทธิของพลเมืองได้ถูกบัญญัติมากขึ้นนะคะโดยได้บัญญัติสิทธิเสรีภาพด้านต่างๆของประชาชนไว้อย่างกว้างขวางนะคะเช่นบัญญัติให้ชายและหญิงมีความเสมอภาคบัญญัติให้ประชาชนสามารถจัดตั้งพรรคการเมืองได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพรรคการเมืองเพื่อรองรับการจัดตั้งพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการมีการเปิดโอกาสให้ทหารและข้าราชการเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ในฐานะสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการแต่งตั้งนะคะนายกรัฐมนตรีต้องเป็นส.ส.นะคะส่วนรัฐมนตรีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นส.ส.และส.ว.นะคะซึ่งในทางปฏิบัตินั้นข้าราชการทหารนะคะและได้รับการแต่งตั้งเป็นส.ว.หลายชุดนะคะแต่เนื่องจากความยุ่งเหยิงทางการเมืองนอกสภานะคะทั้งจากฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวานะคะทำให้มีเหตุการณ์ชุลมุนที่ประท้วงและปะทะกันอยู่เสมอนะคะทำให้ผู้นำทางทหารในขณะนั้นนะคะนำกำลังเข้ารัฐประหารและเกิดเหตุรุนแรงขึ้นนะคะในวันที่6ตุลาพ.ศ. 2519นะคะทำให้แนวทางทางการเมืองและการบริหารที่พัฒนาเข้าสู่ประชาธิปไตยเนี่ยได้กลับมาสู่การเมืองแบบอมาตยาธิปไตยอีกครั้งนะคะ
คณะรัฐประหารประกาศใช้รัฐธรรมนูญในปีพ.ศ. 2520นะคะได้มีการเปิดโอกาสให้ข้าราชการสามารถเข้าไปมีตำแหน่งทางการเมืองได้นะคะกำหนดให้ส.ส.มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะคะและกำหนดให้ข้าราชการประจำสามารถเข้าดำรงตำแหน่งส.ว.รัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีได้นะคะอันนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้าไปมีบทบาทในการกำหนดนโยบายสาธารณะซึ่งเป็นของการเมืองนะคะความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหารราชการในช่วงเวลานี้เป็นไปในลักษณะของมีการคานอำนาจการระหว่างนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งกับข้าราชการที่เข้าไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะในสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะคะมีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.นะคะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจในสมัยพลเอกชาติชายชุนทวันนะคะมีการจัดตั้งตัวแทนนะคะผู้ลงสมัครเข้ารับเลือกตั้งเนี่ยจากผู้ที่มีอาชีพนักธุรกิจและนักลงทุนนะคะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนของผู้กำหนดนโยบายสาธารณะในระดับประเทศนะคะและเปิดโอกาสให้ผู้คนหน้าใหม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายนะคะในปี2534นะคะได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการทหารเข้าไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้นะคะซึ่งสะท้อนว่าลักษณะของการเมืองกับการบริหารราชการเนี่ยไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจนนะคะและการเข้าดำรงตำแหน่งของพลเอกสุจินดาคราประยูรในปีพ.ศ. 2535ได้นำไปสู่เหตุการณ์พฤษภาธมินนะคะทำให้การเมืองและการบริหารราชการมีจุดเปลี่ยนที่ต้องปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์กันอีกครั้งนะคะและนี่ก็เป็นพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างระบอบการเมืองกับการบริหารราชการไทยในช่วงพ.ศ. 2475ถึงพ.ศ. 2555ค่ะ

พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างระบอบการเมืองกับการบริหารราชการไทยในยุคที่3นะคะคือความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหารราชการไทยในยุคปฏิรูปการเมืองพ.ศ. 2535ถึงปัจจุบันนะคะหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินนะคะมีการปฏิรูปการเมืองโดยขบวนการภาคประชาสังคมนั้นเรียกร้องและกดดันให้รัฐปรับเปลี่ยนการเมืองสู่การเมืองของประชาชนนะคะเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ต่างๆที่ควรจะได้รับตามกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยนะคะโดยได้มีการร่างรัฐธรรมนูญและประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540นะคะโดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เอื้อให้ฝ่ายบริหารมีความเข้มแข็งเป็นรัฐบาลที่มีความมั่นคงมีเสถียรภาพนะคะเสียงของประชาชนมีความหมายต่อนโยบายสาธารณะผ่านกระบวนการเลือกตั้งบริบทดังกล่าวนะคะทำให้ฝ่ายข้าราชการเองเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะคะโดยเข้าสู่การที่ฝ่ายการเมืองเองเนี่ยเป็นฝ่ายที่คุมอำนาจเหนือระบบราชการนะคะช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้นะคะก็ถูกขั้นนะคะโดยการรัฐประหารในปีพ.ศ. 2549และพ.ศ. 2557นะคะการประกาศใช้รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540ทำให้ข้าราชการทหารนะคะถูกจำกัดบทบาททางการเมืองลงไปนะคะส่วนนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งก็มีการใช้อำนาจทางการเมืองในการตัดสินใจทางนโยบายมากกว่านะคะแล้วก็ผู้นำทางทหารในขณะนั้นนะคะก็แสดงออกอย่างชัดเจนนะคะว่าพร้อมที่จะทำงานสนองต่อนโยบายรัฐบาลและสนับสนุนประการปฏิรูปการเมืองนะคะหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540นะคะฝ่ายการเมืองเลือกตั้งมีอำนาจและบทบาทนำในการกำหนดนโยบายสาธารณะนะคะบทบาทข้าราชการลดลงนะคะเป็นเพียงผู้ปฏิบัติงานตามนโยบายของฝ่ายการเมืองนะคะลักษณะความสัมพันธ์ของทางการเมืองแล้วก็ฝ่ายราชการนะคะมีช่วงเวลา4ช่วงเวลาต่อเนื่องกันนะคะคือช่วงแรกนะคะ2540ถึง2549นะคะรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยที่เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาประชาธิปไตยสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนนะคะมีการสร้างระบบการตรวจสอบควบคุมกระบวนการเข้าสู่อำนาจของนักการเมืองอย่างเป็นรูปธรรมนะคะรวมทั้งมีการวางระบบการปฏิรูปโครงสร้างและสถาบันทางการเมืองต่างๆมีการปฏิรูประบบราชการปฏิรูปการศึกษาสื่อมวลชนนะคะปฏิรูประบบการศาลและกระบวนการยุติธรรมนะคะมีความพยายามแยกให้เห็นชัดเจนถึงบทบาทหน้าที่ของข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจำนะคะว่ามีความแตกต่างกันนะคะกำหนดให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินนะคะเพื่อตรวจสอบควบคุมทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายการเมืองนะคะมีระบบสถาบันตุลาการที่มีระบบศาลคู่นะคะคือให้มีศาลเฉพาะคือศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองทำหน้าที่นะคะและมีรัฐธรรมนูญที่มีความเอื้อให้ฝ่ายบริหารมีความเข้มแข็งนะคะลักษณะความสัมพันธ์นะคะก็จะมีการแยกบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนระหว่างฝ่ายที่ตัดสินใจนโยบายกับฝ่ายที่นำนโยบายไปปฏิบัตินะคะโดยตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยจะกำหนดให้มีการต้องดำเนินตามแนวนโยบายแห่งรัฐนะคะคือยึดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐสร้างความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะแต่อย่างไรก็ตามฝ่ายการเมืองและฝ่ายบริหารก็ยังคงมีลักษณะความสัมพันธ์ใกล้ชิดอุปถัมภ์กันอย่างไม่เป็นทางการนะคะโดยเฉพาะในการเลื่อนขั้นโยกย้ายตำแหน่งช่วงพ.ศ. 2549ถึง2550นะคะบริบทการเมืองกลับเข้าสู่ระบอบอมาตยาธิปไตยอีกครั้งนะคะเนื่องจากพลังเลือกตั้งหมดบทบาทลงนะคะแล้วก็อำนาจการตัดสินใจในเชิงนโยบายต่างๆถูกรวมเข้าสู่ข้าราชการนะคะโดยเฉพาะข้าราชการทหารนะคะแล้วก็ข้าราชการในระดับสูงเนี่ยกลับเข้ามามีบทบาทในการกำหนดนโยบายอีกครั้งนะคะภายหลังรัฐธรรมนูญนะคะทำให้อำนาจจากเสียงข้างมากลดบทบาทลงนะคะในช่วงพ.ศ. 2550ถึง2557นะคะการเมืองได้กลับเข้าสู่รูปแบบประชาธิปไตยอีกครั้งนะคะการปฏิรูปการเมืองได้กลับเข้าสู่รูปแบบตัวแทนนะคะและแบบมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะโดยมีการวางระบบการตรวจสอบกระบวนการเข้าสู่อำนาจของนักการเมืองนะคะมีการจัดวางระบบศาลคู่และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมเสนอกฎหมายเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการพิจารณากฎหมายต่างๆนะคะตลอดจนสามารถลงชื่อเพื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ในทุกระดับนอกจากนี้แล้วยังมีการปฏิรูปกฎหมายการเงินการคลังของรัฐกำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและชี้แจงการดำเนินนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐภายใน30วันหลังจากเข้ารับหน้าที่นะคะและยังต้องจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการในแต่ละปีนะคะซึ่งนี้ก็เป็นส่วนสะท้อนว่าฝ่ายราชการนะคะพยายามออกแบบกติการะเบียบต่างๆเพื่อควบคุมฝ่ายการเมืองนะคะโดยสาระสำคัญนะคะก็คือต้องของรัฐธรรมนูญที่
ของนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนะคะคือต้องมีการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองให้ได้นะคะพัฒนาระบบงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพพัฒนาคุณธรรมพัฒนาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะควบคู่กับการปรับปรุงการทำงานบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพนะคะหลังการเลือกตั้งพ.ศ. 2554นะคะพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยความขัดแย้งทางการเมืองยังคงดำรงอยู่นะคะได้นำไปสู่การรัฐประหารอีกครั้งในปีพ.ศ. 2557นะคะและช่วงสุดท้ายนะคะหลังการรัฐประหารพ.ศ. 2557นะคะมีการจัดตั้งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้ดำเนินการนะคะเพื่อป้องกันทำลายป้องกันการทำลายความมั่นคงของชาตินะคะโดยมีการแบ่งวางแก้ไขปัญหาออกเป็น2ระยะนะคะคือ1การแก้ไขการใช้กำลังและการนำอาวุธมาใช้คุกคามประชาชนนะคะและ2คือจัดให้มีรัฐธรรมนูญชั่วคราวเพื่อให้มีการปฏิรูปในด้านการเมืองและด้านอื่นๆนะคะให้ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่วางกติกาการเมืองให้เหมาะสมกับบริบทสังคมนะคะแล้วก็เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของคนในชาตินะคะบริบทการเมืองกลับมาเป็นอมาตยาธิปไตยนะคะการเมืองและการบริหารราชการนะคะกลายเป็นการเมืองและการบริหารราชการของข้าราชการเองโดยข้าราชการและเพื่อข้าราชการมากกว่าจะเป็นเพื่อประชาชนโดยส่วนใหญ่นะคะการทำงานมุ่งไปสู่การทำงาน3ด้านคือเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมทั้งผลประโยชน์ขององค์กรทางทหารและผู้นำทางทหารที่มีอำนาจนะคะรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดนะคะคือฉบับพุทธศักราช2560นะคะได้มีการรวมอำนาจการกำหนดนโยบายสาธารณะผ่านรัฐธรรมนูญนะคะคือได้กำหนดให้เป้าหมายในการพัฒนาประเทศและแนวนโยบายสาธารณะต้องอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ. 2560ถึง2579นะคะซึ่งสะท้อนความพยายามของฝ่ายข้าราชการนะคะในการจำกัดการออกแบบนโยบายสาธารณะที่เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนจำกัดช่องทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะผ่านช่องทางทางการเมืองนะคะตั้งแต่พรรคการเมืองการเลือกตั้งนะคะรวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆนะคะซึ่งวิธีการนี้นะคะมีข้อสงสัยถึงความยืดหยุ่นของยุทธศาสตร์ชาตินะคะรวมถึงความรับผิดชอบของผู้กำหนดยุทธศาสตร์ชาตินะคะรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งของหน่วยงานทุกระดับนะคะและนี้ก็เป็นพัฒนาการความสัมพันธ์ทางการเมืองกับการบริหารราชการไทยในยุคปฏิรูปการเมืองพ.ศ. 2503

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้นะคะภาวะเสื่อมต่างๆจะนำไปสู่โรคนะคะที่มักจะพบในผู้สูงอายุโดยในกลุ่มแรกนะคะเราจะแบ่งเป็นเราจะขอนำเสนอเป็นโรคและอาการทางสมองรวมถึงโรคและกระดูกและข้อนะคะซึ่งถือว่าเป็นโรคทางกายที่พบบ่อยในผู้สูงอายุนะคะโรคและอาการทางสมองรวมถึงโรคและกระดูกและข้อที่เป็นอาการทางกายนะคะก็จะมีในการนำเสนอทั้งหมดใน7ประเด็นนะคะตามที่เสนอดังในสไลด์เราจะไปเริ่มต้นในอาการแรกนะคะก็คือจะเป็นภาวะสมองเสื่อมค่ะภาวะสมองเสื่อมจะเป็นกลุ่มอาการนะคะที่เกิดจากการทำงานลดลงของสมองนะคะอย่างถาวรทำให้ความจำนะคะการรู้คิดความสามารถต่างๆรวมถึงสมาธิเนี่ยลดลงนะคะในส่วนของผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็จะต้องมีผู้ดูแลนะคะซึ่งอาจจะเป็นผู้ดูแลที่อยู่ในครัวเรือนเป็นญาติหรือถ้าไม่มีญาติก็จะต้องเป็นกลุ่มของผู้ดูแลที่เป็นชุมชนหรือที่เราปัจจุบันเนี่ยเราจะเรียกว่า caregiver นะคะที่อยู่ในกองทุนการดูแลผู้ป่วยระยะยาวซึ่งเราจะพูดในช่วงสุดท้ายนะคะที่จะมาดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมที่อยู่ในชุมชนนะคะต่อไปเป็นภาวะสับสนเฉียบพลันค่ะภาวะนี้จะเกิดขึ้นฉับพลันค่อนข้างเร็วเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันนะคะผู้ป่วยจะมีการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกตัวนะคะพูดจาสับสนไม่มีสมาธิการสับสนของผู้สูงอายุจะเป็นสับสนเกี่ยวกับวันเวลาสถานที่แล้วก็บุคคลนะคะในส่วนของโรคพาร์กินสันค่ะโรคนี้จะเป็นภาวะผิดปกติที่พบในหลายระบบของร่างกายนะคะจะมีอาการมือเท้าสั่นขณะอยู่นิ่งๆแต่ถ้าเคลื่อนไหวยังคงมีอยู่นะคะแต่ลดลงผู้ป่วยจะเดินช้าและผิดปกติการทรงตัวไม่ดีผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยจะสามารถรักษาแล้วก็คงไว้ซึ่งการกินยาอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรก็ตามบางครั้งในช่วงที่มีอาการแสดงนะคะแล้วก็ระดับฤทธิ์ของยายังไม่สามารถควบคุมอาการได้ผู้ป่วยจะสูญเสียภาพลักษณ์แล้วก็การที่จะปรับตัวในการเข้าสู่สังคมแล้วก็การทำกิจกรรมเนี่ยก็จะลดลงดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผู้ป่วยที่เดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปนะคะว่าเป็นผู้ป่วยที่ติดบ้านดังนั้นการดูแลผู้ป่วยพาร์กินสันที่ยังเราสามารถที่จะชะลอภาวะเสื่อมต่างๆนะคะเราจะดูแลอย่างไรเพื่อให้เขาอยู่ในภาวะที่ช่วยเหลือตัวเองได้มากนะคะแล้วก็พึ่งพาตัวเองพึ่งพาผู้อื่นได้น้อยนะคะส่วนต่อไปก็คือจะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะโรคข้อเข่าเสื่อมนี้เกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนนะคะของโครงสร้างรอบข้อผิดปกติไปนะคะถ้าไม่รักษานะคะก็จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรแล้วก็ของข้ออย่างถาวรแล้วก็มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะโรคเกาต์นะคะโรคเกาต์จะเป็นการสะสมของกรดยูริกที่อยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายนะคะแล้วก็ถ้าไม่ได้รักษาเป็นเวลานานเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปสะสมที่ไตนะคะแล้วก็เป็นนิ่วในทางเดินปัสสาวะได้นะคะโรคข้ออักเสบรูมาตอยเป็นโรคข้ออักเสบชนิดเรื้อรังนะคะก็คือถ้าไม่รักษาก็จะพบการอักเสบของอวัยวะอื่นแล้วก็ข้อที่เกิดอาการพิการนี่นะคะมีการผิดรูปอย่างถาวรนะคะโรคกระดูกพรุนนะคะเป็นภาวะที่มีการทำลายของกระดูกมากกว่าการสร้างใหม่นะคะเนื่องจากมีการดูดซึมของแคลเซียมนะคะต่างๆลดลงนะคะก็มีโอกาสที่จะกระดูกหักได้ง่ายนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้สูงอายุหกล้มหรือมีอาการกระดูกหักนะคะการพึ่งพาผู้อื่นการทำกิจวัตรประจำวันก็จะมีโอกาสที่จะหกล้มครั้งที่สองแล้วก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยต่อไปนะคะในส่วนของประเด็นสุขภาพที่โรคที่พบไปในผู้สูงอายุที่กล่าวไปเมื่อกี้ข้างต้นนะคะก็จะเป็นโรคทางกายในส่วนของภาวะเสื่อมแล้วก็ภาวะซึมเศร้าที่เป็นปัญหาทางจิตใจนะคะก็มีความสำคัญเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตและภาวะเสื่อมผู้ให้บริการทางด้านสาธารณสุขก็จะต้องดูแลแล้วก็จัดการชะลอภาวะต่างๆเหล่านี้นะคะในส่วนของภาวะซึมเศร้าและปัญหาภาวะเสื่อมต่างๆในผู้สูงอายุนะคะก็จะนำเสนอใน7ประเด็นดังแสดงในสไลด์นะคะภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุค่ะจะเป็นภาวะที่อาจจะพบบ่อยในผู้สูงอายุนะคะที่ไม่สามารถปรับตัวเองได้หรือเป็นโรคเรื้อรังมีภาวะหลายโรคนะคะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยรู้สึกท้อแท้นะคะแล้วก็แยกตัวเองออกจากสังคมยิ่งถ้าเกิดไม่ได้ไปรวมกลุ่มกับ
การทำกิจวัตรต่างๆนะคะหรือการทำกิจกรรมต่างๆในชมรมผู้สูงอายุที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะแล้วก็ได้พูดคุยร่วมกับผู้สูงอายุในวัยเดียวกันก็อาจจะส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายต่างๆตามมานะคะอีกประเด็นหนึ่งที่พบบ่อยในผู้สูงอายุคือการหกล้มนะคะซึ่งการหกล้มในผู้สูงอายุเกิดจากปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกปัจจัยเสี่ยงภายในได้แก่ความเสื่อมถอยนะคะหรือภาวะเสื่อมของผู้สูงอายุเองหรือผลข้างเคียงที่ได้จากยานะคะปัจจัยภายนอกก็คือที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็โครงสร้างทางกายภาพต่างๆนะคะที่ผู้สูงอายุนะคะไปติดต่อหน่วยงานต่างๆในการที่จะเข้าถึงโครงสร้างทางกายภาพที่เอื้อนะคะแล้วก็ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยปลอดภัยนะคะจากการไปนะคะในหน่วยงานต่างๆนะคะหรือภาวะน้ำหนักลดโดยไม่ได้ตั้งใจเกินกว่าร้อยละ5-10นะคะในช่วง3-6เดือนอาจจะเกิดจากอันตรายต่างๆหรือการไม่อยากอาหารนะคะหรือจะทำให้เกิดภาวะขาดสารอาหารต่างๆตามมานะคะต้อกระจกค่ะเป็นภาวะเสื่อมของเลนส์แก้วตานะคะมักจะพบในผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะคะซึ่งภาวะนี้สามารถรักษาได้ซึ่งโรคนี้สามารถรักษาได้นะคะด้วยการเปลี่ยนเลนส์ต้อกระจกนะคะซึ่งตรงนี้หากมีการตรวจพบเจอนะคะแล้วก็แนะนำนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้สูงอายุโรคนี้ก็จะสามารถทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยปรับตัวได้นะคะแล้วก็เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนเลนตานะคะในส่วนของอาการของทางเดินปัสสาวะนะคะจะมีทั้งการควบคุมปัสสาวะไม่ได้นะคะอาการปัสสาวะราดนะคะหรือการเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะคะแล้วก็หากผู้สูงอายุที่มีการปัสสาวะราดแล้วก็ไม่ได้ดูแลนะคะในส่วนของความสะอาดก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อแบคทีเรียได้นะคะผู้สูงอายุผู้ชายนะคะมักจะทบต่อมลูกหมากโตนะคะซึ่งต่อมลูกหมากจะไปที่โตขึ้นจะไปเบียดของท่อปัสสาวะนะคะส่งผลให้มีการปัสสาวะลำบากนะคะแล้วก็อาการนี้ก็จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยปวดแล้วก็ปวดปัสสาวะนะคะแล้วก็ไม่สามารถปัสสาวะได้นะคะแล้วก็มีอาการกระเพาะปัสสาวะเต็มนะคะแล้วก็ออกไม่ได้แล้วก็ปวดดังนั้นโรคนี้มักเมื่อพบเจอแล้วนะคะก็จะมีการรักษาด้วยการให้ยานะคะแล้วก็การผ่าตัดนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่พบบ่อยในผู้สูงอายุคือผลไม่พึงประสงค์จากยานะคะเนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่นะคะจะเป็นโรคเรื้อรังมากกว่า2โรคทำให้รับประทานยาร่วมกันหลายชนิดนะคะเพราะฉะนั้นการได้รับยาที่ซ้ำซ้อนแล้วก็ผลข้างเคียงจากปฏิกิริยาระหว่างยาด้วยกันนะคะหรือความจำของผู้สูงอายุนะคะในการที่จะกินยาหลายๆอย่างพร้อมกันนะคะเคยมีงานวิจัยค่ะบอกว่าถ้าผู้สูงอายุกินยามากกว่า3อย่างขึ้นไปมีโอกาสที่จะลืมกินยานะคะหรือกินยาไม่สม่ำเสมอหรือต่อเนื่องอ่ะมากถึงกว่าร้อยละ30นะคะผู้สูงอายุอาจจะมาพบแพทย์นะคะด้วยอาการข้างเคียงจากยาเป็นอาการใหม่นะคะดังนั้นนักวิชาการสาธารณสุขหรือพยาบาลที่คัดกรองประวัติเบื้องต้นนะคะก็จะต้องมีการซักประวัติว่าอาการเหล่านี้เป็นอาการที่เป็นผลข้างเคียงจากยาที่ได้รับมาหรือไม่เพื่อนำไปสู่เป็นข้อมูลให้แพทย์ในการสั่งการวินิจฉัยที่เหมาะสมต่อไปนะคะการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุนะคะก็อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยานะคะของตัวผู้สูงอายุเองนะคะหรือความเครียดและความวิตกกังวลนะคะโรคทางกายอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อการนอนหลับนะคะอาการปวดข้อนะคะหรือยาบางชนิดนะคะที่มีส่งผลต่อการนอนหลับการไม่ได้มีกิจกรรมทางกายนะคะหรือการออกกำลังกายหรือการนอนพักผ่อนมากเกินไปในตอนกลางวันดังนั้นการหาสาเหตุที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำในการดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะของผู้ดูแลการเปลี่ยนแปลงทางกายนะคะจิตใจสังคมรวมถึงโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุนะคะบทบาทสำคัญอีกอันนึงของนักวิชาการสาธารณสุขก็คือการคัดกรองและประเมินภาวะเสี่ยงค่ะในผู้สูงอายุเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้รับการดูแลที่เหมาะสมรวมถึงส่งต่อเมื่อมีภาวะนั้นแล้วก็ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะก็คือจะเป็นการป้องกันระยะโรคระยะแรกแล้วก็การป้องกันระยะที่2นะคะรวมถึงในกรณีของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ในชุมชนซึ่งปัจจุบันเนี่ย
สำนักงานหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะคะร่วมกับตัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะจัดให้มีกองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือที่เราเรียกสั้นๆว่ากองทุน long term care นะคะซึ่งเป็นการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเป็นบทบาทหนึ่งนะคะของนักวิชาการสาธารณสุขที่จะไปดูแลบริหารจัดการในกองทุนนี้นะคะในส่วนของการคัดกรองและการประเมินผู้สูงอายุนะคะกระทรวงสาธารณสุขค่ะมีแนวทางในการคัดกรองและประเมินผู้สูงอายุซึ่งออกเป็นคู่มือมาตรฐานนะคะที่ใช้ในระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอนะคะเมื่อปี2564ค่ะโดยแบ่งออกเป็นปัญหาและโรคสำคัญที่พบในผู้สูงอายุรวมถึงกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุตามที่เราได้กล่าวกันไปแล้วในข้างต้นนะคะในส่วนของการคัดกรองและประเมินผู้สูงอายุนะคะเมื่อเราดูจากตารางนะคะเราจะพบว่าปัญหาและโรคสำคัญนะคะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุจะประกอบด้วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงนะคะโรคหัวใจและหลอดเลือดการได้ยินปัญหาสุขภาพช่องปากปัญหาการมองเห็นกระดูกพรุนและข้อเข่าเสื่อมนะคะปัญหาต่างๆเหล่านี้จะแบ่งการคัดกรองออกกันไปตามบทบาทนะคะถ้าเป็นในส่วนของครอบครัวนะคะและชุมชนนะคะก็จะเป็นอสมและญาติและผู้ดูแลนะคะซึ่งอันเนี้ยจะอยู่ในตัวครัวเรือนและชุมชนนะคะเมื่อคัดกรองแล้วพบว่ามีสิ่งผิดปกติที่ต้องดูแลก็จะส่งไปที่บริการปฐมภูมิหรือที่เราเรียกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็เป็น primary care เมื่อ primary care คัดกรองโดยบุคลากรทางด้านสาธารณสุขแล้วนะคะยังพบว่ามีประเด็นซับซ้อนที่ต้องส่งต่อก็จะส่งต่อไปที่ secondary care และ tertiary care คือโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ตามลำดับนะคะโดยเราพบว่าส่วนที่ในส่วนของทั้งตัวครอบครัวชุมชนนะคะ primary care แล้วก็ secondary care ที่ดูแลร่วมกันได้นะคะก็คือการวัดระดับความดันโลหิตนะคะฉะนั้นอันนี้ก็จะสามารถทำได้ตั้งแต่ที่บ้านนะคะแล้วก็ในชุมชนการประเมินโอกาสเสี่ยงนะคะต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือที่เราเรียกว่า Thai CVD Risk Thai CVD Risk เนี่ยค่ะจะมีการประเมินนะคะซึ่งจะอยู่ในคู่มือเล่มนี้หรือถ้าเกิดอยากจะประเมินนะคะสามารถดาวน์โหลดได้จากแอปนะคะเขียนเลยค่ะในแอปทั้ง Android และ iOS ว่า Thai CVD Risk แล้วก็ดาวน์โหลดมาก็สามารถที่จะให้ข้อมูลนะคะให้ข้อมูลต่างๆไปทั้งกลุ่มที่มีในส่วนของผลการตรวจเลือดและไม่มีผลการตรวจเลือดระบบค่ะ

จะประเมินมาว่าเรามีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในระดับที่เท่าไหร่แล้วก็ให้คำแนะนำค่ะรวมถึงการตรวจคัดกรองการได้ยินนะคะในส่วนของกระดูกพรุนค่ะที่เป็นการตรวจเกี่ยวกับภาวะโรคกระดูกพรุนนะคะ

ค่ะจะมีคำถามหนึ่งข้อว่ามีอาการปวดเข่าหรือไม่นะคะแล้วก็จะมีเกณฑ์ว่าถ้าปวดเข่าก็ส่งต่อไปนะคะแล้วก็จะมีการซักประวัติโดยนักวิชาการสาธารณสุขหรือพยาบาลนะคะที่อยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้าพบว่ามีประเด็นที่เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนนะคะข้อเข่าเสื่อมรูมาตอยก็จะส่งต่อไปยังรพช.ค่ะในส่วนของกลุ่มอาการผู้สูงอายุที่สำคัญนะคะก็จะมีสมรรถภาพทางสมองภาวะซึมเศร้าภาวะหกล้มการกั้นปัสสาวะภาวะขาดสารอาหารและปัญหาการนอนค่ะเหมือนกันค่ะสามารถคัดกรองนะคะได้ตั้งแต่ครอบครัวและชุมชนนะคะโดยญาติและผู้ดูแลนะคะและอสม.บุคลากรสาธารณสุขที่รพสต.นะคะแล้วก็บุคลากรทางด้านการแพทย์และพยาบาลแล้วก็สาธารณสุขที่โรงพยาบาลชุมชนนะคะโดยในส่วนที่ตัวระบบสุขภาพอำเภอนะคะที่เป็นระบบชุมชนกับตัวของรพสต.ที่ทำได้ที่เรียกว่าแบบประเมินการรูคิดชนิดฉบับสั้นนะคะมินิคอกมินิคอกนี่ก็จะเป็นในส่วนของการให้จำคำสำคัญนะคะแล้วก็วาดนาฬิกาแล้วก็กลับมาทวนคำสามคำนะคะแล้วก็มีการให้คะแนนแล้วก็มีการประเมินผลคะแนนนะคะหากมีภาวะที่มีโอกาสเกิดสมองเสื่อมก็จะถูกส่งต่อไปตามลำดับนะคะการประเมินภาวะซึมเศร้าค่ะเป็นแบบสอบถามชนิดสั้น2คิวนะคะก็สอบข้อนะคะการตรวจสอบภาวะการหกล้มนะคะก็เป็นการเดินในระยะ3เมตรนะคะที่เรียกว่า Time Up and Go Test นะคะมีอยู่ในตัวหน่วยการเรียนรู้ว่าดำเนินการอย่างไรนะคะซึ่งสามารถทำได้ที่ในระดับบริการระดับปฐมภูมินะคะการคัดกรองเกี่ยวกับการกั้นปัสสาวะและปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถทำได้ในบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขที่อยู่ใน primary care นะคะในส่วนของอีกประเด็นหนึ่งคือประเด็นที่ประเมินการดูแลกิจวัตรประจำวันเพราะว่าผู้สูงอายุจะมีภาวะเสื่อมถอยนะคะแล้วก็มีโอกาสเกิดโรคและภาวะเสื่อมต่างๆดังนั้นการดูแลผู้สูงอายุหลักการก็คือดูแลเพื่อให้ผู้สูงอายุลดการพึ่งพิงผู้อื่นและสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองในการทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตัวเองได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นก็จะมีแบบประเมินที่เรียกว่า Bartel Activity of Daily Living บางทีเรียกว่า Bartel Index หรือแบบประเมิน ADL นะคะซึ่งประเมินได้โดย อสม.นะคะแล้วก็ส่งข้อมูลต่อให้กับรพสต.นะคะแบบประเมินนี้นะคะจะใช้ประเมินนะคะเพื่อคัดกรองผู้สูงอายุนะคะเพื่อแยกเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุที่พึ่งพิงกับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะว่ากลุ่มไหนที่จะต้องเข้าสู่กองทุนระยะยาวของการดูแลโดยชุมชนต่อไปนะคะแบบประเมินนี้นะคะจะประเมินการทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ10ข้อค่ะก็เป็นดังสไลด์นี้นะคะตั้งแต่การลุกนะคะจากที่นอนนะคะจนไปถึงการเคลื่อนไหวที่เป็นการลงบันไดนะคะคือ1วันเราลุกมาจากที่นอนแล้วเราก็ออกไปจากห้องเราไปเข้าห้องน้ำเราไปหวีผมแปรงฟันนะคะเข้าห้องน้ำอุจจาระปัสสาวะรับประทานอาหารอาบน้ำสวมเสื้อผ้าเคลื่อนไหวตัวเองนะคะด้วยการขึ้นลงบันได1ขั้นนะคะอันนี้จะเป็นแบบประเมินนะคะที่เป็นกระดาษแล้วก็จะมีการให้คะแนนนะคะคะแนนจะเป็น0 1 2นะคะแล้วก็คะแนนเต็มทั้งหมดก็จะ20คะแนนนะคะคะแนนที่ได้ค่ะจะถูกเอามาแบ่งผู้สูงอายุออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่พึ่งพากับไม่พึ่งพานะคะกลุ่มที่ไม่พึ่งพาก็คือกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองได้จะได้คะแนนตั้งแต่11ขึ้นไปนะคะก็คือ12ถึง20ส่วนกลุ่มที่พึ่งพาจะได้0ถึง11นะคะหลังจากนั้นก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยนะคะก็เป็นติดสังคมติดบ้านติดเตียงตามที่เราได้คุ้นเคยกันนะคะว่ามีการแบ่งประเภทกลุ่มของผู้สูงอายุในกลุ่มของผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะ12ถึง20กลุ่มนี้จะถือเป็นกลุ่มที่เป็น active aging คือสามารถที่จะมีกิจวัตรประจำวันแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้กลุ่มนี้ในบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขที่ดูแลในชุมชนก็จะมีการกระตุ้นให้เข้าสู่ชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางศาสนาอาชีพนะคะตามที่ผู้สูงอายุสนใจหรือโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วก็ให้ผู้สูงอายุเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดนะคะในส่วนของติดบ้านติดบ้านเนี่ยจะแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย2กลุ่มคือกลุ่มที่ได้9ถึง11อันนี้จะเป็นพึ่งพาปานกลางเพื่อที่จะ
กระตุ้นให้ผู้ป่วยเนี่ยช่วยเหลือตัวเองบางส่วนขยับผู้ป่วยจากคะแนน11มายัง12ทำ

ติดบ้านที่ต้องการให้ทำผู้ดูแลเนี่ยค่ะช่วยกิจกรรมพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ค่ะในส่วนของ0ถึง4จะเป็นภาวะพึ่งพาโดยสมบูรณ์หรือที่เราเรียกว่าติดเตียงอันนี้จะเป็นการทำกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจำวันจะต้องช่วยโดยผู้ดูแลทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแปลผลจากคะแนน ADL นะคะดังนั้นในบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขเมื่อมีข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะในการแบ่งกลุ่มของผู้สูงอายุนะคะนักวิชาการสาธารณสุขจะต้องเข้าใจนะคะทั้งภาวะเสื่อมนะคะและโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุแล้วก็วางแผนดูแลให้ครบทั้งมิติกายจิตสังคมเศรษฐกิจนะคะการช่วยเหลือตัวเองนะคะแล้วก็การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมนะคะกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุการนอนหลับการจัดการความเครียดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์การเข้าร่วมกิจกรรมการไปพบปะผู้สูงอายุในวัยเดียวกันในวันสำคัญทางศาสนานะคะอันนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมอีกบทบาทนึงก็คือผู้สูงอายุนะคะที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือไม่อยู่ในภาวะพึ่งพาก็จะจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุดังกล่าวนั้นได้เข้าสังคมได้ทำร่วมกิจกรรมร่วมกันนะคะก็คือตามหลักการของ Active Aging ก็คือทำให้เกิด Participation ในกลุ่มของผู้สูงอายุนะคะด้วยกันเองกับกลุ่มวัยอื่นอีกอันนึงก็คือความมั่นคงนะคะในส่วนของความมั่นคงของที่อยู่อาศัยสุขลักษณะของที่อยู่อาศัยที่สะอาดแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นบทบาทของนักสาธารณสุขที่จะไปดูแลที่อยู่อาศัยนะคะบ้านรวมถึงสิ่งแวดล้อมนะคะที่ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถเข้าไปติดต่อในสถานที่ราชการต่างๆที่เราเรียกว่า Age Friendly นะคะหรือ Universal Design ที่ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถเข้าถึงในโครงสร้างทางกายภาพต่างๆนะคะการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะการทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆนะคะรวมถึงการช่วยเหลือต่างๆนะคะเช่นเมื่อไปประเมินแล้วพบว่าที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัยก็จะมีหรือห้องน้ำนะคะไม่ปลอดภัยก็จะมีการประสานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อไปจัดสิ่งแวดล้อมนี้ให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุนะคะในการพักอาศัยในส่วนของการป้องกันโรคค่ะบทบาทของนักสาธารณสุข ก็จะมีการป้องกันโรคที่เป็นโรคติดเชื้อนะคะการคัดกรองโรคและภาวะเสื่อมต่างๆที่เราจะพบได้ในผู้สูงอายุรวมถึงการปฏิบัติตามแนวทางของภาครัฐเมื่อเกิดภาวะโรคติดต่อร้ายแรงต่างๆนะคะในส่วนของการปฏิบัติตามแนวทางที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลก็จะมีการประกาศนะคะการใส่หน้ากากอนามัยนะคะการเว้นระยะห่างการล้างมือนะคะการรณรงค์ให้ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนนะคะทั้งในส่วนของวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็โควิดนะคะเพื่อป้องกันลดการป่วยที่รุนแรงและลดอัตราตายในกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุนะคะในส่วนของการคัดกรองโรคและภาวะเสื่อมนะคะก็ดำเนินการนะคะโดยหน่วยงานนะคะทั้งหน่วยงานที่เราเรียกว่าเป็น primary care ที่ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนนะคะเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองมีกิจวัตรประจำวันได้นะคะตามหลักการของการคัดกรองโรคเมื่อผู้สูงอายุนะคะเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงนะคะแล้วในชุมชนเนี่ยก็จะมีกองทุนนะคะที่เรียกว่าเป็นระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือกองทุนลองเทอมแคร์ในกองทุนลองเทอมแคร์ค่ะจะมีผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่เราเรียกว่าผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวนะคะแล้วก็ผู้ดูแลนะคะผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวหรือที่เรียกว่าแคร์แมเนเจอร์กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มผู้ให้บริการสุขภาพนะคะอาจจะเป็นพยาบาลนักวิชาการสาธารณสุขนักการแพทย์แผนไทยหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแต่ก็จะมีคุณสมบัตินะคะว่าจะมีคุณสมบัติทำงานมากี่ปีและจะต้องผ่านการอบรมนะคะ70ชั่วโมงโดยบทบาทของแคมเปญเจอร์ค่ะก็จะมีก็จะต้องประเมินคัดกรองนะคะการดำเนินกิจวัตรประจำวันโดยใช้ดัชนีบาเทลอินเด็กซ์นะคะหรือแบบประเมิน ADL แล้วก็การประเมินคัดกรองอื่นๆโดยแคมเปญเจอร์อาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่ดำเนินการประเมินด้วยตนเองนะคะแต่จะจัดอบรมอาจจะให้อสม.นะคะหรือผู้ให้บริการสุขภาพอื่นๆนะคะหรือ

ประเด็นนะคะก็จะให้ในส่วนของผู้ดูแลที่เป็นคนในครอบครัวประเมินส่งมานะคะหลังจากนั้นแคมเมเนเจอร์จะมาจัดการข้อมูลค่ะและจะมาจัดทำแผนการดูแลรายบุคคลหรือที่เรียกว่าแคร์แพลนนะคะเพื่อให้แคร์กิเวอร์หรือผู้ดูแลเนี่ยไปดูแลแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านให้กับผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลนะคะแคมเมเนเจอร์จะเป็นผู้ไปติดตามประเมินแล้วก็ติดตามเยี่ยมนะคะตามแผนการดูแลนะคะแล้วก็ในกรณีที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมีเป็นกรณีที่ซับซ้อนนะคะและต้องการสหวิชาชีพนะคะแคร์แมเนเจอร์ก็จะจัดประชุมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณีนะคะในส่วนของผู้สูงอายุที่ต้องการการช่วยเหลือนะคะทางด้านเศรษฐกิจหรือช่วยเหลือในประเด็นอื่นๆนะคะก็จะประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแคมเมเนเจอร์จะต้องมีความสามารถในการทำงานเป็นทีมร่วมกับภาคส่วนอื่นๆได้ทั้งภาคประชาชนนะคะหน่วยงานเอกชนนะคะภาคสังคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวิชาชีพสุขภาพอื่นนะคะแล้วก็บริหารกำกับติดตามการทำงานของผู้ดูแลที่เรียกว่าแคร์กิฟเวอร์นะคะแล้วก็ทบทวนแคร์แพลนนะคะของผู้สูงอายุแต่ละรายที่ดูแลบทบาทอีกบทบาทหนึ่งคือผู้ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือที่เรียกว่าแคร์กิฟเวอร์นะคะซึ่งแคร์กิฟเวอร์เนี้ยจะมีทำไมเราจะต้องรู้บทบาทเพราะว่าในส่วนของผู้ดูแลค่ะผู้ดูแลระบบคือแคร์แมเนเจอร์หรือนักวิชาการสาธารณสุขค่ะก็จะต้องดูแลว่าแคร์กิเวอร์สามารถดำเนินงานในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเพื่ อเป็นตัวเชื่อมนะคะส่งข้อมูลต่อมายังตัวผู้ให้บริการสุขภาพได้หรือไม่โดยหน้าที่ของผู้ดูแลผู้สูงอายุนะคะก็จะดูแลกิจวัตรประจำวันค่ะทั้งการรับประทานอาหารการพักผ่อนนะคะการเคลื่อนย้ายในที่นี้หมายถึงว่าการ เดินนะคะจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะคะการขับถ่ายการปัสสาวะต่างๆนะคะให้เหมาะสมกับความต้องการหรือความจำเป็นของผู้สูงอายุรายนั้นนะคะกรณีที่อยู่คนเดียวนะคะไม่มีการเตรียมอาหารผู้ดูแลผู้สูงอายุก็จะไปเตรียมอาหารให้นะคะดูแลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่นะคะบุคลากรสาธารณสุขรับทราบหรือญาตินะคะแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะดูแลสิ่งปฏิกูลมุมฝอยต่างๆนะคะให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลส่งต่อผู้สูงอายุกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและทำรายงานผู้สูงอายุนะคะเป็นรายเดือนให้กับแคร์แมเนเจอร์นะคะดังนั้นบทบาทของนักสาธารณสุขในการดูแลผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นนะคะในการที่จะต้องเข้าใจผู้สูงอายุว่าการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจนะคะสังคมนะคะของผู้สูงอายุเป็นอย่างไรนะคะโรคที่พบบ่อยนะคะการคัดกรองต่างๆการส่งต่อข้อมูลต่างๆรวมถึงการดูแลและระบบการดูแลทั้งในระดับครอบครัวแล้วก็ชุมชนนะคะที่จะต้องทำให้เกิดคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะที่เราดูแลในพื้นที่ต่อไปค่ะขอขอบคุณทุกท่านค่ะในการรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปโรงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
5: เอ้า
4: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
5: เฮ้ย
4: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะ

0: เรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
1: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
2: ้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ
5: ์ช่วงบัลลังก์คุณธรรม
6: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมวันนี้นะคะเราจะมาเจาะประเด็นกันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะกับผู้ดำเนินรายการหนุ่มไฟแรงผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวิทย์วงศ์ทิพย์บางท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าหลังจากคดีพิจารณาสิ้นสุดจากศาลแล้วจะมีการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดอย่างไรแน่นอนค่ะหนึ่งในสถานที่ที่ผู้ต้องขังจะต้องมาอยู่นะคะคือทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะมีความมุ่งมั่นที่จะนำข้อมูลความเป็นจริงออกมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันซึ่งวิทยากรนะคะคือท่านดร.สุทัศาสุสว่างซึ่งในขณะที่ทางรายการไปบันทึกเทปรายการนะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงและก็เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยค่ะได้เกิดให้ฟังว่าบทบาทโครงสร้างหน้าที่รวมถึงขั้นตอนกระบวนการส่งตัวผู้กระทำความผิดมาทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีนี้นะคะมีขั้นตอนอย่างไรที่ควรรู้ค่ะรวมไปถึงในชีวิตประจำวันของผู้ต้องขังต้องทำอะไรกันบ้างแม้นว่าจะไกลกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและประเภทของผู้ต้องขังนะคะเราจะสังเกตได้จากสีเสื้ออย่างไรรวมไปถึงการคืนคนดีสู่สังคมค่ะจากเรื่องบุษบันที่เห็นอยู่นี้นะคะว่ามีอาชีพอะไรกับผู้ต้องขังที่รองรับเอาไว้นะคะและรายการนี้ค่ะจะขอนำเสนอเฉพาะเรื่องราวของการรับผู้ต้องขังที่ทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีมีขั้นตอนอย่างไรบ้างขอเชิญพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์และท่านดร.สุทัศาสุขสว่างได้เลยค่ะ
2: ช่วงวันลังคุณธรรมในวันนี้ครับเราออกมาถ่ายทำกันนอกสถานที่อาจจะดูบรรยากาศแตกต่างไปจากคราวที่เราถ่ายทำกันในสตูนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเรือนจำทัณฑสถานคือความแตกต่างมันเป็นอย่างไรกันบ้างและมันมีความน่ากลัวหรือเปล่ามีความสงสัยอาจจะมีความสงสัยจากหลายๆคนนะครับที่ยังไม่ได้เข้ามาสู่ในกระบวนการซึ่งรายการของเราก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทโครงสร้างและก็รวมถึงขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติเรื่องของการรับผู้ต้องขังที่กรมราชทัณฑ์เป็นผู้รับผิดชอบนะครับและวันนี้ครับเราก็ได้รับเกียรติและก็โอกาสจากทางผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศาสุขสว่างสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
2: ครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาถ่ายทำในสถานที่ของท่านผอ.ที่ดูแลอยู่นะครับ
7: ยินดีค่ะ
2: ครับผมบทบาทหนึ่งของผอ.ก็คือผอ.เป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมฮะ
7: เป็นอาจารย์ค่ะ
2: เป็นอาจารย์พิเศษ
7: จริงๆก็ก่อนที่จะมาเป็นข้าราชการของกรมราชทัณฑ์ก็เคยเป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็พอมาสอบราชการได้ที่กรมราชทัณฑ์ก็เป็นอาจารย์พิเศษอยู่หลายแห่งก็เป็นลักษณะอาจารย์รับเชิญ
2: ก็ค่
7: ะเป็นอาจารย์พิเศษค่ะแล้วก็ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ก็เหมือนเป็นอาจารย์ใหญ่นะคะก็คุมเรื่องของการฝึกอบรมแล้วก็สอนเองด้วยนะคะค่ะก็เลยว่าเป็นครูมั้งคะ
2: ครับแล้วก็ทราบมาว่าทางผู้อำนวยการยังเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะก็ตอนที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนอาชีวะนะคะก็ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ก็เลยได้ไปเป็นลูกศิษย์ของ
2: มสท.
7: มสท.ค่ะก็จบเศรษฐศาสตร
2: ์ศึกษาจบ
7: ค่ะจบเศรษฐศาสตร์ที่มสท.
2: ใช่ค่ะสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
7: ใช่ค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกทีหลัง
2: ก็นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้านเลยนะครับคราวนี้ครับก็หลายท่านคุณผู้ชมอาจจะสงสัยน
7: ะ
2: ว่าราชทัณฑ์เนี่ยครับกรมราชทัณฑ์เรื่องของโครงสร้าง รวมถึงการบริหารงานและก็การแบ่งแยกลักษณะของเรือนจำทัณฑสถานสถานกักขังอะไรแบบนี้ครับเลยอยากจะให้ทางท่านผู้อำนวยการช่วยกรุณา อธิบายสักเล็กน้อยได้ไหมครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้าง
7: ค่ะก็ขออนุญาตกราบเรียนนะคะว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยเราสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะคะผู้บริหารสูงสุดของเราก็คืออธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็แบ่งเป็นการบริหารงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคถ้าส่วนกลางก็คืออย่างเรือนจำกลางหรือว่าทัณฑสถานสถานกักกันสถานกักขังก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ
2: ์
7: ถ้าเป็นเรือนจำในส่วนภูมิภาคเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอก็จะขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ด้วยซึ่งคำว่าเรือนจำกับทัณฑสถานหลายท่านคงจะสับสนแล้วก็ว่ามันต่างกันยังไงขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้นะคะว่าถ้าเป็นเรือนจำเนี่ยก็เป็นเรือนจำก็คือสถานที่คุมขังผู้ที่กระทำผิดคือผู้ต้องขังหรือนักโทษนี่แหละค่ะก็คือไม่ได้แยกประเภทผู้ต้องขังแต่ถ้าหากว่าเป็นทัณฑสถานเนี่ยเป็นเรือนจำที่แยกประเภทผู้ต้องขังแล้วเช่นทัณฑสถานหญิงก็หมายความว่าเราจะขังเฉพาะผู้ต้องขังหญิ
2: ง
7: ผู้กระทำผิดที่เป็นผู้หญิงเท่านั้น
2: พอดีผมเคยได้ยินมานะครับนอกเหนือจากที่ท่านผอ.ได้แยกประเภทไปแล้วว่ามันมีทั้งเรือนจำกลางเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอมันยังมีอยู่คำหนึ่งที่ยังสงสัยติดใจอยู่เหมือนกันก็คือลักษณะของคำว่าเรือนจำพิเศษนะครับมันเป็นยังไงครับ
7: อ๋อจะเข้าใจว่าพิเศษมันชื่อไหม
2: มันพิเศษสมชื่อไหมอะไรอย่างเงี้ย
7: เรือนจำพิเศษก็คือเรือนจำธรรมดาเหมือนเรือนจำอื่นๆนะคะเพียงแต่ว่าเอาชื่อว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรือนจำพิเศษธนบุรีเรือนจำพิเศษพัทยาคำว่าเรือนจำพิเศษเนี่ยหมายความว่าเป็นเรือนจำที่เราขังผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีค่ะไม่ได้พิเศษอย่างที่คนเข้าใจกันนะคะทุกอย่างก็จะมีกระบวนการ
2: ขั้นตอนไม่ได้อยู่แบบ VIP อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
7: ไม่มีค่ะก็จะเหมือนกันกับเรือนจำอื่นๆจะมีกฎมีระเบียบมีข้อบังคับตามกฎหมายราชทัณฑ์เหมือนกันมีแต่ว่าทัณฑสถานบำบัดพิเศษก็บำบัดพิเศษก็แปลว่าเรือนจำนั้นจะคุมขังผู้ต้องขังคดียาเสพติดแต่ถ้าเป็นทัณฑสถานวัยหนุ่มก็คือจะขังเฉพาะวัยหนุ่มอายุ 18-25 ปี
2: อ๋อวัยหนุ่มนั่นเอง
7: ใช่
2: ไปเรียกว่าทัณฑสถานชายใช่ไหมครับตอนแรกแต
7: ่ว่า
2: เรียกว่าวัยหนุ่ม
7: ใช่ค่ะก็อายุ 18-25 ปีก็เป็นวัยหนุ่มก็แปลว่าเป็นทัณฑสถานเปิดก็เป็นเรือนจำที่ไม่มีกำแพงเป็นลักษณะของการที่จะนำผู้ต้องขังที่โทษเหลือน้อยแล้วไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพราะนั้นก็คืออันนี้คือความแตกต่างของเรือนจำกับทัณฑสถานแล้วก็มีสถานกักกันด้วยสถานกักกันอยู่ที่นครปฐมก็เป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัย
2: ใช่กักกันกักขัง
7: กักกัน
2: กักกัน
7: ถ้ากักขังก็คือกักขังแทนค่าปรับคนที่ไม่มีเป็นโทษปรับแต่ว่าไม่มีเงินปรับก็ไปกักขังแทนค่าปรับหรือเป็นโทษที่ศาลมีพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรเอาเข้าคุกก็จะลงโทษโดยการกักขังแทน
2: นะครับ
7: นี้คำว่าเรือนจำในความเป็นเรือนจำก็ยังมีอีกเรือนจำกลางเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอนะคะก็เรือนจำกลางก็จะเป็นบริหารราชการส่วนกลาง
2: ส่วน
7: มากก็จะเป็นกำหนดโทษที่ค่อนข้างสูง
2: อย่างเช่นที่
7: เรือนจำกลางบางขวาง เรือนจำกลางคลองเปรมนะเรือนจำกลางพิษณุโลกอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเน
2: ี่
7: ยมีตั้งแต่เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยาเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาน
2: ะฮะแล้วก็สายงานการบังคับบัญชาชื่อเรียกก็แตกต่างกันใช่ไหมครับ
7: ค่ะอย่างผู้บริหารสูงสุดของเรือนจำก็คือถ้าเป็นเรือนจำเขาใช้คำว่าผู้บัญชาการเรือนจำถ้าเป็นทัณฑสถานใช้ว่าผู้อำนวยการทัณฑสถาน
2: ครับ
7: อย่างที่ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิง
2: ท่านผู้อำนวยการก็จะถือว่าเป็นตำแหน่ง
7: ตำแหน่งเป็นตำแหน่ง
2: เทียบเท่า
7: ผู้บัญชาการเรือนจำ
2: ก็คือเทียบเท่า
7: เวลากรมมีหนังสือกรมก็จะบอกว่าผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการทัณฑสถานอะไรเงี้ย
2: ครับก็คงได้ทราบถึงลักษณะของโครงสร้างและก็การบริหารงานในส่วนของราชทัณฑ์แล้วนะครับจริงๆแล้วรายการของเราก็ยังมีต่ออีกนะครับก็เวลาที่จำกัดเท่านี้เดี๋ยวยังไงแล้วฝาก ทางคุณผู้ชมติดตามชมในครั้งต่อไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศษาสุขสว่างเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณครับ
7: คุณค่ะ
0: แต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี่
3: โทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัสโทษจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่ 30,000 ถึง 40,000 บาท
5: ช่วง
6: ผู้หญิงรู้ได้
5: ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
6: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
8: ก็กลับมาพบกับช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนะคะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องภัยใกล้ตัวอีกเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นภัยสำหรับผู้หญิงค่ะ
3: ค่ะเหตุก็เกิดที่เดิมเลยนะคะพี่
8: ซอยเราชื่อเป็นไงคะ
3: ชื่อซอยหันสาแต่ว่ามันไม่หันสาเหมือนชื่อเลยค่ะพี่ออย
8: ใช่แล้วค่ะ
3: มันมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นนะคะวันนี้ก็มีเรื่องเกิดขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าค่ะ
8: ค่ะ

0: ่อนน้องก่อน
1: เอ้าเดี๋ยวๆ
2: เป็นอะไรอ่ะพี่แจง
1: เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
3: ผมไม่รู้เห็นพี่แจงเนี่ยแกบอกขอความช่วยเหลือเนี่ยอยู่ข้างทางเนี่ยผมขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาผมก็เลยกลับรถเนี่ยไปรับแกมาม
2: ันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่แจง
4: เป็นอะไรไปเนี่ย
1: ร้องอย่างเดียว
2: เลยไหนเล่าให้ฟังหน่อยดิพี่แจง
5: พี่ไปตลาดตอนตีสามตามปกตินั่นแหละแต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วไอ้แท็กซี่ตัวแสบอ่ะมันแกล้งทำเป็นรถเสียแล้วก็ให้พี่ลงจากรถแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี
2: ่
5: มันเอากระเป๋าพี่ไปแถมยังเอาข้าวของที่พี่ซื้อไปหมดเลยอ่ะพี่ไม่เหลืออะไรเลย
2: เราจะทำยังไงดีล่ะ
3: เอาไงดีพี่จุ้ย
1: เอาอย่างนี้ถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวพวกเราไปแจ้งความกันก่อนนะ
2: ไปไหวไหมพี่แจง
1: ไหวไหมเดี๋ยวไปรถผมก็แล้วกันนะเดี๋ยวทงด้วย
3: โอเค
2: ไปหรือว่าเราถามพี่ออยพี่แนนดูว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันต้องทำยังไงลองดูไหม
1: พี่ออยพี่แนนครับถ้าเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับพวกเราต้องทำไงครับ
6: ค่ะเรื่องนี้นะคะน่าสงสารคุณแจงมากๆเลยนะคะแต่เบื้องต้นก็คือทำถูกแล้วค่ะต้องรีบไปแจ้งความก่อน
7: แต่ว่าเราต้องรู้ก่อนเนาะว่าการแจ้งความครั้งนี้เราจะต้องอธิบายกับตำรวจนะคะให้ถูกต้องว่ามันเป็นความผิดฐานอะไรนะคะวันนี้เราสองคนก็เลยจะมาคลายปัญหานะคะตอบปัญหาให้กับคุณแจง
6: ค่ะ
7: นะคะพี่ออยอย่างนี้นะคะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการลักทรัพย
6: ์คนกระทำผิดคนขับแท็กซี่ใช่ไหม
7: ค่ะ
6: ถือว่าเป็นการชิงทรัพย
7: ์ชิงทรัพย
6: ์ค่ะนะคะซึ่งการชิงทรัพย์เนี่ยโทษหนักเหมือนกันค่ะมันจะเริ่มมาจากเรื่องคล้ายๆของคุณแจงเนี่ยนะคะเริ่มมาจากการลักทรัพย์ก่อนนะคะลักทรัพย์แล้วก็ต่อเนื่องด้วยการใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งตามตัวอย่างนั้นเลย
7: ค่ะก็คือการที่เอาของคนอื่นมาเป็นของเราโดยทุจริตนี่คือการลักทรัพย์แต่เผอิญว่าเคสเนี้ยเป็นกรณีที่เป็นการลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายมันบวกกันเนาะสองอย่างมันก็เลยเรียกว่าเป็นฐานความผิดชิงทรัพย์ค่ะพี่ออย
6: ซึ่งการความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยนะคะจะต้องเป็นกรณีที่เป็นการชิงทรัพย์นะคะเพื่อที่จะเป็นการสะดวกพาเอาทรัพย์ไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อปกปิดการกระทำความผิดหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อให้พ้นจากการจับกุมประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ทั้งหมด
7: ค่ะทีนี้ในความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยมันเป็นโทษทางอาญา
6: ค่ะ
7: เหมือนเมื่อกี้นี้ที่ตามละครนะคะที่เราเห็นว่าเขาให้ไปแจ้งความถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าโทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอนะคะแล้วก็ตำรวจก็จะดำเนินคดีทีนี้เรามาดูโทษกันดีกว่าค่ะพี่ออยว่าโทษชิงทรัพย์เนี่ยมันมีโทษหนักแค่ไหนนะคะซึ่งโทษชิงทรัพย์นะคะถ้าเกิดชิงทรัพย์แล้วเป็นเหตุให้เขาได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจนะคะก็จะมีโทษจำคุกนะคะ10ปีถึง20ปีและปรับ
6: เหมือนกัน
7: มีปรับด้วยนะคะเขาบอกว่าทั้งจำคุกและปรับด้วยนะคะและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 40,000 บาทค่ะพี่ออยส่วนถ้าอันนี้เบสิกก่อนนะคะ
6: นี่เบสิกแล้วนะคะ
7: ก็คือได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจค่ะพี่ออยแต่ถ้าว่าการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัส
6: หนักก็ขึ้นไปอีกสเต็ปเลย
7: เช่นโอ้โหนอนอยู่โรงพยาบาลแขนขาหักจนเหมือนหรือพิการอย่างเงี้ย
6: บอดหรือว่าประกอบกิจการไม่ได้เกิน20วันอะไรอย่างเงี้ยถือว่าอันตรายสาหัสหนักแล้ว
7: ใช่ค่ะอย่างเงี้ยนะคะ
6: โทษเป็นไงคะ
7: ก็จะเพิ่มขึ้นค่ะก็คือโทษจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่ 30,000 ถึง 40,000 บาทและท้ายที่สุดถ้าสมมุติว่าถึงตายนะคะก็โทษหนักสุดเลยค่ะก็คือประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองค่ะ
6: หนักมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณแจงเสียชีวิตสมมุตินะคะในเรื่องนี้คือ
7: ค่ะ
6: ประหารชีวิตเลยนะคะ
7: ถึงใช่ค่ะ
6: โทษถึงขนาดนั้นเลย
7: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าโหโทษการชิงทรัพย์นะคะก็หนักอย่างนี้นะคะ
6: ใช่ค่ะก็ฝากไว้ให้กับคุณแจนแล้วก็ชาวซอยหันษานะคะ
8: มาตรา339ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อ 1. ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป 2. ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น 3. ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ 4. ปกปิดการกระทำความผิดนั้นหรือ 5. ให้พ้นจากการจับกุมผู้นั้นกระทำ

0: ผิดฐานชิงทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 200,000 บาท
1: ถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยาม
2: ีชู้เป็นทอม
1: มีชู้เป็นทอมค่ะอาจารย
2: ์
1: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมอย่างนั้น
2: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตะลอมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
3: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
0: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
2: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
1: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย์วันนี้มีคนมาเคาะกระดิ่งหน้าบ้านอาจารย์อีกแล้วค่ะอาจารย์
4: เป็นเสียงกระดิ่งหรือขายไอติมเนี่ย
1: โอ้ไม่ใช่ค่ะอาจารย์ครับแหมอาจารย์ตอนนี้รถขายไอติมเนี่ยมันไม่ได้ดังกิ๊งกิ๊งแล้วนะคะ
4: อ
1: าจารย์เคยได้ยินไหมคะม
4: ัน
1: ดังตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อจะจำได้ใช่ไหมคะอาจารย
2: ์แล้ววันนี้มีใครมาขายไอติม
1: โอ้ไม่ขายไอติมค่ะแต่มีท่านผู้ชมมาสั่นกระดิ่งถามคำถามอาจารย์นี่แหละค่ะอาจารย์คะ
4: ถามว่าไงครับ
1: ก็คือท่านผู้ชมถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยาค่ะแต่ปรากฏว่าภรรยาของท่านผู้ชมเนี่ยมีชู้ค่ะอาจารย
2: ์เอาไว้ได้ยังไงมีชู้นี
1: ่ค่ะแต่ผู้ของภรรยานะไม่ได้เป็นผู้ชายนะคะอาจารย
2: ์
1: แต่เป็นทอมค่ะ
2: โอ้
1: นั่นแหละค่ะ
2: ทอมมีชู้เป็นทอมนี่ผม
1: รู้เป็นทอมค่ะอาจารย
2: ์แล้วไงครับ
1: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมยังไงนะคะอาจารย์คะ
2: โอ้น่าคิดนะอาจารย
1: ์ถ้าชู้เป็นผู้ชายยังอาจจะพอได้ใช่ไหมคะอาจารย์
2: ที่อาจารย์พูดเนี่ย
1: ค่ะ
2: มันน่าคิดจริงๆเพราะเราเห็นคนเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเป็นทอมเป็นดี้เป็นกระเทยนัวเนียคอเคลียกันเนี่ย
1: ค่ะ
2: แล้วเขามองดูเป็นเรื่องปกตินะ
1: ค่ะ
2: แต่เป็นผัวเป็นเมียกันแล้ว
1: ค่ะ
2: เมียเรามีชู
1: ้
2: อยู่กับทอม
1: เป็นชู้แต่ชู้เป็นทอม
2: เป็นทอม
1: ค่ะ
2: มีผัวหรือมีสามี
1: เป็นผู้ชาย
2: ไปอยู่กับเก
1: ยิ่งยุ่งกันเข้าไปใหญ่เลยนะคะอาจารย
2: ์น่าคิดนะ
1: ค่ะ
2: เอาอย่างนี้ในแง่กฎหมายเนี่ยอาจารย
1: ์ค่ะ
2: เวลาที่เราเป็นสามีภรรยากัน
1: ค่ะ
2: แล้วภรรยาเรามีชู้กับผู้ชายอื่น
1: ค่ะ
2: เราก็เล่นงานกับไอ้ผู้ชายอื่นนี้ได
1: ้
2: ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าค่าเรียกค่าทดแทนหรือค่าเสียหายที่แกมาเป็นชู้กับเมียเรา
1: ค่ะ
2: หรือหรือผู้ชายไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่น
1: ค่ะ
2: คือสามีเราเนี่ย
1: ค่ะ
2: ไปมีความสัมพันธ์ออกนอกหน้าคบหาสมาคมกับหญิงอื่น
1: ค่ะ
2: แล้วหญิงอื่นแสดงออกเลยว่ามีความสัมพันธ
1: ์ค่ะ
2: เราก็เล่นงานกับผู้หญิงได
1: ้ค่ะ
2: เฮ้แต่นี่เป็นทอม
1: ใช่ค่ะอาจารย์
2: เอางี้
1: กฎหมายเขียนว่าชายหรือเปล่าคะอาจารย
2: ์ไม่เนี่ยเดี๋ยวทีนี้ชายที่ร่วมประเวณีด้วยเมียเขาเรียกว่าเป็นชู
1: ้ค่ะ
2: คำว่าเป็นชู้แปลว่าผู้ชายเนี่ยต้องไม่มีความสัมพันธ์กับเมียชาวบ้าน
1: ค่ะ
2: หญิงที่ยังมีสามีอยู
1: ่ค่ะ
2: แล้วเข้าไปร่วมประเวณีกับชายอื่นแปลว่าเรามีผัวเป็นตัวเป็นตนอยู
1: ่ค่ะ
2: แล้วเราไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
1: ชายอื่น
2: ชายอื่นเรียกว่าผู้หญิงคนนี้มี
1: ชู้ใช
2: ่โอ้แต่ไม่เคยพูดเรื่องทอมเรื่องดี
1: ้ค่ะ
2: เรื่องตุ๊ดเรื่องแต๋ว
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นในแง่กฎหมายที่อาจารย์ถามมา
1: ค่ะ
2: ตอบแบบฟันธงตรงไปเลยครับ
1: ค่ะ
2: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตะล่อมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
1: อ๋อค่ะ
2: เพราะกฎหมายบอกว่าต้องฟ้องกับผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นชู้หรือมีชู้เท่านั้น
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นถามว่าอ้าวเราไปเรียกค่าเสียหายไม่ได้อะ
1: ค่ะ
2: และอาจารย์อยู่กับภรรยา
1: ค่ะ
2: แล้วภรรยามีทอมเป็นคู่ขาเนี่ยเราอับอายขายหน้าไหม
1: ก็มีส่วนนะคะอาจารย์ก็ถือว่าอับอายเหมือนกันถ้าชาวบ้านรู้
2: อาจารย์ไม่ต้องอยู่ไกลอ่ะ
1: ค่ะ
2: เรา

0: มีสามีแล้วสามีเป็นเกย์อาจารย์อายไหม
1: ก็เป็นเรื่องน่าอับอายเหมือนกันค่ะอาจารย์
0: ต้องอับอายจริงๆเลยนะไม่ใช่เหมือนกันเลยนะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเขาเขียนไว้เลยนะครับว่าสามีหรือภริยาประพฤติชั่ว
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม
1: ่ค่ะ
0: แต่ทำให้เราได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง
1: อ๋อ
0: สามีเรา
1: ค่ะ
0: เป็นเกย์อยู่กับเกย
1: ์ค่ะ
0: รู้ไปทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ย
1: ค่ะ
0: อาจารย์อายไหม
1: มันก็น่าอายอะค่ะอาจารย
0: ์หรือผมมีภรรยาอยู
1: ่ค่ะ
0: ภรรยาไปอยู่กับทอม
1: มันก็น่าอาย
0: ใครไหนรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองก็บอกเฮ้ยมีอาจารย์วันชัยไปอยู่กับทอม
1: ค่ะ
0: ผมอายนะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเหตุที่สามีเราไปเป็นเกย์แล้วอยู่กับเกย
1: ์ค่ะ
0: นะเหตุที่ภรรยาเราไปอยู่กับทอมแล้วมีชู้กับทอมร่วมประเวณีกันด้วยประการใดก็ตามทำให้เราอับอายขายหน้ากฎหมายว่าเป็นเหตุฟ้องหย่าแต่จะไปเรียกค่าเสียหายแบบชายชู้หญิงชู้หาได้ไหม
1: อ๋อแต่เป็นเหตุหย่าใช่ไหมคะ
0: เป็นเหตุหย่า
1: อ๋อท่านผู้ชมที่ถามมาก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะเรียกค่าเสียหายไม่ได้ค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะฟ้องหย่าก็เป็นเหตุแห่งการฟ้องหย่าได้นะคะวันนี้ท่านผู้ชมคงจะได้รับความรู้แล้วนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
3: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
4: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
5: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
2: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
6: ้สวัสดีครับ

0: าขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

้องให้บริการปรึกษาซึ่งเป็นปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมนะคะอันดับแรกนะคะจากคลิปเราจะเห็นว่าสภาพห้องค่ะควรจะเป็นห้องแบบปิดนะคะสะอาดมีความกว้างเหมาะสมเพียงพอสำหรับผู้ให้บริการปรึกษาและผู้รับบริการปรึกษา2ท่านนะคะงดบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องภายในห้องนะคะและที่สำคัญคืองดเสียงดังรบกวนทั้งจากภายในห้องแล้วก็ภายนอกห้องด้วยนะคะต่อมานะคะโทนสีนะคะจะสังเกตเห็นว่าภายในห้องนะคะจะใช้โทนสีอ่อนเพื่อให้สบายตานะคะแสงสว่างเพียงพออากาศถ่ายเทสะดวกและที่สำคัญในเรื่องของเสียงดังที่ได้กล่าวไปแล้วจำเป็นที่จะต้องใช้ผนังเพื่อป้องกันเสียงทั้งเสียงจากภายนอกที่รบกวนสมาธิในระหว่างให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลและเสียงจากภายในที่จะออกไปข้างนอกนะคะต่อมานะคะเพื่อลดความกังวลความไม่สบายใจหรือความกลัวนะคะเราอาจจะต้องมีภาพศิลปะหรือมีต้นไม้เพื่อตกแต่งบรรยากาศให้ดูน่าพูดคุยน่านั่งมากยิ่งขึ้นนะคะต่อมานะคะที่นั่งไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้หรือโซฟานะคะเราควรที่จะหาที่นั่งที่ค่อนข้างมั่นคงนะคะนั่งสบายนะคะไม่เล็กเกินไปแล้วก็ใหญ่เกินไปนะคะและที่สำคัญนะคะเราควรที่จะงดใช้เก้าอี้แบบล้อเลื่อนนะคะเพราะว่ามันอาจจะรบกวนสมาธิระหว่างให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลได้นะคะต่อมานะคะสิ่งสำคัญอีกประเด็นนึงคือระยะห่างในเรื่องของการนั่งนะคะเราควรที่จะนั่งระยะห่างพอสมควรนะคะงดการนั่งแบบเผชิญหน้านะคะงดการนั่งแบบเผชิญหน้าและตำแหน่งการนั่งนะคะผู้ให้บริการปรึกษานะคะควรจะนั่งหันหน้าหาสิ่งเร้าและให้ผู้รับบริการปรึกษานะคะนั่งหันหลังให้กับสิ่งเร้าเพื่อเพิ่มในเรื่องของสมาธิต่อมาอีกอุปกรณ์นึงที่สำคัญนะคะก็คือโต๊ะจากคลิปจะสังเกตเห็นว่าโต๊ะเนี่ยค่ะก็จะสูงประมาณ1ฟุตครึ่งนะคะซึ่งบนโต๊ะเนี่ยค่ะก็จะมีแจกันทิชชู่นะคะซึ่งกระดาษทิชชู่เนี่ยค่ะเราจำเป็นที่จะต้องใช้ในบางกรณีที่ผู้รับบริการปรึกษานะคะเล่าเรื่องราวของตนเองในระดับลึกแล้วก็มีความสะเทือนใจนะคะต่อมานะคะนอกจากในเรื่องของห้องให้บริการแล้วเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือต่างๆเสริมเข้ามาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ่มฉุกเฉินหรือโทรศัพท์ฉุกเฉินนะคะใช้ในกรณีที่ขอเหลือในบางกรณีเท่านั้นนะคะต่อมานะคะก็จะมีนาฬิกาเพื่อบอกเวลาแล้วก็จะมีปฏิทินเพื่อระบุนัดหมายวันแล้วเวลานะคะโดยกระบวนการให้บริการปรึกษานะคะจะใช้เวลาประมาณ45นาทีซึ่งช่วงระยะเวลาในการให้บริการปรึกษาเนี่ยค่ะเราสามารถยืดหยุ่นได้ตามความซับซ้อนของลักษณะปัญหาที่ผู้รับบริการปรึกษาเล่ามานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก่อนให้บริการปรึกษานะคะเราจำเป็นที่จะต้องใช้แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับผู้รับบริการปรึกษานะคะซึ่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนเนี่ยค่ะเราอาจจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้รับบริการปรึกษาไว้เป็นระบบแล้วก็จะต้องเก็บไว้เป็นความลับเนื่องจากเป็นจรรยาบรรณที่สำคัญอีกข้อนึงนะคะสำหรับกระบวนการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะและหลังจากให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลเสร็จแล้วนะคะเราจำเป็นที่จะต้องใช้แบบบันทึกผลการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลเนี่ยค่ะหลังให้บริการในทุกครั้งนะคะเพื่อทำการบันทึกแล้วก็เตือนความจำในการให้บริการปรึกษา

0: ในแต่ละครั้งไปนะคะซึ่งทั้งแบบบันทึกแล้วก็แบบฟอร์มการลงทะเบียนเนี่ยค่ะจำเป็นที่จะต้องเก็บเป็นระบบนะคะเพื่อที่จะสามารถเอาข้อมูลเนี่ยค่ะมาใช้งานได้มีความปลอดภัยและที่สำคัญในบางครั้งเราอาจจะต้องส่งต่อให้กับทีมเครือข่ายสหวิชาชีพในเรื่องของข้อมูลนะคะต่อมานะคะกระบวนการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะเราจะเริ่มต้นจากการคัดกรองเช่นการทำแบบลงทะเบียนเบื้องต้นหรือแฟ้มประวัติหรือข้อมูลอื่นๆที่เรามีนะคะเพื่อคัดกรองผู้รับบริการปรึกษาว่าลักษณะปัญหาและความต้องการของเขาเนี่ยอยู่ในระดับไหนเป็นกลุ่มปกติหรือกลุ่มเสี่ยงหลังจากนั้นเราถึงจะให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลนะคะสำหรับกลุ่มปกติเราก็จะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาสำหรับกลุ่มเสี่ยงเราก็จะเน้นในเรื่องของการป้องกันแล้วก็แก้ไขหลังจากเราให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะเราก็ประเมินผลแล้วก็ติดตามผลค่ะต่อมานะคะเรามาดูเกี่ยวกับกระบวนการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาก็คือขั้นดำเนินการนั่นเองกระบวนการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยค่ะมีทั้งหมด5ขั้นด้วยกันนะคะกระบวนการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลนะคะเรามีกระบวนการทั้งหมด5ขั้นดังรูปนะคะซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทั้ง5ขั้นนะคะโดยการสร้างสัมพันธภาพเนี่ยค่ะเราจะเริ่มต้นโดยภาษาพูดภาษาท่าทางที่แสดงความเป็นมิตรนะคะมีการกล่าวต้อนรับทักทายมีท่าทีใส่ใจแล้วก็ยอมรับผู้รับบริการอย่างไร้เงื่อนไขนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มต้นsmall talk พูดเรื่องทั่วๆไปเพื่อให้ผู้รับบริการปรึกษารู้สึกอุ่นใจสบายใจนะคะและอธิบายบทบาทกระบวนการระยะเวลาทั้งนี้ทั้งนั้นในกระบวนในขั้นตอนของการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในขั้นตอนของการสร้างสัมพันธภาพเนี่ยค่ะเน้นย้ำในเรื่องของการที่ให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะรู้สึกอุ่นใจสบายใจรู้สึกปลอดภัยนะคะลดความกังวลลดความสงสัยแล้วก็กล้าที่จะเปิดใจบอกเล่าเรื่องราวความไม่สบายใจความทุกข์ใจลักษณะปัญหาแล้วก็ความต้องการของเขาได้อย่างอิสระแล้วก็เต็มที่นะคะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะแต่เชิญนั่งตรงนี้ได้เลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะดิฉันชื่อณัฐาค่ะหรือว่าจะเรียกสั้นๆว่าถาก็ได้ค่ะไม่ทราบว่าสะดวกให้เรียกว่าคุณอะไรดีคะ
2: พี่น่าจะเป็นพี่เนาะพี่นิวก็ได้ค่ะพี่นิว
1: ค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่นิวเลยนะคะ
2: ได้ค่ะ
1: ค่ะพี่นิวเดินทางมายังไงคะวันนี
2: ้วันนี้ขับรถมาค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็บ้านอยู่ไกลค่ะอยู่นอกเมืองรถติดเนาะหาที่จอดรถก็ยากค่ะ
1: แล้วเพราะอะไรถึงเลือกมารับบริการกับที่นี่หรอคะ
2: รู้สึกว่านอนไม่ค่อยหลับค่ะแล้วก็มีภาวะเครียดเรื่องงานก็เลยรู้สึกว่าก็อยากจะมีใครสักคนที่รับฟังปัญหาไม่รู้ว่ากลัวว่าตัวเองจะเป็นโรคซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ก็อยากจะมาพูดถึงปัญหาของตัวเองในวันนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: เราเดินทางเข้ามาค่อนข้างยากนะคะ
2: ค่ะ
1: อันนี้ทานอะไรมาเรียบร้อยแล้วหรือยังคะ
2: เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะ
1: ผมก็ค่อนข้างเช้าเลยนะ
2: โอเคค่ะ
1: โอเคค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวก่อนอีกทีนึงเนาะว่าถาก็จะเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาที่จะมาให้บริการคุณนิวนะคะที่เป็นผู้รับบริการเนาะในเบื้องต้นนะคะเราจะใช้เวลาในการพูดคุยกันประมาณ45นาทีแต่อาจจะมียืดหยุ่นได้ตามประเด็นปัญหาในแต่ละครั้งค่ะแล้วก็หน้าที่ของถาเนี่ยก็จะมาช่วยรับฟังปัญหาของคุณนิวเนาะเพื่อที่จะได้สำรวจทำความเข้าใจไปร่วมกันค่ะหาในการหาทางออกว่าเราจะปรับตัวกับปัญหาที่เกิดขึ้นไปด้วยกันได้ยังไงบ้าง
2: ค่ะ
1: แล้วก็เรื่องราวที่เราพูดคุยกันจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับค่ะคุณนิวสามารถสบายใจที่จะพูดคุยได้เลยนะคะหรือว่าถ้ามีเรื่องไหนที่รู้สึกไม่สบายใจก็อาจจะยกขึ้นมาพูดคุยกับถาได้เลยว่าเรื่องนี้มันไม่สะดวกใจที่จะพูดรู้สึกยากจังเลยที่จะพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถบอกได้เหมือนกันมาถึงตรงนี้พี่นิวมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมอยากจะถามไหมคะ
2: ไม่มีค่ะ
1: ได้ค่ะ
0: เป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากดูคลิปในขั้นแรกของขั้นการสร้างสัมพันธภาพนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยค่ะก็จะมีการกล่าวต้อนรับทักทายแนะนำตัวแล้วก็เชิญให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะนั่งในตำแหน่งที่จัดเตรียมไว้นะคะซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะจะนั่งหันหลังให้กับประตูแล้วก็หน้าต่างนะคะเพื่อลดสิ่งเร้าที่อาจจะรบกวน

0: มาธิในระหว่างให้บริการปรึกษาได้ค่ะต่อมานะคะเป็นขั้นที่2นะคะในขั้นเรื่องของการสำรวจปัญหานะคะจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการปรึกษาและผู้รับบริการปรึกษาเป็นหลักนะคะในขั้นตอนนี้นะคะผู้ให้บริการปรึกษานะคะสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นเทคนิคในเรื่องของการตั้งคำถามปลายเปิดการทวนความการสรุปความการสะท้อนความรู้สึกหรือแม้กระทั่งการเทคนิคการเงียบนะคะหรือสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่างๆที่เราเรียนมาเพื่อให้บริการปรึกษาในเรื่องของการสำรวจปัญหาค่ะจากตัวอย่างคลิปวิดีโอนะคะจะสังเกตเห็นว่าผู้ให้บริการปรึกษาค่ะจะเริ่มต้นโดยการใช้เทคนิคคำถามปลายเปิดนะคะเช่นวันนี้มีอะไรจะเล่าให้ฟังไหมคะหรือวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยประเด็นใดดีคะหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะเล่าให้ฟังไหมคะเราจะสังเกตเห็นว่าผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยค่ะเขาจะงดใช้คำถามหรือว่าท่าทางที่เป็นทางลบนะคะเช่นการนั่งกอดอกหรือคำถามที่ว่าวันนี้มีปัญหาอะไรคะหรือหน้าเศร้ามีอะไรจะเล่าให้ฟังไหมคะหรือวันนี้หน้าหมองจังเลยมีอะไรจะเล่าให้ฟังไหมคะเนื่องจากว่าการใช้คำถามทางลบเนี่ยค่ะมันอาจจะทำให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ไม่สะดวกใจที่จะบอกเล่าเรื่องราวในระดับที่ลึกขึ้นค่ะขั้นที่3นะคะเป็นขั้นการเข้าใจปัญหาสาเหตุแล้วก็ความต้องการของปัญหานะคะซึ่งก็เป็นขั้นต่อเนื่องจากขั้นที่2ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการปรึกษาและผู้รับบริการปรึกษานะคะซึ่งในขั้นตอนนี้ค่ะผู้ให้บริการปรึกษาก็สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคเบื้องต้นแล้วก็ทฤษฎีต่างๆตามที่เราได้เรียนมานะคะโดยในขั้นนี้นะคะจะเน้นเอื้อให้ผู้รับบริการปรึกษานะคะกระจ่างชัดเข้าใจในเรื่องของเหตุของปัญหาแล้วก็ความต้องการของตนเองค่ะขั้นที่4แล้วนะคะเป็นขั้นของการวางแผนในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะซึ่งก็เป็นขั้นที่จะต้องทำงานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการปรึกษาและผู้รับบริการปรึกษานะคะซึ่งผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยค่ะก็จำเป็นที่จะต้องประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆนะคะแล้วก็ประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่างๆที่เราได้เรียนมาค่ะในขั้นของการวางแผนนะคะเน้นในเรื่องของการเอื้อให้ผู้รับบริการปรึกษาสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาและความต้องการตามศักยภาพที่เขามีค่ะจากคลิปนะคะจะเห็นว่าในขั้นของการวางแผนนะคะผู้ให้บริการปรึกษานะคะประยุกต์ใช้เทคนิคเบื้องต้นต่างๆและทฤษฎีบางทฤษฎีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นในขั้นตอนนี้นะคะจะเน้นเอื้อให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะสามารถวางแผนหรือวางแนวทางในเรื่องของการแก้ไขปัญหาและความต้องการตามศักยภาพนะคะซึ่งผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยค่ะจำเป็นที่จะต้องให้อิสระเขาในเรื่องของการตัดสินใจหรือเลือกในเรื่องของแนวทางวิธีการหรือแผนการในการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ความต้องการของเขาเองนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะของการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลนะคะก็คือขั้นการยุติการปรึกษานะคะเมื่อผู้รับบริการปรึกษาสามารถค้นพบแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาได้แล้วนะคะผู้ให้บริการปรึกษาค่ะก็ส่งสัญญาณดำเนินการยุติการปรึกษานัดหมายเพื่อติดตามผลหรือบางครั้งอาจจะต้องส่งต่อกับทีมสหวิชาชีพ
1: เท่าที่พูดคุยกันมาดูเหมือนเราก็พอจะหาแนวทางการแก้ปัญหาได้แล้วนะคะพี่นิวมีเรื่องอะไรที่อยากจะพูดคุยเพิ่มเติมอีกไหมคะ
2: ไม่มีแล้วค่ะ
1: ถ้าไม่มีแล้วยังไงถามเป็นกำลังใจให้พี่นิวในการที่จะฝ่าฟันกับประเด็นที่พี่นิวมันเล่าให้ฟังในวันนี้ไปได้ด้วยดีนะคะถ้ายังไงอาทิตย์หน้าเรามาอัปเดตผลกันอีกสักครั้งหนึ่งดีไหมคะเป็นวันเวลาเดิมค่ะ
2: ได้ค่ะก็ขอบคุณน้องฐานะคะที่เหมือนเป็นเพื่อนรับฟังปัญหาเนาะพี่ว่าพี่ก็จะนำแนวทางที่น้องแนะนำมาค่ะลองไปใช้ดูแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามารายงานค่ะ
1: ได้ค่ะแล้วเจอกันค่ะ
0: ดังนั้นนะคะกระบวนการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลนะคะจะเน้นในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของลักษณะปัญหาแล้วก็ความต้องการระหว่างผู้ให้บริการปรึกษาและผู้รับบริการปรึกษา2ท่านนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าเนื้อหาทั้งหมดที่นักศึกษาได้รับชมมาเนี่ยค่ะจะช่วยเอื้อให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะสามารถสำรวจตนเองเข้าใจตนเองแล้วก็ค้นพบแนวทางในเรื่องของการที่จะส่งเสริมพัฒนาป้องกันแล้วก็แก้ไขลักษณะปัญหาแล้วก็ความต้องการของตนเองสามารถปรับตัวได้แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะ
3: ลำดับแรกเรามาทราบความหมายก่อนการให้บริการปรึกษาเชิง

านะคะผู้ให้การปรึกษาก็คือถ้าเราเรียกในการให้บริการปรึกษาแบบกลุ่มเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นผู้นำกลุ่มนะคะที่เป็นผู้เอื้ออำนวยให้ผู้รับบริการปรึกษามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาของตัวเองซึ่งผู้รับบริการปรึกษาถ้าเราเรียกในกระบวนการให้บริการปรึกษาแบบกลุ่มเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นสมาชิกกลุ่มนะคะในขั้นตอนของการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มนะคะก็ประกอบไปด้วย4ขั้นตอนนะคะซึ่งในขั้นตอนแรกของก่อนการเริ่มต้นกลุ่มนี้อาจจะไม่ใช่เป็นขั้นตอนที่มาอยู่ในกระบวนการนะคะแต่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญนะคะในการที่เราจะจัดตั้งกลุ่มขึ้นมานะคะขั้นที่2ก็จะเป็นในขั้นของการเริ่มต้นกลุ่มนะคะขั้นที่3ก็คือขั้นทำงานนะคะแล้วก็ขั้นสุดท้ายขั้นยุตินะคะเรามาดูขั้นตอนแรกก่อนนะคะที่บอกแล้วว่าเป็นขั้นตอนสำคัญในการเริ่มต้นกลุ่มนะคะในขั้นนี้ผู้นำกลุ่มหรือผู้ให้บริการปรึกษาแบบกลุ่มเนี่ยจะต้องสำรวจความต้องการของการบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มก่อนนะคะว่าเรามีความต้องการอะไรจะจัดตั้งกลุ่มอะไรนะคะอาจจะเป็นกลุ่มความพึงพอใจในการทำงานหรือว่ากลุ่มที่มันมีปัญหาอยู่ในสถานที่ทำงานหรืออยู่ในโรงเรียนนะคะเราก็ดูว่าเราอยากจะส่งเสริมหรือพัฒนาโดยการให้คำปรึกษากลุ่มโดยใช้กลุ่มนี้ในการพัฒนาเรื่องอะไรบ้างนะคะพอหลังจากที่เราตั้งกลุ่มได้แล้วนะคะสำรวจความต้องการเสร็จแล้วเราก็จะเปิดรับสมัครสมาชิกนะคะสมาชิกกลุ่มหรือผู้รับบริการปรึกษานะคะว่ามีใครสนใจเข้าร่วมสมาชิกกลุ่มบ้างนะคะเข้าร่วมกลุ่มการปรึกษาบ้างนะคะหลังจากนั้นเราก็จะคัดเลือกสมาชิกในการคัดเลือกสมาชิกเนี่ยผู้นำกลุ่มอาจจะต้องสัมภาษณ์นะคะเบื้องต้นเพราะว่าสมาชิกกลุ่มบางคนอาจจะไม่ได้เข้าใจนะคะว่ากระบวนการให้การปรึกษาแบบกลุ่มนี่เป็นแบบไหนเพราะว่ามันจะต้องมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันมีการปรึกษาหารือกันหรือว่ามีการเปิดเผยความคิดความรู้สึกกันเนี่ยสมาชิกกลุ่มบางคนอาจจะไม่สะดวกใจก็อาจจะไปใช้บริการในการให้การปรึกษาแบบอื่นแทนนะคะดังนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจกับสมาชิกก่อนสมาชิกทุกคนที่มาเข้าร่วมกลุ่มจะต้องมีความสมัครใจนะคะหลังจากที่เราได้สมาชิกครบแล้วซึ่งสมาชิกในการทำกลุ่มแต่ละครั้งนะคะก็ควรจะประมาณ 6-8 คนจะเป็นกลุ่มที่กำลังพอเหมาะเพราะว่ามันสามารถที่จะเอื้ออำนวยหรือพูดคุยกันได้ดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสมาชิกมากเกินไปมีคนสนใจมากเนี่ยเราก็อาจจะเพิ่มผู้ช่วยผู้นำกลุ่มมาก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้สามารถดำเนินกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะพอเราได้สมาชิกกลุ่มแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นเริ่มต้นกลุ่มนะคะอันนี้เราก็จะเริ่มต้นเปิดกลุ่มครั้งแรกนะคะซึ่งในการเริ่มต้นกลุ่มนี้เป็นหัวใจสำคัญของการทำกลุ่มค่ะเพราะว่ามันจะต้องอาศัยการสร้างสัมพันธภาพนะคะสมาชิกกลุ่มจะต้องมีความไว้วางใจนะคะรู้สึกอบอุ่นใจนะคะเพื่อที่เขาจะสามารถเปิดเผยหรือพูดคุยเรื่องราวที่เขาเป็นปัญหาได้นะคะดังนั้นผู้นำกลุ่มจะต้องให้ความสำคัญกับขั้นตอนนี้นะคะในขั้นตอนเริ่มต้นกลุ่มเนี่ยผู้นำกลุ่มอาจจะเป็นการเพียงแค่ให้สมาชิกแนะนำตัวเองผู้นำกลุ่มแนะนำตัวเองนะคะบอกวัตถุประสงค์ของกลุ่มว่าวัตถุประสงค์ของกลุ่มคืออะไรนะคะแล้วก็ให้สมาชิกแต่ละคนแนะนำตัวเองนะคะเราอาจจะมีการสร้างข้อตกลงในกลุ่มนะคะเพื่อที่จะทำให้สมาชิกเกิดความสบายใจที่จะพูดคุยปัญหาของตัวเองได้มากขึ้นนะคะยกตัวอย่างข้อตกลงในกลุ่มนะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการรักษาความลับนะคะหรือการพูดคุยอย่างเปิดเผยนะคะหรือการแสดงความรู้สึกในกลุ่มควรจะทำยังไงการปิดโทรศัพท์มือถือในขณะที่ทำกลุ่มอันนี้ยกตัวอย่างข้อตกลงที่แต่ในข้อตกลงนี้เราควรจะให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดข้อตกลงนั้นนะคะส่วนในขั้นตอนต่อไปขั้นตอนการทำงานพอเราดำเนินกลุ่มในขั้นแรกไปแล้วนะคะในขั้นการทำงานเนี่ยพอสมาชิกเขารู้สึกไว้วางใจนะคะสามารถที่จะเปิดเผยเรื่องราวของตัวเองได้มากขึ้นมันก็จะเข้าสู่ในขั้นของการทำงานนะคะสมาชิกก็เริ่มมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นมีความเต็มใจที่จะพูดคุยปัญหาของตัวเองมากขึ้นมีความต้องการที่อยากจะให้สมาชิกกลุ่มช่วยเหลือตนเองมากขึ้นนะคะดังนั้นในขั้นนี้ผู้นำกลุ่มจะต้องพยายามให้สมาชิกทุกคนนะคะสามารถสื่อสารสามารถพูดคุยกันไปได้ด้วยดีนะคะเพื่อเขาจะได้สามารถที่จะเปิดเผยกล้าที่จะพูดคุยกล้าที่จะเปิดเผยแล้วก็สามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของตนเองได้นะคะขั้นสุดท้ายนะคะก็คือขั้นของการยุติกลุ่มในการยุติกลุ่มตรงนี้นะคะหลังจากที่กลุ่ม ดำเนินการไปตามเป้าหมายที่ไว้นะคะเราอาจจะอยู่ในช่วงของขั้นการทำงานเนี่ยประมาณ 3-4 ครั้ง

0: แล้วแต่ผู้นำกลุ่มจะวางแผนนะคะพอครบ 3-4 ครั้งแล้วมันจะมาถึงขั้นสุดท้ายก็คือขั้นของการยุติกลุ่มนะคะขั้นยุติกลุ่มก็เป็นขั้นที่สำคัญนะคะเพราะว่าสมาชิกจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะคะมันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะพูดคุยกันครั้งสุดท้ายที่เราจะเจอกันนะคะดังนั้นผู้นำกลุ่มจะต้องพยายามที่จะทำความเข้าใจสมาชิกกลุ่มนะคะว่าต่อไปจะไม่มีกลุ่มแล้วดังนั้นสมาชิกกลุ่มจะต้องไปดำเนินชีวิตด้วยตัวเขาเองนะคะดังนั้นผู้นำกลุ่มจะต้องพยายามที่จะจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกเพราะว่าถ้าสมาชิกกลุ่มเขารู้สึกสนิทสนมไว้วางใจกลุ่มอยากจะมาพูดคุยเนี่ยพอเราปิดกลุ่มไม่มาเจอกันมันก็จะทำกระทบกระเทือนความรู้สึกเขาใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องพยายามจัดการกับความรู้สึกเขานะคะอีกสิ่งหนึ่งก็คือตรวจสอบประสิทธิภาพของการทำงานกลุ่มหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าผู้นำกลุ่มก็อาจจะให้สมาชิกพูดคุยนะคะเปิดเผยความคิดของตัวเองว่าอะไรบ้างที่ตัวเองได้รับจากการเข้าร่วมกลุ่มนะคะเขาเกิดได้เทคนิควิธีการอะไรบ้างนะคะนอกจากนั้นเราก็อาจจะให้สมาชิกแต่ละคนให้ข้อมูลย้อนกลับซึ่งกันและกันนะคะว่าเขาได้รับความรู้อะไรรู้สึกประทับใจอะไรภายในกลุ่มแล้วก็มีการให้กำลังใจสมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มร่วมกันนะคะอีกสิ่งหนึ่งก็คือการจัดการกับความคิดความรู้สึกที่ค้างคาใจอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ผู้นำกลุ่มจะต้องดำเนินการเพราะว่าบางคนมีอะไรที่ติดค้างอยากจะพูดในกลุ่มแต่ไม่ได้พูดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายผู้นำกลุ่มก็ต้องพยายามให้สมาชิกเขาได้พูดในสิ่งที่เขาอยากจะพูดนะคะเพราะว่าดำเนินกลุ่มมา 4-5 ครั้งยังไม่ได้พูดแต่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายสมาชิกก็ต้องพูดนะคะดังนั้นการจัดการกับความรู้สึกที่ค้างคาใจนี้มันก็จะทำให้สมาชิกคลี่คลายแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อปิดกลุ่มไปแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนทั้งหมดของการให้คำปรึกษากลุ่มนะคะที่เราจะดำเนินการนะคะซึ่งในการทำกลุ่มนะคะอีกสิ่งหนึ่งสำคัญนะคะก่อนที่จะไปถึงตัวอย่างนะคะอยากจะเล่าให้ฟังว่าในการจัดกลุ่มนะคะเราจะต้องให้สมาชิกกลุ่มนั่งกันเป็นวงกลมนะคะเพราะว่าเราจะได้ผู้นำกลุ่มเองจะได้มองเห็นสมาชิกทุกคนนะคะบอกแล้วว่าสมาชิกกลุ่มควรจะประมาณ 6-8 คนใช่ไหมคะดังนั้นผู้นำกลุ่มก็ควรจะนั่งอยู่ที่จุดกึ่งกลางนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นสมาชิกทั้งด้านซ้ายด้านขวานะคะอีกสิ่งหนึ่งนะคะในเรื่องของระยะห่างของการนั่งนะคะเราไม่ควรให้สมาชิกนั่งติดกันเกินไปเพราะว่าสมาชิกก็จะรู้สึกอึดอัดเพราะบางทีสมาชิกกลุ่มก็อาจจะไม่ได้ใช่ที่คนที่รู้จักกันมาก่อนนะคะเขาก็จะรู้สึกอึดอัดไม่กล้าที่จะพูดหรือถ้าเราให้สมาชิกนั่งห่างกันเกินไปสมาชิกก็อาจจะรู้สึกเหินห่างค่ะรู้สึกห่างเหินนะคะมันก็อาจจะทำให้เวลาพูดคุยอะไรเขาก็จะรู้สึกไม่กล้าที่จะพูดนะคะดังนั้นระยะห่างของการนั่งเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินกลุ่มนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะคะของกระบวนการของการเริ่มต้นกลุ่มนะคะที่สมาชิกที่ผู้นำกลุ่มได้ดำเนินการนะคะว่าเราจะเริ่มต้นกลุ่มยังไงในการสาธิตของการให้บริการปรึกษาแบบกลุ่มค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่การให้บริการปรึกษาแบบกลุ่มนะคะในเรื่องของความสุขในการทำงานนะคะลำดับแรกขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะชื่อพัชราพรศรีสวัสดิ์นะคะหรือว่าอาจจะเรียกอาจารย์ปุ๋ยก็ได้นะคะที่จะมาเป็นผู้นำกลุ่มในวันนี้ลำดับแรกอยากให้สมาชิกทุกคนลองแนะนำตัวเองค่ะว่าชื่ออะไรชื่อเล่นก็ได้นะคะแล้วก็ทำงานมากี่ปีแล้วคะ
1: ชื่อตุ่มค่ะทำงานมา2ปีค่ะ
0: ค่ะ
2: จอยค่ะทำงานมา4ปีค่ะ
3: นิวค่ะทำงานมา4ปีค่ะ
4: เอครับทำงานมา19ปีครับ
5: ต๋องครับทำงานมา27ปีแล้วครับ
6: อ้วนครับทำงานมา27ปีครับ
0: แสดงว่าในสถานที่มีทั้งทำงานต่ำกว่า10ปีนะคะแล้วก็ทำงานมากกว่า10ปีแล้วก็20ปีขึ้นไปนะคะดังนั้นบรรยากาศของการทำงานลักษณะการทำงานก็คงจะไม่เหมือนกันนะคะในวันนี้ที่เราจะพูดเรื่องของความสุขในการทำงานเนี่ยก่อนอื่นเราก็ต้องมาตั้งข้อตกลงร่วมกันก่อนว่าเราจะทำยังไงเพื่อกลุ่มเราจะดำเนินการไปตามเป้าหมายนะคะเป้าหมายของเราก็คือการทำงานอย่างมีความสุขนะคะที่เราจะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันอยากให้สมาชิกทุกคนลองเสนอข้อตกลงในการทำงานในการทำกลุ่มค่ะว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้กลุ่มมันไปเป็นไปตามเป้าหมายค่ะ
3: ค่ะก็นิวขอเสนอนะคะคิดว่าถ้าเราให้เกียรติซึ่งกันและกันเปิดใจยอมรับฟังอะค่ะก็จะทำให้การฟังนี้ค่ะเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็เป็นในมุมมองบวกนะคะเพราะว่าแต่ละคนมีพื้นฐานความแตกต่างกันนะคะก็จะทำให้เรายอมรับซึ่งกันและกันนะคะอีกข้อนึงในเรื่องของการรักษา

0: ความลับข้อมูลส่วนตัวค่ะ
1: ดีมากเลยค่ะการรักษาความลับเป็นหัวใจสำคัญของการทำกลุ่มนะคะมีใครอยากเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวผู้นำกลุ่มขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้กลุ่มเราสามารถดำเนินไปได้ตามเป้าหมายนะคะอันดับแรกก็คือขอให้ทุกคนพูดความจริงนะคะก็คือพูดในสิ่งที่มันเป็นความรู้สึกข้างในของเราอะว่าเราเป็นยังไงนะคะอันที่สองก็คือพูดสร้างสรรค์คือบางทีมันอาจจะมีบางอย่างที่มันพูดแล้วมันรู้สึกว่ากระทบกระเทือนเราอาจจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้ลักษณะของการดำเนินกลุ่มมันอาจจะมีปัญหาได้ดังนั้นก็คือเราอยากจะร่วมกันพัฒนาความสุขในการทำงานใช่ไหมคะดังนั้นเราก็พูดกันอย่างสร้างสรรค์นะคะดังนั้นตอนนี้ข้อตกลงเรามีทั้งหมดกี่ข้อนะคะ1คือ
2: เก็บความลับ
1: เก็บความลับ2ให้เกียรติกันและกัน3พูดสร้างสรรค์ใช่ไหมคะ4 อีกอันนึงก็คือพอมีผู้พูดก็ต้องมีผู้ฟังนะคะดังนั้นใครที่อยากจะพูดใครที่อยากจะส่งสัญญาณให้เพื่อนพูดอาจจะยกมือก็ได้ค่ะบอกว่าเพื่อนก็จะได้เห็นสัญญาณว่าเพื่อนคนนี้อยากจะพูดนะคะดังนั้นก็อาจจะส่งสัญญาณให้เพื่อนแต่สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงของการทำกลุ่มก็คือเรื่องของเครื่องมือสื่อสารนะคะดังนั้นในช่วงของการทำกลุ่มประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยขอให้ทุกคนปิดเครื่องมือสื่อสารทุกอันนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่รบกวนเพื่อนนะคะในลำดับแรกนะคะอันนี้คือข้อตกลงของเราจบไปแล้วทีนี้ลำดับแรกอยากให้ทุกคนนิยามค่ะความสุขของการทำงานค่ะว่าพวกเรานิยามความสุขการทำงานไว้ว่ายังไงบ้างค่ะใครจะเริ่มต้นก่อนดีคะ
0: นิวก็ได้ค่ะค่ะสำหรับนิวนะคะความสุขก็คือการที่เราได้เข้ามาในที่ทำงานแล้วเรารู้สึกว่าเราได้มาถึงบ้านของเราอะค่ะบ้านของเราก็คือมีสมาชิกครอบครัวมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็มีความจริงใจหวังดีต่อเราอะค่ะก็อยากให้บรรยากาศในการทำงานเป็นในลักษณะแบบนั้นเพราะว่าเราก็จะกล้าเวลาเราเข้าบ้านเราไปเจอพ่อแม่เราก็จะกล้าที่จะพูดความจริงพูดความในใจออกมาก็อยากให้พอเข้ามาที่ทำงานนะคะเพื่อนทุกคนได้เปิดใจรับฟังกันการทำงานก็จะมีความสุขค่ะ
1: การทำงานเปรียบเสมือนอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะเหมือนมีคนคุ้นเคยเจอหน้าทักทายเราสามารถพูดคุยได้ทุกเรื่อง
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เป็นสถานที่ทำงานที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขในการทำงานท่านอื่นมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
3: มาเจอเพื่อนแล้วมาเจอเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็มีความสุขแล้วค่ะ
4: ก็มีความสุขที่ได้มาทำงานใช่ไหมพี
1: ่รอยยิ้มนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสุขจริงๆว่าเขาอยากจะแบบว่ามาทำงานทุกวันนะคะ เพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกมีความสุขนะคะจากตัวอย่างนะคะของกระบวนการบริการปรึกษาแบบกลุ่มที่ได้ชมเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะได้เห็นว่ากระบวนการของการดำเนินกลุ่มเป็นยังไงบ้างในขั้นแรกนะคะที่ผู้ให้บริการปรึกษาหรือผู้นำกลุ่มก็จะมีการแนะนำตัวเองนะคะแล้วก็ให้สมาชิกแนะนำตัวเองนะคะหลังจากนั้นก็จะเริ่มพูดคุยเรื่องข้อตกลงในการทำกลุ่มนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะคะที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหานะคะแต่ขอย้ำนิดนึงนะคะว่าการให้บริการปรึกษาแบบกลุ่มเนี่ยเราใช้กับกลุ่มคนปกตินะคะไม่ใช่คนที่มีความผิดปกติเช่นมีความผิดปกติทางจิตอะไรเงี้ยเราจะไม่สามารถที่จะให้บริการปรึกษาแบบกลุ่มได้เว้นแต่ว่าเขาอยู่ในระยะของการที่สามารถรับรู้หรือพูดคุยได้นะคะดังนั้นเวลาเราเอาไปประยุกต์ใช้เนี่ยเราสามารถใช้ได้ในทุกๆปัญหานะคะไม่ว่าปัญหาของนักเรียนปัญหาเรื่องการเรียนปัญหาเรื่องการปรับตัวนะคะหรือในวัยผู้ใหญ่เราก็สามารถทำได้อย่างตัวอย่างก็คือเรื่องของความสุขในการทำงานนะคะหรือวัยผู้สูงอายุเราก็สามารถทำกระบวนการให้บริการปรึกษาแบบกลุ่มนี้ได้ค่ะ

0: งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาผมรองศาสตราจารย์ดร.ณราธิปศรีรามสำหรับเนื้อหาในรายการวันนี้ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์ก็มีเครื่องมือมีแนวทางมีกระบวนการในการดำเนินการคล้ายคลึงกันกับการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยทางสังคมศาสตร์โดยทั่วไปในส่วนตอนแรกเรื่องของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์นั้นในประเด็นของวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลก็ประกอบไปด้วยวิธีการที่ใช้ในหลากหลายวิธีการแต่วิธีการที่เป็นที่นิยมในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นประกอบไปด้วยการสังเกตการสัมภาษณ์ระดับบุคคลและการสัมภาษณ์ในระดับกลุ่มโดยแต่ละวิธีการเองก็จะมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับการเก็บรวมข้อมูลในส่วนของเชิงคุณภาพนี้ที่เป็นที่นิยมสำหรับวิธีการสังเกตก็คือการจดบันทึกกล่าวคือเมื่อมีการสังเกตแล้วก็จะมีแบบฟอร์มสำหรับการใช้ในการจดบันทึกในวิธีการสัมภาษณ์ระดับบุคคลก็จะมีแบบสัมภาษณ์ที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ในระดับบุคคลเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ให้ข้อมูลกับผู้ที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในส่วนการสัมภาษณ์ระดับกลุ่มไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ในเชิงลึกหรือการสัมภาษณ์ในลักษณะที่เป็นการสัมภาษณ์ในเชิงของการอภิปรายกลุ่มหรือการสนทนากลุ่มก็จะมีแบบสัมภาษณ์ในระดับกลุ่มหรือแบบสนทนากลุ่มนั่นเองดังนั้นเนี่ยในการสังเกตก็ถือเป็นวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพวิธีการหนึ่งโดยจะต้องมีการสังเกตควบคู่กันไปกับการใช้เครื่องมือก็คือการใช้แบบสังเกตหรือแบบจดบันทึกในการสัมภาษณ์ก็คือใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ในส่วนประเด็นแรกในเรื่องของการสังเกตนั้นการสังเกตก็คือการเฝ้าดูอย่างเป็นระบบหรือการสังเกตการอย่างเป็นระบบซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนักวิจัยเชิงคุณภาพจะสังเกตเรื่องของพฤติกรรมทางสังคมหรือพฤติกรรมของบุคคลของกลุ่มบุคคลของชุมชนรวมไปถึงสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆในเชิงของสังคมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมซึ่งเกี่ยวข้องหรือมีลักษณะเป็นปัญหาที่ตนเองทำการศึกษาวิจัยอยู่นั่นเองวิธีการในการดำเนินการสังเกตก็ประกอบไปด้วยการสังเกตใน2ลักษณะด้วยกันคือการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วมการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมก็คือนักวิจัยไม่ได้เข้าไปอยู่ในการดำเนินการหรืออยู่ในกลุ่มหรืออยู่ในชุมชนโดยลักษณะที่จะต้องไปสร้างการยอมรับหรือไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนคือการสังเกตแบบในลักษณะที่เป็นคนนอกและก็มีลักษณะการสังเกตจากวงนอกในเรื่องหรือในเนื้อหาที่ตนเองสนใจในการทำการศึกษานั่นเองในขณะที่การสังเกตแบบมีส่วนร่วมนั้นนักวิจัยจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ตนเองทำการสังเกตจะต้องมีการสร้างการยอมรับซึ่งอาจจะมีในเรื่องของความรู้สึกร่วมหรือมีอารมณ์ร่วมกับผู้ที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆในการวิจัยหรือในกลุ่มที่

เป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยก็จะเป็นการสังเกตแบบมีส่วนร่วมซึ่งก็จะมีลักษณะเป็นการสังเกตแบบคนในชุมชนหรือคนที่เข้าไปบทบาทกระทำในกิจกรรมเดียวกันกับกลุ่มเป้าหมายนั่นเองในส่วนของการสัมภาษณ์ระดับบุคคลการสัมภาษณ์ระดับบุคคลเป็นการพูดคุยหรือการสนทนาระหว่างคน2คนหรือมากกว่าซึ่งการพูดคุยหรือการสนทนาดังกล่าวเนี้ยก็จะมีการซักถามซึ่งผู้วิจัยจะทำการสัมภาษณ์ให้ผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลมาว่าคิดอย่างไรหรือรู้สึกอย่างไรหรือมีพฤติกรรมในเรื่องนั้นๆอย่างไรอะไรเป็นสาเหตุหรืออะไรเป็นเหตุจูงใจให้คิดให้มีพฤติกรรมหรือให้มีการกระทำหรือมีการปฏิบัติเช่นนั้นตามมาก็เป็นเรื่องของการสัมภาษณ์ในระดับบุคคลการสัมภาษณ์ในระดับบุคคลมี2ลักษณะด้วยกันคือการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการซึ่งก็จะไม่มีการกำหนดแนวคำถามไว้ล่วงหน้าหรืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างกับการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างซึ่งก็คือการสัมภาษณ์ที่มีการกำหนดแนวคำถามเอาไว้ล่วงมีการกำหนดประเด็นมีการกำหนดแนวคำถามเอาไว้ล่วงหน้าเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนั่นเองหรืออีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นลักษณะที่3คือลักษณะของการสัมภาษณ์แบบผสมคือมีทั้งสิ่งที่มีการกำหนดแนวไว้ล่วงหน้าและมีทั้งสิ่งที่ไม่เป็นทางการซึ่งไม่มีการกำหนดแนวเอาไว้ล่วงหน้าเกิดขึ้นหรือตั้งคำถามกันในระหว่างการสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์ระดับบุคคลในภาคสนามก็ควรมีการสังเกตควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์เพื่อให้นักวิจัยเกิดความมั่นใจว่าสามารถที่จะมีความเข้าใจข้อมูลได้อย่างถูกต้องและตีความได้อย่างถูกต้องคือสัมภาษณ์ไปด้วยทำการสังเกตไปด้วยนั่นเองโดยเฉพาะสังเกตพฤติกรรมในการดำเนินการต่างๆหรือสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆระหว่างการสัมภาษณ์นั่นเองในส่วนของการสัมภาษณ์ระดับกลุ่มบุคคลนั้นก็ประกอบไปด้วยการสัมภาษณ์ระดับกลุ่มบุคคลใน2ประเภทคือการสัมภาษณ์กลุ่มกับการสนทนากลุ่มหรือการจดสนทนากลุ่มในการสัมภาษณ์กลุ่มก็จะเป็นการพูดคุยที่มีการเปิดกว้างและมีความยืดหยุ่นมีการกำหนดแนวคำถามที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าเป็นแนวทางในการพูดคุยซึ่งก็จะคล้ายคลึงกันกับหรือมีลักษณะเช่นเดียวกันกับการสัมภาษณ์ในเชิงลึกเพื่อให้เกิดการสะท้อนออกมาซึ่งความคิดความเชื่อพฤติกรรมของกลุ่มหรือของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการพูดคุยกันที่มีการพูดคุยในลักษณะที่เป็นธรรมชาติในส่วนของการสนทนากลุ่มหรือการจดสนทนากลุ่มก็จะเป็นการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลมาจากการระดมสมองมีการอภิปรายให้เหตุและผลมีการแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่มอย่างกว้างขวางหรือเป็นไปอย่างโดยอิสระซึ่งในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นดังกล่าวนี้ผู้ที่เข้ามาร่วมในการสนทนากลุ่มก็จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มด้วยก็เป็นเรื่องของการดำเนินการในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพก็ประกอบไปด้วยเครื่องมือที่สอดคล้องกับวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพคือใช้วิธีการสังเกตก็มีเครื่องมือคือแบบสังเกตหรือแบบจดบันทึกถ้าใช้วิธีการสัมภาษณ์ก็จะมีแบบที่ใช้ในการสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ในระดับบุคคลหรือการสัมภาษณ์ในระดับก็ตาม

ผมรองศาสตราจารย์ดร.ณราธิปศรีรามสำหรับหัวข้อในวันนี้เป็นเรื่องของแนวทางและกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพสำหรับการวิจัยในทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในเชิงของความหมายนั้นหมายถึงการนำเอาข้อมูลมาแยกแยะมาจัดกลุ่มเพื่อให้เกิดเป็นแนวคิดและนำแนวคิดดังกล่าวนั้นมาประกอบกันเพื่อให้ได้มาซึ่งความสัมพันธ์ของข้อมูลหรือความสัมพันธ์ของคำตอบมีการเชื่อมโยงข้อมูลหรือเชื่อมโยงถ้อยคำเพื่อร้อยเรียงให้เกิดความสัมพันธ์ปรากฏออกมาอย่างชัดเจนในการที่จะสะท้อนถึงความจริงในเรื่องที่มีการทำการศึกษาหรือทำการวิจัยหรือมีการนำข้อมูลมาร้อยเรียงมาดำเนินการเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นภาพที่มีความสมบูรณ์และสามารถที่จะใช้ในการอธิบายและใช้เป็นคำตอบสำหรับคำถามในการศึกษาวิจัยหรือใช้เป็นคำตอบสำหรับการตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั่นเองในการวิจัยซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นข้อมูลในลักษณะที่เป็นเนื้อความหรือข้อมูลในลักษณะที่เป็นตัว

ักษรหรือมีลักษณะที่เป็นคำพูดเป็นข้อความเกี่ยวกับพฤติกรรมเกี่ยวกับปรากฏการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์การกระทําต่างๆหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องที่ทำการศึกษาซึ่งก็ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในลักษณะของการศึกษากลุ่มบุคคลการศึกษาในลักษณะที่เป็นชุมชนหรือการศึกษาในลักษณะที่เป็นวิถีชีวิตหรือชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นของกลุ่มบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัยสำหรับแนวทางหรือวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งก็จะมีแนวทางหรือมีวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในหลากหลายวิธีแต่วิธีการที่เป็นที่นิยมก็คือวิธีการที่เรียกว่าการวิเคราะห์เนื้อหาหรือ content analysis หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการวิเคราะห์แบบบรรณาธิกรการวิเคราะห์เนื้อหาหรือ content analysis เนี่ยเป็นการอ่านข้อมูลหรือการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาหรือการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งประเด็นหลักของข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมมามีการแยกแยะมีการเชื่อมโยงประเด็นต่างๆให้เข้าด้วยกันเพื่อแสดงให้ถึงความสัมพันธ์หรือแสดงให้ถึงสาระสำคัญหรือแก่นของเรื่องนั้นๆหรือของเนื้อหาที่เราทำการศึกษาวิจัยนั่นเองซึ่งเมื่อวิเคราะห์เนื้อหาแล้วสิ่งที่จะได้ตามมาในเชิงลักษณะที่เป็นความสัมพันธ์หรือสาระสำคัญในเรื่องนั้นๆก็คือข้อค้นพบหรือเป็นคำตอบของคำถามหรือของโจทย์ของการวิจัยซึ่งก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่สำคัญของการดำเนินการวิจัยโดยเฉพาะคำตอบที่ตอบต่อประเด็นคำถามและตอบต่อวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั่นเองในส่วนของกระบวนการการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพก็ประกอบไปด้วยขั้นตอนที่สำคัญในการดำเนินการในหลากหลายขั้นตอนด้วยกันสามารถสรุปมาได้ใน4ขั้นตอนหลักๆขั้นตอนที่1ก็เป็นขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดการข้อมูลก็คือการเก็บรวมข้อมูลด้วยวิธีการและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการใช้วิธีการสังเกตการใช้แบบจดบันทึกใช้แบบสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นสัมภาษณ์รายบุคคลหรือการสัมภาษณ์ในระดับกลุ่มหลังจากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็จะมีการจัดการข้อมูลหรือการจัดกระทำข้อมูลจำแนกแยกแยะเป็นหมวดหมู่ต่างๆเพื่อสะดวกหรือง่ายต่อการดำเนินการวิเคราะห์ต่อไปขั้นตอนที่2เป็นขั้นของการประกอบเรื่องก็คือการร้อยเรียงข้อมูลของแต่ละบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลมาได้มีการเขียนร้อยเรียงให้เป็นข้อมูลที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันก่อนที่จะมาสู่ขั้นตอนที่3ก็คือขั้นของการวิเคราะห์แยกแยะหรือขั้นของการถอดแยกแยะย่อยของข้อมูลแยกรายละเอียดของข้อมูลก็ถือว่าเป็นขั้นที่มีลักษณะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างแท้จริงก็คือการถอดหรือแยกย่อยข้อมูลซึ่งก็คือการจำแนกแยกแยะประเด็นสำคัญหรือสาระสำคัญที่มีการดำเนินการในการวิจัยเชิงคุณภาพได้ประเด็นสาระสำคัญอะไรออกมาหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนที่4ก็คือขั้นของการประกอบภาพรวมหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าการสังเคราะห์ข้อมูลที่มีการวิเคราะห์เอาไว้ในขั้นตอนที่3ให้มีลักษณะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ร้อยเรียงความสัมพันธ์จนออกมาเป็นคำตอบของคำถามการวิจัยซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการวิจัยนั่นเองก็เป็น4ขั้นตอนหลักในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในส่วนของหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นประกอบไปด้วยหลักการที่สำคัญก็คือการหาแบบแผนพฤติกรรมหรือการหาแบบแผนของสถานการณ์ก็คือการเชื่อมโยงหรือการสร้างบรรทัดฐานหรือแบบแผนที่คาดหวังของสังคมปรากฏการณ์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาสอดคล้องกับบรรทัดฐานหรือสอดคล้องกับสิ่งที่คาดหวังของสังคมหรือไม่อย่างไรก็จะต้องมีการให้คำอธิบายในเชิงของเหตุและผลหรือการให้ในเชิงของตรรกะของนักวิจัยที่จะต้องมีการให้ความหมายให้คำอธิบายของคำในแต่ละคำนอกจากนี้แล้วก็การเตรียมความพร้อมตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆรวมไปถึงมีการคำนึงถึงองค์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพไม่ว่าจะเป็นการที่นักวิจัยเองจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่ตัวเองทำวิจัยอยู่อย่างถ่องแท้อย่างมีความเข้าใจหรือจะต้องเข้าใจในเชิงของบริบททางสังคมวัฒนธรรมของพื้นที่ที่ไปทำการศึกษาวิจัยจะได้สามารถตีความหรือวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและต้องมีการหากรอบหรือจุดเน้นของการดำเนินการวิจัยซึ่งก็คือมีกรอบแนวคิดหรือกรอบทฤษฎีที่จะต้องมีการเชื่อมโยงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเข้ากับกรอบแนวคิดหรือทฤษฎีที่มีการกำหนดเอาไว้นั่นเอง
นอกจากนี้แล้วสิ่งที่สำคัญอีกประการนึงก็คือเรื่องของการที่จะต้องมีการศึกษาเปรียบเทียบหรือมีการเปรียบเทียบในเชิงของการค้นหาความหมายคำอธิบายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเปรียบเทียบในเชิงกรณีศึกษาในลักษณะเดียวกันหรือเปรียบเทียบในเชิงกรณีศึกษาในต่างกรณีหรือเปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฎีต่างๆที่มีการกำหนดเอาไว้ในกรอบแนวคิดหรือเปรียบเทียบกับตัวแบบหรือเกณฑ์มาตรฐานต่างๆในเรื่องนั้นๆที่สังคมคาดหวังหรือสังคมยอมรับเป็นบรรทัดฐานในเรื่องนั้นๆสำหรับในส่วนของแนวทางในการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพนี้โดยภาพรวมแล้วโดยสรุปแล้วก็คือเรื่องของการดำเนินการในการที่จะนำเอาข้อมูลดิบที่มีอยู่ออกมาเพื่อที่จะสร้างให้เกิดขึ้นมาซึ่งคำตอบที่มีการเชื่อมโยงกันเป็นคำตอบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือสอดคล้องกับคำถามการวิจัยซึ่งก็จะมีแนวทางที่ใช้ในหลากหลายแนวทางโดยแนวทางหลักที่มีการนำเสนอก็คือเรื่องของการวิเคราะห์

ผมรองศาสตราจารย์ดร.ณราธิปศรีรามสำหรับเนื้อหาในตอนนี้เป็นเรื่องของการวิเคราะห์และการให้ความหมายข้อมูลเชิงคุณภาพการวิเคราะห์และการให้ความหมายข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นกระบวนการเปลี่ยนข้อมูลดิบที่เป็นข้อมูลที่แสดงถึงพฤติกรรมแบบแผนความสัมพันธ์รวมถึงการให้ความหมายซึ่งจะอยู่ในรูปของการอธิบายหรือผลที่เกิดขึ้นกระบวนการนี้เรียกว่าการใช้วิธีการสรุปอุปไนยหรือวิธีการอุปไมยซึ่งผู้วิจัยจะต้องมีการดำเนินการให้ความสัมพันธ์สำคัญกับข้อมูลดิบซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการที่จะเอามาใช้สำหรับการวิเคราะห์และตีความโดยการเปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นแบบแผนของพฤติกรรมหรือแบบแผนความสัมพันธ์ซึ่งสามารถให้ความหมายหรือสามารถอธิบายได้อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของการวิจัยหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ให้ความหมายจะกระทำไปพร้อมๆกันสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลและมีการให้ความหมายของข้อมูลโดยกระทำไปพร้อมๆกันซึ่งมีเป็นกระบวนการที่หล่อหลอมหรือเป็นกระบวนการเดียวกันไม่ได้มีการแยกส่วนออกมาอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรือแยกออกจากกันเมื่อมีการเก็บรวมข้อมูลไปแล้วโดยส่วนมากแล้วนักวิจัยเองก็จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลและมีการให้ความหมายของข้อมูลไปพร้อมๆกันนั่นเองในการวิเคราะห์และการให้ความหมายข้อมูลในเชิงการวิจัยเชิงคุณภาพจะต้องมีการตั้งประเด็นคำถามว่าทำไมและอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรในการดำเนินการวิจัยในเชิงคุณภาพซึ่งในการตั้งคำถามดังกล่าวนี้ก็คือตั้งคำถามในเชิงเหตุผลว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทำไมจึงเกิดขึ้นและเกิดขึ้นอย่างไรซึ่งมีการตั้งคำถามนี้ตลอดทั้งกระบวนการในการดำเนินการวิจัยไม่ว่าจะเป็นในช่วงของการเก็บรวมข้อมูลหรือในช่วงของการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งก็จะต้องมีการวิเคราะห์และให้ความหมายข้อมูลไปพร้อมๆกันนั่นเองในการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสิ่งที่สำคัญหรือแนวทางที่สำคัญในการดำเนินการหรือจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งนักวิจัยเชิงคุณภาพส่วนใหญ่ใช้ก็คือการวิเคราะห์แบบย้อนกลับซึ่งผู้วิจัยเองก็จะต้องมีการตั้งคำถามการวิจัยและจะมีโจทย์การวิจัยรวมถึงมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยจะต้องมีการแปลงวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้นให้ออกมาเป็นข้อคำถามหรือให้ออกมาเป็นแนวคำถามซึ่งจะมีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิดซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์หรือใช้เป็นแนวทางในการพูดคุยสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลกลับมาในการวิเคราะห์และการให้ความหมายข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นจะให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ย้อนกลับก็คือจะมีความสอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์การวิจัยมีการแปลงวัตถุประสงค์การวิจัยแต่ละข้อไปเป็นข้อคำถามหรือไปเป็นประเด็นคำถามเพื่อใช้สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็จะนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้วิเคราะห์ย้อนกลับไปสู่วัตถุประสงค์ของการวิจัยว่าข้อมูลที่เก็บมาได้นั้นมีความเชื่อมโยงมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างไรและนักวิจัยเองก็จะร้อยเรียงถ้อยคำเขียนคำอธิบายเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยต่อไปสำหรับการวิเคราะห์แบบย้อนกลับซึ่งเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ที่สำคัญอีกแนวทางนึงสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคำถามในหน่วยย่อยที่สุดก่อนก็คือตอบข้อคำถามต่างๆนั่นเองทีละข้อเพื่อที่จะได้มาซึ่งคำตอบที่สอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั่นเองหรือสอดคล้องกันกับคำถามของการวิจัยสำหรับขั้นตอนในการวิเคราะห์แบบย้อนกลับนั้นนักวิจัยก็จะมีการอ่านข้อมูลดิบที่เก็บรวบรวมมาได้และก็มีการจับประเด็นสรุปสาระสำคัญหลักที่เก็บมาได้ในแต่ละคนหรือแต่ละรายจากนั้นก็จะมีการจำแนกแยกแยะข้อมูลและก็มีการให้ความหมายมีการให้คำอธิบายในเบื้องต้นในเชิงของข้อมูลดังกล่าวและก็เขียนเชื่อมโยงข้อมูลจัดเป็นกลุ่มที่สามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้รวมไปถึงขยายขอบข่ายขอบเขตของความเชื่อมโยงให้เห็นถึงภาพรวมของพฤติกรรมหรือภาพรวมของปรากฏการณ์ที่ทำการศึกษาแล้วจึงทำการสรุปและก็หาคำอธิบายในภาพรวมเพื่อได้มาซึ่งคำตอบของการวิจัยที่สอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยต่อไปนั่นเองในส่วนของกระบวนการและก็วิธีการวิเคราะห์เพื่อตอบคำถามในแต่ละข้อนั้นก็จะสอดคล้องกันกับกระบวนการในการวิจัย
เชิงคุณภาพหรือกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพก็คือเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วไม่ว่าจะได้จากการสังเกตการสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มก็ตามก็จะมีขั้นตอนต่อมาคือขั้นของการประกอบเรื่องนำข้อมูลที่มีอยู่นั้นมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวของผู้ให้ข้อมูลของแต่ละคนหรือแต่ละรายจากนั้นก็มีการวิเคราะห์หรือจำแนกแยกแยะหรือถอดย่อยของข้อมูลในแต่ละประเด็นไล่ทีละข้อทีละข้อจนครบถ้วนในทุกข้อและก็จะมีการดำเนินการประกอบภาพรวมของข้อมูลก็คือการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้มาซึ่งหรือให้ได้มาซึ่งข้อค้นพบหรือให้ได้มาซึ่งคำตอบของการวิจัยซึ่งสอดคล้องกับคำถามหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัยต่อไปนั่นเองก็เป็นโดยในภาพรวมของการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการนำเสนอรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นก็จะเน้นการนำเสนอในลักษณะของการเล่าเรื่องให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจได้โดยง่ายและก็ต้องมีความชัดเจนมีความตรงประเด็นโดยในส่วนของการเล่าเรื่องนั้นก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนใหญ่คือเริ่มต้นส่วนตอนกลางและส่วนตอนท้ายหรือตอนจบโดยแต่ละส่วนนั้นก็จะมีองค์ประกอบส่วนเริ่มต้นก็คือเรื่องของบทนำซึ่งก็จะต้องอธิบายให้เห็นถึงความเป็นมาความสำคัญของเรื่องที่ทำการศึกษาวัตถุประสงค์ของการศึกษาส่วนเดินเรื่องก็เป็นเรื่องของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเรื่องของระเบียบวิธีวิจัยเรื่องของผลการศึกษาหรือข้อค้นพบที่ได้มาส่วนตอนจบเรื่องก็คือเรื่องของการสรุปผลรวมไปถึงการอภิปรายและก็ข้อเสนอแนะสำหรับในประเด็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการให้ความหมายข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นก็อย่างที่ได้อธิบายไปว่าก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องในหลากหลายส่วนด้วยกันส่วนที่สำคัญก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับซึ่งเป็นแนวทางหรือเป็นเทคนิคที่สำคัญของการวิเคราะห์และให้ความหมายข้อมูลคุณภาพ

ผมรองศาสตราจารย์ดร.ณราธิปศรีรามสำหรับเนื้อหาในตอนนี้เป็นเรื่องของหลักการสำคัญในการเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งในการจัดทำรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นมีหลักการในการเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพที่สำคัญในหลากหลายประการด้วยกันประการที่1การเขียนจะต้องมีลักษณะการเขียนแบบเล่าเรื่องหรือสะท้อนถึงวิถีชีวิตหรือสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงในการดำเนินการวิจัยโดยมีการสอดแทรกตัวอย่างหรือสอดแทรกกรณีศึกษาไม่ว่าจะกรณีศึกษาในลักษณะเดียวกันหรือกรณีศึกษาในต่างลักษณะกันนอกจากนี้แล้วก็ต้องมีการใช้ข้อความหรือใช้ถ้อยคำที่น่าสนใจของผู้ให้ข้อมูลมีการโค้ดหรือมีการอ้างอิงข้อมูลจากผู้ที่มีการให้ข้อมูลประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของการที่จะต้องมีการรักษาความลับของข้อมูลอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะความลับของผู้ให้ข้อมูลเพราะหลายๆเรื่องในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนในการอ้างอิงไปถึงผู้ให้ข้อมูลโดยทั่วไปจะมีการใช้รหัสเพื่อที่จะไม่เห็นชื่อหรือนามสกุลจริงของผู้ที่ให้ข้อมูลในรายงานการวิจัยหรือบทความการวิจัยสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพก็เหมือนกับการวิจัยโดยทั่วไปหรือคล้ายคลึงกันกับการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งจะไม่จบเพียงแค่ข้อค้นพบหรือตอบเพียงแค่วัตถุประสงค์ของการวิจัยเท่านั้นแต่ยังจะต้องมีการขยายผลด้วยการนำข้อค้นพบดังกล่าวมาประกอบร่างหรือให้เห็นในภาพรวมถึงสถานการณ์ที่ศึกษาพร้อมกับการให้คำอธิบายเชื่อมโยงเพิ่มเติมซึ่งในส่วนนี้ก็จะเรียกว่าการสรุปและการอภิปรายผลซึ่งโดยสรุปแล้วก็จะมีการสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยสรุปเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยในส่วนของการอภิปรายผลก็คือการขยายความจากผลการศึกษาหรือจากข้อค้นพบของการศึกษาว่าสอดคล้องกับกรณีอื่นๆหรือสอดคล้องกับกรณีที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันหรือกรณีที่เกิดขึ้นในลักษณะที่แตกต่างกันหรือไม่อย่างไรรวมไปถึงสอดคล้องกันกับแนวคิดทฤษฎีที่อาจจะมีการนำมาใช้เป็นกรอบในการศึกษาวิจัยอย่างไรด้วยหลักการสำคัญในการเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพอย่างที่ได้อธิบายไปก็จะประกอบไปด้วยหลักการที่สำคัญใน3ประการด้วยกันประการแรกก็คือจะต้องมีลักษณะของการเล่าเรื่องซึ่งจะต้องแสดงให้ถึงข้อมูลข้อเท็จจริงความเป็นจริงและมีการใช้ภาษาหรือถ้อยคำที่เข้าใจง่ายหลักการประการที่2ก็คือเรื่องของการรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูลและหลักการประการสุดท้ายก็คือจะต้องมีการขยายผลในลักษณะของการสรุปอภิปรายผล

ผมรองศาสตราจารย์ดร.ณราธิปศรีรามสำหรับเนื้อหาในตอนนี้ก็คือเรื่องขององค์ประกอบของรายงานวิจัยเชิงคุณภาพองค์ประกอบของรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพก็จะมีองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกันกับการวิจัยประเภทอื่นๆโดยมีองค์ประกอบของรายงานการวิจัยในหลากหลายองค์ประกอบซึ่งในที่นี้ขอสรุปในองค์ประกอบเป็น6องค์ประกอบของรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพองค์ประกอบแรกก็คือชื่อเรื่องซึ่งจะต้องมีความกระชับมีความชัดเจนอ่านแล้วสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาหรือสะท้อนให้ถึงคำถามของการวิจัยองค์ประกอบที่2ก็คือเรื่องของบทนำซึ่งจะต้องมีการอธิบายถึงความเป็นมาหรือความสำคัญของปัญหาหรือในเรื่องของหลักการและก็เหตุผลในการดำเนินการวิจัยว่าทำไมจึงต้องมีการวิจัยในเรื่องนั้นๆถ้าไม่ดำเนินการแล้วจะก่อให้เกิดผลอย่างไรรวมไปถึงมีเรื่องของวัตถุประสงค์ในการดำเนินการวิจัยประกอบด้วยในส่วนที่3ก็คือเรื่องของระเบียบวิธีวิจัยซึ่งก็คือเรื่องของการศึกษาวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการให้ได้มาซึ่งข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคืออะไรใช้เทคนิคหรือใช้แนวทางใดในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งก็จะต้องมีการระบุเอาไว้หรือมีการเขียนเอาไว้ในรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพองค์ประกอบต่อไปก็คือเรื่องของพื้นที่ที่มีการทำการศึกษาวิจัยซึ่งก็จะต้องมีการอธิบายถึงลักษณะของประชากรลักษณะของพื้นที่โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่องค์ประกอบที่5คือเรื่องของผลการศึกษาคือคำตอบที่ได้จากการศึกษาวิจัยซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็จะต้องสอดคล้องหรือตอบคำถามการวิจัยสอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์หรือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั่นเองและองค์ประกอบที่6คือสรุปและการอภิปรายผลก็คือการขยายความจากข้อค้นพบหรือจากคำตอบของการวิจัยไปสู่การเชื่อมโยงกับกรณีศึกษาหรือมีการเปรียบเทียบกับกรณีอื่นๆและก็มีการเชื่อมโยงกับในเรื่องของกรอบแนวคิดหรือทฤษฎีที่มีการนำมาใช้ในการวิจัยนั่นเองโดยสรุปแล้วองค์ประกอบของรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นก็มีองค์ประกอบในหลากหลายประการนักวิจัยหรือผู้ดำเนินการวิจัยก็จะต้องคำนึงถึงการเขียนรายงานที่จะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชื่อเรื่องที่จะต้องมีความชัดเจนเรื่องของบทนำที่จะต้องมีการอธิบายให้ถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาวัตถุประสงค์และมีการทบทวนในเรื่องของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเรื่องของระเบียบวิธีวิจัยที่จะต้องมีการระบุให้เห็นถึงผู้ให้ข้อมูลหลักเรื่องของวิธีการที่ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและก็เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและในส่วนของข้อค้นพบหรือผลการศึกษาซึ่งก็จะต้องมุ่งเน้นการตอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยและองค์ประกอบสุดท้ายคือการสรุปและอภิปรายผลซึ่งจะต้องมีการขยายความให้สอดคล้องกันกับแนวคิดทฤษฎีที่มีการนำมาใช้ในส่วนของการดำเนินการวิจัยนั่นเอง

0: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
1: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
0: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
1: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
2: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047718

สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงนะครับโดยในตอนที่1นั้นจะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงนิยามและความหมายของปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงนะครับคือสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้นะครับก็มี1นะครับปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียง Speed Technology 2นะครับการพัฒนาการสื่อสารเสียงของคอมพิวเตอร์นะครับและ3การประมวลผลสัญญาณเสียงในรูปแบบต่างๆนะครับที่เราต้องรู้นะครับและในเรื่องที่4นะครับปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงมาประยุกต์ใช้กับงานต่างๆครับเรามาทราบถึงความหมายของการปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงก่อนนะครับปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงนั้นหรือที่เรียกว่า speech technology นั้นคือการประมวลผลเสียงเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปลงระหว่างเสียงพูดและข้อความครับโดยปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงนั้นมีบทบาทสำคัญหลายๆด้านนะครับเช่นการจดจำเสียง speed recognition นะครับการสนทนาแบบโต้ตอบ question and answer และการวิเคราะห์เสียงพูดนะครับ generative นะครับ speech นะครับโดยกระบวนการต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นกระบวนการสำคัญในการประมวลผลเสียงอยากให้นักศึกษาเข้าใจในกระบวนการและความหมายของปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงก่อนนะครับปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงนะครับมีการรับรู้นะครับการแปลงสัญญาณต่างๆออกมาเป็นข้อความได้อย่างไรนะครับหรือการนำข้อความมาแปลงผลเป็นเสียงได้อย่างไรนะครับในขั้นตอนดังกล่าวนั้นนะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับมาดูแผนภาพตรงนี้นะครับผมในการรับรู้ของเสียงนะครับและกระบวนการแปลงผลนะครับและการดำเนินการการกระทำนะครับต่างๆทางคำสั่งได้นะครับการพูดด้วยเสียงนะครับเป็นวิธีการสื่อสารที่เป็นวิธีการสื่อสารที่เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดมนุษย์นะครับใช้วิธีการพูดเพื่อสั่งการสิ่งต่างๆนะครับโดยเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อเรียนให้คอมพิวเตอร์นั้นสามารถที่จะเข้าใจนะครับความหมายของคำพูดของมนุษย์นะครับซึ่งมีหลากหลายภาษามีหลากหลายเสียงมีทั้งเสียงผู้หญิงผู้ชายคนแก่นะครับหรือเด็กต่างๆเนี่ยเราจะทำการรับเสียงอย่างไรประมวลผลอย่างไรและทำรูปแบบเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยออกมาให้คอมพิวเตอร์รับรู้ได้อย่างไรนะครับโดยการพัฒนาเครื่องมือต่างๆนะครับสามารถให้รับคำสั่งหรือโต้ตอบนะครับเป็นอินพุตนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงในแนวการสื่อสารให้เครื่องมือต่างๆสามารถเข้าใจและรับรู้ได้นะครับโอเคและความน่าสนใจนะครับของวิธีการการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงนะครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถสื่อสารแบบด้วยได้เสียงนะครับทำให้คอมพิวเตอร์นั้นสามารถเข้าใจเสียงพูดและทำตามคำสั่งของมนุษย์ได้ซึ่งเราได้กล่าวไปแล้วว่าการสั่งการด้วยเสียงนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่นะเพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและสามารถทำงานให้เราได้นะครับคราวนี้เรามาดูกันบ้างนะครับว่าการพัฒนาการสื่อสารด้วยเสียงของคอมพิวเตอร์นั้นนะครับมีการพัฒนาการพัฒนาการสื่อสารด้วยเสียงนั้นของคอมพิวเตอร์นะครับมีวิวัฒนาการเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมการรู้จำนะครับระบบเสียงพูดนะครับที่การมีการพัฒนามาเนิ่นนานนะครับตั้งแต่ปี1950นะครับโดยระบบนี้เรียกว่า ORDEI นะครับหรือ Automatic Digital Recognition นะครับซึ่งถูกพัฒนาโดย Bell Lab นะครับในปี1950นะครับการพัฒนานี้พัฒนาขึ้นเพื่อที่จะให้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะรับรู้ถึงคำสั่งของมนุษย์ได้โดยในอดีตนะครับข้อจำกัดต่างๆเนี่ยมันจะมากมายกว่าในปัจจุบันเยอะนะครับทั้งในด้าน input ด้านการประมวลผลที่ยังมีคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ที่ยังมีคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ไฮเทคเหมือนไปปัจจุบันนะครับและการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่ยังไม่ประมวลผลในปัจจุบันนะครับโดยการเริ่มต้นนะครับของ Bell Lab นะครับใช้วิธีการง่ายๆนะครับก็คือการที่สามารถรับรู้นะครับตัวเลขแค่ตัวเลขนะครับจาก0ถึง9นะครับแต่การรับรู้นี้สามารถรับรู้ได้เพียงผู้ที่เป็นนักวิจัยเท่านั้นนะครับคือสามารถรับรู้ได้เพียงเสียงเดียวเท่านั้น
ซึ่งที่กล่าวไปแล้วว่าข้อจํากัดของเสียงนั้นมีประเภทของเสียงที่แตกต่างกันออกไปคนแต่ละคนก็มีคําพูดหรือวิธีการที่พูดแตกต่างกันไปนะครับโดยการทดลองนี้ก็คือยังจํากัดอยู่ที่ว่ามีนักวิจัยเพียงคนเดียวนะครับและสามารถรับรู้ข้อมูลต่างๆได้เพียง0ถึง9เท่านั้นนะครับแต่ในช่วงเวลานั้นนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญนะครับที่สุดของที่สําคัญนะครับของงานการพัฒนาการสื่อสารด้วยเสียงนะครับของระบบคอมพิวเตอร์นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นต่างๆนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยการพัฒนาจากตัวเลขเป็นข้อความนะครับจากข้อความเป็นประโยคและจากประโยคก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่สามารถที่จะรับรู้เสียงได้จากอุปกรณ์ที่เราสามารถนำคำสั่งต่างๆจากมนุษย์เนี่ยเข้าไปได้ครับผมก็จะเป็นรูปแบบของกราฟตามภาพนี้นะครับผมให้นักศึกษาเข้าใจในวิวัฒนาการของกระบวนการการเรียนรู้ด้วยเสียงนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็สามารถที่จะแปลงมาเป็นอุปกรณ์ต่างๆได้เช่น Siri Alexa นะครับหรือเป็นมินิเกี่ยวกับHome Assistant ต่างๆที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนะครับในส่วนที่3นะครับจะพูดถึงการประมวลผลสัญญาณเสียงนะครับการประมวลผลสัญญาณเสียงนะครับคือการแปลงคลื่นเสียงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับเพื่อให้สามารถที่จะประมวลผลหรือบันทึกนะครับผลในระบบดิจิตอลได้นะครับโดยกระบวนการนี้นะครับจะใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเช่นไมโครโฟนนะครับหรือเซ็นเซอร์เสียงนะครับในการบันทึกข้อมูลจากคลื่นเสียงนะครับให้เป็นรูปแบบไฟฟ้านะครับสัญญาณไฟฟ้านะครับสัญญาณเสียงที่ถูกบันทึกหรือแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับจะถูกเก็บรักษาในรูปแบบไฟล์เสียงต่างๆนะครับเช่นไฟล์เวฟนะครับไฟล์ MP3 หรือไฟล์ ACC นะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวกับสัญญาณเสียงนะครับก็คือ Amplitude นะครับความยาวคลื่นนะครับปลายเสียงสูงและปลายเสียงต่ำนะครับซึ่งรูปแบบของไฟล์เสียงจะมีรูปแบบที่เป็นลื่นนะครับอันนี้อยากให้นักศึกษาจำนะครับในส่วนของค่าตัวค่าต่างๆนะครับที่ทำให้เกิดสัญญาณเสียงนะครับผมจากนั้นนะครับพารามิเตอร์ของเสียงนะครับก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เรียกว่านะครับสเปกโทรแกรมนะครับสเปกโทรแกรมนะครับคือภาพแสดงความแรงของสัญญาณเสียงหรือความดังของสัญญาณเสียงนะครับในช่วงเวลาหนึ่งที่มีความถี่ต่างๆนะครับโดยสามารถดูได้จากระดับพลังงานที่เปลี่ยนแปลงในเวลานะครับโดยสเปกโทรแกรมนะครับมักใช้แสดงความถี่นะครับของเสียงที่เกิดจากมนุษย์เครื่องจักรหรือสัตว์ต่างๆนะครับสเปกโทรแกรมนะครับจะเป็นการแสดงความถี่นะครับด้วยเฉดสีนะครับซึ่งเราจะเห็นนะครับจากภาพนะครับสีที่มีสเปกโทรแกรมด้านที่เป็นสีน้ำเงินนะครับจะไม่มีความถี่นะครับจากนั้นก็จะเริ่มมีความถี่บางๆนะครับโดยจะใช้เป็นสีอ่อนๆ นะครับจากนั้นถ้าเกิดมีความเข้มของความถี่เสียงสูงๆนะครับก็จะใช้เป็นสีเข้มหรือสีที่มีความร้อนมากเพิ่มขึ้นนะครับโดยสเปกโทรแกรมเนี่ยก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของสัญญาณเสียงนะครับอยากให้นักศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับ

รูปแบบของสัญญาณเสียงนะครับในรูปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือสเปกโทรแกรมนะครับต่อมาครับต่อมาคือเวฟฟอร์มนะครับเวฟฟอร์มนะครับก็คือกราฟที่แสดงรูปคลื่นสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาใช้ในการประมวลผลของสัญญาณเสียงนะครับและคลื่นเสียงนั้นจะเวฟฟอร์มจะมีลักษณะขึ้นอยู่กับลักษณะของสัญญาณเสียงนะครับเวฟฟอร์มจะเป็นรูปแบบของขีดเป็นขีดนะครับเป็นคลื่นเสียงที่เป็นขีดใช้ในการใช้เป็นสัญลักษณ์ในรูปแบบของการขึ้นลงของกราฟนะครับตรวจจับนะครับยอดสูงนะครับและต่ำนะครับของคลื่นนะครับผมโดยลักษณะสัญลักษณ์นะครับจะใช้นะครับรูปแบบของยอดสูงและต่ำของคลื่นนะครับแทนนะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับการวิเคราะห์เวฟฟอร์มจะช่วยทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับลักษณะพิเศษนะครับของเสียงใช้ในการตรวจจับรูปแบบของเสียงนะครับต่างๆนะครับในรูปแบบของเสียงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของเสียงในคลื่นเสียงนะครับที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อวิเคราะห์ความถี่ของเสียงนะครับในหัวข้อที่4นะครับปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลนะครับเสียงที่นําประยุกต์ใช้งานนะครับก็คือนะครับอย่างผู้ช่วยเสียงนะครับ voice assistant ต่างๆคือการนำคอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับที่ถูกออกแบบมาให้ตอบสนองกับเสียงผู้ใช้นะครับอย่างเช่นอุปกรณ์ต่างๆที่เป็น home assistant ต่างๆเนี่ยการใช้เสียงเนี่ยโดยการประมวลผลและสามารถสั่งการอุปกรณ์ต่างๆในบ้านได้นะครับอย่างเช่นอุปกรณ์ในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็น Alexa นะครับหรือเป็น Siri นะครับหรือเป็น Google นะครับหรือเป็นCortana นะครับอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้สามารถรับรู้เสียงและใช้ในการประยุกต์นะครับเปิดปิดอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับซึ่งเราจะเห็นเป็นโปรดักต์นะครับในปัจจุบันแล้วนะครับผมอยากจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับที่เป็นผู้ช่วยเสียงนะครับเป็น Voice Assistant นะครับก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับที่สามารถพูดโต้ตอบกับเราได้นะครับตัวอย่างนี้ก็คือเป็นโปรดักต์ที่ออกมาแล้วนะครับคือโปรดักต์เช่นสนทนานะครับผมที่เป็นอวตารนะครับที่สามารถพูดตอบโต้กับเราได้นะครับด้วยเสียงเลยโดยการประมวลผลเสียงและนำมาเป็นสร้างมาเป็นเพื่อใช้โต้ตอบกับมนุษย์เรานะครับได้เลยนะครับข้อ5นะครับก็คือเทคโนโลยีนะครับที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงนะครับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการรู้จำเสียงพูดนะครับหรือ Automatic Speech Recognition นะครับหรือที่เรียกสั้นๆว่า ASR นะครับเป็นการรู้จำนะครับประมวลผลนะครับเสียงพูดของมนุษย์ให้เป็นข้อความนะครับการจดจำเสียงนี่เป็นใช้ได้หลายสาขาเลยนะครับเช่นการจดจำเสียงผู้พูดนะครับการใช้ในโทรศัพท์มือถือใช้ในรถยนต์สมาร์ทวอทช์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้านนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลเสียงเช่นกันนะครับต่อมานะครับการรู้จำอารมณ์ผ่านการประมวลผลเสียงครับ speed emotion recognition นะครับหรือเรียกสั้นๆว่า SER นะครับการประมวลผลการรู้จำอารมณ์เนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรครับเอาไปใช้การประมวลผลการรู้จำอารมณ์เนี่ยการนำไปใช้ได้หลายสถานการณ์นะครับเช่นการรับรู้ว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่positive หรือ negative เป็นประโยคที่ผู้พูดนั้นพูดด้วยอารมณ์ปกติหรือพูดด้วยอารมณ์โกรธหรือโมโหนะครับโดยวิธีการนำไปใช้งานเนี่ยก็คือเช่นการนำไปปรับปรุงนะครับบริการให้กับลูกค้าครับการรับรู้อารมณ์ของผู้พูดนะครับในสถานการณ์ต่างๆนะครับผมต่อมานะครับการคัดแยกเสียงนะครับผมการคัดแยกเสียงเนี่ยคือกระบวนการที่มีจุดประสงค์ในการแยกแยะระหว่างเสียงพูดนะครับว่าใครเป็นผู้พูดนะครับผมโดยกระบวนการดังกล่าวเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการคัดแยกผู้พูดนะครับเช่นใช้ในการคัดแยกการในการประชุมต่างๆนะครับหรือเสียงที่มีสภาพแวดล้อมที่มีผู้พูดหลายๆคนนะครับผมอันนี้ก็จะใช้เป็นเทคโนโลยีครับเกี่ยวกับการคัดแยกเสียงสุดท้ายนะครับการแปลภาษาด้วยเสียงนะครับการแปลภาษาด้วยเสียงนะเป็นกระบวนการนะครับที่แปลงเสียงนะครับเพื่อแปลภาษาโดยการประมวลผลจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่านะครับระบบสามารถที่จะรับรู้เสียงของผู้แปลข้อความในภาษาปลายทางได้นะครับซึ่งประโยชน์นะครับของการใช้เสีย

ในการแปลนี้โดยที่ผู้พูดนั้นไม่จำเป็นต้องรู้ภาษาของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อช่วยในการรับรู้ภาษาหรือรับรู้ข้อความต่างๆได้ผ่านทางเสียงเลยนะครับซึ่งเป็นการใช้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสียงนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับ

นะครับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงด้วย API นะครับจากภาพนะครับผมก็เป็นตัวของผู้ให้บริการนะครับ API นะครับในประเทศไทยนะครับที่ชื่อว่า AI for Thai นะครับ AI for Thai นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์นะครับในหลายๆสาขาต่างๆมากเลยนะครับที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับผมในปัจจุบันนะครับผมจุดเด่นนะครับในการของ AI for ของ AI for Thai นะครับก็คือมีบริบทที่เข้าใจภาษาไทยนะครับได้นะครับในลักษณะต่างๆนะครับมากมายนะครับเช่นภาพนะครับข้อความเสียงนะครับซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวเนี่ยนะครับได้รับการพัฒนาจากศูนย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับและคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะครับหรือที่เรียกสั้นๆว่า NECTEC นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญนะครับทางด้านเทคโนโลยีของประเทศนะครับระดับประเทศนะครับการให้ปัญญาปันให้การให้บริการนะครับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในหลายๆด้านนะครับเช่นภาษานะครับการวิเคราะห์ภาพหรือการวิเคราะห์เสียงนะครับโดยปกติแล้วถ้าเกิดเรามาสร้างพวกโมเดลเองนะครับมันจะทำให้เราหนึ่งเลยการสร้างโมเดลเองเนี่ยหรือการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาเองเนี่ยข้อจำกัดอย่างหนึ่งคือข้อมูลนะครับข้อมูลในการสร้าง data training นะครับค่อนข้างที่จะหายากนะครับผมและต้องใช้เวลารวบรวมเป็นเวลานานหรืออาจจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพสูงนะครับในการประมวลผลนะครับข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อความนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนะครับข้อมูลต่างๆเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญนะครับในการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้เทคโนโลยีต่างๆของเรานะครับสามารถทำงานได้นะครับผมโดยในปัจจุบันนะครับศูนย์เทคโนโลยีนะครับคอมพิวเตอร์แห่งชาติเนี่ยก็ได้ทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆให้เรานะครับและสร้างเป็นแพลตฟอร์มเพื่อให้เราสามารถนำมาใช้งานได้นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องไปสร้างโมเดลนะครับไม่จำเป็นต้องไปเก็บรวบรวมข้อมูลหรือไม่จำเป็นที่ต้องนำเทคนิคต่างๆมาทดสอบนะครับเพื่อที่จะทำการหาความถูกต้องนะครับ accuracy ต่างๆของข้อมูลนะครับวิธีการใช้งานก็ไม่ยากนะครับสามารถใช้ตัวของแพลตฟอร์มที่เรียกว่า API สามารถใช้ API ของตัว NECTEC นะครับโดยการเรียกใช้งานผ่านตัวแพลตฟอร์มของเขาได้เลยนะครับผมโดยข้อมูลนะครับหรือว่า API ที่เราจะนำมาประยุกต์ใช้นะครับก็จะมีด้วยกันตอนนี้นะครับมี2อันนะครับก็คือ Speech to Text นะครับหรือการแปลงเสียงนะครับเป็นข้อความนะครับการแปลงเสียงไว้ข้อความนั้นก็คือเราเพียงแค่นำเสียงที่เราต้องการนะครับมาทำเสียงที่เราต้องการนะครับมาทำการแลกเปลี่ยนส่งไปที่ API ของแพลตฟอร์มนะครับจากนั้นแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะมาส่งมาเป็นข้อความซึ่งเราสามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ในด้านอื่นๆได้นะครับผมหรือนะครับในกรณีที่เรามีไฟล์เป็นข้อความนะครับเราอยากให้แปลงสัญญาณจากข้อความเป็นเสียงนะครับเราก็สามารถทำได้โดยใช้ text to speech นะครับผมอันนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานหรือนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านอื่นๆได้เช่นการแปลงเสียงพูดหรือการแปลงเสียงพูดเป็นการแปลงภาษานะครับการแปลงภาพข้อความนะครับจากเว็บไซต์นะครับจาก PDF ต่างๆนะครับมาเป็นเสียงพูดเพื่อให้สามารถที่จะฟังนะครับแทนที่จะอ่านนะครับผมได้นะครับผมโดยวิธีการต่างๆนะครับเดี๋ยวจะอธิบายดังต่อไปนี้นะครับต่อไปจะมาอธิบายนะครับ API นะครับของ NECTEC นะครับที่น่าสนใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับอย่างเช่นนะครับระบบการสังเคราะห์เสียงพูดนะครับวาจานะครับระบบวาจานี้ก็จะเป็นระบบที่แปลงข้อความนะครับให้เป็นเสียงพูดนะครับโดยเสียงพูดเนี้ยก็จะเป็นโดยเราสามารถแปลงข้อความนะครับอย่างเช่นนะครับจากเว็บไซต์นะครับจากข้อความจาก text word หรือจะเป็น pdf นะครับเพื่อให้เป็นเสียงหรือข้อความได้นะครับผมโดยวาจานะครับเป็น API ที่เราสามารถนำมาใช้งานได้เลยโดยที่เราไม่ต้องทำการเทรนนิ่ง data ต่างๆหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆให้วุ่นวายนะครับระบบของวาจานี้คือเราสามารถที่

นำไฟล์นะครับที่เป็น text นะครับข้อความต่างๆนะครับเข้าระบบ API นะครับและสามารถที่จะแปลงออกมาเป็นเสียงได้เลยนะครับผมโดยวาจานะครับปัจจุบันนะครับเป็นเวอร์ชั่น9นะครับเพิ่งเป็นผลงานล่าสุดนะครับที่นักวิจัยพัฒนา Nextech เอามาใช้งานนะครับผมก็ได้รับความนิยมนะครับในการทำงานนะครับหรือเอาไปต่อยอดนะครับเพื่อที่จะทำงานวิจัยหรือสร้างเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Speech Recognition เกี่ยวกับข้อความเสียงนะครับผมโดยวิธีการนะครับผมการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำโค้ดนะครับที่ได้จากตัวของ API นะครับของ Nextech นะครับโดยสามารถที่จะเข้าไปใช้งานก็คือเราไปสมัครสมาชิกกับทาง AI for Thai นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะได้ API key สำหรับผู้พัฒนาระบบเข้ามาขึ้นมานะครับนำ API key นะครับมาใส่ในบรรทัดที่4นะครับเพื่อแสดงตัวตนนะครับว่าเราเป็นนักพัฒนานะครับในการรูปแบบของเสียงนะครับจากนั้นเนี่ยในบรรทัดที่8นะครับให้เราใส่นะครับข้อความนะครับที่ต้องการแปลงจากข้อความให้เป็นเสียงนะครับผมซึ่งให้ใส่ตรงพารามิเตอร์ในบรรทัดที่8นะครับจากนั้นเนี่ยพอเราใส่ข้อความไปแล้วจะมีการแลกเปลี่ยน API กันเกิดขึ้นนะครับการแลกเปลี่ยน API นั้นเราส่งข้อความไปนะครับตัวของ API จะส่งข้อมูลกลับมาเป็นไฟล์เสียงนะครับผมซึ่งไฟล์เสียงนั้นนะครับเมื่อกลับมาแล้วเราสามารถเป็นลิงก์นะครับข้อมูลก็จะกลับมาเป็นลิงก์แล้วเราสามารถดาวน์โหลดได้ข้อดีนะครับในการใช้งานประเภทนี้ก็คือเราไม่ต้องทำการเทรนนิ่งโมเดลเองนะครับหรือไปเก็บรวบรวมข้อมูลให้ยุ่งยากหรือไปหาวิธีการที่ซับซ้อนนะครับในการประมวลผลซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่เรียนทางด้านนี้ก็จะเห็นได้ว่าการสร้างโมเดลหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนนะครับและเป็นการเรื่องยุ่งยากการใช้ API ในการแปลงข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการนะครับให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนางานของเราได้นะครับก็เป็นอีกรูปเป็น API ที่น่าสนใจนะครับและก็สะดวกในการใช้งานอีกรูปแบบหนึ่งนะครับต่อมาครับตะกี้เราเป็นข้อความนะครับไปสู่เสียงแล้วคราวนี้เราเป็นเสียงนะครับแปลงจากเสียงเป็นข้อความนะครับการระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทยหรือที่เรียกว่าพาทีนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับที่ถูกพัฒนานะครับโดย Nextech เหมือนกันนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบรู้จำเสียงภาษาไทยแบบอัตโนมัตินะครับหรือเรียกว่า Automatic Speech Recognition นะครับเรียกสั้นๆว่า ASR นะครับผมระบบนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับก็คือเราสามารถนะครับนำไฟล์เสียงนะครับที่เราได้ทำการอินพุตเข้าไปแล้วนะครับผมจากไฟล์เสียงต้นฉบับของเรานะครับส่งเข้าไปในระบบ API นะครับจากนั้นเนี่ยระบบเนี่ยก็จะทำการแปลงเสียงนะครับพูดของเราให้เป็นข้อความนะครับผมซึ่งข้อความนี้เราอาจจะไปทำประโยชน์อย่างอื่นต่อได้นะครับเช่นการไปเป็นข้อความเพื่อให้คอมพิวเตอร์นั้นรับรู้ว่าเสียงพูดนั้นเป็นข้อความเกี่ยวกับอะไรและนำข้อความนั้นไปทำการสั่งหรือใช้งานในฟังก์ชันไหนต่อไปนะครับผมซึ่งวิธีการนี้ก็สามารถช่วยให้นักพัฒนาเนี่ยทำงานได้สะดวกรวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยำนะครับผมในส่วนของนะครับพาทีนะครับผมพาทีเนี่ยก็จะเป็นระบบนะครับที่เราจะทำการแลกเปลี่ยนระหว่างไฟล์เสียงที่เรามีนะครับให้เป็นข้อความนะครับผมโดยวิธีการนะครับเหมือนเดิมครับก็คือเราให้เราไปที่ตัวของพอไทยนะครับจากนั้น copy นะครับในส่วนของโค้ดนะครับที่เราต้องการใช้งานเพื่อที่จะแลกเปลี่ยน API จากเขานะครับผมเมื่อได้โค้ดเสร็จแล้วนะครับผมให้นะครับอย่างในตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นโค้ดภาษา Python นะครับผมเพื่อที่จะใช้งานนะครับจากนั้นเนี่ยพอเราได้โค้ดมาเสร็จแล้วนะครับผมให้ทำการนะครับเลือกไฟล์นะครับที่เราจะใช้งานนะครับโดยไฟล์ที่ใช้งานเนี่ยก็จะเป็นไฟล์เสียงนะครับจะอยู่ในบรรทัดที่3นะครับในตัวอย่างเนี่ยผมจะใส่เป็นไฟล์ที่ชื่อว่า test นะครับโดยไฟล์เสียงที่จะใช้งานเนี่ยจะเป็น .wave นะครับผมจากนั้นเนี่ยพอเราได้ไฟล์เสียงที่เราต้องการเนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยน API กันเกิดขึ้นนะครับก็คือเราจะส่งไฟล์เสียงไปให้ทางแพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มนะครับก็จะรีเทิร์นกลับมาเป็นข้อความนะครับโดยข้อความนะครับที่รีเทิร์นกลับมานะครับจะ

อยู่ในบรรทัดล่างสุดนะครับก็คือ result นะครับ result ที่ได้มาก็จะเป็นข้อความนะครับที่เป็นเสียงที่เราส่งไปนะครับผมโดยสรุปนะครับตอนที่2นะครับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงนะครับคือสามารถนะครับเราสามารถที่จะใช้แพลตฟอร์มนะครับต่างๆที่มีอยู่ในประเทศนะครับหรือเป็นแพลตฟอร์มที่มีเพื่อให้บริการนะครับต่างๆเพื่อที่สามารถนําเทคนิคต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงได้ครับผม

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับ
3: ด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภซึ่งหากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาสามารถรับฟังเป็นภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ prdee.prd.go.th และ Facebook NBT World นะคะการบำเพ็ญพระราชกุศลในเช้าวันนี้เป็นบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นวันที่2ต่อเนื่องจากงานพระราชพิธีซึ่งเริ่มต้นเมื่อเย็นวานนี้ค่ะ
4: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเวลา 17:14 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในโอกาสนี้สมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะซึ่งสัตมวานนะคะคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับเรียกตามวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันของการสิ้นพระชนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดงานพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศทรงพระศพภายใต้พระสัตตปดลเสวตฉัตรกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปค่ะ
3: สำหรับหมายกำหนดการในวันนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตแล้วนะคะก็จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะวันนี้เราจะสังเกตเห็นจากในภาพที่ถ่ายทอดนะคะว่ามีการทอดพระราชอาสน์ไว้4องค์ด้วยกันนะคะเนื่องจากว่าในวันนี้นอกจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแล้วนะคะ วันนี้ยังมีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานด้วยค่ะโดยเมื่อวันที่12มิถุนายน2569สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานพระองค์ท่านก็ได้ส่งโพสต์ข้อความลงใน Facebook ระบุว่าสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานทรงทราบข่าวประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนด้วยความโศกเศร้าอย่างยิ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงอุทิศพระองค์เพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนผ่านพระราชภารกิจในการส่งเสริมความยุติธรรมสนับสนุนสวัสดิภาพของสตรีและเด็กและพระราชภารกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างลึกและความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อื่นการอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สาธารณะของพระองค์ทำให้พระองค์ได้รับความเคารพและชื่นชมอย่างกว้างขวางในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอย่างยิ่งนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียพระทัยอย่างสุดซึ้งต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชวงศ์ไทยและประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทยข้าพเจ้าขอร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งผู้ซึ่งอุทิศพระองค์เพื่อรับใช้ชาติและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานได้ส่งโพสต์ข้อความเอาไว้และในวันนี้พระองค์ท่านพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานก็เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยค่ะ
5: ในวาระวันนี้นะคะเป็นการพระราชพิธีครบ7วันสำหรับตั้งแต่การสิ้นพระชนนะคะซึ่งหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสัตมวานคือครบ7วันตรงกับวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ปันนรสัมมวานครบ15วันจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ส่วนปัญญาสัมมวานคือครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และสัตตมวานคือครบ100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะ

0: าดูประวัติความเป็นมาของพระที่นั่งพิมานรัตยากันสักนิดนึงนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนทาสีขาวยกพื้นสูงมีเสาลอยรับหลังคาโดยรอบพระที่นั่งองค์นี้เชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยห้องโถงที่เรียกว่ามุกกระสันลักษณะเป็นห้องโถงยาวทอดยาวไปทางทิศใต้เป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียง3ด้านนะคะก็คือด้านทิศตะวันออกตะวันตกและด้านทิศใต้ค่ะรอบระเบียงเป็นเสารายนะคะมีหลังคาเป็นชั้นลด3ชั้นทรงไทยมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีมีช่อฟ้าใบระกาหางหงประดับหน้าบันจำหลักรูปพระพรหมทรงหงสมพระทวารเป็นสมเรือนแก้วลายดอกพุทธาลและสมพระบัญชรเป็นสมทรงบรรแถลงปิดทองประดับกระจกค่ะซึ่งตลอดระยะเวลากว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยานี้นะคะมีบทบาทสำคัญในพระราชพิธีและพระราชประเพณีของราชสำนักไทยในอดีตเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับณหมู่พระมหาปราสาทโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เคยเสด็จมาประทับเป็นเวลานานถึง1ปีในระหว่างการบูรณะหมู่พระมหามนเทียนซึ่งต่อมาในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ค่ะพระที่นั่งแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ชุมนุมมหาสมาคมของพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารฝ่ายในนะคะเพื่อเข้ารับพระราชทานอิสริยยศและเครื่องราชอิสริยภรณ์ซึ่งภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัตมรามาธิบดีในรัชกาลที่8ก็ได้มีการประกอบพระราชพิธีส่งพระบรมศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยาจึงถูกเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีส่งพระบรมศพค่ะ
1: ท่านผู้ชมคะขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตถึงยังพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาค่ะ

วันนี้กองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ

ดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งราชกัลยาณสภานะคะเพื่อทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก่อนที่จะเสด็จออกจากพระที่นั่งราชกัลยาณสภาไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

จะชมจากการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะเห็นองค์พระที่นั่งอยู่3องค์ในจอภาพอยู่เสมอเลยนะคะก็จะเห็นเป็นพระที่นั่งพิมานรัตยาอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะตรงกลางเยื้องมาทางด้านขวาเป็นยอดพระมหาปราสาทนั่นก็คือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและที่เห็นอยู่ดังด้านขวามือสุดของจอนะคะก็คือพระที่นั่งราชกรัญญสภาที่ได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่ค่ะพระที่นั่งราชกรัญญสภาในสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นพระที่นั่ง2ชั้นอยู่ทางด้านใต้ของพระที่นั่งอภรณ์พิโมกปราสาทนะคะซึ่งล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่ประชุมปรึกษาราชการแผ่นดินในปีพุทธศักราช2440ค่ะเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรปครั้งแรกสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถซึ่งทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ประทับเป็นประธานในการประชุมที่ปรึกษาราชการแผ่นดินณพระที่นั่งองค์นี้ค่ะในรัชกาลที่8และในรัชกาลที่9นะคะเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรยังไม่ทรงบรรลุพระราชนิติภาวะขณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ก็ประชุมและปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินณพระที่นั่งองค์นี้เช่นเดียวกันต่อมาเมื่อในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระผนวดในปีพุทธศักราช2499สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงรับพระราชภาระในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับเป็นประธานที่ประชุมองคมนตรีณพระที่นั่งราชกรัญญสภาองค์นี้ครั้นถึงวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีเป็นปีหลวงเป็นพระบรมราชินีนาถตามราชประเพณีเมื่อได้ทรงดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินนะคะนั่นก็เป็นความสำคัญของพระที่นั่งราชกรัญญสภาค่ะและบัดนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วค่ะ

0: 麻不一样。
1: เด็กนักเสีย
0: ตัติยมปิมะยังอันเตวิสุวิสุรคณทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉา

ติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปะมา

0: พรพระนะคะขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะซึ่งพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนที่ถวายพรพระเมื่อสักครู่นะคะได้แก่สมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมังคลามุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวัชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์พระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารและพระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพศิรินทราวาสค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะจากนั้นประทับพระราชอาสน์ปิ่นโตภัตตาหารถวายพระสงฆ์นอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับค่ะ

จ้าพนักงานอีกชุดหนึ่งก็ทำหน้าที่ลาดพระภูสายโยงเพื่อส่งทอดผ้าไตรจำนวนไรค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรสิบไตรแล้วเมื่อประทับพระราชอาสน์แล้วพระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์เป็นลำดับต่อไปค่ะ

ังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเร

ชีวตุอติเรกะวัฏสะสะตังชีวตุอติเรกะวัฏสะสะตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมะราชินีสิทธิปิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชาวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: วายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระพิฆราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: พระสงฆ์สดับตะกอนแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกจากนั้นพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา

จ้าพนักงานนะคะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์ค่ะ

ูปสวดมาติกาจบโดยพระสงฆ์11รูปนั้นได้แก่พระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมโมลีวัดปากน้ำพระพรหมสิทธิวัดสะเกดพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมวชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวัชราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชภาติการามพระพรหมวัชระเมธีวัดอรุณราชว

รารามพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุขพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกยารามและพระพรหมวชิรธีราจารย์วัดปากน้ำค่ะนี้เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงนะคะ

ในวันนี้มีพระสงฆ์ที่มาสดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจำนวน47รูปค่ะ

Oh.

परमेंत महाराजा

Sattva Gautama.

พระสงฆ์สดับปกรณ์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกจากนั้นพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจากนี้เจ้าพนักงานจะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปเป็นจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งอย่างอาจสมค่ะ

ชมคะขณะนี้กำลังรับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งในวันนี้สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานเสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมในการพระราชพิธีพระราชทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้ด้วยค่ะสำหรับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานหรือแม้แต่กระทั่งการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันครบกำหนดระยะเวลาไม่ว่าจะเป็น7วัน15วัน50วันหรือ100วันแห่งการเสด็จสวรรคตหรือสิ้นพระชนของเจ้านายชั้นสูงนะคะเป็นการยึดถือสืบทอดต่อกันมาตามโบราณราชประเพณีค่ะแต่เดิมนั้นก็มีรากฐานมาจากคติสมมุติเทพซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระกรุณาธิคุณและเป็นการเทิดทูนพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมนซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมิค่ะถือเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักที่ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรและลึกซึ้งนะคะพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันมิได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นแต่เป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่กับผู้ที่ล่วงลับเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะและบัดนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ชุดต่อไปขึ้นนั่งยังอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ค่ะ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์อีกชุดหนึ่งนะคะซึ่งในวันนี้มีพระสงฆ์ที่นิมนต์มาสดับปกรณ์ในการพระราชพิธีในวันนี้47รูปแบ่งเป็นชุดโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์11รูปแรกนะคะจากนั้นก็นิมนต์ขึ้นยังพระที่นั่งอีกคราวละ12รูปเป็นจำนวน3เที่ยวด้วยกันค่ะ

0: รามมิโนอุปจิตวานิรุจฉันติเตสังอุปสัมโมสุโข
1: 12รูปที่ขึ้นสดับปกรณ์ในเที่ยวนี้นะคะได้แก่พระธรรมวชิรสุนทรวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีพระธรรมวชิรปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชรยานวิสิทธิ์วัดปทุมวนารามพระเทพวชิรสุนทรวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระเทพวชิรนันทาภรณ์วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีพระเทพวชรวิสุทธิ์วัดพัชรกิติยาภารามจังหวัดหนองบัวลำพูพระเทพวัชรธรรมาจารย์วัดประยูนธรรมารามจังหวัดปทุมธานีพระเทพวชิรานุวัฒน์วัดชัยพฤกษมาลาพระราชวชิรรังสีวัดหนังพระราชสิริวัชรรังสีวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีพระราชวชรภัทราจารย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระราชวชรดิลกวัดนรนาถสุนทริยการาม

สำหรับการสดับปกรณ์นั้นนะคะเป็นคำศัพท์ที่ใช้กับพระบรมศพพระศพพระบรมอัฐิพระอัฐิสำหรับบุคคลโดยทั่วไปก็คือคำว่าวังสุกุลค่ะแต่หากพิจารณาจากการเขียนคำนี้ทั้งในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตพบว่ามีความหมายคือปกรณ์ทั้ง7หรือพระอภิธรรม7คัมภีร์ซึ่งประกอบด้วยสังคณีวิพังธาตุกถาปุคคลบัญญัติกถาวัตถุยมกะและปัฏฐานะดังนั้นทั้งบังสุกุลและสดับปกรณ์จึงมีที่มาต่างกันกล่าวคือบังสุกุลเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยการชักผ้าหรือทอดผ้าบังสุกุลส่วนสดับปกรณ์นั้นหมายถึงการสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับค่ะซึ่งในงานพระราชพิธีพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมทำนองหลวงซึ่งมี7คัมภีร์

จ้าพนักงานได้ทำการทอดพระภูษาโยงมายังอาสงฆ์อีกครั้งหนึ่งนะคะพระภูษาโยงก็คือผ้าที่โยงจากพระโกศพระบรมศพหรือพระศพไปยังอาสงฆ์โดยมีเสาบัวรองรับซึ่งถือเป็นสายที่หนึ่งที่เห็นอยู่นี้นะคะเจ้าพนักงานก็จะเชื่อมพระภูษาโยงสายที่หนึ่งเข้ากับพระภูษาโยงหนึ่งสำรับหรือสายที่สองซึ่งวางอยู่บนพานทองสองชั้นต้นอาจสงสำหรับทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์สดับปกรณ์ค่ะ

มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์อีกชุดหนึ่งนะคะซึ่งจุดประสงค์ของการถวายผ้าไตรจีวรนะคะก็เพื่อให้พระภิกษุหมดภาระในการแสวงหาผ้านุ่งห่มไม่ต้องกังวลใจมีเวลาปฏิบัติธรรมอย่างเพียงพอและเป็นการช่วยให้พระภิกษุมีผ้านุ่งห่มป้องกันเหลือบยุงบำบัดความหนาวป้องกันความร้อนป้องกันไม่ให้ป่วยไข้ค่ะเพราะว่าร้อนและหนาวจนเกินไปและในสมัยพุทธกาลนะคะพระภิกษุจะใช้รักษาสุขภาพอนามัยคือใช้ชายจีวรกรองน้ำดื่มเมื่อถึงคราวจำเป็นค่ะ

เราจะได้เห็นขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามสืบเนื่องมาจากสิ่งที่ได้ปฏิบัติมาตามโบราณราชประเพณีนะคะในการพระราชพิธีต่างๆอย่างที่เวลามีการถ่ายทอดสดก็จะได้เรียนรู้เรื่องขนบจารีตประเพณีในสำนักพระราชวังรวมไปถึงในการพระพุทธศาสนาที่พระสงฆ์ได้รับนิมนต์มาในการพระราชพิธีด้วยนะคะ

ทรงทอดผ้าไตรและพระสงฆ์สดับปกรณ์จนครบทั้ง47รูปแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาตามลำ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะนี่ก็คือการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทอดการพระราชพิธีทั้ง2วันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานครบ15วันจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ซึ่งการพระราชพิธีก็จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเช่นเดียวกันนะคะก็คือช่วงค่ำของวันที่25มิถุนายนและมีพระราชพิธีในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่26มิถุนายนซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะได้ถ่ายทอดสดพระราชกรณียกิจให้ได้รับต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันนี้นะคะถึงช่วงสุดท้ายโดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยผู้บรรยายภาษาไทยค่ะคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณปิยณีเทียมอัมพรและดิฉันธนสรอมัตยกุลรวมทั้งผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้คุณรู้ไหมว่า1ใน10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี่
2: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาหน่วยที่13การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีสาธารณภัยนะครับถัดมานะครับเราก็จะมาทำลองทำแนวข้อสอบนะครับแบบทดสอบนะครับข้อที่1นะครับข้อใดคือสาธารณภัยนะครับตัวเลือกที่1นะครับอันตรายที่เกิดขึ้นกับคนหมู่มาก2อันตรายที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรือค่อยๆเกิดขึ้นนะครับ3อันตรายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดขึ้นจากมนุษย์นะครับ4อันตรายที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินและสิ่งอื่นๆอย่างรุนแรง5ถูกทุกข้อนะครับนักศึกษาคิดว่าข้อใดครับให้เลือกลองทำดูนะครับเฉลยนะครับถูกทุกข้อนะครับสาธารณภัยนะครับหมายถึงอันตรายที่เกิดขึ้นกับคนหมู่มากนะครับเกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรือค่อยๆเกิดก็ได้นะครับเกิดเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นก็ได้นะครับและเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินและสิ่งอื่นๆอย่างรุนแรงนะครับนี่คือความหมายของสาธารณภัยนะครับข้อที่2นะครับข้อใดคือการจัดการเมื่อสาธารณภัยได้เกิดนะครับ1คือการจัดการของเสียทางการแพทย์2คือการจัดมูลการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล3คือการจัดการน้ำเสีย4การสุขาภิบาลอาหาร5ถูกทุกข้อนักศึกษาคิดว่าข้อใดครับคือการจัดการเมื่อสาธารณภัยขึ้นครับเฉลยนะครับนั่นก็คือถูกทุกข้อนะครับก็จริงๆการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีการจัดหาน้ำสะอาดการจัดการสุขาภิบาลที่พักอาศัยการสุขาภิบาลอาหารการจัดการน้ำเสียการจัดการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลการจัดการของเสียการจัดการการจัดการสารกัมมันตรังสีรั่วไหลนะครับเป็นต้นนะครับข้อ3นะครับข้อใดคือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติในขั้นป้องกันนะครับ1คือการเตรียมคนนะครับ2คือการรวบรวมข้อมูล3คือการวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็ทำคำแนะนำนะครับ4คือฟื้นฟูสภาพ5ถูกทุกข้อนักศึกษาเลือกข้อใดดีครับขั้นป้องกันนะครับเฉลยคือข้อ1นะครับขั้นเตรียมคนนะครับเตรียมคนนั้นอยู่ในขั้นป้องกันนะครับ4ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการจัดการน้ำเสียนะครับ1ป้องกันการระบาดของโรคที่มีน้ำเป็นสื่อนะครับ2ป้องกันการปนเปื้อนของระบบน้ำประปา3ป้องกันการเสื่อมคุณภาพของน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน4ข้อ1และข้อ2ถูก5ข้อ1 2และ3ถูกนะครับนักศึกษาเลือกข้อไหนกันครับเฉลยนะครับคือข้อ5นะครับข้อ1ข้อ2และ3ถูกนะครับนั่นก็คือเป็นวัตถุประสงค์ของการจัดการน้ำเสียก็คือป้องกันการระบาดของโรคที่มีน้ำเป็นสื่อนะครับป้องกันการปนเปื้อนของระบบน้ำประปาและป้องกันการเสื่อมคุณภาพของน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินนั่นเองนะครับและข้อ5นะครับข้อใดคือการสุขาภิบาลที่พักอาศัยนะครับ1การสำรวจความปลอดภัย2การสำรวจความเสียหาย3การทำความสะอาดนะครับ4ข้อ2และข้อ3ถูกนะครับ5คือข้อ1ข้อ2และข้อ3ถูกนะครับนักศึกษาคิดว่าข้อใดถูกครับเฉลยนะครับก็คือข้อ5นะครับข้อ1ข้อ2และข้อ3ถูกการสุขาภิบาลที่พักอาศัยนะครับก็จะมีขอบเขตนะครับนั่นก็คือการสำรวจความปลอดภัยนั่นก็คือการสำรวจความเสียหายของโครงสร้างอาคารนะครับและ3คือการทำความสะอาดก่อนที่จะให้ผู้ประสบภัยเข้าไปกลับไปอยู่พักอาศัยนะครับสุดท้ายนี้นะครับอาจารย์นะครับก็ขอฝากให้นักศึกษาทุกคนนะครับกลับไปอ่านเนื้อหาในเอกสารการสอนของชุดวิชา52203อนามัยสิ่งแวดล้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับและสุดท้ายก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จสอบผ่านชุดวิชานี้ไปได้ด้วยดีและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขอบคุณครับThank you.
1: สวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้ศึกษาแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูเรื่องของแบบฝึกหัดกันบ้างนะคะสำหรับแบบฝึกหัดข้อที่1นะคะถามว่าข้อใดจัดเป็นมลพิษทางอากาศในรูปของแก๊สนะคะตัวเลือกที่1นะคะ PM 10แล้วก็ไนโตรเจนออกไซด์นะคะตัวเลือกที่2นะคะ VOC นะคะอันนี้ก็คือเป็นสารระเหยนะคะเป็นสารอินทรีย์ระเหยนะคะแล้วก็คาร์บอนมอนอกไซด์หรือว่า CO นะตัวเลือกที่3นะคะ NOX NOX เนี่ยในที่นี้ก็คือเป็นไนโตรเจนออกไซด์ X ในที่นี้ก็คือจะเป็นอาจจะเป็น1หรือว่าเป็น2ก็ได้นะถ้าเป็น2ก็เป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ก็คือเป็นรูปของไนโตรเจนออกไซด์ทั้งหมดนะคะแล้วก็ O3 ก็คือโอโซนนะคะตัวเลือกที่4นะคะก็คือ O3 กับ VOC นะคะแล้วก็ตัวเลือกสุดท้ายตัวเลือกที่5นะคะก็คือ PM 10กับ O3 นะคะโจทย์ถามว่าข้อใดจัดเป็นมลพิษทางอากาศในรูปของแก๊สทั้งหมดนะคะเรารู้ละว่า PM 10เนี่ยก็คือเป็นลักษณะที่เป็นอนุภาคเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลือกที่มีลักษณะของอนุภาคที่เป็น PM 10เราก็จะตัดทิ้งไปนะคะก็คือข้อ1กับข้อ5นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือข้อ2 3 4นะคะเราก็จะมาดูว่า VOC เนี่ยนะคะจัดเป็นรูปแบบของแก๊สหรือเปล่านะคะ VOC เนี่ยจะจัดเป็นรูปแบบของสารระเหยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลือกที่ถูกต้องสำหรับข้อนี้นะคะก็คือข้อ3นะคะข้อถัดมานะคะจงอธิบายความหมายของมลพิษทางอากาศนะคะลองนึกดูนะคะว่าคำว่ามลพิษทางอากาศเนี่ย

ปลว่าอะไรนะคะมีความหมายว่าอย่างไรมลพิษทางอากาศนะคะก็คือการเกิดฝุ่นละอองโมเลกุลชีวภาพหรือว่าวัตถุอันตรายชนิดอื่นๆในชั้นบรรยากาศของโลกนะคะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคแล้วก็เกิดการเสียชีวิตในมนุษย์มีการทำลายสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะอย่างเช่นพืชพันธุ์ต่างๆการทำลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สรรสร้างขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นความหมายของมลพิษทางอากาศนะคะมีการปนเปื้อนนะคะของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะข้อ3นะคะจงอธิบายสภาวะนะคะภาวะโลกร้อนมาโดยสังเขปนะคะภาวะโลกร้อนคืออะไรนะคะภาวะโลกร้อนเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือคำว่า global warming นะคะ global warming ก็คือการที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศนะคะบนพื้นผิวโลกสูงขึ้นนะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่โลกเนี่ยไม่สามารถระบายความร้อนที่ได้รับจากดวงอาทิตย์อย่างที่ควรจะเป็นนะกิจกรรมที่ทำให้เกิดปริมาณของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นนะเกิดขึ้นจากหลากหลายกิจกรรมเลยนะคะอย่างเช่นการเผาไหม้เชื้อเพลิงการตัดไม้ทำลายป่าการที่ชั้นของบรรยากาศของโลกนะคะปกติเนี่ยก็จะถ้าเราไม่มีชั้นบรรยากาศเลยเนี่ยนะคะในตอนกลางวันเนี่ยอุณหภูมิของโลกจะสูงมากๆนะคะในขณะที่ตอนกลางคืนเนี่ยอุณหภูมิของโลกจะต่ำมากๆเช่นเดียวกันนะคะซึ่งจะเป็นภาวะที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แต่ว่าพอมีชั้นของบรรยากาศเนี่ยนะคะมันก็จะทำตัวเสมือนกับเป็นเกราะป้องกันโลกของเรานะคะในเวลากลางวันเนี่ยถ้าเรารับดวงอาทิตย์มาตรงๆนะคะก็คือเราจะรู้สึกร้อนอ่ะนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่มีชั้นบรรยากาศเราจะร้อนกว่าดีมากเลยนะคะก็โลกเนี่ยนะคะก็จะรับเอาความร้อนจากดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันนะคะแล้วก็จะสะท้อนกลับนะคะออกจากโลกในตอนกลางคืนนะคะคราวนี้เวลามันสะท้อนกลับเนี่ยนะคะพอมีชั้นของบรรยากาศเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่ยังสะท้อนกลับมายังสู่โลกนะความร้อนเนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้โลกของเราเนี่ยมันอยู่ได้นะคะก็คือมีความอบอุ่นเกิดขึ้นนะคะไม่เย็นจนเกินไปนะคะคราวนี้การที่ชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยทำตัวเสมือนกับกระจกนะที่ยอมให้รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์นะคะผ่านทะลุมายังพื้นผิวโลกได้นะก็จะมีการดูดกลืนรังสีคลื่นยาวนะคะที่โลกคายออกไปนะคะไม่ให้หลุดออกไปชั้นของบรรยากาศนะทำให้โลกไม่เย็นจัดในตอนกลางคืนนะคะดังนั้นเนี่ยสภาวะปกติเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คืออบอุ่นนะคะไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินแต่ว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยก็คือมันมีชั้นของบรรยากาศเนี่ยนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะมีก๊าซต่างๆนะคะเพิ่มมากขึ้นนะไปทำลายชั้นของบรรยากาศนะคะทำให้เกิดรูโอโซนเกิดขึ้นนะคะคราวนี้เกิดอะไรขึ้นก็คือแทนที่มันจะสะท้อนความร้อนออกไปนะคะกลายเป็นว่าเราสะสมความร้อนเพิ่มมากขึ้นนะคะคำว่าภาวะเรือนกระจกเนี่ยนะคะที่มันเป็นคำที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยก็คือลองนึกถึงเวลาที่เขาทำการปลูกพืชนะคะอันนี้ก็คือมาจากการปลูกพืชนะคะก็มีการเหมือนกับตอนกลางวันเนี่ยพืชจะสังเคราะห์แสงได้ดีนะคะใช้ความร้อนนะคะแล้วก็มีการสังเคราะห์แสงเกิดขึ้นแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันจะไม่เกิดภาวะนี้เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยมนุษย์ก็มีการหลอกนะคะหลอกพืชก็คือทำเป็นชั้นของเรือนกระจกครอบการปลูกพืชไว้นะคะดังนั้นเนี่ยพอตอนกลางคืนเนี่ยนะคะก็เสมือนกับว่าในภายในพืชเนี่ยก็ยังได้รับความร้อนอยู่นะคะอันนี้เนี่ยเราถึงได้เรียกว่าเป็นภาวะเรือนกระจกนะคะก็คือมีอุณหภูมิมีการควบคุมอุณหภูมิอยู่ภายในชั้นของกระจกนะคะถัดมานะคะอุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศชนิดใดเหมาะกับการบำบัดอากาศที่มีปริมาณมากและมีความร้อนสูงนะคะตัวเลือกก็จะมีอยู่5ข้อนะคะก็คือจะมีห้องตกตะกอนนะคะตัวเลือกที่2ก็คือไซโครนตัวเลือกที่3คือสครับเบอร์นะคะตัวเลือกที่4ก็คือถุงกรองแล้วก็ตัวเลือกที่5ก็คือเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตนะคะเรามาดูตัวแรกที่เป็นห้องตกตะกอนนะคะโจทย์บอกว่าข้อใดเนี่ยเหมาะกับอากาศที่มีปริมาณมากนะคะแล้วก็มีความร้อนสูงนะคะถ้าเกิดมีปริมาณมากเนี่ยห้องตกตะกอนน่าจะรับไม่ไหวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดการอากาศที่มันมีมลพิษเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะออกไปจากห้องตกตะกอนได้เร็วนะคะแล้วก็
ไม่สามารถบำบัดได้ทันนะคะแล้วก็รวมไปถึงอุณหภูมิที่มีอุณหภูมิสูงด้วยนะคะถัดมานะคะที่เป็นลักษณะของไซโครนนะคะไซโครนเนี่ยอันนี้ก็จะเหมาะกับอนุภาคที่มันมีขนาดใหญ่ๆหน่อยนะคะก็คือใช้ลักษณะของใช้แรงเหวี่ยง

ะแต่ว่าสำหรับสครับเบอร์เนี่ยใช้กับความร้อนได้นะคะอากาศที่มีมลภาวะทางความร้อนได้นะคะส่วนถุงกรองนะถุงกรองเนี่ยจะไม่ค่อยเหมาะนะคะกับลักษณะของอากาศที่มีความร้อนเนื่องจากว่าอาจจะทำให้เกิดการละลายนะคะของตัวไฟเบอร์หรือว่าตัวเส้นใหญ่นะคะที่เรานำมาใช้เป็นถุงกรองได้นะคะดังนั้นเนี่ยในข้อนี้นะคะอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดก็คืออุปกรณ์ชนิดที่5ที่เป็นเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตนะคะเนื่องจากว่าเราใช้กระแสไฟฟ้าเข้ามาช่วยในการบำบัดนะคะดังนั้นเนี่ยจะสามารถรับอนุภาคที่มันมีอากาศที่มันมีอนุภาคที่มีปริมาณมากแล้วก็มีความร้อนสูงนะคะก็จะเหมาะสมสำหรับอากาศลักษณะนี้นะคะข้อ5นะคะอุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศชนิดใดที่นิยมใช้ในการกำจัดสารอินทรีย์ระเหยหรือว่า VOC นะคะอันนี้ก็คือสารอินทรีย์ระเหยนะคะข้อกอก็คือข้อ1นะคะก็คืออุปกรณ์ควบแน่นข้อ2ก็คืออุปกรณ์การสันดาปนะคะข้อ3อุปกรณ์การดูดซับข้อ4อุปกรณ์การดูดซึมนะคะแล้วก็ข้อ5นะคะลักษณะที่เป็นแพ็คทาวเวอร์นะคะอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับการกำจัดสารอินทรีย์ระเหยนะคะคำตอบเฉลยสำหรับข้อนี้ก็คืออุปกรณ์ในการสันดาปเนื่องจากว่าการสันดาปเนี่ยก็คือมีการใช้เชื้อเพลิงมีการใช้ก๊าซนะคะก๊าซอากาศเสริมเข้ามาช่วยนะคะก็เหมือนกับเป็นการเผาไหม้นะคะเป็นการเผาไหม้อนุภาคที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยก็เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการสันดาปนะคะข้อ6นะคะให้อธิบายนะคะว่าชาร์โคลคานิสเตอร์นะคะมีประโยชน์ในการควบคุมมลพิษทางอากาศอย่างไรนะคะชาร์โคลคานิสเตอร์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นชุดนะคะที่ใช้ในการลดการเผยแพร่ของสารไฮโดรคาร์บอนในน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะอันนี้เป็นชุดที่ใช้ในยานพาหนะนะคะก่อนที่จะปล่อยสู่ชั้นของบรรยากาศหรือว่าปล่อยสู่อากาศภายนอกนะคะก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงค่ะ

ค่ะหลังจากที่เราได้เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารไปแล้วนะคะอาจารย์ก็มีแบบทดสอบมาให้นักศึกษาลองทำดูนะคะข้อที่1ข้อใดต่อไปนี้เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผู้บริโภคมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อโรคหรือสารเคมีปนเปื้อนจากอาหารกอไก่การทำงานนอกบ้านขอไข่การมีร้านค้าเพิ่มขึ้นจำนวนมากคอควายการอาศัยในพื้นที่เขตเมืองงองูการบริโภคอาหารสำเร็จรูปมากขึ้นจอจานถูกทุกข้อค่ะเฉลยนะคะก็ถูกทุกข้อค่ะเนื่องจากไม่ว่าการที่เราออกจากบ้านไปทำงานไปซื้ออาหารตามร้านค้าต่างๆนะคะหรือว่าแม้กระทั่งการเลือกที่จะบริโภคอาหารสำเร็จรูปพวกนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้เราได้มีโอกาสที่จะได้รับสารปนเปื้อนจากอาหารเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะข้อที่2อาหารในข้อใดต่อไปนี้ที่แบคทีเรียไม่สามารถเจริญเติบโตได้กอไก่ขนมปังกรอบขอไข่เบคอนคอควายขนมหวานงองูแยมจอจานถูกทุกข้อค่ะเฉลยนะคะถูกทุกข้อค่ะเนื่องจากไม่ว่าจะเป็นขนมปังกรอบเบคอนขนมหวานหรือแยมอาหารพวกนี้จะมีส่วนผสมของเกลือแล้วก็น้ำตาลนะคะจะทำให้แบคทีเรียไม่สามารถดูดความชื้นเข้าไปในเอาไปใช้ในการเจริญเติบโตได้หรือว่าแบ่งตัวได้นั่นเองนะคะก็จะทำให้อาหารประเภทนี้แบคทีเรียไม่สามารถเจริญเติบโตได้นั่นเองข้อที่3แนวทางการดำเนินการสุขาภิบาลอาหารควรควบคุมปัจจัยข้อใดที่เป็นสาเหตุทำให้อาหารปนเปื้อนกอไก่อาหารขอไข่ผู้สัมผัสอาหารคอควายภาชนะอุปกรณ์งองูสถานที่ปรุงประกอบและจำหน่ายอาหารงองตอจานถูกทุกข้อค่ะเฉลยนะคะก็คือถูกทุกข้อค่ะสำหรับการสุขาแนวทางในการจัดการสุขาภิบาลอาหารเนี่ยเราจะต้องมีการควบคุมดูแลตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นเลยตั้งแต่การเลือกซื้ออาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารสดหรืออาหารต่างๆที่เราจะต้องนำมาปรุงประกอบนะคะรวมถึงผู้สัมผัสอาหารก็คือ

ู้ที่ทำหน้าที่ในการปรุงประกอบหรือแม้กระทั่งผู้ที่ทำหน้าที่ในการจำหน่ายอาหารภาชนะที่เราใช้ใส่อาหารหรือว่าสถานที่ที่เราใช้ในการจำหน่ายอาหารเหล่านี้จะต้องถูกควบคุมดูแลแล้วก็ดำเนินการตามหลักการของการจัดการสุขาภิบาลอาหารทั้งหมดนะคะข้อที่4การรับมันสำปะหลังดิบจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ปวดท้องแล้วก็มีการชาตามปลายมือปลายเท้า3พิษในข้อใดที่ทำให้เกิดอาการเหล่านี้กอไก่มัสคารีนขอไข่ไซยาไนด์คอควายริซินงองูดิจิทัลลิสจอจานเทโทโดท็อกซินเฉลยค่ะก็คือตัวไซยาไนด์นะคะถ้าเรารับประทานมันสำปะหลังดิบนะคะก็จะทำให้เราได้รับสารพิษก็คือตัวไซยาไนด์เข้าไปในร่างกายก็จะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงแล้วก็มีการชาตามปลายมือปลายเท้านะคะแขนขาไม่มีแรงใจสั่นแล้วก็อาจจะเกิดอาการชักการหายใจล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้นั่นเองนะคะข้อ5ข้อใดต่อไปนี้เป็นวัตถุดิบที่ควรเลือกมาปรุงเพื่อรับประทานกอไก่เนื้อหมูต้องมีสีแดงสดมีเม็ดสาคูไม่มีกลิ่นเหม็นบูดขอไข่เนื้อไก่ต้องมีเนื้อแน่นปลายปีกไม่มีสีคล้ำคอควายเนื้อปลาเหงือกสีแดงสดตาใสกดเป็นรอยบุ๋มงองูกุ้งต้องมีเนื้อแน่นมีกลิ่นคล้ายแอมโมเนียหางเป็นมันสดใสจอจานหอยต้องสดโดยฝาต้องเปิดอ้ามีสีตามธรรมชาติซีดจางเฉลยค่ะก็คือเนื้อไก่ต้องมีเนื้อแน่นแล้วก็ปลายปีกไม่มีสีคล้ำนะคะถ้าเป็นกอไก่เนี่ยที่ผิดก็คือเนื้อหมูจะต้องไม่มีเม็ดสาคูนะคะส่วนคอควายเนื้อปลาเนี่ยการกดจะต้องไม่เป็นรอยบุ๋มนะคะส่วนกุ้งจะต้องไม่มีกลิ่นคล้ายแอมโมเนียนะคะและหอยถ้าสดจริงๆจะต้องฝาปิดสนิทนะคะแล้วก็มีสีตามธรรมชาติรวมถึงไม่ซีดจางนั่นเองค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี้มีใบไม้กิ่งไม้ที่เกิดจากการตัดแต่งงานภูมิทัศน์นะคะซึ่งกองอาคารสถานที่งานสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีแนวคิดที่จะลดปัญหาขยะที่เกิดจากนะคะใบไม้กิ่งไม้นะคะซึ่งจะมาทำเป็นปุ๋ยหมักส่วนวิทยากรนะคะที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักนะคะเป็นใครนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกับอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัทธมุขค่ะอาจารย์รอเราอยู่แล้วนะคะไปติดตามชมกันค่ะ

0: สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่บริเวณพื้นที่สีเขียวนะครับของมสทครับบริเวณนี้นะครับจะมีการปลูกต้นไม้นานาพันธุ์หลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นไม้ประดับและไม้ยืนต้นต่างๆครับครับและพื้นที่นี้ครับดูแลโดยคุณทองม้วนบัวผันสาน้อยครับหัวหน้างานสิ่งแวดล้อมกองงานอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณทองม้วนแล้วครับพี่ทองม้วนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกพี่ทองม้วนนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะ
0: ผมอยากถามว่างานอาคารสถานที่พี่ทองม้วนดูแลนะครับทำอะไรบ้าง
1: จะดูแลเกี่ยวกับงานสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยนะคะงานสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือจะดูแลในเรื่องของบำบัดน้ำเสียภูมิทัศน์แล้วก็การจัดการขยะในมหาวิทยาลัย
0: อ๋อคือที่ผมเห็นข้างหลังนี่คือเป็นการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ด้วย
1: ใช่ค่ะคือหนึ่งในนั้นของงานสิ่งแวดล้อมเราก็จะดูแลในเรื่องของการตัดแต่งต้นไม
0: ้ครับขยะที่เกิดจากการตัดแต่งเนี่ยมีเยอะไหมครับ
1: มีปริมาณที่เยอะค่ะเพราะว่าในแต่ละวันเราจะมีการกวาดทำความสะอาดกิ่งไม้ใบไม้ในมหาวิทยาลัยแล้วก็จะมีการตัดแต่งก็เลยจะมีปริมาณขยะที่ค่อนข้างเยอะ
0: แล้วพี่ทองม้วนมีการจัดการขยะนี้ยังไงครับ
1: การจัดการขยะนี้เราเอาใบไม้กิ่งไม้ที่เกิดจากการตัดแต่งและการดูแลและการกวาดตรงนี้เอาไปทำปุ๋ยหมักค่ะ
0: ผมอยากดูเลยครับพี่นุ่นพาผมไปดูได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ

0: พี่น้องมนครับที่นี่เราเรียกว่าที่ไหนครับ
1: บ่อบักใบไม้ค่ะ
0: คือที่เราจะตัดแต่งเมื่อกี้ใช่ไหมครับ
1: จากการตัดแต่งเมื่อกี้แล้วก็จากการกวาดหลังคาเมื่อกี้ค่ะแล้วเราก็จะเอาใบไม้ทั้งหมดที่ได้ก็คือมาที่นี
0: ่
1: ค่ะมาที่ด้านหลังนี่เพื่อทำการหมักใบไม
0: ้วิธีการหมักมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
1: วิธีการหมักก็จะมีส่วนประกอบก็จะมีใบไม้หมักใบไม้ที่เกิดจากการกวาดแล้วก็จากการตัดแต่งแล้วเราถ้ามันมีกิ่งใหญ่มากเนี่ยเราจะต้องเอามาย่อยโดยเครื่องย่อยให้มันกิ่งเล็กลงนะคะแล้วก็จะมีปุ๋ยคอกแล้วก็จะมีปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มธาตุอาหารหลัก
0: วิธีการทำครับเราทำยังไงครับ
1: วิธีการทำก็คือเราจะใช้ปุ๋ยใบไม้เนี่ยค่ะในการใส่ในบ่อใบไม้เนี่ยเราจะใส่ประมาณสูงประมาณ30เซนแล้วก็จะตามด้วยปุ๋ยคอกอีกประมาณ10เซนเราจะทำแบบนี้ทับกันแบบนี้ประมาณ5ชั้น
0: คร
1: ับ ค่ะได้5ชั้นเสร็จมันก็จะได้ความสูงประมาณอยู่ที่ประมาณเมตร50
0: คร
1: ับ ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือเราจะใช้ปุ๋ยเคมีในการโรยปิดท้ายแล้วก็ใช้พลาสติกในการคลุมบ่ออีกครั้งนึง
0: ครับแล้วเรามีการดูแลกอกต้องหมักไว้นานเท่าไหร่ดูแลยังไงบ้างครับ
1: การดูแลนี่คือเราจะมีการดูแลก็คือรดน้ำเปิดผ้าพลาสติกในการรดน้ำทุกวันใช่ค่ะแล้วก็จะเช็คความชื้นหมั่นเช็คความชื้นแล้วก็วิธีการเช็คความชื้นก็โดยการใช้มือเนี่ยเข้าไปล้วงในกองปุ๋ยหมักว่ามันมีความชื้นไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราทิ้งไว้ปุ๋ยมีความแห้งนะคะปุ๋ยมันแห้งแล้วใบไม้มันแห้งแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเจาะรูเพื่อเติมน้ำเข้าไปเพื่อเพิ่มความชื้นแล้วก็เพื่อให้อากาศเข้าไปช่วยให้จุลินทรีย์ในการย่อยพวกใบไม้ใช่
0: เรามีเวลานานแค่ไหนครับถึงจะได้รู้มันใช้ได้แล้วมันใช้ได้หน้าตามันออกไปเป็นยังไงครับ
1: จะใช้เวลาประมาณ30วันค่ะ
0: 30วันใช่1เดือน
1: ใช่ค่ะก็คือการสังเกตง่ายคือจากที่มันเขียวมันก็จะเริ่มเหลืองแล้วก็จะเริ่มออกเป็นสีดำคือการย่อยสลายของมันใช่ค่ะ
0: อันนี้ผมอยากถามว่าเทคนิคหรือเคล็ดลับในการทำปุ๋ยนะครับถ้าผมต้องทำเองที่บ้านอย่างเงี้ยผมต้องทำยังไงบ้าง
1: ก็คือเราทำไม่ยากนะคะเราก็จะแค่ใช้ใบไม้ใช้ใบไม้ที่เกิดจากครัวเรือนนี่แหละค่ะที่เรามีอยู่ในบ้านเราเราก็ใส่ทำเป็นกองไว้แล้วก็มีปุ๋ยคอกโรยทับข้างบน
0: พี่ดวงครับทำไมเราถึงนำมาใช้วิธีนี้ครับในการที่จะกำจัดพวกเศษกิ่งไม้ที่เนี่ยครับ
1: อ๋อที่เราใช้วิธีนี้เพราะว่าต้นทุนต่ำวัสดุหาได้ง่ายโดยในพื้นที่ของเรา
0: ครับ
1: ค่ะและอีกสูตรนี้ก็คือใช้เวลาการหมักไม่นานค่ะไม่ต้องรอ6เดือนหรือ1ปี
0: คือ1
1: ประมาณ30วันเราก็สามารถใช้ได้เลย
0: นี่มีปุ๋ยเคมีด้วยใช่ไหมครับเมื่อก
1: ี้แล้วใช่ค่ะคือเราทำเป็นชั้นๆสูงประมาณ5ชั้นเราดูว่าพื้นที่ของเราอ่ะสูงประมาณไหนให้มันเหมาะกับพื้นที่ของเราแล้วชั้นบนสุดขอให้เป็นปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยในการเพิ่มธาตุอาหารหลัก
0: แล้วก็มีผ้าพลาสติกคลุมไว
1: ้คลุมค่ะเพื่อที่จะช่วยย่อย
0: แล้วละ1เดือน
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้วันนี้เราก็ได้เนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักกองนะครับก็ขอบคุณพี่ทองมวลมากนะครับสำหรับวันนี้ครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
0: นะครับผมก็หวังว่าครับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถที่จะนำวิธีการทำปุ๋ยหมักของเรานะครับไปปรับใช้ที่บ้านได้ครับ
3: คุณผู้ชมคะแนวคิดการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้กิ่งไม้นะ

คะเกิดจากการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพื่อจะส่งเสริมนะคะรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวค่ะ

0: ู้ชมคะคุณผู้ชมเคยไหมคะประสบปัญหาที่ทานผักผลไม้แล้วเหนื่อยจำนวนมากนะคะไม่รู้จะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ยังไงวันนี้นะคะเราก็รับเกียรติจากอาจารย์ดร.วัฒนัยอ้นสำราญนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ของมสท.เรานี่แหละค่ะซึ่งนะคะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะอาจารย์ใหญ่นะคะก็มีปัญหาเหมือนกับคุณผู้ชมค่ะถ้างั้นนะคะให้อาจารย์ใหญ่นะคะไปขอสูตรปุ๋ยหมักน้ำกับอาจารย์ปิ่นได้เลยค่ะไปติดตามชมกันค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมอยู่กับอาจารย์ปิ่นเลยครับอาจารย์ปิ่นสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ใหญ่อ
1: าจารย์ปิ่นครับวันนี้ผมมีปัญหาครับว่าเรื่องของเศษอาหารที่บ้านครับเรื่องของผักเศษผักผลไม้เนี่ยมีวิธีการแก้ไขไหมครับ
2: มีแน่นอนค่ะวันนี้เราจะผักผลไม้ที่เหลือนะคะเราสามารถเอามาทำปุ๋ยหมักได้ค่ะอาจารย์ใหญ
1: ่ครับเราทำยังไงครับอาจารย์
2: ก็วันนี้นะคะอาจารย์จะมาสาธิตง่ายๆเนาะเศษผลไม้หรือว่าผักที่มีเหลืออยู่ในบ้านนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงอาจารย์จะมาสาธิตเกี่ยวกับหน่อกล้วยเนื่องจากว่ากล้วยเนี่ยมันหาได้ปลูกทุกบ้านเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นวัสดุที่หาได้ง่ายที่จะมาทําปุ๋ยหมักนะคะ
1: เอางี้ก่อนอื่นครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมครับว่าเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างครับในการทําป
2: ุ๋ยเลยนะคะ2อย่างอาจารย์อย่างแรกก็คือเศษผักผลไม้ของเรานะคะแล้วก็หยวกกล้วยหน่อกล้วยของเรานะคะแล้วอีกตัวนึงก็คือน้ำตาลค่ะหรือว่ากากน้ำตาลนะคะแต่ว่าน้ำตาลในที่นี้นะคะอาจารย์แนะนำว่าควรจะเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะเพราะว่าน้ำตาลทรายขาวเนี่ยมันผ่านกระบวนการฟอกอะไรอย่างนี้มาแล้วใช่ไหมคะมันอาจจะมีผลต่อจุลินทรีย์ที่จะมาทำปฏิกิริยาแล้วก็ส่วนนึงเนี่ยผ่านการฟอกเนี่ยสารอาหารต่างๆมันก็ถูกฟอกออกไปแล้วเพราะฉะนั้นที่ดีที่สุดควรจะเป็นน้ำตาลทรายแดงค่ะ
1: ครับแล้วถือว่ามีเศษอาหารชนิดอื่นได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะเศษข้าวเศษอะไรเงี้ยก็ทำได้แต่ว่านี่อาจจะไว้ในพาร์ทต่อไปนะคะวันนี้เราจะมาสาธิตง่ายๆเกี่ยวกับเศษผักผลไม้แล้วก็อะไรนะหน่อกล้วยนะคะบางทีเกษตรกรเนี่ยปลูกกล้วยไว้เยอะแยะเลยนะคะอันนี้ก็หาวัสดุเองได้ง่ายๆไม่ต้องไปหาจากที่ไหนไกลหาได้ในสวนในฟาร์มของเราเอง
1: อย่างที่บ้านผมเนี่ยมีปลูกกล้วยหลายชนิดแล้วมีวิธีการเลือกหน่อกล้วยยังไงครับหน่อกล้วยอันนี้ที่เรามาใช้นะครับเราเลือกยังไงคร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้อาจารย์ก็มาให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะอันนี้อาจจะเล็กไปนิดนึงนะคะหน่อกล้วยที่เราจะเลือกมาทําปุ๋ยหมักหน่อกล้วยนะคะก็คือเลือกที่ยังเป็นหน่อเล็กๆอย่างนี้อยู่มีใบทงตั้งตรงอย่างนี้นะคะแล้วก็สูงไม่เกิน1เมตรค่ะต้นเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเอามาทั้งรากนะคะมาทั้งรากติดดินมาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราต้องการจุลินทรีย์ที่มันอาศัยอยู่ในราก
1: เอามาทั้งตรงนี้เลย
2: ใช่อย่างนี้เลยนะคะไม่ควรเอาต้นใหญ่นะคะต้นเล็กๆแบบเนี้ยเพราะว่าม
1: ันหนัก
2: ใช่ค่ะธาตุอาหารกําลังแน่นค่ะเหมือนเด็กกําลังโตนะคะแบบว่าธาตุอาหารกําลังเต็มเปี่ยมทั้งหน่อนี้นะคะเราก็เลยเอามาทําเป็นปุ๋ยของเรานะคะเราก็จะได้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารค่อนข้างสูงมีอะไรคะอาจารย์ออกซินใช่ไหมเพราะว่ามันกำลังเจริญเติบโตนะพวกฮอร์โมนออกซินอะไรเงี้ยมันก็กำลังเบ่งบานอยู่ในลำต้นนี้นะคะ
1: ตอนนี้ผมอยากรู้เลยครับว่าวิธีการทำยังไงครับ
2: ค่ะอาจารย์ใหญ่ก็เดี๋ยวเราจะมาทำปุ๋ยหมักหน่อกล้วยกันนะคะวิธีทำก็ง่ายๆนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยค่ะก็อัตราส่วนที่เราใช้นะคะก็คือเศษวัสดุหน่อกล้วยเนี่ย3กิโลนะคะต่อน้ำตาล1กิโลหรือว่าอัตราส่วน3ต่อ1นั่นเองนะคะ
1: อันนี้คือเราเอาหน่อกล้วยมาสับ3กิโลใช
2: ่ไหมครับใช่ค่ะหน่อกล้วยที่เราได้มาก็ควรเอามาสับเป็นชิ้นให้ละเอียดเล็กที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้กระบวนการย่อยเนี่ยมันจะได้ง่ายนะคะย่อยออกมาได้เร็วนะคะแล้วก็น้ำตาล1กิโลนะคะเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะวันนี้เราก็มี
1: น้ำตาลทรายแดงของเรา1กิโลใช
2: ่ไหมครับใช่ค่ะหรือว่ากากน้ำตาลก็ได้แต่ว่าถ้าใครไม่มีจริงๆก็น้ำตาลทรายขาวก็ได้ค่ะที่มีในบ้านค่ะแต่ว่าถ้าดีที่สุดก็ควรจะเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะ
1: ค
2: ่ะก็ผสมคลุกเคล้าไปเลยค่ะ
1: เราเอาเทลงไปเลยเน
2: า
1: ะ
2: เทไปเลยค่ะแล้วเราก็คลุกให้เข้ากันเท่านั้นนะคะเพื่อให้น้ำตาลมันเข้าไปเหมือนเราคลุกข้าวอะค่ะ
1: ใส่เกลือได้ไหมครับไม่ได้
2: ไม่ได้ค่ะอาจารย์เด็กก็ใส่ก็ได้นะคะจริงบางสูตรเนี่ยเขาก็เอายาคูใส่ไปค่ะอาจารย์ใหญ่ใช่เหมือนไปเพิ่มปริมาณจุลินทรีย
1: ์ด้วย
2: เพราะว่าเนี้ยมันจะเป็นของกระบวนการหมักใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: เราอาจจะเคยได้ยินแลคโตบาซิลัสใช่ไหมอาจารย์
1: ครับ
2: เหมือนกันอันนี้นะคะพอหมักแล้วมันก็จะอยู่ในพวกกระบวนการหมักพวกเนี้ยค่ะได้แลคเตสออกมามันก็จุลินทรีย์ตระกูลเดียวกันแต่ว่าวันนี้เราทําง่ายๆที่สุด
1: นี่เราใส่
2: แค่หน
1: ่
2: อกล้วยกับน้ําตาลแค่นี้เราก็ได้แล้วแล้วเราก็คลุกให้เข้ากันเท่านั้นเองค่ะ
1: เราใช้ไม้คนนะ
2: ใช้ไม้คนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะอุปกรณ์ในการทําในการคนอะไรก็แล้วแต่นะคะควรจะสะอาดนะคะถึงแม้มันจะเป็นเศษอาหารเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าอุปกรณ์มันไม่สะอาดนะสุดท้ายแล้วน้ําหมักเราจะเน่าใช้ไม่ได้นะคะจะเกิดกลิ่นเหม็น
1: อาจารย์ปิ่นครับเมื่อเราผมคลุกเสร็จแล้วเนี่ยทำไงต่อครับอาจารย
2: ์เราคลุกเสร็จแล้วใช่ไหม

0: ามาใส่ถังแล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะแล้วก็ในทุกๆวันนะคะเรามาคนเช้ากับเย็น2ครั้งนะคะเปิดฝาคนทุกวันนะคะประมาณ7วันพวกนี้มันก็จะถูกย่อยแล้วก็กลายเป็นน้ำเหลวออกมานะคะแล้วเราก็เอาน้ำนั้นน่ะไปใช้เป็นหัวเชื้อปุ๋ยหมักได้ค่ะ
1: โอเคนี่เรามาใส่ก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ใส่ถังกันนะคะ
1: ให้จันปิ่นใส่แล้วกันนะ
0: โอเคค่ะ
1: ผมเท
0: นะแต่ว่าสมมติว่าบ้านใครง่ายๆเราก็ทำใส่ในถังเลยก็ได้นะคะเนี่ยจะแค่ใส่ก็คือเฉยๆว่าคุกแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงเท่านั้นเองนะคะ
1: เราสามารถคุกใส่ในถังได้เลยตั้งแต่แรกเลย
0: ถ้าเรามีถังใหญ่ๆทำทีเยอะแล้วก็คุกไว้ในถังแล้วก็ปิดฝาไว้ได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: โอเคนี่นะคะ
1: เราปิดฝา
0: แล้วเราก็ปิดฝาไว้นะคะ
1: ต้องทิ้งไว้ยังไงนะขอบอกการดูแลอีกทีน
0: ึงถังนี้นะคะปิดฝาไว้แล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มไม่ตากแดดนะคะเพราะว่าถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปเนี่ยก็จะมีผลต่อจุลินทรีย์นะคะก็เก็บไว้ในที่ร่มอุณหภูมิปกติเนี่ยค่ะไม่ให้มันร้อนเกินไปนะคะแล้วเราก็มาเปิดฝาคนเช้าเย็นทุกวันนะคะเป็นเวลา7วันนะคะน้ำมันก็จะเริ่มออกมาเพราะว่ามันถูกย่อยสลายนะคะเราก็จะได้หัวเชื้อน้ำหมักหน่อกล้วยออกมาค่ะอาจารย์
1: ต้อง7วันหรือเกินได้ไหมครับ
0: เกินได้ค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาแบบให้มันย่อยประมาณไหนถ้าบางทีสัดส่วนมันอาจจะเขาเรียกอะไรนะแปรปรวนไปตามคนที่ทำอะค่ะน้ำตาลเอ่ยหรือเศษวัสดุเอ่ยหรือว่าตัวจุลินทรีย์ที่อยู่ในหน่อกล้วยเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันเป๊ะๆๆนะคะเราก็มาสังเกตเอาว่าถ้าน้ำปุ๋ยที่เราได้แล้วเนี่ยมีสีน้ำตาลออกมาแล้วเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็มีกลิ่นอะไรนะกลิ่นเปรี้ยวอะค่ะกลิ่นเปรี้ยว
1: เขาบอกว่ามีกลิ่นหอม
0: ใช่กลิ่นหอมเหมือนน้ำส้มสายชูหมักเหมือนน้ำหมักผลไม้อย่างเงี้ยอันนั้นน่ะก็คือเริ่มใช้ได้แล้วนะคะเราก็เอาน้ำเหลวๆที่มันออกมาเนี่ยตักแยกออกมาใส่ขวดไว้เก็บไว้ใช้เป็นหัวเชื้อทีนี้ในการเก็บใส่ขวดเนี่ยค่ะก็คือเวลาปิดฝาขวดนะคะไม่ควรจะปิดแน่นนะคะก็คือเขาเรียกอะไรนะคะอาจารย์คลี่ฝาขวดไว้นิดๆนึงให้พอมีอากาศเข้าไป
1: ให้จุลินทรีย์ทำงานได้
0: แล้วมันจะตุ้มขึ้นมานะคะโอเคค่ะ
1: ตอนแรกจะบอกว่ามีอีกสูตรหนึ่งใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ต่อไปเรามาสูตรที่สองถูกไหมฮะ
0: บ้านใครไม่มีหน่อกล้วยเผื่อว่าอยู่ในเมืองนะคะไม่มีต้นกล้วยหรือว่าต้นกล้วยมีน้อยนะจ๊ะเราก็จะมาใช้เศษผลไม้ที่เราทานเนี่ยค่ะเปลือกผลไม้หรือว่าลูกผลไม้ที่มันอ่อนไปแก่ไปเราไม่ทาน
1: วันนี้มีอะไรผมทาน
0: เศษผลไม้วันนี้นะคะเราก็มีตระกูลซิตรัส
1: ตระกูลสับปะรดและส้ม
0: ใช่ค่ะ
1: นะ
0: ก็จะเป็นเศษสับปะรดกับส้มนะคะ
1: บอกวิธีอัตราส่วนหน่อยครับ
0: เหมือนกันเลยง่ายๆนะคะ3ต่อ1เหมือนกันก็คือเศษผักผลไม้3กิโลนะคะแล้วก็น้ำตาล1กิโลก็คือ3ต่อ1เหมือนกันเลยค่ะอาจารย์เอาไปคุก
1: โอเคแล้วเราลงมืออาจารย์พูดนี้เลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะอันนี้นะคะเราก็น้ำตาลเข้าไป
1: ครับ
0: แล้วเราก็คุกเหมือนหน่อกล้วยเมื่อกี้เลยนะคะแต่นี่ก็คือถ้าบ้านใครไม่มีหน่อกล้วยนะคะอยู่ในเมืองอยากมีปุ๋ยหมักของตัวเองนะคะก็สามารถทำได้นะคะได้หมดเลยค่ะผักก็ได้ค่ะอาจารย
1: ์ครับอาจารย์ปิ่นครับผมอยากถามว่าไอ้พวกเศษอาหารที่เราหมักเสร็จแล้วเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างครับ
0: อันนี้ใช่ไหมคะเราได้น้ำหมักหรือว่าเราเรียกอย่างหนึ่งเราเรียกว่าปุ๋ยหมักชนิดน้ำปุ๋ยหมักเนี่ยมีหลายชนิดนะคะแบบที่กองก็เรียกว่าปุ๋ยหมักแต่เนี้ยเป็นปุ๋ยหมักชนิดน้ำอันเนี้ยส่วนมากที่เราได้จากผักผลไม้นะคะก็จะเป็นพวกฮอร์โมนนะคะเป็นพวกธาตุอาหารเราก็ได้หมดเลยค่ะอาจารย
1: ์
0: ทั้งธาตุหลักธาตุรองแต่ว่าปริมาณเนี่ยมันจะน้อยแต่ว่าชนิดเนี่ยมันจะเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปใช้จริงๆถ้าเอาไปใช้เป็นหลักเนี่ยคงใช้ไม่ได้นะคะใช้เป็นปุ๋ยเสริมนะคะเสริมเรื่องฮอร์โมนแล้วก็ธาตุอาหารเสริมต่างๆนะคะมันก็ต้องใช้ร่วมกับสารเคมีถ้าเราปลูกเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบอุตสาหกรรมหรือว่าเราปลูกเพื่อขายนะคะ
1: ใช้ร่วมกัน
0: ใช่
1: นะครับ
0: อันนี้อีกส่วนนึงก็คือตัวเนี้ยเมื่อเราเอาไปลดในดินนะคะมันก็จะไปช่วยเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ในดินนะคะทีนี้จุลินทรีย์เนี่ยมันมีบทบาทสำคัญนะคะในการที่จะย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเราอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าอินทรีย์วัตถุเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากมีประโยชน์มากนะคะสำหรับเรื่องของดินนะคะตัวเนี้ยค่ะมันจะไปช่วยเพิ่มการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะคะแล้วก็จุลินทรีย์บางตัวมันก็จะมีความสามารถในการที่เปลี่ยนธาตุอาหารที่พืชกินไม่ได้ให้พืชกินได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเหมือนพืชมันโตขึ้นเร็วขึ้นอะไรขึ้นเพราะว่าไอตัวธาตุอาหารบางตัวที่พืชมันดูดไม่ได้เลยมันมีอยู่ในดินแต่มันไม่มีจุลินทรีย์เข้าไปทำงานให้มันอยู่ในรูปที่พืชกินได้เนี่ยมันก็เลยพืชมันก็เลยกินไม่ได้พอมีจุลินทรีย์เข้าไปปุ๊บนะไปช่วยกันทำงานนะคะธาตุอาหารก็ละลายออกมาทำให้พืชเอาเข้าไปกินได
1: ้ครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านเริ่มสนใจจะทำแล้วเนี่ยอยากถามว่าข้อเราควรระวังว่าทำแล้วมีจะยังไงการถ้าได้คุณภาพดีอย่างอาจารย์ปิ่นเนี่ยต้องทำยังไงบ้าง
0: ก่อนอื่นเลยนะจะแนะนำนะคะจริงๆแล้วเศษมันเป็นเศษอาหารก็จริงอะไรก็จริงนะคะถ้าเกิดมันสกปรกจะไปล้างน้ำก่อนหนึ่งครั้งเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่ปนเปื้อนมาเนี่ยจุลินทรีย์ที่ไม่ดีมันก็เจริญเติบโตเหมือนกันนะคะในอาหารของมันเพราะฉะนั้นถ้ามันปนเปื้อนปุ๊บเนี่ยน้ำหมักที่เราได้มันจะเน่านะคะมันก็จะใช้ไม่ได้มันจะเหม็นนะคะก็ควรจะให้สะอาดทั้งภาชนะนะคะทั้งตัววัสดุแล้วก็ตัววัสดุที่คนด้วยแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือต้องเก็บไว้ในที่ร่มนะคะไม่ตากแดดนะคะแล้วก็คอยมาหมั่นคนทุก7วันเพื่อที่เราจะมาดูว่ามันมีอะไรปนเปื้อนมั้ยตกลงไปไหมหรืออะไรมั้ยแล้วก็คือมาเพิ่มออกซิเจนให้จุลินทรีย์ด้วยค่ะ
1: อาจารย์ปิ่นครับผมอยากเห็นว่าเราหมักเสร็จแล้วเมื่อกี้ฉันพูดเป็นยังไงครับเราหมักเสร็จแล้ว
0: อันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างที่อาจารย์หมักหน่อกล้วยไว้นะคะ5วัน
1: มันไม่เหม็นเลยนะครับ
0: ไม่เหม็นอาจารย์ดมเป็นยังไงคะ
1: ดีมากครับกลิ่นดีมากครับอาจารย์ครับ
0: กลิ่นหอมนะครับกลิ่นเหมือนน้ำหมักผลไม้นะอาจารย์
1: ใช่ใช่กลิ่นมันออกเปรี้ยวๆเหมือนน้ำส้มสายชูนิดนึง
0: เหมือนน้ำส้มแอปเปิ้ลไซเดอร์วานิลาเลยค่ะใครเคยกินเนาะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเราหมักแล้วเห็นไหมคะมันก็จะเริ่มเป็นสีน้ำตาลย่อยสลายนะอาจารย์
1: มันมีน้ำที่เหลือขึ้นมาใช่ไหมคร
0: ับ ใช่แต่อันนี้จะใส่น้ำไปหน่อยนึงนะคะแต่ว่าอันที่เราทำไม่ใส่น้ำเนี่ยน้ำก็จะออกมาน้อยหน่อยนะคะแต่ว่ามีความเข้มข้นสูงนะคะหรือว่าถ้าใครจะใส่น้ำก็ได้แต่อันนั้นสูตรที่เราทำวันนี้เป็นหัวเชื้อนะคะอันนี้ก็เป็น5วันละนะคะอันนี้ก็ยังดูย่อยสลายไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่นะคะถ้าย่อยสลายดีแล้วเนี่ยน้ำจะต้องเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็เราจะเห็นวัสดุที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันเริ่มไม่เหมือนแรกเริ่มอะค่ะอาจารย์มันเริ่มถูกย่อยสลายไปเป็นเศษชิ้นเล็กๆนะคะอันนั้นก็คือเริ่มใช้ได้แล้วก็คือมีกลิ่นหอมนั่นเองค่ะ
1: สวัสดีครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ปิ่นนะครับที่มาช่วยสอนเรื่องของการทำปุ๋ยน้ำหมักนะครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับรายการวันนี้ก็หวังว่าคุณผู้ชมนะครับก็สามารถที่จะนำความรู้นะครับไปใช้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักเพื่อลดขยะในครัวเรือนได้ครับ
2: คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถนำสูตรนะคะปุ๋ยหมักน้ำของอาจารย์ปิ่นไปปรับเปลี่ยนนะคะในผักผลไม้ที่เรามีเหลืออยู่นะคะซึ่งจะทำให้ขยะจากเศษผักผลไม้ไม่เป็นขยะที่ไร้ค่าอีกต่อไปค่ะ

0: คุณผู้ชมคะจากที่คุณผู้ชมนะคะได้ดูนะคะการสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ใบไม้ในตอนที่1นะคะและสาธิตทำปุ๋ยหมักน้ำในตอนที่2นะคะและในตอนสุดท้ายนี้นะคะเรานะคะได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริชาติดิษฐกิจนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งอาจารย์เป็นวิทยากรประจำรายการสมาร์ทกรีนของเรานี่แหละค่ะอาจารย์จะมาสรุปนะคะประโยชน์ของการทำปุ๋ยหมักและวิธีการนำปุ๋ยหมักนะคะทั้ง2สูตรนะคะไปใช้นะคะจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมกันค่ะ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์ปุ้ยนะครับอาจารย์ปุ้ยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมในเทปที่แล้วนะครับที่เราได้ทำปุ๋ยหมักทั้ง2สูตรจากใบไม้แห้งแล้วก็จากผลไม้ใช่ไหมครับมันมีประโยชน์ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
2: ในส่วนสูตรแรกที่ทำเรื่องของปุ๋ยแห้งใช่ไหมคะป
1: ุ๋
2: ยหมักแห้งแบบกองใช่ไหมคะก็จะเป็นลักษณะของปุ๋ยที่เป็นแบบแห้งๆเป็นเอาเศษใบไม้เศษปุ๋ยคอกมาผสมหมักรวมกันใช้เวลาหมักใช่ไหมคะแล้วก็พอได้ออกมาแล้วก็จะเป็นวัสดุที่เอามาใช้ในการบำรุงดินในการเป็นปุ๋ยใช่ไหมคะในส่วนของปุ๋ยอินทรีย์อย่างหนึ่งนะคะที่เอาไปใส่ต้นไม้ปรับปรุงบำรุงดินให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะเพราะว่าในตัวปุ๋ยเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ต่างๆใช่ไหมคะนอกจากนี้เนี่ยอีกสูตรหนึ่งที่เราใช้ก็คือเป็นปุ๋ยน้ำ
1: ปุ๋ยน้ำผลไม้หน่อกล้วย
2: ใช่ไหมคะโอ้สองสูตรนี้เรียกว่าดีมากนะคะเพราะว่ามีธาตุอาหารนะแล้วก็สามารถใช้ทั้งเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินได้ด้วยนะแล้วก็อีกส่วนนึงอาจจะใช้ในระหว่างการที่เราปลูกแล้วก็ดูแลพืชให้เป็นธาตุอาหารแก่พืชได้นะคะอาจจะมีการใช้ฉีดพ่นรดราดที่อาจารย์เคยได้ยินใช่ไหมคะในส่วนของการที่เราแบบดูแลพืชระหว่างที่เจริญเติบโตเนี่ยแล้วในระหว่างการที่เขามีการเจริญเติบโตไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้เป็นช่วงๆนะอย่างเช่นช่วงเด็กๆเราก็อาจจะมีการลดนะคะให้กับต้นพืชต้นผักต่างๆเพื่อให้เขาเนี่ยได้ธาตุอาหารด้วยแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คือจุลินทรีย์ที่มันกลับไปอยู่ในดินเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยในการที่จะปลดปล่อยธาตุอาหารนะให้กับพืชเอาไปใช้ประโยชน์ได้นั่นเองนะก็ทำให้พืชเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ดินอุดมสมบูรณ์
1: ด้วยนะครับอันนี้ผมอยากถามว่าสูตรที่1เนี่ยเรามีวิธีการสังเกตยังไงว่ามันใช้ได้แล้วแล้วใช้อย่างไรครับ
2: อันแรกเลยคือพอเราดูในตัวที่เราหมักไว้ใช่มั้ยคะเราจะเห็นว่ามันจะมีความเย็นใช่มั้ยพอเราเอามือเข้าไปในกองเนี่ย
1: สูตรแห้งกิ่งไม้
2: เนาะใช่มั้ยที่เป็นกองเนี่ยสัมผัสในกองอ
1: ุ
2: ณหภูมิมันลดลงก็คือมันเย็นแล้วแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือความย่อยสลายใช่มั้ยคะมันก็จะเป็นผงๆเป็นสีน้ำตาลออกดำนะคะก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้อีกสิ่งนึงอาจจะสังเกตแบบง่ายๆก็คือมันจะมีเหมือนวัชพืชขึ้น
1: อ๋อมันมีต้นไม้เล็กขึ้นมา
2: อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแสดงว่าเมล็ดที่มันอยู่ในกองที่มันหมักอยู่ในบางทีเนี่ยเค้าก็พอมันย่อยสลายดีแล้วเนี่ยต้นไม้เขาก็จะงอกขึ้นมาก็จะเห็นว่าเออเนี่ยโอเคพร้อมใช้ค่ะแล้วก็มันจะมีความเย็นของอุณหภูมิของกอง

0: นั้นอยู่
1: สังเกตจากความเย็นอุณหภูมิของกองก็มีวัชพืชขึ้นมานี่อัตราส่วนเวลาผสมในดินเราใช้ยังไงครับ
0: เราก็ดูว่าอาจจะใช้1ต่อ1 2ต่อ1ก็ได้แล้วแต่ดูสภาพดินด้วยเนาะถ้าดินเราแบบโหเซนไซเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็อาจจะใส่เพิ่มปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักตัวเนี้ยเข้าไปเยอะหน่อย
1: เยอะหน่อย
0: ค่ะแล้วก็ในระหว่างการหมักเนี่ยเราอาจจะเอาปุ๋ยน้ำเรามี2สูตรอยู่แล้วใช่ไหมคะปุ๋ยหน่อกล้วยเนี่ยดีเลยนะคะก็เอามาลดเพื่อให้เกิดการย่อยการหมักได้เร็วขึ้นได้ดีขึ้น
1: พอจะพูดถึงปุ๋ยน้ำผมถามว่าปุ๋ยน้ำเราสังเกตยังไงว่าใช้ได้และใช้อย่างไร
0: โอเคอันดับแรกเลยในระหว่างการที่เราดูแลตัวพอเริ่มหมักใช่เมื่อกี้อาจารย์ปิ่นใช่ไหมคะสาธิตไปแล้วใช่ไหมคะในส่วนของการหมักเนี่ยเราหมักแล้วเนี่ยเราต้องมาเปิดดูด้วยนะคะอาจารย
1: ์
0: มาคนด้วยมาคนด้วยดูให้เขาเรียกว่ามีการอากาศเข้าไปบ้างนะเพื่อให้เกิดการหมักได้ดีเนี่ยใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ได้หรือยังเนี่ยดูที่สีของน้ำหมักมันจะออกเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมคะสีออกดำๆน้ำตาลใช่ไหมเหมือนเรียกอะไรคล้ายๆน้ำปลาเหมือนกันเนาะใช่ไหมแต่ว่ากลิ่นเขาจะออกเป็นกลิ่นวายอ่ะกินหมักอ่ะ
1: เนาะเปรี้ยวนิดนึ
0: งนะก็คือพร้อมใช้นะคะโดยส่วนมากเราก็จะหมักอยู่ที่ประมาณเดือนถึง2เดือนประมาณนั้นใช่ไหมคะแล้วแต่สูตรด้วยแต่ว่าถ้าหน่อกล้วยบางทีเราใช้แค่7วันก็สามารถใช้ได้แล้ว
1: อันนี้สุดท้ายครับผมถามถึงเคล็ดลับในการที่เราจะทำให้ตัวปุ๋ยเนี่ยมีอะไรบ้างข้อควรระวังเทคนิคอะไรเงี้ยครับ
0: อ๋อก็คือบางคนคิดว่าโอ๊ยไม่เป็นไรมันเป็นอินทรีย์มันเป็นธรรมชาติ
1: ครับ
0: ใส่ใหญ่เลย
1: ครับ
0: เอาใส่เยอะๆไว
1: ้
0: มันจะได้ดีแต่กลายเป็นว่ามันมากเกินไปเพราะอย่าลืมว่าการหมักมันก็มีพวกกรดพวกอะไรเกิดขึ้นใช่มั้ยคะมันก็จะทําให้เนี่ยต้นไม้เราเนี่ยเขียวตายได้นะเหลืองตายได้นะเราจะเจอปัญหานี้นะเนี่ยใช้เนี่ยทั้งหน่อกล้วยน้ําหมักนมสดน้ําหมักโอ้สารพัดปรากฏต้นไม้ตาย
1: เ
0: อ้ยเนี่ยไม่ได้ใช้เคมีเลยแต่กลายเป็นว่าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราใช้มากเกินไปอะไรก็ตามที่ใช้มากเกินไปมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะก็ต้องใช้ให้มันเหมาะสมด้วยอย่างเช่นใช้อาทิตย์ละครั้งนะแล้วก็ผสมตอนผสมเนี่ยอัตราส่วนที่ใช้ก็ต้องไม่เข้มข้นเกินไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงนะต้องพึงระวัง
1: แล้วคำถามนึงครับว่าเราสามารถใช้ลงกับปุ๋ยเคมีได้ไหมครับ
0: ใช้ได้ค่ะ
1: ครับ
0: ใช้ได้ค่ะ
1: ก็คือสามารถจะช่วย
0: ใช้คู่กันไปได้นะก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอย่าลืมว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยให้ธาตุอาหารก็จริงแต่ว่าในส่วนตรงเนี้ยในเรื่องของดินความอุดมสมบูรณ์ของดินเรื่องจุลินทรีย์อะไรเงี้ยปุ๋ยเคมีไม่
1: ม
0: ีแต่ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักพวกเนี้ยมีนะเขาก็จะช่วยส่งเสริมกันเนาะเรียกว่าทำงานร่วมกันนะคะก็ในตัวน้ำหมักหรือปุ๋ยหมักต่างๆเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ซึ่งจะช่วยให้ธาตุอาหารที่เราใส่เข้าไปในลักษณะของเคมีเนี่ยเป็นประโยชน์กับพืชมากขึ้น
1: ก็คือสำหรับไอ้ตัวน้ำหมักเนี่ยช่วยเข้าไปปลดปล่อยธาตุอาหารที่มันไม่ประโยชน์ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับ
0: พืชก็เอาไปใช้ได้ง่ายขึ้น
1: ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ปุ้ยมากเลยครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์มีประโยชน์มากมายนะคะและคุณผู้ชมนะคะก็สามารถนะคะทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ไว้ใช้เองด้วยเนื่องจากว่าเราจะได้มั่นใจว่าผักผลไม้นะคะที่เราปลูกไว้นะคะมีความปลอดภัย 100% ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมติดตามชมรายการ Smart Green นะคะได้ใหม่ในครั้งหน้าหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำสามารถเข้าร่วมพูดคุยได้ที่ Facebook Fanpage STOU Channel นะคะหรือสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook STOU Channel ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สองมือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติ

0: ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
4: จัดแถวหนึ่ง
5: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกา

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เรามาดูในหัวข้อเกี่ยวกับการทูตในโลกร่วมสมัยนะครับหัวข้อวันนี้จะเป็นเรื่องของการจัดการประเด็นความมั่นคงโลกที่เราอาจจะเห็นว่ามีปัญหามีผลกระทบนะครับแล้วก็เป็นที่มาที่ไปของพลวัตการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองโลกโดยหัวข้อวันนี้ที่เราจะมาดูกันนั้นจะประกอบไปด้วยปัญหาเรื่องของสุขภาพโลกปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์แล้วก็ปัญหาเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างกันในโลกที่มีความสลับซับซ้อนทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองแล้วก็ความมั่นคงกันเนี่ยเราอาจจะเห็นปรากฏการณ์ต่างๆที่มีผลต่อนโยบายต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือของประเทศต่างๆการที่รัฐจำเป็นจะต้องหาวิธีการเครื่องมือกลไกในการที่จะมาจัดการปัญหาความท้าทายต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมีมากนะครับทั้งตัวของปัญหาเองแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาแต่วันนี้เรามาลอง

ู3ปัญหาใหญ่ๆที่มีผลต่อโลกของเราอย่างมากนะครับคือเรื่องของความมั่นคงด้านสุขภาพเรื่องของทางไซเบอร์แล้วก็ความเชื่อมโยงระหว่างกันและในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหัวข้อทั้ง3หัวข้อเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกันสลับซับซ้อนต่อเรื่องทางเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองของรัฐอย่างมากนะครับหัวข้อแรกที่เราจะมาดูร่วมกันคือเรื่องของปัญหาสุขภาพโลกเราทุกคนคงผ่านประสบการณ์ของการที่โลกของเราเผชิญกับปัญหาของโรคโควิด-19ใช่ไหมครับและหลายท่านอาจจะเคยเจอทั้งโรคของโรคเมอร์สโรคซาร์สนะครับหรือโรคระบาดอื่นๆบนโลกใบนี้การที่เรามีโรคระบาดขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีมุมมองทางด้านการแพทย์ที่พูดถึงเรื่องโรคอุบัติใหม่แต่ในความเป็นจริงถ้าเกิดเรามาลองดูวิธีการว่าโลกทางด้านสังคมศาสตร์นะครับโดยเฉพาะด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเห็นประเด็นเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่พวกนี้อย่างไรบ้างในสังคมเราเมื่อเวลาเราเผชิญเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพโลกเนี่ยนะครับเราคงต้องเจอว่าผู้คนเนี่ยคงต้องอยากจะเข้าถึงการรักษาที่ดีใช่ไหมครับเราทุกคนก็อยากเข้าถึงการรักษาที่ช่วยให้เราทุกคนมีโอกาสนะครับเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วนะครับแล้วก็ราคาเข้าถึงได้แต่จากการที่โรคระบาดอย่างโรคโควิด-19ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เราทุกคนเห็นว่าเฮ้ยมันมีคนที่อาจจะเข้าไม่ถึงแม้กระทั่งอุปกรณ์พื้นฐานนะครับทั้งหน้ากากเจลอนามัยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆถ้าใครหลายๆคนจำได้นะครับราคาของหน้ากากอนามัยราคาของเจลอนามัยนะครับที่ใช้ล้างมือเนี่ยก็มีราคาที่สูงขึ้นไปผู้คนที่อาจจะมีข้อจำกัดทางด้านเศรษฐกิจก็อาจจะเข้าถึงโอกาสในการเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกันตนเองพวกนี้ยากมากยิ่งขึ้นนะครับหรือถ้าบางคนป่วยถึงในช่วงแรกๆเนี่ยถ้าบางคนป่วยถึงขั้นที่จำเป็นต้องเข้ารักษาโรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาว่าจะมีงบประมาณมีค่าใช้จ่ายในการที่จะเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลได้ไหมนะครับซึ่งบางคนอาจจะรักษาไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้เขาไม่มีโอกาสในการที่จะเข้าถึงบริการที่ดีการที่เรามีโรคระบาดประเภทนี้มันจึงทำให้เราเห็นว่าความเหลื่อมล้ำในสังคมของเราอ่ะเป็นเรื่องที่ใหญ่นะครับและไอ้เรื่องที่มันมีของความเหลื่อมล้ำพวกนี้ถ้าเรามองในมุมมองด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วเนี่ยคำถามคือองค์การระหว่างประเทศตัวแสดงภายในประเทศนะครับในรัฐต่างๆเนี่ยจะสามารถทำงานร่วมกันเพื่อที่จะทำให้ความสามารถในการเข้าถึงในการรักษานะครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยช่วยให้คนเนี่ยลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยจะสามารถทำงานร่วมกันได้ไหมปัญหาสุขภาพโลกอันที่2ที่เราจะมาลองดูกันนะครับคือเรื่องของเชื้อโรควัคซีนและโรคอุบัติใหม่ตอนที่เวลาเรามีโรคอุบัติใหม่นะครับที่เป็นวัคซีนหรือเชื้อโรคต่างๆเกิดขึ้นมาเนี่ยปัญหาหนึ่งในการเมืองระหว่างประเทศที่เราเจอนะคือชื่อเรียกของโรคนะครับเอากลับมาสู่เบสิกขั้นพื้นฐานเลยเราจะเจอว่าเนี่ยคนที่อยากจะเรียกชื่อโรคบางอย่างเนี่ยมาโรคตอนที่ไวรัสโควิด-19เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยแล้วคนก็บอกว่ามันเริ่มจากจีนเนี่ยก็มีการเรียกชื่อนะครับที่อาจจะบอกว่าสื่อให้เห็นว่าโรคเนี้ยเกิดขึ้นจากในประเทศจีนจนทำให้คนรู้สึกว่ามีการตรานะครับหรือว่าการมองว่าคนจีนเนี่ยกลายเป็นพื้นที่หรือเป็นคนที่ทำให้เกิดโรคระบาดนี้ความรู้สึกต่อชื่อของโรคเนี่ยครับก็ไปทำนำไปสู่การที่ทำให้อาจจะมีคนรู้สึกต่อต้านคนเอเชียคนจีนตามท้องถนนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาก็อาจจะแยกไม่ออกว่าคนไหนเป็นคนจีนคนเอเชียแล้วมันก็นำไปสู่การใช้ความรุนแรงนะครับที่ทำให้เกิดปัญหาในสังคมโรคต่างๆพวกนี้ยังมีปัญหาเรื่องของวัคซีนนะครับการจัดการวัคซีนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากๆเราคงเห็นกันทุกคนเนาะว่าเราเนี่ยจะเข้าถึงวัคซีนยังไงวัคซีนมีหลายตัวบางตัวก็ถูกใช้คำแบบที่สังคมเรามักจะเรียกคือการด้อยค่าใช่ไหมครับบอกว่าสังคมตัวนี้วัคซีนตัวนี้เป็นวัคซีนที่แม้มาจากเมืองจีนอาจจะมีประสิทธิภาพที่ด้อยลงแล้วมันนำไปสู่ปัญหาเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับหรือว่าความขัดแย้งในการเมืองระหว่างประเทศต่อเรื่องของวัคซีนตัววัคซีนเองยังมีปัญหาเรื่องของการที่เขาจะสามารถจัดการดูแลนะครับหรือวิธีการต่างๆที่จะป้องกันให้วัคซีนเนี่ยเข้าถึงกับกลุ่มคนต่างๆได้อย่างเท่าเทียมเหมาะสมผู้คนอาจจะมีความไม่สามารถในการที่จะเข้าถึงวัคซีนได้อย่างดีครับจริงๆคล้ายๆกับประเด็นแรกคือเรื่องของความเท่าเทียมการที่คนเราเนี่ยมีความเข้าถึงโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนที่แตกต่างกันเนี่ยก็ทำให้วิธีการรักษาโอกาสหรือการจัดการเนี่ยเป็นปัญหารัฐบาล

จะต้องหาทางในการที่จะสร้างใจในการจัดสรรวัคซีนนะครับแล้วปัญหาเรื่องของวัคซีนเองเนี่ยก็เป็นปัญหาระดับโลกที่รัฐบาลต้องร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศผลิตวัคซีนให้ทันให้มากพอให้ดีให้มีประสิทธิภาพใช่ไหมครับปัญหามันจึงมีความสลับซับซ้อนที่ครอบคลุมไปทั้งองค์การระหว่างประเทศบริษัทข้ามชาตินะครับแล้วก็ตัวของรัฐเองหัวข้อต่อมาที่เราจะมาดูคือเรื่องของการแก้ไขปัญหาสุขภาพโลกผ่านการทูตสมัยใหม่นะครับเราเห็นว่าการที่เรามีปัญหาสุขภาพโลกแล้วเราเจอโรคต่างๆเนี่ยมันทำให้เราต้องมาคิดถึงกลไกนะครับเมคานิซึมที่จะมีส่วนในการช่วยป้องกันแก้ไขบรรเทานะครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแน่นอนว่าพอมันเป็นโรคที่มันใหญ่มากๆเนี่ยมันก็ต้องการตัวแสดงหลายตัวแสดงแล้วก็หลายระดับนะครับเราต้องการตัวแสดงที่จัดการในปัญหาของประเด็นข้ามชาตินะครับแล้วก็ในระดับรัฐหรือว่าในระดับชุมชนในบทบาทขององค์การระหว่างประเทศเราคงเห็นแล้วว่าองค์การอย่างองค์การWHO นะครับ World Health Organization เนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลจัดสรรประเด็นต่างๆแต่การที่องค์การระหว่างประเทศเนี่ยจะช่วยจัดสรรทรัพยากรวัคซีนนะครับบุคลากรหรือเครื่องมือทางการแพทย์ในการจัดการเนี่ยจะทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดโจทย์ใหญ่ๆของมันก็คือทั้งเรื่องของการที่จะจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับไหนจะเป็นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้นะว่าเออเราจะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีการป้องกันสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่าประสบการณ์ขององค์การระหว่างประเทศในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยทำให้เราต้องตั้งคำถามว่าเราจะมีกลไกพัฒนาเครื่องมือนะครับวิธีการการติดต่อสื่อสารกับองค์การระหว่างประเทศและความที่องค์การระหว่างประเทศจะต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆเนี่ยทำยังไงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น2คือผู้บริจาคนะครับแหมจริงๆคำนี้เป็นคำที่อาจจะดูยากนิดนึงนะแต่ว่าภาษาอังกฤษเราอาจจะใช้คำว่า philanthropy นะครับ philanthropist คือการที่เป็นมีผู้บริจาคให้เงินเนี่ยนะก็เป็นตัวแสดงอื่นๆที่อาจจะไม่ใช่รัฐนะครับอย่างเช่นเราอาจจะรู้จักมูลนิธิของบิลเกตส์ใช่ไหมครับเรามีมูลนิธิชื่อบิลเกตส์แอนด์มารินดาที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพโลกบิลเกตส์ก็ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้เงินสำหรับแม่เราจะรู้จักบิลเกตส์จากในฐานะที่เป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางด้านต่างๆอื่นๆแต่ไม่ใช่ด้านสิ่งไม่ได้ด้านสุขภาพใช่มั้ยครับแต่พอบิลเกตให้ประเด็นเรื่องของสุขภาพโลกขึ้นมาแล้วก็ให้งบประมาณสนับสนุนเพราะว่ามองว่าผู้คนจากพื้นที่ที่อาจจะมาจากประเทศที่กำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนาเนี่ยต้องการโอกาสทางด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้นหน่วยงานประเภทนี้แหละครับก็ทำให้เกิดโอกาสการมีปฏิสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งเป็นการระดมทุนหรือเป็นการช่วยประสานความสัมพันธ์ระหว่างองค์การระหว่างประเทศรัฐแล้วก็ภาคประชาสังคมทำให้ตัวแสดงต่างๆเนี่ยทำงานร่วมกันได้อย่าลืมนะว่าปัญหาหนึ่งของการจัดการปัญหาด้านสุขภาพโลกเนี่ยคือปัญหาเรื่องของงบประมาณใช่ไหมดังนั้นถ้ามันมีองค์การที่เป็นเอกชนนะครับทำงานร่วมกับภาครัฐได้ภาคประชาสังคมได้ก็น่าที่จะช่วยทำให้เกิดการบริหารทรัพยากรเรื่องเงินเรื่องเงินทุนงบประมาณหรือการจัดการต่างๆและแน่นอนว่าหน่วยงานประเภทนี้ก็อาจจะนะครับมีภาพลักษณ์ของการที่หลุดพ้นออกไปจากประเด็นทางด้านการเมืองแต่ก็ต้องทดเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะบอกว่ามันอาจจะมีการหลุดพ้นหรือมีภาพที่องค์การไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันกับสถาบันทางการเมืองนักแต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปเพราะท้ายที่สุดแล้วก็จะมีผู้ตั้งคำถามว่าผู้บริจาคเงินนะครับหรือว่าความช่วยเหลือต่างๆให้กับหน่วยงานต่างๆเนี่ยมีเป้าหมายจุดประสงค์ทางการเมืองอย่างไรบ้างกลไกที่3ที่มักจะใช้กันนะครับคือกลไกทางการทูตแล้วก็การเมืองแน่นอนนี่เป็นองค์การเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพเป็นทางการมากที่สุดที่จะใช้รัฐเนี่ยร่วมมือกันได้กลไกทางการทูตที่รัฐมีความสัมพันธ์กันเนี่ยนะก็ทำให้รัฐเนี่ยรู้สึกว่าจะทำยังไงให้รัฐเนี่ยร่วมมือกันได้นะครับมีกลไกมีเครื่องมืออย่างไรสถาบันทางการเมืองความร่วมมือทางการเมืองนะครับก็เป็นอุปสรรคใหญ่บทบาทของภาคประชาสังคมเป็นอีกหน่วยงานนึงที่มีบทบาทอย่างมากนะครับในการจัดสรรช่วยเหลือสะท้อนเสียงแล้วก็รับฟังเสียงทำงานให้กับชุมชนต่างหัวข้อถัดมาที่เราจะมาดูคือเรื่องของความมั่นคงทางไซเบอร์ครับหลายคนตอนนี้ทุกคนนะใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในมือถือกันนะผมมั่นใจว่านักศึกษาในห้องเนี่ยเกิน 99.99% แทบจะใช้สมาร์ทโฟนกันไปหมดแล้ว
เราใช้การโอนเงินใช่ไหมครับในชีวิตประจำ

วันโลกของเราอะกลายเป็นว่าเอเนี่ยตอนที่เราล็อกดาวน์ติดโควิดกันอยู่เราก็เริ่มสั่งของออนไลน์เนี่ยพอเราสั่งของออนไลน์เสร็จปุ๊บเราก็ไปเจอว่าเฮ้ยเนี่ยการโอนเงินเนี่ยมันปลอดภัยไหมเราสั่งของซื้อจะมีคนลักลอบแฮกเข้ามาในมือถือเราไหมความมั่นคงทางไซเบอร์นะครับการโอนเงินการทำธุรกรรมทางการเงินข้อมูลส่วนตัวของเราใช่ไหมในโลกอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยเราจะป้องกันปกป้องประเด็นเหล่านี้เอาไว้อย่างไรโลกของเราก็เช่นเดียวกันว่ามันมีโลกที่มันเป็นโลกาภิวัตน์ที่เราติดต่อเทคโนโลยีสื่อสารกันได้เนี่ยเราจะมีวิธีการจัดการร่วมมือรับมือกันกับประเด็นเรื่องพวกนี้ยังไงนะครับความมั่นคงทางไซเบอร์จึงมีผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจอย่างมากการโจมตีทางไซเบอร์ที่รัฐต่างๆต้องระแวดระวังนะครับว่าเอ๊ะทำยังไงที่จะทำให้หน่วยงานที่ทำงานด้านธุรกิจหรือต่างๆของตัวเองเนี่ยปลอดภัยนะครับจากการที่จะไม่ถูกโจมตีไม่ถูกแฮกเกอร์ไม่ถูกขโมยข้อมูลกระทรวงทบวงกรมต่างๆของรัฐบาลจะไม่ถูกโจมตีจะไม่ถูกลวงข้อมูลข้อมูลความลับข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนจะต้องเป็นสิ่งที่ได้รับความปลอดภัยสูงสุดข้อมูลทางโลกไซเบอร์ยังมีผลต่อเรื่องของการก่อการร้ายอีกเช่นเดียวกันนะครับในอดีตเราอาจจะเคยได้ยินว่าการก่อการร้ายเนี่ยใช้งบประมาณใช้การเงินใช่ไหมจะต้องมีเงินมีแหล่งทุนมีท่อน้ำเลี้ยงนะใช้คำแบบนี้ดีกว่าแต่ในโลกของไซเบอร์เราจะป้องกันได้ยังไงว่าโลกไซเบอร์จะไม่เป็นพื้นที่ที่ทำให้การก่อการร้ายใช้เส้นทางเหล่านี้ในการซัพพอร์ตกลุ่มของตัวเองและในขณะเดียวกันก็ต้องป้องกันไม่ให้การก่อการร้ายเนี่ยใช้โลกไซเบอร์ไปโจมตีพื้นที่อื่นๆความมั่นคงนะครับจึงมีความเกี่ยวข้องกับโลกไซเบอร์อย่างมากรัฐบาลต้องหากลไกที่เป็นทั้งองค์กรเครื่องมือทางเทคโนโลยีนะครับการผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้มาตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเหล่านี้การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางโลกไซเบอร์จึงทำได้หลายอย่างองค์การระหว่างประเทศบทบาทภาครัฐภาคประชาสังคมต้องอาศัยเครื่องมือวิธีการถ้าเกิดเราเห็นอย่างของอาเซียนนะอาเซียนเนี่ยก็ไปมีความร่วมมือร่วมกันกับประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นประเทศนึงเลยแหละที่ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ตั้งหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงทางไซเบอร์เนี่ยในประเทศไทยมีการกำหนดว่าหน่วยงานพวกนี้นะจะต้องมีการเทรนคนบุคลากรในอาเซียนแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยให้มีความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงทางไซเบอร์ป้องกันประเด็นต่างๆเอาไว้บทบาทองค์การระหว่างประเทศหรือแม้กระทั่งประเทศมหาอำนาจอย่างญี่ปุ่นจีนสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียอินเดียประเทศพวกนี้มีบทบาทอย่างมากในการช่วยคิดกลไกนะครับวิธีการในการป้องกันความมั่นคงทางไซเบอร์บทบาทภาครัฐในการพัฒนาการทรัพยากรมนุษย์นะครับหรือว่าการคิดกลไกเครื่องมือต่างๆกระทรวงทบวงกรมขึ้นมาดูแลสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่เป็นทางการนะครับช่วยเหลือในการจัดการได้เป็นอย่างดีบทบาทของภาคประชาสังคมนะครับมีทั้งพวกที่สนใจด้วยตนเองพวกที่อาจจะทำงานร่วมกันกับภาครัฐนะครับหน่วยที่ทำงานกับองค์การระหว่างประเทศหน่วยงานพวกนี้ก็จะช่วยในการจัดการทำให้ความมั่นคงทางไซเบอร์เนี่ยนะครับตอบสนองต่อประเด็นที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปภาครัฐอาจจะทำไม่ทันนะครับก็ต้องทำงานร่วมกันไปหัวข้อที่3ที่เราจะมาดูในวันนี้คือเรื่องของปัญหาเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างกันเราได้เห็นอันแรกนะครับเรื่องของปัญหาสุขภาพโลกหัวข้อที่2เป็นเรื่องของความมั่นคงทางไซเบอร์เราลองดูแค่นี้กันก่อนละกันว่าถ้าในช่วงของการที่มีระบาดของโรคโควิดเนี่ยแล้วเราเมื่อกี้เราต้องใช้ระบบมือถือใช่ไหมในการติดต่อสื่อสารไปว่าเอเราจะสั่งของยังไงให้ปลอดภัยใช่ไหมครับแต่ว่าในการขนส่งเนี่ยเราบอกว่าเอ้ยเรากดสั่งของ Shopee นะครับของจากเมืองจีนมาส่งของมาเราสั่งเข้าไปการขนส่งเนี่ยกลายเป็นปัญหาแล้วเราอยู่บ้านในช่วงโควิดเราล็อกดาวน์ติดบ้านเนี่ยแล้วเราก็สั่งของเข้ามาส่งของมาจากต่างประเทศเอของที่ส่งมาเนี่ยข้ามพรมแดนมายังไงอะทำไมบางทีมันก็มาถึงเร็วทำไมบางทีมันก็มาถึงช้าในระหว่างทางเนี่ยมันเผชิญกับปัญหาอะไรบ้างนะครับการเชื่อมโยงหรือว่าการขนส่งระหว่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ในการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการเชื่อมกับภูมิภาคอย่างทางตอนใต้ของจีนและภูมิภาคต่างๆอย่างมากเพราะว่าเป็นการขนส่งสินค้าให้รวดเร็วทันต่อเวลาใช่ไหมครับแต่การขนส่งอ่ะมันต้องมีการข้ามพรมแดนทีนี้การข้ามพรมแดนพวกนี้มันมีการตรวจลงตราการควบ

คุมการกักกันการนับสินค้าต่างๆมากเลยไม่นับไปถึงอีกว่าไอ้ระหว่างการขนส่งเนี่ยกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งแต่เกิดสมมุติว่าสมมุตินะครับว่าในระหว่างการขนส่งเนี่ยเกิดสมมุติว่าคนขับรถบรรทุกที่ขนส่งระหว่างประเทศที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านของเราเกิดสมมุติมีโรคระบาดโรคติดต่อมาเนี่ย

วยสัตว์ที่อาจจะติดมาด้วยเป็นต้นนะครับการจัดการเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างกันจึงสลับซับซ้อนมากๆหรือแม้กระทั่งเกิดสมมุติว่าเราใช้ระบบอินเทอร์เน็ตนะหรือระบบเทคโนโลยีโรคไซเบอร์ในการช่วยการติดต่อสื่อสารการเชื่อมโยงกันเนี่ยเราจะทำให้มั่นใจได้อย่างไรว่าในภายในระบบของการเชื่อมโยงการติดต่อกันเนี่ยมันปลอดภัยทั้งข้อมูลของผู้ซื้อข้อมูลของผู้ขายนะครับโลกของไซเบอร์การจะไม่มีการแฮกการสถานการณ์ทางการเงินเป็นต้นดังนั้นการเชื่อมโยงระหว่างกันจึงเป็นประเด็นเรื่องของความท้าทายในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างมากปัญหาเรื่องของการเมืองและความมั่นคงก็เช่นเดียวกันดังที่ได้กล่าวไปครับว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นของเรื่องเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเกิดสมมติว่าคุณขนส่งไปแล้วในระหว่างเส้นทางการขนส่งเนี่ยมันมีโรคระบาดนะนี่ยังไม่นับไปถึงเรื่องในตู้ของการขนส่งเนี่ยมีเรื่องของการที่มีการค้ามนุษย์มีการค้ายาเสพติดนะครับประเด็นเหล่านี้จึงทำให้การจัดการเรื่องของความมั่นคงเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆถ้าเราดูบทบาทของอาเซียนอาเซียนเนี่ยก็อาจจะเจอว่าอาเซียนเนี่ยมีกรอบความร่วมมือว่าด้วยอาเซียนคอนเนคทิวิตี้นะครับเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างการภายในอาเซียนอาเซียนเองเนี่ยก็จัดการเนอะมองว่าการเชื่อมโยงการขนส่งแบบไร้รอยต่อนะอาเซียนชอบใช้คำนี้ seamless นะครับการไร้รอยต่อเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากทั้งการไร้รอยต่อในเรื่องของความเร็วนะครับเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของการเชื่อมโยงถนนที่แบบเคลื่อนที่ได้อย่างแต่ภายในการเชื่อมโยงเหล่านี้แหละเกิดสมมุติว่ามันนำไปสู่การเปิดโอกาสให้กับคนค้ามนุษย์นะครับขายยาก็จะทำให้คนรู้สึกว่าสถานการณ์แบบนี้มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจอีกต่อไปอาเซียนจึงมองว่าการเชื่อมโยงระหว่างกันเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของความมั่นคงด้วยดังนั้นการจัดการเรื่องของความเชื่อมโยงระหว่างกันเนี่ยก็ทำได้หลายอย่างนะครับทั้งในระดับขององค์การระหว่างประเทศเองที่มีอาเซียนนะครับบทบาทของภาครัฐเองบทบาทของภาคราชการบทบาทของภาคประชาสังคมบทบาทขององค์การระหว่างประเทศที่เราเห็นนะอย่างอาเซียนเมื่อกี้อาเซียนก็บอกว่าเนี่ยเป็นองค์การระหว่างประเทศอยากจะมาช่วยเหลือดูแลพัฒนาให้กับความเชื่อมโยงระหว่างกันเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ดีอาเซียนเองจึงพยายามมีกลไกในการร่วมมือกันกับประเทศมหาอำนาจอื่นๆโดยเฉพาะญี่ปุ่นนะครับในการทำให้การพัฒนาการเชื่อมโยงเนี่ยเป็นไปได้ดีญี่ปุ่นเองก็เข้ามาให้ความช่วยเหลือทั้งในเรื่องของวิศวะการให้ความช่วยเหลือเรื่องของความรู้ต่างๆที่จะพัฒนาเชื่อมโยงนะครับการทำงานร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นกลไกที่สำคัญว่าเราจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันยังไงเราจะมี harmonization synchronization หรือการเชื่อมโยงกันทางด้านกฎระเบียบให้มันไร้รอยต่อนะครับเมื่อกี้ที่เราใช้การคำว่า seamless ให้มันเชื่อมโยงกันสามารถขนส่งได้โดยรวดเร็วนะครับมีกฎระเบียบที่มันน้อยเพราะว่าแต่เดิมมันอาจจะมีกฎระเบียบที่มันเยอะเกินไปแล้วก็แตกต่างกันทำยังไงให้มันรวดเร็วเชื่อมโยงกันหัวข้อต่อมาก็คือเรื่องของบทบาทของภาคประชาสังคมเกิดสมมติว่าภาคประชาสังคมเนี่ยเขาทำงานร่วมกับภาคเอกชนกับคนในชุมชนแล้วคนในชุมชนมองว่าเนี่ยการเชื่อมต่อเนี่ยมันอาจจะไปส่งผลกระทบด้านสุขภาพไหมด้านสิ่งแวดล้อมไหมสิ่งปัญหาเรื่องของสุขภาพของพวกเขาภาคประชาสังคมอาจจะได้ทำงานร่วมกันกับนะหรือว่าสะท้อนเสียงจากภาคของกลุ่มคนในชุมชนไปสู่องค์การระหว่างประเทศกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศหรือแม้กระทั่งภาครัฐดังนั้นเนี่ยภาคประชาสังคมจึงเป็นส่วนที่ช่วยสะท้อนนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกันกับสังคมชุมชนได้เป็นอย่างดีภาครัฐเองจึงช่วยทำให้เราเนี่ยจะได้ประโยชน์นะครับจากการทำงานร่วมกันกับภาคประชาสังคมนะครับหัวข้อในวันนี้ที่เราดูกันมาเนี่ยเราเห็นเรื่องอะไรกันบ้างอย่างแรกคือบทบาทขององค์การระหว่างประเทศนะครับเราเห็นว่าบทบาทขององค์การระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่จะช่วยสร้างกลไกสร้างบรรทัดฐานสร้างวิธีการคิดเกี่ยวกับองค์การนะครับกลไกเครื่องมือที่จะมาช่วยจัดการประเด็นข้ามชาติประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมโลกประเด็นเรื่องของปัญหาสุขภาพโลกปัญหาโลกของไซเบอร์การขนส่งระหว่างประเทศสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาข้ามชาติที่ต้องการตัวแสดงต้องการกลไกเครื่องมือระหว่างประเทศมาตั้งบรรทัดฐานสร้างวิธีการคิดมุมมองในการจัดการปัญหาให้กับเราบทบาทของภาครัฐในการจัดการนะครับในเมื่อรัฐเนี่ยต้องทำงานร่วมกับองค์การระหว่างประเทศทำงานร่วมกับภาคประชาชน
ตัวกลางอย่างภาครัฐเนี่ยทำยังไงที่จะทำให้เกิดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาต่างๆได้และในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ทิ้งการทำงานของภาคเอกชนกับภาคประชาสังคมที่มีความสำคัญในการทำงานร่วมกันกับชุมชนรับฟังเสียงสะท้อนที่ภาครัฐอาจจะไม่ได้ยินเสียงอาจจะเบาไปทำยังไงให้มันสะท้อนให้มันดังมากยิ่งขึ้นแล้วการจัดการภาครัฐก็จะได้

ได้พัฒนาโดยที่ไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังกลไกและแนวทางในการสร้างความร่วมมือที่เราเจอกันนะครับก็จะมีหลายอย่างทั้งเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างตัวแสดงต่างๆที่มีหลายระดับระดับนานาชาติระดับรัฐระดับชุมชนการทำงานที่จะสอดคล้องสอดประสานกันระหว่างตัวแสดงกลไกที่มีความหลายระดับนั้นเราจะมีวิธีการคิดสร้างวิธีการเครื่องมือกลไกแนวทางในการที่จะประสานความแตกต่างระหว่างตัวแสดงนะครับความแตกต่างระหว่างขั้นตอนต่างๆให้ทางเดียวกันอย่างไรเราได้เห็นอีกประเด็นหนึ่งคือความเชื่อมโยงกันของสาเหตุและผลกระทบนะครับของตัวแสดงของปัญหาที่เราเลือกมาทั้งเรื่องของ global health นะครับ cyber security กับเรื่องของ connectivity ผมลองเล่าตัวอย่างเมื่อกี้ที่ให้ทุกคนฟังว่าในช่วงโควิดเราอยู่บ้านเราใช้มือถือในการสั่งของกลับเข้ามาเป็นเรื่องปรากฏการณ์บนโลกมากเลยครับเราแค่นั่งอยู่ที่บ้านใช้มือถือกดสั่งซื้อของของข้ามพรมแดนเข้ามาเราจะมั่นใจได้ไงว่าบัตรเครดิตของเราที่ผูกเอาไว้กันกับแอปพลิเคชันในการสั่งซื้อของจะไม่ถูกแฮกไปแล้วสิ่งของที่ถูกส่งมาจากประเทศอื่นๆทำมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่มีเชื้อโรคติดต่อมาเป็นต้นนะครับเราจะจัดการเราเห็นความเชื่อมโยงอย่ามองสิ่งต่างๆแยกส่วนอย่ามองว่าปัญหาด้านความมั่นคงโลกด้านสุขภาพโลกเป็นเรื่องนึงเรื่องของความเชื่อมโยงเป็นเรื่องนึงและเรื่องของไซเบอร์เป็นอีกเรื่องนึงเรื่องเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกันและวิธีการจัดการนะครับหลายคนก็บอกว่ากระบวนการแบบ top down process คือการที่รัฐหรือองค์การระหว่างประเทศเนี่ยถ่ายทอดกลไกวิธีการแนวคิดมุมมองให้ลงมาสู่ข้างล่างเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่หลายครั้งหลายประเด็นบางอย่างเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นกระบวนการแบบ bottom up ขึ้นไปคือทำให้คนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยได้เข้ามามีส่วนนะครับเป็นถ้าใช้ภาษาแบบการทำงานแบบภาครัฐนะครับหรือแบบที่เราได้ยินกันบ่อยๆเป็นการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังให้แต่ละคนได้สะท้อนเสียงของตัวเองเนี่ยขึ้นไปสู่ข้างบนและการทำงานร่วมกันก็จะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นเพราะเรามีกระบวนการมีกลไกที่มีประสิทธิภาพครับวันนี้ผมได้มาลองชักชวนให้ทุกๆท่านเห็นประเด็นเกี่ยวกับปัญหา3ปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกันนะครับยังไงถ้านักศึกษาได้มีโอกาสนำไปพัฒนาหัวข้อวิธีการคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการเชื่อมโยงต่างๆนะครับนักศึกษาก็จะได้เห็นความเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องแล้วก็ประเด็นที่สลับซับซ้อนเกี่ยวกับความมั่นคงโลกนะครับปัญหาด้านเศรษฐกิจและการคิดถึงกลไกที่จะแก้ไขประสิทธิภาพต่างกลไกที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับเราอาจจะมาลองดูกันอีกรอบนึงนะครับว่าเรามีวิธีการในการคิดทบทวนเกี่ยวกับกลไกเครื่องมือต่างๆนะครับในการจัดการปัญหาความมั่นคงระหว่างประเทศหรือปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพโลกการเชื่อมโยงแล้วก็ Cyber Security ร่วมกันเรามาลองดูคิดกันร่วมกันนะครับว่าอย่างถ้าเป็นกรณีว่าหากในอนาคตนะครับในอนาคตนะเรามาลองดูในอนาคตกันว่าถ้ามีโรคระบาดใหม่เกิดขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งในประเทศไทยนะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากต่างประเทศก็ได้แล้วจะประเทศไทยควรจะร่วมมือกันกับองค์การระหว่างประเทศใดบ้างหรือหน่วยงานใดบ้างทั้งในระดับภูมิภาคนะครับแล้วก็ในระดับโลกที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งที่ประเทศไทยเผชิญร่วมกันได้นะครับเราจะมีวิธีการกลไกผลักดันอย่างไรและจะทำให้ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาเหล่านี้โจทย์นี้อาจจะเป็นโจทย์ใหญ่เพราะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะเพราะมันอยู่ในอนาคตแต่สิ่งที่เราจะทำได้ร่วมกันคือเราจะเรียนรู้จากในอดีตว่าปัญหาในอดีตทั้งในการใช้องค์การระหว่างประเทศบทบาทของประเทศมหาอำนาจการที่ประเทศต่างๆทำงานร่วมกันเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีการติดต่อสื่อสารการแชร์ข้อมูลแล้วก็การไว้เนื้อเชื่อใจกันว่าเฮ้ยเราจะทำให้รัฐต่างๆเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับแล้วทำให้เราวางแผนได้ว่าในอนาคตเราจะจัดการกันยังไงนั่นเป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือเรื่องของงบประมาณในอนาคตเราไม่รู้เลยครับว่าเราจะมีปัญหาแบบนี้ใหม่ครั้งหรือเปล่าในเมื่อหนึ่งในปัญหาหลักๆที่เราจะต้องเจอแล้วเราต้องทำให้มั่นใจว่าผู้คนเนี่ยจะสามารถเข้าถึงโอกาสทางด้านการรักษาวัคซีนนะครับหรือการ
มีไม่มีอุปสรรคนะครับการลดอุปสรรคการที่จะเข้าถึงการรักษาเนี่ยรัฐจะทำงานร่วมกันกับองค์การ

หว่างประเทศหรือแม้กระทั่งการเตรียมการภายในรัฐเองเนี่ยทำอย่างไรที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งในอนาคตรัฐจะมีงบประมาณที่มากพอแน่นอนว่าตรงการที่คิดถึงเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดและเราก็ยังไม่รู้ว่ากลไกไหนวิธีการไหนจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนในการเตรียมพร้อมสถานการณ์ในอนาคตภาคประชาสังคมนะครับภาคเอกชนก็อาจจะทำงานร่วมกันอีกครั้งหนึ่งที่จะช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถสะท้อนมุมมองเรียนรู้นะครับจากประสบการณ์ในอดีตการถอดบทเรียนประสบการณ์จากในอดีตที่ทำให้ผู้คนนะครับทั้งหน่วยงานภาคประชาสังคมที่ทำงานร่วมใกล้ชิดกับชุมชนนะครับหรือว่าภาคเอกชนเขาเคยมีประสบการณ์อะไรนะเขาขาดอะไรนะนะหน่วยงานภาคประชาสังคมอาจจะไปเรียนรู้นะหรือใช้คำแบบที่เราอาจจะเคยได้ยินกันในปัจจุบันคือคำว่าถอดบทเรียนเพื่อเรียนรู้ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในอดีตนะครับเราจะป้องกันต่อไปได้อย่างไรในอนาคตโจทย์พวกนี้จึงเป็นโจทย์ใหญ่มากๆในการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการทำงานร่วมกันระหว่างองค์การระหว่างประเทศภาครัฐกับภาคประชาสังคมทำอย่างไรที่จะทำให้การสอดประสานหรือว่าการทำงานอย่างบูรณาการนะครับเป็นไปได้อย่างดีให้คนคิดถึงเครื่องมือกลไกต่างๆนะครับแล้วก็สามารถหาทางป้องกันสิ่งต่างๆในอนาคตได้ครับ

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

หน่วยที่12ความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหารราชการไทยต่อลักษณะความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหารราชการไทยการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหารราชการไทยจำเป็นต้องทำความเข้าใจผ่านกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะก่อนอื่นมาดูความหมายของการเมืองกันก่อนนะคะการเมืองคือความสัมพันธ์ทางอำนาจทั้งในระดับย่อยคือระดับบุคคลและในระดับใหญ่เช่นระดับรัฐและการเมืองเป็นเรื่องของการใช้อำนาจในการกำหนดนโยบายสาธารณะซึ่งถ้าระบบการเมืองต่างกันกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะจะต่างกันไปด้วยนะคะคือถ้าระบบการเมืองเป็นประชาธิปไตยกระบวนการใช้อำนาจในการกำหนดนโยบายสาธารณะจะเกี่ยวข้องกับประชาชนและกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลายแต่ถ้าเกิดเป็นระบบการเมืองแบบเผด็จการรูปแบบในการกำหนดนโยบายสาธารณะจะรวมอำนาจการตัดสินใจไว้ที่ศูนย์กลุ่มผู้นำทางอำนาจทางการเมืองดังนั้นถ้าเกิดจะทำความเข้าใจการเมืองจึงจำเป็นต้องมองเรื่องความสัมพันธ์ทางอำนาจเราสามารถแยกขอบเขตของการเมืองออกเป็น4ส่วนได้แก่1การเมืองเป็นเรื่องของวิธีการแสวงหาแนวทางในการประนีประนอมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆระหว่างคนในสังคมเมื่อมีพื้นที่การเมืองจะสามารถเปิดเวทีในการเจรจาประนีประนอมได้2การเมืองในความหมายของการใช้อำนาจที่ชอบธรรมในการจัดแบ่งผลประโยชน์ต่างๆที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อสนองตอบความต้องการของสังคมและนำไปสู่การเกิดระเบียบทางการเมืองการเมืองในความหมายของการก่อให้เกิดผู้นำและความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำทางการเมืองและผู้ตามรวมทั้งผู้นำกับประชาชนการเมืองในความหมายของกระบวนการนโยบายสาธารณะซึ่งในหน่วยนี้จะเน้นที่กระบวนการนี้นะคะนโยบายสาธารณะคืออะไรก็ตามที่รัฐบาลเลือกที่จะทำหรือไม่ทำดังนั้นการเมืองจึงกำหนดนโยบายสาธารณะด้วยการรวบรวมข้อเรียกร้องหรือความต้องการต่างๆเข้าสู่กระบวนการกำหนดนโยบายแล้วทำหน้าที่เป็นผู้ทำการตัดสินใจกำหนดนโยบายโดยผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่เฉพาะเช่นฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งในระบบการเมืองและระบบการเมืองที่ต่างกันจะมีกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะแตกต่างกันออกไปการบริหารนะคะการบริหารหมายถึงการบริหารสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐทุกระดับและเน้นบทบาทที่การนำนโยบายไปปฏิบัติในระบบการเมืองประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าประชาชนจะสามารถมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการบริหารราชการระบบราชการมีการแบ่งโครงสร้างบทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์กรและหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนเจาะจงมีความเชื่อมโยงกันเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนความสำเร็จของนโยบายสาธารณะจะเกิดขึ้นได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการบริหารสาธารณะของระบบราชการที่ยึดโยงและมีความพร้อมรับผิดต่อประชาชนการบริหารในการนำนโยบายไปปฏิบัติสามารถเกิดขึ้นได้ใน2ลักษณะนะคะจากบนลงล่างเป็นลักษณะการกำหนดนโยบายสาธารณะแบบปกตินะคะคือผู้นำทางการเมืองและข้าราชการประจำนะคะเป็นผู้ที่กำหนดนโยบายสาธารณะและสั่งการลงไปให้หน่วยปฏิบัติทุกหน่วยนะคะดำเนินการตามนะคะวิธีการกำหนดนโยบายสาธารณะแบบบนลงล่างนี้นะคะมักจะเกิดความบกพร่องเกิดคอร์รัปชันได้ง่ายนะคะแล้วก็อาจเกิดผลสำเร็จที่จำกัดมากนะคะเพราะว่าไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนที่มีความหลากหลายได้นะคะส่วนแนวทางกำหนดนโยบายสาธารณะจากล่างขึ้นบนคือการแก้ไขข้อบกพร่องของการกำหนดนโยบายสาธารณะแบบบนลงล่างนะคะโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและกลุ่มผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนทุกฝ่ายสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันต่อหน่วยงานของรัฐทุกระดับและทุกขั้นตอนในกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติในรูปแบบนี้จะมีลักษณะที่ยืดหยุ่นกว่าและสามารถสร้างความรับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติได้ลักษณะความสัมพันธ์ของระบอบการเมืองกับการบริหารราชการการบริหารราชการคือการบริหารอำนาจอันชอบธรรมตามกฎหมายเพราะระบบราชการคือการใช้อำนาจตามกฎหมายผ่านองค์กรต่างๆและผ่านบุคคลที่อยู่ในสังกัดทุกคนต้องรับฟังตามระเบียบกฎหมายนะคะลักษณะความสัมพันธ์ของการเมืองกับระบบบริหารราชการจึงแบ่งออกเป็น3ลักษณะนะคะลักษณะแรกคือการเมืองเป็นผู้สร้างกำหนดและปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการบริหารราชการโดยตัดสินใจเปลี่ยนแปลงกฎหมายและสาระสำคัญต่างๆของฝ่ายการเมืองโดยทั้งนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงของฝ่ายการเมืองจะมีผลต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของระบบราชการการกำหนดตำแหน่งการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปจนถึงการแต่งตั้งโยกย้ายและลงโทษข้าราชการได้ลักษณะที่2คือลักษณะที่ฝ่ายการเมืองเป็นฝ่ายติดตามกำกับและนำนโยบายไปปฏิบัติโดยฝ่ายการเมืองติดตามกำกับนโยบายผ่านการรายงานความคืบหน้าของหน่วยงานราชการการนำเสนอข่าวสารและความคิดเห็นของสื่อมวลชนรวมถึงเปิดรับฟังข้อเรียกร้องต่างๆของประชาชนและกลุ่มผลประโยชน์และ
ความสัมพันธ์แบบสุดท้ายนะคะคือลักษณะความสัมพันธ์ที่ฝ่ายบริหารราชการมีอิทธิพลต่อกระบวนการนะคะตั้งแต่การก่อรูปนโยบายไปจนถึงการประเมินผลนโยบายนะคะเนื่องจากข้าราชการมีสถานภาพของกลุ่มผลประโยชน์ที่ต้องรักษาไว้นะคะแล้วก็จะเกิดขึ้นในขณะที่เมื่อรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเสนอนโยบายที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของข้าราชการข้าราชการจึงจะสามารถแสดงอิทธิพลต่อกระบวนการนโยบายได้และนี่ก็คือลักษณะความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหาร

พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างระบอบการเมืองกับการบริหารราชการไทยเรามาดูเป็นยุคนะคะจะแบ่งเป็น3ยุคยุคแรกความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหารราชการไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475การเมืองไทยมีลักษณะที่รัฐกับสังคมไม่แยกออกจากกันประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของรัฐและรัฐมีรูปแบบการเมืองแบบอาณาจักรที่อำนาจเป็นของตระกูลกิจการและผลประโยชน์ต่างๆของรัฐไม่แยกจากกิจการและผลประโยชน์ของตระกูลความก้าวหน้าของบุคคลขึ้นอยู่กับการอุปถัมภ์จากผู้มีอำนาจที่สามารถควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือรัฐรัฐในลักษณะนี้มีข้อจำกัดก็คือข้อจำกัดเรื่องกลไกในการบริหารราชการที่มักขาดประสิทธิภาพโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นบริบทของการเมืองช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475ลักษณะการเมืองเป็นการเมืองแบบเผด็จการอำนาจนิยมซึ่งมีลักษณะตั้งแต่พ่อปกครองลูกสมมุติเทพมาจนถึงสมบูรณาญาสิทธิราชการเมืองกับการบริหารราชการมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันเพราะอำนาจการตัดสินใจรวมศูนย์อยู่ที่ผู้ปกครองความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหารราชการไม่สามารถแยกออกจากกันได้เพราะผู้มีอำนาจทางการเมืองก็คือผู้บริหารราชการโดยตรงและพระราชดำรัสต่างๆของกษัตริย์ก็คือกฎหมายสูงสุดเรียกอีกอย่างว่าการเมืองแบบรูปแบบจารีตประเพณีตัวอย่างของการเมืองการปกครองก่อน2475นะคะเช่นในสมัยอยุธยาพ.ศ. 1893ถึง2310นะคะโครงสร้างของรัฐและสังคมแยกคนออกเป็น2กลุ่มคือชนชั้นผู้ปกครองและชนชั้นผู้อยู่ใต้ปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นสมมติเทพเป็นเทวราชามีคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะสถาบันบริหารที่สำคัญก็คือจตุสดมคือเวียงวังคลังนาที่รับแนวคิดและรูปแบบมาจากขอมนะคะซึ่งสถาบันบริหารเหล่านี้เองก็เป็นสถาบันที่ทำให้กษัตริย์สามารถใช้อำนาจในการปกครองประเทศได้ต่อมาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะได้มีการปฏิรูประบบการเมืองและการบริหารราชการเป็นครั้งแรกและใช้ระบบนี้ไปจนตลอดสิ้นสมัยอยุธยานะคะคือมีการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางมีการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์มีความพยายามจัดแยกทหารกับพลเรือนออกจากกันโดยให้พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจเด็ดขาดหรือมีสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะเป็นศูนย์รวมของอำนาจด้านนิติบัญญัติด้านการบริหารและตุลาการโดยคำสั่งต่างๆของพระมหากษัตริย์ถือมีว่าเป็นอำนาจเด็ดขาดถือเป็นกฎหมายสูงสุดสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหารได้จำลองเอาสถาบันโครงสร้างต่างๆและรายละเอียดต่างๆของอยุธยามาทั้งหมดมีการยึดฐานค่านิยมความเชื่อหรือวัฒนธรรมการเมืองแบบเดิมมาใช้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการบริหารราชการมีการบูรณาการผสมกลมกลืนกันจนแยกไม่ออกเป็นความสัมพันธ์แบบครอบงำทุกด้านและมีการสั่งการจากบนลงล่างนะคะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมของอำนาจของรัฐทั้งในด้านนิติบัญญัติบริหารและตุลาการในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพ.ศ. 2411ถึงพ.ศ. 2453มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองและระบบราชการโดยในพ.ศ. 2435ถึงพ.ศ. 2453ได้มีการปฏิรูปโครงสร้างและสถาบันบริหารเพื่อให้เกิดความทันสมัยอะไรที่เรียกว่าความทันสมัยนะคะคือมีการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางเพิ่มพูนอำนาจให้กับสถาบันและพระมหากษัตริย์ในรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิราชมีการจัดตั้งกรมขึ้นใหม่12กรมแทนระบบจตุสดมแบบเดิมมีการจัดระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคโดยมีการตั้งระบบเทศาภิบาลขึ้นเพื่อให้ส่วนกลางสามารถควบคุมส่วนภูมิภาคได้มีการเริ่มให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการกิจการของท้องถิ่นบางด้านได้โดยให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลขึ้นซึ่งถือว่ามีการเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของในระดับท้องถิ่นและมีการเลิกทาสและใช้ระบบเกณฑ์ทหารแทนระบบไพร่ในสมัยรัชกาลที่6มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญคือมีการผ่อนคลายและเปิดให้มีการนำเสนอความคิดและความต้องการที่แตกต่างออกไปมากขึ้นผ่านสื่อมวลชนแต่อย่างไรก็ตามการเมืองยังคงเป็นแบบรวมศูนย์เข้าสู่ส่วนกลางและอำนาจยังคงอยู่ที่พระมหากษัตริย์มีการจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนผ่านการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2471เพื่อวางรากฐานการบริหารงานบุคคลของภาครัฐให้เป็นระเบียบเพื่อแก้ไขปัญหาคนล้นงานที่เดิมทีเข้าสู่ระบบราชการผ่านระบบอุปถัมภ์อย่างไรก็ตามในการเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกเมื่อปีพ.ศ. 2472ทำให้มีนโยบายการลดเงินเดือนข้าราชการและ
มีการนำข้าราชการออกจากตำแหน่งบางส่วนเพื่อให้ข้าราชการมีจำนวนที่เหมาะสมมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงในพ.ศ. 2475มีการวางแผนของกลุ่มคณะราษฎรเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองไปสู่แนวทางประชาธิปไตยแบบรัฐสภาหรือระบอบที่พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจจำกัดและนี่ก็เป็นพัฒนาการความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหารราชการไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475

พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างระบอบการเมืองกับการบริหารราชการไทยส่วนที่2คือความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหารราชการไทยตามแนวทางประชาธิปไตยพ.ศ. 2475 ถึง 2500

35โดยสรุปนะคะบริบทการเมืองตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475เป็นระบบประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่นมีช่วงเวลาที่เป็นประชาธิปไตยสั้นๆคือหลังเหตุการณ์14ตุลาพ.ศ. 2516ถึงพ.ศ. 2519และหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินพ.ศ. 2535ถึง2549โดยมีการรัฐประหารโดยกองทัพและเครือข่ายขัดขวางกระบวนการเป็นประชาธิปไตยเป็นระยะนะคะซึ่งลักษณะความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหารราชการไทยในช่วงหลังพ.ศ. 2475ถึง2535มี2ลักษณะใหญ่ๆก็คือระบบการเมืองแบบราชการหรืออมาตยาธิปไตยและระบบการเมืองกึ่งอมาตยาธิปไตยซึ่งเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้เกิดการขับเคลื่อนของกระแสประชาธิปไตยอนุญาตให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองมีการเลือกตั้งและเปิดโอกาสให้การมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่ในขอบเขตจำกัดเป็นครั้งคราวนะคะส่วนการเมืองแบบราชการหรืออมาตยาธิปไตยคือเป็นระบบการเมืองที่ถูกครอบงำอย่างสมบูรณ์โดยระบบราชการคือการเมืองที่ทหารและข้าราชการเข้าไปมีตำแหน่งทางการเมืองโดยมีอำนาจตัดสินใจในนโยบายสาธารณะโดยฝ่ายบริหารเช่นคณะรัฐมนตรีหรือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและในฝ่ายนิติบัญญัติส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวแทนที่มาจากทหารและข้าราชการนะคะจึงจะเรียกว่าเป็นระบบราชการแบบอมาตยาธิปไตยในช่วงเวลาที่คณะราษฎรมีตำแหน่งทางการเมืองและมีอิทธิพลทางการเมืองข้าราชการได้เข้าไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งในฝ่ายนิติบัญญัติหรือสภาและในฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีจำนวนมากซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ของการเมืองและระบบราชการในขณะนี้เป็นยุคที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากโดยข้าราชการและทหารได้เข้าไปมีบทบาทโดยตรงต่อกระบวนการนโยบายในทุกขั้นตอนตั้งแต่การก่อรูปนโยบายไปจนถึงการนำนโยบายไปปฏิบัติและการสิ้นสุดนโยบายในช่วงเวลาดังกล่าวมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติธรรมนูญการบริหารข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2476เปลี่ยนการบริหารข้าราชการพลเรือนเข้าสู่ระบบจำแนกตำแหน่งกำหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เป็นองค์กรกลางในการดูแลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการทั้งหมดมีการแก้ไขกฎหมายและการออกประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2479เพิ่มข้าราชการฝ่ายพลเรือนฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรขึ้นมาและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารข้าราชการพลเรือนหลังการรัฐประหารพ.ศ. 2490ยังคงมีการใช้ความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหารราชการในลักษณะที่เป็นการบูรณาการเป็นเนื้อเดียวกันโดยผู้นำทางทหารและข้าราชการได้เข้าไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งในฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารเพื่อใช้อำนาจในการตัดสินใจนโยบายสาธารณะและยังเป็นฝ่ายที่นำนโยบายไปปฏิบัติด้วยนโยบายเศรษฐกิจในระดับมหาภาคคือแนวทางทุนนิยมโดยรัฐโดยมีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นมาเป็นจำนวนมากและตัวแทนคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจเหล่านี้ก็เป็นตัวแทนของข้าราชการและทหารช่วงเวลาที่คณะราษฎรหมดอำนาจลงนะคะในปีพ.ศ. 2491ถึงพ.ศ. 2516การเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจคือในช่วงที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้นำกองทัพเข้ายึดอำนาจรัฐบาลในวันที่20ตุลาพ.ศ. 2501มีการประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราชพ.ศ. 2502นะคะได้มีการรวมอำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการไว้ที่นายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศการเมืองแบบประชาธิปไตยแบบไทยนะคะคือประชาชนต้องไม่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองส่วนในทางเศรษฐกิจได้มีการให้ทหารดำเนินนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์นะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้สหประชาชาติเข้ามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนามีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2504ในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะผู้นำทางทหารตำรวจและข้าราชการระดับสูงได้เข้าไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองใช้อำนาจตัดสินใจในนโยบายนำนโยบายไปปฏิบัติและยังได้มีการขยายและปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบราชการและการบริหารราชการแผ่นดินให้กว้างขวางไปจากเดิมเช่นมีการจัดตั้งสำนักบริหารของนายกรัฐมนตรีเพื่อรวมศูนย์อำนาจไว้ที่นายกรัฐมนตรีหลังจากเหตุการณ์รุนแรงทางการเมือง14ตุลาพ.ศ. 2516นะคะคืออยู่ในยุคของการเมืองยุคที่3คือการเมืองกึ่งอมาตยาธิปไตยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงและบริบทโครงสร้างต่างๆทางการเมืองนะคะในลักษณะที่ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราชพ.ศ. 2517นะคะข้อบัญญัติ
ต่างๆเกี่ยวกับสิทธิของพลเมืองได้ถูกบัญญัติมากขึ้นนะคะโดยได้บัญญัติสิทธิเสรีภาพด้านต่างๆของประชาชนไว้อย่างกว้างขวางนะคะเช่นบัญญัติให้ชายและหญิงมีความเสมอภาคบัญญัติให้ประชาชนสามารถจัดตั้งพรรคการเมืองได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพรรคการเมืองรับการจัดตั้งพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการมีการเปิดโอกาสให้ทหารและข้าราชการเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ในฐานะสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการแต่งตั้งนะคะนายกรัฐมนตรีต้องเป็นส.ส.นะคะส่วนรัฐมนตรีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจะต้องเป็นส.ส.และส.ว.นะคะซึ่งในทางปฏิบัตินั้นข้าราชการทหารนะคะและได้รับการแต่งตั้งเป็นส.ว.หลายชุดนะคะแต่เนื่องจากความยุ่งเหยิงทางการเมืองนอกสภานะคะทั้งจากฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวานะคะทำให้มีเหตุการณ์ชุลมุนที่ประท้วงและปะทะกันอยู่เสมอนะคะทำให้ผู้นำทางทหารในขณะนั้นนะคะนำกำลังเข้ารัฐประหารและเกิดเหตุรุนแรงขึ้นนะคะในวันที่6ตุลาพ.ศ. 2519นะคะทำให้แนวทางทางการเมืองและการบริหารที่พัฒนาเข้าสู่ประชาธิปไตยเนี่ยได้กลับมาสู่การเมืองแบบอมาตยับที่ธิปไตยอีกครั้งนะคะคณะรัฐประหารประกาศใช้รัฐธรรมนูญในปีพ.ศ. 2520นะคะได้มีการเปิดโอกาสให้ข้าราชการสามารถเข้าไปมีตำแหน่งทางการเมืองได้นะคะกำหนดให้ส.ส.มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะคะและกำหนดให้ข้าราชการประจำสามารถเข้าดำรงตำแหน่งส.ว.รัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีได้นะคะอันนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้าไปมีบทบาทในการกำหนดนโยบายสาธารณะซึ่งเป็นของการเมืองนะคะความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหารราชการในช่วงเวลานี้เป็นไปในลักษณะของมีการคานอำนาจการระหว่างนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งกับข้าราชการที่เข้าไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะในสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะคะมีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรออนะคะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจในสมัยพลเอกชาติชายชุนทวันนะคะมีการจัดตั้งตัวแทนนะคะผู้ลงสมัครเข้ารับเลือกตั้งเนี่ยจากผู้ที่มีอาชีพนักธุรกิจและนักลงทุนนะคะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนของผู้กำหนดนโยบายสาธารณะในระดับประเทศนะคะและเปิดโอกาสให้ผู้คนหน้าใหม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายนะคะในปี2534นะคะได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการทหารเข้าไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้นะคะซึ่งสะท้อนว่าลักษณะของการเมืองกับการบริหารราชการเนี่ยไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจนนะคะและการเข้าดำรงตำแหน่งของพลเอกสุจินดาคราประยูรในปีพ.ศ. 2535ได้นำไปสู่เหตุการณ์พฤษภาธมินนะคะทำให้การเมืองและการบริหารราชการมีจุดเปลี่ยนที่ต้องปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์กันอีกครั้งนะคะและนี่ก็เป็นพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างระบอบการเมืองกับการบริหารราชการไทยในช่วงพ.ศ. 2475ถึงพ.ศ. 2500นะคะ

พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างระบอบการเมืองกับการบริหารราชการไทยในยุคที่3นะคะคือความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหารราชการไทยในยุคปฏิรูปการเมืองพ.ศ. 2535ถึงปัจจุบันนะคะหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินนะคะมีการปฏิรูปการเมืองโดยขบวนการภาคประชาสังคมนะคะมีการเรียกร้องและกดดันให้รัฐปรับเปลี่ยนการเมืองสู่การเมืองของประชาชนนะคะเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ต่างๆที่ควรจะได้รับตามกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยนะคะโดยได้มีการร่างรัฐธรรมนูญและประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540นะคะโดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เอื้อให้ฝ่ายบริหารมีความเข้มแข็งเป็นรัฐบาลที่มีความมั่นคงมีเสถียรภาพนะคะเสียงของประชาชนมีความหมายต่อนโยบายสาธารณะผ่านกระบวนการเลือกตั้งบริบทดังกล่าวนะคะทำให้ฝ่ายข้าราชการเองเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะคะโดยเข้าสู่การที่ฝ่ายการเมืองเองเนี่ยเป็นฝ่ายที่คุมอำนาจเหนือระบบราชการนะคะช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้นะคะก็ถูกขั้นนะคะโดยการรัฐประหารในปีพ.ศ. 2549และพ.ศ. 2557นะคะการประกาศใช้รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540ทำให้ข้าราชการทหารนะคะถูกจำกัดบทบาททางการเมืองลงไปนะคะส่วนนักการเมืองที่มาเลือกตั้งก็มีการใช้อำนาจทางการเมืองในการตัดสินใจทางนโยบายมากกว่านะคะแล้วก็ผู้นำทางทหารในขณะนั้นนะคะก็แสดงออกอย่างชัดเจนนะคะว่าพร้อมที่จะทำงานสนองต่อนโยบายรัฐบาลและสนับสนุนประการปฏิรูปการเมืองนะคะหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540นะคะฝ่ายการเมืองเลือกตั้งมีอำนาจและบทบาทนำในการกำหนดนโยบายสาธารณะนะคะบทบาทข้าราชการลดลงนะคะเป็นเพียงผู้ปฏิบัติงานตามนโยบายของฝ่ายการเมืองนะคะลักษณะความสัมพันธ์ของทางการเมืองแล้วก็ฝ่ายราชการนะคะมีช่วงเวลา4ช่วงเวลาต่อเนื่องกันนะคะคือช่วงแรกนะคะ2540ถึง2549นะคะรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยที่เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาประชาธิปไตยสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนนะคะมีการสร้างระบบการตรวจสอบควบคุมกระบวนการเข้าสู่อำนาจของนักการเมืองอย่างเป็นรูปธรรมนะคะรวมทั้งมีการวางระบบการปฏิรูปโครงสร้างและสถาบันทางการเมืองต่างๆมีการปฏิรูประบบราชการปฏิรูปการศึกษาสื่อมวลชนนะคะปฏิรูประบบ

การศาลและกระบวนการยุติธรรมนะคะมีความพยายามแยกให้เห็นชัดเจนถึงบทบาทหน้าที่ของข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจำนะคะว่ามีความแตกต่างกันนะคะกำหนดให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินนะคะเพื่อตรวจสอบควบคุมทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายการเมืองนะคะมีระบบสถาบันตุลาการที่มีระบบศาลคู่นะคะคือให้มีศาลเฉพาะคือศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองทำหน้าที่นะคะและมีรัฐธรรมนูญที่มีความเอื้อให้ฝ่ายบริหารมีความเข้มแข็งนะคะลักษณะความสัมพันธ์นะคะก็จะมีการแยกบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนระหว่างฝ่ายที่ตัดสินใจนโยบายกับฝ่ายที่นำนโยบายไปปฏิบัตินะคะโดยตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยจะกำหนดให้มีการต้องดำเนินตามแนวนโยบายแห่งรัฐนะคะคือยึดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐสร้างความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะแต่อย่างไรก็ตามฝ่ายการเมืองและฝ่ายบริหารก็ยังคงมีลักษณะความสัมพันธ์ใกล้ชิดอุปถัมภ์กันอย่างไม่เป็นทางการนะคะโดยเฉพาะในการเลื่อนขั้นโยกย้ายตำแหน่งช่วงพ.ศ. 2549ถึง2550นะคะบริบทการเมืองกลับเข้าสู่ระบอบอมาตยาธิปไตยอีกครั้งนะคะเนื่องจากพลังเลือกตั้งหมดบทบาทลงนะคะแล้วก็อำนาจการตัดสินใจในเชิงนโยบายต่างๆถูกรวมเข้าสู่ข้าราชการนะคะโดยเฉพาะข้าราชการทหารนะคะแล้วก็ข้าราชการในระดับสูงเนี่ยกลับเข้ามามีบทบาทในการกำหนดนโยบายอีกครั้งนะคะภายหลังรัฐธรรมนูญนะคะทำให้อำนาจจากเสียงข้างมากลดบทบาทลงนะคะในช่วงพ.ศ. 2550ถึง2557นะคะการเมืองได้กลับเข้าสู่รูปแบบประชาธิปไตยอีกครั้งนะคะการปฏิรูปการเมืองได้กลับเข้าสู่รูปแบบตัวแทนนะคะและแบบมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะโดยมีการวางระบบการตรวจสอบกระบวนการเข้าสู่อำนาจของนักการเมืองนะคะมีการจัดวางระบบศาลคู่และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมเสนอกฎหมายเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาการพิจารณากฎหมายต่างๆนะคะตลอดจนสามารถลงชื่อเพื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ในทุกระดับนอกจากนี้แล้วยังมีการปฏิรูปกฎหมายการเงินการคลังของรัฐกำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและชี้แจงการดำเนินนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐภายใน30วันหลังจากเข้ารับหน้าที่นะคะและยังต้องจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการในแต่ละปีนะคะซึ่งนี่ก็เป็นส่วนสะท้อนว่าฝ่ายราชการนะคะพยายามออกแบบกติการะเบียบต่างๆเพื่อควบคุมฝ่ายการเมืองนะคะโดยสาระสำคัญนะคะก็คือต้องของรัฐธรรมนูญที่ของนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนะคะคือต้องมีการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองให้ได้นะคะพัฒนาระบบงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพพัฒนาคุณธรรมพัฒนาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะควบคู่กับการปรับปรุงการทำงานบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพนะคะหลังการเลือกตั้งพ.ศ. 2554นะคะพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยความขัดแย้งทางการเมืองยังคงดำรงอยู่นะคะไปสู่การรัฐประหารอีกครั้งในปีพ.ศ. 2557นะคะและช่วงสุดท้ายนะคะหลังการรัฐประหารพ.ศ. 2557นะคะมีการจัดตั้งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้ดำเนินการนะคะเพื่อป้องกันทำลายป้องกันการทำลายความมั่นคงของชาตินะคะโดยมีการแบ่งวางแก้ไขปัญหาออกเป็น2ระยะนะคะคือ1การแก้ไขการใช้กำลังและการนำอาวุธมาใช้คุกคามประชาชนนะคะและ2คือจัดให้มีรัฐธรรมนูญชั่วคราวเพื่อให้มีการปฏิรูปในด้านการเมืองและด้านอื่นๆนะคะให้ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่วางกติกาการเมืองให้เหมาะสมกับบริบทสังคมนะคะแล้วก็เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของคนในชาตินะคะบริบทการเมืองกลับมาเป็นอมาตยาธิปไตยนะคะการเมืองและการบริหารราชการนะคะกลายเป็นการเมืองและการบริหารราชการของข้าราชการเองโดยข้าราชการและเพื่อข้าราชการมากกว่าจะเป็นเพื่อประชาชนโดยส่วนใหญ่นะคะการทำงานมุ่งไปสู่การทำงาน3ด้านคือเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมทั้งผลประโยชน์ขององค์กรทางทหารและผู้นำทางทหารที่มีอำนาจนะคะรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดนะคะคือฉบับพุทธศักราช2560นะคะได้มีการรวมอำนาจการกำหนดนโยบายสาธารณะผ่านรัฐธรรมนูญนะคะคือได้กำหนดให้เป้าหมายในการพัฒนาประเทศและแนวนโยบายสาธารณะต้องอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ. 2560ถึง2579นะคะซึ่งสะท้อนความพยายามของฝ่ายข้าราชการนะคะในการจำกัดการออกแบบนโยบายสาธารณะที่เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนจำกัดช่องทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะผ่านช่องทางทางการเมืองนะคะตั้งแต่พรรคการเมืองการเลือกตั้งนะคะรวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆนะคะซึ่งวิธีการนี้นะคะมีข้อสงสัยถึงความยืดหยุ่นของยุทธศาสตร์ชาตินะคะรวมถึงความรับผิดชอบของผู้กำหนดยุทธศาสตร์ชาตินะคะรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งของหน่วยงานทุกระดับนะคะและนี้ก็เป็นพัฒนาการความสัมพันธ์ทางการเมืองกับการบริหารราชการไทยในยุคปฏิรูปการเมืองพ.ศ. 2500

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
4: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้นะคะภาวะเสื่อมต่างๆจะนำไปสู่โรคนะคะที่มักจะพบในผู้สูงอายุโดยในกลุ่มแรกนะคะเราจะเบี่ยงเป็นเราจะขอนำเสนอเป็นโรคและอาการทางสมองรวมถึงโรคและกระดูกและข้อนะคะซึ่งถือว่าเป็นโรคทางกายที่พบบ่อยในผู้สูงอายุนะคะโรคและอาการทางสมองรวมถึงโรคและกระดูกและข้อที่เป็นอาการทางกายนะคะก็จะมีในการนำเสนอทั้งหมดใน7ประเด็นนะคะตามที่เสนอดังในสไลด์เราจะไปเริ่มต้นในอาการแรกนะคะก็คือจะเป็นภาวะสมองเสื่อมค่ะภาวะสมองเสื่อมจะเป็นกลุ่มอาการนะคะที่เกิดจากการทำงานลดลงของสมองนะคะอย่างถาวรทำให้ความจำนะคะการรู้คิดความสามารถต่างๆรวมถึงสมาธิเนี่ยลดลงนะคะในส่วนของผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็จะต้องมีผู้ดูแลนะคะซึ่งอาจจะเป็นผู้ดูแลที่อยู่ในครัวเรือนเป็นญาติหรือถ้าไม่มีญาติก็จะต้องเป็นกลุ่มของผู้ดูแลที่เป็นชุมชนหรือที่เราปัจจุบันเนี่ยเราจะเรียกว่า caregiver นะคะที่อยู่ในกองทุนการดูแลผู้ป่วยระยะยาวซึ่งเราจะพูดในช่วงสุดท้ายนะคะที่จะมาดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมที่อยู่ในชุมชนนะคะต่อไปเป็นภาวะสับสนเฉียบพลันค่ะภาวะนี้จะเกิดขึ้นฉับพลันค่อนข้างเร็วเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันนะคะผู้ป่วยจะมีการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกตัวนะคะพูดจาสับสนไม่มีสมาธิการสับสนของผู้สูงอายุจะเป็นสับสนเกี่ยวกับวันเวลาสถานที่แล้วก็บุคคลนะคะในส่วนของโรคพาร์กินสันค่ะโรคนี้จะเป็นภาวะผิดปกติที่พบในหลายระบบของร่างกายนะคะจะมีอาการมือเท้าสั่นขณะอยู่นิ่งๆแต่ถ้าเคลื่อนไหวอาการสั่นยังคงมีอยู่นะคะแต่ลดลงผู้ป่วยจะเดินช้าและผิดปกติการทรงตัวไม่ดีผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยจะสามารถรักษาแล้วก็คงไว้ซึ่งการกินยาอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรก็ตามบางครั้งในช่วงที่มีอาการแสดงนะคะแล้วก็ระดับฤทธิ์ของยายังไม่สามารถควบคุมอาการได้ผู้ป่วยจะสูญเสียภาพลักษณ์แล้วก็การที่จะปรับตัวในการเข้าสู่สังคมแล้วก็การทำกิจกรรมเนี่ยก็จะลดลงดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผู้ป่วยที่เดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปนะคะว่าเป็นผู้ป่วยที่ติดบ้านดังนั้นการดูแลผู้ป่วยพาร์กินสันที่ยัง เราสามารถที่จะชะลอภาวะเสื่อมต่างๆนะคะเราจะดูแลอย่างไรเพื่อให้เขาอยู่ในภาวะที่ช่วยเหลือตัวเองได้มากนะคะแล้วก็พึ่งพาตัวเองพึ่งพาผู้อื่นได้น้อยนะคะส่วนต่อไปก็คือจะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะโรคข้อเข่าเสื่อมนี้เกิดจากความเสื่อมของกรดนะคะของโครงสร้างรอบข้อผิดปกติไปนะคะถ้าไม่รักษานะคะก็จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรแล้วก็ของข้ออย่างถาวรแล้วก็มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะโรคเกาต์นะคะโรคเกาต์จะเป็นการสะสมของกรดยูริกที่อยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายนะคะแล้วก็ถ้าไม่ได้รักษาเป็นเวลานานเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปสะสมที่ไตนะคะแล้วก็เป็นนิ่วในทางเดินปัสสาวะได้นะคะโรคข้ออักเสบรูมาตอยเป็นโรคข้ออักเสบชนิดเรื้อรังนะคะก็คือถ้าไม่รักษาก็จะพบการอักเสบของอวัยวะอื่นแล้วก็ข้อที่เกิดอาการพิการเนี่ยนะคะมีการผิดรูปอย่างถาวรนะคะโรคกระดูกพรุนนะคะเป็นภาวะที่มีการทำลายของกระดูกมากกว่าการสร้างใหม่นะคะเนื่องจากมีการดูดซึมของแคลเซียมนะคะต่างๆลดลงนะคะก็มีโอกาสที่จะกระดูกหักได้ง่ายนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้สูงอายุหกล้มหรือมีอาการกระดูกหักนะคะการพึ่งพาผู้อื่นการทำกิจวัตรประจำวันก็จะมีโอกาสที่จะหกล้มครั้งที่สองแล้วก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยต่อไปนะคะในส่วนของประเด็นสุขภาพที่โรคที่พบไปในผู้สูงอายุที่กล่าวไปเมื่อกี้ข้างต้นนะคะก็จะเป็นโรคทางกายในส่วนของภาวะเสื่อมแล้วก็ภาวะซึมเศร้าที่เป็นปัญหาทางจิตใจนะคะก็มีความสำคัญเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตและภาวะเสื่อมผู้ให้บริการทางด้านสาธารณสุขก็จะต้องดูแลแล้วก็จัดการชะลอภาวะต่างๆเหล่านี้นะคะในส่วนของภาวะซึมเศร้าและปัญหาภาวะเสื่อมต่างๆในผู้สูงอายุนะคะก็จะนำเสนอใน7ประเด็นดังแสดงในสไลด์นะคะภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุค่ะจะเป็นภาวะที่อาจจะพบบ่อยในผู้สูงอายุนะคะที่ไม่สามารถปรับตัวเองได้หรือเป็นโรคเรื้อรังมีภาวะหลายโรคนะคะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยรู้สึกท้อแท้นะคะแล้วก็แยกตัวเองออกจากสังคมยิ่งถ้าเกิดไม่ได้ไปรวมกลุ่มกับ
การทำกิจวัตรต่างๆนะคะหรือการทำกิจกรรมต่างๆในชมรมผู้สูงอายุที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะแล้วก็ได้พูดคุยร่วมกับผู้สูงอายุในวัยเดียวกันก็อาจจะส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายต่างๆตามมานะคะอีกประเด็นหนึ่งที่พบบ่อยในผู้สูงอายุคือการหกล้มนะคะซึ่งการหกล้มในผู้สูงอายุเกิดจากปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกปัจจัยเสี่ยงภายในได้แก่ความเสื่อมถอยนะคะหรือภาวะเสื่อมของผู้สูงอายุเองหรือผลข้างเคียงที่ได้จากยานะคะปัจจัยภายนอกก็คือที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็โครงสร้างทางกายภาพต่างๆนะคะที่ผู้สูงอายุนะคะไปติดต่อหน่วยงานต่างๆในการที่จะเข้าถึงโครงสร้างทางกายภาพที่เอื้อนะคะแล้วก็ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยปลอดภัยนะคะจากการไปติดต่อนะคะในหน่วยงานต่างๆนะคะหรือภาวะน้ำหนักลดโดยไม่ได้ตั้งใจเกินกว่าร้อยละ5-10นะคะในช่วง3-6เดือนอาจจะเกิดจากอันตรายต่างๆหรือการไม่อยากอาหารนะคะหรือจะทำให้เกิดภาวะขาดสารอาหารต่างๆตามมานะคะต้อกระจกค่ะเป็นภาวะเสื่อมของเลนส์แก้วตานะคะมักจะพบในผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะคะซึ่งภาวะนี้สามารถรักษาได้ซึ่งโรคนี้สามารถรักษาได้นะคะด้วยการเปลี่ยนเลนส์ต้อกระจกนะคะซึ่งตรงนี้หากมีการตรวจพบเจอนะคะแล้วก็แนะนำนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้สูงอายุโรคนี้ก็จะสามารถทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยปรับตัวได้นะคะแล้วก็เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนเลนตานะคะในส่วนของอาการของทางเดินปัสสาวะนะคะจะมีทั้งการควบคุมปัสสาวะไม่ได้นะคะอาการปราดนะคะหรือการเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะคะแล้วก็หากผู้สูงอายุที่มีการปัสสาวะราดแล้วก็ไม่ได้ดูแลนะคะในส่วนของความสะอาดก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อแบคทีเรียได้นะคะผู้สูงอายุผู้ชายนะคะมักจะทบต่อมลูกหมากโตนะคะซึ่งต่อมลูกหมากจะไปที่โตขึ้นจะไปเบียดของท่อปัสสาวะนะคะส่งผลให้มีการปัสสาวะลำบากนะคะแล้วก็อาการนี้ก็จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยปวดแล้วก็ปวดปัสสาวะนะคะแล้วก็ไม่สามารถปัสสาวะได้นะคะแล้วก็มีอาการกระเพาะปัสสาวะเต็มนะคะแล้วก็ออกไม่ได้แล้วก็ปวดดังนั้นโรคนี้มักเมื่อพบเจอแล้วนะคะก็จะมีการรักษาด้วยการให้ยานะคะแล้วก็การผ่าตัดนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่พบบ่อยในผู้สูงอายุคือผลไม่พึงประสงค์จากยานะคะเนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่นะคะจะเป็นโรคเรื้อรังมากกว่า2โรคทำให้รับประทานยาร่วมกันหลายชนิดนะคะเพราะฉะนั้นการได้รับยาที่ซ้ำซ้อนแล้วก็ผลข้างเคียงจากปฏิกิริยาระหว่างยาด้วยกันนะคะหรือความจำของผู้สูงอายุนะคะในการที่จะกินยาหลายๆอย่างพร้อมกันนะคะเคยมีงานวิจัยค่ะบอกว่าถ้าผู้สูงอายุกินยามากกว่า3อย่างขึ้นไปมีโอกาสที่จะลืมกินยานะคะหรือกินยาไม่สม่ำเสมอหรือต่อเนื่องอ่ะมากถึงกว่าร้อยละ30นะคะผู้สูงอายุอาจจะมาพบแพทย์นะคะด้วยอาการข้างเคียงจากยาเป็นอาการใหม่นะคะดังนั้นนักวิชาการสาธารณสุขหรือพยาบาลที่คัดกรองประวัติเบื้องต้นนะคะก็จะต้องมีการซักประวัติว่าอาการเหล่านี้เป็นอาการที่เป็นผลข้างเคียงจากยาที่ได้รับมาหรือไม่เพื่อนำไปสู่เป็นข้อมูลให้แพทย์ในการสั่งการวินิจฉัยที่เหมาะสมต่อไปนะคะการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุนะคะก็อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยานะคะของตัวผู้สูงอายุเองนะคะหรือความเครียดและความวิตกกังวลนะคะโรคทางกายอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อการนอนหลับนะคะอาการปวดข้อนะคะหรือยาบางชนิดนะคะที่มีส่งผลต่อการนอนหลับการไม่ได้มีกิจกรรมทางกายนะคะหรือการออกกำลังกายหรือการนอนพักผ่อนมากเกินไปในตอนกลางวันดังนั้นการหาสาเหตุที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำในการดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะของผู้ดูแลจากการเปลี่ยนแปลงทางกายนะคะจิตใจสังคมรวมถึงโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุนะคะบทบาทสำคัญอีกอันนึงของนักวิชาการสาธารณสุขก็คือการคัดกรองและประเมินภาวะเสี่ยงค่ะในผู้สูงอายุเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้รับการดูแลที่เหมาะสมรวมถึงส่งต่อเมื่อมีภาวะนั้นแล้วก็ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะก็คือจะเป็นการป้องกันระยะโรคระยะแรกแล้วก็การป้องกันระยะที่2นะคะรวมถึงในกรณีของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้นะคะในชุมชนซึ่งปัจจุบันเนี่ย
สำนักงานหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะคะร่วมกับตัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะจัดให้มีกองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือที่เราเรียกสั้นๆว่ากองทุน long term care นะคะซึ่งเป็นการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเป็นบทบาทหนึ่งนะคะของนักวิชาการสาธารณสุขที่จะไปดูแลบริหารจัดการในกองทุนนี้นะคะในส่วนของการคัดกรองและการประเมินผู้สูงอายุนะคะกระทรวงสาธารณสุขค่ะมีแนวทางในการคัดกรองและประเมินผู้สูงอายุซึ่งออกเป็นคู่มือมาตรฐานนะคะที่ใช้ในระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอนะคะเมื่อปี2564ค่ะโดยแบ่งออกเป็นปัญหาและโรคสำคัญที่พบในผู้สูงอายุรวมถึงกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุตามที่เราได้กล่าวกันไปแล้วในข้างต้นนะคะในส่วนของการคัดกรองและประเมินผู้สูงอายุนะคะเมื่อเราดูจากตารางนะคะเราจะพบว่าปัญหาและโรคสำคัญนะคะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุจะประกอบด้วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงนะคะโรคหัวใจและหลอดเลือดการได้ยินปัญหาสุขภาพช่องปากปัญหาการมองเห็นกระดูกพรุนและข้อเข่าเสื่อมนะคะปัญหาต่างๆเหล่านี้จะแบ่งการคัดกรองออกกันไปตามบทบาทนะคะถ้าเป็นในส่วนของครอบครัวนะคะและชุมชนนะคะก็จะเป็นอสมและญาติและผู้ดูแลนะคะซึ่งอันเนี้ยจะอยู่ในตัวครัวเรือนและชุมชนนะคะเมื่อคัดกรองเราพบว่ามีสิ่งผิดปกติที่ต้องดูแลก็จะส่งไปที่บริการปฐมภูมิหรือที่เราเรียกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ำบลก็เป็น primary care เมื่อ primary care คัดกรองโดยบุคลากรทางด้านสาธารณสุขแล้วนะคะยังพบว่ามีประเด็นซับซ้อนที่ต้องส่งต่อก็จะส่งต่อไปที่ secondary care และ tertiary care คือโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ตามลำดับนะคะโดยเราพบว่าส่วนที่ในส่วนของทั้งตัวครอบครัวชุมชนนะคะ primary care แล้วก็ secondary care ที่ดูแลร่วมกันได้นะคะก็คือการวัดระดับความดันโลหิตนะคะฉะนั้นอันนี้ก็จะสามารถทำได้ตั้งแต่ที่บ้านนะคะแล้วก็ในชุมชนการประเมินโอกาสเสี่ยงนะคะต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือที่เราเรียกว่า Thai CVD Risk Thai CVD Risk เนี่ยค่ะจะมีการประเมินนะคะซึ่งจะอยู่ในคู่มือเล่มนี้หรือถ้าเกิดอยากจะประเมินนะคะสามารถดาวน์โหลดได้จากแอปนะคะเขียนเลยค่ะในแอปทั้ง Android และ iOS ว่า Thai CVD Riskแล้วก็ดาวน์โหลดมาก็สามารถที่จะให้ข้อมูลนะคะให้ข้อมูลต่างๆไปทั้งกลุ่มที่มีในส่วนของผลการตรวจเลือดและไม่มีผลการตรวจเลือดระบบค่ะแอปจะประเมินมาว่าเรามีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในระดับที่เท่าไหร่แล้วก็ให้คำแนะนำค่ะรวมถึงการตรวจคัดกรองการได้ยินนะคะในส่วนของกระดูกพรุนค่ะที่เป็นการตรวจเกี่ยวกับภาวะโรคกระดูกพรุนนะคะซึ่งในดัชนีนี้นะคะจะมีการคำนวณโดยใช้น้ำหนักและอายุนะคะสามารถที่จะเข้าไปตามศูนย์นะคะแล้วก็มีตัวแปรผลออกมานะคะหรือเข้าไปใน Google นะคะแล้วก็ไปเขียนอันนี้ไปเขียน OSTA Index นะคะและใส่น้ำหนักและอายุเข้าไปก็จะมีเกณฑ์การประมวลผลออกมานะคะในส่วนของข้อเข่าเสื่อมค่ะจะมีคำถาม1ข้อว่ามีอาการปวดเข่าหรือไม่นะคะแล้วก็จะมีเกณฑ์ว่าถ้าปวดเข่าก็ส่งต่อไปนะคะแล้วก็จะมีการซักประวัติโดยนักวิชาการสาธารณสุขหรือพยาบาลนะคะที่อยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้าพบว่ามีประเด็นที่เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนนะคะข้อเข่าเสื่อมรูมาตอยก็จะส่งต่อไปยังรพช.ค่ะในส่วนของกลุ่มอาการผู้สูงอายุที่สำคัญนะคะก็จะมีสมรรถภาพทางสมองนะคะภาวะซึมเศร้าภาวะหกล้มการกั้นปัสสาวะภาวะขาดสารอาหารและปัญหาการนอนค่ะเหมือนกันค่ะสามารถคัดกรองนะคะได้ตั้งแต่ครอบครัวและชุมชนนะคะโดยญาติและผู้ดูแลนะคะและอสม.บุคลากรสาธารณสุขที่รพสต.นะคะแล้วก็บุคลากรทางด้านการแพทย์และพยาบาลแล้วก็สาธารณสุขที่โรงพยาบาลชุมชนนะคะโดยในส่วนที่ตัวระบบสุขภาพอำเภอนะคะที่เป็นระบบชุมชนกับตัวของรพสต.ที่ทำได้ที่เรียกว่าแบบประเมินการรูคิดชนิดฉบับสั้นนะคะมินิคอกมินิคอกนี่ก็จะเป็นในส่วนของการให้จำคำสำคัญนะคะแล้วก็วาดนาฬิกาแล้วก็กลับมาทวนคำสามคำนะคะแล้วก็มีการให้คะแนนแล้วก็มีการประเมินผลคะแนนนะคะหากมีภาวะที่มีโอกาสเกิดสมองเสื่อมก็จะถูกส่งต่อไปตามลำดับนะคะเป็นภาวะซึมเศร้าค่ะเป็นแบบสอบถามชนิดสั้น2คิวนะคะก็สอบข้อนะคะการตรวจสอบภาวะการหกล้มนะคะก็เป็นการเดินในระยะ3เมตรนะคะที่เรียกว่า Time Up and Go Test นะคะมีอยู่ในตัวหน่วยการเรียนรู้ว่าดำเนินการอย่างไรนะคะซึ่งสามารถทำได้ที่ในระดับบริการระดับปฐมภูมินะคะการคัดกรองเกี่ยวกับการกั้นปัสสาวะและปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถทำได้ในบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขที่อยู่ใน primary care นะคะในส่วนของอีกประเด็นหนึ่งคือประเด็นที่ประเมินการดูแลกิจวัตรประจำวันเพราะว่าผู้สูงอายุจะมีภาวะเสื่อมถอยนะคะแล้วก็มีโอกาสเกิดโรคและภาวะเสื่อมต่างๆดังนั้นการดูแลผู้สูงอายุหลักการก็คือดูแลเพื่อให้ผู้สูงอายุลดการพึ่งพิงผู้อื่นและสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองในการทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตัวเองได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นก็จะมีแบบประเมินที่เรียกว่า Bartel Activity of Daily Living บางทีเรียกว่า Bartel Index หรือแบบประเมิน ADL นะคะซึ่งประเมินได้โดย อสม.นะคะแล้วก็ส่งข้อมูลต่อให้กับรพสต.นะคะแบบประเมินนี้นะคะจะใช้ประเมินนะคะเพื่อคัดกรองผู้สูงอายุนะคะเพื่อแยกเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุที่พึ่งพิงกับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะว่ากลุ่มไหนที่จะต้องเข้าสู่กองทุนระยะยาวของการดูแลโดยชุมชนต่อไปนะคะแบบประเมินนี้นะคะจะประเมินการทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ10ข้อค่ะก็เป็นดังสไลด์นี้นะคะตั้งแต่การลุกนะคะจากที่นอนนะคะจนไปถึงการเคลื่อนไหวที่เป็นการลงบันไดนะคะคือ1วันเราลุกมาจาก

ที่นอนแล้วเราก็ออกไปจากห้องเราไปเข้าห้องน้ำเราไปหวีผมแปรงฟันนะคะเข้าห้องน้ำอุจจาระปัสสาวะรับประทานอาหารอาบน้ำสวมเสื้อผ้าเคลื่อนไหวตัวเองนะคะด้วยการขึ้นลงบันได1ขั้นนะคะอันนี้จะเป็น

คือ12-20ส่วนกลุ่มที่พึ่งพาจะได้0-11นะคะหลังจากนั้นก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยนะคะก็เป็นติดสังคมติดบ้านติดเตียงตามที่เราได้คุ้นเคยกันนะคะว่ามีการแบ่งประเภทกลุ่มของผู้สูงอายุในกลุ่มของผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะ12-20กลุ่มนี้จะถือเป็นกลุ่มที่เป็น active aging คือสามารถที่จะมีกิจวัตรประจำวันแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้กลุ่มนี้ในบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขที่ดูแลในชุมชนก็จะมีการกระตุ้นให้เข้าสู่ชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางศาสนากิจกรรมอาชีพนะคะตามที่ผู้สูงอายุสนใจหรือโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วก็ให้ผู้สูงอายุเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดนะคะในส่วนของติดบ้านติดบ้านเนี่ยจะแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย2กลุ่มคือกลุ่มที่ได้9-11อันนี้จะเป็นพึ่งพาปานกลางเพื่อที่จะกระตุ้นให้ผู้ป่วยเนี่ยช่วยเหลือตัวเองบางส่วนขยับผู้ป่วยจากคะแนน11มายัง12ทำให้ผู้ป่วยติดบ้านสามารถเข้ามาเป็นผู้ป่วยที่ติดสังคมมีกิจกรรมได้นะคะในส่วนของ 5-8 เนี่ยจะเป็นผู้ที่สูงอายุที่เป็นติดบ้านที่ต้องการให้ทำผู้ดูแลเนี่ยค่ะช่วยกิจกรรมพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ค่ะในส่วนของ0-4จะเป็นภาวะพึ่งพาโดยสมบูรณ์หรือที่เราเรียกว่าติดเตียงอันนี้จะเป็นการทำกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจำวันจะต้องช่วยโดยผู้ดูแลทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลจากคะแนน ADL นะคะดังนั้นในบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขเมื่อมีข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะในการแบ่งกลุ่มของผู้สูงอายุนะคะนักวิชาการสาธารณสุขจะต้องเข้าใจนะคะทั้งภาวะเสื่อมนะคะและโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุแล้วก็วางแผนดูแลให้ครบทั้งมิติกายจิตสังคมเศรษฐกิจนะคะการช่วยเหลือตัวเองนะคะแล้วก็การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมนะคะรวมถึงการมีส่วนร่วมในกองทุน Long Term Care นะคะการดูแลผู้สูงอายุโดยทั่วไปค่ะจะเป็นการดูแลในลักษณะของการจัดการพฤติกรรมของผู้สูงอายุพฤติกรรมก็เกี่ยวข้องกับการรับประทานค่ะอาหารรสหวานมันเค็มนะคะการมีกิจกรรมทางกายนะคะหรือไปจนถึงการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุการนอนหลับการจัดการความเครียดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์การเข้าร่วมกิจกรรมการไปพบปะผู้สูงอายุในวัยเดียวกันในวันสำคัญทางศาสนานะคะอันนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมอีกบทบาทนึงก็คือผู้สูงอายุนะคะที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือไม่อยู่ในภาวะพึ่งพาก็จะจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุดังกล่าวนั้นได้เข้าสังคมได้ทำร่วมกิจกรรมร่วมกันนะคะก็คือตามหลักการของ Active Aging ก็คือทำให้เกิด Participation ในกลุ่มของผู้สูงอายุนะคะด้วยกันเองกับกลุ่มวัยอื่นอีกอันนึงก็คือความมั่นคงนะคะในส่วนของความมั่นคงของที่อยู่อาศัยสุขลักษณะของที่อยู่อาศัยที่สะอาดแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นบทบาทของนักสาธารณสุขที่จะไปดูแลที่อยู่อาศัยนะคะบ้านรวมถึงสิ่งแวดล้อมนะคะที่ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถเข้าไปติดต่อในสถานที่ราชการต่างๆที่เราเรียกว่า Age Friendly นะคะหรือ Universal Design ที่ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถเข้าถึงในโครงสร้างทางกายภาพต่างๆนะคะการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะการทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆนะคะรวมถึงการช่วยเหลือต่างๆนะคะเช่นเมื่อไปประเมินแล้วพบว่าที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัยก็จะมีหรือห้องน้ำนะคะไม่ปลอดภัยก็จะมีการประสานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อไปจัดสิ่งแวดล้อมนี้ให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุนะคะในการพักอาศัยในส่วนของการป้องกันโรคค่ะบทบาทของนักสาธารณสุข ก็จะมีการป้องกันโรคที่เป็นโรคติดเชื้อนะคะการคัดกรองโรคและภาวะเสื่อมต่างๆที่เราจะพบได้ในผู้สูงอายุรวมถึงการปฏิบัติตามแนวทางของภาครัฐเมื่อเกิดภาวะโรคติดต่อร้ายแรงต่างๆนะคะในส่วนของการปฏิบัติตามแนวทางที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลก็จะมีการประกาศนะคะการใส่หน้ากากอนามัยนะคะการเว้นระยะห่างการล้างมือนะคะการรณรงค์ให้ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนนะคะทั้งในส่วนของวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็โควิดนะคะเพื่อป้องกันลดการเจ็บป่วยที่รุนแรงและลดอัตราตายในกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุนะคะ
ในส่วนของการคัดกรองโรคและภาวะเสื่อมนะคะก็ดำเนินการนะคะโดยหน่วยงานนะคะทั้งหน่วยงานที่เราเรียกว่าเป็น primary care ที่

ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนนะคะเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองมีกิจวัตรประจำวันได้นะคะตามหลักการของการคัดกรองโรคเมื่อผู้สูงอายุนะคะเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงนะคะแล้วในชุมชนเนี่ยก็จะมีกองทุนนะคะที่เรียกว่าเป็นระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือกองทุนลองเทอมแคร์ในกองทุนลองเทอมแคร์ค่ะจะมีผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่เราเรียกว่าผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวนะคะแล้วก็ผู้ดูแลนะคะผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวที่เรียกว่าแคร์แมเนเจอร์กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มผู้ให้บริการนะคะอาจจะเป็นพยาบาลนักวิชาการสาธารณสุขนักการแพทย์แผนไทยหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแต่ก็จะมีคุณสมบัตินะคะว่าจะมีคุณสมบัติทำงานมากี่ปีและจะต้องผ่านการอบรมนะคะ70ชั่วโมงโดยบทบาทของแคมเปญเจอร์ค่ะก็จะมีก็จะต้องประเมินคัดกรองนะคะการดำเนินกิจวัตรประจำวันโดยใช้ดัชนีBartel Index นะคะหรือแบบประเมิน ADL แล้วก็การประเมินคัดกรองอื่นๆโดย Care Manager อาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่ดำเนินการประเมินด้วยตนเองนะคะแต่จะจัดอบรมอาจจะให้อสม.นะคะหรือผู้ให้บริการสุขภาพอื่นๆนะคะหรือบางประเด็นนะคะก็จะให้ในส่วนของผู้ดูแลที่เป็นคนในครอบครัวประเมินส่งมานะคะหลังจากนั้นแคร์แมเนเจอร์จะมาจัดการข้อมูลค่ะและจะมาจัดทำแผนการดูแลรายบุคคลหรือที่เรียกว่าแคร์แพลนนะคะเพื่อให้แคร์กิเวอร์หรือผู้ดูแลเนี่ยไปดูแลแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านให้กับผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลนะคะแคร์แมเนเจอร์จะเป็นผู้ไปติดตามประเมินแล้วก็ติดตามเยี่ยมนะคะตามแผนการดูแลนะคะแล้วก็ในกรณีที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมีเป็นกรณีที่ซับซ้อนนะคะและต้องการสหวิชาชีพนะคะแคร์แมเนเจอร์ก็จะจัดประชุมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณีนะคะในส่วนของผู้สูงอายุที่ต้องการการช่วยเหลือนะคะทางด้านเศรษฐกิจหรือช่วยเหลือในประเด็นอื่นๆนะคะก็จะประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแคมเปญเนเจอร์จะต้องมีความสามารถในการทำงานเป็นทีมร่วมกับภาคส่วนอื่นๆได้ทั้งภาคประชาชนนะคะหน่วยงานเอกชนนะคะภาคสังคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวิชาชีพสุขภาพอื่นนะคะแล้วก็บริหารกำกับติดตามการทำงานของผู้ดูแลที่เรียกว่าแคร์กิฟเวอร์นะคะแล้วก็ทบทวนแคร์แพลนนะคะของผู้สูงอายุแต่ละรายที่ดูแลบทบาทอีกบทบาทหนึ่งคือผู้ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือที่เรียกว่าแคร์กิฟเวอร์นะคะซึ่งแคร์กิฟเวอร์เนี้ยจะมีทำไมเราจะต้องรู้บทบาทเพราะว่าในส่วนของผู้ดูแลค่ะผู้ดูแลระบบคือแคร์แมเนเจอร์หรือนักวิชาการสาธารณสุขค่ะก็จะต้องดูแลว่าแคร์กิเวอร์สามารถดำเนินงานในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเพื่ เป็นตัวเชื่อมนะคะส่งข้อมูลต่อมายังตัวผู้ให้บริการสุขภาพได้หรือไม่โดยหน้าที่ของผู้ดูแลผู้สูงอายุนะคะก็จะดูแลกิจวัตรประจำวันค่ะทั้งการรับประทานอาหารการพักผ่อนนะคะการเคลื่อนย้ายในที่นี้หมายถึงว่าการ เดินนะคะจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะคะการขับถ่ายการปัสสาวะต่างๆนะคะให้เหมาะสมกับความต้องการหรือความจำเป็นของผู้สูงอายุรายนั้นนะคะกรณีที่อยู่คนเดียวนะคะไม่มีการเตรียมอาหารผู้ดูแลผู้สูงอายุก็จะไปเตรียมอาหารให้นะคะดูแลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆรายงานให้กับเจ้าหน้าที่นะคะบุคลากรสาธารณสุขรับทราบหรือญาตินะคะแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะดูแลสิ่งปฏิกูลมุมฝอยต่างๆนะคะให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลส่งต่อผู้สูงอายุกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและทำรายงานผู้สูงอายุนะคะเป็นรายเดือนให้กับแคร์แมเนเจอร์นะคะดังนั้นบทบาทของนักสาธารณสุขในการดูแลผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นนะคะในการที่จะต้องเข้าใจผู้สูงอายุว่าการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจนะคะสังคมนะคะของผู้สูงอายุเป็นอย่างไรนะคะโรคที่พบบ่อยนะคะการคัดกรองต่างๆการส่งต่อข้อมูลต่างๆรวมถึงการดูแลและระบบการดูแลทั้งในระดับครอบครัวแล้วก็ชุมชนนะคะที่จะต้องทำให้เกิดคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะที่เราดูแลในพื้นที่ต่อไปค่ะขอขอบคุณทุกท่านค่ะในการรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา32446การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงครั้งนี้เป็นการสอนเสริมครั้งที่2นะครับรายการในวันนี้ก็จะครอบคลุมเนื้อหาด้วยกัน3หน่วยการสอนนะครับซึ่งประกอบด้วยหน่วยที่4นะครับการวางแผนกำไรและการควบคุมหน่วยที่5การวิเคราะห์และการรายงานผลต่างเพื่อการจัดการและหน่วยสุดท้ายสำหรับรายการนี้นะครับก็คือหน่วยที่6การบัญชีตามความรับผิดชอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์สำหรับรายการในวันนี้นะครับนักศึกษาสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ STOU Channel บนแพลตฟอร์มของ YouTube และ Facebook ครับจากนี้เชิญชมเนื้อหาในแต่ละหน่วยการสอนได้เลยครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยแรกนะครับก็คือเนื้อหาของหน่วยที่4นะครับซึ่งเป็นเรื่องของการวางแผนกำไรและการควบคุมนะครับในเบื้องต้นเลยเนี่ยนะครับเราก็มารับทราบเรื่องของความหมายนะครับของคำสองคำนี้นะครับก็คือเรื่องของคำว่าการวางแผนกำไรนะครับกับคำว่าการควบคุมนะครับการวางแผนกำไรหรือคำว่า profit planning เนี่ยก็เป็นการออกแบบแนวทางในการดำเนินงานนะครับที่เป็นระบบเพื่อให้องค์กรดำเนินงานนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานทางธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายกำไรที่มุ่งหวังไว้ได้ในอนาคตนะครับแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวก็จะจัดให้อยู่ในรูปของแผนการดำเนินงานซึ่งจะครอบคลุมทั้งแผนทางการเงินระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะครับส่วนอีกคำนึงนะครับเป็นเรื่องของการควบคุมนะครับหรือ control นะครับก็เป็นเรื่องของการกระทำเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานขององค์กรเนี่ยเป็นไปอย่างที่ต้องการนะครับซึ่งการกระทำนั้นก็ต้องเกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนต่างๆของการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็การควบคุมเนี่ยก็จะเป็นเสมือนเครื่องมือหรือว่าวิธีที่องค์กรจะใช้เพื่อช่วยนำพาให้องค์กรเนี่ยไปสู่เป้าหมายได้อย่างสำเร็จนะครับตามที่ตั้งใจไว้ซึ่งการควบคุมเนี่ยก็จะมีการควบคุมอยู่หลายช่วงตั้งแต่การควบคุมระหว่างดำเนินการหรือการควบคุมตอนสิ้นสุดดำเนินการก็จะมีการควบคุมเป็นช่วงๆตลอดของการดำเนินงานนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของการวางแผนกำไรและการควบคุมนะครับก็มีวัตถุประสงค์สำคัญอยู่ด้วยกัน3ข้อนะครับในข้อแรกก็เป็นเรื่องของเพื่อให้ผู้บริหารเนี่ยได้ตระหนักในหน้าที่ของการวางแผนกำไรและการควบคุมนะครับซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่หลักนะครับของผู้บริหารเลยที่จะต้องกระทำโดยสม่ำเสมอนะครับ องค์กรจะบรรลุผลสำเร็จได้เนี่ยปัจจัยสำคัญเลยก็คือต้องมีผู้บริหารที่มีความสามารถนะครับแล้วก็ต้องมีความสนใจนะครับผู้บริหารก็ต้องมีความสนใจในเรื่องของการวางแผนกำไรและการควบคุมอย่างสม่ำเสมอนะครับมันก็จะมีแนวคิดในการบริหารงานนะครับอยู่ด้วยกันหลายแนวคิดนะครับเช่นเรื่องของการบริหารงานโดยมีเป้าหมายนะครับหรือเราเรียกว่า management by objective นะครับหรือเราจะเรียกตัวย่อว่าMBO เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นการบริหารงานซึ่งเน้นการกำหนดเป้าหมายซึ่งผสมผสานนะครับระหว่างเป้าหมายส่วนบุคคลนะครับให้เข้ากับเป้าหมายขององค์กรเพื่อที่จะกระตุ้นให้บุคลากรขององค์กรนั้นเนี่ยทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายนะครับหรือก็อาจจะมีอีกแนวคิดหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าการบริหารงานโดยมีข้อยกเว้นนะครับที่เราเรียกว่า management by exception นะครับหรือเราเรียกว่า MBE นะครับอันนี้ก็เป็นการบริหารงานอีกลักษณะหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่วางไว้นะครับแล้วก็หาผลต่างนะครับว่าผลต่างของการปฏิบัติงานนั้นเนี่ยเป็นที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจนะครับแล้วก็มุ่งค้นหาสาเหตุนะครับที่จะไปแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นซึ่งรายการสอนเสริมในวันนี้ก็จะมีเรื่องของการวิเคราะห์ผลต่างอย่างที่เรียนไว้ตอนต้นรายการนะครับก็คือในหน่วยการสอนถัดไปนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในข้อที่2ก็เป็นการวิเคราะห์ทางเลือกในการปฏิบัติงานก่อนการตัดสินใจจริงแล้วก็ปรับปรุงความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นนะครับแน่นอนว่าในสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจเนี่ยมันก็อาจจะมีทางเลือกนะครับอยู่หลายทางเลือกภายใต้สถานการณ์ต่างๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยผู้บริหารเองก็ต้องทำการคาดการณ์นะครับว่ากำไรที่จะเป็นในแต่ละทางเลือกเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเช่นสมมุติเราอาจจะวิเคราะห์เรื่องของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับภายใต้ทางเลือกนั้นๆนะครับแล้วก็ผู้บริหารเองก็ต้องตรวจสอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนะครับเพื่อที่จะได้ทราบว่ามันเป็นไปตามแผนหรือไม่รวมทั้งนำไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ในข้อสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของการกำหนด
การใช้ทรัพยากรขององค์กรที่มีอยู่เนี่ยไปสู่การเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วก็ควบคุมการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้บรรลุเป้าหมายก็แน่นอนครับทรัพยากรในการดำเนินงานเนี่ยมันมีจำกัดนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเกิดการจัดสรรไปยังหน่วยงานเหล่านั้นเนี่ยอย่างเหมาะสมนะครับซึ่งก็แล้วก็อย่างและที่ลืมไม่ได้ก็คือต้องการติดตามนะครับว่าการใช้ทรัพยากรนั้นน่ะมีคุณภาพแล้วก็ใช้อย่างเหมาะสมคุ้มค่าแล้วก็เป็นไปตามแผนที่องค์กรเนี่ยกำหนดไว้หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์3ข้อนะครับของการวางแผนกำไรและการควบคุมนะครับก่อนที่เราจะไปดูเทคนิคนะครับต่างๆในการวางแผนกำไรแล้วก็การควบคุมเนี่ยเราลองมารับฟังเรื่องของหลักในการวางแผนกำไรและการควบคุมนะครับว่ามีหลักการอะไรบ้างนะครับข้อนี้หลักในการวางแผนกำไรและการควบคุมนะครับข้อแรกก็คือเรื่องของการกำหนดแนวทางในการวางแผนกำไรและการควบคุมเนี่ยนะครับก็จะต้องสอดคล้องหรือเข้ากันได้กับระบบบัญชีที่องค์กรใช้อยู่นะครับในข้อนี้หมายความว่าอะไรนะครับในข้อนี้หมายความว่าเนื่องจากในการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยนะครับมันต้องอาศัยข้อมูลนะครับโดยเฉพาะข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตซึ่งได้จากระบบบัญชีที่กิจการเนี่ยบันทึกนะครับแล้วก็จัดทำรายงานทางการเงินไว้นะครับแล้วก็เอามาวิเคราะห์เป้าหมายวัตถุประสงค์รวมแล้วก็ในการควบคุมเนี่ยก็ต้องมีการนำข้อมูลพวกนั้นเนี่ยมาเปรียบเทียบกับแผนกำไรที่วางไว้เหมือนนั้นในการกำหนดนะครับว่าการวางแผนกำไรและการควบคุมเองเนี่ยก็จะต้องจัดทำแล้วก็ปรับปรุงให้เข้ากับระบบบัญชีที่องค์กรมีอยู่นะครับอันนี้คือหลักในข้อแรกนะครับสำหรับหลักในข้อต่อไปนะครับก็คือเป็นการกำหนดแนวทางในการวางแผนกำไรและการควบคุมนะครับซึ่งต้องคำนึงหรือต้องกระทำโดยคำนึงถึงพฤติกรรมขององค์กรนะครับอันนี้ก็แน่นอนว่าทรัพยากรมนุษย์นะครับก็เป็นทรัพยากรที่มีค่านะครับสำหรับองค์กรที่จะทำให้การปฏิบัติงานเนี่ยไปสู่เป้าหมายที่กำหนดได้นะครับเพราะฉะนั้นแผนกำไรที่ผู้บริหารวางไว้เนี่ยนะครับมันก็ต้องควรที่เป็นแผนที่ผู้เป็นแผนงานเนี่ยรู้สึกว่ามันสามารถทำได้จริงนะครับการควบคุมก็จะใช้เป็นแนวทางนะครับในการที่จะติดตามว่าสิ่งที่ตั้งไว้เนี่ยนะครับเป็นไปตามแผนแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็มีความเหมาะสมนะครับส่วนในหลักข้อถัดไปนะครับก็คือการวางแผนกำไรและการควบคุมจะต้องเป็นระบบแล้วก็เป็นกระบวนการนะครับอันนี้ก็ขอขยายความว่าจริงๆแล้วในเรื่องนี้นะครับมันก็คือต้องมีการวางแผนแล้วควบคุมเนี่ยในทุกระดับของการบังคับบัญชาขององค์กรนะครับเพราะนั้นก็ต้องทำอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนนะครับเพื่อที่จะให้ผู้บริหารในแต่ละระดับเนี่ยสามารถที่จะนำแผนนั้นไปใช้แล้วก็ทราบการควบคุมอยู่ในทุกระดับของการปฏิบัติงานนะครับสำหรับกระบวนการนะครับสำหรับกระบวนการในการวางแผนกำไรและการควบคุมนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน5กระบวนการนะครับเราเริ่มตั้งแต่1เรื่องของการกำหนดเป้าหมายขององค์กรนะครับอันนี้แน่นอนนะครับผู้บริหารอันนี้ก็เป็นบทบาทหน้าที่สำคัญเลยของผู้บริหารที่จะต้องกำหนดเป้าหมายขององค์กรนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป้าหมายเนี่ยก็จะกำหนดไว้อย่างกว้างๆนะครับภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดนะครับโดยส่วนใหญ่ก็มีทั้งเป้าหมายระยะยาวแล้วก็เป้าหมายระยะสั้นนะครับคราวนี้รูปแบบในการกำหนดเป้าหมายเนี่ยก็อาจจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบด้วยกันนะครับก็คือแบบที่1ก็เป็นเรื่องของการกำหนดในเชิงรูปแบบหรือเชิงลักษณะนะครับก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการพรรณนาในอนาคตนะครับเป็นรูปในรูปของอนาคตว่าในลักษณะของเชิงพรรณนาเช่นนะครับเป็นยังไงเช่นอาจจะหมายถึงการที่องค์กรจะเป็นผู้นำนะครับด้านการแซมบ้านแบบครบวงจรนะครับอันนี้ก็อาจจะ เป็นในรูปแบบหนึ่งนะครับของการกำหนดเป้าหมายนะครับซึ่งอยู่ในรูปของการพรรณนากับอีกรูปแบบหนึ่งก็เป็นเป้าหมายที่กำหนดผลสำเร็จเลยของการปฏิบัติงานนะครับก็คือ point ของข้อนี้หรือประเด็นของเรื่องนี้ในเรื่องของการกำหนดผลสำเร็จเนี่ยก็คือต้องวัดได้นะครับสามารถที่จะวัดผลสำเร็จได้เช่นเรื่องของการกำหนดอัตรากำไรที่บริษัทต้องการเช่นอาจจะอย่างน้อยไม่เกิน100ไม่น้อย100กว่า100อยู่แหละ20ของปีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการที่1แน่นอนนะครับก็คือต้องกำหนดเป้าหมายก่อนนะครับแล้วกระบวนการถัดไปนะครับก็เป็นเรื่องของการจัดทำแผนกลยุทธ์นะครับซึ่งแผนกลยุทธ์เนี่ยหรือว่ายุทธวิธีเนี่ยก็เป็นเหมือนเป็นเข็มทิศนะครับที่จะชี้ให้องค์กรเนี่ยสามารถที่จะดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายนะครับซึ่งเรื่องของกลยุทธ์เนี่ยก็อาจจะมีอยู่ด้วยกันหลายกลยุทธ์นะครับเช่นอาจจะหมายถึงกลยุทธ์ที่เป็น cost leadership นะครับก็คือเป็น
เรื่องของผู้นำต้นทุนต่ำนะครับสมมตินี้เป็นตัวอย่างเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะให้บรรลุไอ้ตัวเป้าหมายนั้นเนี่ยนะครับเช่นเรื่องการควบคุมนะครับก็อาจจะต้องไปดูเรื่องของต้นทุนในเรื่องของการผลิตต้นทุนในการดำเนินงานนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการพูดถึงเรื่องของการลงทุนในเครื่องจักรที่จะทำให้ต้นทุนนั้นลดลงได้หรือไม่อันนี้เป็นตัวอย่างนึงนะครับของแผนกลยุทธ์ซึ่งก็มีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบของการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจนะครับส่วนในขั้นที่3ก็เป็นเรื่องของการจัดทำงบประมาณนะครับก็แน่นอนนะครับเมื่อเราได้แผนกลยุทธ์แล้วเนี่ยมันก็จะถูกถ่ายหรือถูกเอามากำหนดให้อยู่ในรูปของตัวเลขซึ่งเราเรียกว่างบประมาณนะครับซึ่งงบประมาณเนี่ยก็ถ้าเราจะแยกหลักๆเลยเนี่ยงบประมาณก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับที่เราเรียกว่างบประมาณการเงินและงบประมาณดำเนินงานซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูในตอนท้ายของหน่วยนี้นะครับว่าลักษณะของงบประมาณทั้ง2แบบที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้มันเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนในขั้นตอนที่4ก็เป็นเรื่องของการประเมินผลนะครับกำหนดเป้าหมายแล้วนะครับมีแผนกลยุทธ์แล้วนะครับแล้วก็ถ่ายลงมาให้เป็นแผนที่เป็นตัวเลขซึ่งเรียกว่าการจัดทำงบประมาณแล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนที่4ก็เป็นเรื่องของการประเมินผลนะครับซึ่งก็คือเอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือผลการปฏิบัติงานที่ทำได้จริงเนี่ยนะครับไปเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายหรือว่างบประมาณในขั้นตอนที่3ที่เราตั้งไว้นะครับเราก็จะดูว่าผลต่างนั้นเนี่ยเป็นที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจนะครับส่วนในกระบวนการสุดท้ายก็เป็นการทบทวนเป้าหมายแล้วก็กลยุทธ์นะครับก็หลังจากที่ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานในขั้นที่4แล้วนะครับก็ต้องมีการเอาฟีดแบคนะครับไปดูว่าจะต้องทบทวนเป้าหมายหรือแผนกลยุทธ์หรือไม่นะครับแล้วก็มีเหตุการณ์อาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดหวังหรือว่าเหตุการณ์ที่เราผู้บริหารไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะต้องกลับไปดูว่าเป้าหมายที่กำหนดรวมทั้งแผนกลยุทธ์นั้นเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็น5กระบวนการนะครับของการวางแผนกำไรและก็การควบคุมนะครับคราวนี้มาดูเทคนิคนะครับในการวางแผนกำไรและการควบคุมนะครับว่าในการวางแผนกำไรและการควบคุมเนี่ยมันมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับที่เราจะต้องทราบนะครับในเรื่องแรกนะครับเทคนิคแรกก็คือการประเมินสภาพที่แท้จริงขององค์กรนะครับคราวนี้ประเด็นเรื่องของสภาพที่แท้จริงขององค์กรเนี่ยเราจะสามารถประเมินจากปัจจัยอะไรบ้างนะครับแน่นอนปัจจัยแรกเลยก็หนีไม่พ้นก็คือสภาพทางการเงินนะครับขององค์กรนะครับสภาพทางการเงินมันดูได้จากอะไรหรือพิจารณาได้จากอะไรนะครับก็คือพิจารณาได้จากตัวรายงานทางการเงินนะครับหรือว่างบการเงินของกิจการนะครับว่ามีบรรดาสินทรัพย์หนี้สินทุนรายได้ค่าใช้จ่ายซึ่งมันเป็นข้อมูลที่ปรากฏในเงินเนี่ยนะเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนข้อที่2ที่จะทำให้ทราบสภาพที่แท้จริงขององค์กรก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์และก็ความสามารถในการแข่งขันนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะครับมันมีกี่ประเภทกี่ชนิดผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนั้นเนี่ยมันมีความสามารถในการทำกำไรมากน้อยแค่ไหนตลอดจนผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เนี่ยในช่วงใดนะครับเช่นช่วงแนะนำช่วงเจริญเติบโตนะครับหรือว่ามันได้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของproduct life cycle แล้วก็คือช่วงของการตกต่ำนะครับส่วนการประเมินสภาพที่แท้จริงอีกอันนึงก็คือแน่นอนครับก็หนีไม่พ้นก็คือต้องทราบว่าฝ่ายบริหารนะครับกับอนาคตเนี่ยเป็นยังไงนะครับผู้บริหารเนี่ยประกอบด้วยใครบ้างนะครับผู้บริหารท่านใดมีความสามารถนะครับที่จะทำนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการประเมินนะครับส่วนอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการผลิตแล้วก็ต้นทุนการผลิตนะครับว่าเรามีรูปแบบการผลิตเป็นอย่างไรนะครับตลอดจนแน่นอนครับก็คือเรื่องของต้นทุนการผลิตว่าต้นทุนนั้นเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนต้นทุนส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะของอะไรนะครับแล้วอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของการบริหารงานแล้วก็บุคคลนะครับซึ่งอย่างที่เรียนว่าเรื่องบุคคลเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรต้องทราบนะครับว่าบุคคลในองค์กรเนี่ยนะครับมีส่วนที่จะช่วยทำให้แผนกำไรเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับและสุดท้ายก็เป็นสภาพแวดล้อมอื่นขององค์กรนะครับอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยภายนอกนะครับที่มากระทบนะครับการปฏิบัติงานเช่นอาจจะมีข้อกฎหมายที่หน่วยงานภาครัฐกำหนดแล้วก็กระทบการปฏิบัติงานของเรานะครับอันนี้ก็ต้องหยิบขึ้นมาเพื่อจะวิเคราะห์ว่าสภาพที่แท้จริงเป็นอย่างไรนะครับ
ส่วนในเทคนิคถัดไปก็เป็นเรื่องของเทคนิคในการใช้งบประมาณช่วยในการวางแผนกำไรและการควบคุมนะครับก็คือมาเริ่มตั้งแต่การวางแผนองค์กรเลยนะครับนะก็เรียนย้ำอีกครั้งนะครับเรื่องของการกำหนดเป้าหมายกำไรที่องค์กรต้องการนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการนะครับว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไรนะครับหลังจากนั้นก็พูดถึงเรื่องของการพยากรณ์กำไรนะครับซึ่งก็ต้องการกำไรเท่าไหร่ภายใต้ปัจจัยต่างๆนะครับแล้วมาถึงเรื่องของการกำหนดขอบเขตแล้วก็แนวทางในการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของการร่างแผนปฏิบัติงานนะครับเนื่องจากในเทคนิคนี้เราพูดถึง เทคนิคที่ว่าด้วยเรื่องของงบประมาณนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวงบประมาณเนี่ยมันจะครอบคลุมประเด็นอะไรบ้างนะครับก็คือเป็นเรื่องของการวางแผนและควบคุมตั้งแต่เรื่องของการขายนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการจัดทำงบประมาณนะครับรวมถึงการวางแผนและควบคุมเรื่องของการผลิตนะครับเพื่อจะให้สอดคล้องหรือว่าเพียงพอสำหรับการขายนะครับแล้วก็วางแผนและการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานนะครับและสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการควบคุมการจ่ายลงทุนถ้ามีความจำเป็นจะต้องลงทุนในพวกสินทรัพย์ที่จำเป็นอย่างอื่นนะครับโดยเฉพาะพวกสินทรัพย์ที่ไม่สินทรัพย์ที่มีลักษณะถาวรนะครับที่เรียกว่าการวางแผนและควบคุมการจ่ายลงทุนนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่2นะครับของเรื่องของการใช้งบประมาณนะครับส่วนอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนกำไรนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรูปของการนำเอา financial ratio นะครับหรือเราเรียกว่าอัตราส่วนทางการเงินเนี่ยมาช่วยในการวิเคราะห์นะครับซึ่งก็จะมีขั้นตอนนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์ก็คือ1เลยเนี่ยก็คือ องค์กรเองก็ต้องคำนวณอัตราส่วนทางการเงินขององค์กรในอดีตนะครับอาจจะย้อนหลังไปเลยนะครับ 3-5 ปีนะครับเพื่อที่จะได้เห็นแนวโน้มนะครับโดยที่จุดเน้นก็คือเน้นอัตราส่วนเรื่องของความสามารถในการทำกำไรเพราะว่าในหน่วยเนี้ยเราพูดถึงการวางแผนกำไรนะครับและการควบคุมเพราะนั้นเราก็ต้องไปเน้นไอ้ตัวอัตราส่วนทาง

ที่จะตอบเรื่องนี้ก็คือในของความสามารถในการทำกำไรนะครับหลังอันนั้นเป็นข้อมูลย้อนหลัง 3-5 ปีนะครับหลังจากนั้นก็คำนวณอัตราส่วนเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่อยู่ในกลุ่มของแผนนะครับหรือว่างบประมาณประจำปีว่ามีอัตราส่วนทางการเงินเท่าไหร่นะครับเมื่อเราได้อันแรกแล้วนะครับซึ่งเป็นข้อมูลย้อนหลังกับข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินที่ได้จากการทำแผนหรืองบประมาณเนี่ยนะครับก็เอามาเปรียบเทียบกันนะครับก็เอานำอัตราส่วนที่ได้จากงบประมาณหรือแผนประจำปีไปเปรียบเทียบกับอัตราส่วนที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับแล้วก็อาจจะพูดถึงอัตราส่วนเลโชที่มันเป็นเป้าหมายว่าองค์กรอาจจะกำหนดเป้าหมายเลโชไว้ว่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งอาจจะรวมไปถึงเรื่องของการไปดูว่าอัตราส่วนที่เป็นของอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยว่าเป็นเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเปรียบเทียบว่าผลต่างนะครับเรโชที่เราเปรียบเทียบเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันมีผลต่างที่มีนัยยะสำคัญหรือไม่นะครับแล้วก็เป็นไปได้ไหมนะครับว่างบประมาณที่จัดทำขึ้นเนี่ยนะครับมันมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับก็คือเรื่องของการวิเคราะห์นะครับคราวนี้สิ่งที่ผู้บริหารต้องการนะครับก็หนีไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการรายงานการควบคุมเพื่อการจัดการนะครับซึ่งมันก็มีลักษณะที่จำเป็นอยู่หลายข้อนะครับข้อแรกก็คือเรื่องของการรายงานเนี่ยต้องเหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบแล้วสายการบังคับบัญชานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรายงานเนี่ยมันต้องบ่งบอกว่ามันอยู่ในความรับผิดชอบของเขานะครับมันมีตัวแปรอะไรบ้างหรือมีข้อมูลอะไรบ้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้นหรือผู้จัดการหน่วยนั้นถ้าเราพูดถึงอาจจะพูดถึงผู้จัดการส่วนงานนะครับแล้วก็การรายงานก็ต้องเป็นไปตามสายการบังคับบัญชานะครับส่วนลักษณะอีกข้อนึงซึ่งเป็นลักษณะที่จำเป็นก็คือรายงานนั้นต้องเหมาะกับความต้องการของผู้ใช้อันนี้ก็เป็นหลักโดยทั่วไปว่าผู้บริหารต้องการใช้ข้อมูลในมิติใดเรื่องใดก็ต้องรายงานให้เหมาะสมนะครับการรายงานต้องง่ายต่อการทำความเข้าใจนะครับการรายงานต้องได้รับความสนใจอย่างเด่นชัดแล้วก็รายงานเฉพาะเท่าที่จำเป็นนะครับเพราะว่าผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะระดับสูงอาจจะไม่ได้มีเวลาในการดูดีเทลทั้งหมดเพราะนั้นก็อาจจะดูเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับต้องรายงานข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงแบบตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ต้องทันเวลาเพราะว่าเนื่องจากสภาพแวดล้อมในการแข่งขันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเพราะนั้นเนี่ยข้อมูลรายงานที่รายงานก็ต้องเป็นรายงานที่สามารถหยิบไปใช้ได้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างทันเวลานะครับและลักษณะข้อสุดท้ายก็คือรูปแบบเนี่ยของรายงานก็ควรจะเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็ไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะนะครับของรายงานที่จำเป็นที่จะต้องมีนะครับคราวนี้มาถึงอีกพาร์ทนึงเป็นเรื่องของการวิเคราะห์กำไรนะครับก็คือการคำนวณกำไรที่กิจการเนี่ยคาดว่าจะได้นะครับแล้วก็จำแนกตามส่วนงานนะครับว่าธุรกิจนั้นน่าจะเติบโตแค่ไหนนะครับในแต่ละส่วนงานทำกำไรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อที่จะเสนอฝ่ายบริหารแล้วก็ใช้ในการติดตามว่ากำไรที่ว่านั้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่นะครับในการวิเคราะห์กำไรเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ประเภทนะครับก็คือการวิเคราะห์กำไรตามประเภทของสินค้าหน่วยธุรกิจกลุ่มลูกค้าแล้วก็พื้นที่การขายนะครับก็มีการวิเคราะห์อยู่ด้วยกัน4ประเภทนะครับมาดูรูปแบบแรกก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์กำไรตามประเภทของสินค้านะครับแน่นอนว่าส่วนใหญ่บริษัทหรือกิจการส่วนใหญ่ก็ขายสินค้าหลากหลายชนิดนะครับบางชนิดก็มีหลากหลายรุ่นนะครับหลายสีก็จำเป็นต้องทราบว่าสินค้าแต่ละชนิดนั้นเนี่ยนะครับมีศักยภาพหรือมีความสามารถในการทำกำไรมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งการวิเคราะห์กำไรเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน3วิธีขึ้นอยู่กับวิธีทางบัญชีนะครับ1ก็คือเราเรียกว่าการบัญชีต้นทุนรวมนะครับหรือการบัญชีต้นทุนคิดเข้างานนะครับอันนี้ก็จะมีการกำหนดอัตราในการผลิตคิดเข้างานหรืออัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตจัดสรรเนี่ยนะครับเพื่อที่จะทำการคิดค่าใช้จ่ายในการผลิตเข้าเป็นต้นทุนของผลิตภัณฑ์นะครับสำหรับวิธี2เป็นการบัญชีต้นทุนผันแปรนะครับอันนี้ก็เป็นการคำนวณต้นทุนที่จะดูเฉพาะวัตถุทางตรงค่าแรงทางตรงแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการผลิตส่วนที่ผันแปรเท่านั้นส่วนสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรมซึ่งเขาจะมีการคิดตัวค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ยตามกิจกรรมแล้วก็มีการกำหนดตัวผลักดันที่สอดคล้องกับแต่ละกิจกรรมนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมีรายการสอนเสริมที่พูดถึงเรื่องของต้นทุนฐานกิจกรรมโดยเฉพาะนะครับ
สำหรับการวิเคราะห์กำไรอีกรูปแบบหนึ่งเราเรียกการวิเคราะห์กำไรตามหน่วยธุรกิจนะครับเนื่องจากว่าธุรกิจเนี่ยก็จะมีการกระจายอำนาจนะครับมีการแบ่งองค์กรออกเป็นแผนกหรือฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทเองก็ต้องมีการติดตามนะครับว่ากำไรของแต่ละหน่วยธุรกิจเป็นอย่างไรนะครับนะคราวนี้เช่นเดียวกันครับการวิเคราะห์กำไรก็ขึ้นอยู่กับวิธีทางบัญชีซึ่งผมได้เรียนให้ทุกท่านทราบไปเมื่อสักครู่นะครับก็มี3วิธีนะครับรวมทั้งประเด็นที่อาจจะต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่จะต้องพิจารณาว่าแต่ละหน่วยควรจะได้รับไปเท่าไหร่นะครับก็คือต้องมีการปันส่วนนะครับเพราะว่าทุกคนมีส่วนร่วมนะครับส่วนแบบที่3เป็นเรื่องของกลุ่มลูกค้านะครับลูกค้าอาจจะมีหลายแบบหลายลักษณะหลายกลุ่มนะครับเช่นลูกค้าปลีกลูกค้าส่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็มีความจำเป็นว่าอาจจะต้องวิเคราะห์ว่ากับลูกค้ากลุ่มใดเนี่ยเป็นลูกค้ากลุ่มที่ทำกำไรให้กับองค์กรนะครับรวมทั้งแน่นอนก็คือการวิเคราะห์กำไรตามกลุ่มลูกค้าก็ยังสามารถจำแนกได้3วิธีเช่นเดียวกับที่เราได้เรียนไว้เมื่อสักครู่ว่าตามประเภทของสินค้านะครับส่วนการวิเคราะห์กำไรในรูปแบบสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นตามพื้นที่การขายนะครับก็อาจจะพูดถึงเรื่องของการแบ่งพื้นที่ตามขายตามหลักสภาพทางภูมิศาสตร์นะครับก็จะทำให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถประเมินความสามารถในการทำกำไรในการขายเนี่ยนะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็นำมาซึ่งการกำหนดเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องนะครับถ้ากำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้องก็ส่งผลให้กำไรของกิจการก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทำนองเดียวกันนะครับว่าการวิเคราะห์กำไรตามพื้นที่การขายเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3วิธีนะครับก็คือวิธีทางบัญชีอย่างที่เรียนไว้เช่นเดียวกันกับการวิเคราะห์กำไรตามประเภทของสินค้านะครับส่วนงบประมาณเพื่อการบริหารนะครับก็เราพูดกันหลายครั้งนะครับว่างบประมาณก็คือเป็นเครื่องมือทางบัญชีซึ่งสะท้อนแผนธุรกิจนะครับซึ่งมันถูกถ่ายออกมาในรูปของตัวเลขนะครับนะซึ่งจะได้ทราบถึงที่มาและที่ไปของทรัพยากรที่มีในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับซึ่งบทบาทของงบประมาณก็จะมีอยู่ด้วยกัน3บทบาทก็คือ1เป็นเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์นะครับอีกบทบาทหนึ่งก็เป็นสิ่งบอกเหตุและการควบคุมและสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการจูงใจในการปฏิบัติงานนะครับเรามาดูบทบาทแรกของงบประมาณก็คือเป็นเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์นะครับก็คือการวางแผนกลยุทธ์เนี่ยอย่างรอบคอบเองเนี่ยผู้บริหารก็ต้องพิจารณานะครับเพื่อมันจะส่งผลต่อความเข้มแข็งนะครับขององค์กรนะครับรวมทั้งอาจจะกลยุทธ์นั้นเนี่ยอาจจะนำไปสู่การล้มเหลวนะครับนะสู่ล้มเหลวหรือสู่ภัยพิบัติทางการเงินก็ได้นะครับเพราะนั้นองค์กรผู้บริหารเองก็ต้องสามารถที่จะต้องทราบได้ว่าแผนในการใช้เงินหรือแผนทรัพยากรเป็นยังไงนะครับส่วนประเภทของงบประมาณอย่างที่เราเรียนไว้ตอนต้นก็คือตัวงบประมาณซึ่งเป็นชุดข้อมูลทางการเงินเนี่ยก็จะครอบคลุมการปฏิบัติงานหลายด้านขององค์กรซึ่งเราเรียกมันว่ามaster budget หรือว่างบประมาณหลักนะครับซึ่งงบประมาณหลักเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับที่เรียกว่างบประมาณดำเนินงานกับตัวงบประมาณการเงินซึ่งงบประมาณดำเนินงานก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกำไรที่กิจการจะได้กับอีกอันหนึ่งเป็นงบประมาณการเงินซึ่งก็จะต้องกับฐานะการเงินของกิจการตลอดจนการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับอันนี้เป็นประเภทย่อยนะครับนะเป็นประเภทย่อยของงบประมาณดำเนินงานนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ตัวงบประมาณการขายนะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ตัวประมาณกำไรขาดทุนนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณการเงินนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของรายจ่ายลงทุนนะครับงบประมาณเงินสดงบประมาณกระแสเงินสดรวมไปถึงสุดท้ายก็เพื่อให้ทราบฐานะการเงินของกิจการนะครับอันนั้นเป็นบทบาทที่1 นะครับคราวนี้ในการจัดทำงบประมาณเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ที่ใช้อยู่ด้วยกัน3เกณฑ์นะครับเราเรียกว่าเกณฑ์ส่วนเพิ่มนะครับก็คือเป็นการปรับตัวเลขข้อมูลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้าเช่นอาจจะพูดถึงอัตราเงินเฟ้อนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันมีตัวแปรอะไรบ้างที่จะมากระทบนะครับก็จะเก็บพวกนั้นเนี่ยมาใช้ในการกำหนดงบประมาณในปีถัดไปนะครับส่วนเกณฑ์ฐานศูนย์อันนี้ก็คือจะตรงกันข้ามกับเมื่อสักครู่ก็คือไม่ใช้ข้อมูลในปีปัจจุบันเลยนะครับโดยที่จะเริ่มจากศูนย์เลยในการวิเคราะห์การปฏิบัติงานที่ยังคงอยู่ในปัจจุบันส่วนเกณฑ์สุดท้ายก็เป็นเกณฑ์ฐานกิจกรรมนะครับซึ่งก็จะต้องทำการวิเคราะห์ตัวผลผลิตแล้วก็ตรวจสอบทรัพยากรที่จำเป็นนะครับรวมทั้งอะไรซึ่งเป็นตัวผลักดันนะครับที่ทำให้เกิดกิจกรรมนั้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในที่สุดนะครับเรามาถึงอีก2บทบาทสุดท้ายนะครับก็คืองบประมาณเพื่อการเป็นสิ่งบอกเหตุแล้วก็ควบคุมนะครับเราได้ยินคำนี้ตลอดทั้งหน่วยนี้ก็คือเรื่องของการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานนะครับก็คือเอา
งบประมาณหรือแผนที่ตั้งไว้มาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือว่าผลการแบ่งงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อจะให้ทราบว่าผลต่างนั้นเนี่ยมันเป็นในเชิงบวกหรือน่าพอใจหรือเป็นผลในเชิงลบนะครับก็คือไม่น่าพอใจเพื่อที่จะค้นหาสาเหตุแล้วก็นำไปปรับปรุงนะครับส่วนสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นบทบาทของงบประมาณในส่วนสุดท้ายก็คือเพื่อการจูงใจนะครับตัวงบประมาณเนี่ยนะครับก็จะถ้าเราบรรจุเรื่องค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเข้าไปเนี่ยแล้วองค์บุคลากรเห็นก็จะเป็นเรื่องของการจูงใจให้เขามีขวัญกำลังใจในการทำงานเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยได้รับคาดว่าจะได้รับการพัฒนานะครับแล้วก็มีความก้าวหน้าในอาชีพนะครับรวมทั้งเรื่องของเงินรางวัลนะครับว่ามันก็เป็นสิ่งจูงใจที่ถ้าในระบบงบประมาณกำหนดไว้เนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยมีขวัญกำลังใจในการทำงานไม่ว่าจะรูปของเงินโบนัสหรือว่าหุ้นหรือการจ่ายสิทธิ์ในการซื้อหุ้นนะครับอันนี้ก็เป็นบทบาทนะครับซึ่งเราพูดถึงงบประมาณที่มีบทบาทอยู่ด้วยกัน3บทบาทนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาโดยสรุปนะครับสำหรับในหน่วยที่4นี้นะครับก็คือเรื่องของการวางแผนกำไรและการควบคุมครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยถัดไปนะครับเป็นเนื้อหาในหน่วยที่5นะครับพูดว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์และการรายงานผลต่างเพื่อการจัดการนะครับคราวนี้ในหน่วยที่5เนี้ยนะครับมันก็จะมีถ้านักศึกษาได้รับชมรายการในหน่วยที่แล้วนะครับซึ่งเป็นหน่วยที่4เนี่ยเราก็จะได้ยินคำสำคัญอยู่หลายคำโดยเฉพาะเรื่องการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานนะครับซึ่งก็คือการวิเคราะห์ผลต่างนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นที่มานะครับของการพูดถึงในหน่วยที่5นี้นะครับที่เราเรียกว่ากระบวนการในการวิเคราะห์ผลต่างนะครับในการวิเคราะห์ผลต่างนะครับก็จริงๆก็จะมีข้อมูลที่สำคัญอยู่ด้วยกัน2แหล่งนะครับแหล่งแรกก็คือเรื่องของการปฏิบัติงานหรือผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงนะครับกับอีกแหล่งนึงก็คือเป็นเรื่องของแผนงานหรืองบประมาณเนี่ยที่ตั้งไว้นะครับพอเราได้แหล่งข้อมูลหรือว่าข้อมูลทั้ง2 ส่วนนี้มาประกอบกันแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถคำนวณผลต่างได้นะครับก็คือการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่ตั้งไว้นะครับถ้าเราพูดกันแบบเพื่อให้เข้าใจได้โดยง่ายก็คือสิ่งที่เรากำหนดไว้นะครับซึ่งอาจรูปของตัวงบประมาณหรือแผนงานกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือตัวผลการแบ่งงานนะครับมาเปรียบเทียบนะครับมันก็จะเข้าสู่กระบวนการในขั้นแรกนะครับก็คือการคำนวณผลต่างนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนที่2นะครับก็คือการเลือกผลต่างที่ต้องการหาสาเหตุนะครับจริงๆแล้วเมื่อเราได้เปรียบเทียบผลต่างแล้วเนี่ยนะครับในหลายรายการหรือหลายไอเทมเนี่ยนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องหยิบเอาทุกผลต่างนะครับมาวิเคราะห์หรือมาหาสาเหตุนะครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของผลต่างที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราก็จะพูดถึงในสไลด์ถัดไปว่าลักษณะผลต่างที่ผู้บริหารควรจะให้ความสำคัญหรือหยิบมาใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุเนี่ยมันมีลักษณะใดบ้างนะครับแล้วเข้าสู่ขั้นตอนที่3นะครับเมื่อเราได้เลือกเอาผลต่างที่เราต้องการทราบนะครับว่ามันเกิดสาเหตุอะไรแล้วเนี่ยก็มาค้นหานะครับว่าผลต่างนั้นเนี่ยสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับเพื่อที่จะระบุให้ได้ว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นสาเหตุที่เกิดผลต่างนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดจากปัจจัยภายนอกเกิดจากปัจจัยภายในนะครับเพื่อผู้บริหารก็จะได้นำไปใช้เป็นข้อมูลในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการสรุปผลแล้วก็การหาแนวทางแก้ไขต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับในการวิเคราะห์ผลต่างนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าจริงๆแล้วในการวิเคราะห์ผลต่างเองไม่ได้มีขั้นตอนหรือกระบวนการอะไรซับซ้อนนะครับนะเพราะว่ามันก็คือหลักโดยง่ายก็คือสิ่งที่ตั้งไว้ที่เรียกว่าแผนหรืองบประมาณนะครับเอาไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราหน่วยงานหรือองค์กรทำได้จริงๆแล้วมันเกิดความต่างขึ้นแล้วความต่างนั้นเนี่ยมันเป็นความต่างที่เป็นที่น่าพอใจนะครับหรือเป็นผลบวกหรือเป็นผลต่างที่ไม่น่าพอใจที่เป็นผลต่างในเชิงลบนะครับแล้วก็ค้นหาสาเหตุเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดว่ากรอบในการวิเคราะห์ผลต่างเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมขออนุญาตฉายภาพแบบในขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนของการคำนวณผลต่างนะครับก็คือผลของการคำนวณเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในลักษณ์2ลักษณะนะครับก็คือเมื่อสักครู่มีข้อมูลอยู่2ชุดใช่มั้ยครับก็คือข้อมูลที่เป็นแผนหรืองบประมาณที่ตั้งไว้กับข้อมูลอีกชุดหนึ่งก็คือผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยผลของผลต่างจะมีอยู่ด้วยกัน2ลักษณะที่เราเรียกว่าผลต่างที่น่าพอใจ
ครับซึ่งเราก็จะใช้ตัวย่อเนี่ยนะครับว่าเป็นตัว F นะครับหรือผลต่างที่ไม่น่าพอใจซึ่งเราใช้ตัวย่อว่าตัว U นะครับก็คือมาจากศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยกัน2ตัวก็คือ favorable variance นะครับกับ unfavorable variance นะครับซึ่งมีตัวย่อนะครับเราจะเรียกง่ายๆว่าเป็นผลต่าง F หรือผลต่าง U ก็คือพอใจหรือไม่น่าพอใจคราวนี้ในการวิเคราะห์ผลต่างเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ข้อมูลนะครับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวรายได้กับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเป็นการเปรียบเทียบหรือการวิเคราะห์ผลต่างในมิติของรายได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของจำนวนหน่วยขายหรืออาจจะหมายถึงราคาขายนะครับผลต่างที่น่าพอใจเนี่ยก็หมายถึงตัวยอดขายจริงเนี่ยนะครับมันมากกว่ายอดขายตามงบประมาณนะครับหรือพูดโดยง่ายก็คือขายได้เยอะกว่าแผนหรืองบประมาณที่ตั้งไว้แต่ในทางตรงกันข้ามก็คือผลต่างที่ไม่น่าพอใจก็คือขายไม่ได้ตามเป้านั่นเองหรือก็คือยอดขายจริงเนี่ยน้อยกว่ายอดขายที่กำหนดไว้นะครับอันนี้เป็นมิติเรื่องของรายได้นะครับอีกมิตินึงก็เป็นมิติที่พูดถึงเรื่องของต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับผลต่างที่น่าพอใจจะหมายถึงการประหยัดได้นะครับคำว่าประหยัดได้ก็หมายถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันน้อยกว่าต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่กำหนดไว้นะครับที่เราเรียกว่าประหยัดนะครับหรือในทางตรงข้ามก็คือผลต่างที่ไม่น่าพอใจอันนี้ก็คือใช้จ่ายไปมากกว่าที่แผนประมาณกำหนดนะครับนะก็หมายถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงนะครับมากกว่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ผู้บริหารกำหนดไว้นะครับเมื่อสักครู่ในขั้นตอนหนึ่งนะครับที่ผมเรียนว่าเราจะหยิบเอาผลต่างเนี่ยมาพิจารณานะครับเราไม่จำเป็นจะต้องหยิบทุกผลต่างมาวิเคราะห์แล้วก็หาสาเหตุนะครับเพราะว่าผลต่างเนี่ยมันจะมีลักษณะ อยู่หลายลักษณะที่ผู้บริหารเองหรือฝ่ายจัดการเนี่ยควรจะให้ความสนใจนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะอยู่ด้วยกัน 4-5 ข้อนะครับนะข้อแรกเป็นเรื่องของความมีนัยยะสำคัญนะคำว่ามีนัยยะสำคัญเนี่ยก็หมายความว่าถ้ามันเกิดผลต่างจำนวนนี้ขึ้นหรือว่ารายการนี้ขึ้นแล้วเนี่ยนะครับมันมีผลกระทบต่อการดำเนินงานในภาพรวมเนี่ยค่อนข้างมากนะครับเราเรียกว่ามีนัยยะสำคัญคำนี้คำถามตามมาก็คือว่าคำว่านัยยะสำคัญจะวัดได้อย่างไรนะครับผู้บริหารเองก็อาจจะกำหนดนะครับเป็นร้อยละนะครับว่าถ้ามีผลต่างเกิดขึ้นเนี่ยมากกว่า 10% นะครับก็ถือว่ามีนัยยะสำคัญก็แสดงว่าผู้บริหารก็จะหยิบเอาเฉพาะตัวผลต่างที่มีความต่างนะครับตั้งแต่ 10% หรือมากกว่าเนี่ยตามที่กำหนดเนี่ยนะครับมาพิจารณานะครับหรือบางครั้งเนี่ยการดูร้อยละมันอาจจะไม่ครอบคลุมก็อาจจะมีการกำหนด เรื่องของนัยยะสำคัญในรูปของจำนวนเงินประกอบด้วยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารนะครับกับอีกลักษณะหนึ่งก็เป็นความบ่อยครั้งของการเกิดผลต่างนะครับมันมีผลต่างบางลักษณะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นถี่มากหรือเกิดขึ้นหลายครั้งแม้ว่าจำนวนของเงินหรือจำนวนของผลต่างเนี่ยมันจะมีจำนวนน้อยหรือว่าไม่มีนัยยะสำคัญแต่เมื่อพิจารณาความบ่อยหรือว่าความถี่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นถี่มากนะครับเพราะนั้นเนี่ยผู้บริหารเองก็อาจจะให้ความสนใจในประเด็นเรื่องของทำไมถึงเกิดขึ้นเป็นจำนวนบ่อยครั้งนะครับก็อาจจะต้องหยิบผลต่างนั้นเนี่ยมาพิจารณาด้วยรวมทั้งอาจจะต้องกลับไปดูเรื่องของแผนหรืองบประมาณที่กำหนดไว้ว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่เหมาะสมหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สองนะครับส่วนลักษณะที่3นะครับอันนี้ก็เป็นความสามารถในการควบคุมนะครับเนื่องจากว่ามันมีปัจจัยหรือว่ามันมีตัวชี้วัดนะครับอยู่หลายตัวที่อาจจะอยู่ในความควบคุมของผู้จัดการหน่วยงานนั้นหรือหัวหน้าหน่วยงานนั้นกับมีอีกหลายปัจจัยที่อาจจะไม่อยู่ในความควบคุมนะหรือไม่ได้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องแยกด้วยว่าผลต่างนั้นเนี่ยมันเป็นผลต่างที่อยู่ในความควบคุมของหัวหน้าหน่วยงานนั้นหรือไม่นะครับส่วนอีกลักษณะหนึ่งนะครับก็เป็นลักษณะของรายงานที่เกิดผลต่างนะครับอันนี้ก็ตัวผลต่างบางตัวเนี่ยแม้ว่ามันจะประหยัดได้ในระยะสั้นนะครับแต่ว่ามันอาจจะส่งผลต่อการดำเนินงานในระยะยาวนะครับผมยกตัวอย่างเพื่อเห็นภาพก็คืออย่างเช่นเราอาจจะบอกว่าในปีนี้เราสามารถประหยัดเรื่องของการบำรุงรักษานะครับคือประหยัดได้เซฟได้แต่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราบอกว่าการบำรุงรักษาไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะครับมันอาจจะเกิดการซ่อมแซมครั้งใหญ่ใน3ปี5ปีข้างหน้าเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาตัวเฉพาะไอเทมนี้หรือว่ารายการนี้ประกอบด้วยนะครับ
ส่วนอันสุดท้ายก็เป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมภายนอกนะครับเพราะว่าในการกำหนดงบประมาณในการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเนี่ยนะครับมันกำหนดขึ้นภายใต้ช่วงเวลาหนึ่งนะครับแม้ว่ามันจะเป็นการกำหนดภายใต้การผลิตที่มีประสิทธิภาพหรือระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพแต่ว่ามันก็มีปัจจัยอีกหลายปัจจัยที่มันถูกนำมาใช้ในการกำหนดงบประมาณหรือมาตรฐานนะครับอย่างเช่นเรื่องของอัตราค่าแรงหรือว่าค่าแรงงานขั้นต่ำนะครับหรือเรื่องของราคาของน้ำมันซึ่งพวกนี้มันเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกิจการนะครับซึ่งมันอาจจะต้องกลับมาดูกลับมาทบทวนว่าตัวแผนงานหรืองบประมาณหรือมาตรฐานที่กำหนดนั้นเนี่ยอาจจะสมแล้วนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นลักษณะของผลต่างนะครับที่ฝ่ายบริหารก็ควรจะหยิบยกมาดูนะครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดเรื่องของการวิเคราะห์ว่าผลต่างนั้นวิเคราะห์ในเรื่องใดบ้างมีกรอบในการวิเคราะห์อะไรบ้างเนี่ยนะครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลหนึ่งนะครับที่จำเป็นที่จะเอาไปใช้นะครับซึ่งจะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ผลต่างนะครับเราเรียกว่าตัวกำไรส่วนเกินนะครับหรือเราเรียกว่า contribution margin นะครับก็คือผลต่างระหว่างราคาขายนะครับหรือยอดขายกับต้นทุนผันแปรซึ่งการให้ข้อมูลของกำไรส่วนเกินเนี่ยก็อาจจะอยู่ในรูปของกำไรส่วนเกินต่อหน่วยก็ได้นะครับหรือกำไรส่วนเกินรวมหรือแม้กระทั่งไปพูดถึงเรื่องของอัตรากำไรส่วนเกินนะครับคราวนี้รูปแบบนะครับหรือว่าตัวงบประมาณที่เราจะต้องจัดเตรียมนะครับว่างบประมาณที่สามารถให้ข้อมูลในข้อนี้ได้นะครับก็คือให้ข้อมูลเรื่องของกำไรส่วนเกินได้เนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีความแตกต่างจากงบกำไรที่เราจัดทำเพื่อ นำเสนอบุคคลภายนอกนะครับเพราะนั้นตัวงบกำไรขาดทุนที่เราจัดเตรียมเพื่อให้ได้ตัว contribution margin เนี่ยนะครับก็จะมีหน้าตานะหรือมีรูปแบบอย่างที่ปรากฏในสไลด์นี้นะครับก็คือเอายอดขายตั้งนะครับหักด้วยค่าใช้จ่ายส่วนที่ผันแปรนะครับแล้วก็จะได้ข้อมูลที่เราต้องการก็คือกำไรส่วนเกินนะครับหักต้นทุนคงที่ก็คือกำไรจากการดำเนินงานเพราะนั้นในสไลด์เนี้ยผมกำลังจะนำให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นความสำคัญของกำไรส่วนเกินเพราะนั้นกรอบที่จะใช้ในการวิเคราะห์ผลต่างที่เราจะพูดในหน่วยนี้นะครับก็คือเราต้องการมุ่งไปว่าในเมื่อองค์กรธุรกิจเนี่ยเราต้องการดำเนินงานเพื่อต้องการตัวกำไรเพราะนั้นกรอบในการวิเคราะห์ผลต่างก็คือมันกระทบกำไรแผนกำไรที่เราตั้งไว้หรือไม่แล้วมันเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะนั้นเราก็เลยเรียกประเภทหรือกรอบของการวิเคราะห์ผลต่างซึ่งจะพูดถึงในหน่วยนี้นะครับว่าประกอบด้วยอะไรบ้างแน่นอนก็คือเราเริ่มต้นด้วยความวิเคราะห์ว่ากำไรที่เรากำหนดไว้ตามแผนหรือตามงบประมาณเนี่ยนะครับกับกำไรที่เกิดขึ้นจริงมันมีความแตกต่างกันที่เราเรียกว่าผลต่างกำไรมันก็จะมีสาเหตุหลักจาก2ประการก็คือผลต่างที่เกิดจากกำไรส่วนเกินนะครับกับผลต่างที่เกิดจากต้นทุนคงที่นะครับนะเพราะนั้นตัวกำไรส่วนเกินเนี่ยเราทราบแล้วจากข้อมูลเมื่อสักครู่ก็คือเป็นผลต่างระหว่างตัวยอดขายกับตัวต้นทุนผันแปรใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็มาขยายว่าผลต่างในกำไรส่วนเกินเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดจากสาเหตุ2สาเหตุก็คือผลต่างที่เกิดจากรายได้หรือยอดขายกับผลต่างที่เป็นผลต่างที่เกี่ยวกับข้องกับต้นทุนผันแปรนะครับเพราะนั้นเมื่อสักครู่เนี้ยผมพยายามนำว่าเรากำลังพูดถึงกำไรที่เรียกว่ากำไรส่วนเกินซึ่งมันจะเป็นผลต่างระหว่างรายได้กับตัวต้นทุนผันแปรมันก็เลยนำมาซึ่งกรอบของการวิเคราะห์ผลต่างว่าถ้ากำไรส่วนเกินมันเปลี่ยนแปลงหรือมันแตกต่างไปจากงบประมาณหรือแผนที่ตั้งเนี่ยมันก็จะเกิดจากสาเหตุสำคัญอยู่2ประการก็คือผลต่างยอดขายแล้วก็ผลต่างผันแปรหลังจากนั้นเราก็วิเคราะห์ในรายละเอียดต่อไปว่าการเกิดผลต่างในยอดขายหรือผลต่างในรายได้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากการที่เราขายสินค้าชนิดเดียวหรือการขายสินค้ามากกว่า1ชนิดนะครับถ้าขายสินค้าชนิดเดียวนะครับก็จะวิเคราะห์ไปว่ามันเกิดผลต่างในจำนวนหน่วยที่กิจการขายได้ไหมแล้วก็ผลต่างของราคาขายนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีขายสินค้ามากกว่า1ชนิดเนี่ยจำนวนหน่วยขายผลต่างที่เรียกว่าผลต่างจำนวนหน่วยขายเนี่ยมันจะถูกขยายนะครับผมใช้คำว่าขยายการวิเคราะห์ผลต่างออกมาอีก2ลักษณะนะครับเราเรียกว่าผลต่างในสัดส่วนการขายแล้วก็ผลต่างในปริมาณการขายนะครับอันนี้เห็นไหมครับว่าเป็นองค์ประกอบแรกถ้ากำไรส่วนเกินมันแตกต่างไปจากแผนที่ตั้งก็จะมีเหตุสำคัญที่เกิดจากตัวผลต่างรายได้แล้วก็มีรายละเอียดผลต่าง
ที่อยู่ด้านล่างของสไลด์แผ่นนี้นะครับกับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเป็นผลต่างที่เกี่ยวกับต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายผันแปรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรก็เริ่มตั้งแต่ตัววัตถุทางตรงค่าแรงทางตรงค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปรแล้วก็ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปรนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเป็นผลต่างที่พูดด้วยเรื่องของต้นทุนคงที่นะครับซึ่งสุดท้ายก็จะกระทบตัวกำไรซึ่งเป็นกำไรในบรรทัดสุดท้ายของกิจการนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายคงที่ส่วนที่คดผลิตแล้วก็ค่าใช้จ่ายคงที่ในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนะครับเพราะฉะนั้นในหน่วยนี้นะครับถ้าจะหาหลักนะครับในการวิเคราะห์นะครับเรื่องของผลต่างเนี่ยเราจะใช้ตัวสไลด์เนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าเป็นกรอบนะครับในการวิเคราะห์ว่าผลการปฏิบัติงานที่เรียกว่าผลต่างกำไรเนี่ยมันแตกต่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรบ้างซึ่งก็จะเป็นกรอบที่ใช้ในการวิเคราะห์นะครับซึ่งนักศึกษาก็จะเห็นตัวผลต่างมากมายในสไลด์แผ่นนี้นะครับเมื่อสักครู่เราได้เห็นกรอบไปแล้วว่าอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุที่ทำให้กำไรของกิจการแตกต่างไปจากแผนที่กำหนดเนี่ยเราก็เริ่มมาดูรายละเอียดนะครับโดยเฉพาะสูตรหรือวิธีการคำนวณ นะครับว่าผลต่างในแต่ละตัวเนี้ยนะครับมันมีวิธีการในการคำนวณอย่างไรบ้างนะครับเรามาเริ่มในส่วนแรกก็คือผลต่างที่ว่าด้วยเรื่องของรายได้ก่อนใช่ไหมครับนะก็คือผลต่างที่เกี่ยวกับเราเรียกผลต่างจำนวนหน่วยขายนะครับสูตรที่ใช้นะครับก็คือจำนวนหน่วยขายที่ขายได้จริงนะครับก็คือขายได้จริงกี่ชิ้นกี่หน่วยนะครับไปเปรียบเทียบกับจำนวนหน่วยขายตามงบประมาณซึ่งกำหนดไว้แล้วนะครับแล้วก็คูณด้วยกำไรส่วนเกินนะครับตามงบประมาณต่อหน่วยนะครับเพราะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าจะเห็นบทบาทสำคัญนะครับของคำว่ากำไรส่วนเกินนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการที่เราจะต้องนำมาวิเคราะห์นะครับเพราะนั้นส่วนผลต่างแรกนะครับเราเรียกว่าผลต่างจำนวนหน่วยขายนะครับถ้าจะจำง่ายก็คือเอาสิ่งจำนวนของที่ขายได้จริงเนี่ยไปเปรียบเทียบกับจำนวนของที่เรากำหนดไว้ตามงบประมาณนะครับแล้วมันกระทบกำไรส่วนเกินเท่าไหร่ก็ไปคูณด้วยกำไรส่วนเกินตามงบประมาณต่อหน่วยนะครับอีกผลต่างนึงนะครับเราเรียกว่าผลต่างราคาขายนะครับก็คือเอาราคาขายที่เกิดขึ้นจริงนะครับไปเปรียบเทียบกับราคาขายที่เรากำหนดไว้ตอนที่เรากำหนดงบประมาณนะครับแล้วก็คูณด้วยจำนวนหน่วยขายที่ขายได้จริงนะครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทแรกที่พูดถึงเรื่องของรายได้ถูกไหมครับแต่เนื่องจากว่าเรากำลังพูดถึงผลต่างกำไรส่วนเกินและถ้าเป็นกรณีสินค้าชนิดเดียวเนี่ยนะครับเพื่อที่จะดูว่ากำไรส่วนเกินมันมีความแตกต่างจากที่กำหนดไว้หรือไม่เนี่ยมันก็ต้องคำนึงหรือว่าวิเคราะห์จนไปถึงผลต่างที่เรียกว่าผลต่างต้นทุนผันแปรด้วยนะครับซึ่งการเปรียบเทียบผลต่างต้นทุนผันแปรเนี่ยก็จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนผันแปรจริงนะครับต่อหน่วยนะครับต้นทุนผันแปรเนี่ยจะเนื่องจากมันผันแปรตามจำนวนหน่วยที่ขายได้ตามจำนวนสินค้าที่ผลิตได้นะครับเพราะนั้นมันก็จะมีอัตราต่อหน่วยนะครับเพราะนั้นก็เอาต้นทุนผันแปรต่อหน่วยที่เกิดขึ้นจริงไปเปรียบเทียบกับผลต้นทุนผันแปรตามงบประมาณต่อหน่วยนะครับแล้วก็คูณด้วยจำนวนหน่วยที่ขายได้จริงนะครับอันนี้ก็เป็น3ส่วนหรือ3ผลต่างนะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ถูกไหมครับคราวนี้ในการรายงานนะครับเนื่องจากว่าในหน่วยเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์และด้วยแล้วก็มีเรื่องของการรายงานผลต่างด้วยเพราะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับว่าเวลาที่เราจะรายงานผลต่างเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี้ยเรากำลังพูดถึงผลต่างที่เกิดขึ้นในกำไรส่วนเกินนะครับก็คือเอากำไรส่วนเกินที่เกิดขึ้นจริงนะครับเปรียบกับกำไรส่วนเกินตามงบประมาณเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันมีความต่างเกิดขึ้นในบรรทัดนี้ก็คือมีความต่างด้วยยอดรวมนะครับว่าที่เรากำหนดไว้กับสิ่งที่เราทำได้จริงนั้นเนี่ยมันแตกต่างกันแค่ไหนแต่เราคงไม่ได้อยากทราบแค่นั้นนะครับเพราะว่าคอนเซปต์ของบทเนี้ยหรือหน่วยเนี้ยก็คือต้องการให้เห็นถึงเหตุสาเหตุของการเกิดผลต่างว่ากำไรส่วนเกินทำไมถึงเกิดความต่างขึ้นนะครับเราก็มาขยายนะครับขยายว่าไอ้ตัวผลต่างกำไรส่วนเกินที่ผมวงไว้เนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างนะครับซึ่งสาเหตุก็คือเกิดจากการวิเคราะห์ผลต่างเมื่อสักครู่เนี้ยหนึ่งก็คือผลต่างจำนวนหน่วยขายนะครับผลต่างราคาขายนะครับรวมทั้งผลต่างที่มันเป็นส่วนที่เป็นผันแปรนะครับก็คือทั้งรวมถึงต้นทุนในการผลิตผันแปรแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปรนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าตัวอย่างรายงานนะครับก็จะทำให้ทราบว่ามันต่างกันด้วยจำนวนเท่าใดแล้วก็มีสาเหตุ
ของความต่างในกำไรส่วนเกินนั้นเนี่ยมีเหตุผลจากอะไรเพื่อที่จะทำให้ผู้บริหารเนี่ยได้ทราบสาเหตุแล้วก็นำไปแก้ไขต่อไปนะครับเราขยายตัวการวิเคราะห์ผลต่างนะครับในกรณีที่กิจการเนี่ยขายสินค้าหลายชนิดนะครับคราวนี้การขายสินค้าหลายชนิดเนี่ยนะครับมันก็จะต้องวิเคราะห์ผลต่างในรายละเอียดลงไปอีกนะครับก็คือมีการวิเคราะห์ผลต่างเรื่องของสัดส่วนการขายนะครับสัดส่วนการขายหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่าเซลล์มิกซ์นะครับว่าสินค้าแต่ละ

ชนิดของกิจการเนี่ยนะครับมีความสามารถขายได้จำนวนมากน้อยแตกต่างกันนะครับเพราะนั้นก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างสัดส่วนการขายที่เกิดขึ้นจริงนะครับกับสัดส่วนการขายตามงบประมาณนะครับแล้วก็ไปคูณด้วยจำนวนหน่วยขายที่เกิดขึ้นจริงรวมนะครับแล้วก็คูณด้วยกำไรส่วนเกินนะครับเพราะว่าเรากำลังพูดถึงผลกระทบที่มีต่อตัวกำไรส่วนเกินนะครับ

ด้วยกำไรส่วนเกินนะครับต่อหน่วยตามงบประมาณนะครับหลังจากนั้นนะครับเราลองเมื่อสักครู่เนี่ยเราจะพูดถึงผลต่างที่เกิดขึ้นในฝั่งของรายได้นะครับที่กระทบตัวกำไรที่แตกต่างนะครับหรือเรียกว่าผลต่างกำไรแต่คราวนี้เราลองขยับมาอีกนิดนึงเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ผลต่างที่พูดถึงในการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากิจการใดก็ตามเนี่ยใช้ระบบต้นทุนมาตรฐานนะครับเพราะนั้นเนี่ยกิจการก็จะสามารถทำการวิเคราะห์ผลต่างที่เกี่ยวกับการผลิตได้โดยง่ายเลยเพราะว่าตัวต้นทุนมาตรฐานเนี่ยมันก็เหมือนเป็นแผนงานที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงเพราะนั้นในที่นี้ผมก็เลยจะแยกการวิเคราะห์ผลต่างที่เกี่ยวกับการผลิตเนี่ยเป็น3ส่วนหรือ3องค์ประกอบก็คือผลต่างที่ว่าด้วยเรื่องของวัตถุทางตรงนะครับก็จะแบ่งผลต่างเป็นผลต่างราคากับผลต่างปริมาณนะผลต่างราคาก็คือเป็นการเปรียบเทียบระหว่างราคาที่เราซื้อวัตถุทางตรงนั้นมาจริงกับเปรียบเทียบกับราคาที่เป็นมาตรฐานที่ถูกกำหนดไว้นะครับแล้วก็คูณด้วยจำนวนของวัตถุดิบที่เราซื้อเข้ามาจริงๆนะครับกับอีกผลต่างนึงเราเรียกว่าผลต่างปริมาณนะครับก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างตัวจำนวนที่กิจการใช้ไปจริงนะครับก็คือเบิกวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตจริงๆนะครับแล้วไปเปรียบเทียบกับถ้าเราคำนึงถึงมาตรฐานที่กำหนดไว้นะครับควรจะใช้เท่าไหร่นะครับตามระดับการผลิตที่เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็ไปคูณด้วยราคามาตรฐานนะครับส่วนอีกองค์หนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ผลต่างค่าแรงนะครับค่าแรงทางตรงนะครับก็จะแบ่งการวิเคราะห์ผลต่างเป็น2 ส่วนก็คือผลต่างอัตรานะครับกับอีกอันนึงเราเรียกว่าผลต่างประสิทธิภาพนะครับการวิเคราะห์ผลต่างอัตรานะครับก็คือเป็นการเปรียบเทียบระหว่างอัตราค่าแรงที่กิจการจ่ายไปจริงนะครับแล้วไปเปรียบเทียบกับอัตราค่าแรงที่มาตรฐานกำหนดไว้นะครับแล้วก็คูณด้วยจำนวนของชั่วโมงแรงงานนะครับว่ามีการจ้างแรงงานเนี่ยจริงเท่าไหร่นะครับก็จะเกิดผลต่างที่เรียกว่าผลต่างอัตรานะครับกับอีกผลต่างนึงนะครับเราเรียกว่าผลต่างประสิทธิภาพอันนี้เราต้องการดูว่าชั่วโมงของการทำงานนะครับที่คนงานที่เป็นคนงานที่อยู่ในรายการผลิตหรือดูแลเรื่องการผลิตโดยตรงเนี่ยนะครับว่าใช้ชั่วโมงในการทำงานจริงไปกี่ชั่วโมงนะครับเมื่อไปเปรียบเทียบกับชั่วโมงที่ควรจะเป็นไปตามมาตรฐานนะครับซึ่งอิงกับระดับการทำงานที่เกิดขึ้นจริงหรือระดับการผลิตที่เกิดขึ้นจริงนะครับว่ามีความต่างกันแค่ไหนนะครับหลังจากนั้นก็คูณด้วยอัตราค่าแรงที่เป็นมาตรฐานนะครับเราก็จะทราบตัวผลต่างอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าผลต่างประสิทธิภาพนะครับมาถึงองค์ประกอบสุดท้ายนะครับที่เราเรียกว่าการวิเคราะห์ผลต่างค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับก็เนื่องจากตัวค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ยจะถือว่าเป็นองค์ประกอบในการผลิตซึ่งมีรายการจำนวนมากก็คือมีหลายไอเทมนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็มีค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งส่วนที่ผันแปรและก็ส่วนที่คงที่นะครับเพราะนั้นเรามาดูส่วนแรกก่อนที่เราเรียกว่าผลต่างค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปรนะครับเราก็จะแบ่งเป็น2ผลต่างนะครับก็คือผลต่างการใช้จ่ายผันแปรนะครับกับอีกอันนึงเราเรียกว่าผลต่างประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปรนะครับอันนี้สูตรที่ใช้ในการคำนวณแล้วก็วิเคราะห์ผลต่างในอันแรกที่เรียกว่าผลต่างการใช้จ่ายผันแปรเนี่ยนะครับเนื่องจากค่าใช้จ่ายส่วนที่ผันแปรเนี่ยมันจะมีอัตรานะครับที่ผันแปรไปตามจำนวนผันแปรไปตามชั่วโมงผันแปรไปตามกิจกรรมนะครับเพราะนั้นก็เอาอัตราที่เกิดขึ้นจริงไปเปรียบเทียบกับอัตราที่มาตรฐานกำหนดไว้นะครับแล้วก็ไปคูณกับจำนวนชั่วโมงของการทำงานถ้าเราอิงกับชั่วโมงในการทำงานนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าผลต่างการใช้จ่ายผันแปรส่วนอีกอันนึงเราเรียกว่าผลต่างประสิทธิภาพนะครับค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรนะครับนักศึกษาเคยได้ยินคำว่าประสิทธิภาพมาแล้วนะครับจริงๆประสิทธิภาพในที่นี้ก็คือวัดว่าการทำงานที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเขาใช้ชั่วโมงในการทำงานไปเท่าไหร่นะครับแล้วไปเปรียบเทียบกับชั่วโมงที่เป็นมาตรฐานที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็จะเกิดความต่างเรื่องของชั่วโมงในการทำงานนะครับแล้วก็เพื่อให้เป็นจำนวนเงินนะครับเราก็คูณด้วยอัตราที่เป็นอัตรามาตรฐานนะครับส่วนสุดท้ายนะครับที่เราเรียกว่าผลต่างค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับที่มีลักษณะคงที่

0: นะครับก็จะแบ่งเป็น2ผลต่างเช่นเดียวกันนะครับก็คือผลต่างการใช้จ่ายคงที่กับผลต่างกำลังการผลิตนะครับวิธีการคำนวณนะครับของผลต่างก็คือถ้าเป็นผลต่างการใช้จ่ายคงที่นะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ที่เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายคงที่ตามที่งบประมาณกำหนดไว้นะครับส่วนสุดท้ายนะครับเราเรียกว่าผลต่างกำลังการผลิตนะครับสูตรที่ใช้ก็คือเอาค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ตามงบประมาณที่ตั้งนะครับไปเปรียบเทียบกับอัตราที่เป็นมาตรฐานคูณด้วยชั่วโมงในการทำงานที่เป็นมาตรฐานนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วโดยสรุปของหน่วยนี้นักศึกษาก็จะเห็นว่าในการวิเคราะห์ผลต่างเนี่ยย้ำอีกครั้งว่ามันมีข้อมูลที่สำคัญซึ่งเกิดจาก2แหล่งนะครับก็คือตามผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงกับอีกส่วนหนึ่งก็คือตามแผนงานครับหรือในที่เนี้ยถ้าพูดถึงการผลิตก็พูดถึงเรื่องของมาตรฐานที่กำหนดไว้แล้วก็เอา2ข้อมูล2ส่วนเนี้ยมาเปรียบเทียบเพื่อที่จะหาผลต่างคราวนี้มันก็จะมีสูตรที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องมีความจำเป็นที่นักศึกษาจะต้องทราบเรื่องของวิธีการในการคำนวณก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ผลต่างในรายละเอียดว่าเกิดจากสาเหตุอะไรต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียด
1: ขณะนี้ท่านกำลังชม STOU Channel
2: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: วิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.thหรือคลิกไปที่ www.scou.ac.th
4: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับชม STOU Channel

สำหรับเนื้อหาในหน่วยที่6นะครับเป็นเรื่องของการบัญชีตามความรับผิดชอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์นะครับในลำดับแรกนะครับเราก็มาดูความหมายนะครับว่าคำว่าการบัญชีตามความรับผิดชอบเนี่ยนะครับหรือที่เราเรียกว่า responsibility accounting เนี่ยหมายถึงอะไรนะครับก็จะหมายถึงกระบวนการในการรวบรวมนะครับจดบันทึกจัดประเภทนะครับแล้วก็จัดทำรายงานนะครับตามความรับผิดชอบนะครับของหัวหน้าหน่วยงานในแต่ละระดับนะครับเสนอต่อฝ่ายบริหารนะครับเพื่อที่จะนำไปเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือว่าแผนงานที่กำหนดไว้นะครับว่าเป็นที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจเพราะนั้นตัวการบัญชีตามความรับผิดชอบเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือสำคัญเลยนะครับที่ฝ่ายบริหารเนี่ยจะเอาไปใช้ในการควบคุมแล้วก็ประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับซึ่งศูนย์ความรับผิดชอบของกิจการนะครับคราวนี้เมื่อสักครู่เนี่ยนักศึกษาได้ฟังเรื่องของความหมายเรื่องของการบัญชีตามความรับผิดชอบไปแล้วมันจะมีศัพท์อยู่หนึ่งตัวนะครับก็คือคำว่าความรับผิดชอบ

ครับที่เราเรียกว่า responsibility center อันนี้ก็เป็นศัพท์ที่เป็นศัพท์เฉพาะที่พูดถึงด้วยเรื่องของการบัญชีตามความรับผิดชอบนะครับซึ่งมันหมายถึงอะไรนะครับจริงๆมันก็คือหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานขององค์กรที่มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบเนี่ยให้เขาอย่างชัดเจนนะครับเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยไปดำเนินงานตามเป้าหมายหรือภารกิจของตัวเองนะครับโดยที่แน่นอนครับเมื่อหน่วยงานนั้นถูกแบ่งแยกอำนาจออกไปก็จะต้องมีคนที่เขาดูแลนะครับซึ่งเราเรียกเขาว่าหัวหน้าหน่วยงานหรือเราจะเรียกเขาโดยย่อว่าคือผู้จัดการศูนย์นั่นเองนะครับเพื่อที่จะเขาจะดูแลว่ามีการใช้ทรัพยากรเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็สุดท้ายก็ต้องมุ่งสู่เป้าหมายโดยรวมขององค์กรเพราะนั้นคำว่าศูนย์ความรับผิดชอบก็อาจจะหมายถึงแผนกนะครับอาจจะหมายถึงฝ่ายอาจจะหมายถึงสำนักนะครับหรืออาจจะหมายถึงงานนะครับอันนี้ก็จะมีชื่อเรียกในแต่ละองค์กรเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับแต่ที่สำคัญก็คือมันจะต้องถูกแบ่งแยกหรือมอบอำนาจนะครับให้กับหน่วยงานนั้นในการดำเนินงานตามภารกิจนะครับรวมทั้งมีการติดตามประเมินผลซึ่งเราก็จะพูดถึงในหน่วยนี้ทั้งหมดนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่ามีการประเมินผลการปฏิบัติงานเขาอย่างไรนะครับเรามาดูความสำคัญก่อนว่าทำไมเราถึงต้องมารู้เรื่องการบัญชีตามความรับผิดชอบนะครับความสำคัญเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน4ข้อนะครับ1ก็คือแน่นอนก็คือต้องการให้ส่งเสริมให้เกิดการกระจายอำนาจในองค์กรนะครับเพราะว่าแน่นอนผู้บริหารเองก็ไม่สามารถที่จะดูแลทุกอย่างขององค์กรได้ทั้งหมดก็ต้องมีการกระจายอำนาจไปยังหน่วยงานที่อยู่ด้านล่างนะครับขององค์กรนะครับว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเพื่อจะเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้บริหารระดับสูงนะครับเพื่อที่ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยก็จะได้เอาเวลาส่วนใหญ่เนี่ยไปใช้ในการคิดเรื่องที่เป็นเรื่องในเชิงกลยุทธ์นะครับเรื่องก็เป็นการวางแผนในระยะยาวสำหรับองค์กรนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ส่งเสริมให้เกิดการกระจายอำนาจนะครับส่วนอันที่สองก็เป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรนะครับแน่นอนเมื่อเราได้ให้อำนาจกับหน่วยงานไปแล้วโดยมีหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้จัดการศูนย์เนี่ยเป็นคนดูแลแหละเพราะนั้นเนี่ยเพื่อให้การทำงานของเขาเนี่ยสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดมันก็ต้องมีการจัดสรรทรัพยากรให้กับเขาเพื่อจะได้เขาจะได้นำทรัพยากรพวกนั้นเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็บรรลุเป้าหมายตามที่ถูกมอบอำนาจไปนะครับส่วนความสำคัญอันที่3ก็คือส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานตามแผนงานนะครับที่กำหนดนะครับเมื่อมอบอำนาจแล้วนะครับเมื่อจัดสรรทรัพยากรแล้วนะครับแน่นอนมันก็ต้องมีการกำหนดตัวเป้าหมายขององค์เป้าหมายของหน่วยงานนะครับว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรดำเนินการอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายนะครับหรือบรรลุตัวชี้วัดที่กำหนดเพราะนั้นก็คือส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติงานให้ได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายแน่นอนครับมันก็ต้องไปจบลงด้วยเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับว่าจะประเมินเขาด้วยตัวชี้วัดอะไรบ้างนะครับมันมีเครื่องมืออะไรที่ใช้ในการประเมินประเมินเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวหรือไม่หรือจะต้องประเมินทั้งตัวชี้วัดที่เป็นตัวเลขกับตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ตัวเลขนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะได้รับทราบในรายละเอียดต่อไปนะครับคราวนี้แนวทางนะครับในการที่จะนำเรื่องของคอนเซปต์เรื่องของการบัญชีตามความรับผิดชอบเนี่ยไปใช้ในองค์กรนะครับแน่นอนเลยมันก็จะมีเรื่องแรกเลยก็คือมันจะต้องมีเรื่องของการจัดโครงสร้างองค์กรนะครับก็คือเนื่องจากมันมีพูดถึงเรื่องของการกระจายอำนาจนะครับหรือการมอบอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโครงสร้างองค์กรเนี่ยก็จะต้องกำหนดให้ชัดว่ามันมีกี่หน่วยกี่ส่วนงานกระจายให้กับใครใครเป็นคนรับผิดชอบนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกเลยที่เป็นจุดเริ่มต้นของการนำเอาเรื่องของการบัญชีตามความรับผิดชอบไปใช้นะครับหลังจากนั้นก็จะพูดถึงเรื่องของการจัดระบบบัญชีนะครับเนื่องจากว่าประเด็นเรื่องของการนำเรื่องของการบัญชีตามความรับผิดชอบไปใช้เนี่ยก็คือมันจะต้องมีเรื่องของการประเมินผลเขาด้วยเพราะนั้นตัวระบบบัญชีของกิจการเองเนี่ยมันก็จะต้องสามารถที่จะรวบรวมเอาผลการปฏิบัติงานเนี่ยในแต่ละส่วนงานในแต่ละฝ่ายนะครับหรือแต่ละศูนย์เนี่ยนะครับเพื่อที่จะรายงานแล้วเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยเพื่อเอาไปใช้ในการประเมินผลได้เพราะนั้นไอ้ตัวโครงสร้างหรือองค์ประกอบของระบบบัญชีก็อาจจะรวมถึงเรื่องของระบบของเอกสาร
นะครับระบบของผังบัญชีนะครับก็อาจจะมีการกำหนดผังบัญชีซึ่งระบุว่ารายการเนี้ยนะครับมันเป็นของศูนย์ใดหรือหน่วยงานใดนะครับเพราะว่าเวลาที่เรารวบรวมข้อมูลตอนที่เราจะวัดผลเนี่ยมันจะได้ถูกเก็บแล้วก็รายงานไว้ในที่เดียวกันเช่นองค์กรอาจจะแบ่งหน่วยงานออกเป็นโรงแรมที่อยู่ในกลุ่มกรุงเทพหรือโรงแรมที่อยู่ในกลุ่มของภาคใต้เพราะนั้นสมมติเราแบ่งเป็น2โซนหรือว่าเป็น2หน่วยงานแบบนี้ตัวผังบัญชีเองนะครับก็ต้องสามารถแยกให้ได้ว่าเมื่อเกิดรายการพวกนี้เนี่ยมันเป็นของศูนย์ที่อยู่ที่กรุงเทพหรือศูนย์ที่อยู่ที่โซนภาคใต้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นองค์ประกอบเรื่องของการจัดระบบบัญชีนะครับส่วนอันที่3ก็เป็นเรื่องของการกำหนดมาตรฐานแล้วก็งบประมาณตามความรับผิดชอบนะครับอันนี้เราก็ได้พูดมาบ้างแล้วนะครับในหน่วยที่4หน่วยที่5นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการกำหนดตัวมาตรฐานโดยเฉพาะเรื่องของถ้าสมมุติพูดถึงระบบการผลิตนะครับก็อาจจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานไว้นะครับหรือพูดทั้งภาพรวมขององค์กรก็จะต้องไปพูดถึงงบประมาณที่ถูกกำหนดไว้นะครับหลังจากนั้นก็ไปพูดถึงการบันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้นนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของการประเมินผลนะครับตามความรับผิดชอบนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่จะเอาเรื่องนี้ไปใช้ในองค์กรนะครับเรามาทำความเข้าใจอีกนิดนึงนะครับว่าคำว่าศูนย์ความรับผิดชอบนะครับเมื่อสักครู่ผมเรียนไปในเบื้องต้นแล้วว่าตัว responsibility center เนี่ยหรือที่เราเรียกว่าศูนย์ความรับผิดชอบเนี่ยมันอาจจะมีชื่อเรียกแตกต่างไปขึ้นอยู่กับองค์กรที่ถูกกระจายอำนาจไม่ว่าจะเป็นส่วนฝ่ายงานแผนกนะครับอันนี้อาจจะมีชื่อเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าเราจะเรียกจัดประเภทนะครับนะโดยเรียกเขาด้วยชื่อกลางที่เรียกว่าศูนย์นะครับหรือศูนย์ความรับผิดชอบเนี่ยนะครับเราจะแบ่งภารกิจนะครับหรือว่าความรับผิดชอบของเขาเนี่ยออกเป็น4ประเภทนะครับก็คือตัวอันที่1เราเรียกว่าศูนย์ต้นทุนนะครับหรือเรียกว่า cost center อันที่2เรียกว่าศูนย์รายได้หรือ revenue center อันที่3เรียกว่าศูนย์กำไรหรือ profit center และสุดท้ายก็คือศูนย์ลงทุนนะครับที่เรียกว่า investment center ทั้ง4ประเภทของศูนย์เนี่ยนะครับมันก็จะมีความรับผิดชอบนะครับที่แตกต่างกันรวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับถ้าเราไปมุ่งที่ตัวรายงานทางการเงินว่าเขาจะต้องดูแลเรื่องอะไรนะครับเช่นตัวศูนย์ต้นทุนแน่นอนเขาก็ต้องดูแลควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายของหน่วยงานนั้นของแผนกนั้นของส่วนงานนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นศูนย์รายได้ก็ดูเรื่องเฉพาะรายได้ของแผนกหน่วยงานหรือศูนย์นั้นนะครับถ้าเป็นศูนย์กำไรก็คือดูทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าตัวกำไรเนี่ยจะเกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบและรายได้และค่าใช้จ่ายเพราะนั้นแปลว่าศูนย์ประเภทนี้จะต้องดูทั้งรายได้และก็ดูทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในหน่วยงานและสุดท้ายก็ถือว่าเป็นศูนย์ที่มีความสมบูรณ์ก็คือมีอำนาจในการตัดสินใจลงทุนเพราะนั้นก็จะดูเรื่องรายได้ดูเรื่องค่าใช้จ่ายตลอดจนเรื่องของความคุ้มค่าของการลงทุนนะครับคราวนี้วัดอย่างที่ผมเรียนว่าในการประเมินผลเนี่ยมันก็ต้องไปผูกโยงนะครับกับตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานซึ่งเราก็จะแบ่งเป็นตัวชี้วัดที่เป็นตัวเงินหรือตัวชี้วัดทางการเงินกับตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงินนะครับถ้าเราจะแบ่งตัวชี้วัดทางการเงินเนี่ยตามประเภทของศูนย์นะครับตัวศูนย์ต้นทุนซึ่งดูแลเรื่องต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะเนี่ยเวลาจะพูดถึงตัวชี้วัดก็คือการเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงนะครับกับงบประมาณนะครับแล้วก็จะหาว่ามันเป็นผลต่างที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจนะครับแต่ถ้าเป็นตัวชี้วัดของศูนย์รายได้เนื่องจากเขาดูเรื่องมิติเรื่องรายได้เท่านั้นนะครับก็คือดูว่ายอดขายเนี่ยเป็นไปตามเป้าที่กำหนดหรือไม่หรืออาจจะดูว่ามันมีค่าการเพิ่มขึ้นของยอดขายกี่เปอร์เซ็นต์หรือแม้กระทั่งยอดเฉลี่ยนะครับยอดขายเฉลี่ยต่อพนักงาน1คนนะครับแต่ถ้าเป็นตัวชี้วัดของศูนย์กำไรนะอันนี้ก็อาจจะดูกำไรส่วนเกินกำไรของส่วนงานหรือแม้กระทั่งกำไรสุทธิเลยก็ได้โดยการเปรียบเทียบระหว่างกำไรที่เกิดขึ้นจริงกับค่าเป้าหมายหรือว่าตัวงบประมาณที่กำหนดนะครับส่วนอีกตัวชี้วัดนึงนะครับเป็นตัวชี้วัดที่เป็นตัวเงินของศูนย์ลงทุนนะครับก็จะเปรียบเทียบเรื่องของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับที่เรียกว่า return on investment หรืออาจจะดูตัวกำไรส่วนที่เหลือนะครับที่เรียกว่า residual income นะครับหรือแม้กระทั่งดูมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับแผนที่กำหนดไว้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดที่เรียกว่าตัวชี้วัดทางการเงินนะครับนอกจากตัวชี้วัดทางการเงินแล้วก็อาจจะต้องไปดูตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ตัวเงินด้วยซึ่งอาจจะพูดถึงเรื่องของการควบคุมคุณภาพนะครับเช่นในแผนกของการผลิตในฝ่ายงานผลิตหรือที่เรียกว่าศูนย์ต้นทุนเนี่ย
นะครับก็อาจจะดูเรื่องของอัตราของเสียอัตราของชำรุดบกพร่องอันนี้ก็เป็นประเภทหนึ่งนะครับหรือว่าตัวชี้วัดหนึ่งของเรื่องของการควบคุมคุณภาพหรือจะเป็นตัวชี้วัดทางด้านเวลานะครับเช่นเรื่องของรอบเวลาในการผลิตนะครับหรือพูดถึงรอบเวลาหรือระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของมิติเรื่องของเวลานะครับหรือตัวชี้วัดด้านผลิตภาพนะครับก็ดูว่าเอาท์พุตที่พนักงาน1คนทำได้เป็นเท่าไหร่นะครับตลอดจนตัวชี้วัดอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดทั้งที่เป็นตัวเงินแล้วก็ไม่ใช่ตัวเงินนะครับคราวนี้ประเด็นที่อาจจะต้องฝากไว้นะครับว่าถ้าเมื่อเราเอาเรื่องของการบัญชีตามความรับผิดชอบไปใช้เนี่ยนะครับมันก็จะมีประเด็นที่อาจจะต้องดูนิดนึงนะครับนะก็คือเรื่องของราคาโอนที่เรียกว่า transfer price นะครับเนื่องจากว่าคำว่าราคาโอนเนี่ยมันคือราคาที่ซื้อขายสินค้าระหว่างหน่วยงานที่โดยเฉพาะที่เป็นหน่วยงานภายในนะครับเพราะนั้นหน่วยงานที่เป็นคนให้บริการหรือหน่วยงานที่เป็นคนขายเนี่ยมันก็จะเกิดรายได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับหน่วยงานที่เป็นคนซื้อหรือคนรับบริการก็จะเกิดค่าใช้จ่ายนะครับเพราะนั้นแสดงว่ามันจะมีทั้งรายได้เกิดขึ้นสำหรับหน่วยงานหนึ่งแล้วก็ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นกับอีกหน่วยงานหนึ่งที่เป็นหน่วยงานผู้ใช้นะครับเพราะนั้นราคาที่เรียกว่าราคาโอนซึ่งหน่วยงานจะคิดระหว่างกันเนี่ยนะครับนะเพราะนั้นมันก็ต้องกำหนดราคาโอนที่เหมาะสมนะครับว่าควรที่จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโดยที่ต้องคำนึงถึงสุดท้ายแล้วก็คือต้องคำนึงว่าเป้าหมายร่วมขององค์กรเป็นยังไงนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วราคาโอนเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อทั้งฝั่งของผู้ให้บริการที่ฝั่งที่ก่อให้เกิดรายได้แล้วก็ฝั่งของผู้ใช้บริการหรือว่าผู้ซื้อสินค้านะครับก็คือค่าใช้จ่ายนะครับคราวนี้ถ้าเป็นราคาโอนเนี่ยถามว่าจะกำหนดกันด้วยวิธีการใดบ้างนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3วิธีนะครับ1ก็คือใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์เลยนะครับหรือใช้ราคาทุนนะครับและสุดท้ายก็คืออาจจะเกิดการเจรจาต่อรองระหว่างหน่วยงานผู้โอนกับหน่วยงานผู้รับโอนนะครับอันนี้ก็มีด้วยกัน3วิธีนะครับหลักนะครับแต่หลักในการกำหนดราคาโอนโดยง่ายนะครับก็คือกำหนดแบบนี้ครับก็คือราคาโอนเท่ากับต้นทุนผันแปรต่อหน่วยนะครับมีอะไรบ้างที่เป็นต้นทุนส่วนที่เป็นผันแปรต่อหน่วยนะครับแล้วก็บวกด้วยกับต้นทุนค่าเสียโอกาสนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกรอบที่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการที่จะกำหนดราคาโอนนะครับคราวนี้ไอ้คำว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสหมายถึงอะไรนะครับต้นทุนค่าเสียโอกาสก็หมายถึงกำไรส่วนเกินต่อหน่วยนะครับที่หน่วยงานที่เป็นผู้ขายหรือผู้ให้บริการเนี่ยต้องสูญเสียไปนะครับจากการที่โอนให้กับหน่วยงานภายในด้วยกันเองนะครับเปรียบเทียบง่ายๆคือหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานผู้ขายเนี่ยหรือหน่วยงานผู้ให้บริการเนี่ยจริงๆเขามีศักยภาพที่จะขายหรือให้บริการคนนอกนะครับแต่ถ้าเขายอมที่จะโอนหรือให้บริการหรือโอนสินค้าให้กับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานภายในด้วยกันเนี่ยเขาก็ไม่ยอมที่จะสูญเสียกำไรที่เรียกว่ากำไรส่วนเกินเนี่ยไปเพราะนั้นเวลาที่กำหนดราคาโอนนะครับที่เป็นราคาโอนระหว่างหน่วยงานภายในด้วยกันเนี่ยก็เลยผู้โอนเองก็เลยต้องพิจารณาเรื่องของตัวต้นทุนค่าเสียโอกาสที่เขาจะได้รับด้วยนะครับอีก2ประเด็นถัดมานะครับเป็นข้อที่เราต้องคำนึงถึงเมื่อเราพูดถึงเรื่องของการบัญชีตามรับผิดชอบก็คือตัวรายได้ร่วมนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะศูนย์ที่เรียกว่าศูนย์กำไรเนี่ยนะครับที่เขาต้องดูแลทั้งรายได้แล้วก็ดูแลเรื่องของต้นทุนเนี่ยนะครับเพราะนั้นถ้าศูนย์กำไรเนี่ยเขาสามารถสร้างกำไรได้แต่ว่ามันเกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานนะครับนะมีหลายศูนย์ที่ร่วมกันสร้างรายได้เนี่ยแน่นอนครับมันก็จะเกิดความกังวลว่าแล้วจะแบ่งกันอย่างไรเพราะนั้นเนี่ยในเบื้องต้นก็คือแน่นอนมันก็ต้องกำหนดเกณฑ์ในการเกณฑ์หรือข้อตกลงกันให้ชัดแล้วก็ยุติธรรมว่าถ้ามันเกิดความร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับที่ทำให้เกิดรายได้เนี่ยจะแบ่งกันอย่างไรนะครับเพื่อจะให้เกิดความยุติธรรมเหมาะสมแล้วก็เป็นที่ยอมรับได้ในแต่ละแผนกหรือแต่ละหน่วยงานหรือแต่ละศูนย์ที่มีส่วนร่วมในการสร้างรายได้นะครับส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายร่วมหรือต้นทุนร่วมก็จะทำนองเดียวกันนะครับก็คือต้นทุนเนี่ยมันอาจจะกิจการจ่ายไปแล้วนะครับแต่ว่ามันสามารถมีผลประโยชน์นะครับหรือว่าสามารถมีหลายหน่วยงานหรือหลายศูนย์เนี่ยนะครับได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดการปันส่วนนะครับเพราะนั้นแนวคิดหนึ่งก็อาจจะเกิดการปันส่วนก็คือแบ่งกันเพราะว่าทุกคนมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะได้รับ
ประโยชน์จากการที่จ่ายค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนจำนวนนั้นไปนะครับเพราะนั้นก็ต้องตกลงกันให้ชัดเจนนะครับว่าถ้ามีต้นทุนร่วมหรือค่าใช้จ่ายร่วมเนี่ยระหว่างศูนย์หรือระหว่างหน่วยงานเนี่ยจะแบ่งกัน

ไรนะครับอันนี้ก็เป็น3ประเด็นที่ฝากไว้เมื่อเราจะเอาเรื่องของการบัญชีตามความรับผิดชอบไปใช้นะครับนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าตอนนี้เราถึงขั้นตอนของการวัดนะครับว่าเราจะวัดผลการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโดยเฉพาะศูนย์ต้นทุนเรากำลังจะพูดถึงแต่ละลักษณะของศูนย์และนะครับซึ่งศูนย์ต้นทุนก็คือดูแลเรื่องต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะเนี่ยขั้นตอนก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนนะครับวิธีการวัดหรือขั้นตอนการวัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศูนย์ประเภทใดก็ตามก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับ1ก็คือกำหนดเป้าหมายก่อนนะครับหรือขอบเขตความรับผิดชอบของศูนย์ต้นทุนนะครับศูนย์ต้นทุนคือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเพราะนั้นศูนย์ต้นทุนเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบคือศูนย์ต้นทุนที่เป็นต้นทุนทางการผลิตอันนี้ก็สามารถกำหนดตัว standard cost หรือว่าต้นทุนมาตรฐานได้กับอีกประเภทนึงเราเรียกว่าศูนย์ต้นทุนทางการบริหารอันนี้มันกำหนดตัว standard cost ไม่ได้แต่อาจจะกำหนดในลักษณะของงบประมาณนะครับอันที่2หรือขั้นตอนที่2ก็คือกำหนดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของหน่วยงานวิเคราะห์ว่าต้นทุนนั้นเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่อยู่ในอำนาจการควบคุมของเขาไหมที่เรียกว่าต้นทุนที่ควบคุมได้คุณที่ควบคุมไม่ได้อันนี้เราจะต้องแยกลักษณะของต้นทุนออกให้ชัดเพราะว่ามันมีผลต่อการประเมินผลเขานะครับส่วนอันสุดท้ายก็เป็นการอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการกำหนดงบมาและมาตรฐานการใช้จ่ายและสุดท้ายก็จบลงด้วยเรื่องของการรายงานผลนะครับคราวนี้วิธีการรายงานผลนะครับของศูนย์ต้นทุนนะครับการรายงานผลก็จะมีแนวทางอยู่ด้วยกัน4แนวทาง1ก็คือระบุต้นทุนทั้งหมดของหน่วยงานนะครับว่าเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วต้นทุนนั้นเนี่ยต้นทุนตามงบประมาณเนี่ยมันมีเท่าไหร่หลังจากนั้นก็ไปดูว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงนะครับใช้อะไรไปบ้างแล้วก็นำไปเปรียบเทียบกับตัวงบประมาณที่กำหนดหรือมาตรฐานที่กำหนดถูกไหมครับหลังจากนั้นก็ต้องแยกอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นส่วนที่อยู่ในอำนาจการควบคุมของหัวหน้าหน่วยงานกับอีกต้นทุนอีกกลุ่มนึงอาจจะเป็นต้นทุนที่เขาไม่สามารถตัดสินใจได้เองเพราะนั้นเราก็ต้องแยกต้นทุนนี้ออกเป็น2 ส่วนนะครับกับอีกแนวทางนึงก็คือเรื่องของการใช้ตัวงบประมาณยืดหยุ่นนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะของการจัดทำงบประมาณซึ่งมีการกำหนดขึ้นโดยหลายระดับของการดำเนินงานหรือหลายระดับของกิจกรรมเพื่อสุดท้ายก็จะได้นำมาใช้ในการประเมินผลได้อย่างเหมาะสมนะครับเราขยับมาดูอีกศูนย์หนึ่งนะครับเรื่องเป็นการประเมินผลการเป็นแบบงานของศูนย์กำไรนะครับนะขั้นตอนก็ทำนองเดียวกันอย่างที่ผมเรียนให้ทุกท่านทราบเมื่อสักครู่ก็คือหนึ่งก็คือต้องกำหนดขอบเขตก่อนว่าขอบเขตของการดำเนินงานของศูนย์กำไรเนี่ยมันอาจจะอยู่ในรูปของกลุ่มผลิตภัณฑ์ในรูปของประเภทของสินค้าหรืออาจจะอยู่ในรูปของพื้นที่ก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็มากำหนดตัวชี้วัดนะครับก็คือการกำหนดค่าเป้าหมายให้กับศูนย์นั่นเองนะครับและสุดท้ายก็มีการวัดผลก็คือเอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไปเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนดแล้วก็สุดท้ายก็รายงานว่าผลการเป็นงานนั้นเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่นะครับเนื่องจากตัวศูนย์กำไรเนี่ยถ้าเราย้อนไปเมื่อสักครู่ว่าตัวศูนย์กำไรเนี่ยเขาจะเกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินอยู่2 ส่วนก็คือตัวที่พูดถึงรายได้กับอีกส่วนหนึ่งก็คือพูดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาต้องดูแลทั้งรายได้แล้วก็ดูแลทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อสุดท้ายก็คือให้ได้กำไรตามที่กำหนดคราวนี้กำไรเนี่ยนะครับของศูนย์กำไรเนี่ยมันก็มีอยู่ด้วยกันหลายลักษณะนะครับซึ่งในที่นี้ผมแบ่งกำไรของศูนย์กำไรเนี่ยเป็น4ลักษณะ1เราเรียกว่ากำไรส่วนเกินนะครับ2เรียกว่ากำไรที่ควบคุมได้โดยผู้จัดการ3เรียกว่ากำไรของศูนย์กำไรและสุดท้ายเรียกว่ากำไรจากการดำเนินงานคราวนี้ถ้าเราเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพว่ากำไรทั้ง4ลักษณะเนี่ยมันอยู่ในส่วนใดของงบกำไรขาดทุนนะครับผมก็ยกงบกำไรขาดทุนขึ้นมาในสไลด์นี้ว่าตัวถ้าเราจัดทำงบกำไรขาดทุนเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวกำไรส่วนเกินซึ่งเป็นตัวกำไรแรกเนี่ยนะครับก็เกิดจากเอายอดขายหักด้วยต้นทุนผันแปรเป็นกำไรส่วนเกินนะครับแล้วก็หักด้วยต้นทุนคงที่ทางตรงที่อยู่ในอำนาจหรือควบคุมได้ของผู้จัดการเราก็จะเรียกกำไรเนี้ยว่ากำไรที่ควบคุมได้โดยผู้จัดการนะถ้าเราไปหักออกจากต้นทุนคงที่ที่ควบคุมไม่ได้โดยผู้จัดการนะครับก็จะเป็นกำไรของศูนย์นะครับแล้วสุดท้ายก็คือมีต้นทุนไหมที่อาจจะมีศูนย์กำไรอยู่หลายศูนย์นะครับแล้วเป็นต้นทุนที่ใช้ร่วมกันแล้วแบ่งกันเนี่ยนะครับหากต้นทุนร่วมออกก็จะเรียกว่ากำไรจากการดำเนินงานเพราะนั้นเนี่ยในการประเมินผลของศูนย์กำไรก็ต้องดูว่าเราจะวัดนะครับการปฏิบัติงานของศูนย์กำไรเนี่ยด้วยกำไรประเภทใดหรือลักษณะใดซึ่งปรากฏในงบกำไรขาดทุนในสไลด์นี้นะครับมาถึงการประเมินผลการแบ่งงานของศูนย์ลงทุน

นะครับซึ่งก็จะมีขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนก็คือแน่นอนต้องกำศูนย์ลงทุนต้องดูแลรายได้ค่าใช้จ่ายแล้วก็ความคุ้มค่าของการลงทุนเพราะนั้นเนี่ยขั้นตอนแรกก็คือต้องกำหนดนิยามว่าคำว่ากำไรเนี่ยเราจะใช้กำไรอะไรนะครับรวมทั้งเงินลงทุนเนี่ยเราจะให้นิยามของเงินลงทุนไว้ยังไงอันนี้มันเป็นข้อตกลงที่เราต้องคุยกันตอนที่เรากำหนดนะครับเพราะว่าไม่งั้นตอนวัดผลหรืออันประเมินผลอาจจะมีข้อถกเถียงกันนะครับก็ตกลงกันให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็กำหนดตัวชี้วัดนะครับก็ตัวชี้วัดของศูนย์ลงทุนเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ตัวนะครับก็คือตัว Return on Investment หรือเรียกว่า ROI นะครับตัว Residual Income หรือเรียกว่า RI และสุดท้ายก็เรียกว่า EVA นะครับหรือว่ามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์อันนี้ก็คือกำหนดตัวชี้วัดให้นะครับหลังจากนั้นก็ไปวัดผลจริงแล้วก็ไปวิเคราะห์ผลหรือรายงานผลนะครับคราวนี้เราลองมาดูสูตรเล็กน้อยนะครับสำหรับตัว Return on Investment นะครับนะถ้าถามว่าสูตรใหญ่เลยก็คือ ROI เท่ากับกำไรหารด้วยเงินลงทุนนะครับแล้วก็คูณได้100เพื่อทำให้เป็น100ละนะครับแต่ถ้าสมมุติเราอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับที่มานะครับว่ากำไรมันมาจากแหล่งใดเนี่ยเราสามารถขยายการวิเคราะห์ที่เรียกว่าดูปองอนาลิซิสนะครับก็คือดูว่ากำไรที่ได้เนี่ยมันจะเกิดจาก3ปัจจัย1ก็คือการเพิ่มยอดขายการลดค่าใช้จ่ายนะครับตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์นะครับเพราะนั้นเวลาที่เราวิเคราะห์ ROI แบบดูปองเนี่ยเราก็จะแยก ROI เป็น2องค์ประกอบก็คือ Return on Sale นะครับกับ Asset Turnover นะครับซึ่งก็จะมาจาก Return on Sale ก็มาจากกำไรหารด้วยยอดขายนะครับส่วน Asset Turnover ก็มาจากยอดขายหารด้วยสินทรัพย์เพราะนั้นถ้าตัวสุดท้ายตัว Return on Investment ซึ่งเราต้องการเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากปัจจัยทั้ง3ปัจจัยก็คือทำยังไงก็ได้ให้เพิ่มยอดขายทำไงก็ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายและสุดท้ายก็คือทำไงก็ได้ทรัพย์สินหรือเงินลงทุนที่เรามีเนี่ยต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะนั้นถ้าเราสามารถทำได้ทั้ง3องค์ประกอบเนี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยตัว Return on Investment ของศูนย์ลงทุนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้อีกตัวชี้วัดหนึ่งก็คือตัว residual income นะครับหรือว่ากำไรส่วนที่เหลืออันนี้ผลลัพธ์จะออกมาเป็นจำนวนเงินนะครับสูตรที่ใช้ก็คือเอากำไรจากการดำเนินงานตั้งนะครับแล้วก็ไปลบออกจากเงินลงทุนนะครับหรือสินทรัพย์อันนี้ก็เรียนย้ำอีกครั้งว่าเราต้องพูดกันเรื่องนิยามให้ชัดเจนว่าคำว่าเงินลงทุนเนี่ยใช้อะไรนะครับแล้วก็คูณด้วยอัตราผลตอบแทนที่ต้องการนะครับส่วนสุดท้ายเราเรียกว่ามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์นะครับนะสูตรที่ใช้ก็คือกำไรจากการดำเนินงานนะครับหลังหักภาษีลบด้วยต้นทุนเงินทุนถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุนที่ใช้นะครับคราวนี้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันก็อาจจะออกมาในรูป EVA นะครับเท่ากับ0ก็คือแปลว่าศูนย์ลงทุนนั้นสามารถบริหารงานแล้วก่อให้เกิดกำไรที่เพียงพอกับต้นทุนโดยเฉพาะต้นทุนเงินทุนพอดีนะครับก็คือEVA เท่ากับ0แต่ถ้าน้อยกว่า0อันนี้จะบ่งบอกความไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่ากำไรที่ได้เนี่ยมันไม่คุ้มค่ากับต้นทุนหรือเงินทุนนะครับและสุดท้ายก็คือถ้ามากกว่าก็แปลว่ามีประสิทธิภาพนะครับวิธีการคำนวณนะครับอันนี้ก็อาจจะดูไว้นะครับก็คือเอากำไรจากการดำเนินงานนะครับลบด้วยภาษีนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ตัวปัจจัยตัวที่1ก็คือตัวกำไรจากการดำเนินงานหลังภาษีซึ่งเราเรียกย่อๆว่าNOPATนะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับเงินทุนนะครับโดยเฉพาะต้นทุนของเงินทุนซึ่งวิธีการคำนวณก็คือเงินทุนที่เราใช้ทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งในที่นี้สมมุติว่าเราวัดด้วยตัว total asset หรือว่าสินทรัพย์รวมนะครับเอาสินหนี้สินหมุนเวียนไปลบออกนะครับก็จะได้ตัวเงินทุนที่เราใช้นะครับหลังจากนั้นก็ไปคูณด้วยต้นทุนเงินทุนถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนะครับก็จะทราบว่ามีต้นทุนของการใช้เงินอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับตัว NOPAT ข้างบนนะครับก็จะได้สุดท้ายที่เรียกว่า EVA ซึ่งอาจจะเป็นบวกเป็นลบมากกว่า0น้อยกว่า0หรืออาจจะเท่ากับ0ก็ได้อย่างที่เราได้อธิบายไว้ในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับวิธีการคำนวณตัว EVA ก็สามารถทำได้2ลักษณะนะครับก็คืออาจจะคำนวณโดยใช้กำไรจากการดำเนินงานหลังภาษีหักด้วยต้นทุนนะครับหรือจะใช้วิธีหนึ่งที่เราเรียกว่าการใช้วิเคราะห์หรือว่าการคำนวณโดยใช้สเปรดนะครับหรือว่าส่วนต่างของตัว return นะครับกับตัวต้นทุนของเงินทุนนะครับอันนี้ก็จะมีวิธีการคำนวณอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับในพาร์ท

สุดท้ายนะครับของหน่วยนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับอีกโดยใช้ตัวการวัดผลงานแบบดุลยภาพนะครับหรือที่เรียกว่า Balance Scorecard นะครับหรือเราเรียกตัวย่อว่าตัว BSC อันนี้ก็คือระบบในการบริหารงานแล้วก็การประเมินผลทั่วทั้งองค์กรนะครับนะรวมถึงการวัดผลตัวศูนย์ลงทุนด้วยเนี่ยนะครับนอกจากจะดูเรื่องตัวเลขอย่างเดียวก็อาจจะต้องดูเรื่องความเชื่อมโยงของการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจแล้วก็แผนกลยุทธ์นะครับแล้วก็แปลงมาสู่เรื่องของความรับผิดชอบในศูนย์ลงทุนนะครับคราวนี้ตัวชี้วัดที่จะใช้วัดการปฏิบัติงานในตัว Balance Scorecard เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน4มิตินะครับก็คือมิติทางด้านการเงินมิติทางด้านลูกค้ามิติด้านกระบวนการภายในแล้วก็เรื่องของการเรียนรู้และเจริญเติบโตนะครับเพราะนั้นคำว่า Balance Scorecard ก็คือเป็นการพูดถึงให้ครอบคลุมนะครับทั้งมิติต่างๆของการดำเนินงานนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะจบในหน่วยนี้นะครับเราก็ลองมาดูตัวชี้วัดที่เราจำแนกตามมิติต่างๆของตัว Balance Scorecard นะครับเช่นถ้าเป็นมิติเรื่องของ Financial ก็คือการเงินก็อาจจะดูเรื่องของการเพิ่มของกำไรกระแสเงินสดราคาหุ้นหรือตัว Dividend Payout Ratio นะครับหรือถ้าเป็นมุมมองทางด้านลูกค้านะครับก็อาจจะพูดถึงเรื่องของลูกค้าซื้อซ้ำเท่าไหร่มี Market Share เท่าไหร่นะครับหรือถ้าพูดถึงเรื่องของกระบวนการภายในก็พูดถึงเรื่องระยะเวลาในการผลิตนะครับพูดถึงจำนวนอุบัติเหตุในโรงงานลดน้อยลงไหมนะครับแล้วก็มิติสุดท้ายเป็นเรื่องการเรียนรู้แล้วก็การเจริญเติบโตอันนี้ก็จะพูดถึงอาจจะมีตัวชี้วัดเรื่องของการฝึกอบรมนะครับพูดถึงเรื่องอัตราการเข้าออกของพนักงานนะครับมีค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะนั้นในสไลด์เนี้ยนักศึกษาจะเห็นว่าตัวมิตินะครับที่เราแบ่งออกเป็น4มิติเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันก็คือนะครับมีลักษณะเป็นความเชื่อมโยงแบบเนี้ยครับนะครับก็คือถ้าบุคลากรมีการเรียนรู้นะครับได้รับการพัฒนานะครับมันก็จะนำมาซึ่งกระบวนการการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพถ้ากระบวนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพนะครับมันก็จะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจแล้วสุดท้ายก็นำมาสู่เรื่องของการบรรลุผลสำเร็จที่เรียกว่าตัวชี้วัดทางด้านการเงินนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ เราสรุปไว้นะครับในหน่วยที่6นี้ครับนะว่าด้วยเรื่องของการบัญชีตามความรับผิดชอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ครับหลังจากที่นักศึกษานะครับได้รับฟังเนื้อหาทั้งหมดนะครับในหน่วยที่4 5และ6แล้วนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าถ้ามันมีประเด็นสำคัญอะไรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของข้อสอบนะครับที่จำเป็นที่นักศึกษาจะต้องไปกลับไปเตรียมตัวนะครับนะเราก็ลองมาดูว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างที่ผมพอที่จะ อธิบายหรือสรุปหลังจากที่นำเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ได้ฟังไปแล้วเนี่ยมาลองลำลองให้เป็นข้อสอบเพื่อที่จะนักศึกษาจะได้เตรียมตัวนะครับคราวนี้เรามาลองดูทบทวนของหน่วยที่4นะครับนะลองดูคำถามแรกนะครับก็คือตัวงบประมาณหลักนะครับหรือที่เราเรียกว่า master budget แบ่งได้ตามข้อใดนะครับก็มีตัวเลือกอยู่ด้วยกัน5ตัวเลือกนะครับ1ก็คือแบ่งเป็น2ประเภทนะครับก็คือตัวงบประมาณรายได้แล้วก็งบประมาณรายจ่ายนะครับตัวเลือกที่2มี2ประเภทนะครับเรียกว่างบประมาณดำเนินงานแล้วก็งบประมาณการเงินตัวเลือกที่3นะครับมี3ประเภทนะครับก็คืองบประมาณการผลิตงบประมาณการขายแล้วก็งบประมาณกำไรขาดทุนตัวเลือกที่4นะครับมี3ประเภทก็คือตัวงบประมาณการขายงบประมาณเงินสดแล้วก็งบประมาณลงทุนนะครับส่วนตัวเลือกสุดท้ายตัวเลือกที่5นะครับมี4ประเภทก็คืองบประมาณดำเนินงานงบประมาณลงทุนงบประมาณเงินสดและสุดท้ายคืองบประมาณฐานะการเงินเพราะฉะนั้นตัว Master Budget นะครับจริงๆในเนื้อหาเนี่ยเราได้พูดกันไว้ในช่วงท้ายใช่ไหมครับว่าตัวงบประมาณเนี่ยมันมีบทบาทสำคัญอยู่ด้วยกัน3ข้อ1ก็คืองบประมาณเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ถูกไหมครับงบประมาณเพื่อจะใช้เป็นสิ่งบอกเหตุนะครับและสุดท้ายก็คืองบประมาณเพื่อการจูงใจนะครับจริงๆคำถามข้อนี้จะเป็นเรื่องของบทบาทของงบประมาณในการวางแผนกลยุทธ์นะครับตัวเฉลยก็คือแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คืองบประมาณดำเนินงานกับงบประมาณการเงินนะครับ

จริงๆตัวงบมาดำเนินงานคืออะไรผลลัพธ์สุดท้ายของมันดำเนินงานก็คือต้องการทราบว่ากิจการเนี่ยมีกำไรหรือขาดทุนก็คือดูผลประกอบการนะครับก็จะมีตั้งแต่งบประมาณการขายถ้าเราพูดถึงงบประมาณที่เป็นงบประมาณย่อยลงไปอีกนะครับถ้าจะแบ่งตัวมาสเตอร์เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือเฉลยในตัวเลือกที่2แต่ถ้าเราจะนำเราจะอธิบายต่อนะครับว่าตัวงบประมาณดำเนินงานเนี่ยมันก็จะมีตัวงบประมาณย่อยตั้งแต่งบประมาณการขายงบประมาณการผลิตงบประมาณค่าใช้จ่ายอะไรไปเรื่อยเลยครับแล้วสุดท้ายก็ไปจบลงที่งบกำไรขาดทุนโดยประมาณอันนี้คืองบประมาณแรกที่เรียกว่างบประมาณดำเนินงานนะครับจำง่ายๆคืองบประมาณดำเนินงานสุดท้ายต้องการทราบผลประกอบการก็คือกำไรหรือขาดทุนกับอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่างบประมาณการเงินนะครับผลลัพธ์สุดท้ายเลยก็คือต้องการทราบฐานะการเงินโดยประมาณนะครับเพราะนั้นงบประมาณที่เป็นงบประมาณย่อยของตัว financial budget เนี่ยนะครับก็จะมีตัวงบประมาณรายจ่ายลงทุนนะครับงบประมาณเงินสดนะครับหรือแล้วก็อีกอันนึงเป็นงบกระแสเงินสดโดยประมาณนะครับแล้วสุดท้ายก็คืองบแสดงฐานะการเงินโดยประมาณนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการอธิบายเพื่อขยายต่อนะครับนะแต่โดยสรุปก็คือตัว master budget มีด้วยกัน2ประเภทก็คือตัว operation กับตัว financial นะครับแต่ว่านักศึกษาก็ขยายต่อว่าแล้วไอ้ตัว operation เนี่ยมันมีงบประมาณย่อยอะไรบ้างตัว financial มีงบประมาณย่อยอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นคำถามข้อแรกนะครับคราวนี้เราลองมาดูคำถามอีกข้อหนึ่งนะครับเราช่วยกันวิเคราะห์ว่าข้อใดไม่ใช่นะครับลักษณะของรายงานผลการปฏิบัติงานนะครับที่เรียกว่า performance report เนี่ยเพื่อการควบคุมนะครับจริงๆในเนื้อหาเนี่ยเราก็ได้สรุปไว้แล้วว่าจริงๆแล้วสุดท้ายใช่ไหมครับว่าผู้บริหารเองเนี่ยก็ต้องการทราบตัวผลการปฏิบัติงานเวลาที่เรารายงานผลการปฏิบัติงานเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่ควรจะเป็นว่ามีลักษณะอะไรบ้างนะครับในคำถามข้อนี้ถามว่าข้อใดไม่ใช่นะครับตัวเลือกที่1เหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบตัวเลือกที่2ทันตามกำหนดเวลาตัวเลือกที่3มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและไม่เปลี่ยนแปลงตัวเลือกที่4ครับคำนึงถึงข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินและตัวเลือกสุดท้ายนะครับคือการรายงานข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นข้อใดไม่ใช่นะครับคำตอบก็คือข้อตัวเลือกที่4นะครับจริงๆแล้วเราต้องจับประเด็นอย่างนี้ก่อนว่าไอ้ตัว performance report เนี่ยมันเป็นรายงานภายในนะครับก็คือใช้ภายในกิจการหรือภายในองค์กรเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ต้องไปคำนึงถึงข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือมาตรฐานการบัญชีนะครับเพราะว่ามาตรฐานการบัญชีหรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินเนี่ยมันเป็นข้อกำหนดที่กำหนดขึ้นเพื่อให้กิจการเนี่ยจัดทำรายงานทางการเงินหรืองบการเงินเนี่ยเพื่อเสนอบุคคลภายนอกตามข้อกำหนดนะครับแต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึง performance report ที่ใช้ภายในเพราะนั้นตัว4จึงไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงนะครับเพราะนั้นประเด็นก็คือต้องเข้าใจคำว่า performance report ก่อนว่าใช้ภายในนะครับเพราะนั้นตัวที่ไม่ต้องสนใจหรือไม่ใช่นะก็คือเราไม่ต้องไปคำนึงเลยว่าตัวมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือมาตรฐานการบัญชีเนี่ยเขาว่าอย่างไรนะครับมาถึงคำถามอีกข้อนึงนะครับนะก็ยังอยู่ในกลุ่มของตัวงบประมาณนะครับคำถามถามว่าการจัดทำงบประมาณนะครับนะมีอยู่หลายแบบนะครับนะที่คำถามก็คือการจัดทำงบประมาณที่ใช้งบประมาณในปีปัจจุบันเป็นฐานนะครับก็คือใช้ข้อมูลของปีปัจจุบันเป็นฐานเพื่อใช้ในการจัดทำงบประมาณของปีถัดไปนะครับโดยอาจจะมีการปรับข้อมูลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับถ้าสภาพหรือว่าลักษณะของการทำงบประมาณเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเขาถามว่าเรากำลังพูดถึงการจัดทำงบประมาณโดยใช้เกณฑ์ในข้อใดนะครับตัวเลือกที่1เราเรียกว่าเกณฑ์ส่วนเพิ่มตัวเลือกที่2นะครับเกณฑ์ฐาน0ตัวเลือกที่3เกณฑ์ฐานกิจกรรมและตัวเลือกที่4เราเรียกเกณฑ์ยืดหยุ่นนะครับตัวเลือกสุดท้ายนะครับตัวเลือกที่5เรียกว่าเกณฑ์แนวคิดเดิมนะคำตอบของข้อนี้นะครับคำสำคัญของคำถามก็คือใช้ปีปัจจุบันเป็นฐานเพื่อเอาไปทำงบปีหน้าแต่ต้องถูกปรับด้วยข้อมูลบางตัวนะครับซึ่งให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ

เกณฑ์แรกนะครับเราเรียกว่าเกณฑ์ส่วนเพิ่มนะครับก็คือมันอาจจะพูดถึงเช่นสมมติว่าเราต้องกำหนดตัวงบประมาณการขายนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับเพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพก็คือถ้าเราต้องการกำหนดงบประมาณการขายตัวงบประมาณการขายเนี่ยมันจะมีองค์ปัจจัยอยู่ด้วยกัน2ตัวก็คือจำนวนหน่วยขายและก็ราคาขายถูกไหมครับถ้าสมมติเราพูดถึงราคาขายมันอาจจะต้องมีปัจจัยที่อาจจะต้องคำนึงถึงนะครับเช่นเรื่องของอัตราเงินเฟ้อว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่เพราะมันจะมีผลต่อเรื่องของราคาขายที่จะกำหนดเห็นไหมครับอันนี้เราเรียกว่าการจัดทำงบประมาณที่เราเรียกว่าเกณฑ์ส่วนเพิ่มครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของข้อสอบในหน่วยที่4หรือเป็นการทบทวนเนื้อหาในหน่วยที่4นะครับคราวนี้เราลองมาดูเนื้อหาทบทวนในหน่วยที่5นะครับหน่วยที่5เป็นเรื่องของการวิเคราะห์และการรายงานผลต่างนะครับครับมาดูอีกข้อนึงนะครับเป็นเรื่องของบริษัทแห่งหนึ่งจัดทำงบประมาณกำไรขาดทุนนะครับโดยกำหนดหน่วยขายไว้ที่จำนวน 5,000 หน่วยนะครับอันนี้ก็คือตอนที่เรากำทำงบประมาณนะครับก็กำหนดหน่วยขายไว้ที่ 5,000 หน่วยแล้วก็กำหนดราคาขายไว้ที่หน่วยละ12บาทนะครับโดย มีต้นทุนผันแปรนะครับตามงบประมาณที่กำหนดคือหน่วยละ8บาทนะครับเพราะนั้นตัวเลข3ตัวแรกเนี่ยนะครับก็คือ 5,000 หน่วย12บาทต่อหน่วยแล้วก็8บาทต่อหน่วยซึ่งเป็นต้นทุนผันแปรเนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกกำหนดไว้ในงบประมาณนะครับเมื่อสิ้นงวดปรากฏว่าบริษัทขายสินค้าได้จริงนะอันนี้แสดงว่าตั้งแต่ข้อความเนี้ยนะครับก็แสดงว่าเป็นผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงนะครับก็คือขายสินค้าได้จริง 5,200 หน่วยนะครับแล้วก็ขายได้ในราคาหน่วยละ9บาทรวมทั้งเกิดต้นทุนผันแปรหน่วยละ7บาท50สตางค์นะครับคำถามก็คือผลต่างจำนวนหน่วยขายเท่ากับข้อใดนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมอ่านโจทย์ให้ทุกท่านฟังเนี่ยเพราะว่าเราจะได้แบ่งนะครับว่าเนื้อหาหรือว่าหรือข้อมูลที่ให้จากโจทย์เนี่ยนะครับมันจะมีข้อมูลสำคัญอยู่2ส่วนนะครับเพราะนั้นถ้าเรากลับไปที่เนื้อหาในหน่วยนี้เนี่ยเราผมพยายามเรียนย้ำว่าข้อมูลที่ก่อนที่เราจะวิเคราะห์ผลต่างเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่เกิดขึ้นจาก2แหล่งก็คือข้อมูลจากแหล่งที่เป็นตัวงบประมาณหรือตัวที่เป็นแผนงานหรือตัวที่เป็นต้นทุนมาตรฐานกับข้อมูลอีกชุดนึงนะครับอีกส่วนนึงก็คือผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงนะครับเพราะนั้นจากโจทย์ข้อนี้นักศึกษาก็จะเห็นว่ามันมีข้อมูล2ชุดอย่างที่ผมเรียนนะครับคราวนี้คำถามจากโจทย์เนี้ยก็คือผลต่างจำนวนหน่วยขายเท่ากับข้อใดนะครับมีตัวเลือกอยู่5ตัวเลือกนะครับข้อแรกก็คือ600บาทนะครับซึ่งเป็นผลต่างที่น่าพอใจนะครับในการวิเคราะห์ผลต่างนะครับในเนื้อหาก็จะบอกว่าการวิเคราะห์ผลต่างเนี่ยนะครับผลต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีผลต่างที่เป็นผลต่างในเชิงบวกสำหรับกิจการที่เราเรียกว่าผลต่างที่เป็นผลต่างที่น่าพอใจให้สัญลักษณ์ว่า F กับอีกผลต่างนึงก็คือเป็นผลต่างที่เป็นผลลบหรือเชิงลบต่อกิจการก็คือใช้ตัวย่อว่าตัว U นะครับเพราะนั้นตัวเลือกที่1คือ600 F นะครับก็แปลว่าเป็นผลต่างที่ดีนะครับอันนี้เรากำลังพูดถึงมุมหรือมิติทางด้านรายได้เพราะนั้นแปลว่า600ที่เป็น600 F เนี่ยก็แปลว่ารายได้สูงกว่างบประมาณที่กำหนดถูกไหมครับหรือถ้าเป็นตัวเลือกที่2ก็คือ700บาท U นะครับถ้า700บาท U ก็แปลว่ารายได้นะมิติของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยต่ำกว่าตัวงบประมาณที่กำหนดนะครับก็จะถือว่าเป็นผลต่างที่ไม่น่าพอใจคือ700 U ตัวเลือกที่3ก็คือ800บาท F ตัวเลือกที่4คือ 1,000 บาท F และตัวเลือกสุดท้ายคือ 1,200 U ข้อสอบในลักษณะแบบนี้นะครับนอกจากนักศึกษาจะต้องรู้ว่ามันมีข้อมูลอยู่2ชุดก็คือข้อมูลที่เป็นแผนข้อมูลที่เป็นงบประมาณหรือว่าข้อมูลที่เป็นมาตรฐานไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงอันนี้นักศึกษาต้องแยกละกับสิ่งที่จำเป็นเลยสำหรับการทำข้อสอบลักษณะนี้ก็คือเรื่องของสูตรที่ใช้ในการคำนวณ นะครับเพราะนั้นเราลองดูว่าข้อนี้นะครับจริงๆคำเฉลยเนี่ยก็คือตัว800บาทที่เป็น F นะครับคราวนี้วิธีการคำนวณเป็นยังไงนะครับสูตรที่ใช้ในการคำนวณผลต่างจำนวนหน่วยขายนะครับสูตรที่ใช้นะครับย้ำที่สูตรอีกครั้งหนึ่งก็คือเอาจำนวนหน่วยขายที่ขายได้จริงไปเปรียบเทียบกับจำนวนหน่วยขาย

ตามงบประมาณนะครับคำว่าเอาไปเปรียบเทียบก็คือลบกันนั่นเองนะครับเอาของจริงลบด้วยตัวงบประมาณที่กำหนดนะครับแล้วเราก็ย้ำอีกครั้งว่าเรากำลังพูดถึงผลต่างที่มันมีผลกระทบต่อตัวกำไรส่วนเกินนะครับซึ่งสุดท้ายมันก็จะไปมีผลกระทบต่อกำไรที่เป็นกำไรจากการดำเนินงานนะครับเพราะนั้นตัวคูณอีกตัวหนึ่งก็คือกำไรส่วนเกินตามงบประมาณต่อหน่วยอันนี้คือสูตรที่ใช้ในการคำนวณจำนวนหน่วยขายนะเพราะนั้นเราแทนค่าตามสูตรนะครับจำนวนหน่วยขายที่ขายได้จริงก็คือขายได้ 5,200 หน่วยนะครับลบด้วยจำนวนหน่วยขายตามงบประมาณนะครับก็คือขายเซ็ตงบประมาณไว้ที่5,000 หน่วยหรือเป้าการขายก็คือ 5,000 เพราะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าในโพสต์แรกก็คือ 5,000 ลบ 5,200 เนี่ยจริงๆมันก็บ่งบอกได้เลยว่ามันเป็นผลต่างที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจนักศึกษาจะเห็นว่ากำหนดเป้าขายไว้ 5,000 หน่วยแต่ขายได้จริง 5,200 หน่วยแสดงว่าในมุมหรือมิติของรายได้ก็แปลว่ามันสูงกว่างบประมาณก็แปลว่าเป็นผลต่างที่น่าพอใจอันนี้เป็นวิธีการเหมือนสรุปว่ามันเป็นผลต่างที่ดีหรือไม่ดีสำหรับองค์กรนะครับย้ำอีกครั้งว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของรายได้เพราะนั้นถ้ารายได้สูงกว่าเป้านะครับแต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงจำนวนหน่วยนะเพราะนั้นแสดงว่าจำนวนหน่วยเนี่ยมันสูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้อยู่จำนวน200ก็แปลว่าเป็นผลต่างที่ดีนะครับก็คือขายได้มากกว่าเป้าหมายนะครับคูณด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยตามงบประมาณนะครับคราวนี้ตามงบประมาณเรากลับไปดูว่าตามงบประมาณเนี่ยเราตั้งไว้ว่าเราจะขายหน่วยละ12บาทนะครับแล้วก็มีตัวต้นทุนผันแปรเนี่ยหน่วยละ8บาทนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าตามงบประมาณเนี่ยจะมีกำไรส่วนเกินนะครับหรือ contribution margin per unit เนี่ยหน่วยละ4บาทเพราะฉะนั้นก็คือ200คูณ4นะครับก็เป็น800นะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าเป็นผลต่างที่เป็นมุมบวกหรือว่าเป็นผลต่างที่ดีหรือเป็นผลต่างที่น่าพอใจสำหรับเรานะเพราะนั้นคำตอบก็คือ800 F นั่นเองนะครับลองดูอีกข้อนึงนะครับสำหรับหน่วยนี้นะครับผมขยับมาที่เรื่องของการวิเคราะห์ผลต่างในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนะครับเพราะนั้นในมุมของการผลิตเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวแผนนะครับที่เราเรียกว่าตัว standard cost หรือต้นทุนมาตรฐานนะครับเพราะนั้นในโจทย์ข้อนี้ก็จะประยุกต์เอาเรื่องต้นทุนมาตรฐานมาใช้ในการวิเคราะห์ผลต่างนะครับเราลองมาดูเนื้อของโจทย์ดูนะครับต้นทุนมาตรฐานวัตถุทางตรงสำหรับการผลิตเสื้อ1ตัวนะครับประกอบด้วยผ้านะครับจำนวน1เมตร50เซนติเมตรก็คือ 1.5 เมตรนะครับราคาเมตรละ30บาทนะครับอันนี้ก็คือตัว standard cost หรือมาตรฐานในการผลิตกำหนดไว้นะครับในเดือนปัจจุบันซื้อผ้า700เมตรนะครับในราคาเมตรละ32บาทนะครับอันนี้คือจำนวนผ้าหรือวัตถุดิบที่เราซื้อนะครับในราคาที่32ระหว่างเดือนผลิตเสื้อ300ตัวนะครับโดยเบิกผ้าเข้าสู่กระบวนการผลิตนะครับ500เมตรนะครับผลต่างปริมาณวัตถุทางตรงเท่ากับข้อใดนะครับผมก็เรียนอีกครั้งว่าเวลาที่เราพูดถึงการวิเคราะห์ผลต่างการคำนวณผลต่างเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องมีข้อมูล2ชุดนะครับก็คือข้อมูลที่เป็นสแตนดาร์ดข้อมูลที่เป็นค่าเป้าหมายนะครับในที่นี้เป็นเรื่องของการผลิตก็เลยพูดถึงเรื่องต้นทุนมาตรฐานนะครับและอีกข้อมูลหนึ่งข้อมูลที่และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการต้องเข้าใจว่าสูตรนะครับในการคำนวณเป็นยังไงนะครับตัวเลือกมีอยู่ด้วยกัน5ตัวเลือกนะครับก็คือ800 F 1,000 U นะครับทำนองเดียวกันนะครับก็คือมีผลต่างที่เป็นมุมดีหรือเป็นทางบวกนะครับก็คือ F นะแต่ตอนนี้ในโจทย์ข้อนี้นักศึกษาจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของต้นทุนเพราะนั้นเวลาที่พูดถึงผลต่างที่เป็นมุมบวกหรือ F เนี่ยแปลว่ามันต้องต่ำกว่าก็คือใช้จ่ายไปจริงเนี่ยน้อยกว่าที่มาตรฐานกำหนดหรือน้อยกว่าที่งบประมาณกำหนดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องมือที่ใช้กำหนดค่าเป้าหมายอาจจะเป็นตัวบัดเจ็ตหรือตัวสแตนดาร์ดคอสแต่ว่าโดยรวมก็คือว่าถ้าเป็นมุมของค่าใช้จ่ายเนี่ยต้องสามารถประหยัดได้ถึงจะเป็น F แต่ถ้าใช้มากกว่าที่กำหนดก็จะเป็นผลต่างที่เรียกว่าไม่น่าพอใจคืออยู่เพราะนั้นตัวเลือกที่1คือ800 F ตัวเลือกที่2คือ 1,000 U นะครับตัวเลือกที่3 1,200 U ตัวเลือกที่4 1,400 F นะครับและตัวเลือกที่5คือ 1,500 U
นะครับข้อนี้ตอบข้อ5ก็คือ 1,500 ยูนะครับคำนวณได้อย่างไรนะครับเรามาดูวิธีการคำนวณในข้อนี้นะครับผลต่างปริมาณวัตถุทางตรงนะครับสูตรที่ใช้ก็คือเอาจำนวนนะจำนวนในที่นี้ผมเขียนย่อไว้ก็คือเนื่องจากเรากำลังพูดถึงตัวปริมาณของวัตถุทางตรงนะครับเราก็เลยพูดถึงจำนวนของวัตถุทางตรงที่ใช้ไปจริงในกระบวนการผลิตนะครับไปเปรียบเทียบกับจำนวนวัตถุดิบที่ตามมาตรฐานแล้วเนี่ยให้ใช้นะครับยอมให้ใช้เท่าไหร่นะครับคูณด้วยราคามาตรฐานต่อหน่วยของวัตถุดิบนะครับคราวนี้เรามาดูตัวแปรหรือว่าแทนค่านะครับไปในสูตรจำนวนที่ใช้จริงก็คือจำนวนของวัตถุดิบในโจทย์ข้อนี้ก็คือผ้านะครับว่ามีการเบิกผ้าเข้าสู่กระบวนการผลิตเนี่ยจำนวน500เมตรนะครับอันนี้ก็คือตัวโพสต์แรกนะครับก็คือจำนวนของผ้าที่เบิกเข้าสู่กระบวนการผลิตนะครับแต่ในโพสต์ต่อไปก็คือจำนวนของวัตถุดิบหรือจำนวนของวัตถุที่อนุญาตให้ใช้ตามมาตรฐานนะครับคราวนี้เราต้องไปอิงว่าในระดับของการผลิตหรือว่าจำนวนของเสื้อที่เราจะผลิตในเดือนนี้นะครับก็คือจำนวน300ตัวเราต้องกลับไปว่าในเสื้อ1ตัวเนี่ยถ้ากลับไปที่มาตรฐานกำหนดว่าเสื้อ1ตัวเนี่ยให้ใช้ผ้าเนี่ย1เมตร50เซนติเมตรหรือ 1.5 เมตรเพราะนั้นในวอลลุ่มหรือว่าในระดับของการผลิตในเดือนในที่300ตัวเนี่ยนะครับตามมาตรฐานเนี่ยเราควรจะใช้ตัวผ้าเนี่ย450เมตรนะครับเปรียบเทียบเบิกผ้าเข้าสู่กระบวนการผลิต500เมตรแต่ถ้าอ้างอิงกับวอลลุ่มหรือว่าระดับการผลิตในเดือนนี้ที่300ตัว1ตัวตามมาตรฐานให้ใช้เมตร50แสดงว่าควรจะใช้ผ้าเนี่ย450เมตรเพราะนั้นแปลว่าตอนนี้เราใช้ผ้ามากกว่ามาตรฐานกำหนดเพราะนั้นในมิติของรายจ่ายหรือมิติของค่าใช้จ่ายถ้ามันใช้เกินกว่าที่มาตรฐานกำหนดเราถือว่ามันเป็นผลต่างที่ไม่น่าพอใจนะครับคราวนี้เท่าไหร่นะครับเรารู้แล้วว่ามันไม่น่าพอใจนะครับคำถามคือเท่าไหร่นะครับก็คูณด้วยราคามาตรฐานว่าวัตถุดิบเนี่ยกำหนดว่าจะต้องใช้ผ้าเนี่ยที่มาตรฐานกำหนดไว้คือเมตรละ30บาทเพราะนั้นก็คือ550เมตรที่ใช้ไปมากกว่าที่มาตรฐานกำหนดคูณด้วยราคามาตรฐานที่30เพราะนั้นก็คือ 1,500 ยูที่ไม่น่าพอใจนะครับคำตอบก็คือตัวเลือกที่5นะครับ 1,500 ยูนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับสำหรับในหน่วยนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะถามทวนอีกครั้งนะครับว่าเราพอจำตัวผลต่างได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของผลต่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตนะครับเมื่อกี้ในหน่วยในเนื้อหาเนี่ยเราจะพูดถึงว่าถ้าเป็นผลต่างที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเนี่ยเราก็จะจำแนกเป็นผลต่างที่เกี่ยวกับวัตถุทางตรงผลต่างที่เป็นค่าแรงทางตรงถูกไหมครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นผลต่างที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ผลต่างในตัวที่3นะครับก็คือผลต่างค่าใช้จ่ายในการผลิตคำถามถามว่าข้อใดไม่ใช่นะครับข้อใดไม่ใช่ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตหากวิเคราะห์แบบ4ผลต่างนะถ้านักศึกษาจำได้ก็คือตัวค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ยถ้าเราแบ่งตามพฤติกรรมของต้นทุนเนี่ยเราจะแบ่งเป็นต้นทุนผันแปรต้นทุนการผลิตผันแปรนะครับกับต้นทุนการผลิตคงที่ถูกไหมครับถ้าเราแบ่งตามพฤติกรรมจะมี2อันแล้วต้นทุนในแต่ละพฤติกรรมนะก็จะแบ่งผลต่างออกเป็นอีก2ผลต่างนะครับก็คือตัวผลต่างที่เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปรเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นผลต่างการใช้จ่ายผันแปรกับผลต่างประสิทธิภาพนะครับค่าใช้จ่ายผันแปรอันนี้คือส่วนแรกกับอีกส่วนหนึ่งก็คือผลต่างที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่นะครับก็จะแบ่งเป็นอีก2ตัวที่เราเรียกว่าผลต่างการใช้จ่ายคงที่กับผลต่างกำลังการผลิตเพราะนั้นคำว่าการวิเคราะห์แบบ4ผลต่างนะครับก็คือวิเคราะห์ในแต่ละตัวแยกออกมานะครับก็คือผันแปร2ตัวแล้วก็คงที่2ตัวเราจะเรียกรวมกันว่าการวิเคราะห์แบบ4ผลต่างนะครับคำถามก็คืออันไหนที่ไม่อยู่ในการวิเคราะห์4ผลต่างของตัวค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คื
ข้อ3นะครับก็คือผลต่างการใช้จ่ายยืดหยุ่นนะครับเพราะว่าทั้ง4ตัวเลือกที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นผลต่างที่ผมอธิบายในเนื้อหาแล้วก็สรุปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือมีผลต่างการใช้จ่ายผันแปรนะครับแล้วก็ผลต่างประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายผันแปรนะครับตัวเลือกที่1กับ4เนี่ยเป็นผลต่างที่พูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรส่วนตัวเลือกที่2กับตัว

เป็นศูนย์กำไรนะครับก่อนที่เราจะไปดูตัวเลือกนะครับเราลองมาทวนกันซิว่าคำว่า responsibility center หรือภาษาไทยที่เรียกว่าศูนย์ความรับผิดชอบเนี่ยคำว่าศูนย์ความรับผิดชอบก็คือหน่วยงานของเราหน่วยงานขององค์กรแผนกส่วนนะครับหรือจะเรียกศูนย์อันนี้ชื่อก็เรียกแตกต่างกันไปนะครับแต่โดยทฤษฎีเนี่ยเราจะแบ่งประเภทของตัวศูนย์เนี่ยเป็น4ประเภทก็คือศูนย์ต้นทุนศูนย์รายได้ศูนย์กำไรแล้วก็ศูนย์ลงทุนซึ่งทั้ง4ประเภทของศูนย์เนี่ยก็จะมีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันนะครับถ้าจะไปเชื่อมโยงกับรายงานทางการเงินก็คือถ้าเป็นศูนย์ต้นทุนก็ดูเรื่องต้นทุนศูนย์รายได้ก็ดูเรื่องรายได้ศูนย์กำไรก็ดูรายได้และค่าใช้จ่ายส่วนศูนย์ลงทุนเนี่ยดูรายได้ค่าใช้จ่ายตลอดจนความคุ้มค่าในเรื่องของการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นการทวนประเภทของศูนย์แล้วนะครับกลับมาที่คำถามข้อนี้ก็คือแล้วหน่วยงานในตัวเลือก5ตัวเลือกเนี้ยหน่วยงานใดจัดเป็นศูนย์กำไรนะเพราะนั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจอย่างที่ผมเรียนก็คือเราต้องเข้าใจกันว่าตัวศูนย์กำไรเนี่ยเขามีขอบเขตความรับผิดชอบอะไรนะครับเพราะนั้นขอบเขตความรับผิดชอบของศูนย์กำไรก็คือต้องดูแลรายได้และดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายก็คือทำไงให้ได้รายได้สูงแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือควบคุมค่าใช้จ่ายให้น้อยลงเพื่อจะได้มีผลกำไรที่เพิ่มขึ้นถูกไหมครับเพราะนั้นตัวเลือกที่หนึ่งเรียกแผนกขายผ่านระบบออนไลน์ตัวเลือกที่สองฝ่ายผลิตตัวเลือกที่3สาขาของร้านสะดวกซื้อตัวเลือกที่4นะครับเราเรียกว่าบัญชีและตัวเลือกที่5เราเรียกสาขาของธุรกิจต่างประเทศนะครับลองดูว่าตัวเลือกไหนนะครับจะเข้านิยามหรือว่าเป็นประเภทของศูนย์กำไรนะครับคำตอบก็คือตัวเลือกที่3นะครับทำไมไม่ใช่ตัวเลือกที่1นะตัวเลือกที่1เป็นแผนกขายผ่านระบบออนไลน์อันนี้อาจจะเป็นอันนี้จะเป็นศูนย์รายได้ก็คือดูแลเรื่องรายได้ทำยังไงก็ได้ให้ยอดขายผ่านระบบออนไลน์เวลาเขาวัดผลการดำเนินงานก็คือรายได้ที่เป็นยอดขายผ่านระบบออนไลน์เนี่ยขายได้เพิ่มขึ้นไหมมียอดขายเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับอันนี้จะเป็นศูนย์รายได้ส่วนข้อ2ทำไมไม่ใช่ข้อ2กับข้อ4นะครับฝ่ายผลิตกับแผนกบัญชีเนี่ยถือเป็นศูนย์ต้นทุนเพราะหน่วยงาน2หน่วยงานเนี้ยนะครับไม่ได้ทำรายได้ไม่ได้มีหน้าที่หลักในการที่จะหารายได้ให้กับองค์กรเพราะนั้น2หน่วยงานเนี้ยเป็นหน่วยงานที่ใช้ต้นทุนเท่านั้นคือดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายเท่านั้นนะครับเพราะนั้น2กับ4จึงเรียกมันว่า cost center ส่วนตัวเลือกสุดท้ายนะครับเป็นตัวเลือกของสาขาของธุรกิจต่างประเทศอันนี้เนี่ยคือปกติเวลาที่เขาเข้ามาดำเนินงานในประเทศไทยหรือหน่วยงานประเทศไทยไปทำธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาไปดำเนินงานในระหว่างประเทศเนี่ยคนที่ทำหน้าที่อย่างเช่นอาจจะเป็นผู้จัดการสาขาเนี่ยเขาจะได้รับการกระจายอำนาจในเรื่องของอำนาจในการตัดสินใจลงทุนในขอบเขตที่สำนักงานใหญ่กำหนดเพราะนั้นแสดงว่าในข้อ5เนี่ยนอกจากจะดูรายได้ดูค่าจ่ายเพื่อทำกำไรแล้วเนี่ยเขาก็ต้องดูเรื่องของเงินลงทุนที่สำนักงานใหญ่ให้อำนาจในการตัดสินใจลงทุนประกอบด้วยเพราะนั้นตัวเลือกข้อที่5เราถือว่าเป็น investment center นะครับเพราะนั้นข้อนี้ก็จะตอบข้อ3นะครับเป็นสาขาของร้านสะดวกซื้อนะครับก็ดูแลรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายของสาขานั้นนะครับมาดูอีกข้อนึงนะครับเขาบอกว่าเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ลงทุนเนี่ยเราต่อเนื่องนะครับเมื่อกี้นี้เราเข้าใจลักษณะของศูนย์ไปแล้วนะครับคำถามข้อนี้เรากำลังพูดไปที่เรื่องของ investment center ที่เรียกว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับหรือเรียกตัวย่อว่า ROI เนี่ยนะครับจริงๆตัว ROI เนี่ยคำนวณจากกำไรหารด้วยเงินลงทุนแล้วก็คูณด้วย100เพื่อผลลัพธ์ให้เป็นร้อยละถูกไหมครับแต่คำถามข้อนี้ขยายต่อไปว่าถ้าเราจะวิเคราะห์ ROI แบบดูปองตัว ROI นั้นเนี่ยจะแยกเป็นองค์ประกอบอะไรได้บ้างนะครับจริงๆมันจะแยกเป็น2องค์ประกอบนะครับจะแยกเป็น2องค์ประกอบนะครับคำตอบก็คือข้อ4นะครับก็คือ return on sale หรือเราเรียกว่า ROS นะครับนะคูณด้วยตัว asset turnover หรือว่า AT นะครับเพราะนั้น2ตัวเนี้ยเราเรียกว่าถ้าเราอยากรู้ว่า ROIมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือจะเพิ่มประสิทธิภาพยังไงจะทำไงให้ ROI เพิ่มขึ้นเนี่ย
เราก็จะสามารถวิเคราะห์ในรายละเอียดของดูปองได้นะครับโดย

แยกองค์ประกอบเป็น2ส่วนนี้นะครับก็คืออัตราผลตอบแทนจากยอดขายอันหนึ่งแล้วก็ตัวอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์อีกตัวหนึ่งนะครับมาถึงข้อสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณเช่นเดียวกันนะครับก็ยังอยู่ที่ศูนย์ลงทุนนะครับนะในข้อนี้จะถามเรื่องมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์นะครับหรือที่เราเรียกว่า Economic Value Added นะครับหรือเรียกว่า EVA นะครับคำถามมีอยู่ว่ากิจการแห่งหนึ่งใช้เงินทุนรวมเนี่ย 4,000 บาทอัตราต้นทุนเงินทุนถั่วเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ 10% มีรายได้จากการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนะครับนะซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่ได้รวมภาษีนะครับอยู่ที่ 3,500 กับ 2,000 บาทตามลำดับนะครับแล้วก็มีภาษีเงินได้อยู่ที่ 300คำถามว่าในเคสเนี้ยหรือในกิจการเนี้ยมีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์เท่ากับข้อใดนะครับคำตอบก็คือข้อ4นะครับก็คือ800บาทนะครับเราลองมาดูวิธีการคำนวณนะครับเราทวนสูตรกันอีกครั้งนะครับก็คือตัว EVA เท่ากับ NOPAT ลบด้วย WACC คูณ IC นะครับเพราะฉะนั้นตัว NOPAT คืออะไร NOPAT ก็คือกำไรจากการดำเนินงานหลังภาษีนะครับเพราะฉะนั้นกำไรจากการดำเนินงานหลังภาษีเนี่ยก็คือเอารายได้นะครับทั้งหมดตั้งและลบด้วยค่ายมีกำไรนะครับกำไรอยู่ที่3,000มีรายได้ 3,500 นะครับและลบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้วก็ลบด้วยภาษีนะครับก็จะได้ NOPAT อยู่ที่ 1,200 นะครับมีต้นทุนของเงินอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็คือเอาจำเงินทุนที่ใช้เนี่ยคูณด้วยต้นทุนเงินทุนถั่วเฉลี่ยนะครับหรือตัว WACC เพราะนั้นมีต้นทุนของการใช้เงินอยู่ที่400บาทนะครับเพราะนั้นแสดงว่าในโจทย์ข้อนี้คำตอบก็คือ EVA มากกว่า0หรือว่า EVA เป็นบวกก็คืออยู่ที่800บาทแปลว่าการดำเนินงานของกิจการเนี้ยนะครับสามารถสร้างผลประกอบการเพื่อที่จะคุ้มค่านะครับแล้วก็ cover หรือว่ามากกว่าต้นทุนของเงินทุนด้วยนะครับคำตอบคือตัวเลือกที่4 800บาทนะครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่นักศึกษาได้ผ่านการติวแล้วก็ได้ทดลองนะครับทบทวนเนื้อหาท้ายหน่วยการสอนทั้ง3หน่วยครับก็คือหน่วยที่4หน่วยที่5แล้วก็หน่วยที่6นะครับถ้าถามว่าผมมีประเด็นอะไรที่จะฝากนะครับหรือแนะนำให้นักศึกษานะครับเพื่อที่จะศึกษาในชุดวิชานี้ให้ประสบความสำเร็จเนี่ยก็ต้องเรียนว่าในชุดวิชานี้มันคือการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงนะครับมันก็จะมีส่วนเนื้อหา2ส่วนที่จำเป็นก็คือเรื่องของทฤษฎีแล้วก็หลักการนะครับนักศึกษาต้องเข้าใจหลักการแล้วก็ทฤษฎีว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงกับส่วนที่2ก็คือเนื่องจากในชุดวิชานี้นะครับมันก็จะมีเรื่องของสูตรนะครับเรื่องของการคำนวณเพราะนั้นประเด็นก็คือนักศึกษาก็ต้องกลับไปทบทวนสูตรแล้วก็วิธีการคำนวณนะครับและสุดท้ายเลยก็คือมันก็จะเกิดการประยุกต์ใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในชุดวิชาซึ่งมันเป็นเรื่องของการประยุกต์ไปเพื่อเป็นการจัดการขั้นสูงนั่นเองนะครับพบกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา32446นะครับการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

0: วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Life is Technology นะครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำให้ทุกคนรู้และใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดบนคอนเซ็ปที่ว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็มายืนอยู่ในท่ามกลางโรงเรือนนะครับซึ่งเป็นโรงเรือนเมลอนนะครับซึ่งกำลังออกลูกเลยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับรู้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเกษตรได้นะครับซึ่งวันนี้ผมเองเนี่ยก็ได้นัดวิทยากรผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้ Internet of Things นะครับสำหรับการพัฒนาในเรื่องของการเกษตรสวัสดีครับอาจารย์ระบินครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: วันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาพบอาจารย์เดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับจุดเริ่มต้นของอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยมีแนวคิดมาอย่างไรครับ
2: ครับแนวคิดของการทำฟาร์มยุคใหม
0: ่ครับ
2: ที่เรียกว่าเกษตรอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทฟาร์มนะครับเราเห็นปัญหานะครับของเกษตรกรในเรื่องของต้นทุนการผลิตนะครับเราก็ตั้งโจทย์ว่าเป็นไปได้ไหมที่จะเอาอีกเล็กหนึ่งไปช่วยในภาคการเกษต
0: ร
2: ในการลดต้นทุนค่าแรงให้กับเกษตรกรในการบริหารจัดการน้ำนะครับหรือแม้กระทั่งการช่วยเกษตรกรโดยใช้แอปพลิเคชันนะครับอย่างเช่นเราสามารถมอนิเตอร์ฟาร์มนะครับหรือว่าการแจ้งเตือนนะครับการให้น้ำนะครับการมอนิเตอร์ความชื้นอุณหภูมิในโรงเห็ดอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นก็เราสามารถที่เอาไปใช้กับพืชตัวอื่นอย่างเช่นการให้น้ำลำไยอย่างนี้ครับซึ่งเราอาจจะมีกลุ่มเกษตรกรที่เป็นเครือข่ายอยู่ที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนหรือว่าที่ลำปางที่เป็นกลุ่มของเกษตรกรทางด้านปศุสัตว
0: ์ครับครับแล้วทำไมอาจารย์ถึงเลือกใช้ตัวแอปพลิเคชันเพราะว่าจริงๆยุคนี้เนี่ยหลายๆคนก็ใช้มือถือแล้วทำไมเหตุผลอะไรที่อาจารย์เลือกใช้แอปพลิเคชันในการทำสมาร์ทฟาร์มเมอร์อะไรแบบนี้ครับ
2: ปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีเราเรียกว่าเป็น IoT หรือว่าอินติงนะครับซึ่งราคาเนี่ยจะถูกนะครับเหมาะสำหรับในยุค 4.0 ครับ
0: ครับ
2: ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อติดตั้งในฟาร์มแล้วเราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตครับ
0: แสดงว่ามันก็ช่วยลดต้นทุนของเกษตรกรหรือเปล่าครับในการควบคุมนะครับในเรื่องของการผลิตต่าง
2: ๆครับเกษตรกรน่ะก็จะมีระบบการวางแผน
0: ครับครับ
2: ถ้าเราสามารถที่จะช่วยเกษตรกรในเรื่องของการควบคุมระบบน้ำนะการควบคุมระบบความชื้นอุณหภูมิในโรงเรือนหรือว่าในฟาร์มในฟาร์มไก่ในฟาร์มที่เป็นปศุสัตว
0: ์ครับ
2: ก็จะทำให้เกษตรกรมีความแม่นยำในการทำผลผลิตนะครับมีเขาเรียกว่าครับมีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานมีคุณภาพที่ส่งผลในเรื่องของราคา
0: อาจารย์ครับกว่าที่จะได้แอปพลิเคชันมาเนี่ยผมว่ามันยากมากๆเลยอาจารย์มีกระบวนการหรือวิธีการยังไงนะครับที่จะทำให้ได้แอปพลิเคชันดีๆอย่างนี้ครับ
2: เราลงพื้นที่ครับแล้วไปถอดองค์ความรู้นะครับ
0: ครับผม
2: ไปอยู่กับชาวบ้านเพื่อที่จะดูว่าเกษตรกรจริงๆเขาต้องการอะไรนั้นเราก็นำเอามาคิดคอนเซ็ปต
0: ์
2: เพื่อให้กลุ่มนักศึกษาเนี่ยเข้ามาช่วยในการที่จะเขียนโปรแกรมนะครับในการที่จะเป็นทำโปรโตไทป
0: ์
2: อุปกรณ์ในเล็กนิดเพื่อจะเอาไปติดตั้งในฟาร์มนะคร
0: ับ
2: หลังจากนั้นเราในส่วนของอาจารย์เองก็จะเป็นคนที่ไปสร้างเครือข่ายครับไปบรรยายนะครับแล้วก็เชิญชวนเกษตรกรที่ต้องการนำเทคโนโลยีของเราเนี่ยไปใช้ในฟาร์มก็จะเกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นโมเดลหรือว่าเป็นโปรโตไทป
0: ์
2: ทีนี้เราก็จะขยายครับจะขยายให้กับฟาร์มอื่นที่มีศักยภาพนะคร
0: ับ
2: ที่พร้อมที่จะบูรณาการร่วมกับเราในภาคการเกษตรส่วนของอาจารย์เองก็จะเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส
0: ์ครับ
2: เราเรียกว่าการบูรณาการร่วมระหว่างอิเล็กทรอนิกส์เกษตรเพื่อยกระดับเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์เกษตรอัจฉริยะครับ
0: อาจารย์พอจะบอกได้ไหมว่ามีกลุ่มของเกษตรกรกลุ่มไหนบ้างที่เอาแอปพลิเคชันของอาจารย์ไปใช
2: ้ตอนนี้เรามีโมเดลที่นำเอาไปใช้ก็คือโรงเรือนแบบปิดที่ปลูกเมลอนนะ
0: ครับ
2: โรงเรือนเห็ดนะครับที่ทำเรื่องของเห็ดผลญี่ปุ่นนะครับเห็ดนางฟ้าภูฐานนะครับหรือแม้กระทั่งตอนนี้ที่เราทำก็คือเรื่องของการทำถังเช่า
0: ครับผมเชื่อว่าบุคคลที่เอาตัวแอปพลิเคชันของอาจารย์ไปใช้เนี่ยคงได้รับผลประโยชน์จากการใช้แอปพลิเคชันทำให้การทำงานมันง่ายขึ้นนะครับอาจารย์มีวิธีการติดตามไหมว่าเฮ้ยเขาเอาไปใช้แล้วมันมีผลยังไง
2: แน่นอนครับเราจะติดตามผ่านตัวแอปพลิเคชันที่เราไม่ได้ให้เกษตรกรเป็นผู้ใช้เทคโนโลยี
0: ครับ
2: คนเดียวแต่เราเองเนี่ยสามารถที่จะโปรแกรมร่วมกับเกษตรกรอย่างเช่นเกษตรกรเนี่ยเขาอาจจะส่งเฉพาะโปรแกรมให้น้ำมาอย่างในโทรศัพท์มือถือนะ
0: คร
2: ับ เขาก็สามารถที่จะโปรแกรมน้ำได้เหมือนกันสามารถที่จะตั้งเวลาเปิดนะครับหรือว่าไม่สะดวกให้เราเป็นคนตั้งโปรแกรมให้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ
0: ครับ
2: หรือการควบคุมอุณหภูมิความชื้นเนี่ยหนึ่งก็คือเรามีระบบแจ้งเตือนให้เกษตรกรคือหมายความว่าในกรุ๊ปของเราเนี่ยเราสามารถที่ให้เกษตรกรทราบให้เราทราบพร้อมกันได
0: ้ครับ
2: อันนี้เรียกว่าการแจ้งเตือน
0: ครับ
2: นอกจากเราจะควบคุมไปแล้วเนี่ยก็ต้องฉลาดถึงขนาดว่าแจ้งเตือนเรามาได้การแจ้งเตือนก็อยู่ที่เราว่าเราจะแจ้งเตือนให้ใครบ้าง
0: ผมเชื่อว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็คงจะชอบว่ามีเทคโนโลยีเข้าไปใช้เนี่ยมันช่วยอำนวยความสะดวกให้เขาจริงๆนะครับแต่คราวนี้อาจารย์ครับพออยากจะใช้แล้วอยากจะรู้เหมือนกันว่าแพงไหม
2: นี่เราจะเจอคำถามนี้บ่อยๆนะ
0: คร
2: ับ เราก็เลยมีวลีว่าโอเคถ้าคิดว่าแพงเนาะต้องพูดให้ถูกใจดิผมจะได้ให้ฟรีอะไรเงี้ยนะครับคือเราพยายามที่จะบอกว่าสิ่งเราทำเนี่ยความว่าแพงเนี่ยคืออะไรนะครับถูกนี่คืออะไรถ้าเราบอกว่าเราซื้อแพงแต่เราสามารถที่จะทำคุณภาพแล้วได้มูลค่าที่สูงถูกไหมครับอันนั้นก็คุ้มนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราได้ไปเหมือนของฟรีนะแต่ไม่ทำอะไรเลยไม่ได้สร้างมูลค่าอะไรนะนั่นเองผมว่าไอ้ตัวฮาร์ดแวร์จริงๆของ IoT เนี่ยถูกมากฮาร์ดแวร์แต่ถามว่าทำให้ฉลาดก็ต้องใส่องค์ความรู้นำใส
0: ่
2: ที่เรียกว่าเกษตรอัจฉริยะ
0: ค
2: ือสมาร์ทฟาร์มนะคือขยายฟาร์มให้รู้สึกว่ามีเครื่องมือที่ทำให้การให้น้ำแม่นยำขึ้นเราสามารถที่จะยกเลิกระบบน้ำโดยไม่ต้องเดินไปสามารถที่จะกดสั่งผ่านโทรศัพท์มือถือได้อะไรเงี้ยนะครับนั่นเองคิดว่านวัตกรรมตัวนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมที่ไปสนับสนุนเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมครับ
0: คืออย่างนี้อาจารย์คือพอพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยเกษตรกรอาจจะกลัวเทคโนโลยีของอาจารย์ใช้ยากไหม
2: ง่ายปลายนิ้วสัมผัสคือหมายความว่าถ้าอยากให้ง่ายก็ต้องมาเรียนรู้กับ

0: อิเล็กทรอนิกส์เกษตรอัจฉริยะที่อาจารย
1: ์พออาจารย์พูดบอกว่าง่ายผมเริ่มอยากเห็นฟาร์มจริงๆแล้วอาจารย์พาผมไปดูได้ไหม
0: ได้เลยครับ
1: โอเค
2: ที่ฟาร์มแห่งนี้เนี่ยอาจารย์มันมีเทคโนโลยีอะไรที่อาจารย์ได้นำมาใช้งานครับ

0: เทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่าเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำโดยใช้ IoT นะครับการโปรแกรมน้ำให้กับเมลอนทั้งหมด3โรงเรือนนะครับที่จะมีการบริหารจัดการที่พืชเมลอนปลูกแต่ละโรงเนี่ยอายุไม่เท่ากันนะครับใช้น้ำปริมาณน้ำไม่เท่ากัน
1: คร
0: ับ เพราะนั้นเราก็ต้องบริหารจัดการให้กับเกษตรกรครับ
1: แล้วตัวแอปพลิเคชันตรงนี้เนี่ยช่วยอำนวยความสะดวกไงครับอาจารย์
0: เกษตรกรเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาโปรแกรมที่นี่อย่างเช่นถ้าอากาศปิดเนี่ยต้องการลดปริมาณน้ำนะครับลดช่วงเวลาการให้น้ำก็สามารถที่จะโปรแกรมผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับเราสามารถที่จะเห็นนะครับสภาวะของโรงเรือนทั้งในโรงเรือนแล้วก็นอกโรงเรือน
1: ครับ
0: นะครับเราก็สามารถที่จะบริหารจัดการน้ำให้กับเมลอนได้อย่างเหมาะสมครับ
1: ครับผมนอกจากฟาร์มนี้แล้วเนี่ยอาจารย์มีฟาร์มไหนไหมที่อาจารย์ได้นำเทคโนโลยีนี้ไปใช้อีก
0: เราก็จะมีฟาร์มเห็ดครับที่เดี๋ยวผมจะพาไป
1: โอเคอาจารย์พาผมไปดูหน่อย
0: โอเคครับ

คือที่ฟาร์มนี้ผมจะทำก้อนเห็ดนี้เป็นหลักครับแล้วก็คือเมื่อเราทำเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็จะเกิดปัญหาอย่างเช่นอุณหภูมิที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับเมื่อก่อนเรานี้ต้องใช้แรงงานคนเข้ามาดูแลทั้งหมดอย่างเช่นรดน้ำเก็บเช็คว่าก้อนนี้ดีหรือเสียเนี่ยครับเราต้องใช้แรงงานคนทั้งหมดแล้วเมื่อพอเราขยายเพิ่มโรงเรือนเข้าไปนี่ตรงจุดนั้นแรงงานเราก็จะไม่พอครับแล้วก็เมื่อเราไม่มีเวลามากพอที่เราจะเข้ามาดูแลมันก็จะทำให้ผลผลิตเราเสียหายมากขึ้นครับเราจึงมีแนวคิดว่าต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเราก็เลยได้เพิ่มกล่องควบคุมอุณหภูมิความชื้นเข้ามาครับจากผู้สนับสนุนหลักของมทร.ล้านนาครับก็จะมีกล่องคอนโทรลที่ใช้ควบคุมอุณหภูมิความชื้นภายในโรงเรือนของเราแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันที่เราสามารถสั่งปิดเปิดตรวจเช็คอะไรจากภายในโรงเรือนของเราผ่านโทรศัพท์มือถือโดยแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน LINE ครับแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันที่เราใช้ควบคุมปิดเปิดตั้งเวลาได้ครับตัวกล่องคอนโทรลนี่ที่เราติดตั้งเข้ามานี่มันจะแจ้งเตือนเป็นแสงภายในโรงเรือนว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์อุณหภูมิภายในโรงเรือนเท่าไหร่แล้วก็ความชื้นภายในโรงเรือนนี่เท่าไหร่แล้วก็จะมีการแจ้งเตือนว่าตอนนี้นะว่าระบบทำความชื้นภายในโรงเรือนทำงานตอนกี่โมงแล้วก็หยุดตอนกี่โมงครับเราจะตั้ง

หลักๆไว้อยู่ที่ความชื้นไม่ต่ำกว่า 75% ให้มันทำงานครับพอเกิน 80% ให้หยุดทำงานครับหลังจากใช้ปุ๊บ อย่างแรกที่เห็นได้ชัดคือเราสามารถลดระยะเวลาในการเก็บก้อนไว้ภายในโรงเรือนซึ่งมันมีผลดีก็คือลดโรคและแมลงที่จะตามมาหลังจากที่เราเก็บก้อนไว้ในระยะเวลานานๆได้อย่างที่2คือผลผลิตเราจะเสียน้อยลงคืออย่างแรกที่เราใช้แรงงานคนเราใช้ลดน้ำให้น้ำตามความรู้สึกของเราถ้าเราเห็นว่ามันยังไม่แห้งเราก็จะไม่ให้แต่พอเราใช้เทคโนโลยีปุ๊บมันมีตัววัดที่เป๊ะๆเลยครับคือถ้ามันถึงจุดที่มันต่ำกว่าที่เรากำหนดแล้วมันก็จะให้น้ำให้ปรับอุณหภูมิภายในโรงเรือนเองเลยครับ

0: ระทรวงศึกษาธิการได้นำเอาโครงการต่างๆที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการไปพัฒนาให้ชุมชนทางด้านเกษตรกรนั่นคือการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่มีทั้งหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรวิชาการจัดเรียนการเรียนการสอนร่วมกับกลุ่มเกษตรกรต่างๆและการจัดหลักสูตรระยะสั้นเช่นการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะซึ่งวันนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมทร.ล้านนาได้ร่วมกับกลุ่มเกษตรซึ่งเราเรียกว่าเกษตรร้อยฟาร์มปัจจุบันเราได้ดำเนินการให้กับชุมชนทั้งในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนลำปางน่านพิษณุโลกรวมจนถึงทางภาคเหนืออย่างเช่นเชียงรายแล้วก็พะเยาเกษตรร้อยฟาร์มเป็นหนึ่งโครงการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการและอยู่ในระหว่างการขยายผลไปยังภาคอื่นๆต่อไปทั้งนี้ความสำคัญเหล่านี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติโครงการที่เป็นเกษตรร้อยฟาร์มและโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อไปพัฒนาต่อยอดให้ชุมชนเข้มแข็งและยังมีอีกหลายๆโครงการที่คณะกระทรวงศึกษาได้ดำเนินการเช่นวันนี้เราพัฒนาเครื่องมือในการทำฟองสบู่ที่เราเรียกว่าเป็นนาโนไมโครบับเบิ้ลซึ่งจะไปใช้กับเกษตรอาหารเพื่อสร้างผลผลิตให้กับเกษตรในเรื่องของเกษตรปลอดภัยและเราได้สร้างเครื่องมือในการพัฒนาเครื่องสกัดพืชเพื่อใช้ในการเกษตรและก็ในทั้งด้านคอสเมติกในอนาคตต่อไปครับ
1: อีกด้านหนึ่งที่ผมเป็นคนส่งเสริมนะฮะพร้อมกับอาจารย์ระบินนะเรื่องสมาร์ทฟาร์มซึ่งอาจารย์ระบินเนี่ยก็เชี่ยวชาญในด้าน IoT หรือว่า Internet of Things นะในการจัดการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชาวบ้านคือต้องยอมรับก่อนว่าที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านเขาก็มีความรู้น้อยมากเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการปลูกพืชนะในการทำยังไงให้ได้ผลผลิตสูงทำไงให้ลูกค้าต่างประเทศได้เห็นผลผลิตการเจริญเติบโตของผลผลิตจริงนะผลผลิตจริงโดยผ่านแอปพลิเคชันโดยผ่านมือถือการคอนโทรลความชื้นคอนโทรลระบบน้ำคอนโทรลระบบปุ๋ยอะไรเงี้ยนะฮะท่านอาจารย์ระบินก็จะเชี่ยวชาญนะแล้วก็สามารถนะใช้กับเกษตรกรได้จริงแล้วก็ทุกวันนี้การเจริญเติบโตของการที่อาจารย์ระบินไปช่วยเหลือเนี่ยก็มีเครือข่ายเยอะมากนะเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยเขาสนใจมันเป็นเทคโนโลยีที่ง่ายๆสำหรับเรานะครับแต่เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำค่าสำหรับเกษตรกร
2: แนวคิดของการนำเอาเทคโนโลยีนะทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาใช้กับฟาร์มนะครับหรือบางทีเราก็จะพูดทับศัพท์นะครับเรื่องของสมาร์ทฟาร์มความหมายก็คือเกษตรอัจฉริยะนะครับ

ตัวเกษตรนะครับอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มเนี่ยการใส่คำว่าร้อยเข้าไปเนี่ยเราให้ความหมายว่ามันเป็นเรื่องของการร้อยดวงใจเพื่อยกระดับนะครับให้เกษตรกรเนี่ยไปสู่เป้าหมายของความยั่งยืนนะครับเป็นนโยบายของรัฐบาลในการสร้างให้ประเทศไทยเนี่ยเป็น 4.0 การยกระดับเราก็ต้องสร้างสมรรถนะนะครับให้เกษตรกรเนี่ยมีสมรรถนะที่สูงขึ้นวิธีการทำนะครับเราก็นำเอาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์นะซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญนะครับของตัวผมเองนะครับตัวอาจารย์เองการนำเอาอิเล็กทรอนิกส์ไปช่วยเกษตรกรทำอย่างไรนะหนึ่งก็คือเราลงพื้นที่นะครับเพื่อถอดองค์ความรู้นะครับจากเกษตรกรนะครับว่าเกษตรกรทำอะไรนะครับมีปัญหาในเรื่องใดสุดท้ายเกษตรเป็นเรื่องของการบริหารจัดการโดยเฉพาะหัวใจของเกษตรก็คือเรื่องของน้ำนะครับเราก็เลยโฟกัสไปที่การสร้าง impact นะครับคือไปดูระบบโรงเรือนแบบปิดซึ่งจะทำให้เกิดรายได้นะครับรายได้ที่ยั่งยืนความหมายก็คือระบบการปลูกในโรงเรือนเนี่ยนะครับพืชนะครับที่เราโฟกัสไปก็คือที่มีมูลค่าสูงเช่นเมลอนนะครับเราใช้การบริหารจัดการน้ำที่เป็นระบบทำให้เกษตรกรเนี่ยง่ายในการบริหารจัดการเรื่องของน้ำเรื่องของอาหารที่ให้กับพืชอันนี้ก็คือเป็นโมเดลตัวหนึ่งที่เราทำมาเกือบ2ปีนะครับเราก็เห็นปัญหาว่าเทคโนโลยีที่จะเอาไปให้เกษตรกรจริงๆแล้วสำคัญก็คือต้องง่ายนะครับต้องง่ายสองก็คือเราต้องสามารถที่จะมอนิเตอร์หรือว่าติดตามนะเพื่ออะไรครับเพื่อวางแผนในเรื่องของการตลาดให้กับเกษตรกรฉะนั้นเองเทคโนโลยีจะเป็นองค์ประกอบตัวหนึ่งในการที่จะทำให้สร้างเรื่องของคุณภาพสร้างเรื่องของมาตรฐานสร้างเรื่องของสมรรถนะให้กับเกษตรกรเกษตรกรยุค 4.0 ต้องมีพี่เลี้ยงเกษตรกรจะต้องมีระบบการบริหารจัดการอันนั้นคือแนวคิดนะครับแล้วก็ที่มาของการสร้างเครือข่ายการสร้างเครือข่ายจะทำให้เราแสดงศักยภาพถึงอีเล็กทรอนิกส์นะครับว่าการใช้เทคโนโลยีเนี่ยจะทำให้เกษตรกรอยู่บนโลกของโซเชียลนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กจะทำให้พี่เลี้ยงเนี่ยอยู่กับเกษตรกรได้ตลอด24ชั่วโมงปัจจุบันที่เราทำเนี่ยเราสามารถทำระบบแจ้งเตือนได้นะครับไม่ใช่ว่าเราแค่ดูเฉยๆแต่ระบบมันสามารถที่จะแจ้งเตือนกลับมาให้กับพี่เลี้ยงหรือว่าตัวเกษตรกรเองได้นั้นน่ะมันก็จะทำให้เกิดภาพที่ชัดขึ้นนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันเรามีโมเดลอยู่นะครับโมเดลอยู่ที่เชียงใหม่ลำปางแล้วก็ลำพูนล่าสุดเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลก็คือมอบหมายให้ราชมงคลหรือว่าสาขาของเราเนี่ยสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ารับทำหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ให้ตอบโจทย์ในเรื่องของการสร้าง New S-Curve นะครับปัจจุบันหลักสูตรของเราอนุมัติแล้วนะครับว่าเราสามารถที่จะทำหลักสูตรระยะสั้นนะครับเราก็จะมีโมเดลนะครับโมเดลว่าสามารถสร้างเกษตรกรนะครับที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เกษตรอัจฉริยะได้ 100% นะความหมายก็คือเรามีโครงการระยะ5ปีในการสร้างหลักสูตรระยะสั้นนะครับส่วนแผนหลักสูตร4ปีเราก็มีนะครับอันนั้นคือในส่วนของหลักสูตรแต่ในส่วนของเครือข่ายเนี่ยเราขยายไปเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเรามีเกษตรกรต้นแบบอยู่ทางด้านปศุสัตว์อยู่ที่ลำปางนะคณิตฟาร์มเรามีต้นแบบเรื่องของเกษตรท่องเที่ยวก็คือหลีจงฟาร์มนะครับเรามีหลายๆโมเดลที่ทำให้เกษตรกรหรือว่ามหาวิทยาลัยต่างๆที่สนใจนะครับที่จะขยายไปยังภาคต่างๆนะครับได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำต้นแบบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
นะครับโดยหลักสูตรตัวนี้เนี่ยชื่อหลักสูตรก็คือหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์เกษตรอัจฉริยะนะครับหรือที่เราคุ้นเคยก็คือเรื่องของสมาร์ทฟาร์มนะอันนี้ก็จะเป็นล่าสุดที่เราได้รับการสนับสนุนนะครับครับผม

0: วันนี้เสนอตอน
1: หลิวสิง
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสีสันภาษาจีนกับผมกันครับ
1: เหมียวค่ะ
2: รายการนี้จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับคำศัพท์วลีสำนวนและประโยคที่น่ารู้ในภาษาจีนและในซีซั่นนี้เป็นชุดคำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับพี่เหมียวตอนนี้มีศัพท์อะไรที่คนนิยมพูดกันบ้างครับ
1: เป็นที่นิยมเลยคะคำนี้เลยหลิวสิง
2: หลิวสิง
1: ใช่ค่ะดีมากค่ะหลิวสิงเป็นคำคุณศัพท์แปลว่าเป็นที่นิยมค่ะ
2: แต่จะใช้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กันเลยครับ
1: ค่ะ
3: เปิดอะไร
4: 今年流行去哪玩
3: 去哈尔滨我想
2: เป็นไงบ้างครับฟังกันทันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชมกันอีกสักรอบดีกว่าครับ
4: 今年流行去哪玩
3: 去哈尔滨我想
0: ผมว่าแบบนี้ที่ดรีมเวิลด์ก็มีนะครับ
1: คำศัพท์ที่เราได้เรียนรู้ไปในวันนี้คือคำว่าหลิวสิงค่ะหลิวสิงแปลว่าเป็นที่นิยมค่ะถ้าเราจะพูดว่าปีนี้นิยมไปเล่นสกีที่ฮาร์บินเราจะพูดว่า今年流行去哈尔滨滑雪อีกครั้งนะคะ今年流行去哈尔滨滑雪แต่ถ้าเราจะพูดว่าปีนี้นิยมสีชมพูภาษาจีนคือ今年流行粉红色อีกครั้งค่ะ今年流行粉红色ค่ะ
2: เห็นไหมครับรู้ภาษาจีนไว้ไม่ธรรมดาเลยพบกับรายการสีสันภาษาจีนได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับพี่เหมียวช่วงนี้เขานิยมคนมีเนื้อมีหนังใช่ไหมฮะพี่เลยฟิตหุ่นน่าดู
1: จุยังเจียวเฟิงหมา

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและวิศวกรรมมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ในด้านพหุวิทยาการผ่านการวิจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและวิศวกรรมทั้งในระดับองค์กรและสังคมพร้อมเสริมทักษะในด้านการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกยุคดิจิทัลอย่างเป็นระบบ

0: ครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
1: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
0: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
1: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
2: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
4: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: ให้บริการปรึกษาซึ่งเป็นปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมนะคะอันดับแรกนะคะจากคลิปเราจะเห็นว่าสภาพห้องค่ะควรจะเป็นห้องแบบปิดนะคะสะอาดมีความกว้างเหมาะสมเพียงพอสำหรับผู้ให้บริการปรึกษาและผู้รับบริการปรึกษา2ท่านนะคะงดบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องภายในห้องนะคะและที่สำคัญคืองดเสียงดังรบกวนทั้งจากภายในห้องแล้วก็ภายนอกห้องด้วยนะคะต่อมานะคะโทนสีนะคะจะสังเกตเห็นว่าภายในห้องนะคะจะใช้โทนสีอ่อนเพื่อให้สบายตานะคะแสงสว่างเพียงพออากาศถ่ายเทสะดวกและที่สำคัญในเรื่องของเสียงดังที่ได้กล่าวไปแล้วจำเป็นที่จะต้องใช้ผนังเพื่อป้องกันเสียงทั้งเสียงจากภายนอกที่รบกวนสมาธิในระหว่างให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลและเสียงจากภายในที่จะออกไปข้างนอกนะคะต่อมานะคะเพื่อลดความกังวลความไม่สบายใจหรือความกลัวนะคะเราอาจจะต้องมีภาพศิลปะหรือมีต้นไม้เพื่อตกแต่งบรรยากาศให้ดูน่าพูดคุยน่านั่งมากยิ่งขึ้นนะคะต่อมานะคะที่นั่งไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้หรือโซฟานะคะเราควรที่จะหาที่นั่งที่ค่อนข้างมั่นคงนะคะนั่งสบายนะคะไม่เล็กเกินไปแล้วก็ใหญ่เกินไปนะคะและที่สำคัญนะคะเราควรที่จะงดใช้เก้าอี้แบบล้อเลื่อนนะคะเพราะว่ามันอาจจะรบกวนสมาธิระหว่างให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลได้นะคะต่อมานะคะสิ่งสำคัญอีกประเด็นนึงคือระยะห่างในเรื่องของการนั่งนะคะเราควรที่จะนั่งระยะห่างพอสมควรนะคะงดการนั่งแบบเผชิญหน้านะคะงดการนั่งแบบเผชิญหน้าและตำแหน่งการนั่งนะคะผู้ให้บริการปรึกษานะคะควรจะนั่งหันหน้าหาสิ่งเร้าและให้ผู้รับบริการปรึกษานะคะนั่งหันหลังให้กับสิ่งเร้าเพื่อเพิ่มในเรื่องของสมาธิต่อมาอีกอุปกรณ์นึงที่สำคัญนะคะก็คือโต๊ะจากคลิปจะสังเกตเห็นว่าโต๊ะเนี่ยค่ะก็จะสูงประมาณ1ฟุตครึ่งนะคะซึ่งบนโต๊ะเนี่ยค่ะก็จะมีแจกันทิชชู่นะคะซึ่งกระดาษทิชชู่เนี่ยค่ะเราจำเป็นที่จะต้องใช้ในบางกรณีที่ผู้รับบริการปรึกษานะคะเล่าเรื่องราวของตนเองในระดับลึกแล้วก็มีความสะเทือนใจนะคะต่อมานะคะนอกจากในเรื่องของห้องให้บริการแล้วเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือต่างๆเสริมเข้ามาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ่มฉุกเฉินหรือโทรศัพท์ฉุกเฉินนะคะใช้ในกรณีที่ขอความช่วยเหลือในบางกรณีเท่านั้นนะคะต่อมานะคะก็จะมีนาฬิกาเพื่อบอกเวลาแล้วก็จะมีปฏิทินเพื่อระบุนัดหมายวันและเวลานะคะโดยกระบวนการให้บริการปรึกษานะคะจะใช้เวลาประมาณ45นาทีซึ่งช่วงระยะเวลาในการให้บริการปรึกษาเนี่ยค่ะเราสามารถยืดหยุ่นได้ตามความซับซ้อนของลักษณะปัญหาที่ผู้รับบริการปรึกษาเล่ามานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก่อนให้บริการปรึกษานะคะเราจำเป็นที่จะต้องใช้แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับผู้รับบริการปรึกษานะคะซึ่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนเนี่ยค่ะเราอาจจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้รับบริการปรึกษาไว้เป็นระบบแล้วก็จะต้องเก็บไว้เป็นความลับเนื่องจากเป็นจรรยาบรรณที่สำคัญอีกข้อนึงนะคะสำหรับกระบวนการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะและหลังจากให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลเสร็จแล้วนะคะเราจำเป็นที่จะต้องใช้แบบบันทึกผลการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลเนี่ยค่ะหลังให้บริการในทุกครั้งนะคะเพื่อทำการบันทึกแล้วก็เตือนความจําในการให้บริการปรึกษาในแต่ละครั้งไปนะคะซึ่งทั้งแบบบันทึกแล้วก็แบบฟอร์มการลงทะเบียนเนี่ยค่ะจําเป็นที่จะต้องเก็บเป็นระบบนะคะเพื่อที่จะสามารถเอาข้อมูลเนี่ยค่ะมาใช้งานได้มีความปลอดภัยและที่สําคัญในบางครั้งเราอาจจะต้องส่งต่อให้กับทีมเครือข่ายสหวิชาชีพในเรื่องของข้อมูลนะคะต่อมานะคะกระบวนการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะเราจะเริ่มต้นจากการคัดกรองเช่นการทําแบบลงทะเบียนเบื้องต้นหรือแฟ้มประวัติหรือข้อมูลอื่นๆที่เรามีนะคะเพื่อคัดกรองผู้รับบริการปรึกษาว่าลักษณะปัญหาและความต้องการของเขาเนี่ยอยู่ในระดับไหนเป็นกลุ่มปกติหรือกลุ่มเสี่ยงหลังจากนั้นเราถึงจะให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลนะคะสำหรับกลุ่มปกติเราก็จะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาสำหรับกลุ่มเสี่ยงเราก็จะเน้นในเรื่องของการป้องกันแล้วก็แก้ไขหลังจากเราให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะเราก็ประเมินผลแล้วก็ติดตามผลค่ะต่อมานะคะ เรามาดูเกี่ยวกับกระบวนการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาก็คือขั้นดำเนินการนั่นเองกระบวนการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยค่ะมีทั้งหมด5ขั้นด้วยกันนะคะกระบวนการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลนะคะเรามีกระบวนการทั้งหมด5ขั้นดังรูปนะคะซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทั้ง5ขั้นนะคะโดยการสร้างสัมพันธภาพเนี่ยค่ะเราจะเริ่มต้นโดยภาษาพูดภาษาท่าทางที่แสดงความเป็นมิตรนะคะมีการกล่าวต้อนรับทักทายมีท่าทีใส่ใจแล้วก็ยอมรับผู้รับบริการอย่างไร้เงื่อนไขนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มsmall talk พูดเรื่องทั่วๆไปเพื่อให้ผู้รับบริการปรึกษารู้สึกอุ่นใจสบายใจนะคะและอธิบายบทบาทกระบวนการระยะเวลาทั้งนี้ทั้งนั้นในกระบวนในขั้นตอนของการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในขั้นตอนของการสร้างสัมพันธภาพเนี่ยค่ะเน้นย้ำในเรื่องของการที่ให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะรู้สึกอุ่นใจสบายใจรู้สึกปลอดภัยนะคะลดความกังวลลดความสงสัยแล้วก็กล้าที่จะเปิดใจบอกเล่าเรื่องราวความไม่สบายใจความทุกข์ใจลักษณะปัญหาแล้วก็ความต้องการของเขาได้อย่างอิสระแล้วก็เต็มที่นะคะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะจะเชิญนั่งตรงนี้ได้เลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะดิฉันชื่อณัฐาค่ะหรือว่าจะเรียกสั้นๆว่าถาก็ได้ค่ะไม่ทราบว่าสะดวกให้เรียกว่าคุณอะไรดีคะ
2: พี่น่าจะเป็นพี่เนาะพี่นิวก็ได้ค่ะพี่นิวค
1: ่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่นิวเลยนะคะ
2: ได้ค่ะ
1: ค่ะพี่นิวเดินทางมายังไงคะวันนี
2: ้วันนี้ขับรถมาค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็บ้านอยู่ไกลค่ะอยู่นอกเมืองรถติดเนาะหาที่จอดรถก็ยากค่ะ
1: แล้วเพราะอะไรถึงเลือกมารับบริการกับที่นี่เหรอคะ
2: ช่วงนี้รู้สึกว่านอนไม่ค่อยหลับค่ะแล้วก็มีภาวะเครียดเรื่องงานก็เลยรู้สึกว่าก็อยากจะมีใครสักคนที่รับฟังปัญหาไม่รู้ว่ากลัวว่าตัวเองจะเป็นโรคซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ก็อยากจะมาพูดถึงปัญหาของตัวเองในวันนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: เราเดินทางเข้ามาค่อนข้างยากนะคะ
2: ค่ะ
1: อันนี้ทานอะไรมาเรียบร้อยแล้วหรือยังคะ
2: เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะ
1: ผมก็ค่อนข้างเช้าเลยนะ
2: โอเคค่ะ
1: โอเคค่ะก็อย่างขออนุญาตแนะนำตัวก่อนอีกทีนึงเนาะว่าถาก็จะเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาที่จะมาให้บริการคุณนิวนะคะที่เป็นผู้รับบริการเนาะในเบื้องต้นนะคะเราจะใช้เวลาในการพูดคุยกันประมาณ45นาทีแต่อาจจะมียืดหยุ่นได้ตามประเด็นปัญหาในแต่ละครั้งค่ะแล้วก็หน้าที่ของทางเนี่ยก็จะมาช่วยรับฟังปัญหาของคุณนิวเนาะเพื่อที่จะได้สำรวจทำความเข้าใจไปร่วมกันค่ะหาในการหาทางออกว่าเราจะปรับตัวกับปัญหาที่เกิดขึ้นไปด้วยกันได้ยังไงบ้าง
2: ค่ะ
1: แล้วก็เรื่องราวที่เราพูดคุยกันจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับค่ะคุณนิวสามารถสบายใจที่จะพูดคุยได้เลยนะคะหรือว่าถ้ามีเรื่องไหนที่รู้สึกไม่สบายใจก็อาจจะยกขึ้นมาพูดคุยกับทางได้เลยว่าเรื่องนี้มันไม่สะดวกใจที่จะพูดรู้สึกยากจังเลยที่จะพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถบอกได้เหมือนกันมาถึงตรงนี้พี่นิวมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมอยากจะถามไหมคะ
2: ไม่มีค่ะ
1: ได้ค่ะ
0: เป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากดูคลิปในขั้นแรกของขั้นการสร้างสัมพันธภาพนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยค่ะก็จะมีการกล่าวต้อนรับทักทายแนะนำตัวแล้วก็เชิญให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะนั่งในตำแหน่งที่จัดเตรียมไว้นะคะซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะจะนั่งหันหลังให้กับประตูแล้วก็หน้าต่างนะคะเพื่อลดสิ่งเร้าที่อาจจะรบกวนสมาธิในระหว่างให้บริการปรึกษาได้ค่ะต่อมานะคะเป็นขั้นที่2นะคะในขั้นเรื่องของการสำรวจปัญหานะคะจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างผู้

0: ให้บริการปรึกษาและผู้รับบริการปรึกษาเป็นหลักนะคะในขั้นตอนนี้นะคะผู้ให้บริการปรึกษานะคะสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นเทคนิคในเรื่องของการตั้งคำถามปลายเปิดการทวนความการสรุปความการสะท้อนความรู้สึกหรือแม้กระทั่งการเทคนิคการเงียบนะคะหรือสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่างๆที่เราเรียนมาเพื่อให้บริการปรึกษาในเรื่องของการสำรวจปัญหาค่ะจากตัวอย่างคลิปวิดีโอนะสังเกตเห็นว่าผู้ให้บริการปรึกษาค่ะจะเริ่มต้นโดยการใช้เทคนิคคำถามปลายเปิดนะคะเช่นวันนี้มีอะไรจะเล่าให้ฟังไหมคะหรือวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยประเด็นใดดีคะหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะเล่าให้ฟังไหมคะเราจะสังเกตเห็นว่าผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยค่ะเขาจะงดใช้คำถามหรือว่าท่าทางที่เป็นทางลบนะคะเช่นการนั่งกอดอกหรือคำถามที่ว่าวันนี้มีปัญหาอะไรคะหรือหน้าเศร้ามีอะไรจะเล่าให้ฟังไหมคะหรือวันนี้หน้าหมองจังเลยมีอะไรจะเล่าให้ฟังไหมคะเนื่องจากว่าการใช้คำถามทางลบเนี่ยค่ะมันอาจจะทำให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ไม่สะดวกใจที่จะบอกเล่าเรื่องราวในระดับที่ลึกขึ้นค่ะขั้นที่3นะคะเป็นขั้นการเข้าใจปัญหาสาเหตุแล้วก็ความต้องการของปัญหานะคะซึ่งก็เป็นขั้นต่อเนื่องจากขั้นที่2ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการปรึกษาและผู้รับบริการปรึกษานะคะซึ่งในขั้นตอนนี้ค่ะผู้ให้บริการปรึกษาก็สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคเบื้องต้นแล้วก็ทฤษฎีต่างๆตามที่เราได้เรียนมานะคะโดยในขั้นนี้นะคะจะเน้นเอื้อให้ผู้รับบริการปรึกษานะคะกระจ่างชัดเข้าใจในเรื่องของสาเหตุของปัญหาแล้วก็ความต้องการของตนเองค่ะขั้นที่4แล้วนะคะเป็นขั้นของการวางแผนในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะซึ่งก็เป็นขั้นที่จะต้องทำงานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการปรึกษาและผู้รับบริการปรึกษานะคะซึ่งผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยค่ะก็จำเป็นที่จะต้องประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆนะคะแล้วก็ประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่างๆที่เราได้เรียนมาค่ะในขั้นของการวางแผนนะคะเน้นในเรื่องของการเอื้อให้ผู้รับบริการปรึกษาสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาและความต้องการตามศักยภาพที่เขามีค่ะจากคลิปนะคะจะเห็นว่าในขั้นของการวางแผนนะคะผู้ให้บริการปรึกษานะคะประยุกต์ใช้เทคนิคเบื้องต้นต่างๆและทฤษฎีบางทฤษฎีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นในขั้นตอนนี้นะคะจะเน้นเอื้อให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะสามารถวางแผนหรือวางแนวทางในเรื่องของการแก้ไขปัญหาและความต้องการตามศักยภาพนะคะซึ่งผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยค่ะจำเป็นที่จะต้องให้อิสระเขาในเรื่องของการตัดสินใจหรือเลือกในเรื่องของแนวทางวิธีการหรือแผนการในการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ความต้องการของเขาเองนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะของการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลนะคะก็คือขั้นการยุติการปรึกษานะคะเมื่อผู้รับบริการปรึกษาสามารถค้นพบแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาได้แล้วนะคะผู้ให้บริการปรึกษาค่ะก็ส่งสัญญาณดำเนินการยุติการปรึกษานัดหมายเพื่อติดตามผลหรือบางครั้งอาจจะต้องส่งต่อกับทีมสหวิชาชีพ
1: เท่าที่พูดคุยกันมาดูเหมือนเราก็พอจะหาแนวทางการแก้ปัญหาได้แล้วนะคะพี่นิวมีเรื่องอะไรที่อยากจะพูดคุยเพิ่มเติมอีกไหมคะ
2: ไม่มีแล้วค่ะ
1: ถ้าไม่มีแล้วยังไงถามเป็นกำลังใจให้พี่นิวในการที่จะฝ่าฟันกับประเด็นที่พี่นิวมันเล่าให้ฟังในวันนี้ไปได้ด้วยดีนะคะถ้ายังไงอาทิตย์หน้าเรามาอัปเดตผลกันอีกสักครั้งหนึ่งดีไหมคะเป็นวันเวลาเดิมค่ะ
2: ได้ค่ะก็ขอบคุณน้องฐานะคะที่เหมือนเป็นเพื่อนรับฟังปัญหาเนาะพี่ว่าพี่ก็จะนำแนวทางที่น้องแนะนำมาค่ะลองไปใช้ดูแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามารายงานค่ะ
1: ได้ค่ะแล้วเจอกันค่ะ
0: ดังนั้นนะคะกระบวนการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลนะคะจะเน้นในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของลักษณะปัญหาแล้วก็ความต้องการระหว่างผู้ให้บริการปรึกษาและผู้รับบริการปรึกษา2ท่านนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าเนื้อหาทั้งหมดที่นักศึกษาได้รับชมมาเนี่ยค่ะจะช่วยเอื้อให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะสามารถสำรวจตนเองเข้าใจตนเองแล้วก็ค้นพบแนวทางในเรื่องของการที่จะส่งเสริมพัฒนาป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาแล้วก็ความต้องการของตนเองสามารถปรับตัวได้แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะ
3: ลำดับแรกเรามาทราบความหมายก่อนการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มหมายถึงอะไรนะคะก็มันก็หมายถึงกระบวนการที่บุคคลมีปัญหานะคะที่คล้ายคลึงกันนะคะแล้วเราก็มาร่วมปรึกษาหารือนะคะโดยมีผู้ให้คำปรึกษานะคะ

ู้ให้การปรึกษาก็คือถ้าเราเรียกในการให้บริการปรึกษาแบบกลุ่มเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นผู้นำกลุ่มนะคะที่เป็นผู้เอื้ออำนวยให้ผู้รับบริการปรึกษามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาของตัวเองซึ่งผู้รับบริการปรึกษาถ้าเราเรียกในกระบวนการให้บริการปรึกษาแบบกลุ่มเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นสมาชิกกลุ่มนะคะในขั้นตอนของการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มนะคะก็ประกอบไปด้วย4ขั้นตอนนะคะซึ่งในขั้นตอนแรกของก่อนการเริ่มต้นกลุ่มนี้อาจจะไม่ใช่เป็นขั้นตอนที่มันอยู่ในกระบวนการนะคะแต่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญนะคะในการที่เราจะจัดตั้งกลุ่มขึ้นมานะคะขั้นที่2ก็จะเป็นในขั้นของการเริ่มต้นกลุ่มนะคะขั้นที่3ก็คือขั้นทำงานนะคะแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็คือขั้นยุตินะคะเรามาดูขั้นตอนแรกก่อนนะคะที่บอกแล้วว่าเป็นขั้นตอนสำคัญในการเริ่มต้นกลุ่มนะคะในขั้นนี้ผู้นำกลุ่มหรือผู้ให้บริการปรึกษาแบบกลุ่มเนี่ยจะต้องสำรวจความต้องการของการบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มก่อนนะคะว่าเรามีความต้องการอะไรจะจัดตั้งกลุ่มอะไรนะคะอาจจะเป็นกลุ่มความพึงพอใจในการทำงานหรือว่ากลุ่มที่มันมีปัญหาอยู่ในสถานที่ทำงานหรืออยู่ในโรงเรียนนะคะเราก็ดูว่าเราอยากจะส่งเสริมหรือพัฒนาโดยการให้คำปรึกษากลุ่มโดยใช้กลุ่มนี้ในการพัฒนาเรื่องอะไรบ้างนะคะพอหลังจากที่เราตั้งกลุ่มได้แล้วนะคะสำรวจความต้องการเสร็จแล้วเราก็จะเปิดรับสมัครสมาชิกนะคะสมาชิกกลุ่มหรือผู้รับบริการปรึกษานะคะว่ามีใครสนใจเข้าร่วมสมาชิกกลุ่มบ้างนะคะเข้าร่วมกลุ่มการปรึกษาบ้างนะคะหลังจากนั้นเราก็จะคัดเลือกสมาชิกในการคัดเลือกสมาชิกเนี่ยผู้นำกลุ่มอาจจะต้องสัมภาษณ์นะคะเบื้องต้นเพราะว่าสมาชิกกลุ่มบางคนอาจจะไม่ได้เข้าใจนะคะว่ากระบวนการให้การปรึกษาแบบกลุ่มนี้เป็นแบบไหนเพราะว่ามันจะต้องมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันมีการปรึกษาหารือกันหรือว่ามีการเปิดเผยความคิดความรู้สึกกันเนี่ยสมาชิกกลุ่มบางคนอาจจะไม่สะดวกใจก็อาจจะไปใช้บริการในการให้การปรึกษาแบบอื่นแทนนะคะดังนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจกับสมาชิกก่อนสมาชิกทุกคนที่มาเข้าร่วมกลุ่มจะต้องมีความสมัครใจนะคะหลังจากที่เราได้สมาชิกครบแล้วซึ่งสมาชิกในการทำกลุ่มแต่ละครั้งนะคะก็ควรจะประมาณ 6-8 คนจะเป็นกลุ่มที่กำลังพอเหมาะเพราะว่ามันสามารถที่จะเอื้ออำนวยหรือพูดคุยกันได้ดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสมาชิกมากเกินไปมีคนสนใจมากเนี่ยเราก็อาจจะเพิ่มผู้ช่วยผู้นำกลุ่มมาก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้สามารถดำเนินกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะพอเราได้สมาชิกกลุ่มแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นเริ่มต้นกลุ่มนะคะอันนี้เราก็จะเริ่มต้นเปิดกลุ่มครั้งแรกนะคะซึ่งในการเริ่มต้นกลุ่มนี้เป็นหัวใจสำคัญของการทำกลุ่มค่ะเพราะว่ามันจะต้องอาศัยการสร้างสัมพันธภาพนะคะสมาชิกกลุ่มจะต้องมีความไว้วางใจนะคะรู้สึกอบอุ่นใจนะคะเพื่อที่เขาจะสามารถเปิดเผยหรือพูดคุยเรื่องราวที่เขาเป็นปัญหาได้นะคะดังนั้นผู้นำกลุ่มจะต้องให้ความสำคัญกับขั้นตอนนี้นะคะในขั้นตอนเริ่มต้นกลุ่มเนี่ยผู้นำกลุ่มอาจจะเป็นการเพียงแค่ให้สมาชิกแนะนำตัวเองผู้นำกลุ่มแนะนำตัวเองนะคะบอกวัตถุประสงค์ของกลุ่มว่าวัตถุประสงค์ของกลุ่มคืออะไรนะคะแล้วก็ให้สมาชิกแต่ละคนแนะนำตัวเองนะคะแล้วอาจจะมีการสร้างข้อตกลงในกลุ่มนะคะเพื่อที่จะทำให้เกิดความสบายใจที่จะพูดคุยปัญหาของตัวเองได้มากขึ้นนะคะยกตัวอย่างข้อตกลงในกลุ่มนะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการรักษาความลับนะคะหรือการพูดคุยอย่างเปิดเผยนะคะหรือการแสดงความรู้สึกในกลุ่มควรจะทำยังไงการปิดโทรศัพท์มือถือในขณะที่ทำกลุ่มอันนี้ยกตัวอย่างข้อตกลงที่แต่ในข้อตกลงนี้เราควรจะให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดข้อตกลงนั้นนะคะส่วนในขั้นตอนต่อไปขั้นตอนการทำงานพอเราดำเนินกลุ่มในขั้นแรกไปแล้วนะคะในขั้นการทำงานเนี่ยพอสมาชิกเขารู้สึกไว้วางใจนะคะสามารถที่จะเปิดเผยเรื่องราวของตัวเองได้มากขึ้นมันก็จะเข้าสู่ในขั้นของการทำงานนะคะสมาชิกก็เริ่มมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นมีความเต็มใจที่จะพูดคุยปัญหาของตัวเองมากขึ้นมีความต้องการที่อยากจะให้สมาชิกกลุ่มช่วยเหลือตนเองมากขึ้นนะคะดังนั้นในขั้นนี้ผู้นำกลุ่มจะต้องพยายามให้สมาชิกทุกคนนะคะสามารถสื่อสารสามารถพูดคุยกันไปได้ด้วยดีนะคะเพื่อเขาจะได้สามารถที่จะเปิดเผยกล้าที่จะพูดคุยกล้าที่จะเปิดเผยแล้วก็สามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของตนเองได้นะคะขั้นสุดท้ายนะคะก็คือ

0: ผู้นำกลุ่มจะต้องพยายามที่จะจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกเพราะว่าถ้าสมาชิกกลุ่มเขารู้สึกสนิทสนมไว้วางใจกลุ่มอยากจะมาพูดคุยเนี่ยพอเราปิดกลุ่มไม่มาเจอกันมันก็จะทำกระทบกระเทือนความรู้สึกเขาใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องพยายามจัดการกับความรู้สึกเขานะคะอีกสิ่งหนึ่งก็คือตรวจสอบประสิทธิภาพของการทำงานกลุ่มหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าผู้นำกลุ่มก็อาจจะให้สมาชิกพูดคุยนะคะเปิดเผยความคิดของตัวเองว่าอะไรบ้างที่ตัวเองได้รับจากการเข้าร่วมกลุ่มนะคะเขาเกิดได้เทคนิควิธีการอะไรบ้างนะคะนอกจากนั้นเราก็อาจจะให้สมาชิกแต่ละคนให้ข้อมูลย้อนกลับซึ่งกันและกันนะคะว่าเขาได้รับความรู้อะไรรู้สึกประทับใจอะไรภายในกลุ่มแล้วก็มีการให้กำลังใจสมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มร่วมกันนะคะอีกสิ่งหนึ่งก็คือการจัดการกับความคิดความรู้สึกที่ค้างคาใจอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ผู้นำกลุ่มจะต้องดำเนินการเพราะว่าบางคนมีอะไรที่ติดค้างอยากจะพูดในกลุ่มแต่ไม่ได้พูดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายผู้นำกลุ่มก็ต้องพยายามให้สมาชิกเขาได้พูดในสิ่งที่เขาอยากจะพูดนะคะเพราะว่าดำเนินกลุ่มมา 4-5 ครั้งยังไม่ได้พูดแต่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายสมาชิกก็ต้องพูดนะคะดังนั้นการจัดการกับความรู้สึกที่ค้างคาใจนี้มันก็จะทำให้สมาชิกคลี่คลายแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อปิดกลุ่มไปแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนทั้งหมดของการให้คำปรึกษากลุ่มนะคะที่เราจะดำเนินการนะคะซึ่งในการทำกลุ่มนะคะอีกสิ่งนึงสำคัญนะคะก่อนที่จะไปถึงตัวอย่างนะคะอยากจะเล่าให้ฟังว่าในการจัดกลุ่มนะคะเราจะต้องให้สมาชิกกลุ่มนั่งกันเป็นวงกลมนะคะเพราะว่าเราจะได้ผู้นำกลุ่มเองจะได้มองเห็นสมาชิกทุกคนนะคะบอกแล้วว่าสมาชิกกลุ่มควรจะประมาณ 6-8 คนใช่ไหมคะดังนั้นผู้นำกลุ่มก็ควรจะนั่งอยู่ที่จุดกึ่งกลางนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นสมาชิกทั้งด้านซ้ายด้านขวานะคะอีกสิ่งนึงนะคะในเรื่องของระยะห่างของการนั่งนะคะเราไม่ควรให้สมาชิกนั่งติดกันเกินไปเพราะว่าสมาชิกก็จะรู้สึกอึดอัดเพราะบางทีสมาชิกกลุ่มก็อาจจะไม่ได้ใช่ที่คนที่รู้จักกันมาก่อนนะคะเขาก็จะรู้สึกอึดอัดไม่กล้าที่จะพูดหรือถ้าเราให้สมาชิกนั่งเกินไปสมาชิกก็อาจจะรู้สึกเหินห่างค่ะรู้สึกห่างเหินนะคะมันก็อาจจะทำให้เวลาพูดคุยอะไรเขาก็จะรู้สึกไม่กล้าที่จะพูดนะคะดังนั้นระยะห่างของการนั่งเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินกลุ่มนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะคะของกระบวนการของการเริ่มต้นกลุ่มนะคะที่สมาชิกที่ผู้นำกลุ่มได้ดำเนินการนะคะว่าเราจะเริ่มต้นกลุ่มยังไงในการสาธิตของการให้บริการปรึกษาแบบกลุ่มค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่การให้บริการปรึกษาแบบกลุ่มนะคะในเรื่องของความสุขในการทำงานนะคะลำดับแรกขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะชื่อพัชราพรศรีสวัสดิ์นะคะหรือว่าอาจจะเรียกอาจารย์ปุ๋ยก็ได้นะคะที่จะมาเป็นผู้นำกลุ่มในวันนี้ลำดับแรกอยากให้สมาชิกทุกคนลองแนะนำตัวเองค่ะว่าชื่ออะไรชื่อเล่นก็ได้นะคะแล้วก็ทำงานมากี่ปีแล้วคะ
1: ชื่อตุ่มค่ะทำงานมา2ปีค่ะ
0: ค่ะ
2: จอยค่ะทำงานมา4ปีค่ะ
3: นิวค่ะทำงานมา4ปีค่ะ
4: เอครับทำงานมา19ปีครับ
5: ต๋องครับทำงานมา27ปีแล้วครับ
6: อ้วนครับทำงานมา27ปีครับ
0: แสดงว่าในสถานที่ทำงานนี้มีทั้งทำงานต่ำกว่า10ปีนะคะแล้วก็ทำงานมากกว่า10ปีแล้วก็20ปีขึ้นไปนะคะดังนั้นบรรยากาศของการทำงานลักษณะการทำงานก็คงจะไม่เหมือนกันนะคะในวันนี้ที่เราจะพูดเรื่องของความสุขในการทำงานเนี่ยก่อนอื่นเราก็ต้องมาตั้งข้อตกลงร่วมกันก่อนว่าเราจะทำยังไงเพื่อกลุ่มเราจะดำเนินการไปตามเป้าหมายนะคะเป้าหมายของเราก็คือการทำงานอย่างมีความสุขนะคะที่เราจะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันอยากให้สมาชิกทุกคนลองเสนอข้อตกลงในการทำงานในการทำกลุ่มค่ะว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้กลุ่มมันไปเป็นไปตามเป้าหมายค่ะ
3: ค่ะก็นิวขอเสนอนะคะคิดว่าถ้าเราให้เกียรติซึ่งกันและกันเปิดใจยอมรับฟังอะค่ะก็จะทำให้การฟังนี้ค่ะเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็เป็นในมุมมองบวกนะคะเพราะว่าแต่ละคนมีพื้นฐานความแตกต่างกันนะคะก็จะทำให้เรายอมรับซึ่งกันและกันนะคะอีกข้อนึงในเรื่องของการรักษาความลับข้อมูลส่วนตัวค่ะ
0: ดีมากเลยค่ะการรักษาความลับเป็นหัวใจสำคัญของการทำกลุ่มนะคะมีใครอยากเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวผู้นำกลุ่มขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้กลุ่มเราสามารถดำเนินไปได้ตามเป้าหมายนะคะอันดับแรกก็คือขอให้ทุกคนพูดความจริงนะคะก็คือพูดในสิ่งที่มันเป็นความรู้สึกข้างในของเราอะว่าเราเป็นยังไงนะคะอันที่สองก็คือพูดสร้างสรรค์

0: คือบางทีมันอาจจะมีบางอย่างที่มันพูดแล้วมันรู้สึกว่ากระทบกระเทือนเราอาจจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้ลักษณะของการดําเนินกลุ่มมันอาจจะมีปัญหาได้ดังนั้นก็คือเราอยากจะร่วมกันพัฒนาความสุขในการทํางานใช่มั้ยคะดังนั้นเราก็พูดกันอย่างสร้างสรรค์นะคะดังนั้นตอนนี้ข้อตกลงเรามีทั้งหมดกี่ข้อนะคะ1คือ
1: เก็บความลับ
0: เก็บความลับ 2ให้เกียรติกันและกัน 3ผู้สร้างสรรค์ใช่ไหมคะ4 อีกอันนึงก็คือพอมีผู้พูดก็ต้องมีผู้ฟังนะคะดังนั้นใครที่อยากจะพูดใครที่อยากจะส่งสัญญาณให้เพื่อนพูดอาจจะยกมือก็ได้ค่ะบอกว่าเพื่อนก็จะได้เห็นสัญญาณว่าเพื่อนคนนี้อยากจะพูดนะคะดังนั้นก็อาจจะส่งสัญญาณให้เพื่อนแต่สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงของการทำกลุ่มก็คือเรื่องของเครื่องมือสื่อสารนะคะดังนั้นในช่วงของการทำกลุ่มประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยขอให้ทุกคนปิดเครื่องมือสื่อสารทุกอันนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่รบกวนเพื่อนนะคะในลำดับแรกนะคะอันนี้คือข้อตกลงของเราจบไปแล้วทีนี้ลำดับแรกอยากให้ทุกคนนิยามค่ะความสุขของการทำงานค่ะว่าเรานิยามความสุขการทำงานไว้ว่ายังไงบ้างค่ะใครจะเริ่มต้นก่อนดีคะ
2: นิวก็ได้ค่ะค่ะสำหรับนิวนะคะความสุขก็คือการที่เราได้เข้ามาในที่ทำงานแล้วเรารู้สึกว่าเราได้มาถึงบ้านของเราอะค่ะบ้านของเราก็คือมีสมาชิกครอบครัวมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็มีความจริงใจหวังดีต่อเราอะค่ะก็อยากให้บรรยากาศในการทำงานเป็นในลักษณะแบบนั้นเพราะว่าเราก็จะกล้าเวลาเราเข้าบ้านเราไปเจอพ่อแม่เราก็จะกล้าที่จะพูดความจริงพูดความในใจออกมาก็อยากให้พอเข้ามาที่ทำงานนะคะเพื่อนทุกคนได้เปิดใจรับฟังกันการทำงานก็จะมีความสุขค่ะ
0: การทำงานเปรียบเสมือนอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะเหมือนมีคนคุ้นเคยเจอหน้าทักทายเราสามารถพูดคุยได้ทุกเรื่อง
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็นสถานที่ทำงานที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขในการทำงานท่านอื่นมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
3: มาเจอเพื่อนแล้วมาเจอเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็มีความสุขแล้วค่ะ
4: ก็มีความสุขที่ได้มาทำงานใช่ไหมพี่
0: รอยยิ้มนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสุขจริงๆว่าเขาอยากจะแบบว่ามาทำงานทุกวันนะคะ เพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกมีความสุขนะคะจากตัวอย่างนะคะของกระบวนการให้บริการปรึกษาแบบกลุ่มที่ได้ชมเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะได้เห็นว่ากระบวนการของการดำเนินกลุ่มเป็นยังไงบ้างในขั้นแรกนะคะที่ผู้ให้บริการปรึกษาหรือผู้นำกลุ่มก็จะมีการแนะนำตัวเองนะคะแล้วก็ให้สมาชิกแนะนำตัวเองนะคะหลังจากนั้นก็จะเริ่มพูดคุยเรื่องข้อตกลงในการทำกลุ่มนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะคะที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหานะคะแต่ขอย้ำนิดนึงนะคะว่าการให้บริการปรึกษาแบบกลุ่มเนี่ยเราใช้กับกลุ่มคนปกตินะคะไม่ใช่คนที่มีความผิดปกติเช่นมีความผิดปกติทางจิตอะไรเงี้ยเราจะไม่สามารถที่จะให้บริการปรึกษาแบบกลุ่มได้เว้นแต่ว่าเขาอยู่ในระยะของการที่สามารถรับรู้หรือพูดคุยได้นะคะดังนั้นเวลาเราเอาไปประยุกต์ใช้เนี่ยเราสามารถใช้ได้ในทุกๆปัญหานะคะไม่ว่าปัญหาของนักเรียนปัญหาเรื่องการเรียนปัญหาเรื่องการปรับตัวนะคะหรือในวัยผู้ใหญ่เราก็สามารถทำได้อย่างตัวอย่างก็คือเรื่องของความสุขในการทำงานนะคะหรือวัยผู้สูงอายุเราก็สามารถทำกระบวนการให้บริการปรึกษาแบบกลุ่มนี้ได้ค่ะ

0: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสท.นอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิด

สวัสดีครับนักศึกษาผมรองศาสตราจารย์ดร.ณราธิปศรีรามสำหรับเนื้อหาในรายการวันนี้ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์ก็มีเครื่องมือมีแนวทางมีกระบวนการในการดำเนินการคล้ายคลึงกันกับการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยทางสังคมศาสตร์โดยทั่วไปในส่วนตอนแรกเรื่องของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์นั้นในประเด็นของวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลก็ประกอบไปด้วยวิธีการที่ใช้ในหลากหลายวิธีการแต่วิธีการที่เป็นที่นิยมในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นประกอบไปด้วยการสังเกตการสัมภาษณ์ระดับบุคคลและการสัมภาษณ์ในระดับกลุ่มโดยแต่ละวิธีการเองก็จะมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับการเก็บรวมข้อมูลในส่วนของเชิงคุณภาพนี้ที่เป็นที่นิยมสำหรับวิธีการสังเกตก็คือการจดบันทึกกล่าวคือเมื่อมีการสังเกตแล้วก็จะมีแบบฟอร์มสำหรับการใช้ในการจดบันทึกในวิธีการสัมภาษณ์ระดับบุคคลก็จะมีแบบสัมภาษณ์ที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ในระดับบุคคลเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ให้ข้อมูลกับผู้ที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในส่วนการสัมภาษณ์ระดับกลุ่มไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ในเชิงลึกหรือการสัมภาษณ์ในลักษณะที่เป็นการสัมภาษณ์ในเชิงของการอภิปรายกลุ่มหรือการสนทนากลุ่มก็จะมีแบบสัมภาษณ์ในระดับกลุ่มหรือแบบสนทนากลุ่มนั่นเองดังนั้นเนี่ยในการสังเกตก็ถือเป็นวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพวิธีการหนึ่งโดยจะต้องมีการสังเกตควบคู่กันไปกับการใช้เครื่องมือก็คือการใช้แบบสังเกตหรือแบบจดบันทึกในการสัมภาษณ์ก็คือใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ในส่วนประเด็นแรกในเรื่องของการสังเกตนั้นการสังเกตก็คือการเฝ้าดูอย่างเป็นระบบหรือการสังเกตการอย่างเป็นระบบซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนักวิจัยเชิงคุณภาพจะสังเกตเรื่องของพฤติกรรมทางสังคมหรือพฤติกรรมของบุคคลของกลุ่มบุคคลของชุมชนรวมไปถึงสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆในเชิงของสังคมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมซึ่งเกี่ยวข้องหรือมีลักษณะเป็นปัญหาที่ตนเองทำการศึกษาวิจัยอยู่นั่นเองวิธีการในการดำเนินการสังเกตก็ประกอบไปด้วยการสังเกตใน2ลักษณะด้วยกันคือการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วมการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมก็คือนักวิจัยไม่ได้เข้าไปอยู่ในการดำเนินการหรืออยู่ในกลุ่มหรืออยู่ในชุมชนโดยลักษณะที่จะต้องไปสร้างการยอมรับหรือไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนคือการสังเกตแบบในลักษณะที่เป็นคนนอกและก็มีลักษณะการสังเกตจากวงนอกในเรื่องหรือในเนื้อหาที่ตนเองสนใจในการทำการศึกษานั่นเองในขณะที่การสังเกตแบบมีส่วนร่วมนั้นนักวิจัยจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ตนเองทำสังเกตจะต้องมีการสร้างการยอมรับซึ่งอาจจะมีในเรื่องของความรู้สึกร่วมหรือมีอารมณ์ร่วมกับผู้ที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆในการวิจัยหรือในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยก็จะเป็นการสังเกตแบบมีส่วนร่วมซึ่งก็จะมีลักษณะเป็นการสังเกตแบบคนในชุมชนหรือคนที่เข้าไปมีบทบาทกระทำในกิจกรรมเดียวกันกับกลุ่มเป้าหมายนั่นเองในส่วนของการสัมภาษณ์ระดับบุคคลการสัมภาษณ์ระดับบุคคลเป็นการพูดคุยหรือการสนทนาระหว่างคน2คนหรือมากกว่าซึ่งการพูดคุยหรือการสนทนาดังกล่าวเนี้ยก็จะมีการซักถามซึ่งผู้วิจัยจะทำการสัมภาษณ์ให้ผู้ที่ถูก

สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลมาว่าคิดอย่างไรหรือรู้สึกอย่างไรหรือมีพฤติกรรมในเรื่องนั้นๆอย่างไรอะไรเป็นสาเหตุหรืออะไรเป็นเหตุจูงใจให้คิดให้มีพฤติกรรมหรือให้มีการกระทำหรือมีการปฏิบัติเช่นนั้นตามมาก็เป็นเรื่องของการสัมภาษณ์ในระดับบุคคลการสัมภาษณ์ในระดับบุคคลมี2ลักษณะด้วยกันคือการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการซึ่งก็จะไม่มีการกำหนดแนวคำถามไว้ล่วงหน้าหรืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างกับการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างซึ่งก็คือการสัมภาษณ์ที่มีการกำหนดแนวคำถามเอาไว้ล่วงหน้ามีการกำหนดประเด็นมีการกำหนดแนวคำถามเอาไว้ล่วงหน้าเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนั่นเองหรืออีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นลักษณะที่3คือลักษณะของการสัมภาษณ์แบบผสมคือมีทั้งสิ่งที่มีการกำหนดแนวไว้ล่วงหน้าและมีทั้งสิ่งที่ไม่เป็นทางการซึ่งไม่มีการกำหนดแนวเอาไว้ล่วงหน้าเกิดขึ้นหรือตั้งคำถามกันในระหว่างการสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์ระดับบุคคลในภาคสนามก็ควรมีการสังเกตควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์เพื่อให้นักวิจัยเกิดความมั่นใจว่าสามารถที่จะมีความเข้าใจข้อมูลได้อย่างถูกต้องและตีความได้อย่างถูกต้องคือสัมภาษณ์ไปด้วยทำการสังเกตไปด้วยนั่นเองโดยเฉพาะสังเกตพฤติกรรมในการดำเนินการต่างๆหรือสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆระหว่างการสัมภาษณ์นั่นเองในส่วนของการสัมภาษณ์ระดับกลุ่มบุคคลนั้นก็ประกอบไปด้วยการสัมภาษณ์ระดับกลุ่มบุคคลใน2ประเภทคือการสัมภาษณ์กลุ่มกับการสนทนากลุ่มหรือการจดสนทนากลุ่มในการสัมภาษณ์กลุ่มก็จะเป็นการพูดคุยที่มีการเปิดกว้างและมีความยืดหยุ่นมีการกำหนดแนวคำถามที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าเป็นแนวทางในการพูดคุยซึ่งก็จะคล้ายคลึงกันกับหรือมีลักษณะเช่นเดียวกันกับการสัมภาษณ์ในเชิงลึกเพื่อให้เกิดการสะท้อนออกมาซึ่งความคิดความเชื่อพฤติกรรมของกลุ่มหรือของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการพูดคุยกันที่มีการพูดคุยในลักษณะที่เป็นธรรมชาติในส่วนของการสนทนากลุ่มหรือการจดสนทนากลุ่มก็จะเป็นการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลมาจากการระดมสมองมีการอภิปรายให้เหตุและผลมีการแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่มอย่างกว้างขวางหรือเป็นไปอย่างโดยอิสระซึ่งในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นดังกล่าวนี้ผู้ที่เข้ามาร่วมในการสนทนากลุ่มก็จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มด้วยก็เป็นเรื่องของการดำเนินการในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพก็ประกอบไปด้วยเครื่องมือที่สอดคล้องกับวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพคือใช้วิธีการสังเกตก็มีเครื่องมือคือแบบสังเกตหรือแบบจดบันทึกถ้าใช้วิธีการสัมภาษณ์ก็จะมีแบบที่ใช้ในการสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ในระดับบุคคลหรือการสัมภาษณ์ในระดับกลุ่มก็ตาม

ผมรองศาสตราจารย์ดร.ณราธิปศรีรามสำหรับหัวข้อในวันนี้เป็นเรื่องของแนวทางและกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพสำหรับการวิจัยในทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในเชิงของความหมายนั้นหมายถึงการนำเอาข้อมูลมาแยกแยะมาจัดกลุ่มเพื่อให้เกิดเป็นแนวคิดและนำแนวคิดดังกล่าวนั้นมาประกอบกันเพื่อให้ได้มาซึ่งความสัมพันธ์ของข้อมูลหรือความสัมพันธ์ของคำตอบมีการเชื่อมโยงข้อมูลหรือเชื่อมโยงถ้อยคำเพื่อร้อยเรียงให้เกิดความสัมพันธ์ปรากฏออกมาอย่างชัดเจนในการที่จะสะท้อนถึงความจริงในเรื่องที่มีการทำการศึกษาหรือทำการวิจัยหรือมีการนำข้อมูลมาร้อยเรียงมาดำเนินการเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นภาพที่มีความสมบูรณ์และสามารถที่จะใช้ในการอธิบายและใช้เป็นคำตอบสำหรับคำถามในการศึกษาวิจัยหรือใช้เป็นคำตอบสำหรับการตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั่นเองในการวิจัยซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นข้อมูลในลักษณะที่เป็นเนื้อความหรือข้อมูลในลักษณะที่เป็นตัวอักษรหรือมีลักษณะที่เป็นคำพูดเป็นข้อความเกี่ยวกับพฤติกรรมเกี่ยวกับปรากฏการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์การกระทำต่างๆหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องที่ทำการศึกษาซึ่งก็ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในลักษณะของการศึกษากลุ่มบุคคลการศึกษาในลักษณะที่เป็นชุมชนหรือการศึกษาในลักษณะที่เป็นวิถีชีวิตหรือชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นของกลุ่มบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการ

ศึกษาวิจัยสำหรับแนวทางหรือวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งก็จะมีแนวทางหรือมีวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในหลากหลายวิธีแต่วิธีการที่เป็นที่นิยมก็คือวิธีการที่เรียกว่าการวิเคราะห์เนื้อหาหรือ content analysis หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการวิเคราะห์แบบบรรณาธิกรการวิเคราะห์เนื้อหาหรือ content analysis เนี่ยเป็นการอ่านข้อมูลหรือการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาหรือการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งประเด็นหลักของข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมมามีการแยกแยะมีการเชื่อมโยงประเด็นต่างๆให้เข้าด้วยกันเพื่อแสดงให้ถึงความสัมพันธ์หรือแสดงให้ถึงสาระสำคัญหรือแก่นของเรื่องนั้นๆหรือของเนื้อหาที่เราทำการศึกษาวิจัยนั่นเองซึ่งเมื่อวิเคราะห์เนื้อหาแล้วสิ่งที่จะได้ตามมาในเชิงลักษณะที่เป็นความสัมพันธ์หรือสาระสำคัญในเรื่องนั้นๆก็คือข้อค้นพบหรือเป็นคำตอบของคำถามหรือของโจทย์ของการวิจัยซึ่งก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่สำคัญของการดำเนินการวิจัยโดยเฉพาะคำตอบที่ตอบต่อประเด็นคำถามและตอบต่อวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั่นเองในส่วนของกระบวนการการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพก็ประกอบไปด้วยขั้นตอนที่สำคัญในการดำเนินการในหลากหลายขั้นตอนด้วยกันสามารถสรุปมาได้ใน4ขั้นตอนหลักๆขั้นตอนที่1ก็เป็นขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดการข้อมูลก็คือการเก็บรวมข้อมูลด้วยวิธีการและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการใช้วิธีการสังเกตการใช้แบบจดบันทึกใช้แบบสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นสัมภาษณ์รายบุคคลหรือการสัมภาษณ์ในระดับกลุ่มหลังจากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็จะมีการจัดการข้อมูลหรือการจัดกระทําข้อมูลจำแนกแยกแยะเป็นหมวดหมู่ต่างๆเพื่อสะดวกหรือง่ายต่อการดำเนินการวิเคราะห์ต่อไปขั้นตอนที่2เป็นขั้นของการประกอบเรื่องก็คือการร้อยเรียงข้อมูลของแต่ละบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลมาได้มีการเขียนร้อยเรียงให้เป็นข้อมูลที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันก่อนที่จะมาสู่ขั้นตอนที่3ก็คือขั้นของการวิเคราะห์แยกแยะหรือขั้นของการถอดแยกแยะย่อยของข้อมูลแยกรายละเอียดของข้อมูลก็ถือว่าเป็นขั้นที่มีลักษณะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างแท้จริงก็คือการถอดหรือแยกย่อยข้อมูลซึ่งก็คือการจำแนกแยกแยะประเด็นสำคัญหรือสาระสำคัญที่มีการดำเนินการในการวิจัยเชิงคุณภาพได้ประเด็นสาระสำคัญอะไรออกมาหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนที่4ก็คือขั้นของการประกอบภาพรวมหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าการสังเคราะห์ข้อมูลที่มีการวิเคราะห์เอาไว้ในขั้นตอนที่3ให้มีลักษณะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ร้อยเรียงความสัมพันธ์จนออกมาเป็นคำตอบของคำถามการวิจัยซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการวิจัยนั่นเองก็เป็น4ขั้นตอนหลักในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในส่วนของหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นประกอบไปด้วยหลักการที่สำคัญก็คือการหาแบบแผนพฤติกรรมหรือการหาแบบแผนของสถานการณ์ก็คือการเชื่อมโยงหรือการสร้างบรรทัดฐานหรือแบบแผนที่คาดหวังของสังคมปรากฏการณ์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาสอดคล้องกับบรรทัดฐานหรือสอดคล้องกับสิ่งที่คาดหวังของสังคมหรือไม่อย่างไรก็จะต้องมีการให้คำอธิบายในเชิงของเหตุและผลหรือการให้ในเชิงของตรรกะของนักวิจัยที่จะต้องมีการให้ความหมายให้คำอธิบายของคำในแต่ละคำนอกจากนี้แล้วก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆรวมไปถึงมีการคำนึงถึงองค์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพไม่ว่าจะเป็นการที่นักวิจัยเองจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่ตัวเองทำวิจัยอยู่อย่างถ่องแท้อย่างมีความเข้าใจหรือจะต้องเข้าใจในเชิงของบริบททางสังคมวัฒนธรรมของพื้นที่ที่ไปทำการศึกษาวิจัยจะได้สามารถตีความหรือวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและต้องมีการหากรอบหรือจุดเน้นของการดำเนินการวิจัยซึ่งก็คือมีกรอบแนวคิดหรือกรอบทฤษฎีที่จะต้องมีการเชื่อมโยงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเข้ากับกรอบแนวคิดหรือทฤษฎีที่มีการกำหนดเอาไว้นั่นเองนอกจากนี้แล้วสิ่งที่สำคัญอีกประการนึงก็คือเรื่องของการที่จะต้องมีการศึกษาเปรียบเทียบหรือมีการเปรียบเทียบในเชิงของการค้นหาความหมายคำอธิบายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเปรียบเทียบในเชิงกรณีศึกษาในลักษณะเดียวกันหรือเปรียบเทียบในเชิงกรณีศึกษาในต่างกรณีหรือเปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฎีต่างๆที่มีการกำหนดเอาไว้ในกรอบแนวคิดหรือเปรียบเทียบกับตัวแบบหรือเกณฑ์มาตรฐานต่างๆในเรื่องนั้นๆที่สังคมคาดหวังหรือสังคมยอมรับ
เป็นบรรทัดฐานในเรื่องนั้นๆสำหรับในส่วนของแนวทางในการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพนี้โดยภาพรวมแล้วโดยสรุปแล้วก็คือเรื่องของการดำเนินการในการที่จะนำเอาข้อมูลดิบที่มีอยู่ออกมาเพื่อที่จะสร้างให้เกิดขึ้นมาซึ่งคำตอบที่มีการเชื่อมโยงกันเป็นคำตอบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือสอดคล้องกับคำถามการวิจัยซึ่งก็จะมีแนวทางที่ใช้ในหลากหลายแนวทางโดยแนวทางหลักที่มีการนำเสนอก็คือเรื่องของการวิเคราะห์เนื้อหา

ผมรองศาสตราจารย์ดร.ณราธิปศรีรามสำหรับเนื้อหาในตอนนี้เป็นเรื่องของการวิเคราะห์และการให้ความหมายข้อมูลเชิงคุณภาพการวิเคราะห์และการให้ความหมายข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นกระบวนการเปลี่ยนข้อมูลดิบที่เป็นข้อมูลที่แสดงถึงพฤติกรรมแบบแผนความสัมพันธ์รวมถึงการให้ความหมายซึ่งจะอยู่ในรูปของการอธิบายหรือผลที่เกิดขึ้นกระบวนการนี้เรียกว่าการใช้วิธีการสรุปอุปไนยหรือวิธีการอุปไมยซึ่งผู้วิจัยจะต้องมีการดำเนินการให้ความสัมพันธ์สำคัญกับข้อมูลดิบซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการที่จะเอามาใช้การวิเคราะห์และตีความโดยการเปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นแบบแผนของพฤติกรรมหรือแบบแผนความสัมพันธ์ซึ่งสามารถให้ความหมายหรือสามารถอธิบายได้อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของการวิจัยหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ให้ความหมายจะกระทำไปพร้อมๆกันสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลและมีการให้ความหมายของข้อมูลโดยกระทำไปพร้อมๆกันซึ่งมีลักษณะเป็นกระบวนการที่หล่อหลอมหรือเป็นกระบวนการเดียวกันไม่ได้มีการแยกส่วนออกมาอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรือแยกออกจากกันเมื่อมีการเก็บรวมข้อมูลไปแล้วโดยส่วนมากแล้วนักวิจัยเองก็จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลและมีการให้ความหมายของข้อมูลไปพร้อมๆกันนั่นเองในการวิเคราะห์และการให้ความหมายข้อมูลในเชิงการวิจัยเชิงคุณภาพจะต้องมีการตั้งประเด็นคำถามว่าทำไมและอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรในการดำเนินการวิจัยในเชิงคุณภาพซึ่งในการตั้งคำถามดังกล่าวนี้ก็คือตั้งคำถามในเชิงเหตุผลว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทำไมจึงเกิดขึ้นและเกิดขึ้นอย่างไรซึ่งก็จะมีการตั้งคำถามนี้ตลอดทั้งกระบวนการในการดำเนินการวิจัยไม่ว่าจะเป็นในช่วงของการเก็บรวมข้อมูลหรือในช่วงของการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งก็จะต้องมีการวิเคราะห์และให้ความหมายข้อมูลไปพร้อมๆกันนั่นเองในการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสิ่งที่สำคัญหรือแนวทางที่สำคัญในการดำเนินการหรือจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งนักวิจัยเชิงคุณภาพส่วนใหญ่ใช้ก็คือการวิเคราะห์แบบย้อนกลับซึ่งผู้วิจัยเองก็จะต้องมีการตั้งคำถามการวิจัยและจะมีโจทย์การวิจัยรวมถึงมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยจะต้องมีการแปลงวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้นให้ออกมาเป็นข้อคำถามหรือให้ออกมาเป็นแนวคำถามซึ่งจะมีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิดซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์หรือใช้เป็นแนวทางในการพูดคุยสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลกลับมาในการวิเคราะห์และการให้ความหมายข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นจะให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ย้อนกลับก็คือจะมีความสอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์การวิจัยมีการแปลงวัตถุประสงค์การวิจัยแต่ละข้อไปเป็นข้อคำถามหรือไปเป็นประเด็นคำถามเพื่อใช้สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็จะนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้วิเคราะห์ย้อนกลับไปสู่วัตถุประสงค์ของการวิจัยว่าข้อมูลที่เก็บมาได้นั้นมีความเชื่อมโยงมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างไรและนักวิจัยเองก็จะร้อยเรียงถ้อยคำเขียนคำอธิบายเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยต่อไปสำหรับการวิเคราะห์แบบย้อนกลับซึ่งเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ที่สำคัญอีกแนวทางนึงสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคำถามในหน่วยย่อยที่สุดก่อนก็คือตอบข้อคำถามต่างๆนั่นเองทีละข้อเพื่อที่จะได้มาซึ่งคำตอบที่สอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั่นเองหรือสอดคล้องกันกับคำถามของการวิจัยสำหรับขั้นตอนในการวิเคราะห์แบบย้อนกลับนั้นนักวิจัยก็จะมีการอ่านข้อมูลดิบที่เก็บรวบรวมมาได้และก็มีการจับประเด็นสรุป

สาระสำคัญหลักที่เก็บมาได้ในแต่ละคนหรือแต่ละรายจากนั้นก็จะมีการจำแนกแยกแยะข้อมูลและก็มีการให้ความหมายมีการให้คำอธิบายในเบื้องต้นในเชิงของข้อมูลดังกล่าวและก็เขียนเชื่อมโยงข้อมูลจัดเป็นกลุ่มที่สามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้รวมไปถึงขยายขอบข่ายขอบเขตของความเชื่อมโยงให้เห็นถึงภาพรวมของพฤติกรรมหรือภาพรวมของปรากฏการณ์ที่ทำการศึกษาแล้วจึงทำการสรุปและก็หาคำอธิบายในภาพรวมเพื่อได้มาซึ่งของการวิจัยที่สอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยต่อไปนั่นเองในส่วนของกระบวนการและก็วิธีการวิเคราะห์เพื่อตอบคำถามในแต่ละข้อนั้นก็จะสอดคล้องกันกับกระบวนการในการวิจัยเชิงคุณภาพหรือกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพก็คือเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วไม่ว่าจะได้จากการสังเกตการสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มก็ตามก็จะมีขั้นตอนต่อมาคือขั้นของการประกอบเรื่องนำข้อมูลที่มีอยู่นั้นมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวของผู้ให้ข้อมูลของแต่ละคนหรือแต่ละรายจากนั้นก็มีการวิเคราะห์หรือจำแนกแยกแยะหรือถอดย่อยของข้อมูลในแต่ละประเด็นไล่ทีละข้อทีละข้อจนครบถ้วนในทุกๆข้อและก็จะมีการดำเนินการประกอบภาพรวมของข้อมูลก็คือการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้มาซึ่งหรือให้ได้มาซึ่งข้อค้นพบหรือให้ได้มาซึ่งคำตอบของการวิจัยซึ่งสอดคล้องกับคำถามหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัยต่อไปนั่นเองก็เป็นโดยในภาพรวมของการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการนำเสนอรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นก็จะเน้นการนำเสนอในลักษณะของการเล่าเรื่องให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจได้โดยง่ายและก็ต้องมีความชัดเจนมีความตรงประเด็นโดยในส่วนของการเล่าเรื่องนั้นก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนใหญ่คือส่วนเริ่มต้นส่วนตอนกลางและส่วนตอนท้ายหรือตอนจบโดยแต่ละส่วนนั้นก็จะมีองค์ประกอบส่วนเริ่มต้นก็คือเรื่องของบทนำซึ่งก็จะต้องอธิบายให้เห็นถึงความเป็นมาความสำคัญของเรื่องที่ทำการศึกษาวัตถุประสงค์ของการศึกษาส่วนเดินเรื่องก็เป็นเรื่องของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเรื่องของระเบียบวิธีวิจัยเรื่องของผลการศึกษาหรือข้อค้นพบที่ได้มาส่วนตอนจบเรื่องก็คือเรื่องของการสรุปผลรวมไปถึงการอภิปรายและก็ข้อเสนอแนะสำหรับในประเด็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการให้ความหมายข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นก็อย่างที่ได้อธิบายไปว่าก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องในหลากหลายส่วนด้วยกันส่วนที่สำคัญก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับซึ่งเป็นแนวทางหรือเป็นเทคนิคที่สำคัญของการวิเคราะห์และให้ความหมายข้อมูลเชิงคุณภาพ

ผมรองศาสตราจารย์ดร.ณราธิปศรีรามสำหรับเนื้อหาในตอนนี้เป็นเรื่องของหลักการสำคัญในการเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งในการจัดทำรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นมีหลักการในการเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพที่สำคัญในหลากหลายประการด้วยกันประการที่1การเขียนจะต้องมีลักษณะการเขียนแบบเล่าเรื่องหรือสะท้อนถึงวิถีชีวิตหรือสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงในการดำเนินการวิจัยโดยมีการสอดแทรกตัวอย่างหรือสอดแทรกกรณีศึกษาไม่ว่าจะกรณีศึกษาในลักษณะเดียวกันหรือกรณีศึกษาในต่างลักษณะกันนอกจากนี้แล้วก็ต้องมีการใช้ข้อความหรือใช้ถ้อยคำที่น่าสนใจของผู้ให้ข้อมูลมีการโค้ดหรือมีการอ้างอิงข้อมูลจากผู้ที่มีการให้ข้อมูลประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของการที่จะต้องมีการรักษาความลับของข้อมูลอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะความลับของผู้ให้ข้อมูลเพราะหลายๆเรื่องในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนในการอ้างอิงไปถึงผู้ให้ข้อมูลโดยทั่วไปจะมีการใช้รหัสเพื่อที่จะไม่เห็นชื่อหรือนามสกุลจริงของผู้ที่ให้ข้อมูลในรายงานการวิจัยหรือบทความการวิจัยสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพก็เหมือนกับการวิจัยโดยทั่วไปหรือคล้ายคลึงกันกับการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งจะไม่จบเพียงแค่ข้อค้นพบหรือตอบเพียงแค่วัตถุประสงค์ของการวิจัยเท่านั้นแต่ยังจะต้องมีการขยายผลด้วยการนำข้อค้นพบดังกล่าวมาร่างหรือให้เห็นในภาพรวมถึงสถานการณ์ที่ศึกษาพร้อมกับการให้คำอธิบายเชื่อมโยงเพิ่มเติมซึ่งในส่วนนี้ก็จะเรียกว่าการสรุปและการอภิปรายผลซึ่งโดยสรุปแล้วก็จะมีการสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยสรุปเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยในส่วนของการอภิปรายผลก็คือการขยายความจากผลการศึกษาหรือจากข้อค้นพบของการศึกษาว่าสอดคล้องกับกรณีอื่นๆหรือสอดคล้องกับกรณีที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันหรือกรณีที่เกิดขึ้นในลักษณะที่แตกต่างกันหรือไม่อย่างไรรวมไปถึงสอดคล้องกันกับแนวคิดทฤษฎีที่อาจจะมีการนำมาใช้เป็นกรอบในการศึกษาวิจัยอย่างไรด้วยหลักการสำคัญในการเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพอย่างที่ได้อธิบายไปก็จะประกอบไปด้วยหลักการที่สำคัญใน3ประการด้วยกันประการแรกก็คือจะต้องมีลักษณะของการเล่าเรื่องซึ่งจะต้องแสดงให้ถึงข้อมูลข้อเท็จจริงความเป็นจริงและมีการใช้ภาษาหรือถ้อยคำที่เข้าใจง่ายหลักการประการที่2ก็คือเรื่องของการรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูลและหลักการประการสุดท้ายก็คือจะต้องมีการขยายผลในลักษณะของการสรุปและอภิปรายผล

ผมรองศาสตราจารย์ดร.ณราธิปศรีรามสำหรับเนื้อหาในตอนนี้ก็คือเรื่องขององค์ประกอบของรายงานวิจัยเชิงคุณภาพองค์ประกอบของรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพก็จะมีองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกันกับการวิจัยประเภทอื่นๆโดยมีองค์ประกอบของรายงานการวิจัยในหลากหลายองค์ประกอบซึ่งในที่นี้ขอสรุปในองค์ประกอบเป็น6องค์ประกอบของรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพองค์ประกอบแรกก็คือชื่อเรื่องซึ่งจะต้องมีความกระชับมีความชัดเจนอ่านแล้วสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาหรือสะท้อนให้ถึงคำถามของการวิจัยองค์ประกอบที่2ก็คือเรื่องของบทนำซึ่งจะต้องมีการอธิบายถึงความเป็นมาหรือความสำคัญของปัญหาหรือในเรื่องของหลักการและก็เหตุผลในการดำเนินการวิจัยว่าทำไมจึงต้องมีการวิจัยในเรื่องนั้นๆถ้าไม่ดำเนินการแล้วจะก่อให้เกิดผลอย่างไรรวมไปถึงมีเรื่องของวัตถุประสงค์ในการดำเนินการวิจัยประกอบด้วยในส่วนที่3ก็คือเรื่องของระเบียบวิธีวิจัยซึ่งก็คือเรื่องของการศึกษาวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการให้ได้มาซึ่งข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคืออะไรใช้เทคนิคหรือใช้แนวทางใดในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งก็จะต้องมีการระบุเอาไว้หรือมีการเขียนเอาไว้ในรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพองค์ประกอบต่อไปก็คือเรื่องของพื้นที่ที่มีการทำการศึกษาวิจัยซึ่งก็จะต้องมีการอธิบายถึงลักษณะของประชากรลักษณะของพื้นที่โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่องค์ประกอบที่5คือเรื่องของผลการศึกษาคือคำตอบที่ได้จากการศึกษาวิจัยซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็จะต้องสอดคล้องหรือตอบคำถามการวิจัยสอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์หรือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั่นเองและองค์ประกอบที่6คือสรุปและการอภิปรายผลก็คือการขยายความจากข้อค้นพบหรือจากคำตอบของการวิจัยไปสู่การเชื่อมโยงกับกรณีศึกษาหรือมีการเปรียบเทียบกับกรณีอื่นๆและก็มีการเชื่อมโยงกับในเรื่องของกรอบแนวคิดหรือทฤษฎีที่มีการนำมาใช้ในการวิจัยนั่นเองโดยสรุปแล้วองค์ประกอบของรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นก็มีองค์ประกอบในหลากหลายประการนักวิจัยหรือผู้ดำเนินการวิจัยก็จะต้องคำนึงถึงการเขียนรายงานที่จะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชื่อเรื่องที่จะต้องมีความชัดเจนเรื่องของบทนำที่มีการอธิบายให้ถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาวัตถุประสงค์และมีการทบทวนในเรื่องของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเรื่องของระเบียบวิธีวิจัยที่จะต้องมีการระบุให้เห็นถึงผู้ให้ข้อมูลหลักเรื่องของวิธีการที่ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและก็เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและในส่วนของข้อค้นพบหรือผลการศึกษาซึ่งก็จะต้องมุ่งเน้นการตอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยและองค์ประกอบสุดท้ายคือการสรุปและอภิปรายผลซึ่งจะต้องมีการขยายความให้สอดคล้องกันกับแนวคิดทฤษฎีที่มีการนำมาใช้ในส่วนของการดำเนินการวิจัยนั่นเอง

สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงนะครับโดยในตอนที่1นั้นจะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงนิยามและความหมายของปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงนะครับคือสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้นะครับก็มี1นะครับปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียง Speed Technology 2นะครับการพัฒนาการสื่อสารเสียงของคอมพิวเตอร์นะครับและ3การประมวลผลสัญญาณเสียงในรูปแบบต่างๆนะครับที่เราต้องรู้นะครับและในเรื่องที่4นะครับปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงมาประยุกต์ใช้กับงานต่างๆครับเรามาทราบถึงความหมายของการปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงก่อนนะครับปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงนั้นหรือที่เรียกว่า speech technology นั้นคือการประมวลผลเสียงเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปลงระหว่างเสียงพูดและข้อความครับโดยปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงนั้นมีบทบาทสำคัญหลายๆด้านนะครับเช่นการจดจำเสียง speed recognition นะครับการสนทนาแบบโต้ตอบ question and answer และการวิเคราะห์เสียงพูดนะครับ generative นะครับ speech นะครับโดยกระบวนการต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นกระบวนการสำคัญในการประมวลผลเสียงอยากให้นักศึกษาเข้าใจในกระบวนการและความหมายของปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงก่อนนะครับปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงนะครับมีการรับรู้นะครับการแปลงสัญญาณต่างๆออกมาเป็นข้อความได้อย่างไรนะครับหรือการนำข้อความมาแปลงผลเป็นเสียงได้อย่างไรนะครับในขั้นตอนดังกล่าวนั้นนะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับมาดูแผนภาพตรงนี้นะครับผมในการรับรู้ของเสียงนะครับและกระบวนการแปลงผลนะครับและการดำเนินการทำนะครับต่างๆทางคำสั่งได้นะครับการพูดด้วยเสียงนะครับเป็นวิธีการสื่อสารที่เป็นวิธีการสื่อสารที่เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดมนุษย์นะครับใช้วิธีการพูดเพื่อสั่งการสิ่งต่างๆนะครับโดยเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อเรียนให้คอมพิวเตอร์นั้นสามารถที่จะเข้าใจนะครับความหมายของคำพูดของมนุษย์นะครับซึ่งมีหลากหลายภาษามีหลากหลายเสียงมีทั้งเสียงผู้หญิงผู้ชายคนแก่นะครับหรือเด็กต่างๆเนี่ยเราจะทำการรับเสียงอย่างไรประมวลผลอย่างไรและทำรูปแบบเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยออกมาให้คอมพิวเตอร์รับรู้ได้อย่างไรนะครับโดยการพัฒนาเครื่องมือต่างๆนะครับสามารถให้รับคำสั่งหรือโต้ตอบนะครับเป็นอินพุตนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงในแนวการสื่อสารให้เครื่องมือต่างๆสามารถเข้าใจและรับรู้ได้นะครับโอเคและความน่าสนใจนะครับของวิธีการการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงนะครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถสื่อสารแบบด้วยได้เสียงนะครับทำให้คอมพิวเตอร์นั้นสามารถเข้าใจเสียงพูดและทำตามคำสั่งของมนุษย์ได้ซึ่งเราได้กล่าวไปแล้วว่าการสั่งการด้วยเสียงนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่นะครับเพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและสามารถทำงานให้เราได้นะครับคราวนี้เรามาดูกันบ้างนะครับว่าการพัฒนาการสื่อสารด้วยเสียงของคอมพิวเตอร์นั้นนะครับมีการพัฒนาการพัฒนาการสื่อสารด้วยเสียงนั้นของคอมพิวเตอร์นะครับมีวิวัฒนาการเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมการรู้จำนะครับระบบเสียงพูดนะครับที่การมีการพัฒนามาเนิ่นนานนะครับตั้งแต่ปี1950นะครับโดยระบบนี้เรียกว่า ORDE นะครับหรือ Automatic Digital Recognition นะครับซึ่งถูกพัฒนาโดย Bell Lab นะครับในปี1950นะครับการพัฒนานี้พัฒนาขึ้นเพื่อที่จะให้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะรับรู้ถึงคำสั่งของมนุษย์ได้โดยในอดีตนะครับข้อจำกัดต่างๆเนี่ยมันจะมาก

มายกว่าในปัจจุบันเยอะนะครับทั้งในด้าน Input ด้านการประมวลผลที่ยังมีคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ที่ยังมีคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ไฮเทคเหมือนไปปัจจุบันนะครับและการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่ยังไม่ประมวลผลในปัจจุบันนะครับโดยการเริ่มต้นนะครับของ Bell Lab นะครับใช้วิธีการง่ายๆนะครับก็คือการที่สามารถรับรู้นะครับตัวเลขแค่ตัวเลขนะครับจาก0ถึง9นะครับแต่การรับรู้นี้สามารถรับรู้ได้เพียงผู้ที่เป็นนักวิจัยเท่านั้นนะครับคือสามารถรับรู้ได้เพียงเสียงเดียวเท่านั้นซึ่งที่กล่าวไปแล้วว่าข้อจำกัดของเสียงนั้นมีประเภทของเสียงที่แตกต่างกันออกไปคนแต่ละคนก็มีคำพูดหรือวิธีการที่พูดแตกต่างกันไปนะครับโดยการทดลองนี้ก็คือยังจำกัดอยู่ที่ว่ามีนักวิจัยเพียงคนเดียวนะครับและสามารถรับรู้ข้อมูลต่างๆได้เพียง0ถึง9เท่านั้นนะครับแต่ในช่วงเวลานั้นนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญนะครับที่สุดของที่สำคัญนะครับของงานการพัฒนาการสื่อสารด้วยเสียงนะครับของระบบคอมพิวเตอร์นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นต่างๆนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยการพัฒนาจากตัวเลขเป็นข้อความนะครับจากข้อความเป็นประโยคและจากประโยคก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่สามารถที่จะรับรู้เสียงได้จากอุปกรณ์ที่เราสามารถนำคำสั่งต่างๆจากมนุษย์เนี่ยเข้าไปได้ครับผมก็จะเป็นรูปแบบของกราฟตามภาพนี้นะครับผมให้นักศึกษาเข้าใจในพัฒนาการของกระบวนการการเรียนรู้ด้วยเสียงนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็สามารถที่จะแปลงมาเป็นอุปกรณ์ต่างๆได้เช่น Siri Alexa นะครับหรือเป็นมินิเกี่ยวกับHome Assistant ต่างๆที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนะครับในส่วนที่3นะครับจะพูดถึงการประมวลผลสัญญาณเสียงนะครับการประมวลผลสัญญาณเสียงนะครับคือการแปลงคลื่นเสียงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับเพื่อให้สามารถที่จะประมวลผลหรือบันทึกนะครับผลในระบบดิจิตอลได้นะครับโดยกระบวนการนี้นะครับจะใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเช่นไมโครโฟนนะครับหรือเซ็นเซอร์เสียงนะครับในการบันทึกข้อมูลจากคลื่นเสียงนะครับให้เป็นรูปแบบไฟฟ้านะครับสัญญาณไฟฟ้านะครับสัญญาณเสียงที่ถูกบันทึกหรือแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับจะถูกเก็บรักษาในรูปแบบไฟล์เสียงต่างๆนะครับเช่นไฟล์เวฟนะครับไฟล์ MP3 หรือไฟล์ ACC นะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวกับสัญญาณเสียงนะครับก็คือ Amplitude นะครับความยาวคลื่นนะครับปลายเสียงสูงและปลายเสียงต่ำนะครับซึ่งรูปแบบของไฟล์เสียงจะมีรูปแบบที่เป็นรูปแบบคลื่นนะครับอันนี้อยากให้นักศึกษาจำนะครับในส่วนของค่าตัวค่าต่างๆนะครับที่ทำให้เกิดสัญญาณเสียงนะครับผมจากนั้นนะครับพารามิเตอร์ของเสียงนะครับก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เรียกว่านะครับสเปกโทรแกรมนะครับสเปกโทรแกรมนะครับคือภาพแสดงความแรงของสัญญาณเสียงหรือความดังของสัญญาณเสียงนะครับในช่วงเวลาหนึ่งที่มีความถี่ต่างๆนะครับโดยสามารถดูได้จากระดับพลังงานที่เปลี่ยนแปลงในเวลานะครับโดยสเปกโทรแกรมนะครับมักใช้แสดงความถี่นะครับของเสียงที่เกิดจากมนุษย์เครื่องจักรหรือสัตว์ต่างๆนะครับสเปกโทรแกรมนะครับจะเป็นการแสดงความถี่นะครับด้วยเฉดสีนะครับซึ่งเราจะเห็นนะครับจากภาพนะครับสีที่มีสเปกโทรแกรมด้านที่เป็นสีน้ำเงินนะครับจะไม่มีความถี่นะครับจากนั้นก็จะเริ่มมีความถี่บางๆนะครับโดยจะใช้เป็นสีอ่อนๆ นะครับจากนั้นถ้าเกิดมีความเข้มของความถี่เสียงสูงๆนะครับก็จะใช้เป็นสีเข้มหรือสีที่มีความร้อนมากเพิ่มขึ้นนะครับโดยสเปกโทรแกรมเนี่ยก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของรูปแบบหนึ่งของสัญญาณเสียงนะครับอยากให้นักศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของสัญญาณเสียงนะครับในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือสเปกโทรแกรมนะครับต่อมาครับต่อมาคือเวฟฟอร์มนะครับเวฟฟอร์มนะครับก็คือกราฟที่แสดงรูปคลื่นสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาใช้ในการประมวลผลของสัญญาณเสียงนะครับและคลื่นเสียงนั้นจะเวฟฟอร์มจะมีลักษณะขึ้นอยู่กับลักษณะของสัญญาณเสียงนะครับเวฟฟอร์มจะเป็นรูปแบบของขีดขีดอ่า

เป็นขีดนะครับเป็นคลื่นเสียงที่เป็นขีดใช้ในการใช้เป็นสัญลักษณ์ในรูปแบบของการขึ้นลงของกราฟนะครับตรวจจับนะครับยอดสูงนะครับแล้วต่ำนะครับของคลื่นนะครับผมโดยลักษณะสัญลักษณ์นะครับจะใช้นะครับรูปแบบของยอดสูงและต่ำของคลื่นนะครับแทนนะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับการวิเคราะห์เวฟฟอร์มจะช่วยทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับลักษณะพิเศษนะครับของเสียงใช้ในการตรวจจับรูปแบบของเสียงนะครับต่างๆนะครับในรูปแบบของเสียงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของเสียงในคลื่นเสียงใช้ในการวิเคราะห์ข้อวิเคราะห์ความถี่ของเสียงนะครับในหัวข้อที่4นะครับปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลนะครับเสียงที่นำประยุกต์ใช้งานนะครับก็คือนะครับอย่างผู้ช่วยเสียงนะครับ Voice Assistant ต่างๆคือการนำคอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับที่ถูกออกแบบมาให้ตอบสนองกับเสียงผู้ใช้นะครับอย่างเช่นอุปกรณ์ต่างๆที่เป็น Home Assistant ต่างๆเนี่ยการใช้เสียงเนี่ยโดยการประมวลผลและสามารถสั่งการอุปกรณ์ต่างๆในบ้านได้นะครับอย่างเช่นอุปกรณ์ในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็น Alexa นะครับหรือเป็น Siri นะครับหรือเป็น Google นะครับหรือเป็นCortana นะครับอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้สามารถรับรู้เสียงและใช้ในการประยุกต์นะครับเปิดปิดอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับซึ่งเราจะเห็นเป็นโปรดักต์นะครับในปัจจุบันแล้วนะครับผมอยากจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับที่เป็นผู้ช่วยเสียงนะครับเป็น Voice Assistant นะครับก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับที่สามารถพูดโต้ตอบกับเราได้นะครับตัวอย่างนี้ก็คือเป็นโปรดักต์ที่ออกมาแล้วนะครับคือโปรดักต์เช่นสนทนานะครับผมที่เป็นอวตารนะครับที่สามารถพูดตอบโต้กับเราได้นะครับด้วยเสียงเลยโดยการประมวลผลเสียงและนำมาเป็นสร้างมาเป็นอวตารเพื่อใช้โต้ตอบกับมนุษย์เรานะครับได้เลยนะครับข้อ5นะครับก็คือเทคโนโลยีนะครับที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงนะครับอีกรูปแบบนึงก็คือการรู้จำเสียงพูดนะครับหรือ Automatic Speech Recognition นะครับหรือที่เรียกสั้นๆว่า ASR นะครับเป็นการรู้จำนะครับประมวลผลนะครับเสียงพูดของมนุษย์ให้เป็นข้อความนะครับการจดจำเสียงนี่เป็นใช้ได้หลายสาขาเลยนะครับเช่นการจดจำเสียงผู้พูดนะครับการใช้ในโทรศัพท์มือถือใช้ในรถยนต์สมาร์ทวอทช์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้านนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลเสียงเช่นกันนะครับต่อมานะครับการรู้จำอารมณ์ผ่านการประมวลผลเสียงครับ speech emotion recognition นะครับหรือเรียกสั้นๆว่า SER นะครับการประมวลผลการรู้จำอารมณ์เนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรครับเอาไปใช้การประมวลผลการรู้จำอารมณ์เนี่ยการนำไปใช้ได้หลายสถานการณ์นะครับเช่นการรับรู้ด้วยว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่positive หรือ negative เป็นประโยคที่ผู้พูดนั้นพูดด้วยอารมณ์ปกติหรือพูดด้วยอารมณ์โกรธหรือโมโหนะครับโดยวิธีการนำไปใช้งานเนี่ยก็คือเช่นการนำไปปรับปรุงนะครับบริการให้กับลูกค้าครับการรับรู้อารมณ์ของผู้พูดนะครับในสถานการณ์ต่างๆนะครับผมต่อมานะครับการคัดแยกเสียงนะครับผมการคัดแยกเสียงเนี่ยคือกระบวนการที่มีจุดประสงค์ในการแยกแยะระหว่างเสียงพูดนะครับว่าใครเป็นผู้พูดนะครับผมโดยกระบวนการดังกล่าวเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการคัดแยกผู้พูดนะครับเช่นใช้ในการคัดแยกการในการประชุมต่างๆนะครับหรือเสียงที่มีสภาพแวดล้อมที่มีผู้พูดหลายๆคนนะครับผมอันนี้ก็จะใช้เป็นเทคโนโลยีครับเกี่ยวกับการคัดแยกเสียงสุดท้ายนะครับการแปลภาษาด้วยเสียงนะครับการแปลภาษาด้วยเสียงนะเป็นกระบวนการนะครับที่แปลงเสียงนะครับเพื่อแปลภาษาโดยการประมวลผลจากภาษา1ไปอีกภาษา1นะครับนั่นหมายความว่านะครับระบบสามารถที่จะรับรู้เสียงของผู้แปลข้อความในภาษาปลายทางได้นะครับซึ่งประโยชน์นะครับของการใช้เสียงในการแปลนี้โดยที่ผู้พูดนั้นไม่จำเป็นต้องรู้ภาษาของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อช่วยในการรับรู้ภาษาหรือรับรู้ข้อความต่างๆได้ผ่านทางเสียงเลยนะครับซึ่งเป็นการใช้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสียงนะครับอีกรูปแบบนึงนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับก็คือการซับตอนที่1แนวคิดเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงครับผม
ครับในส่วนของตอนที่2นะครับคือการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงนะครับผมในหัวข้อที่1นะครับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงด้วย API นะครับจากภาพนะครับผมก็เป็นตัวของผู้ให้บริการนะครับ API นะครับในประเทศไทยนะครับที่ชื่อว่า AI for Thai นะครับ AI for Thai นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์นะครับในหลายๆสาขาต่างๆมากเลยนะครับที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับผมในปัจจุบันนะครับผมจุดเด่นนะครับในการของ AI for ของ AI for Thai นะครับก็คือมีบริบทที่เข้าใจภาษาไทยนะครับได้นะครับในลักษณะต่างๆนะครับมากมายนะครับเช่นภาพนะครับข้อความเสียงนะครับซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวเนี่ยนะครับได้รับการพัฒนาจากศูนย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับและคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะครับหรือที่เรียกสั้นๆว่า NECTEC นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญนะครับทางด้านเทคโนโลยีของประเทศนะครับระดับประเทศนะครับการให้ปัญญาปันให้การให้บริการนะครับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในหลายๆด้านนะครับเช่นภาษานะครับการวิเคราะห์ภาพหรือการวิเคราะห์เสียงนะครับโดยปกติแล้วถ้าเกิดเรามาสร้างพวกโมเดลเองนะครับมันจะทำให้เราหนึ่งเลยการสร้างโมเดลเองเนี่ยหรือการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาเองเนี่ยข้อจำกัดอย่างหนึ่งคือข้อมูลนะครับข้อมูลในการสร้าง data training นะครับค่อนข้างที่จะหายากนะครับผมและต้องใช้เวลารวบรวมเป็นเวลานานหรืออาจจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพสูงนะครับในการประมวลผลนะครับข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อความนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนะครับข้อมูลต่างๆเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญนะครับในการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้เทคโนโลยีต่างๆของเรานะครับสามารถทำงานได้นะครับผมโดยในปัจจุบันนะครับศูนย์เทคโนโลยีนะครับคอมพิวเตอร์แห่งชาติเนี่ยก็ได้ทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆให้เรานะครับและสร้างเป็นแพลตฟอร์มเพื่อให้เราสามารถนำมาใช้งานได้นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องไปสร้างโมเดลนะครับไม่จำเป็นต้องไปเก็บรวบรวมข้อมูลหรือไม่จำเป็นที่ต้องนำเทคนิคต่างๆมาทดสอบนะครับเพื่อที่จะทำการหาความถูกต้องนะครับ accuracy ต่างๆของข้อมูลนะครับวิธีการใช้งานก็ไม่ยากนะครับสามารถใช้ตัวของแพลตฟอร์มที่เรียกว่า สามารถใช้ API ของตัว NECTEC นะครับโดยการเรียกใช้งานผ่านตัวแพลตฟอร์มของเขาได้เลยนะครับผมโดยข้อมูลนะครับหรือว่า API ที่เราจะนำมาประยุกต์ใช้นะครับก็จะมีด้วยกันตอนนี้นะครับมี2อันนะครับก็คือ Speech to Text นะครับหรือการแปลงเสียงนะครับเป็นข้อความนะครับการแปลงเสียงไว้ข้อความนั้นก็คือเราเพียงแค่นำเสียงที่เราต้องการนะครับมาทำเสียงที่เราต้องการนะครับมาทำการแลกเปลี่ยนส่งไปที่ API ของแพลตฟอร์มนะครับจากนั้นแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะมาส่งมาเป็นข้อความซึ่งเราสามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ในด้านอื่นๆได้นะครับผมหรือนะครับในกรณีที่เรามีไฟล์เป็นข้อความนะครับเราอยากให้แปลงสัญญาณจากข้อความเป็นเสียงนะครับเราก็สามารถทำได้โดยใช้text to speech นะครับผมอันนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานหรือนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านอื่นๆได้เช่นการแปลงเสียงพูดหรือการแปลงเสียงพูดเป็นการแปลงภาษานะครับการแปลงภาพข้อความนะครับจากเว็บไซต์นะครับจาก PDF ต่างๆนะครับมาเป็นเสียงพูดเพื่อให้สามารถที่จะฟังนะครับแทนที่จะอ่านนะครับผมได้นะครับผมโดยวิธีการต่างๆนะครับเดี๋ยวจะอธิบายดังต่อไปนี้นะครับต่อไปจะมาอธิบายนะครับ API นะครับของ NECTEC นะครับที่น่าสนใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับอย่างเช่นนะครับระบบการสังเคราะห์เสียงพูดนะครับวาจานะครับระบบวาจานี้ก็จะเป็นระบบที่แปลงข้อความนะครับให้เป็นเสียงพูดนะครับโดยเสียงพูดเนี้ยก็จะเป็นโดยเราสามารถแปลงข้อความนะครับอย่างเช่นนะครับจากเว็บไซต์นะครับจากข้อความจาก text word หรือจะเป็น PDF นะครับเพื่อให้เป็นเสียงหรือข้อความได้นะครับผมโดยวาจานะครับเป็น

API ที่เราสามารถนำมาใช้งานได้เลยโดยที่เราไม่ต้องทำการเทรนนิ่ง Data ต่างๆหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆให้วุ่นวายนะครับระบบของวาจานี้คือเราสามารถที่จะนำไฟล์นะครับที่เป็น text นะครับข้อความต่างๆนะครับนำไปเข้าระบบ API

นะครับที่นักวิจัยพัฒนาเน็กเทคเรามาเอามาใช้งานนะครับผมก็ได้รับความนิยมนะครับในการทำงานนะครับหรือไปต่อยอดนะครับเพื่อที่จะทำงานวิจัยหรือสร้างเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Speech Recognition เกี่ยวกับข้อความเสียงนะครับผมโอเคนะครับโดยสามารถที่จะเข้าไปใช้งานก็คือเราไปสมัครสมาชิกกับทาง AI for Thai นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะได้ API Key สำหรับผู้พัฒนาระบบเข้ามาขึ้นมานะครับนำ API Key นะครับมาใส่ในบรรทัดที่4นะครับเพื่อแสดงตัวตนนะครับว่าเราเป็นนักพัฒนานะครับในการรูปแบบของเสียงนะครับจากนั้นเนี่ยในบรรทัดที่8นะครับให้เราใส่นะครับข้อความนะครับที่ต้องการแปลงจากข้อความให้เป็นเสียงนะครับผมซึ่งให้ใส่ตรงพารามิเตอร์ในบรรทัดที่8นะครับจากนั้นเนี่ยพอเราใส่ข้อความไปแล้วจะมีการแลกเปลี่ยน API กันเกิดขึ้นนะครับการแลกเปลี่ยน API นั้นเราส่งคนข้อความไปนะครับตัวของ API จะส่งข้อมูลกลับมาเป็นไฟล์เสียงนะครับผมซึ่งไฟล์เสียงนั้นนะครับเมื่อกลับมาแล้วเราสามารถเป็นลิงก์นะครับข้อมูลก็จะกลับมาเป็นลิงก์แล้วเราสามารถดาวน์โหลดได้ข้อดีนะครับในการใช้งานประเภทนี้ก็คือเราไม่ต้องทำการเทรนนิ่งโมเดลเองนะครับหรือไปเก็บรวบรวมข้อมูลให้ยุ่งยากหรือไปหาวิธีการที่ซับซ้อนนะครับในการประมวลผลซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่เรียนทางด้านนี้ก็จะเห็นได้ว่าการสร้างโมเดลหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนนะครับและเป็นการเรื่องยุ่งยากการใช้ API ในการแปลงข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการนะครับให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนางานของเราได้นะครับก็เป็นอีกรูปเป็น API ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็สะดวกในการใช้งานอีกรูปแบบหนึ่งนะครับต่อมาครับตะกี้เราเป็นข้อความนะครับไปสู่เสียงแล้วคราวนี้เราเป็นเสียงนะครับแปลงจากเสียงเป็นข้อความนะครับการระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทยหรือที่เรียกว่าพาทีนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับที่ถูกพัฒนานะครับโดย Nextech เหมือนกันนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบรู้จำเสียงภาษาไทยแบบอัตโนมัตินะครับหรือเรียกว่า Automatic Speech Recognition นะครับเรียกสั้นๆว่า ASR นะครับผมระบบนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับก็คือเราสามารถนะครับนำไฟล์เสียงนะครับที่เราได้ทำการ input เข้าไปแล้วนะครับผมจากไฟล์เสียงต้นฉบับของเรานะครับส่งเข้าไปในระบบ API นะครับจากนั้นเนี่ยระบบเนี่ยก็จะทำการแปลงเสียงนะครับพูดของเราให้เป็นข้อความนะครับผมซึ่งข้อความนี้เราอาจจะไปทำประโยชน์อย่างอื่นต่อได้นะครับเช่นการไปเป็นข้อความเพื่อให้คอมพิวเตอร์นั้นรับรู้ว่าเสียงพูดนั้นเป็นข้อความเกี่ยวกับอะไรและนำข้อความนั้นไปทำการสั่งหรือใช้งานในฟังก์ชันไหนต่อไปนะครับผมซึ่งวิธีการนี้ก็สามารถช่วยให้นักพัฒนาเนี่ยทำงานได้สะดวกรวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยำนะครับผมในส่วนของนะครับพาทีนะครับผมพาทีเนี่ยก็จะเป็นระบบนะครับที่เราจะทำการแลกเปลี่ยนระหว่างไฟล์เสียงที่เรามีนะครับให้เป็นข้อความนะครับผมโดยวิธีการนะครับเหมือนเดิมครับก็คือเราไปที่ตัวของ AI for Thai นะครับจากนั้น copy นะครับในส่วนของโค้ดนะครับที่เราต้องการใช้งานเพื่อที่จะแลกเป็น API จากเขานะครับผมเมื่อได้โค้ดเสร็จแล้วนะครับผมให้นะครับอย่างในตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นโค้ดภาษา Python นะครับผมเพื่อที่จะใช้งานนะครับจากนั้นเนี่ยพอเราได้โค้ดมาเสร็จแล้วนะครับผมให้ทำการนะครับเลือกไฟล์นะครับที่เราจะใช้งานนะครับโดยไฟล์ที่ใช้งานเนี่ยก็จะเป็นไฟล์เสียงนะครับจะอยู่ในบรรทัดที่3นะครับในตัวอย่างเนี่ยผมจะใส่เป็นไฟล์ที่ชื่อว่า test นะครับโดยไฟล์เสียงที่จะใช้งานเนี่ยจะเป็น .wave นะครับผมจากนั้นเนี่ยพอเราได้ไฟล์เสียงที่เราต้องการเนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยน API กันเกิดขึ้นนะครับก็คือเราจะส่งไฟล์เสียงไปให้ทางแพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มนะครับก็จะรีเทิร์นกลับมาเป็นข้อความนะครับโดยข้อความนะครับที่รีเทิร์นกลับมานะครับจะอยู่ในบรรทัดล่างสุดนะครับก็คือ result นะครับ result ที่ได้มาก็จะเป็นข้อความนะครับที่เป็นเสียงที่เราส่งไปนะครับผมโดยสรุปนะครับตอนที่2นะครับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงนะครับคือสามารถนะครับเราสามารถที่จะใช้แพลตฟอร์มนะครับต่างๆที่มีอยู่ในประเทศนะครับหรือเป็นแพลตฟอร์มที่มีเพื่อให้บริการนะครับต่างๆเพื่อที่สามารถนำ
เทคนิคต่างๆ

0: าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มค่ะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์สามสิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: โดนกัดแล้วแต่มีอาการปกติก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
3: ผิดเพราะโรคจะมีระยะฟักตัวก่อนจะแสดงอาการ
5: ว้าวเพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
6: สท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
7: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้คิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
8: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี้มีใบไม้กิ่งไม้ที่เกิดจากการตัดแต่งงานภูมิทัศน์นะคะซึ่งกองอาคารสถานที่งานสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีแนวคิดที่จะลดปัญหาขยะที่เกิดจากนะคะใบไม้กิ่งไม้นะคะซึ่งจะมาทำเป็นปุ๋ยหมักส่วนวิทยากรนะคะที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักนะคะเป็นใครนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกับอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัทธมุขค่ะอาจารย์รอเราอยู่แล้วนะคะไปติดตามชมกันค่ะ

0: สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่บริเวณพื้นที่สีเขียวนะครับของมสทครับบริเวณนี้นะครับจะมีการปลูกต้นไม้นานาพันธุ์หลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นไม้ประดับและไม้ยืนต้นต่างๆครับครับและพื้นที่นี้ครับดูแลโดยคุณทองม้วนบัวผันสันน้อยครับหัวหน้างานสิ่งแวดล้อมกองงานอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณทองม้วนแล้วครับพี่ทองม้วนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกพี่ทองม้วนนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะ
0: ผมอยากถามว่างานอาคารสถานที่พี่ทองม้วนดูแลนะครับทำอะไรบ้าง
1: จะดูแลเกี่ยวกับงานสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยนะคะงานสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือจะดูแลในเรื่องของบำบัดน้ำเสียภูมิทัศน์แล้วก็การจัดการขยะในมหาวิทยาลัย
0: อ๋อที่ผมเห็นข้างหลังนี่คือเป็นการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ด้วย
1: ใช่ค่ะคือหนึ่งในนั้นของงานสิ่งแวดล้อมเราก็จะดูแลในเรื่องของการตัดแต่งต้นไม
0: ้ครับขยะที่เกิดจากการตัดแต่งเนี่ยมีเยอะไหมครับ
1: มีปริมาณที่เยอะค่ะเพราะว่าในแต่ละวันเราจะมีการกวาดทำความสะอาดกิ่งไม้ใบไม้ในมหาวิทยาลัยแล้วก็จะมีการตัดแต่งก็เลยจะมีปริมาณขยะที่ค่อนข้างเยอะ
0: แล้วพี่ทองม้วนมีการจัดการขยะนี้ยังไงครับ
1: การจัดการขยะนี้เราเอาใบไม้กิ่งไม้ที่เกิดจากการตัดแต่งและการดูแลและการกวาดตรงนี้เอาไปทำปุ๋ยหมักค่ะ
0: ผมอยากสักจะอยากดูเลยครับพี่ทองม้วนพาผมไปดูได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ

0: พี่นงนุชครับที่นี่เราเรียกว่าที่ไหนครับ
1: บ่อบักใบไม้ค่ะ
0: คือที่เราจะตัดแต่ง
1: ใช่ไหม
0: คร
1: ับจากการตัดแต่งเมื่อกี้แล้วก็จากการกวาดหลังคาเมื่อกี้อะค่ะแล้วเราก็จะเอาใบไม้ทั้งหมดที่ได้ก็คือมาที่นี
0: ่
1: ค่ะมาที่ด้านหลังนี้เพื่อทำการหมักใบไม
0: ้วิธีการหมักมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
1: วิธีการหมักก็จะมีส่วนประกอบก็จะมีใบไม้หมักใบไม้ที่เกิดจากการกวาดแล้วก็จากการตัดแต่งแล้วเราถ้ามันมีกิ่งใหญ่มากเนี่ยเราจะต้องเอามาย่อยโดยเครื่องย่อยให้มันกิ่งเล็กลงนะคะ
0: ค
1: แล้วก็จะมีปุ๋ยคอกแล้วก็จะมีปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มธาตุอาหารหลัก
0: วิธีการทำครับเราทำยังไง
1: วิธีการทำก็คือเราจะใช้ปุ๋ยใบไม้เนี่ยค่ะในการใส่ในบ่อใบไม้เนี่ยเราจะใส่ประมาณสูงประมาณ30เซนแล้วก็จะตามด้วยปุ๋ยคอกอีกประมาณ10เซนเราจะทำแบบนี้ทับกันแบบนี้ประมาณ5ชั้น
0: ค
1: ่ะได้5ชั้นเสร็จมันก็จะได้ความสูงประมาณอยู่ที่ประมาณเมตร50ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือเราจะใช้ปุ๋ยเคมีในการโรยปิดท้ายแล้วก็ใช้พลาสติกในการคลุมบ่อยครั้งหนึ่ง
0: แล้วเรามีการดูแลกอกต้องหมักไว้นานเท่าไหร่ดูแลยังไงบ้างครับ
1: การดูแลนี่คือเราจะมีการดูแลก็คือรดน้ำเปิดพลาสติกในการรดน้ำทุกวันใช่ค่ะแล้วก็จะเช็คความชื้นหมั่นเช็คความชื้นแล้วก็วิธีการเช็คความชื้นก็โดยการใช้มือเนี่ยเข้าไปล้วงในกองปุ๋ยหมักว่ามันมีความชื้นไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราทิ้งไว้ปุ๋ยมีความแห้งอ่ะนะคะปุ๋ยมันแห้งแล้วใบไม้มันแห้งแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเจาะรูเพื่อเติมน้ำเข้าไปเพื่อเพิ่มความชื้นแล้วก็เพื่อให้อากาศอ่ะเข้าไปช่วยให้จุลินทรีย์ในการย่อยพวกใบไม้ใช่
0: เรามีเวลานานแค่ไหนครับถึงจะได้รู้มันใช้ได้แล้วมันใช้ได้เนี่ยหน้าตามันออกไปเป็นยังไงครับ
1: จะใช้เวลาประมาณ30วันค่ะ
0: 30วัน
1: ใช่
0: 1เดือน
1: ใช่ค่ะก็คือการสังเกตง่ายคือจากที่มันเขียวมันก็จะเริ่มเหลืองแล้วก็จะเริ่มออกเป็นสีดำคือการย่อยสลายของมันใช่ค่ะ
0: อันนี้ผมอยากถามว่าเทคนิคหรือเคล็ดลับในการทำปุ๋ยเนี่ยครับถ้าผมทำเองที่บ้านอย่างเงี้ยผมต้องทำยังไงบ้าง
1: ก็คือเราทำไม่ยากนะคะเราก็จะแค่ใช้ใบไม้ใช้ใบไม้ที่เกิดจากครัวเรือนนี่แหละค่ะที่เรามีอยู่ในบ้านเราเราก็ใส่ทำเป็นกองไว้แล้วก็มีปุ๋ยคอกโรยทับข้างบน
0: พี่นงวนครับทำไมเราถึงนำมาใช้วิธีนี้ครับในการที่จะกำจัดพวกเศษกิ่งไม้ที่เนี่ยครับ
1: อ๋อที่เราใช้วิธีนี้เพราะว่าต้นทุนต่ำวัสดุหาได้ง่ายโดยในพื้นที่ของเรา
0: ครับ
1: ค่ะและอีกสูตรนี้ก็คือใช้เวลาการหมักไม่นานค่ะไม่ต้องรอ6เดือนหรือ1ปี
0: คือ1
1: ประมาณ30วันแล้วก็สามารถใช้ได้เลย
0: นี่มีปุ๋ยเคมีด้วยใช่ไหมครับเมื่อก
1: ี้แล้วใช่ค่ะคือเราทำเป็นชั้นๆสูงประมาณ5ชั้นเราดูว่าพื้นที่ของเราอ่ะสูงประมาณไหนให้มันเหมาะกับพื้นที่ของเราแล้วชั้นบนสุดขอให้เป็นปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยในการเพิ่มธาตุอาหารหลัก
0: แล้วก็มีผ้าพลาสติกคลุมไว
1: ้คลุมค่ะเพื่อที่ช่วยย่อย
0: แล้วหนึ่งเดือน
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้วันนี้เราก็ได้เนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักกองนะครับก็ขอบคุณพี่ทองมวลมากนะครับสำหรับวันนี้ครับ
1: ค่ะ
0: ครับนะครับผมก็หวังว่าครับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถที่จะนำวิธีการทำปุ๋ยหมักของเรานะครับไปปรับใช้ที่บ้านได้ครับ
2: คุณผู้ชมคะแนวคิดการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้กิ่งไม้นะคะเกิดจากการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพื่อจะส่งเสริมนะคะรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวค่ะ

0: คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเคยไหมคะประสบปัญหาที่ทานผักผลไม้แล้วเหนื่อยจำนวนมากนะคะไม่รู้จะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ยังไงวันนี้นะคะเราก็รับเกียรติจากอาจารย์ดร.วัฒนัยอ้นสำราญนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ของมสท.เรานี่แหละค่ะซึ่งนะคะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะอาจารย์ใหญ่นะคะก็มีปัญหาเหมือนกับคุณผู้ชมค่ะถ้างั้นนะคะให้อาจารย์ใหญ่นะคะไปขอสูตรปุ๋ยหมักน้ำกับอาจารย์ปิ่นได้เลยค่ะไปติดตามชมกันค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมอยู่กับอาจารย์ปิ่นเลยครับอาจารย์ปิ่นสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ใหญ่
1: อาจารย์ปิ่นครับวันนี้ผมมีปัญหาครับว่าเรื่องของเศษอาหารที่บ้านครับเรื่องของเศษผักผลไม้เนี่ยมีวิธีการแก้ไขไหมครับ
2: มีแน่นอนค่ะวันนี้เราจะผักผลไม้ที่เหลือนะคะเราสามารถเอามาทำปุ๋ยหมักได้ค่ะอาจารย์ใหญ
1: ่ครับเราทำยังไงครับอาจารย์
2: ก็วันนี้นะคะอาจารย์จะมาสาธิตง่ายๆเนาะเศษผลไม้หรือว่าผักที่มีเหลืออยู่ในบ้านนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงอาจารย์จะมาสาธิตเกี่ยวกับกล้วยเนื่องจากว่ากล้วยเนี่ยมันหาได้ปลูกทุกบ้านเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นวัสดุที่หาได้ง่ายที่จะมาทําปุ๋ยหมักนะคะ
1: เอางี้ก่อนอื่นครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมครับว่าเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างครับในการท
2: ํา
1: ป
2: ุ๋ยเลยนะคะ2อย่างเท่านั้นค่ะอาจารย์อย่างแรกก็คือเศษผักผลไม้ของเรานะคะแล้วก็หยวกกล้วยหน่อกล้วยของเรานะคะแล้วอีกตัวนึงก็คือน้ำตาลค่ะหรือว่ากากน้ำตาลนะคะแต่ว่าน้ำตาลในที่นี้นะคะอาจารย์แนะนำว่าควรจะเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะเพราะว่าน้ำตาลทรายขาวเนี่ยมันผ่านกระบวนการฟอกอะไรอย่างนี้มาแล้วใช่ไหมคะมันอาจจะมีผลต่อจุลินทรีย์ที่จะมาทำปฏิกิริยาแล้วก็ส่วนนึงเนี่ยผ่านการฟอกเนี่ยสารอาหารต่างๆมันก็ถูกฟอกออกไปแล้วเพราะฉะนั้นที่ดีที่สุดควรจะเป็นน้ำตาลทรายแดงค่ะ
1: ครับแล้วถือว่ามีเศษอาหารชนิดอื่นได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะเศษข้าวเศษอะไรเงี้ยก็ทำได้แต่ว่านี้อาจจะไว้ในพาร์ทต่อไปนะคะวันนี้เราจะมาสาธิตง่ายๆเกี่ยวกับเศษผักผลไม้แล้วก็อะไรนะหน่อกล้วยนะคะบางทีเกษตรกรเนี่ยปลูกกล้วยไว้เยอะแยะเลยนะคะอันนี้ก็หาวัสดุเองได้ง่ายๆไม่ต้องไปหาจากที่ไหนไกลหาได้ในสวนในฟาร์มของเราเอง
1: อย่างที่บ้านผมเนี่ยมีปลูกกล้วยหลายชนิดแล้วมีวิธีการเลือกหน่อกล้วยยังไงครับหน่อกล้วยอันนี้ที่เรามาใช้นะครับเราเลือกยังไงคร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้จะก็มาให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะอันนี้จะเล็กไปนิดนึงนะคะหน่อกล้วยที่เราจะเลือกมาทําปุ๋ยหมักหน่อกล้วยนะคะก็คือเลือกที่ยังเป็นหน่อเล็กๆอย่างนี้อยู่มีใบทงตั้งตรงอย่างนี้นะคะแล้วก็สูงไม่เกิน1เมตรค่ะต้นเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเอามาทั้งรากนะคะเอามาทั้งรากติดดินมาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราต้องการจุลินทรีย์ที่มันอาศัยอยู่ในราก
1: เอามาทั้งตรงนี้เลย
2: ใช่อย่างนี้เลยนะคะไม่ควรเอาต้นใหญ่นะคะต้นเล็กๆแบบเนี้ยเพราะว่าม
1: ันหนัก
2: ใช่ค่ะธาตุอาหารกําลังแน่นค่ะเหมือนเด็กกําลังโตนะคะแบบว่าธาตุอาหารกําลังเต็มเปี่ยมทั้งหน่อนี้นะคะเราก็เลยเอามาทําเป็นปุ๋ยของเรานะคะ
1: ครับ
2: เราก็จะได้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารค่อนข้างสูงมีอะไรคะอาจารย์ออกซินใช่มั้ยเพราะว่ามันกําลังเจริญเติบโตนะพวกฮอร์โมนออกซินอะไรเงี้ยมันก็กําลังเบ่งบานอยู่ในลําต้นนี้นะคะ
1: ตอนนี้ผมอยากรู้นะครับว่าวิธีการทํายังไงครับ
2: ค่ะอาจารย์ใหญ่ก็เดี๋ยวเราจะมาทําปุ๋ยหมักหน่อกล้วยกันนะคะวิธีทําก็ง่ายๆนะคะเริ่มแรกเลยนะคะก็อัตราส่วนที่เราใช้นะคะก็คือเศษวัสดุหน่อกล้วยเนี่ย3กิโลนะคะต่อน้ําตาล1กิโลหรือว่าอัตราส่วน3ต่อ1นั่นเองนะคะ
1: อันนี้คือเราเอาหน่อกล้วยมาสับ
2: 3
1: กิโลใช่มั้ยคร
2: ับใช่ค่ะหน่อกล้วยที่เราได้มาก็ควรเอามาสับเป็นชิ้นให้ละเอียดเล็กที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้กระบวนการย่อยมันจะได้ง่ายนะคะย่อยออกมาได้เร็วนะคะแล้วก็น้ําตาล1กิโลนะคะเป็นน้ําตาลทรายแดงนะคะวันนี้เราก็มี
1: น้ําตาลทรายแดงของเรา1กิโลใช่ม
2: ั้ยครับใช่ค่ะหรือว่ากากน้ําตาลก็ได้แต่ว่าถ้าใครไม่มีจริงๆก็น้ําตาลทรายขาวก็ได้ค
1: ่
2: ะที่มีในบ้านค่ะแต่ว่าถ้าดีที่สุดก็ควรจะเป็นน้ําตาลทรายแดงนะคะ
1: ค
2: ่ะก็ผสมคลุกเคล้าไปเลยค่ะ
1: เราเทลงไปเลยเน
2: า
1: ะ
2: เทไปเลยค่ะแล้วเราก็คลุกให้เข้ากันเท่านั้นนะคะเพื่อให้น้ําตาลมันเข้าไปเหมือนเราคลุกข้าวอะค่ะ
1: ใส่เกลือได้ไหมครับไม่ได้
2: ไม่ได้ค่ะอาจารย์เด็กก็ใส่ก็ได้นะคะจริงบางสูตรเนี่ยเขาก็เอายาคูใส่ไปค่ะอาจารย์ใหญ่ใช่เหมือนไปเพิ่มปริมาณจุลินทรีย
1: ์ด้วย
2: เพราะว่าเนี้ยมันจะเป็นของกระบวนการหมักใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: เราอาจจะเคยได้ยินแลคโตบาซิลัสใช่ไหมจ๊ะ
1: ครับ
2: เหมือนกันอันนี้นะคะพอหมักแล้วมันก็จะอยู่ในพวกกระบวนการหมักพวกเนี้ยค่ะได้ลักเตสออกมามันก็จุลินทรีย์ตระกูลเดียวกันแต่ว่าวันนี้เราทำง่ายๆที่สุด
1: นี่เราใส่ไปแล้ว
2: แค่หน่อกล้วยกับน้ำตาลแค่นี้เราก็ได้แล้วแล้วเราก็คลุกให้เข้ากันเท่านั้นเองค่ะ
1: เราใช้ไม้คนนะ
2: ใช้ไม้คนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะอุปกรณ์ในการทำในการคนอะไรก็แล้วแต่นะคะควรจะสะอาดนะคะถึงแม้มันจะเป็นเศษอาหารเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าอุปกรณ์มันไม่สะอาดนะสุดท้ายแล้วน้ำหมักเราจะเน่าใช้ไม่ได้นะคะจะเกิดกลิ่นเหม็น
1: อาจารย์ปิ่นครับเมื่อเราผมคลุกเสร็จแล้วเนี่ยทำไงต่อครับอาจารย
2: ์เราคลุกเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เอามาใส่ถังแล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะแล้วก็ในทุกๆวันนะคะเรามาคนเช้ากับเย็น2ครั้งนะคะเปิดฝาคนทุกวันนะคะประมาณ7วันพวกนี้มันก็จะถูกย่อยแล้วก็กลายเป็นน้ำเหลวออกมานะคะแล้วเราก็เอาน้ำนั้นน่ะไปใช้เป็นหัวเชื้อปุ๋ยหมักได้ค่ะ
1: โอเคนี่เรามาใส่ก่อนเน
2: า
1: ะ
2: ใส่ถังกันนะคะ
1: ให้อาจารย์ปิ่นใส่แล้วกันนะ
2: โอเคค่ะ
1: ผมเท
2: นะแต่ว่าสมมติว่าบ้านใครง่ายๆเราก็ทำใส่ในถังเลยก็ได้นะคะเนี่ยอาจารย์แค่ใส่ก็คือเฉย ว่าคลุกแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงเท่านั้นเองนะ
1: เราคลุกใส่ในถังได้เลยที่ตอนแรกเลย
2: ถ้าเรามีถังใหญ่ๆทำทีเยอะๆเราก็คลุกไว้ในถังแล้วก็ปิดฝาไว้ได้เลยค่ะ
1: ครับ
2: โอเคนี่นะคะ
1: นี่เราปิดฝา
2: แล้วก็ปิดฝาไว้นะคะ
1: ต้องทิ้งไว้ยังไงนะขอบอกการดูแลอีกทีนึง
2: ถังนี้นะคะปิดฝาไว้แล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มไม่ตากแดดนะคะเพราะว่าถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปเนี่ยก็จะมีผลต่อจุลินทรีย์นะคะก็เก็บไว้ในที่ร่มอุณหภูมิปกติเนี่ยค่ะไม่ให้มันร้อนเกินไปนะคะแล้วเราก็มาเปิดฝาคนเช้าเย็นทุกวันนะคะเป็นเวลา7วันนะคะน้ำมันก็จะเริ่มออกมาเพราะว่ามันถูกย่อยสลายนะคะเราก็จะได้หัวเชื้อน้ำหมักหน่อกล้วยออกมาค่ะอาจารย
1: ์ต้อง7วันหรือเกินได้ไหมครับ
2: เกินได้ค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาแบบให้มันย่อยประมาณไหนถ้าบางทีสัดส่วนมันอาจจะเขาเรียกอะไรนะแปรปรวนไปตามคนที่ทำอะค่ะน้ำตาลเอ่ยหรือเศษวัสดุเอ่ยหรือว่าตัวจุลินทรีย์ที่อยู่ในหน่อกล้วยเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันเป๊ะๆๆนะคะเราก็มาสังเกตเอาว่าถ้าน้ำปุ๋ยที่เราได้แล้วเนี่ยมีสีน้ำตาลออกมาแล้วเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็มีกลิ่นอะไรนะกลิ่นเปรี้ยวอะค่ะกลิ่นเปรี้ยว
1: เขาบอกว่ามีกลิ่นหอม
2: ใช่กลิ่นหอมเหมือนน้ำส้มสายชูหมักเหมือนน้ำหมักผลไม้อย่างเงี้ยอันนั้นน่ะก็คือเริ่มใช้ได้แล้วนะคะเราก็เอาน้ำเหลวๆที่มันออกมาเนี่ยตักแยกออกมาใส่ขวดไว้เก็บไว้ใช้เป็นหัวเชื้อทีนี้ในการเก็บใส่ขวดเนี่ยค่ะก็คือเวลาปิดฝาขวดนะคะไม่ควรจะปิดแน่นนะคะก็คือเขาเรียกอะไรนะคะจะคลี่ฝาขวดไว้นิดนึงให้พอมีอากาศเข้าไป
1: ให้จุลินทรีย์ทำงานได้
2: แล้วมันจะตุ้มขึ้นมานะคะโอเคค่ะ
1: ตอนแรกจะบอกว่ามีอีกสูตรหนึ่งใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: ต่อไปเรามาสูตรที่สองถูกไหมฮะ
2: บ้านใครไม่มีกล้วยเผื่อว่าอยู่ในเมืองนะคะไม่มีต้นกล้วยหรือว่าต้นกล้วยมีน้อยนะจ๊ะเราก็จะมาใช้เศษผลไม้ที่เราทานเนี่ยค่ะเปลือกผลไม้หรือว่าลูกผลไม้ที่มันอ่อนไปแก่ไปเราไม่ทาน
1: วันนี้มีอะไรผมทาน
2: เศษผลไม้วันนี้นะคะเราก็มีตระกูลซิตรัส
1: ตระกูลสับปะรดและส้ม
2: ใช่ค่ะนี่จะเป็นเศษสับปะรดกับส้มนะคะ
1: ตัดส่วนหน่อยครับ
2: เหมือนกันเลยง่ายๆนะคะ3ต่อ1เหมือนกันก็คือเศษผักผลไม้3กิโลนะคะแล้วก็น้ำตาล1กิโลก็คือ3ต่อ1เหมือนกันเลยค่ะอาจารย์เอาไปคลุก
1: โอเคแล้วเราลงมืออาจารย์พูดอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับ
2: อันนี้นะคะเราก็น้ำตาลเข้าไป
1: ครับ
2: แล้วเราก็คลุกเหมือนหน่อกล้วยเมื่อกี้เลยนะคะแต่นี่ก็คือถ้าบ้านใครไม่มีหน่อกล้วยนะคะอยู่ในเมืองอยากมี

0: ๋ยหมักของตัวเองนะคะก็สามารถทําได้นะคะได้หมดเลยค่ะผักก็ได้ค่ะอาจารย์
1: ครับอาจารย์ปิ่นครับผมอยากถามว่าไอ้พวกเศษอาหารที่เราหมักเสร็จแล้วเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างครับ
0: อันนี้ใช่ไหมคะเราได้น้ำหมักหรือว่าเราเรียกอย่างหนึ่งเราเรียกว่าปุ๋ยหมักชนิดน้ำปุ๋ยหมักเนี่ยมีหลายชนิดนะคะแบบที่กองก็เรียกว่าปุ๋ยหมักแต่เนี้ยเป็นปุ๋ยหมักชนิดน้ำอันเนี้ยส่วนมากที่เราได้จากผักผลไม้นะคะก็จะเป็นพวกฮอร์โมนนะคะเป็นพวกธาตุอาหารเราก็ได้หมดเลยค่ะอาจารย
1: ์
0: ทั้งธาตุหลักธาตุรองแต่ว่าปริมาณเนี่ยมันจะน้อยแต่ว่าชนิดเนี่ยมันจะเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปใช้จริงๆถ้าเอาไปใช้เป็นหลักเนี่ยคงใช้ไม่ได้นะคะใช้เป็นปุ๋ยเสริมนะคะเสริมทั้งเรื่องฮอร์โมนแล้วก็ธาตุอาหารเสริมต่างๆนะคะมันก็ต้องใช้ร่วมกับสารเคมีถ้าเราปลูกเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบอุตสาหกรรมหรือว่าเราปลูกเพื่อขายนะคะ
1: ก็ใช้ร่วมกัน
0: ใช่
1: นะคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้อีกส่วนนึงก็คือตัวเนี้ยเมื่อเราเอาไปลดในดินนะคะมันก็จะไปช่วยเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ในดินนะคะทีนี้จุลินทรีย์เนี่ยมันมีบทบาทสำคัญนะคะในการที่จะย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเราอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าอินทรีย์วัตถุเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากมีประโยชน์มากนะคะสำหรับเรื่องของดินนะคะตัวเนี้ยค่ะมันจะไปช่วยเพิ่มการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะคะแล้วก็จุลินทรีย์บางตัวมันก็จะมีความสามารถในการที่เปลี่ยนธาตุอาหารที่พืชกินไม่ได้ให้พืชกินได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเหมือนพืชมันโตขึ้นเร็วขึ้นอะไรขึ้นเพราะว่าไอตัวธาตุอาหารบางตัวที่พืชมันดูดไม่ได้เลยมันมีอยู่ในดินแต่มันไม่มีจุลินทรีย์เข้าไปทำงานให้มันอยู่ในรูปที่พืชกินได้เนี่ยมันก็เลยพืชมันก็เลยกินไม่ได้พอมีจุลินทรีย์เข้าไปปุ๊บนะไปช่วยกันทำงานนะคะธาตุอาหารก็ละลายออกมาทำให้พืชเอาเข้าไปกินได
1: ้ครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านเริ่มสนใจจะทำแล้วเนี่ยอยากถามว่าข้อระวังว่าทำแล้วมีจะยังไงการใช้ได้คุณภาพดีอย่างอาจารย์ปิ่นเนี่ยต้องทำยังไงบ้าง
0: ก่อนอื่นเลยนะจะแนะนำนะคะจริงๆแล้วเศษมันเป็นเศษอาหารก็จริงอะไรก็จริงนะคะถ้าเกิดมันสกปรกนะเราควรจะไปล้างน้ำก่อนหนึ่งครั้งเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่ปนเปื้อนมาเนี่ยจุลินทรีย์ที่ไม่ดีมันก็เจริญเติบโตเหมือนกันนะคะในอาหารของมันเพราะฉะนั้นถ้ามันปนเปื้อนปุ๊บเนี่ยน้ำหมักที่เราได้มันจะเน่านะคะมันก็จะใช้ไม่ได้มันจะเหม็นนะคะก็ควรจะให้สะอาดทั้งภาชนะนะคะทั้งตัววัสดุแล้วก็ตัววัสดุที่คนด้วยแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือต้องเก็บไว้ในที่ร่มนะคะไม่ตากแดดนะคะแล้วก็คอยมาหมั่นคนทุก7วันเพื่อที่เราจะมาดูว่ามันมีอะไรปนเปื้อนไหมตกลงไปไหมเหลืออะไรไหมแล้วก็คือมาเพิ่มออกซิเจนให้จุลินทรีย์ด้วยค่ะ
1: อาจารย์ปิ่นครับผมอยากเห็นว่าเราหมักเสร็จแล้วเมื่อกี้อาจารย์พูดเป็นไงครับเราหมักเสร็จแล้ว
0: อันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างที่อาจารย์หมักหน่อกล้วยไว้นะคะ5วัน
1: มันไม่เหม็นเลยนะครับ
0: ไม่เหม็นอาจารย์ดมเป็นยังไงคะ
1: ดีมากครับกินดีมากครับอาจารย์ครับ
0: กินหอมนะครับกินเหมือนน้ำหมักผลไม้นะอาจารย์
1: ใช่ใช่กินเหมือนดอกเปรี้ยวเหมือนน้ำส้มสายชูนิดนึง
0: เหมือนน้ำส้มแอปเปิ้ลไซเดอร์เวนิก้าเลยค่ะเผื่อใครเคยกินเนาะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเราหมักแล้วเห็นไหมคะมันก็จะเริ่มเป็นสีน้ำตาล
1: ย่อย
0: สลายแล้วอาจารย
1: ์น้ำถ้าที่เหลือขึ้นมาใช่ไหมคร
0: ับ ใช่แต่อันนี้จะใส่น้ำไปหน่อยนึงนะคะแต่ว่าอันที่เราทำไม่ใส่น้ำเนี่ยน้ำก็จะออกมาน้อยหน่อยนะคะแต่ว่ามีความเข้มข้นสูงนะคะหรือว่าถ้าใครจะใส่น้ำก็ได้แต่อันนั้นสูตรที่เราทำวันนี้เป็นหัวเชื้อนะคะอันนี้ก็เป็น5วันละนะคะอันนี้ก็ยังดูย่อยสลายไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่นะคะถ้าย่อยสลายดีแล้วเนี่ยน้ำจะต้องเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็เราจะเห็นวัสดุที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันเริ่มไม่เหมือนแรกเริ่มอะค่ะอาจารย์มันเริ่มถูก
1: ย่อยสลาย
0: ไปเป็นเศษชิ้นเล็กๆนะคะอันนั้นก็คือเริ่มใช้ได้แล้วก็คือมีกลิ่นหอมนั่นเองค่ะ
1: สำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ปิ่นนะครับที่มาช่วยสอนเรื่องของการทำปุ๋ยน้ำหมักนะครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับรายการวันนี้ก็หวังว่าคุณผู้ชมนะครับก็สามารถที่จะนำความรู้นะครับไปใช้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักเพื่อลดขยะในครัวเรือนได้ครับ
2: คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถนำสูตรนะคะปุ๋ยหมักน้ำของอาจารย์ปิ่นไปปรับเปลี่ยนนะคะในผักผลไม้ที่เรามีเหลืออยู่นะคะซึ่งจะทำให้ขยะจากเศษผักผลไม้ไม่เป็นขยะที่ไร้ค่าอีกต่อไปค่ะ

0: คุณผู้ชมคะจากที่คุณผู้ชมนะคะได้ดูนะคะการสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ใบไม้ในตอนที่1นะคะและสาธิตทำปุ๋ยหมักน้ำในตอนที่2นะคะและในตอนสุดท้ายนี้นะคะเรานะคะได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริชาติดิษฐกิจนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งอาจารย์เป็นวิทยากรประจำรายการสมาร์ทกรีนของเรานี่แหละค่ะอาจารย์จะมาสรุปนะคะประโยชน์ของการทำปุ๋ยหมักและวิธีการนำปุ๋ยหมักนะคะทั้ง2สูตรนะคะไปใช้นะคะจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมกันค่ะ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์ปุ้ยนะครับอาจารย์ปุ้ยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมในเทปที่แล้วนะครับที่เราได้ทำปุ๋ยหมักทั้ง2สูตรจากใบไม้แห้งแล้วก็จากผลไม้ใช่ไหมครับมันมีประโยชน์ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
2: ในส่วนสูตรแรกที่ทำเรื่องของปุ๋ยแห้งใช่ไหมคะปุ๋ยหมักแห้งแบบกองใช่ไหมคะก็จะเป็นลักษณะของปุ๋ยที่เป็นแบบแห้งๆเป็นเอาเศษใบไม้เศษปุ๋ยคอกมาผสมหมักรวมกันใช้เวลาหมักใช่ไหมคะแล้วก็พอได้ออกมาแล้วก็จะเป็นวัสดุที่เอามาใช้ในการบำรุงดินในการเป็นปุ๋ยใช่ไหมคะในส่วนของปุ๋ยอินทรีย์อย่างหนึ่งนะคะที่เอาไปใส่ต้นไม้ปรับปรุงบำรุงดินให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะเพราะว่าในตัวปุ๋ยเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ต่างๆใช่ไหมคะนอกจากนี้เนี่ยอีกสูตรหนึ่งที่เราใช้ก็คือเป็นปุ๋ยน้ำ
1: ปุ๋ยน้ำผลไม้หน่อกล้วย
2: ใช่ไหมคะโอ้สองสูตรนี้เรียกว่าดีมากนะคะเพราะว่ามีธาตุอาหารนะแล้วก็สามารถใช้ทั้งเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินได้ด้วยก็อีกส่วนหนึ่งอาจจะใช้ในระหว่างการที่เราปลูกแล้วก็ดูแลพืชให้เป็นธาตุอาหารแก่พืชได้นะคะจะมีการใช้ฉีดพ่นรดราดที่อาจารย์เคยได้ยินใช่ไหมคะในส่วนของการที่เราแบบดูแลพืชระหว่างที่เจริญเติบโตเนี่ยเราก็ใช้ในระหว่างการที่เขามีการเจริญเติบโตไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้เป็นช่วงๆนะอย่างเช่นช่วงเด็กๆเราก็อาจจะมีการลดนะคะให้กับต้นพืชต้นผักต่างๆเพื่อให้เขาเนี่ยได้ธาตุอาหารด้วยแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คือจุลินทรีย์ที่มันกลับไปอยู่ในดินเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยในการที่จะปลดปล่อยธาตุอาหารนะให้กับพืชเอาไปใช้ประโยชน์ได้นั่นเองนะก็ทำให้พืชเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ดินอุดมสมบูรณ์
1: ด้วยนะครับอันนี้ผมอยากถามว่าสูตรที่หนึ่งเนี่ยเรามีวิธีการสังเกตยังไงว่ามันใช้ได้แล้วแล้วใช้อย่างไรครับ
2: อันแรกเลยคือพอเราดูในตัวที่เราหมักไว้ใช่ไหมคะเราจะเห็นว่ามันจะมีความเย็นใช่ไหมพอเราเอามือเข้าไปในกองเนี่ย
1: สัมผัสที่เป็นกิ่งไม้
2: ใช่ไหมคะที่เป็นกอง
1: เนี่ย
2: สัมผัสในกองอุณหภูมิมันลดลงก็คือมันเย็นแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือความย่อยสลายใช่ไหมคะมันก็จะเป็นผงผงเป็นสีน้ำตาลออกดำนะคะก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้อีกสิ่งหนึ่งอาจจะสังเกตแบบง่ายๆก็คือมันจะมีเหมือนวัชพืชขึ้น
1: อ๋อเหมือนมีต้นไม้เล็กขึ้นมา
2: อะไรเงี้ยค่ะก็คือแสดงว่าเมล็ดที่มันอยู่ในกองที่มันหมักอยู่ในบางทีเนี่ยเขาก็พอมันย่อยสลายดีแล้วเนี่ยต้นไม้เขาก็จะงอกขึ้นมาก็จะเห็นว่าเออเนี่ยโอเคพร้อมใช้ค่ะแล้วก็มันจะมีความเย็นของอุณหภูมิของกองตัวนั้นอยู
1: ่สังเกตจากความเย็นอุณหภูมิของกองแล้วมีวัชพืชขึ้นมานี่อัตราส่วนเวลาผสมในดินเราใช้ยังไงคร
2: ับ เราก็ดูว่าอาจจะใช้1ต่อ1 2ต่อ1ก็ได้แล้วแต่ดูสภาพดินด้วยเนาะถ้าดินเราแบบโหเซนไซเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็อาจจะใส่เพิ่มปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักตัวเนี้ยเข้าไปเยอะหน
1: ่อย
2: ค่ะแล้วก็ในระหว่างการหมักเนี่ยเราอาจจะเอาปุ๋ยน้ำเรามี2สูตรอยู่แล้วใช่ไหมคะปุ๋ยหน่อกล้วยเนี่ยดีเลยนะคะก็เอามาลดเพื่อให้เกิดการย่อยการหมักได้เร็วขึ้นได้ดีขึ้น
1: พอจะพูดถึงปุ๋ยน้ำผมถามว่าปุ๋ยน้ำก็สังเกตยังไงว่าใช้ได้และใช้อย่างไร
2: โอเคอันดับแรกเลยในระหว่างการที่เราดูแลตัวพอเริ่มหมักใช่ไหมเมื่อกี้อาจารย์ปิ่นใช่ไหมคะสาธิตไปแล้วใช่ไหมคะในส่วนของการหมักเนี่ยเราหมักแล้วเนี่ยเราต้องมาเปิดดูด้วยนะคะอาจารย
1: ์
2: มาโคนด้วยมาโคนด้วยดูให้เขาเรียกว่ามีการอากาศเข้าไปบ้างนะเพื่อให้เกิดการหมักได้ดีเนี่ยใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ได้หรือยังเนี่ยดูที่สีของน้ำหมักมันจะออกเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมคะสีออกดำๆน้ำตาลใช่ไหมคะเหมือนเรียกอะไรคล้ายๆน้ำปลาเหมือนกันเนาะใช่ไหมแต่ว่ากลิ่นเขาจะออกเป็นกลิ่นวายอ่ะกินหมักอ่ะเนาะ
1: เปรี้ยวนิดนึง
2: เปรี้ยวนิดนึงนะก็คือพร้อมใช้นะคะโดยส่วนมากเราก็จะหมักอยู่ที่ประมาณเดือนถึง2เดือนประมาณนั้นใช่มั้ยคะแล้วแต่สูตรด้วยแต่ว่าถ้าหน่อกล้วยบางทีเราใช้แค่7วันก็สามารถใช้ได้แล้ว
1: อันนี้สุดท้ายครับผมถามถึงเคล็ดลับในการที่เราจะทําให้ตัวปุ๋ยเนี่ยมีอะไรบ้างข้อควรระวังเทคนิคอะไรเงี้ยครับ
2: อ๋อก็คือบางคนคิดว่าโอ๊ยไม่เป็นไรมันเป็นอินทรีย์มันเป็นธรรมชาติใส่ใหญ่เลย
1: คร
2: ับ ใส่เยอะๆไว้มันจะได้ดีแต่กลายเป็นว่ามันมากเกินไปเพราะอย่าลืมว่าการหมักมันก็มีพวกกรดพวกอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคะมันก็จะทำให้เนี่ยต้นไม้เราเนี่ยเขียวตายได้นะเหลืองตายได้นะเราจะเจอปัญหานี้นะเนี่ยใช้เนี่ยทั้งหน่อกล้วยน้ำหมักนมสดน้ำหมักโอสารพัด ปรากฏต้นไม้ตายเอ้ยเนี่ยไม่ได้ใช้เคมีเลยแต่กลายเป็นว่าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราใช้มากเกินไปอะไรก็ตามที่ใช้มากเกินไปมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะก็ต้องใช้ให้มันเหมาะสมด้วยอย่างเช่นใช้อาทิตย์ละครั้งนะแล้วก็ผสมตอนผสมเนี่ยอัตราส่วนที่ใช้ก็ต้องไม่เข้มข้นเกินไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงนะต้องพึงระวัง
1: แล้วคำถามนึงครับว่าเราสามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้ไหมครับ
2: ใช้ได้ค่ะ
1: ครับ
2: ใช้ได้ค่ะ
1: ก็คือสามารถจะช่วย
2: ใช้คู่กันไปได้นะก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอย่าลืมว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยให้ธาตุอาหารก็จริงแต่ว่าในส่วนตรงเนี้ยในเรื่องของดินความอุดมสมบูรณ์ของดินเรื่องจุลินทรีย์อะไรเงี้ยปุ๋ยเคมีไม่
1: ม
2: ีแต่ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักพวกเนี้ยมีนะเขาก็จะช่วยส่งเสริมกันเนาะทำงานร่วมกันนะคะก็ในตัวน้ำหมักหรือปุ๋ยหมักต่างๆเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ซึ่งจะช่วยให้ธาตุอาหารที่เราใส่เข้าไปในลักษณะของเคมีเนี่ยเป็นประโยชน์กับพืชมากขึ้น
1: ก็คือสำหรับไอ้ตัวน้ำหมักเนี่ยก็จะช่วยเข้าไปปลดปล่อยธาตุอาหารที่มันไม่

0: ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับ
1: พืชก็เอาไปใช้ได้ง่ายขึ้น
0: ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ปุ้ยมากเลยครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์มีประโยชน์มากมายนะคะและคุณผู้ชมนะคะก็สามารถนะคะทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ไว้ใช้เองด้วยเนื่องจากว่าเราจะได้มั่นใจว่าผักผลไม้นะคะที่เราปลูกไว้นะคะมีความปลอดภัย 100% ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมติดตามชมรายการ Smart Green นะคะได้ใหม่ในครั้งหน้าหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำสามารถเข้าร่วมพูดคุยได้ที่ Facebook Fanpage STOU Channel นะคะหรือสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook STOU Channel ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เรามาดูในหัวข้อเกี่ยวกับการทูตในโลกร่วมสมัยนะครับหัวข้อวันนี้จะเป็นเรื่องของการจัดการประเด็นความมั่นคงโลกที่เราอาจจะเห็นว่ามีปัญหามีผลกระทบนะครับแล้วก็เป็นที่มาที่ไปของพลวัตการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองโลกโดยหัวข้อวันนี้ที่เราจะมาดูกันนั้นจะประกอบไปด้วยปัญหาเรื่องของสุขภาพโลกปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์แล้วก็ปัญหาเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างกันในโลกที่มีความสลับซับซ้อนทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองแล้วก็ความมั่นคงกันเนี่ยเราอาจจะเห็นปรากฏการณ์ต่างๆที่มีผลต่อนโยบายต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือของประเทศต่างๆการที่รัฐจำเป็นจะต้องหาวิธีการเครื่องมือกลไกในการที่จะมาจัดการปัญหาความท้าทายต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมีมากนะครับทั้งตัวของปัญหาเองแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาแต่วันนี้เรามาลองดู3ปัญหาใหญ่ๆที่มีผลต่อโลกของเราอย่างมากนะครับคือเรื่องของความมั่นคงด้านสุขภาพเรื่องของทางไซเบอร์แล้วก็ความเชื่อมโยงระหว่างกันและในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหัวข้อทั้ง3หัวข้อเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกันสลับซับซ้อนต่อเรื่องทางเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองของรัฐอย่างมากนะครับหัวข้อแรกที่เราจะมาดูร่วมกันคือเรื่องของปัญหาสุขภาพโลกเราทุกคนคงผ่านประสบการณ์ของการที่โลกของเราเผชิญกับปัญหาของโรคโควิด-19 ใช่ไหมครับและหลายท่านอาจจะเคยเจอทั้งโรคของโรคเมอร์สโรคซาร์สนะครับหรือโรคระบาดอื่นๆบนโลกใบนี้การที่เรามีโรคระบาดขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีมุมมองทางด้านการแพทย์ที่พูดถึงเรื่องโรคอุบัติใหม่แต่ในความเป็นจริงถ้าเกิดเรามาลองดูวิธีการว่าโลกทางด้านสังคมศาสตร์นะครับโดยเฉพาะด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเห็นประเด็นเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่พวกนี้อย่างไรบ้างในสังคมเราเมื่อเวลาเราเผชิญเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพโลกเนี่ยนะครับเราคงต้องเจอว่าผู้คนเนี่ยคงต้องอยากจะเข้าถึงการรักษาที่ดีใช่ไหมครับเราทุกคนก็อยากเข้าถึงการรักษาที่ช่วยให้เราทุกคนมีโอกาสนะครับเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วนะครับแล้วก็ราคาเข้าถึงได้แต่จากการที่โรคระบาดอย่างโรคโควิด-19 ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เราทุกคนเห็นว่าเฮ้ยมันมีคนที่อาจจะเข้าไม่ถึงแม้กระทั่งอุปกรณ์พื้นฐานนะครับทั้งหน้ากากเจลอนามัยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆถ้าใครหลายๆคนจำได้นะครับราคาของหน้ากากอนามัยราคาของเจลอนามัยนะครับที่ใช้ล้างมือเนี่ยก็มีราคาที่สูงขึ้นไปผู้คนที่อาจจะมีข้อจำกัดทางด้านเศรษฐกิจก็อาจจะเข้าถึงโอกาสในการเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกันตนเองพวกนี้ยากมากยิ่งขึ้นนะครับหรือถ้าบางคนป่วยช่วงแรกๆเนี่ยถ้าบางคนป่วยถึงขั้นที่จำเป็นต้องเข้ารักษาโรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาว่าจะมีงบประมาณมีค่าใช้จ่ายในการที่จะเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลได้ไหมนะครับซึ่งบางคนอาจจะรักษาไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้เขาไม่มีโอกาสในการที่จะเข้าถึงบริการที่ดีการที่เรามีโรคระบาดประเภทนี้มันจึงทำให้เราเห็นว่าความเหลื่อมล้ำในสังคมของเราอ่ะเป็นเรื่องที่ใหญ่นะครับและไอ้เรื่องที่มันมีของความเหลื่อมล้ำพวกนี้ถ้าเรามองในมุมมองด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วเนี่ยคำถามคือองค์การระหว่างประเทศตัวแสดงภายในประเทศนะครับในรัฐต่างๆเนี่ยจะสามารถทำงานร่วมกันเพื่อที่จะทำให้ความสามารถในการเข้าถึงในการรักษานะครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยช่วยให้คนเนี่ยลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยจะสามารถทำงานร่วมกันได้ไหมปัญหาสุขภาพโลกอันที่2ที่เราจะมาลองดูกันนะครับคือเรื่องของเชื้อโรควัคซีนและโรคอุบัติใหม่ตอนที่เวลาเรามีโรคอุบัติใหม่นะครับที่เป็นวัคซีนหรือเชื้อโรคต่างๆเกิดขึ้นมาเนี่ยปัญหาหนึ่งในการเมืองระหว่างประเทศที่เราเจอนะครับคือชื่อเรียกของโรคนะครับเอากลับมาสู่เบสิกขั้นพื้นฐานเลยเราจะเจอว่าเนี่ยคนที่อยากจะเรียกชื่อโรคบางอย่างเนี่ยมาโรคตอนที่ไวรัสโควิด-19 เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยแล้วคนก็บอกว่ามันเริ่มจากจีนเนี่ยก็มีการเรียกชื่อนะครับที่อาจจะบอกว่าสื่อให้เห็นว่าโรคเนี้ยเกิดขึ้นจากในประเทศจีนจนทำให้คนรู้สึกว่ามีการตรานะครับหรือว่าการมองว่าคนจีนเนี่ยกลายเป็นพื้นที่หรือเป็นคนที่ทำให้เกิดโรคระบาดนี้ความรู้สึกต่อชื่อของโรคเนี่ยครับก็ไปทำนำไปสู่การที่ทำให้อาจจะมีคนรู้สึกต่อต้านคนเอเชียคนจีนตามท้องถนนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาก็อาจจะแยกไม่ออกว่าคนไหนเป็นคนจีนคนเอเชียแล้วมันก็นำไปสู่การใช้ความรุนแรงนะครับที่ทำให้เกิดปัญหาในสังคม
โรคต่างๆพวกนี้ยังมีปัญหาเรื่องของวัคซีนนะครับการจัดการวัคซีนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากๆเราคงเห็นกันทุกคนเนาะว่าเราเนี่ยจะเข้าถึงวัคซีนยังไงวัคซีนมีหลายตัวบางตัวก็ถูกใช้คำแบบที่สังคมเรามักจะเรียกคือการด้อยค่าใช่ไหมครับบอกว่าสังคมตัวนี้วัคซีนตัวนี้เป็นวัคซีนที่แหมมาจากเมืองจีนอาจจะมีประสิทธิภาพที่ด้อยลงแล้วมันนำไปสู่ปัญหาเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับหรือว่าความขัดแย้งในการเมืองระหว่างประเทศต่อเรื่องของวัคซีนตัววัคซีนเองยังมีปัญหาเรื่องของการที่เขาจะสามารถจัดการดูแลนะครับหรือวิธีการต่างๆที่จะป้องกันให้วัคซีนเนี่ยเข้าถึงกับกลุ่มคนต่างๆได้อย่างเท่าเทียมเหมาะสมผู้คนอาจจะมีความไม่สามารถในการที่จะเข้าถึงวัคซีนได้อย่างดีจริงๆคล้ายๆกับประเด็นแรกคือเรื่องของความเท่าเทียมการที่คนเราเนี่ยมีความเข้าถึงโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนที่แตกต่างกันเนี่ยก็ทำให้วิธีการรักษาโอกาสหรือการจัดการเนี่ยเป็นปัญหารัฐบาลเองจะต้องหาทางในการที่จะสร้างกลไกในการจัดสรรวัคซีนนะครับแล้วปัญหาเรื่องของวัคซีนเองเนี่ยก็เป็นปัญหาระดับโลกที่รัฐบาลต้องร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศผลิตวัคซีนให้ทันให้มากพอให้ดีให้มีประสิทธิภาพใช่ไหมครับปัญหามันจึงมีความสลับซับซ้อนที่ครอบคลุมไปทั้งองค์การระหว่างประเทศบริษัทข้ามชาตินะครับแล้วก็ตัวของรัฐเองหัวข้อต่อมาที่เราจะมาดูคือเรื่องของการแก้ไขปัญหาสุขภาพโลกผ่านการทูตสมัยใหม่นะครับเราเห็นว่าการที่เรามีปัญหาสุขภาพโลกแล้วเราเจอโรคต่างๆเนี่ยมันทำให้เราต้องมาคิดถึงกลไกนะครับเมคานิซึมที่จะมีส่วนในการช่วยป้องกันแก้ไขบรรเทานะครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแน่นอนว่าพอมันเป็นโรคที่มันใหญ่มากๆเนี่ยมันก็ต้องการตัวแสดงหลายตัวแสดงแล้วก็หลายระดับนะครับเราต้องการตัวแสดงที่จัดการในปัญหาข้ามชาตินะครับแล้วก็ในระดับรัฐหรือว่าในระดับชุมชนในบทบาทขององค์การระหว่างประเทศเราคงเห็นแล้วว่าองค์การอย่างองค์การWHO นะครับ World Health Organization เนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลจัดสรรประเด็นต่างๆแต่การที่องค์การระหว่างประเทศเนี่ยจะช่วยจัดสรรทรัพยากรวัคซีนนะครับบุคลากรหรือเครื่องมือทางการแพทย์ในการจัดการเนี่ยจะทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดโจทย์ใหญ่ๆของมันก็คือทั้งเรื่องของการที่จะจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับไหนจะเป็นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้นะว่าเออเราจะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีการป้องกันสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่าประสบการณ์ขององค์การระหว่างประเทศในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยทำให้เราต้องตั้งคำถามว่าเราจะมีกลไกพัฒนาเครื่องมือนะครับวิธีการการติดต่อสื่อสารกับองค์การระหว่างประเทศและความที่องค์การระหว่างประเทศจะต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆเนี่ยทำยังไงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น2คือผู้บริจาคนะครับแม้จริงๆคำนี้เป็นคำที่อาจจะดูยากนิดนึงนะแต่ว่าภาษาอังกฤษเราอาจจะใช้คำว่า philanthropy นะครับ philanthropist คือการที่เป็นมีผู้บริจาคให้เงินเนี่ยนะก็เป็นตัวแสดงอื่นๆที่อาจจะไม่ใช่รัฐนะครับอย่างเช่นเราอาจจะรู้จักมูลนิธิของบิลเกตส์ใช่ไหมครับเรามีมูลนิธิชื่อ Bill Gates and Melinda ที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพโลกบิลเกตส์ก็ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้เงินสำหรับแม่เราจะรู้จักบิลเกตส์จากในฐานะที่เป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางด้านต่างๆอื่นๆแต่ไม่ใช่ด้านสิ่งไม่ได้ด้านสุขภาพใช่ไหมครับแต่พอบิลเกตส์ให้ประเด็นเรื่องของสุขภาพโลกขึ้นมาแล้วก็ให้งบประมาณสนับสนุนเพราะว่ามองว่าผู้คนจากพื้นที่ที่อาจจะมาจากประเทศที่กำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนาเนี่ยต้องการโอกาสทางด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้นหน่วยงานประเภทนี้แหละครับก็ทำให้เกิดโอกาสการมีปฏิสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งเป็นการระดมทุนหรือเป็นการช่วยประสานความสัมพันธ์ระหว่างองค์การระหว่างประเทศรัฐแล้วก็ภาคประชาสังคมทำให้ตัวแสดงต่างๆเนี่ยทำงานร่วมกันได้อย่าลืมนะครับว่าปัญหาหนึ่งของการจัดการปัญหาด้านสุขภาพโลกเนี่ยคือปัญหาเรื่องของงบประมาณใช่ไหมดังนั้นถ้ามันมีองค์การที่เป็นเอกชนนะครับทำงานร่วมกับภาครัฐได้ภาคประชาสังคมได้ก็น่าที่จะช่วยทำให้เกิดการบริหารทรัพยากรเรื่องเงินเรื่องเงินทุนงบประมาณหรือการจัดการต่างๆและแน่นอนว่าหน่วยงานประเภทนี้ก็อาจจะนะครับมีภาพลักษณ์ของการที่หลุดพ้นออกไปจากประเด็นทางด้านการเมืองแต่ก็ต้องทดเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะบอกว่ามันอาจจะมีการหลุดพ้นหรือมีภาพที่องค์การไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันกับสถาบันทางการเมืองนัก
แต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปเพราะท้ายที่สุดแล้วก็จะมีผู้ตั้งคำถามว่าผู้บริจาคเงินนะครับหรือว่าความช่วยเหลือต่างๆให้กับหน่วยงานต่างๆเนี่ยมีเป้าหมายจุดประสงค์ทางการเมืองอย่างไรบ้างกลไกที่3ที่มักจะใช้กันนะครับคือกลไกทางการทูตแล้วก็การเมืองแน่นอนนี่เป็นองค์การ

เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพเป็นทางการมากที่สุดที่จะใช้ทำให้รัฐเนี่ยร่วมมือกันได้กลไกทางการทูตที่รัฐมีความสัมพันธ์กันเนี่ยนะก็ทำให้รัฐเนี่ยรู้สึกว่าจะทำยังไงให้รัฐเนี่ยร่วมมือกันได้นะครับมีกลไกมีเครื่องมืออย่างไรสถาบันทางการเมืองความร่วมมือทางการเมืองนะครับก็เป็นอุปสรรคใหญ่บทบาทของภาคประชาสังคมเป็นอีกหน่วยงานนึงที่มีบทบาทอย่างมากนะครับในการจัดสรรช่วยเหลือสะท้อนเสียงแล้วก็รับฟังเสียงทำงานให้กับชุมชนต่างๆหัวข้อถัดมาที่เราจะมาดูคือเรื่องของความมั่นคงทางไซเบอร์ครับหลายคนตอนนี้ทุกคนนะใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในมือถือกันนะผมมั่นใจว่านักศึกษาในห้องเนี่ยเกิน 99.99% แทบจะใช้สมาร์ทโฟนกันไปหมดแล้วเราใช้การโอนเงินใช่ไหมครับในประจำวันโลกของเราอะกลายเป็นว่าเนี่ยตอนที่เราล็อกดาวน์ติดโควิดกันอยู่เราก็เริ่มสั่งของออนไลน์เนี่ยพอเราสั่งของออนไลน์เสร็จปุ๊บเราก็ไปเจอว่าเฮ้ยเนี่ยการโอนเงินเนี่ยมันปลอดภัยไหมเราสั่งของซื้อจะมีคนลักลอบแฮกเข้ามาในมือถือเราไหมความมั่นคงทางไซเบอร์นะครับการโอนเงินการทำธุรกรรมทางการเงินข้อมูลส่วนตัวของเราใช่ไหมในโลกอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยเราจะป้องกันปกป้องประเด็นเหล่านี้เอาไว้อย่างไรโลกของเราก็เช่นเดียวกันว่ามันมีโลกที่มันเป็นโลกาภิวัตน์ที่เราติดต่อเทคโนโลยีสื่อสารกันได้เนี่ยเราจะมีวิธีการจัดการร่วมมือรับมือกันกับประเด็นเรื่องพวกนี้ยังไงนะครับความมั่นคงทางไซเบอร์จึงมีผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจอย่างมากการโจมตีทางไซเบอร์ที่รัฐต่างๆต้องระแวดระวังนะครับว่าทำยังไงที่จะทำให้หน่วยงานที่ทำงานด้านธุรกิจหรือต่างๆของตัวเองเนี่ยปลอดภัยนะครับจากการที่จะไม่ถูกโจมตีไม่ถูกแฮกเกอร์ไม่ถูกขโมยข้อมูลกระทรวงทบวงกรมต่างๆของรัฐบาลจะไม่ถูกโจมตีจะไม่ถูกลวงข้อมูลข้อมูลความลับข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนจะต้องเป็นสิ่งที่ได้รับความปลอดภัยสูงสุดข้อมูลทางโลกไซเบอร์ยังมีผลต่อเรื่องของการก่อการร้ายอีกเช่นเดียวกันนะครับในอดีตเราอาจจะเคยได้ยินว่าการก่อการร้ายเนี่ยใช้งบประมาณใช้การเงินใช่ไหมจะต้องมีเงินมีแหล่งทุนมีท่อน้ำเลี้ยงนะใช้คำแบบนี้ดีกว่าแต่ในโลกของไซเบอร์เราจะป้องกันได้ยังไงว่าโลกไซเบอร์จะไม่เป็นพื้นที่ที่ทำให้การก่อการร้ายใช้เส้นทางเหล่านี้ในการซัพพอร์ตกลุ่มของตัวเองและในขณะเดียวกันก็ต้องป้องกันไม่ให้การก่อการร้ายเนี่ยใช้โลกไซเบอร์ไปโจมตีพื้นที่อื่นความมั่นคงนะครับจึงมีความเกี่ยวข้องกับโลกไซเบอร์อย่างมากรัฐบาลต้องหากลไกที่เป็นทั้งองค์กรเครื่องมือทางเทคโนโลยีนะครับการผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้มาตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเหล่านี้การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางโลกไซเบอร์จึงทำได้หลายอย่างองค์การระหว่างประเทศบทบาทภาครัฐภาคประชาสังคมต้องอาศัยเครื่องมือวิธีการถ้าเกิดเราเห็นอย่างของอาเซียนนะอาเซียนเนี่ยก็ไปมีความร่วมมือร่วมกันกับประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นประเทศนึงเลยแหละที่ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ตั้งหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงทางไซเบอร์เนี่ยในประเทศไทยมีการกำหนดว่าหน่วยงานพวกนี้นะจะต้องมีการเทรนคนบุคลากรในอาเซียนแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยให้มีความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงทางไซเบอร์ป้องกันประเด็นต่างๆเอาไว้บทบาทองค์การระหว่างประเทศหรือแม้กระทั่งประเทศมหาอำนาจอย่างญี่ปุ่นจีนสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียอินเดียประเทศพวกนี้มีบทบาทอย่างมากในการช่วยคิดกลไกนะครับวิธีการในการป้องกันความมั่นคงทางไซเบอร์บทบาทภาครัฐในการพัฒนาการทรัพยากรมนุษย์นะครับหรือว่าการคิดกลไกเครื่องมือต่างๆกระทรวงทบวงกรมขึ้นมาดูแลสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่เป็นทางการนะครับแล้วก็ช่วยเหลือในการจัดการได้เป็นอย่างดีบทบาทของภาคประชาสังคมนะครับมีทั้งพวกที่สนใจด้วยตนเองพวกที่อาจจะทำงานร่วมกันกับภาครัฐนะครับหน่วยที่ทำงานกับองค์การระหว่างประเทศหน่วยงานพวกนี้ก็จะช่วยในการจัดการทำให้ความมั่นคงทางไซเบอร์เนี่ยนะครับตอบสนองต่อประเด็นที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปภาครัฐอาจจะทำไม่ทันนะครับก็ต้องทำงานร่วมกันไปหัวข้อที่3ที่เราจะมาดูในวันนี้คือเรื่องของปัญหาเรื่องของความเชื่อมโยงระหว่างกันเราได้เห็นอันแรกนะครับเรื่องของปัญหาสุขภาพโลกหัวข้อที่2เป็นเรื่องของความมั่นคงทางไซเบอร์เราลองดูแค่นี้กันก่อนละกันว่าท
ถ้าในช่วงของการที่มีระบาดของโรคโควิดเนี่ยแล้วเราเมื่อกี้เราต้องใช้ระบบมือถือใช่ไหมในการ

ติดต่อสื่อสารไปว่าเอเราจะสั่งยังไงให้ปลอดภัยใช่ไหมครับแต่ว่าในการขนส่งเนี่ยเราบอกว่าเอ้ยเรากดสั่งของช้อปปี้นะครับของจากเมืองจีนมาส่งของมาเราสั่งเข้าไปการขนส่งเนี่ยกลายเป็นปัญหาแล้วเราอยู่บ้านในช่วงโควิดเราล็อกดาวน์ติดบ้านเนี่ยแล้วเราก็สั่งของเข้ามาส่งของมาจากต่างประเทศเอของที่ส่งมาเนี่ยข้ามพรมแดนมายังไงอะทำไมบางทีมันก็มาถึงเร็วทำไมบางทีมันก็มาถึงช้าในระหว่างทางเนี่ยมันเผชิญกับปัญหาอะไรบ้างนะครับการเชื่อมโยงหรือว่าการขนส่งระหว่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ในการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการเชื่อมกับภูมิภาคอย่างทางตอนใต้ของจีนและภูมิภาคต่างๆอย่างมากเพราะว่าเป็นการขนส่งสินค้าให้รวดเร็วทันต่อเวลาใช่ไหมครับแต่การขนส่งอ่ะมันต้องมีการข้ามพรมแดนทีนี้การข้ามพรมแดนพวกนี้มันมีการตรวจลงตราการควบคุมการกักกันการนับสินค้าต่างๆมากเลยไม่นับไปถึงอีกว่าไอ้ระหว่างการขนส่งเนี่ยกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งแต่เกิดสมมุติว่าสมมุตินะครับว่าในระหว่างการขนส่งเนี่ยเกิดสมมุติว่าคนขับรถบรรทุกที่ขนส่งระหว่างประเทศที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านของเราเกิดสมมติมีโรคระบาดโรคติดต่อมาเนี่ยโรคเนี่ยมันก็จะข้ามพรมแดนเข้ามาดังนั้นการติดต่อสื่อสารหรือว่าการขนส่งเนี่ยการเชื่อมโยงกันเนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการเดินทางจากพื้นที่หนึ่งไปสู่พื้นที่หนึ่งในเชิงกายภาพเพียงอย่างเดียวแต่มันมีการจัดการเรื่องของคนสุขภาพนะครับเรื่องของโรคระบาดของพืชที่อาจจะติดมาด้วยสัตว์ที่อาจจะติดมาด้วยเป็นต้นนะครับการจัดการเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างกันจึงสลับซับซ้อนมากๆหรือแม้กระทั่งเกิดสมมุติว่าเราใช้ระบบอินเทอร์เน็ตนะครับหรือระบบเทคโนโลยีโรคไซเบอร์ในการช่วยการติดต่อสื่อสารการเชื่อมโยงกันเนี่ยเราจะทำให้มั่นใจได้อย่างไรว่าไอ้ในภายในระบบของการเชื่อมโยงการติดต่อกันเนี่ยมันปลอดภัยทั้งข้อมูลของผู้ซื้อข้อมูลของผู้ขายนะครับโลกของไซเบอร์การจะไม่มีการแฮกการสถานการณ์ทางการเงินเป็นต้นดังนั้นการเชื่อมโยงระหว่างกันจึงเป็นประเด็นเรื่องของความท้าทายในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างมากปัญหาเรื่องของการเมืองและความมั่นคงก็เช่นเดียวกันดังที่ได้กล่าวไปครับว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นของเรื่องเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเกิดสมมติว่าคุณขนส่งไปแล้วในระหว่างเส้นทางการขนส่งเนี่ยมันมีโรคระบาดนะนี่ยังไม่นับไปถึงเรื่องในตู้ของการขนส่งเนี่ยมีเรื่องของการที่มีการค้ามนุษย์มีการค้ายาเสพติดนะครับประเด็นเหล่านี้จึงทำให้การจัดการเรื่องของความมั่นคงเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆถ้าเราดูบทบาทของอาเซียนอาเซียนเนี่ยก็อาจจะเจอว่าอาเซียนเนี่ยมีกรอบความร่วมมือว่าด้วยอาเซียนคอนเนคทิวิตี้นะครับเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างการภายในอาเซียนอาเซียนเองเนี่ยก็จัดการเนอะมองว่าการเชื่อมโยงการขนส่งแบบไร้รอยต่อนะอาเซียนชอบใช้คำนี้ seamless นะครับการไร้รอยต่อเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากทั้งการไร้รอยต่อในเรื่องของความเร็วนะครับเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของการเชื่อมโยงถนนที่แบบเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วแต่ภายในการเชื่อมโยงเหล่านี้แหละเกิดสมมุติว่ามันนำไปสู่การเปิดโอกาสให้กับคนค้ามนุษย์นะครับขายยาก็จะทำให้คนรู้สึกว่าสถานการณ์แบบนี้มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจอีกต่อไปอาเซียนจึงมองว่าการเชื่อมโยงระหว่างกันเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของความมั่นคงด้วยดังนั้นการจัดการเรื่องของความเชื่อมโยงระหว่างกันเนี่ยก็ทำได้หลายอย่างนะครับทั้งในระดับขององค์การระหว่างประเทศเองที่มีอาเซียนนะครับบทบาทของภาครัฐเองบทบาทของภาคราชการบทบาทของภาคประชาสังคมบทบาทขององค์การระหว่างประเทศที่เราเห็นนะอย่างอาเซียนเมื่อกี้อาเซียนก็บอกว่าเนี่ยเป็นองค์การระหว่างประเทศอยากจะมาช่วยเหลือดูแลพัฒนาให้กับความเชื่อมโยงระหว่างกันเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ดีอาเซียนเองจึงพยายามมีกลไกในการร่วมมือกันกับประเทศมหาอำนาจอื่นๆโดยเฉพาะญี่ปุ่นนะครับในการทำให้พัฒนาการเชื่อมโยงเนี่ยเป็นไปได้ดีญี่ปุ่นเองก็เข้ามาให้ความช่วยเหลือทั้งในเรื่องของวิศวะการให้ความช่วยเหลือเรื่องของความรู้ต่างๆที่จะพัฒนาเชื่อมโยงนะครับการทำงานร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นกลไกที่สำคัญว่าเราจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันยังไงเราจะมี harmonization synchronization หรือการเชื่อมโยงกันทางด้านกฎระเบียบให้มันไร้รอยต่อนะครับเมื่อกี้ที่เราใช้กันคำว่า seamless ให้มันเชื่อมโยงกันสามารถขนส่งได้โดยรวดเร็วนะครับมีกฎระเบียบที่มันน้อยเพราะว่าแต่เดิมมันอาจจะมีกฎระเบียบที่มันเยอะเกินไปแล้วก็แตกต่างกันทำยังไงให้มันรวดเร็วเชื่อมโยงกันหัวข้อต่อมาก็คือเรื่องของบทบาทของภาคประชาสังคมเกิดสมมติว่าภาคประชาสังคมเนี่ยเขาทำงานร่วมกับภาคเอกชนกับคนในชุมชนแล้วคนในชุมชนมองว่าเอเนี่ยการเชื่อมต่อเนี่ยมันอาจจะไปส่งผลกระทบด้านสุขภาพไหมด้านสิ่งแวดล้อมไหมสิ่งปัญหา

เรื่องของสุขภาพของพวกเขาภาคประชาสังคมอาจจะได้ทำงานร่วมกันกับนะหรือว่าสะท้อนเสียงจากภาคของกลุ่มคนในชุมชนไปสู่องค์การระหว่างประเทศกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศหรือแม้กระทั่งภาครัฐดังนั้นเนี่ยภาคประชาสังคมจึงเป็นส่วนที่ช่วยสะท้อนนะครับแล้วก็ทำงาน

องค์การระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่จะช่วยสร้างกลไกสร้างบรรทัดฐานสร้างวิธีการคิดเกี่ยวกับองค์การนะครับกลไกเครื่องมือที่จะมาช่วยจัดการประเด็นข้ามชาติประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมโลกประเด็นเรื่องของปัญหาสุขภาพโลกปัญหาโลกของไซเบอร์การขนส่งระหว่างประเทศสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาข้ามชาติที่ต้องการตัวแสดงต้องการกลไกเครื่องมือระหว่างประเทศมาตั้งบรรทัดฐานสร้างวิธีการคิดมุมมองในการจัดการปัญหาให้กับเราบทบาทของภาครัฐในการจัดการนะครับในเมื่อรัฐเนี่ยต้องทำงานร่วมกับองค์การระหว่างประเทศทำงานร่วมกับภาคประชาชนตัวกลางอย่างภาครัฐเนี่ยทำยังไงที่จะทำให้เกิดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาต่างๆได้และในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ทิ้งการทำงานของภาคเอกชนกับภาคประชาสังคมที่มีความสำคัญในการทำงานร่วมกันกับชุมชนรับฟังเสียงสะท้อนที่ภาครัฐอาจจะไม่ได้ยินเสียงอาจจะเบาไปทำยังไงให้มันสะท้อนให้มันดังมากยิ่งขึ้นแล้วการจัดการภาครัฐก็จะได้พัฒนาโดยที่ไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังกลไกและแนวทางในการสร้างความร่วมมือที่เราเจอกันนะครับก็จะมีหลายอย่างทั้งเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างตัวแสดงต่างๆที่มีหลายระดับนานาชาติระดับรัฐระดับชุมชนการทำงานที่จะสอดคล้องสอดประสานกันระหว่างตัวแสดงกลไกที่มีความหลายระดับนั้นเราจะมีวิธีการคิดสร้างวิธีการเครื่องมือกลไกแนวทางในการที่จะประสานความแตกต่างระหว่างตัวแสดงนะครับความแตกต่างระหว่างขั้นตอนต่างๆให้ไปในทิศทางเดียวกันอย่างไรเราได้เห็นอีกประเด็นหนึ่งคือความเชื่อมโยงกันของสาเหตุและผลกระทบนะครับของตัวแสดงของปัญหาที่เราเลือกมาทั้งเรื่องของ global health นะครับ cyber security กับเรื่องของ connectivity ผมลองเล่าตัวอย่างเมื่อกี้ที่ให้ทุกคนฟังว่าในช่วงโควิดเราอยู่บ้านเราใช้มือถือในการสั่งของกลับเข้ามาเป็นเรื่องปรากฏการณ์บนโลกมากเลยครับเราแค่นั่งอยู่ที่บ้านใช้มือถือกดสั่งซื้อของของข้ามพรมแดนเข้ามาเราจะมั่นใจได้ไงว่าบัตรเครดิตของเราที่ผูกเอาไว้กับแอปพลิเคชันในการสั่งซื้อของจะไม่ถูกแฮกไปแล้วสิ่งของที่ถูกส่งมาจากประเทศอื่นๆทำมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่มีเชื้อโรคติดต่อมาเป็นต้นนะครับเราจะจัดการเราเห็นความเชื่อมโยงอย่ามองสิ่งต่างๆแยกส่วนอย่ามองว่าปัญหาด้านความมั่นคงโลกด้านสุขภาพโลกเป็นเรื่องนึงเรื่องความเชื่อมโยงเป็นเรื่องนึงของไซเบอร์เป็นอีกเรื่องนึงเรื่องเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกันและวิธีการจัดการนะครับหลายคนก็บอกว่ากระบวนการแบบ top down process คือการที่รัฐหรือองค์การระหว่างประเทศเนี่ยถ่ายทอดกลไกวิธีการแนวคิดมุมมองให้ลงมาสู่ข้างล่างเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่หลายครั้งหลายประเด็นบางอย่างเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นกระบวนการแบบ bottom up ขึ้นไปคือทำให้คนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยได้เข้ามามีส่วนนะครับเป็นถ้าใช้ภาษาแบบการทำงานแบบภาครัฐนะครับหรือแบบที่เราได้ยินกันบ่อยๆเป็นการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังให้แต่ละคนได้สะท้อนเสียงของตัวเองเนี่ยขึ้นไปสู่ข้างบนและการทำงานร่วมกันก็จะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นเพราะเรามีกระบวนการมีกลไกที่มีประสิทธิภาพครับวันนี้ผมได้มาลองชักชวนให้ทุกๆท่านเห็นประเด็นเกี่ยวกับปัญหา3ปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกันนะครับยังไงถ้านักศึกษาได้มีโอกาสนำไปพัฒนาหัวข้อวิธีการคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการเชื่อมโยงต่างๆนะครับนักศึกษาก็จะได้เห็นความเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องแล้วก็ประเด็นที่สลับซับซ้อนเกี่ยวกับความมั่นคงโลกนะครับปัญหาด้านเศรษฐกิจและการคิดถึงกลไกที่จะแก้ไขประสิทธิภาพต่างกลไกที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับเราอาจจะมาลองดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเรามีวิธีการในการคิดทบทวนเกี่ยวกับกลไกเครื่องมือต่างๆนะครับในการจัดการปัญหาความมั่นคงระหว่างประเทศหรือปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพโลกการเชื่อมโยงแล้วก็ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ร่วมกันเรามาลองดูคิดกันร่วมกันนะครับว่าอย่างถ้าเป็นกรณีว่าหากในอนาคตนะครับในอนาคตนะเรามาลองดูในอนาคตกันว่าถ้ามีโรคระบาดใหม่เกิดขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งในประเทศไทยนะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากต่างประเทศก็ได้แล้วจะประเทศไทยควรจะร่วมมือกันกับองค์การระหว่างประเทศใดบ้างหรือหน่วยงานใดบ้างทั้งในระดับภูมิภาคนะครับแล้วก็ในระดับโลกที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งที่ประเทศไทยเผชิญร่วมกันได้นะครับเราจะมีวิธีการกลไกผลักดันอย่างไรและจะทำให้ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาเหล่านี้
จทย์นี้อาจจะเป็นโจทย์ใหญ่เพราะเป็นสิ่งที่

เรามองไม่เห็นนะเพราะมันอยู่ในอนาคตแต่สิ่งที่เราจะทำได้ร่วมกันคือเราจะเรียนรู้จากในอดีตว่าปัญหาในอดีตทั้งในการใช้องค์การระหว่างประเทศบทบาทของประเทศมหาอำนาจการที่ประเทศต่างๆทำงานร่วมกันเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีการติดต่อสื่อสารการแชร์ข้อมูลแล้วก็การไว้เนื้อเชื่อใจกันว่าเฮ้ยเราจะทำให้รัฐต่างๆเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับแล้วทำให้เราวางแผนได้ว่าในอนาคตเราจะจัดการกันยังไงนั่นเป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือเรื่องของงบประมาณในอนาคตเราไม่รู้เลยครับว่าเราจะมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นใหม่ครั้งหรือเปล่าในเมื่อหนึ่งในปัญหาหลักๆที่เราจะต้องเจอแล้วเราต้องทำให้มั่นใจว่าผู้คนเนี่ยจะสามารถเข้าถึงโอกาสทางด้านการรักษาวัคซีนนะครับหรือการไม่มีอุปสรรคนะครับการลดอุปสรรคการที่จะเข้าถึงการรักษาเนี่ยรัฐจะทำงานร่วมกันกับองค์การระหว่างประเทศหรือแม้กระทั่งการเตรียมการภายในรัฐเองเนี่ยทำอย่างไรที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งในอนาคตรัฐจะมีงบประมาณที่มากพอแน่นอนว่าตรงการที่คิดถึงเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดและเราก็ยังไม่รู้ว่ากลไกไหนวิธีการไหนจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนในการเตรียมพร้อมสถานการณ์ในอนาคตภาคประชาสังคมนะครับภาคเอกชนก็อาจจะทำงานร่วมกันอีกครั้งหนึ่งที่จะช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถสะท้อนมุมมองเรียนรู้นะครับจากประสบการณ์ในอดีตการถอดบทเรียนประสบการณ์จากในอดีตที่ทำให้ผู้คนนะครับทั้งหน่วยงานภาคประชาสังคมที่ทำงานร่วมใกล้ชิดกับชุมชนนะครับหรือว่าภาคเอกชนเขาเคยมีประสบการณ์อะไรนะเขาขาดอะไรนะนะหน่วยงานภาคประชาสังคมอาจจะไปเรียนรู้นะหรือใช้คำแบบที่เราอาจจะเคยได้ยินกันในปัจจุบันคือคำว่าถอดบทเรียนเพื่อเรียนรู้ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในอดีตนะครับเราจะป้องกันต่อไปได้อย่างไรในอนาคตโจทย์พวกนี้จึงเป็นโจทย์ใหญ่มากๆในการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการทำงานร่วมกันระหว่างองค์การระหว่างประเทศภาครัฐกับภาคประชาสังคมทำอย่างไรที่จะทำให้การสอดประสานหรือว่าการทำงานอย่างบูรณาการนะครับเป็นไปได้อย่างดีให้คนคิดถึงเครื่องมือกลไกต่างๆนะครับแล้วก็สามารถหาทางป้องกันสิ่งต่างๆในอนาคตได้ครับ

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

น่วยที่12ความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหารราชการไทยต่อลักษณะความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหารราชการไทยในการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหารราชการไทยจำเป็นต้องทำความเข้าใจผ่านกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะก่อนอื่นมาดูความหมายของการเมืองกันก่อนนะคะการเมืองคือความสัมพันธ์ทางอำนาจทั้งในระดับย่อยคือระดับบุคคลและในระดับใหญ่เช่นระดับรัฐและการ

เมืองเป็นเรื่องของการใช้อำนาจในการกำหนดนโยบายสาธารณะซึ่งถ้าระบอบต่างการเมืองต่างกันกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะจะต่างกันไปด้วยนะคะคือถ้าระบบการเมืองเป็นประชาธิปไตยกระบวนการใช้อำนาจในการกำหนดนโยบายสาธารณะจะเกี่ยวข้องกับประชาชนและกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลายแต่ถ้าเกิดเป็นระบบการเมืองแบบเผด็จการรูปแบบในการกำหนดนโยบายสาธารณะจะรวมอำนาจการตัดสินใจไว้ที่ศูนย์กลุ่มผู้นำทางอำนาจทางการเมืองดังนั้นถ้าเกิดจะทำความเข้าใจการเมืองจึงจำเป็นต้องมองเรื่องความสัมพันธ์ทางอำนาจเราสามารถแยกขอบเขตของการเมืองออกเป็น4ส่วนได้แก่1การเรื่องของวิธีการแสวงหาแนวทางในการประนีประนอมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆระหว่างคนในสังคมเมื่อมีพื้นที่การเมืองจะสามารถเปิดเวทีในการเจรจาประนีประนอมได้2การเมืองในความหมายของการใช้อำนาจที่ชอบธรรมในการจัดแบ่งผลประโยชน์ต่างๆที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อสนองตอบความต้องการของสังคมและนำไปสู่การเกิดระเบียบทางการเมืองการเมืองในความหมายของการก่อให้เกิดผู้นำและความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำทางการเมืองและผู้ตามรวมทั้งผู้นำกับประชาชนการเมืองในความหมายของกระบวนการนโยบายสาธารณะซึ่งในหน่วยนี้จะเน้นที่กระบวนการนี้นะคะนโยบายสาธารณะคืออะไรก็ตามที่รัฐบาลเลือกที่จะทำหรือไม่ทำดังนั้นการเมืองจึงกำหนดนโยบายสาธารณะด้วยการรวบรวมข้อเรียกร้องหรือความต้องการต่างๆเข้าสู่กระบวนการกำหนดนโยบายแล้วทำหน้าที่เป็นผู้ทำการตัดสินใจกำหนดนโยบายโดยผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่เฉพาะเช่นฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งในระบบการเมืองและระบบการเมืองที่ต่างกันจะมีกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะแตกต่างกันออกไปการบริหารนะคะการบริหารหมายถึงการบริหารสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐทุกระดับและเน้นบทบาทที่การนำนโยบายไปปฏิบัติในระบบการเมืองประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าประชาชนจะสามารถมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการบริหารราชการระบบราชการมีการแบ่งโครงสร้างบทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์กรและหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนเจาะจงมีความเชื่อมโยงกันเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนความสำเร็จของนโยบายสาธารณะจะเกิดขึ้นได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการบริหารสาธารณะของระบบราชการที่ยึดโยงและมีความพร้อมรับผิดต่อประชาชนการบริหารในการนำนโยบายไปปฏิบัติสามารถเกิดขึ้นได้ใน2ลักษณะนะคะจากบนลงล่างเป็นลักษณะการกำหนดนโยบายสาธารณะแบบปกตินะคะคือผู้นำทางการเมืองและข้าราชการประจำนะคะเป็นผู้ที่กำหนดนโยบายสาธารณะและสั่งการลงไปให้หน่วยปฏิบัติทุกหน่วยนะคะดำเนินการตามนะคะวิธีการกำหนดนโยบายสาธารณะแบบบนลงล่างนี้นะคะมักจะเกิดความบกพร่องเกิดคอร์รัปชันได้ง่ายนะคะแล้วก็อาจเกิดผลสำเร็จที่จำกัดมากนะคะเพราะว่าไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนที่มีความหลากหลายได้นะคะส่วนแนวทางกำหนดนโยบายสาธารณะจากล่างขึ้นบนคือการแก้ไขข้อบกพร่องของการกำหนดนโยบายสาธารณะแบบบนลงล่างนะคะโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและกลุ่มผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนทุกฝ่ายสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันต่อหน่วยงานของรัฐทุกระดับและทุกขั้นตอนในกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติในรูปแบบนี้จะมีลักษณะที่ยืดหยุ่นกว่าและสามารถสร้างความรับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติได้ลักษณะความสัมพันธ์ของระบอบการเมืองกับการบริหารราชการการบริหารราชการคือการบริหารอำนาจอันชอบธรรมตามกฎหมายเพราะระบบราชการคือการใช้อำนาจตามกฎหมายผ่านองค์กรต่างๆและผ่านบุคคลที่อยู่ในสังกัดทุกคนต้องรับฟังตามระเบียบกฎหมายนะคะลักษณะความสัมพันธ์ของการเมืองกับระบบบริหารราชการจึงแบ่งออกเป็น3ลักษณะนะคะลักษณะแรกคือการเมืองเป็นผู้สร้างกำหนดและปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการบริหารราชการโดยตัดสินใจเปลี่ยนแปลงกฎหมายและสาระสำคัญต่างๆของฝ่ายการเมืองโดยทั้งนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงของฝ่ายการเมืองจะมีผลต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของระบบราชการการกำหนดตำแหน่งการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปจนถึงการแต่งตั้งโยกย้ายและลงโทษข้าราชการได้ลักษณะที่2คือลักษณะที่ฝ่ายการเมืองเป็นฝ่ายติดตามกำกับและนำนโยบายไปปฏิบัติโดยฝ่ายการเมืองติดตามกำกับนโยบายผ่านการรายงานความคืบหน้าของหน่วยงานราชการการนำเสนอข่าวสารและความคิดเห็นของสื่อมวลชนรวมถึงเปิดรับฟังข้อเรียกร้องต่างๆของประชาชนและกลุ่มผลประโยชน์และความสัมพันธ์แบบสุดท้ายนะคะคือลักษณะความสัมพันธ์ที่ฝ่ายบริหารราชการมีอิทธิพลต่อกระบวนการนะคะตั้งแต่การก่อรูปนโยบายไปจนถึงการประเมินผลนโยบายนะคะเนื่องจากข้าราชการมีสถานภาพของกลุ่มผลประโยชน์ที่ต้องรักษาไว้นะคะแล้วก็จะเกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเสนอนโยบายที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของข้าราชการข้าราชการจึงจะสามารถแสดงอิทธิพลต่อกระบวนการนโยบายได้และนี่ก็คือลักษณะความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหารราชการไทยค่ะ

พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างระบอบการเมืองกับการบริหารราชการไทยเรามาดูเป็นยุคนะคะจะแบ่งเป็น3ยุคยุคแรกความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหารราชการไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475การเมืองไทยมีลักษณะที่รัฐกับสังคมไม่แยกออกจากกันประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของรัฐและรัฐมีรูปแบบการเมืองแบบอาณาจักรที่อำนาจเป็นของตระกูลกิจการและผลประโยชน์ต่างๆของรัฐไม่แยกจากกิจการและผลประโยชน์ของตระกูลความก้าวหน้าของบุคคลขึ้นอยู่กับการอุปถัมภ์จากผู้มีอำนาจที่สามารถควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือรัฐรัฐในลักษณะนี้มีข้อจำกัดก็คือข้อจำกัดเรื่องกลไกในการบริหารราชการที่มักขาดประสิทธิภาพโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นบริบทของการเมืองช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475ลักษณะการเมืองเป็นการเมืองแบบเผด็จการอำนาจนิยมซึ่งมีลักษณะตั้งแต่พ่อปกครองลูกสมมุติเทพมาจนถึงสมบูรณาญาสิทธิราชการเมืองกับการบริหารราชการมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันเพราะอำนาจการตัดสินใจรวมศูนย์อยู่ที่ผู้ปกครองความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหารราชการไม่สามารถแยกออกจากกันได้เพราะผู้มีอำนาจทางการเมืองก็คือผู้บริหารราชการโดยตรงและพระราชดำรัสต่างๆของกษัตริย์ก็คือกฎหมายสูงสุดเรียกอีกอย่างว่าการเมืองแบบรูปแบบจารีตประเพณีตัวอย่างของการเมืองการปกครองก่อน2475นะคะเช่นในสมัยอยุธยาพ.ศ. 1893ถึง2310นะคะโครงสร้างของรัฐและสังคมแยกคนออกเป็น2กลุ่มคือชนชั้นผู้ปกครองและชนชั้นผู้อยู่ใต้ปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นสมมติเทพเป็นเทวราชามีคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะสถาบันบริหารที่สำคัญก็คือจตุสดมคือเวียงวังคลังนาที่รับแนวคิดและรูปแบบมาจากขอมนะคะซึ่งสถาบันบริหารเหล่านี้เองก็เป็นสถาบันที่ทำให้กษัตริย์สามารถใช้อำนาจในการปกครองประเทศได้ต่อมาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะได้มีการปฏิรูประบบการเมืองและการบริหารราชการเป็นครั้งแรกและใช้ระบบนี้ไปจนตลอดสิ้นสมัยอยุธยานะคะคือมีการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางมีการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์มีความพยายามจัดแยกทหารกับพลเรือนออกจากกันโดยให้พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจเด็ดขาดหรือมีสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะเป็นศูนย์รวมของอำนาจด้านนิติบัญญัติด้านการบริหารและตุลาการโดยคำสั่งต่างๆของพระมหากษัตริย์ถือมีว่าเป็นอำนาจเด็ดขาดถือเป็นกฎหมายสูงสุดสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหารราชการได้จำลองเอาสถาบันโครงสร้างต่างๆและรายละเอียดต่างๆของอยุธยามาทั้งหมดมีการยึดฐานค่านิยมความเชื่อหรือวัฒนธรรมการเมืองแบบเดิมมาใช้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการบริหารราชการมีการบูรณาการผสมกลมกลืนกันจนแยกไม่ออกเป็นความสัมพันธ์แบบครอบงำทุกด้านและมีการสั่งการจากบนลงล่างนะคะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมของอำนาจของรัฐทั้งในด้านนิติบัญญัติบริหารและตุลาการในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพ.ศ. 2411ถึงพ.ศ. 2453มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองและระบบราชการโดยในพ.ศ. 2435ถึงพ.ศ. 2453ได้มีการปฏิรูปโครงสร้างและสถาบันบริหารเพื่อให้เกิดความทันสมัยอะไรที่เรียกว่าความทันสมัยนะคะคือมีอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางเพิ่มพูนอำนาจให้กับสถาบันและพระมหากษัตริย์ในรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิราชมีการจัดตั้งกรมขึ้นใหม่12กรมแทนระบบจตุสดมแบบเดิมมีการจัดระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคโดยมีการตั้งระบบเทศาภิบาลขึ้นเพื่อให้ส่วนกลางสามารถควบคุมส่วนภูมิภาคได้มีการริเริ่มให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการกิจการของท้องถิ่นบางด้านได้โดยให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลขึ้นซึ่งถือว่ามีการเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของในระดับท้องถิ่นและมีการเลิกทาสและใช้ระบบเกณฑ์ทหารแทนระบบไพร่ในสมัยรัชกาลที่6มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญคือมีการผ่อนคลายและเปิดให้มีการนำเสนอความคิดและความต้องการที่แตกต่างออกไปมากขึ้นผ่านสื่อมวลชนแต่อย่างไรก็ตามการเมืองยังคงเป็นแบบรวมศูนย์เข้าสู่ส่วนกลางและอำนาจยังคงอยู่ที่พระมหากษัตริย์มีการจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนผ่านการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2471เพื่อวางรากฐานการบริหารงานบุคคลของภาครัฐให้เป็นระเบียบเพื่อแก้ไขปัญหาคนล้นงานที่เดิมทีเข้าสู่ระบบราชการผ่านระบบอุปถัมภ์อย่างไรก็ตามในการ
เกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกเมื่อปีพ.ศ. 2472ทำให้มีนโยบายการลดเงินเดือนข้าราชการและมีการนำข้าราชการออกจากตำแหน่งบางส่วนเพื่อให้ข้าราชการมีจำนวนที่เหมาะสมมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงในพ.ศ. 2475มีการวางแผนเกิดของกลุ่มคณะราษฎรเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองไปสู่แนวทางประชาธิปไตยแบบรัฐสภาหรือระบอบที่พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจจำกัดและนี่ก็เป็นพัฒนาการความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหารราชการไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475

พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างระบอบการเมืองกับการบริหารราชการไทยส่วนที่2คือความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหารราชการไทยตามแนวทางประชาธิปไตยพ.ศ. 2475ถึง 2535โดยสรุปนะคะบริบทการเมืองตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475เป็นระบบประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่นมีช่วงเวลาที่เป็นประชาธิปไตยสั้นๆคือหลังเหตุการณ์14ตุลาพ.ศ. 2516ถึงพ.ศ. 2519และหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินพ.ศ. 2535ถึง2549โดยมีการรัฐประหารโดยกองทัพและเครือข่ายขัดขวางกระบวนการเป็นประชาธิปไตยเป็นระยะนะคะซึ่งลักษณะความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหารราชการไทยในช่วงหลังพ.ศ. 2475ถึง2535มี2ลักษณะใหญ่ๆก็คือระบบการเมืองแบบราชการหรืออมาตยาธิปไตยและระบบการเมืองกึ่งอมาตยาธิปไตยซึ่งเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้เกิดการขับเคลื่อนของกระแสประชาธิปไตยคืออนุญาตให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองมีการเลือกตั้งและเปิดโอกาสให้การมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่ในขอบเขตจำกัดเป็นครั้งคราวนะคะส่วนการเมืองแบบราชการหรืออมาตยาธิปไตยคือเป็นระบบการเมืองที่ถูกครอบงำอย่างสมบูรณ์โดยระบบราชการคือการเมืองที่ทหารและข้าราชการเข้าไปมีตำแหน่งทางการเมืองโดยมีอำนาจตัดสินใจในนโยบายสาธารณะโดยฝ่ายบริหารเช่นคณะรัฐมนตรีหรือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและในฝ่ายนิติบัญญัติส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวแทนที่มาจากทหารและข้าราชการนะคะจึงจะเรียกว่าเป็นระบบราชการแบบอมาตยาธิปไตยในช่วงเวลาที่คณะราษฎรมีตำแหน่งทางการเมืองและมีอิทธิพลทางการเมืองข้าราชการได้เข้าไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งในฝ่ายนิติบัญญัติหรือสภาและในฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีจำนวนมากซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ของการเมืองและระบบราชการในขณะนี้เป็นยุคที่มีความสัมพันธ์กันมากโดยข้าราชการและทหารได้เข้าไปมีบทบาทโดยตรงต่อกระบวนการนโยบายในทุกขั้นตอนตั้งแต่การก่อรูปนโยบายไปจนถึงการนำนโยบายไปปฏิบัติและการสิ้นสุดนโยบายในช่วงเวลาดังกล่าวมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติธรรมนูญการบริหารข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2476เปลี่ยนการบริหารข้าราชการพลเรือนเข้าสู่ระบบจำแนกตำแหน่งกำหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เป็นองค์กรกลางในการดูแลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการทั้งหมดมีการแก้ไขกฎหมายและการออกประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2479เพิ่มข้าราชการฝ่ายพลเรือนฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรขึ้นมาและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารข้าราชการพลเรือนหลังการรัฐประหารพ.ศ. 2490ยังคงมีการใช้ความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหารราชการในลักษณะที่เป็นการบูรณาการเป็นเนื้อเดียวกันโดยผู้นำทางทหารและข้าราชการได้เข้าไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งในฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารเพื่อใช้อำนาจในการตัดสินใจนโยบายสาธารณะและยังเป็นฝ่ายที่นำนโยบายไปปฏิบัติด้วยนโยบายเศรษฐกิจในระดับมหาภาคคือแนวทางทุนนิยมโดยรัฐโดยมีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นมาเป็นจำนวนมากและตัวแทนคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจเหล่านี้ก็เป็นตัวแทนของข้าราชการและทหารช่วงเวลาที่คณะราษฎรหมดอำนาจลงนะคะในปีพ.ศ. 2491ถึงพ.ศ. 2516การเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจคือในช่วงที่จอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์ได้นำกองทัพเข้ายึดอำนาจรัฐบาลในวันที่20ตุลาพ.ศ. 2501มีการประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราชพ.ศ. 2502นะคะได้มีการรวมอำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการไว้ที่นายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศการเมืองแบบประชาธิปไตยแบบไทยนะคะคือประชาชนต้องไม่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองส่วนในทางเศรษฐกิจได้มีการให้ทหารดำเนินนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์นะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้สหประชาชาติเข้ามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนามีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2504ในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะผู้นำทางทหารตำรวจและข้าราชการ

ระดับสูงได้เข้าไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองใช้อำนาจตัดสินใจในนโยบายนำนโยบายไปปฏิบัติและยังได้มีการขยายและปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบราชการและการบริหารราชการแผ่นดินให้กว้างขวางไปจากเดิมเช่นมีการจัดตั้งสำนักบริหารของนายกรัฐมนตรีเพื่อรวมศูนย์อำนาจไว้ที่นายกรัฐมนตรีหลังจากเหตุการณ์รุนแรงทางการเมือง14ตุลาพ.ศ. 2516นะคะคืออยู่ในยุคของการเมืองยุคที่3คือการเมืองกึ่งอมาตยาธิปไตยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงและบริบทโครงสร้างต่างๆทางการเมืองนะคะในลักษณะที่ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราชพ.ศ. 2517นะคะข้อบัญญัติต่างๆเกี่ยวกับสิทธิของพลเมืองได้ถูกบัญญัติมากขึ้นนะคะโดยได้บัญญัติสิทธิเสรีภาพด้านต่างๆของประชาชนไว้อย่างกว้างขวางนะคะเช่นบัญญัติให้ชายและหญิงมีความเสมอภาคบัญญัติให้ประชาชนสามารถจัดตั้งพรรคการเมืองได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพรรคการเมืองเพื่อรองรับการจัดตั้งพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการมีการเปิดโอกาสให้ทหารและข้าราชการเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ในฐานะสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการแต่งตั้งนะคะนายกรัฐมนตรีต้องเป็นส.ส.นะคะส่วนรัฐมนตรีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นส.ส.และส.ว.นะคะซึ่งในทางปฏิบัตินั้นข้าราชการทหารนะคะและได้รับการแต่งตั้งเป็นส.ว.หลายชุดนะคะแต่เนื่องจากความยุ่งเหยิงทางการเมืองนอกสภานะคะทั้งจากฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวานะคะทำให้มีเหตุการณ์ชุลมุนที่ประท้วงและปะทะกันอยู่เสมอนะคะทำให้ผู้นำทางทหารในขณะนั้นนะคะนำกำลังเข้ารัฐประหารและเกิดเหตุรุนแรงขึ้นนะคะในวันที่6ตุลาพ.ศ. 2519นะคะทำให้แนวทางทางการเมืองและการบริหารที่พัฒนาเข้าสู่ประชาธิปไตยเนี่ยได้กลับมาสู่การเมืองแบบอมาตยาธิปไตยอีกครั้งนะคะคณะรัฐประหารประกาศใช้รัฐธรรมนูญในปีพ.ศ. 2520นะคะได้มีการเปิดโอกาสให้ข้าราชการสามารถเข้าไปมีตำแหน่งทางการเมืองได้นะคะกำหนดให้ส.ส.มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะคะและกำหนดให้ข้าราชการประจำสามารถเข้าดำรงตำแหน่งส.ว.รัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีได้นะคะอันนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้าไปมีบทบาทในการกำหนดนโยบายสาธารณะซึ่งเป็นของการเมืองนะคะความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหารราชการในช่วงเวลานี้เป็นไปในลักษณะของมีการคานอำนาจการระหว่างนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งกับข้าราชการที่เข้าไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะในสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะคะมีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรออนะคะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจในสมัยพลเอกชาติชายชุนทวันนะคะมีการจัดตั้งตัวแทนนะคะผู้ลงสมัครเข้ารับเลือกตั้งเนี่ยจากผู้ที่มีอาชีพนักธุรกิจและนักลงทุนนะคะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนของผู้กำหนดนโยบายสาธารณะในระดับประเทศนะคะและเปิดโอกาสให้ผู้คนหน้าใหม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายนะคะในปี2534นะคะได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการทหารเข้าไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้นะคะซึ่งสะท้อนว่าลักษณะของการเมืองกับการบริหารราชการเนี่ยไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจนนะคะและการเข้าดำรงตำแหน่งของพลเอกสุจินดาคราประยูรในปีพ.ศ. 2535ได้นำไปสู่เหตุการณ์พฤษภาธมินนะคะทำให้การเมืองและการบริหารราชการมีจุดเปลี่ยนที่ต้องปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์กันอีกครั้งนะคะและนี่ก็เป็นพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างระบอบการเมืองกับการบริหารราชการไทยในช่วงพ.ศ. 2475ถึงพ.ศ. 2535ค่ะ

พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างระบอบการเมืองกับการบริหารราชการไทยในยุคที่3นะคะคือความสัมพันธ์ของการเมืองกับการบริหารราชการไทยในยุคปฏิรูปการเมืองพ.ศ. 2535ถึงปัจจุบันนะคะหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินนะคะมีการปฏิรูปการเมืองโดยขบวนการภาคประชาสังคมนะคะมีการเรียกร้องและกดดันให้รัฐปรับเปลี่ยนการเมืองสู่การเมืองของประชาชนนะคะเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ต่างๆที่ควรจะได้รับตามกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยนะคะโดยได้มีการร่างรัฐธรรมนูญและประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540นะคะโดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เอื้อให้ฝ่ายบริหารมีความเข้มแข็งเป็นรัฐบาลที่มีความมั่นคงมีเสถียรภาพนะคะเสียงของประชาชนมีความหมายต่อนโยบายสาธารณะผ่านกระบวนการเลือกตั้งบริบทดังกล่าวนะคะทำให้ฝ่ายข้าราชการเองเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะคะโดยเข้าสู่การที่ฝ่ายการเมืองเองเนี่ยเป็นฝ่ายที่คุมอำนาจเหนือระบบราชการนะคะช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้นะคะก็ถูกขั้นนะคะโดยการรัฐประหารในปีพ.ศ. 2549และพ.ศ. 2557นะคะการประกาศใช้รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540ทำให้ข้าราชการทหารนะคะถูกจำกัดบทบาททางการเมืองลงไปนะคะส่วนนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งก็มีการใช้อำนาจทางการเมืองในการตัดสินใจทางนโยบายมากกว่านะคะแล้วก็ผู้นำทางทหารในขณะนั้นนะคะก็แสดงออกอย่างชัดเจนนะคะว่าพร้อมที่จะทำงานสนองต่อนโยบายรัฐบาลและสนับสนุนประการปฏิรูปการเมืองนะคะหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540นะคะฝ่ายการเมืองเลือกตั้งมีอำนาจและบทบาทนำในการกำหนดนโยบายสาธารณะนะคะบทบาทข้าราชการลดลงนะคะเป็นเพียงผู้ปฏิบัติงานตามนโยบายของฝ่ายการเมืองนะคะลักษณะความสัมพันธ์ของทางการเมืองแล้วก็ฝ่ายราชการนะคะมีช่วงเวลา4ช่วงเวลาต่อเนื่องกันนะคะคือช่วงแรกนะคะ2540ถึง2549นะคะรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยที่เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาประชาธิปไตยสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนนะคะมีการสร้างระบบการตรวจสอบควบคุมกระบวนการเข้าสู่อำนาจของนักการเมืองอย่างเป็นรูปธรรมนะคะด้วยการวางระบบการปฏิรูปโครงสร้างและสถาบันทางการเมืองต่างๆมีการปฏิรูประบบราชการปฏิรูปการศึกษาสื่อมวลชนนะคะปฏิรูประบบการศาลและกระบวนการยุติธรรมนะคะมีความพยายามแยกให้เห็นชัดเจนถึงบทบาทหน้าที่ของข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจำนะคะว่ามีความแตกต่างกันนะคะกำหนดให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินนะคะเพื่อตรวจสอบควบคุมทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายการเมืองนะคะมีระบบสถาบันตุลาการที่มีระบบศาลคู่นะคะคือให้มีศาลเฉพาะคือศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองทำหน้าที่นะคะและมีรัฐธรรมนูญที่มีความเอื้อให้ฝ่ายบริหารมีความเข้มแข็งนะคะลักษณะความสัมพันธ์นะคะก็จะมีการแยกบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนระหว่างฝ่ายที่ตัดสินใจนโยบายกับฝ่ายที่นำนโยบายไปปฏิบัตินะคะโดยตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยจะกำหนดให้มีการต้องดำเนินตามแนวนโยบายแห่งรัฐนะคะคือยึดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐสร้างความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะแต่อย่างไรก็ตามฝ่ายการเมืองและฝ่ายบริหารก็ยังคงมีลักษณะความสัมพันธ์ใกล้ชิดอุปถัมภ์กันอย่างไม่เป็นทางการนะคะโดยเฉพาะในการเลื่อนขั้นโยกย้ายตำแหน่งช่วงพ.ศ. 2549ถึง2550นะคะบริบทการเมืองกลับเข้าสู่ระบอบอมาตยาธิปไตยอีกครั้งนะคะเนื่องจากพลังเลือกตั้งหมดบทบาทลงนะคะแล้วก็อำนาจการตัดสินใจในเชิงนโยบายต่างๆถูกรวมเข้าสู่ข้าราชการนะคะโดยเฉพาะข้าราชการทหารนะคะแล้วก็ข้าราชการในระดับสูงเนี่ยกลับเข้ามามีบทบาทในการกำหนดนโยบายอีกครั้งนะคะภายหลังรัฐธรรมนูญนะคะทำให้อำนาจจากเสียงข้างมากลดบทบาทลงนะคะในช่วงพ.ศ. 2550ถึง2557นะคะการเมืองได้กลับเข้าสู่รูปแบบประชาธิปไตยอีกครั้งนะคะการปฏิรูปการเมืองได้กลับเข้าสู่รูปแบบตัวแทนนะคะและแบบมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะโดยมีการวางระบบการตรวจสอบกระบวนการเข้าสู่อำนาจของนักการเมืองนะคะมีการจัดวางระบบศาลคู่และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมเสนอกฎหมายเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการพิจารณากฎหมายต่างๆนะคะตลอดจนสามารถลงชื่อเพื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ในทุกระดับนอกจากนี้แล้วยังมีการปฏิรูปกฎหมายการเงินการคลังของรัฐกำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและชี้แจงการดำเนินนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐภายใน30วันหลังจากเข้ารับหน้าที่นะคะและยังต้องจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการในแต่ละปีนะคะซึ่งนี้ก็เป็นส่วนสะท้อนว่าฝ่ายราชการนะคะพยายามออกแบบกติการะเบียบต่างๆเพื่อควบคุมฝ่ายการเมืองนะคะโดยสาระสำคัญนะคะก็คือต้องของรัฐธรรมนูญที่
ของนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนะคะคือต้องมีการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองให้ได้นะคะพัฒนาระบบงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพพัฒนาคุณธรรมพัฒนาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะควบคู่กับการปรับปรุงการทำงานบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพนะคะหลังการเลือกตั้งพ.ศ. 2554นะคะพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยความขัดแย้งทางการเมืองยังคงดำรงอยู่นะคะได้นำไปสู่การรัฐประหารอีกครั้งในปีพ.ศ. 2557นะคะและช่วงสุดท้ายนะคะหลังการรัฐประหารพ.ศ. 2557นะคะมีการจัดตั้งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้ดำเนินการนะคะเพื่อป้องกันทำลายป้องกันการทำลายความมั่นคงของชาตินะคะโดยมีการแบ่งวางแก้ไขปัญหาออกเป็น2ระยะนะคะคือ1การแก้ไขการใช้กำลังและการนำอาวุธมาใช้คุกคามประชาชนนะคะและ2คือจัดให้มีรัฐธรรมนูญชั่วคราวเพื่อให้มีการปฏิรูปในด้านการเมืองและด้านอื่นๆนะคะให้ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่วางกติกาการเมืองให้เหมาะสมกับบริบทสังคมนะคะแล้วก็เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของคนในชาตินะคะบริบทการเมืองกลับมาเป็นอมาตยาธิปไตยนะคะการเมืองและการบริหารราชการนะคะกลายเป็นการเมืองและการบริหารราชการของข้าราชการเองโดยข้าราชการและเพื่อข้าราชการมากกว่าจะเป็นเพื่อประชาชนโดยส่วนใหญ่การทำงานมุ่งไปสู่การทำงาน3ด้านคือเพื่อ

ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมทั้งผลประโยชน์ขององค์กรทางทหารและผู้นำทางทหารที่มีอำนาจนะคะรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดนะคะคือฉบับพุทธศักราช2560นะคะได้มีการรวมอำนาจการกำหนดนโยบายสาธารณะผ่านรัฐธรรมนูญนะคะคือได้กำหนดให้เป้าหมายในการพัฒนาประเทศและแนวนโยบายสาธารณะต้องอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ. 2560ถึง2579นะคะซึ่งสะท้อนความพยายามของฝ่ายข้าราชการนะคะในการจำกัดการออกแบบนโยบายสาธารณะที่เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนจำกัดช่องทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะผ่านช่องทางทางการเมืองนะคะตั้งแต่พรรคการเมืองการเลือกตั้งนะคะรวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆนะคะซึ่งวิธีการนี้นะคะมีข้อสงสัยถึงความยืดหยุ่นของยุทธศาสตร์ชาตินะคะรวมถึงความรับผิดชอบของผู้กำหนดยุทธศาสตร์ชาตินะคะรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งของหน่วยงานทุกระดับนะคะและนี้ก็เป็นพัฒนาการความสัมพันธ์ทางการเมืองกับการบริหารราชการไทยในยุคปฏิรูปการเมืองพ.ศ. 2535ถึงปัจจุบันค่ะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้นะคะภาวะเสื่อมต่างๆจะนำไปสู่โรคนะคะที่มักจะพบในผู้สูงอายุโดยในกลุ่มแรกนะคะเราจะขอนำเสนอเป็นโรคและอาการทางสมองรวมถึงโรคและกระดูกและข้อนะคะซึ่งถือว่าเป็นโรคทางกายที่พบบ่อยในผู้สูงอายุนะคะโรคและอาการทางสมองรวมถึงโรคและกระดูกและข้อที่เป็นอาการทางกายนะคะก็จะมีในการนำเสนอทั้งหมดใน7ประเด็นนะคะตามที่เสนอดังในสไลด์เราจะไปเริ่มต้นในอาการแรกนะคะก็คือจะเป็นภาวะสมองเสื่อมค่ะภาวะสมองเสื่อมจะเป็นกลุ่มอาการนะคะที่เกิดจากการทำงานลดลงของสมองนะคะอย่างถาวรทำให้ความจำนะคะการรู้คิดความสามารถต่างๆรวมถึงสมาธิเนี่ยลดลงนะคะในส่วนของผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็จะต้องมีผู้ดูแลนะคะซึ่งอาจจะเป็นผู้ดูแลที่อยู่ในครัวเรือนเป็นญาติหรือถ้าไม่มีญาติก็จะต้องเป็นกลุ่มของผู้ดูแลที่เป็นชุมชนหรือที่เราปัจจุบันเนี่ยเราจะเรียกว่า caregiver นะคะที่อยู่ในกองทุนการดูแลผู้ป่วยระยะยาวซึ่งเราจะพูดในช่วงสุดท้ายนะคะที่จะมาดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมที่อยู่ในชุมชนนะคะต่อไปเป็นภาวะสับสนเฉียบพลันค่ะภาวะนี้จะเกิดขึ้นฉับพลันค่อนข้างเร็วเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันนะคะผู้ป่วยจะมีการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกตัวนะคะพูดจาสับสนไม่มีสมาธิการสับสนของผู้สูงอายุจะเป็นสับสนเกี่ยวกับวันเวลาสถานที่แล้วก็บุคคลนะคะในส่วนของโรคพาร์กินสันค่ะโรคนี้จะเป็นภาวะผิดปกติที่พบในหลายระบบของร่างกายนะคะจะมีอาการมือเท้าสั่นขณะอยู่นิ่งๆแต่ถ้าเคลื่อนไหวอาการสั่นยังคงมีอยู่นะคะแต่ลดลงผู้ป่วยจะเดินช้าและผิดปกติการทรงตัวไม่ดีผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยจะสามารถรักษาแล้วก็คงไว้ซึ่งการกินยาอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรก็ตามบางครั้งในช่วงที่มีอาการแสดงนะคะแล้วก็ระดับฤทธิ์ของยายังไม่สามารถควบคุมอาการได้ผู้ป่วยจะสูญเสียภาพลักษณ์แล้วก็การที่จะปรับตัวในการเข้าสู่สังคมแล้วก็การทำกิจกรรมเนี่ยก็จะลดลงดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผู้ป่วยที่เดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปนะคะว่าเป็นผู้ป่วยที่ติดบ้านดังนั้นการดูแลผู้ป่วยพาร์กินสันที่ยังเราสามารถที่จะชะลอภาวะเสื่อมต่างๆนะคะเราจะดูแลอย่างไรเพื่อให้เขาอยู่ในภาวะที่ช่วยเหลือตัวเองได้มากนะคะแล้วก็พึ่งพาตัวเองพึ่งพาผู้อื่นได้น้อยนะคะส่วนต่อไปก็คือจะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะโรคข้อเข่าเสื่อมนี้เกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนนะคะของโครงสร้างรอบข้อผิดปกติไปนะคะถ้าไม่รักษานะคะก็จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรแล้วก็ของข้ออย่างถาวรแล้วก็มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะโรคเกานะคะโรคเกาจะเป็นการสะสมของกรดยูริกที่อยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายนะคะแล้วก็ถ้าไม่ได้รักษาเป็นเวลานานเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปสะสมที่ไตนะคะแล้วก็เป็นนิ่วในทางเดินปัสสาวะได้นะคะโรคข้ออักเสบรูมาตอยเป็นโรคข้ออักเสบชนิดเรื้อรังนะคะก็คือถ้าไม่รักษาก็จะพบการอักเสบของอวัยวะอื่นแล้วก็ข้อที่เกิดอาการพิการเนี่ยนะคะมีการผิดรูปอย่างถาวรนะคะโรคกระดูกพรุนนะคะเป็นภาวะที่มีการทำลายของกระดูกมากกว่าการสร้างใหม่นะคะเนื่องจากมีการดูดซึมของแคลเซียมนะคะต่างๆลดลงนะคะก็มีโอกาสที่จะกระดูกหักได้ง่ายนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้สูงอายุหกล้มหรือมีอาการกระดูกหักนะคะการพึ่งพาผู้อื่นการทำกิจวัตรประจำวันก็จะมีโอกาสที่จะหกล้มครั้งที่สองแล้วก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยต่อไปนะคะในส่วนของประเด็นสุขภาพที่โรคที่พบในผู้สูงอายุที่กล่าวไปเมื่อกี้ข้างต้นนะคะก็จะเป็นโรคทางกายในส่วนของภาวะเสื่อมแล้วก็ภาวะซึมเศร้าที่เป็นปัญหาทางจิตใจนะคะก็มีความสำคัญเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตและภาวะเสื่อมผู้ให้บริการทางด้านสาธารณสุขก็จะต้องดูแลแล้วก็จัดการชะลอภาวะต่างๆเหล่านี้นะคะในส่วนของภาวะซึมเศร้าและปัญหาภาวะเสื่อมต่างๆในผู้สูงอายุนะคะก็จะนำเสนอใน7ประเด็นดังแสดงในสไลด์นะคะภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุค่ะจะเป็นภาวะที่อาจจะพบบ่อยในผู้สูงอายุนะคะที่ไม่สามารถปรับตัวเองได้หรือเป็นโรคเรื้อรังมีภาวะหลายโรคนะคะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยรู้สึกท้อแท้นะคะแล้วก็แยกตัวเองออกจากสังคมยิ่งถ้าเกิดไม่ได้ไปรวมกลุ่มกับ
การทำกิจวัตรต่างๆนะคะหรือการทำกิจกรรมต่างๆในชมรมผู้สูงอายุที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะแล้วก็ได้พูดคุยร่วมกับผู้สูงอายุในวัยเดียวกันก็อาจจะส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายต่างๆตามมานะคะอีกประเด็นนึงที่พบบ่อยในผู้สูงอายุคือการหกล้มนะคะซึ่งการหกล้มในผู้สูงอายุเกิดจากปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกปัจจัยเสี่ยงภายในได้แก่ความเสื่อมถอยนะคะหรือภาวะเสื่อมของผู้สูงอายุเองหรือผลข้างเคียงที่ได้จากยานะคะปัจจัยภายนอกก็คือที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็โครงสร้างทางกายภาพต่างๆนะคะที่ผู้สูงอายุนะคะไปติดต่อหน่วยงานต่างๆในการที่จะเข้าถึงโครงสร้างทางกายภาพที่เอื้อนะคะแล้วก็ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยปลอดภัยนะคะจากการไปติดต่อนะคะในหน่วยงานต่างๆนะคะหรือภาวะน้ำหนักลดโดยไม่ได้ตั้งใจเกินกว่าร้อยละ5-10นะคะในช่วง3-6เดือนอาจจะเกิดจากอันตรายต่างๆหรือการไม่อยากอาหารนะคะหรือจะทำให้เกิดภาวะขาดสารอาหารต่างๆตามมานะคะต้อกระจกค่ะเป็นภาวะเสื่อมของเลนส์แก้วตานะคะมักจะพบในผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะคะซึ่งภาวะนี้สามารถรักษาได้ซึ่งโรคนี้สามารถรักษาได้นะคะด้วยการเปลี่ยนเลนส์ต้อกระจกนะคะซึ่งตรงนี้หากมีการตรวจพบเจอนะคะแล้วก็แนะนำนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้สูงอายุโรคนี้ก็จะสามารถทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยปรับตัวได้นะคะแล้วก็เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนเลนตานะคะในส่วนของอาการของทางเดินปัสสาวะนะคะจะมีทั้งการควบคุมปัสสาวะไม่ได้นะคะอาการปัสสาวะราดนะคะหรือการเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะคะแล้วก็หากผู้สูงอายุที่มีการปัสสาวะราดแล้วก็ไม่ได้ดูแลนะคะในส่วนของความสะอาดก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อแบคทีเรียได้นะคะผู้สูงอายุผู้ชายนะคะมักจะทบต่อมลูกหมากโตนะคะซึ่งต่อมลูกหมากจะไปที่โตขึ้นจะไปเบียดของท่อปัสสาวะนะคะส่งผลให้มีการปัสสาวะลำบากนะคะแล้วก็อาการนี้ก็จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยปวดแล้วก็ปวดปัสสาวะนะคะแล้วก็ไม่สามารถปัสสาวะได้นะคะแล้วก็มีอาการกระเพาะปัสสาวะเต็มนะคะแล้วก็ออกไม่ได้แล้วก็ปวดดังนั้นโรคนี้มักพบเมื่อพบเจอแล้วนะคะก็จะมีการรักษาด้วยการให้ยานะคะแล้วก็การผ่าตัดนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่พบบ่อยในผู้สูงอายุคือผลไม่พึงประสงค์จากยานะคะเนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่นะคะจะเป็นโรคเรื้อรังมากกว่า2โรคทำให้การยาร่วมกันหลายชนิดนะคะเพราะฉะนั้นการได้รับยาที่ซ้ำซ้อนแล้วก็ผลข้างเคียงจากปฏิกิริยาระหว่างยาด้วยกันนะคะหรือความจำของผู้สูงอายุนะคะในการที่จะกินยาหลายๆอย่างพร้อมกันนะคะเคยมีงานวิจัยค่ะบอกว่าถ้าผู้สูงอายุกินยามากกว่า3อย่างขึ้นไปมีโอกาสที่จะลืมกินยานะคะหรือกินยาไม่สม่ำเสมอหรือต่อเนื่องอ่ะมากถึงกว่าร้อยละ30นะคะผู้สูงอายุอาจจะมาพบแพทย์นะคะด้วยอาการข้างเคียงจากยาเป็นอาการใหม่นะคะดังนั้นนักวิชาการสาธารณสุขหรือพยาบาลที่คัดกรองประวัติเบื้องต้นนะคะก็จะต้องมีการซักประวัติว่าอาการเหล่านี้เป็นอาการที่เป็นผลข้างเคียงจากยาที่ได้รับมาหรือไม่เพื่อนำไปสู่เป็นข้อมูลให้แพทย์ในการสั่งการวินิจฉัยที่เหมาะสมต่อไปนะคะการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุนะคะก็อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยานะคะของตัวผู้สูงอายุเองนะคะหรือความเครียดและความวิตกกังวลนะคะโรคทางกายอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อการนอนหลับนะคะอาการปวดข้อนะคะหรือยาบางชนิดนะคะที่มีส่งผลต่อการนอนหลับการไม่ได้มีกิจกรรมทางกายนะคะหรือการออกกำลังกายหรือการนอนพักผ่อนมากเกินไปในตอนกลางวันดังนั้นการหาสาเหตุที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำในการดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะของผู้ดูแลจากการเปลี่ยนแปลงทางกายนะคะจิตใจสังคมรวมถึงโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุนะคะบทบาทสำคัญอีกอันนึงของนักวิชาการสาธารณสุขก็คือการคัดกรองและประเมินภาวะเสี่ยงค่ะในผู้สูงอายุเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้รับการดูแลที่เหมาะสมรวมถึงส่งต่อเมื่อมีภาวะนั้นแล้วก็ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะก็คือจะเป็นการป้องกันระยะโรคระยะแรกแล้วก็การป้องกันระยะที่2นะคะรวมถึงในกรณีของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้นะคะในชุมชนซึ่งปัจจุบันเนี่ย
สำนักงานหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะคะร่วมกับตัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะจัดให้มีกองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือที่เราเรียกสั้นๆว่ากองทุน long term care นะคะซึ่งเป็นการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเป็นบทบาทหนึ่งนะคะของนักวิชาการสาธารณสุขที่จะไปดูแลบริหารจัดการในกองทุนนี้นะคะในส่วนของการคัดกรองและการประเมินผู้สูงอายุนะคะกระทรวงสาธารณสุขค่ะมีแนวทางในการคัดกรองและประเมินผู้สูงอายุซึ่งออกเป็นคู่มือมาตรฐานนะคะที่ใช้ในระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอนะคะเมื่อปี2564ค่ะโดยแบ่งออกเป็นปัญหาและโรค

ันที่พบในผู้สูงอายุรวมถึงกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุตามที่เราได้กล่าวกันไปแล้วในข้างต้นนะคะในส่วนของการคัดกรองและประเมินผู้สูงอายุนะคะเมื่อเราดูจากตารางนะคะเราจะพบว่าปัญหาและโรคสำคัญนะคะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุจะประกอบด้วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงนะคะโรคหัวใจและหลอดเลือดการได้ยินปัญหาสุขภาพช่องปากปัญหาการมองเห็นกระดูกพรุนและข้อเข่าเสื่อมนะคะปัญหาต่างๆเหล่านี้จะแบ่งการคัดกรองออกกันไปตามบทบาทนะคะถ้าเป็นในส่วนของครอบครัวนะคะและชุมชนนะคะก็จะเป็นอสมและญาติและผู้ดูแลนะคะซึ่งอันเนี้ยจะอยู่ในตัวครัวเรือนและชุมชนนะคะเมื่อคัดกรองเราพบว่ามีสิ่งผิดปกติที่ต้องดูแลก็จะส่งไปที่บริการปฐมภูมิหรือที่เราเรียกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็เป็น primary care เมื่อ primary care คัดกรองโดยบุคลากรทางด้านสาธารณสุขแล้วนะคะยังพบว่ามีประเด็นซับซ้อนที่ต้องส่งต่อก็จะส่งต่อไปที่ secondary care และ tertiary care คือโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ตามลำดับนะคะโดยเราพบว่าส่วนที่ในส่วนของทั้งตัวครอบครัวชุมชนนะคะ primary care แล้วก็ secondary care ที่ดูแลร่วมกันได้นะคะก็คือการวัดระดับความดันโลหิตนะคะฉะนั้นอันนี้ก็จะสามารถทำได้ตั้งแต่ที่บ้านนะคะแล้วก็ในชุมชนการประเมินโอกาสเสี่ยงนะคะต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือที่เราเรียกว่า Thai CVD risk Thai CVD risk เนี่ยค่ะจะมีการประเมินนะคะซึ่งจะอยู่ในคู่มือเล่มนี้หรือถ้าเกิดอยากจะประเมินนะคะสามารถดาวน์โหลดได้จากแอปนะคะเขียนเลยค่ะในแอปทั้ง Android และ iOS ว่า Thai CVD Risk แล้วก็ดาวน์โหลดมาก็สามารถที่จะให้ข้อมูลนะคะให้ข้อมูลต่างๆไปทั้งกลุ่มที่มีในส่วนของผลการตรวจเลือดและไม่มีผลการตรวจเลือดระบบค่ะแอปจะประเมินมาว่าเรามีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในระดับที่เท่าไหร่แล้วก็ให้คำแนะนำค่ะรวมถึงการตรวจคัดกรองการได้ยินนะคะในส่วนของกระดูกพรุนค่ะที่เป็นการตรวจเกี่ยวกับภาวะโรคกระดูกพรุนนะคะซึ่งในดัชนีนี้นะคะจะมีการคำนวณโดยใช้น้ำหนักและอายุนะคะสามารถที่จะเข้าไปตามศูนย์นะคะแล้วก็มีตัวแปรผลออกมานะคะหรือเข้าไปใน Google นะคะแล้วก็ไปเขียนอันนี้ไปเขียน OSTA Index นะคะและใส่น้ำหนักและอายุเข้าไปก็จะมีเกณฑ์การประเมินผลออกมานะคะในส่วนของข้อเข่าเสื่อมค่ะจะมีคำถาม1ข้อว่ามีอาการปวดเข่าหรือไม่นะคะแล้วก็จะมีเกณฑ์ว่าถ้าปวดเข่าก็ส่งต่อไปนะคะแล้วก็จะมีการซักประวัติโดยนักวิชาการสาธารณสุขหรือพยาบาลนะคะที่อยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้าพบว่ามีประเด็นที่เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนนะคะข้อเข่าเสื่อมรูมาตอยก็จะส่งต่อไปยังรพช.ค่ะในส่วนของกลุ่มอาการผู้สูงอายุที่สำคัญนะคะก็จะมีสมรรถภาพทางสมองนะคะภาวะซึมเศร้าภาวะหกล้มการกั้นปัสสาวะภาวะขาดสารอาหารและปัญหาการนอนค่ะเหมือนกันค่ะสามารถคัดกรองนะคะได้ตั้งแต่ครอบครัวและชุมชนนะคะโดยญาติและผู้ดูแลนะคะและอสม.บุคลากรสาธารณสุขที่รพสต.นะคะแล้วก็บุคลากรทางด้านการแพทย์และพยาบาลแล้วก็สาธารณสุขที่โรงพยาบาลชุมชนนะคะโดยในส่วนที่ตัวระบบสุขภาพอำเภอนะคะที่เป็นระบบชุมชนกับตัวของรพสต.ที่ทำได้ที่เรียกว่าแบบประเมินการรูคิดชนิดฉบับสั้นนะคะมินิคอกมินิคอกนี่ก็จะเป็นในส่วนของการให้จำคำสำคัญนะคะแล้วก็วาดนาฬิกาแล้วก็กลับมาทวนคำสามคำนะคะแล้วก็มีการให้คะแนนแล้วก็มีการประเมินผลคะแนนนะคะหากมีภาวะที่มีโอกาสเกิดสมองเสื่อมก็จะถูกส่งต่อไปตามลำดับนะคะการประเมินภาวะซึมเศร้าค่ะเป็นแบบสอบถามชนิดสั้น2คิวนะคะก็2ข้อนะคะการตรวจสอบภาวะการหกล้มนะคะก็เป็นการเดินในระยะ3เมตรนะคะที่เรียกว่า Time Up and Go Test นะคะมีอยู่ในตัวหน่วยการเรียนรู้ว่าดำเนินการอย่างไรนะคะซึ่งสามารถทำได้ที่ในระดับบริการระดับปฐมภูมินะคะการคัดกรองเกี่ยวกับการกั้นปัสสาวะและปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถทำได้ในบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขที่อยู่ใน primary care นะคะในส่วนของอีกประเด็นหนึ่งคือประเด็นที่ประเมินการดูแลกิจวัตรประจำวันเพราะว่า
ผู้สูงอายุจะมีภาวะเสื่อมถอยนะคะแล้วก็มีโอกาสเกิดโรคและภาวะเสื่อมต่างๆดังนั้นการดูแลผู้สูงอายุหลักการก็คือดูแลเพื่อให้ผู้สูงอายุลดการพึ่งพิงผู้อื่นและสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองในการทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตัวเองได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นก็จะมีแบบประเมินที่เรียกว่า L Activity of Daily Living บางทีเรียกว่า Battle Index หรือแบบประเมิน ADL นะคะซึ่งประเมินได้โดย อสมนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลต่อให้กับรพสตนะคะแบบประเมินนี้นะคะจะใช้ประเมินนะคะเพื่อคัดกรองผู้สูงอายุนะคะเพื่อแยกเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุที่พึ่งพิงกับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะว่ากลุ่มไหนที่จะต้องเข้าสู่กองทุนระยะยาวของการดูแลโดยชุมชนต่อไปนะคะแบบประเมินนี้นะคะจะประเมินการทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ10ข้อค่ะก็เป็นดังสไลด์นี้นะคะตั้งแต่การลุกนะคะจากที่นอนนะคะจนไปถึงการเคลื่อนไหวที่เป็นการลงบันไดนะคะคือ1วันเราลุกมาจากที่นอนแล้วเราก็ออกไปจากห้องเราไปเข้าห้องน้ำเราไปหวีผมแปรงฟันนะคะเข้าห้องน้ำอุจจาระปัสสาวะรับประทานอาหารอาบน้ำสวมเสื้อผ้าเคลื่อนไหวตัวเองนะคะด้วยการขึ้นลงบันได1ขั้นนะคะอันนี้จะเป็นแบบประเมินนะคะที่เป็นกระดาษแล้วก็จะมีการให้คะแนนนะคะคะแนนจะเป็น0 1 2นะคะแล้วก็คะแนนเต็มทั้งหมดก็จะ20คะแนนนะคะคะแนนที่ได้ค่ะจะถูกเอามาแบ่งผู้สูงอายุออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่พึ่งพากับไม่พึ่งพานะคะกลุ่มที่ไม่พึ่งพาก็คือกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองได้จะได้คะแนนตั้งแต่11ขึ้นไปนะคะก็คือ12ถึง20ส่วนกลุ่มที่พึ่งพาจะได้0ถึง11นะคะหลังจากนั้นก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยนะคะก็เป็นติดสังคมติดบ้านติดเตียงตามที่เราได้คุ้นเคยกันนะคะว่ามีการแบ่งประเภทกลุ่มของผู้สูงอายุในกลุ่มของผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะ12ถึง20กลุ่มนี้จะถือเป็นกลุ่มที่เป็น active aging คือสามารถที่จะมีกิจวัตรประจำวันแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้กลุ่มนี้ในบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขที่ดูแลในชุมชนก็จะมีการกระตุ้นให้เข้าสู่ชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางศาสนากิจกรรมอาชีพนะคะตามที่ผู้สูงอายุสนใจหรือโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วก็ให้ผู้สูงอายุเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดนะคะในส่วนของติดบ้านติดบ้านเนี่ยจะแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย2กลุ่มคือกลุ่มที่ได้9ถึง11อันนี้จะเป็นพึ่งพาปานกลางเพื่อที่จะกระตุ้นให้ผู้ป่วยเนี่ยช่วยเหลือตัวเองบางส่วนขยับผู้ป่วยจากคะแนน11มายัง12ทำให้ผู้ป่วยติดบ้านสามารถเข้ามาเป็นผู้ป่วยที่ติดสังคมมีกิจกรรมได้นะคะในส่วนของ5ถึง8เนี่ยจะเป็นผู้ที่สูงอายุที่เป็นติดบ้านที่ต้องการให้ทำผู้ดูแลเนี่ยค่ะช่วยกิจกรรมพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ในส่วนของ0ถึง4จะเป็นภาวะพึ่งพาโดยสมบูรณ์หรือที่เราเรียกว่าติดเตียงอันนี้จะเป็นการทำกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจำวันจะต้องช่วยโดยผู้ดูแลทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแปรผลจากคะแนน ADL นะคะดังนั้นในบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขเมื่อมีข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะในการแบ่งกลุ่มของผู้สูงอายุนะคะนักวิชาการสาธารณสุขจะต้องเข้าใจนะคะทั้งภาวะเสื่อมนะคะและโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุแล้วก็วางแผนดูแลให้ครบทั้งมิติกายจิตสังคมเศรษฐกิจนะคะการช่วยเหลือตัวเองนะคะแล้วก็การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมนะคะรวมถึงการมีส่วนร่วมในกองทุนลองเทอมแคร์นะคะการดูแลผู้สูงอายุโดยทั่วไปค่ะจะเป็นการดูแลในลักษณะของการจัดการพฤติกรรมของผู้สูงอายุพฤติกรรมก็เกี่ยวข้องกับการรับประทานค่ะอาหารรสหวานมันเค็มนะคะการมีกิจกรรมทางกายนะคะหรือไปจนถึงการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุการนอนหลับการจัดการความเครียดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์การเข้าร่วมกิจกรรมการไปพบปะผู้สูงอายุในวัยเดียวกันสำคัญทางศาสนานะคะอันนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมอีกบทบาทนึงก็คือผู้สูงอายุนะคะที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือไม่อยู่ในภาวะพึ่งพาก็จะจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุดังกล่าวนั้นได้เข้าสังคมได้ทำร่วมกิจกรรมร่วมกันนะคะก็คือตามหลักการของ Active Aging ก็คือทำให้เกิด Participation ในกลุ่มของผู้สูงอายุนะคะด้วยกันเองกับกลุ่มวัยอื่น
อีกอันนึงก็คือความมั่นคงนะคะในส่วนของความมั่นคงของที่อยู่อาศัยสุขลักษณะของที่อยู่อาศัยที่สะอาดแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นบทบาทของนักสาธารณสุขที่จะไปดูแลที่อยู่อาศัยนะคะบ้านรวมถึงสิ่งแวดล้อมนะคะ

ที่ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถเข้าไปติดต่อในสถานที่ราชการต่างๆที่เราเรียกว่า Age Friendly นะคะหรือ Universal Design ที่ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถเข้าถึงในโครงสร้างทางกายภาพต่างๆนะคะการประสานงานหน่วยงานที่

นะคะในการพักอาศัยในส่วนของการป้องกันโรคค่ะบทบาทของนักสาธารณสุข ก็จะมีการป้องกันโรคที่เป็นโรคติดเชื้อนะคะการคัดกรองโรคและภาวะเสื่อมต่างๆที่เราจะพบได้ในผู้สูงอายุรวมถึงการปฏิบัติตามแนวทางของภาครัฐเมื่อเกิดภาวะโรคติดต่อร้ายแรงต่างๆนะคะในส่วนของการปฏิบัติตามแนวทางที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลก็จะมีการประกาศนะคะการใส่หน้ากากอนามัยนะคะการเว้นระยะห่างการล้างมือนะคะการรณรงค์ให้ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนนะคะทั้งในส่วนของวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็โควิดนะคะเพื่อป้องกันลดการเจ็บป่วยที่รุนแรงและลดอัตราตายในกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุนะคะในส่วนของการคัดกรองโรคและภาวะเสื่อมนะคะก็ดำเนินการนะคะโดยหน่วยงานนะคะทั้งหน่วยงานที่เราเรียกว่าเป็น primary care ที่ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนนะคะเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองมีกิจวัตรประจำวันได้นะคะตามหลักการของการคัดกรองโรคเมื่อผู้สูงอายุนะคะเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงนะคะแล้วในชุมชนเนี่ยก็จะมีกองทุนนะคะที่เรียกว่าเป็นระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือกองทุนลองเทอมแคร์ในกองทุนลองเทอมแคร์ค่ะจะมีผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่เราเรียกว่าผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวนะคะแล้วก็ผู้ดูแลนะคะผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวที่เรียกว่า Care Manager กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มผู้ให้บริการสุขภาพนะคะอาจจะเป็นพยาบาลนักวิชาการสาธารณสุขนักการแพทย์แผนไทยหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแต่ก็จะมีคุณสมบัตินะคะว่าจะมีคุณสมบัติทำงานมากี่ปีและจะต้องผ่านการอบรมนะคะ70ชั่วโมงโดยบทบาทของ Care Manager ค่ะก็จะมีก็จะต้องประเมินคัดกรองนะคะการดำเนินกิจวัตรประจำวันโดยใช้ดัชนีBartel Index นะคะหรือแบบประเมิน ADL แล้วก็การประเมินคัดกรองอื่นๆโดย Care Manager อาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่ดำเนินการประเมินด้วยตนเองนะคะแต่จะจัดอบรมอาจจะให้อสม.นะคะหรือผู้ให้บริการสุขภาพอื่นๆนะคะหรือบางประเด็นนะคะก็จะให้ในส่วนของผู้ดูแลที่เป็นคนในครอบครัวประเมินส่งมานะคะหลังจากนั้นแคมเมเนเจอร์จะมาจัดการข้อมูลค่ะและจะมาจัดทำแผนการดูแลรายบุคคลหรือที่เรียกว่าแคร์แพร์นะคะเพื่อให้แคร์กิเวอร์หรือผู้เนี่ยไปดูแลแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านให้กับผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลนะคะแคมเมเนเจอร์จะเป็นผู้ไปติดตามประเมินแล้วก็ติดตามเยี่ยมนะคะตามแผนการดูแลนะคะแล้วก็ในกรณีที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมีเป็นกรณีที่ซับซ้อนนะคะและต้องการสหวิชาชีพนะคะแคร์แมเนเจอร์ก็จะจัดประชุมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณีนะคะในส่วนของผู้สูงอายุที่ต้องการการช่วยเหลือนะคะทางด้านเศรษฐกิจหรือช่วยเหลือในประเด็นอื่นๆนะคะก็

กุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:07 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานและสมเด็จพระราชินีเจตซุนเพมาวังชุกเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมในพระราชพิธีด้วยในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงสิริกิตติยาเจนเซ่นและเจ้าคุณพระศรีนาถพิรัตกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ครั้นเสด็จเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและประทับพระราชอาสน์เมื่อสมเด็จพระพุทธันเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดกราบกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตร10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

ากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์แล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตรเที่ยวละ12รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีก2เที่ยวจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาแล้วทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทและเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา9

9:25 น.สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานและสมเด็จพระราชินีเจตซุนเพมาวังชุกเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทุกครั้งที่คนไทยรู้สึกเศร้าโศกจากการสูญเสียอันยิ่งใหญ่โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจตซุนเพมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยเพื่อทรงร่วมแสดงความเสียพระราชฤทัยอย่างสุดซึ้งต่อการสวรรคตและสิ้นพระชนของพระราชวงศ์ไทยเป็นพระราชวงศ์แรกเสมอปวงชนชาวไทยจึงเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยและปวงชนชาวไทยตลอดมาจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมโครงการทหารพันดีจัดตั้งขึ้นในปี2559ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนซิร่วมกับกองทัพบกดำเนินการเพื่อให้ทหารเกณฑ์ที่มีความสนใจด้านการเกษตรได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภัยและเว้นการใช้สารเคมีเมื่อปลดประจำการจะพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อนำกลับไปปลูกที่บ้านให้มีผักปลอดภัยบริโภคสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ทั้งยังพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพิ่มเติมให้ชักชวนเพื่อนบ้านปลูกเป็นการขยายความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดภัยสู่ชุมชนท้องถิ่นและสร้างความสามัคคีในชุมชนสำหรับโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางมีหน่วยทหารร่วมดำเนินการ2หน่วยได้แก่มณฑลทหารบกที่210และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3เข้าร่วมโครงการในปี2565ดำเนินงานบนพื้นที่126ไร่มีพื้นที่ปลูกผักปลอดภัยแปลงสมุนไพรและพื้นที่ปศุสัตว์ในการนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันสัตว์และอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกและพระราชทานพันพืชและพันสัตว์แก่หน่วยทหารที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีในพื้นที่กองทัพภาคที่2รวมทั้งโรงเรียนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยจากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งไปยังศูนย์การเรียนรู้การเพาะพันธุ์สัตว์กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่านได้ทอดพระเนตรแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานและแปลงผลิตผักปลอดภัยของโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเช่นการปรับสภาพดินและปรับปรุงบำรุงดินโดยพืชปุ๋ยสดและปุ๋ยหมักพอดอทั้งยังปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำกิจกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมด้านอาหารสัตว์และดูแลสุขภาพสัตว์มีสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำต้นทุนพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อส่งน้ำเข้าถังพักน้ำกระจายน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรและสระเก็บน้ำผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหารให้กับทหารกองประจำการไปจำหน่ายเพื่อนำรายได้ไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินงานโครงการตลอดจนเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อสนับสนุนโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคอีสานเหนือต่อไปในการนี้ทรงปล่อยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลานิลจิตรดาและทอดพระเนตรการเลี้ยงสุกรสู่ไทยเป็ดเทศกบิลบุรีไก่งวงพันอเมริกันบรอนซ์และพันเบลต์สวิลสมอลไวท์โดยมีการเพาะเลี้ยงแหน่แดงเป็นอาหารเสริมโปรตีนร่วมกับรำและหญ้าเนเปียบดสำหรับเลี้ยงไก่และเป็ดช่วยลดต้นทุนสำหรับพันปลาและพันไก่ได้แจกจ่ายให้แก่โรงเรียนชุมชนรวมถึงกำลังพลที่จะปลดประจำการด้วย

ทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านได้ทอดพระเนตรโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันซึ่งได้นำเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานไปปลูกเพื่อบริโภคและมีเหลือจำหน่ายเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวตลอดจนเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานในกระบวนการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการนี้ทอดพระเนตรโครงการปลูกพืชสมุนไพรของโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวางสำหรับนำมาทำยาสมุนไพรและลูกประคบเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ไปรับบริการทางการแพทย์ปัจจุบันมีพื้นที่4ไร่ปลูกพืชสมุนไพร13ชนิดอาทิมหาเมฆขมิ้นชันเตยหอมขิงกระดูกไก่ดำฟ้าทลายโจรรวมถึงปลูกและขยายพันธุ์กล้วยคาเวนดิชและกล้วยน้ำว้าเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้แก่กำลังพลและทอดพระเนตรการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็กเบงกอลที่พระราชทานจากโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็กเบงกอลอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายจำนวน13ตัวเมื่อวันที่15มีนาคม2569เพื่อขยายพันธุ์และส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดนครพนมปัจจุบันให้กำเนิดสมาชิกลูกแพะเพศผู้จำนวน1ตัวนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงกระบือพระราชทานเพศผู้และเพศเมียจำนวน1คู่ซึ่งได้รับมาจากโครงการอาหารพันธุ์ดีค่ายสมเด็จเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่8เมษายน2569จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพับพลาชั่วคราวสนามฝึกนักศึกษาวิชาทหารพระราชทานพระราชบรมกาศให้ผู้คณะผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเฝ้าทูลอองพระบาทโอกาสนี้พระราชทานกำลังใจและมีพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความก้าวหน้าต่อไปอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆหนึ่งในเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดกราบ
กระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวันละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไป

องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก85โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาเสร็จ30โครงการการพัฒนาด้านสังคม11โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม19โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา25โครงการครอบคลุมพื้นที่300หมู่บ้านของจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดบึงกาฬมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 3,000 คนหากการดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงจะสามารถสร้างนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมกว่า90นวัตกรรมที่เข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นประมาณ190ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการวิศวกรสังคมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนและยกระดับขีดความสามารถของนักศึกษาในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโอกาสนี้องคมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ในนักศึกษาสู่การต่อยอดงานบริการวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือทางวิจัยของบุคลากรในการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบผ่านการดำเนินงานด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์วันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเดินทางไปยังทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษออกไปสู่สังคมภายนอกจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับทั่วไปมีขนาด350เตียงสังกัดกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมให้บริการแก่เรือนจำและทัณฑสถานรวมจำนวน7แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครคือเรือนจำกลางคลองเปรมทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทัณฑสถานหญิงกลางทัณฑสถานหญิงธนบุรีเรือนจำพิเศษธนบุรีและ

เรือนจำพิเศษมีนบุรีมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรรวมจำนวน325คนและมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจจำนวน53คนปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วยเข้ารับการรักษาจำนวน348รายและมีผู้ต้องขังป่วยส่งรักษาโรงพยาบาลภายนอกจำนวน3รายในช่วงเดือนตุลาคม2568ถึงเดือนพฤษภาคม2569มีผู้ต้องขังเข้ารับบริการรวมจำนวน 117,708 รายโรคที่เข้ารับการรักษามากที่สุดคือโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายโอกาสนี้องคมนตรีและคณะได้ประชุมติดตามการดำเนินงานการก่อสร้างทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ตั้งอยู่เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2565เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ต้องขังป่วยจากทั่วประเทศตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเนื่องจากปริมาณผู้ต้องขังทั่วประเทศมีจำนวนมากกว่า350,000 คนทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2มีขนาด120เตียงสูง8ชั้นประกอบด้วยห้องและงานต่างๆอาทิงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินงานรังสีวินิจฉัยนิติเวชงานเภสัชกรรมคลังยาห้องแลบงานกายภาพบำบัดแผนกทันตกรรมแผนกไตเทียมห้องคลอดห้องผ่าตัดห้อง ICU ห้องแยกโรคและห้องผู้ป่วยในนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังเช่นการดูแลผู้ต้องขังสูงอายุและผู้ช่วยพยาบาลคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี2571หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.ภาควิชาสัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมารามวัดปากน้ำกรุงเทพมหานครและวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทคลับ21ประเทศไทยจำกัดสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริษัทสำนักงานกฎหมาย DTL จำกัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาครในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดสมุทรสาครและมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปฐุมคงคาวัดเพลงกลางสวนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครวัดบางน้อยวัดตนดรายวัดแก้วฟ้าวัดเขายี่สานวัดแก้วเจริญจังหวัดสมุทรสงครามและวัดเขาท่าพระจังหวัดชัยนาทสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัท JK บรรจุภัณฑ์กรุ๊ปจำกัดสมาคมโรงแรมไทยนางพุทธิยาพันแสงและคณะบริษัทสยามเอาท์เลทเซอร์วิสจำกัดและบริษัทฮีดากาโยโกเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพธิทองวัดราชโอรสารามวัดกำแพงบางจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดสะเกดวัดนางนองวัดบางประทุนนอกกรุงเทพมหานครและวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังสวด

มาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปท่านนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในวันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สมาชิกเอกมะลีกีเจ๊แวร์เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลบ้านนอกซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่นำส่งผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาบริเวณพื้นที่บ้านกลางหมู่5ตำบลบ้านกลางอำเภอปานาเรสจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่17มิถุนายน2569ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับสมาชิกเอกมะลีกีเจ๊แวร์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้หน้าบ้านเลขที่38หมู่4ตำบลท่าข้ามอำเภอปานาเรสจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีชันตระก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวนายหมู่ใหญ่อิริยาสดอนล้อเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลบ้านนอกซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่นำส่งผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาบริเวณพื้นที่บ้านกลางหมู่5ตำบลบ้านกลางอำเภอปานาเรสจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่17มิถุนายน2559ท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพนายหมู่ใหญ่อิริยาสดอนล้อไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนายหมู่ใหญ่อิลยาสดอลล้อหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ้องให้บริการปรึกษาซึ่งเป็นปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมนะคะอันดับแรกนะคะจากคลิปเราจะเห็นว่าสภาพห้องค่ะควรจะเป็นห้องแบบปิดนะคะสะอาดมีความกว้างเหมาะสมเพียงพอสำหรับผู้ให้บริการปรึกษาและผู้รับบริการปรึกษา2ท่านนะคะงดบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องภายในห้องนะคะและที่สำคัญคืองดเสียงดังรบกวนทั้งจากภายในห้องแล้วก็ภายนอกห้องด้วยนะคะโทนสีนะคะจะสังเกตเห็นว่าภายในห้องนะคะจะใช้โทนสีอ่อนเพื่อให้สบายตานะคะแสงสว่างเพียงพออากาศถ่ายเทสะดวกและที่สำคัญในเรื่องของเสียงดังที่ได้กล่าวไปแล้วจำเป็นที่จะต้องใช้ผนังเพื่อป้องกันเสียงทั้งเสียงจากภายนอกที่รบกวนสมาธิในระหว่างให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลและเสียงจากภายในที่จะออกไปข้างนอกนะคะต่อมานะคะเพื่อลดความกังวลความไม่สบายใจหรือความกลัวนะคะเราอาจจะต้องมีภาพศิลปะหรือมีต้นไม้เพื่อตกแต่งบรรยากาศให้ดูน่าพูดคุยน่านั่งมากยิ่งขึ้นนะคะต่อมานะคะที่นั่งไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้หรือโซฟานะคะเราควรที่จะหาที่นั่งที่ค่อนข้างมั่นคงนะคะนั่งสบายนะคะไม่เล็กเกินไปแล้วก็ใหญ่เกินไปนะคะและที่สำคัญนะคะเราควรที่จะงดใช้เก้าอี้แบบล้อเลื่อนนะคะเพราะว่ามันอาจจะรบกวนสมาธิระหว่างให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลได้นะคะต่อมานะคะสิ่งสำคัญอีกประเด็นนึงคือระยะห่างในเรื่องของการนั่งนะคะเราควรที่จะนั่งระยะห่างพอสมควรนะคะงดการนั่งแบบเผชิญหน้านะคะงดการนั่งแบบเผชิญหน้าและตำแหน่งการนั่งนะคะผู้ให้บริการปรึกษานะคะควรจะนั่งหันหน้าหาสิ่งเร้าและให้ผู้รับบริการปรึกษานะคะนั่งหันหลังให้กับสิ่งเร้าเพื่อเพิ่มในเรื่องของสมาธิต่อมาอีกอุปกรณ์นึงที่สำคัญนะคะก็คือโต๊ะจากคลิปจะสังเกตเห็นว่าโต๊ะเนี่ยค่ะก็จะสูงประมาณ1ฟุตครึ่งนะคะซึ่งบนโต๊ะเนี่ยค่ะก็จะมีแจกันทิชชู่นะคะซึ่งกระดาษทิชชู่เนี่ยค่ะเราจำเป็นที่จะต้องใช้ในบางกรณีที่ผู้รับบริการปรึกษานะคะเล่าเรื่องราวของตนเองในระดับลึกแล้วก็มีความสะเทือนใจนะคะต่อมานะคะนอกจากในเรื่องของห้องให้บริการแล้วเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือต่างๆเสริมเข้ามาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ่มฉุกเฉินหรือโทรศัพท์ฉุกเฉินนะคะใช้ในกรณีที่ขอความช่วยเหลือในบางกรณีเท่านั้นนะคะต่อมานะคะก็จะมีนาฬิกาเพื่อบอกเวลาแล้วก็จะมีปฏิทินเพื่อระบุนัดหมายวันแล้วเวลานะคะโดยกระบวนการให้บริการปรึกษานะคะจะใช้เวลาประมาณ45นาทีซึ่งช่วงระยะเวลาในการให้บริการปรึกษาเนี่ยค่ะเราสามารถยืดหยุ่นได้ตามความซับซ้อนของลักษณะปัญหาที่ผู้รับบริการปรึกษาเล่ามานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก่อนให้บริการปรึกษานะคะเราจำเป็นที่จะต้องใช้แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับผู้รับบริการปรึกษานะคะซึ่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนเนี่ยค่ะเราอาจจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้รับบริการปรึกษาไว้เป็นระบบแล้วก็จะต้องเก็บไว้เป็นความลับเนื่องจากเป็นจรรยาบรรณที่สำคัญอีกข้อนึงนะคะสำหรับกระบวนการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะและหลังจากให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลเสร็จแล้วนะคะเราจำเป็นที่จะต้องใช้แบบบันทึกผลการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลเนี่ยค่ะหลังให้บริการในทุกครั้งนะคะเพื่อทำการบันทึกแล้วก็เตือนความจำในการให้บริการปรึกษาในแต่ละครั้งไปนะคะซึ่งทั้งแบบบันทึกแล้วก็แบบฟอร์มการลงทะเบียนเนี่ยค่ะจำเป็นที่จะต้องเก็บเป็นระบบนะคะเพื่อที่จะสามารถเอาข้อมูลเนี่ยค่ะมาใช้งานได้มีความปลอดภัยและที่สำคัญในบางครั้งเราอาจจะต้องส่งต่อให้กับทีมเครือข่ายสหวิชาชีพในเรื่องของข้อมูลนะคะต่อมานะคะกระบวนการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะเราจะเริ่มต้นจากการคัดกรองเช่นการทำแบบลงทะเบียนเบื้องต้นหรือแฟ้มประวัติหรือข้อมูลอื่นๆที่เรามีนะคะเพื่อคัดกรองผู้รับบริการปรึกษาว่าลักษณะปัญหาและความต้องการของเขาเนี่ยอยู่ในระดับไหนเป็นกลุ่มปกติหรือกลุ่มเสี่ยงหลังจากนั้นเราถึงจะให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลนะคะสำหรับกลุ่มปกติเราก็จะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาสำหรับกลุ่มเสี่ยงเราก็จะเน้นในเรื่องของการป้องกันแล้วก็แก้ไขหลังจากเราให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะเราก็ประเมินผลแล้วก็ติดตามผลค่ะต่อมานะคะ เรามาดูเกี่ยวกับกระบวนการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาก็คือขั้นดำเนินการนั่นเองกระบวนการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยค่ะมีทั้งหมด5ขั้นด้วยกันนะคะกระบวนการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลนะคะเรามีกระบวนการทั้งหมด5ขั้นดังรูปนะคะซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทั้ง5ขั้นนะคะโดยการสร้างสัมพันธภาพเนี่ยค่ะเราจะเริ่มต้นโดยภาษาพูดภาษาท่าทางที่แสดงความเป็นมิตรนะคะมีการกล่าวต้อนรับทักทายมีท่าทีใส่ใจแล้วก็ยอมรับผู้รับบริการอย่างไร้เงื่อนไขนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มต้นsmall talk พูดเรื่องทั่วๆไปเพื่อให้ผู้รับบริการปรึกษารู้สึกอุ่นใจสบายใจนะคะและอธิบายบทบาทกระบวนการระยะเวลาทั้งนี้ทั้งนั้นในกระบวนในขั้นตอนของการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในขั้นตอนของการสร้างสัมพันธภาพเนี่ยค่ะเน้นย้ำในเรื่องของการที่ให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะรู้สึกอุ่นใจสบายใจรู้สึกปลอดภัยนะคะลดความกังวลลดความสงสัยแล้วก็กล้าที่จะเปิดใจบอกเล่าเรื่องราวความไม่สบายใจความทุกข์ใจลักษณะปัญหาแล้วก็ความต้องการของเขาได้อย่างอิสระแล้วก็เต็มที่นะคะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะจะเชิญนั่งตรงนี้ได้เลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะดิฉันชื่อณัฐาค่ะหรือว่าจะเรียกสั้นๆว่าถาก็ได้ค่ะไม่ทราบว่าสะดวกให้เรียกว่าคุณอะไรดีคะ
2: พี่น่าจะเป็นพี่เนาะพี่นิวก็ได้ค่ะพี่นิว
1: ค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่นิวเลยนะคะ
2: ได้ค่ะ
1: ค่ะพี่นิวเดินทางมายังไงคะวันนี
2: ้วันนี้ขับรถมาค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็บ้านอยู่ไกลค่ะอยู่นอกเมืองรถติดเนาะหาที่จอดรถก็ยากค่ะ
1: แล้วเพราะอะไรถึงเลือกมารับบริการกับที่นี่หรอคะ
2: ช่วงนี้รู้สึกว่านอนไม่ค่อยหลับค่ะแล้วก็มีภาวะเครียดเรื่องงานก็เลยรู้สึกว่าก็อยากจะมีใครสักคนที่รับฟังปัญหาไม่รู้ว่ากลัวว่าตัวเองจะเป็นโรคซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ก็อยากจะมาพูดถึงปัญหาของตัวเองในวันนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: เราเดินทางเข้ามาค่อนข้างยากนะคะ
2: ค่ะ
1: อันนี้ทานอะไรมาเรียบร้อยแล้วหรือยังคะ
2: เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะ
1: ผมว่าก็ค่อนข้างเช้าเลยนะ
2: โอเคค่ะ
1: โอเคค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวก่อนอีกทีนึงเนาะว่าถาก็

0: จะเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาที่จะมาให้บริการคุณนิวนะคะที่เป็นผู้รับบริการเนาะในเบื้องต้นนะคะเราจะใช้เวลาในการพูดคุยกันประมาณ45นาทีแต่อาจจะมียืดหยุ่นได้ตามประเด็นปัญหาในแต่ละครั้งค่ะแล้วก็หน้าที่ของทางเนี่ยก็จะมาช่วยรับฟังปัญหาของคุณนิวเนาะเพื่อที่จะได้สำรวจทำความเข้าใจไปร่วมกันค่ะหาในการหาทางออกว่าเราจะปรับตัวกับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นด้วยกันได้ยังไงบ้าง
1: ค่ะ
0: แล้วก็เรื่องราวที่เราพูดคุยกันจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับค่ะคุณนิวสามารถสบายใจที่จะพูดคุยได้เลยนะคะหรือว่าถ้ามีเรื่องไหนที่รู้สึกไม่สบายใจก็อาจจะยกขึ้นมาพูดคุยกับทางได้เลยว่าเรื่องนี้มันไม่สะดวกใจที่จะพูดรู้สึกยากจังเลยที่จะพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถบอกได้เหมือนกันมาถึงตรงนี้พี่นิวมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมอยากจะถามไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ได้ค่ะ
2: เป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากดูคลิปในขั้นแรกของขั้นการสร้างสัมพันธภาพนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยค่ะก็จะมีการกล่าวต้อนรับทักทายแนะนำตัวแล้วก็เชิญให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะนั่งในตำแหน่งที่จัดเตรียมไว้นะคะซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะจะนั่งหันให้กับประตูแล้วก็หน้าต่างนะคะเพื่อลดสิ่งเร้าที่อาจจะรบกวนสมาธิในระหว่างให้บริการปรึกษาได้ค่ะต่อมานะคะเป็นขั้นที่2นะคะในขั้นเรื่องของการสำรวจปัญหานะคะจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการปรึกษาและผู้รับบริการปรึกษาเป็นหลักนะคะในขั้นตอนนี้นะคะผู้ให้บริการปรึกษานะคะสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นเทคนิคในเรื่องของการตั้งคำถามปลายเปิดการทวนความการสรุปความการสะท้อนความรู้สึกหรือแม้กระทั่งการเทคนิคการเงียบนะคะหรือสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่างๆที่เราเรียนมาเพื่อให้บริการปรึกษาในเรื่องของการสำรวจปัญหาค่ะจากตัวอย่างคลิปวิดีโอนะคะจะสังเกตเห็นว่าผู้ให้บริการปรึกษาค่ะจะเริ่มต้นโดยการใช้เทคนิคคำถามปลายเปิดนะคะเช่นวันนี้มีอะไรจะเล่าให้ฟังไหมคะหรือวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยประเด็นใดดีคะหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะเล่าให้ฟังไหมคะเราจะสังเกตเห็นว่าผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยค่ะเขาจะงดใช้คำถามหรือว่าท่าทางที่เป็นทางลบนะคะเช่นการนั่งกอดอกหรือคำถามที่ว่าวันนี้มีปัญหาอะไรคะหรือหน้าเศร้าๆมีอะไรจะเล่าให้ฟังไหมคะหรือวันนี้หน้าหมองจังเลยมีอะไรจะเล่าให้ฟังไหมคะเนื่องจากว่าการใช้คำถามทางลบเนี่ยค่ะมันอาจจะทำให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ไม่สะดวกใจที่จะบอกเล่าเรื่องราวในระดับที่ลึกขึ้นค่ะขั้นที่3นะคะเป็นขั้นการเข้าใจปัญหาสาเหตุแล้วก็ความต้องการของปัญหานะคะซึ่งก็เป็นขั้นต่อเนื่องจากขั้นที่2ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการปรึกษาและผู้รับบริการปรึกษานะคะซึ่งในขั้นตอนนี้ค่ะผู้ให้บริการปรึกษาก็สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคเบื้องต้นแล้วก็ทฤษฎีต่างๆตามที่เราได้เรียนมานะคะโดยในขั้นนี้นะคะจะเน้นเอื้อให้ผู้รับบริการปรึกษานะคะกระจ่างชัดเข้าใจในเรื่องของสาเหตุของปัญหาแล้วก็ความต้องการของตนเองค่ะขั้นที่4แล้วนะคะเป็นขั้นของการวางแผนในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะซึ่งก็เป็นขั้นที่จะต้องทำงานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการปรึกษาและผู้รับบริการปรึกษานะคะซึ่งผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยค่ะก็จำเป็นที่จะต้องประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆนะคะแล้วก็ประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่างๆที่เราได้เรียนมาค่ะในขั้นของการวางแผนนะคะเน้นในเรื่องของการเอื้อให้ผู้รับบริการปรึกษาสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาและความต้องการตามศักยภาพที่เขามีค่ะจากคลิปนะคะจะเห็นว่าในขั้นของการวางแผนนะคะผู้ให้บริการปรึกษานะคะประยุกต์ใช้เทคนิคเบื้องต้นต่างๆและทฤษฎีบางทฤษฎีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นในขั้นตอนนี้นะคะจะเน้นเอื้อให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะสามารถวางแผนหรือวางแนวทางในเรื่องของการแก้ไขปัญหาและความต้องการตามศักยภาพนะคะซึ่งผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยค่ะจำเป็นที่จะต้องให้อิสระเขาในเรื่องของการตัดสินใจหรือเลือกในเรื่องของแนวทางวิธีการหรือแผนการในการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ความต้องการของเขาเองนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะของการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลนะคะก็คือขั้นการยุติการปรึกษานะคะเมื่อผู้รับบริการปรึกษาสามารถค้นพบแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาได้แล้วนะคะผู้ให้บริการปรึกษาค่ะก็ส่งสัญญาณดำเนินการยุติการปรึกษานัดหมายเพื่อติดตามผลหรือบางครั้งอาจจะต้องส่งต่อกับทีม

0: สหวิชาชีพ
1: เท่าที่พูดคุยกันมาดูเหมือนเราก็พอจะหาแนวทางการแก้ปัญหาได้แล้วนะคะพี่นิวมีเรื่องอะไรที่อยากจะพูดคุยเพิ่มเติมอีกไหมคะ
2: ไม่มีแล้วค่ะ
1: ถ้าไม่มีแล้วยังไงถามเป็นกำลังใจให้พี่นิวในการที่จะฝ่าฟันกับประเด็นที่พี่นิวมันเล่าให้ฟังในวันนี้ไปได้ด้วยดีนะคะถ้ายังไงอาทิตย์หน้าเรามาอัปเดตผลกันอีกสักครั้งหนึ่งดีไหมคะเป็นวันเวลาเดิมค่ะ
2: ได้ค่ะก็ขอบคุณน้องฐานนะคะที่เหมือนเป็นเพื่อนรับฟังปัญหาเนาะพี่ว่าพี่ก็จะนำแนวทางที่น้องแนะนำมาค่ะลองไปใช้ดูแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามารายงานค่ะ
1: ได้ค่ะแล้วเจอกันค่ะ
0: ดังนั้นนะคะกระบวนการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลนะคะจะเน้นในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของลักษณะปัญหาแล้วก็ความต้องการระหว่างผู้ให้บริการปรึกษาและผู้รับบริการปรึกษา2ท่านนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าเนื้อหาทั้งหมดที่นักศึกษาได้รับชมมาเนี่ยค่ะจะช่วยเอื้อให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะสามารถสำรวจตนเองเข้าใจตนเองแล้วก็ค้นพบแนวทางในเรื่องของการที่จะส่งเสริมพัฒนาป้องกันแล้วก็แก้ไขลักษณะปัญหาแล้วก็ความต้องการของตนเองสามารถปรับตัวได้แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะ
3: ลำดับแรกเรามาทราบความหมายก่อนการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มหมายถึงอะไรนะคะก็มันก็หมายถึงกระบวนการที่บุคคลมีปัญหานะคะที่คล้ายคลึงกันนะคะแล้วเราก็มาร่วมปรึกษาหารือนะคะโดยมีผู้ให้คำปรึกษานะคะผู้ให้การปรึกษาก็คือถ้าเราเรียกในการให้บริการปรึกษาแบบกลุ่มเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นผู้นำกลุ่มนะคะที่เป็นผู้เอื้อมหน่วยให้ผู้รับบริการปรึกษามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาของตัวเองซึ่งผู้รับบริการปรึกษาถ้าเราเรียกในกระบวนการให้บริการปรึกษาแบบกลุ่มเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นสมาชิกกลุ่มนะคะในขั้นตอนของการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มนะคะก็ประกอบไปด้วย4ขั้นตอนนะคะซึ่งในขั้นตอนแรกของก่อนการเริ่มต้นกลุ่มนี้อาจจะไม่ใช่เป็นขั้นตอนที่มาอยู่ในกระบวนการนะคะแต่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญนะคะในการที่เราจะจัดตั้งกลุ่มขึ้นมานะคะขั้นที่2ก็จะเป็นในขั้นของการเริ่มต้นกลุ่มนะคะขั้นที่3ก็คือขั้นทำงานนะคะแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็คือขั้นยุตินะคะเรามาดูขั้นตอนแรกก่อนนะคะที่บอกแล้วว่าเป็นขั้นตอนสำคัญในการเริ่มต้นกลุ่มนะคะในขั้นนี้ผู้นำกลุ่มหรือผู้ให้บริการปรึกษาแบบกลุ่มเนี่ยจะต้องสำรวจความต้องการของการบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มก่อนนะคะว่าเรามีความต้องการอะไรจะจัดตั้งกลุ่มอะไรนะคะอาจจะเป็นกลุ่มความพึงพอใจในการทำงานหรือว่ากลุ่มที่มันมีปัญหาอยู่ในสถานที่ทำงานหรืออยู่ในโรงเรียนนะคะเราก็ดูว่าเราอยากจะส่งเสริมหรือพัฒนาโดยการให้คำปรึกษากลุ่มโดยใช้กลุ่มนี้ในการพัฒนาเรื่องอะไรบ้างนะคะพอหลังจากที่เราตั้งกลุ่มได้แล้วนะคะสำรวจความต้องการเสร็จแล้วเราก็จะเปิดรับสมัครสมาชิกนะคะสมาชิกกลุ่มหรือผู้รับบริการปรึกษานะคะว่ามีใครสนใจเข้าร่วมสมาชิกกลุ่มบ้างนะคะเข้าร่วมกลุ่มการปรึกษาบ้างนะคะหลังจากนั้นเราก็จะคัดเลือกสมาชิกในการคัดเลือกสมาชิกเนี่ยผู้นำกลุ่มอาจจะต้องสัมภาษณ์นะคะเบื้องต้นเพราะว่าสมาชิกกลุ่มบางคนอาจจะไม่ได้เข้าใจนะคะว่ากระบวนการให้การปรึกษาแบบกลุ่มนี้เป็นแบบไหนเพราะว่ามันจะต้องมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันมีการปรึกษาหารือกันหรือว่ามีการเปิดเผยความคิดความรู้สึกกันเนี่ยสมาชิกกลุ่มบางคนอาจจะไม่สะดวกใจก็อาจจะไปใช้บริการในการให้การปรึกษาแบบอื่นแทนนะคะดังนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจกับสมาชิกก่อนสมาชิกทุกคนที่มาเข้าร่วมกลุ่มจะต้องมีความสมัครใจนะคะหลังจากที่เราได้สมาชิกครบแล้วซึ่งสมาชิกในการทำกลุ่มแต่ละครั้งนะคะก็ควรจะประมาณ 6-8 คนจะเป็นกลุ่มที่กำลังพอเหมาะเพราะว่ามันสามารถที่จะเอื้ออำนวยหรือพูดคุยกันได้ดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสมาชิกมากเกินไปมีคนสนใจมากเนี่ยเราก็อาจจะเพิ่มผู้ช่วยผู้นำกลุ่มมาก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้สามารถดำเนินกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะพอเราได้สมาชิกกลุ่มแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นเริ่มต้นกลุ่มนะคะอันนี้เราก็จะเริ่มต้นเปิดกลุ่มครั้งแรกซึ่งในการเริ่มต้นกลุ่มนี้เป็นหัวใจสำคัญของการทำกลุ่มค่ะเพราะว่ามันจะต้องอาศัยการสร้างสัมพันธภาพนะคะสมาชิกกลุ่มจะต้องมีความไว้วางใจนะคะรู้สึกอบอุ่นใจนะคะเพื่อที่เขาจะสามารถเปิดเผยหรือพูดคุยเรื่องราวที่เขาเป็นปัญหาได้นะคะดังนั้นผู้นำกลุ่มจะต้องให้ความสำคัญกับขั้นตอนนี้นะคะในขั้นตอนเริ่มต้นกลุ่มเนี่ยผู้นำกลุ่มอาจจะ เป็นการเพียงแค่ให้สมาชิกแนะนำตัวเองผู้นำกลุ่มแนะนำตัวเองนะคะบอกวัตถุประสงค์ของกลุ่มว่าวัตถุประสงค์ของกลุ่มคืออะไรนะคะแล้วก็ให้สมาชิกแต่ละคนแนะนำตัวเองนะคะแล้วอาจจะมีการสร้างข้อตกลงในกลุ่มนะคะเพื่อที่จะทำให้สมาชิกเกิดความสบายใจที่จะพูดคุยปัญหาของตัวเองได้มากขึ้นนะคะยกตัวอย่างข้อตกลงในกลุ่มนะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการรักษาความลับนะคะหรือการพูดคุยอย่างเปิดเผยนะคะหรือการแสดงความรู้สึกในกลุ่มควรจะทำยังไงการปิดโทรศัพท์มือถือในขณะที่ทำกลุ่มอันนี้ยกตัวอย่างข้อตกลงที่แต่ในข้อตกลงนี้เราควรจะให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดข้อตกลงนั้นนะคะส่วนในขั้นตอนต่อไปขั้นตอนการทำงานพอเราดำเนินกลุ่มในขั้นแรกไปแล้วนะคะในขั้นการทำงานเนี่ยพอสมาชิกเขารู้สึกไว้วางใจนะคะสามารถที่จะเปิดเผยเรื่องราวของตัวเองได้มากขึ้นมันก็จะเข้าสู่ในขั้นของการทำงานนะคะสมาชิกก็เริ่มมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นมีความเต็มใจที่จะพูดคุยปัญหาของตัวเองมากขึ้นมีความต้องการที่อยากจะให้สมาชิกกลุ่มช่วยเหลือตนเองมากขึ้นนะคะดังนั้นในขั้นนี้ผู้นำกลุ่มจะต้องพยายามให้สมาชิกทุกคนนะคะสามารถสื่อสารสามารถพูดคุยกันไปได้ด้วยดีนะคะเพื่อเขาจะได้สามารถที่จะเปิดเผยกล้าที่จะพูดคุยกล้าที่จะเปิดเผยแล้วก็สามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของตนเองได้นะคะขั้นสุดท้ายนะคะก็คือขั้นของการยุติกลุ่มในการยุติกลุ่มตรงนี้นะคะหลังจากที่กลุ่ม ดำเนินการไปตามเป้าหมายที่เรากำหนดไว้นะคะเราอาจจะอยู่ในช่วงของขั้นการทำงานเนี่ยประมาณ 3-4 ครั้งแล้วแต่ผู้นำกลุ่มจะวางแผนนะคะพอครบ 3-4 ครั้งแล้วมันจะมาถึงขั้นสุดท้ายก็คือขั้นของการยุติกลุ่มนะคะขั้นยุติกลุ่มก็เป็นขั้นที่สำคัญนะคะเพราะว่าสมาชิกจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะคะมันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะพูดคุยกันครั้งสุดท้ายที่เราจะเจอกันนะคะดังนั้นผู้นำกลุ่มจะต้องพยายามที่จะทำความเข้าใจสมาชิกกลุ่มนะคะว่าต่อไปจะไม่มีกลุ่มแล้วดังนั้นสมาชิกกลุ่มจะต้องไปดำเนินชีวิตด้วยตัวเขาเองนะคะดังนั้นผู้นำกลุ่มจะต้องพยายามที่จะจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกเพราะว่าถ้าสมาชิกกลุ่มเขารู้สึกสนิทสนมไว้วางใจกลุ่มอยากจะมาพูดคุยเนี่ยพอเราปิดกลุ่มไม่มาเจอกันมันก็จะทำกระทบกระเทือนความรู้สึกเขาใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องพยายามจัดการกับความรู้สึกเขานะคะอีกสิ่งหนึ่งก็คือตรวจสอบประสิทธิภาพของการทำงานกลุ่มหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าผู้นำกลุ่มก็อาจจะให้สมาชิกพูดคุยนะคะเปิดเผยความคิดของตัวเองว่าอะไรบ้างที่ตัวเองได้รับจากการเข้าร่วมกลุ่มนะคะเกิดได้เทคนิควิธีการอะไรบ้างนะคะนอกจากนั้นเราก็อาจจะให้สมาชิกแต่ละคนให้ข้อมูลย้อนกลับซึ่งกันและกันนะคะว่าเขาได้รับความรู้อะไรรู้สึกประทับใจอะไรภายในกลุ่มแล้วก็มีการให้กำลังใจสมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มร่วมกันนะคะอีกสิ่งหนึ่งก็คือการจัดการกับความคิดความรู้สึกที่ค้างคาใจอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ผู้นำกลุ่มจะต้องดำเนินการเพราะว่าบางคนมีอะไรที่ติดค้างอยากจะพูดในกลุ่มแต่ไม่ได้พูดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายผู้นำกลุ่มก็ต้องพยายามให้สมาชิกเขาได้พูดในสิ่งที่เขาอยากจะพูดนะคะเพราะว่าดำเนินกลุ่มมา 4-5 ครั้งยังไม่ได้พูดแต่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายสมาชิกก็ต้องพูดนะคะดังนั้นการจัดการกับความรู้สึกที่ค้างคาใจนี้มันก็จะทำให้สมาชิกคลี่คลายแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อปิดกลุ่มไปแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนทั้งหมดของการให้คำปรึกษากลุ่มนะคะที่เราจะจัดการนะคะซึ่งในการทำกลุ่มนะคะอีกสิ่งหนึ่งสำคัญนะคะก่อนที่จะไปถึงตัวอย่างนะคะอยากจะเล่าให้ฟังว่าในการจัดกลุ่มนะคะเราจะต้องให้สมาชิกกลุ่มนั่งกันเป็นวงกลมนะคะเพราะว่าเราจะได้ผู้นำกลุ่มเองจะได้มองเห็นสมาชิกทุกคนนะคะบอกแล้วว่าสมาชิกกลุ่มควรจะประมาณ 6-8 คนใช่ไหมคะดังนั้นผู้นำกลุ่มก็ควรจะนั่งอยู่ที่จุดกึ่งกลางนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นสมาชิกทั้งด้านซ้ายด้านขวานะคะอีกสิ่งหนึ่งนะคะในเรื่องของระยะห่างของการนั่งนะคะเราไม่ควรให้สมาชิกนั่งติดกันเกินไปเพราะว่าสมาชิกก็จะรู้สึกอึดอัดเพราะบางทีสมาชิกกลุ่มก็อาจจะไม่ได้ใช่ที่คนที่รู้จักกันมาก่อนนะคะเขาก็จะรู้สึกอึดอัดไม่กล้าที่จะพูดหรือถ้าเราให้สมาชิกนั่งห่างกันเกินไปสมาชิกก็อาจจะรู้สึกเหินห่างค่ะรู้สึกห่างเหินนะคะมันก็อาจจะทำให้เวลาพูดคุย

0: ให้บริการปรึกษาแบบกลุ่มค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่การให้บริการปรึกษาแบบกลุ่มนะคะในเรื่องของความสุขในการทำงานนะคะลำดับแรกขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะชื่อพัชราพรศรีสวัสดิ์นะคะหรือว่าอาจจะเรียกอาจารย์ปุ๋ยก็ได้นะคะที่จะมาเป็นผู้นำกลุ่มในวันนี้ลำดับแรกอยากให้สมาชิกทุกคนลองแนะนำตัวเองค่ะว่าชื่ออะไรชื่อเล่นก็ได้นะคะแล้วก็ทำงานมากี่ปีแล้วคะ
1: ชื่อตุ่มค่ะทำงานมา2ปีค่ะ
0: ค่ะ
2: จอยค่ะทำงานมา4ปีค่ะ
3: นิวค่ะทำงานมา4ปีค่ะ
4: เอครับทำงานมา19ปีครับ
5: ต๋องครับทำงานมา27ปีแล้วครับ
6: อ้วนครับทำงานมา27ปีครับ
0: แสดงว่าในสถานที่ทำงานนี้มีทั้งทำงานต่ำกว่า10ปีนะคะแล้วก็ทำงานมากกว่า10ปีแล้วก็20ปีขึ้นไปนะคะดังนั้นบรรยากาศของการทำงานลักษณะการทำงานก็คงจะไม่เหมือนกันนะคะในวันนี้ที่เราจะพูดเรื่องของความสุขในการทำงานเนี่ยก่อนอื่นเราก็ต้องมาตั้งข้อตกลงร่วมกันก่อนว่าเราจะทำยังไงเพื่อกลุ่มเราจะดำเนินการไปตามเป้าหมายนะคะก็เป้าหมายของเราก็คือการทำงานอย่างมีความสุขนะคะที่เราจะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันอยากให้สมาชิกทุกคนลองเสนอข้อตกลงในการทำงานในการทำกลุ่มค่ะว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้กลุ่มมันไปเป็นไปตามเป้าหมายค่ะ
3: ค่ะก็นิวขอเสนอนะคะคิดว่าถ้าเราให้เกียรติซึ่งกันและกันเปิดใจยอมรับฟังอะค่ะก็จะทำให้การฟังนี้ค่ะเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็เป็นในมุมมองบวกนะคะเพราะว่าแต่ละคนมีพื้นฐานความแตกต่างกันนะคะก็จะทำให้เรายอมรับซึ่งกันและกันนะคะอีกข้อนึงในเรื่องของการรักษาความลับข้อมูลส่วนตัวค่ะ
0: ดีมากเลยค่ะการรักษาความลับเป็นหัวใจสำคัญของการทำกลุ่มนะคะมีใครอยากเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวผู้นำกลุ่มขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้กลุ่มเราสามารถดำเนินไปได้ตามเป้าหมายนะคะอันดับแรกก็คือขอให้ทุกคนพูดความจริงนะคะก็คือพูดในสิ่งที่มันเป็นความรู้สึกข้างในของเราอะว่าเราเป็นยังไงนะคะอันที่สองก็คือพูดสร้างสรรค์คือบางทีมันอาจจะมีบางอย่างที่มันพูดแล้วมันรู้สึกว่ากระทบกระเทือนเราอาจจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้ลักษณะของการดำเนินกลุ่มมันอาจจะมีปัญหาได้ดังนั้นก็คือเราอยากจะร่วมกันพัฒนาความสุขในการทำงานใช่ไหมคะดังนั้นเราก็พูดกันอย่างสร้างสรรค์นะคะดังนั้นตอนนี้ข้อตกลงเรามีทั้งหมดกี่ข้อนะคะหนึ่งคือ
5: เก็บความลับ
0: สองให้เกียรติกันและกันสามผู้สร้างสรรค์ใช่ไหมคะสี่อีกอันนึงก็คือพอมีผู้พูดก็ต้องมีผู้ฟังนะคะดังนั้นใครที่อยากจะพูดใครที่อยากจะส่งสัญญาณให้เพื่อนพูดอาจจะยกมือก็ได้ค่ะบอกว่าเพื่อนก็จะได้เห็นสัญญาณว่าเพื่อนคนนี้อยากจะพูดนะคะดังนั้นก็อาจจะส่งสัญญาณให้เพื่อนแต่สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงของการทำกลุ่มก็คือเรื่องของเครื่องมือสื่อสารนะคะดังนั้นในช่วงของการทำกลุ่มประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยขอให้ทุกคนปิดเครื่องมือสื่อสารทุกอันนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่รบกวนเพื่อนนะคะในลำดับแรกนะคะอันนี้คือข้อตกลงของเราจบไปแล้วทีนี้ลำดับแรกอยากให้ทุกคนนิยามค่ะความสุขของการทำงานค่ะว่าพวกเรานิยามความสุขการทำงานไว้ว่ายังไงบ้างค่ะใครจะเริ่มต้นก่อนดีคะ
3: นิวก็ได้ค่ะค่ะสำหรับนิวนะคะความสุขก็คือการที่เราได้เข้ามาในที่ทำงานแล้วเรารู้สึกว่าเราได้มาถึงบ้านของเราอะค่ะบ้านของเราก็คือมีสมาชิกครอบครัวมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็มีความจริงใจหวังดีต่อเราอะค่ะก็อยากให้บรรยากาศในการทำงานเป็นในลักษณะแบบนั้นเพราะว่าเราก็จะกล้าเวลาเราเข้าบ้านเราไปเจอพ่อแม่เราก็จะกล้าที่จะพูดความจริงพูดความในใจออกมาก็อยากให้พอเข้ามาที่ทำงานนะคะเพื่อนทุกคนได้เปิดใจรับฟังกันการทำงานก็จะมีความสุขค่ะ
0: การทำงานเปรียบเสมือนอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะเหมือนมีคนคุ้นเคยเจอหน้าทักทายเราสามารถพูดคุยได้ทุกเรื่อง
3: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็นสถานที่ทำงานที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขในการทำงานท่านอื่นมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: มาเจอเพื่อนแล้วมาเจอเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็มีความสุขแล้วค่ะ
7: ก็มีความสุขที่ได้มาทำงานจะได้พี
0: ่รอยยิ้มนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสุขจริงๆว่าเขาอยากจะแบบว่ามาทำงานทุกวันนะคะ เพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกมีความสุขนะคะ จากตัวอย่างนะคะของกระบวนการให้บริการปรึกษาแบบกลุ่มที่ได้ชมเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะได้เห็นว่ากระบวนการ

ของการดำเนินกลุ่มเป็นยังไงบ้างในขั้นแรกนะคะที่ผู้ให้บริการปรึกษาหรือผู้นำกลุ่มก็จะมีการแนะนำตัวเองนะคะแล้วก็ให้สมาชิกแนะนำตัวเองนะคะหลังจากนั้นก็จะเริ่มพูดคุยเรื่องข้อตกลงในการทำกลุ่มนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะคะที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหานะคะแต่ขอย้ำนิดนึงนะคะว่าการให้บริการปรึกษาแบบกลุ่มเนี่ยเราใช้กับกลุ่มคนปกตินะคะไม่ใช่คนที่มีความผิดปกติเช่นมีความผิดปกติทางจิตอะไรเงี้ยเราจะไม่สามารถที่จะให้บริการปรึกษาแบบกลุ่มได้เว้นแต่ว่าเขาอยู่ในระยะของการที่สามารถรับรู้หรือพูดคุยได้นะคะดังนั้นเวลาเราเอาไปประยุกต์ใช้เนี่ยเราสามารถใช้ได้ในทุกๆปัญหานะคะไม่ว่าปัญหาของนักเรียนปัญหาเรื่องการเรียนปัญหาเรื่องการปรับตัวนะคะหรือในวัยผู้ใหญ่เราก็สามารถทำได้อย่างตัวอย่างก็คือเรื่องของความสุขในการทำงานนะคะหรือวัยผู้สูงอายุเราก็สามารถทำกระบวนการให้บริการปรึกษาแบบกลุ่มนี้ได้ค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรม
6: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมวันนี้นะคะเราจะมาเจาะประเด็นกันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะกับผู้ดำเนินรายการหนุ่มไฟแรงผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวิตวงทิพย์บางท่านอาจจะสงสัย

0: คะว่าหลังจากคดีพิจารณาสิ้นสุดจากศาลแล้วจะมีการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดอย่างไรแน่นอนค่ะหนึ่งในสถานที่ที่ผู้ต้องขังจะต้องมาอยู่นะคะคือทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะมีความมุ่งมั่นที่จะนำข้อมูลความเป็นจริงออกมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันซึ่งวิทยากรนะคะคือท่านดร.สุทัศาสุขสว่างซึ่งในขณะที่ทางรายการไปบันทึกเทปรายการนะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงและก็เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยค่ะได้เกิดให้ฟังว่าบทบาทโครงสร้างหน้าที่รวมถึงขั้นตอนกระบวนการส่งตัวผู้กระทำความผิดมาทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีนี้นะคะมีขั้นตอนอย่างไรที่ควรรู้ค่ะรวมไปถึงในชีวิตประจำวันของผู้ต้องขังต้องทำอะไรกันแม้นว่าจะเรียนทางไกลกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและประเภทของผู้ต้องขังนะคะเราจะสังเกตได้จากสีเสื้ออย่างไรรวมไปถึงการคืนคนดีสู่สังคมค่ะจากเรื่องบุษบันที่เห็นอยู่นี้นะคะว่ามีอาชีพอะไรกับผู้ต้องขังที่รองรับเอาไว้นะคะและรายการนี้ค่ะจะขอนำเสนอเฉพาะเรื่องราวของการรับผู้ต้องขังที่ทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีมีขั้นตอนอย่างไรบ้างขอเชิญพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์และท่านดร.สุทัศสาสุขสว่างได้เลยค่ะ
1: ช่วงวันลังคุณธรรมในวันนี้ครับเราออกมาถ่ายทำกันนอกสถานที่อาจจะดูบรรยากาศแตกต่างไปจากคราวที่เราถ่ายทำกันในสตูนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเรือนจำทัณฑสถานคือความแตกต่างมันเป็นอย่างไรกันบ้างและมันมีความน่ากลัวหรือเปล่ามีความสงสัยอาจจะมีความสงสัยจากหลายๆคนนะครับที่ยังไม่ได้เข้ามาสู่ในกระบวนการซึ่งรายการของเราก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทโครงสร้างและก็รวมถึงขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติเรื่องของการรับผู้ต้องขังที่กรมราชทัณฑ์เป็นผู้รับผิดชอบนะครับและวันนี้ครับเราก็ได้รับเกียรติและก็โอกาสจากทางผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศสาสุขสว่างสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาถ่ายทำในสถานที่ของท่านผอ.ที่ดูแลอยู่นะครับ
2: ดีค
1: ่
2: ะ
1: ครับผมบทบาทหนึ่งของผอ.ก็คือผอ.เป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมฮะ
2: เป็นอาจารย์ค่ะ
1: เป็นอาจารย์พิเศษใช่ไหม
2: จริงๆก็ก่อนที่จะมาเป็นข้าราชการของกรมราชทัณฑ์ก็เคยเป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็พอมาสอบราชการได้ที่กรมราชทัณฑ์ก็เป็นอาจารย์พิเศษอยู่หลายแห่งก็เป็นลักษณะอาจารย์รับเชิญ
1: ก็ค่ะเป็นอาจารย์พิเศษ
2: ค่ะแล้วก็ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ก็เหมือนเป็นอาจารย์ใหญ่นะคะก็คุมเรื่องของการฝึกอบรมแล้วก็สอนเองด้วยนะคะก็เลยว่าเป็นครูมั้งคะ
1: ครับแล้วก็ทราบมาว่าทางผู้อำนวยการยังเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะก็ตอนที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนอาชีวะนะคะก็ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ก็เลยได้ไปเป็นลูกศิษย์ของ
1: มสท.
2: มสท.ค่ะก็จบเศรษฐศาสตร
1: ์ศึกษาจบ
2: จบเศรษฐศาสตร์ที่มสท.ใช่ค่ะ
1: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2: ใช่ค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกทีหลัง
1: ก็นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้านเลยนะครับคราวนี้ครับก็หลายท่านคุณผู้ชมอาจจะสงสัยน
2: ะ
1: ว่าราชทัณฑ์เนี่ยครับกรมราชทัณฑ์เรื่องของโครงสร้างรวมถึงการบริหารงานและก็การแบ่งแยกลักษณะของเรือนจำทัณฑสถานสถานกักขังอะไรแบบนี้ครับเลยอยากจะให้ทางท่านผู้อำนวยการช่วยกรุณา อธิบายสักเล็กน้อยได้ไหมครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้าง
2: ค่ะก็ขออนุญาตกลับเรียนนะคะว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยเราสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะคะผู้บริหารสูงสุดของเราก็คืออธิบดีกรมราชทัณฑ์นะการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็แบ่งเป็นการบริหารงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคถ้าส่วนกลางก็คืออย่างเรือนจำกลางหรือว่าทัณฑสถานสถานกักกันสถานกักขังก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ
1: ์
2: ถ้าเป็นเรือนจำในส่วนภูมิภาคเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอก็จะขึ้น ตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ด้วยซึ่งคำว่าเรือนจำกับทัณฑสถานหลายท่านคงจะสับสนแล้วก็ว่ามันต่างกันยังไงขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้นะคะว่าถ้าเป็นเรือนจำเนี่ยก็เป็นเรือนจำก็คือสถานที่คุมขังผู้ที่กระทำผิดคือผู้ต้องขังหรือนักโทษนี่แหละค่ะก็คือไม่ได้แยกประเภทผู้ต้องขังแต่ถ้าหากว่าเป็นทัณฑสถานเนี่ยเป็นเรือนจำที่แยกประเภทผู้ต้องขังแล้วเช่นทัณฑสถานหญิงก็หมายความว่าเราจะขังเฉพาะผู้ต้องขังหญิ
1: ง
2: ผู้กระทำผิดที่เป็นผู้หญิงเท่านั้น
1: พอดีผมเคยได้ยินมานะครับนอกเหนือจากที่ท่านผอ.ได้แยกประเภทไปแล้วว่ามันมีทั้งเรือนจำกลางเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอมันยังมีอยู่คำหนึ่งที่ยังสงสัยติดใจอยู่เหมือนกันก็คือลักษณะของคำว่าเรือนจำพิเศษนะครับมันเป็นยังไงครับ
2: อ๋อจะเข้าใจว่าพิเศษมันชื่อไหม
1: มันพิเศษสมชื่อไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: เรือนจำพิเศษก็คือเรือนจำธรรมดาเหมือนเรือนจำอื่นๆนะคะเพียงแต่ว่าเอาชื่อว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรือนจำพิเศษธนบุรีเรือนจำพิเศษพัทยาคำว่าเรือนจำพิเศษเนี่ยหมายความว่าเป็นเรือนจำที่เราขังผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีค่ะไม่ได้พิเศษอย่างที่คนเข้าใจกันนะคะทุกอย่างก็จะมีกระบวนการข
1: ั้
2: นตอน
1: ไม่ได้อยู่แบบ VIP อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
2: ไม่มีค่ะก็จะเหมือนกันกับเรือนจำอื่นๆจะมีกฎมีระเบียบมีข้อบังคับตามกฎหมายราชทัณฑ์เหมือนกันมีแต่ว่าทัณฑสถานบำบัดพิเศษก็บำบัดพิเศษก็แปลว่าเรือนจำนั้นจะคุมขังผู้ต้องขังคดียาเสพติดแต่ถ้าเป็นทัณฑสถานวัยหนุ่มก็คือจะขังเฉพาะวัยหนุ่มอายุ 18-25 ปี
1: อ๋อวัยหนุ่มนั่นเอง
2: ใช่
1: ไปเรียกว่าทัณฑสถานชายใช่ไหมครับตอนแรกแต
2: ่
1: ว
2: ่
1: าเป็นเรียกว่าวัยหนุ่ม
2: ใช่ค่ะก็อายุ 18-25 ปีก็เป็นวัยหนุ่มก็แปลว่าเป็นทัณฑสถานเปิดก็เป็นเรือนจำที่ไม่มีกำแพงเป็นลักษณะของการที่จะนำผู้ต้องขังที่โทษเหลือน้อยแล้วไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพราะนั้นก็คืออันนี้คือความแตกต่างของเรือนจำกับทัณฑสถานแล้วก็มีสถานกักกันด้วยสถานกักกันอยู่ที่นครปฐมก็เป็นวิธีการเพื่อ
1: ความปลอดภ
2: ั
1: ย
2: ใช่
1: กักกันกักขัง
2: กักกัน
1: กักกัน
2: ถ้ากักขังก็คือกักขังแทนค่าปรับคนที่ไม่มีเป็นโทษปรับแต่ว่าไม่มีเงินปรับก็ไปกักขังแทนค่าปรับหรือเป็นโทษที่ศาลมีพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรเอาเข้าคุกก็จะลงโทษโดยการกักขังแทนน
1: ะครับ
2: นี้คำว่าเรือนจำในความเป็นเรือนจำก็ยังมีอีกเรือนจำกลาง
1: ครับ
2: เรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอนะคะก็เรือนจำกลางก็จะเป็นบริหารราชการส่วนกลาง
1: ส่วนกลาง
2: ส่วนมากก็จะเป็นกำหนดโทษที่ค่อนข้างสูง
1: อย่างเช่นที่
2: เรือนจำกลางบางขวาง เรือนจำกลางคลองเปรมนะคะเรือนจำกลางพิษณุโลก
1: อย่าง
2: ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเน
1: ี่ยครับ
2: มีตั้งแต่เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยาเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาน
1: ะแล้วก็สายงานการบังคับบัญชาชื่อเรียกก็แตกต่างกันใช่ไหมครับ
2: ค่ะอย่างผู้บริหารสูงสุดของเรือนจำก็คือถ้าเป็นเรือนจำเขาใช้คำว่าผู้บัญชาการเรือนจำถ้าเป็นทัณฑสถานใช้ว่าผู้อำนวยการทัณฑสถาน
1: ครับ
2: อย่างที่ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิง
1: ท่านผู้อำนวยการก็จะถือว่าเป็นตำแหน่ง
2: ตำแหน่ง
1: เทียบเท่า
2: ผู้บัญชาการเรือนจำ
1: ก็คือเทียบเท่า
2: เวลากรมมีหนังสือกรมก็จะบอกว่าผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการทัณฑสถานอะไรเงี้ย
1: ครับก็คงได้ทราบถึงลักษณะของโครงสร้างและก็การบริหารงานในส่วนของราชทัณฑ์แล้วนะครับจริงๆแล้วรายการของเราก็ยังมีต่อนะครับก็ด้วยเวลาที่จำกัดเท่านี้เดี๋ยวยังไงแล้วฝากทางคุณผู้ชมติดตามชมในครั้งต่อไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศษาสุขสว่างเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณครับ
2: คุณค่ะ
3: แต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี่
4: โทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัสโทษจำคุกตั้งแต่15-20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่30,000-40,000บาท
5: ช่วง
6: ผู้หญิงรู้ได
5: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
6: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ

0: ค่ะก็กลับมาพบกับช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนะคะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องภัยใกล้ตัวอีกเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นภัยสำหรับผู้หญิงค่ะ
1: ค่ะเหตุก็เกิดที่เดิมเลยนะคะพี่ออย
0: ซอยเราชื่อเป็นไงคะ
1: ชื่อซอยหันษาแต่ว่ามันไม่หันษาเหมือนชื่อเลยค่ะพี่ออย
0: ใช่แล้วค่ะ
1: มันมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นนะคะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็มีเรื่องเกิดขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าค่ะ
0: ค่ะ

0: น้องก่อนน้องก่อน
1: เอาเดี๋ยวเดี๋ยว
2: เกิดอะไรอะพี่แจง
1: เกิดอะไรขึ้นอะ
0: ก็ไม่รู้เห็นพี่แจงเนี่ยแกบอกขอความช่วยเหลือเนี่ยอยู่ข้างทางเนี่ยผมขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาผมก็เลยกลับรถเนี่ยไปรับแกมาม
2: ันเกิดอะไรขึ้นอะพี่แจง
3: เป็นไรไปเนี่ย
1: ร้องอย่างเดียว
2: เลยไหนเล่าให้ฟังหน่อยดิพี่แจง
4: พี่ไปตลาดตอนตีสามตามปกตินั่นแหละแต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วไอ้แท็กซี่ตัวแสบอ่ะมันแกล้งทำเป็นรถเสียแล้วก็ให้พี่ลงจากรถแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี
2: ่
4: ปล้นเอากระเป๋าพี่ไปแถมยังเอาข้าวของที่พี่ซื้อไปหมดเลยอ่ะพี่ไม่เหลืออะไรเลย
2: เราจะทำยังไงดีล่ะ
0: เอาไงดีพี่จุ้ย
1: เอาอย่างนี้ถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวพวกเราไปแจ้งความกันก่อนนะ
2: ไปไหวไหมพี่แจง
1: ไหวไหมเดี๋ยวไปรถผมก็แล้วกันนะเดี๋ยวทงด้วย
0: โอเค
2: ไปหรือว่าเราถามพี่ออยพี่แนนดูอ่ะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันต้องทำยังไงลองดูไหม
1: พี่ออยพี่แนนครับถ้าเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับพวกเราต้องทำไงครับ
5: ค่ะเรื่องนี้นะคะน่าสงสารคุณแจงมากๆเลยนะคะแต่เบื้องต้นก็คือทำถูกแล้วค่ะต้องรีบไปแจ้งความก่อน
6: แต่ว่าเราต้องรู้ก่อนเนาะว่าการแจ้งความครั้งนี้เราจะต้องอธิบายกับตำรวจนะคะให้ถูกต้องว่ามันเป็นความผิดฐานอะไรนะคะวันนี้เราสองคนก็เลยจะมาคลายปัญหานะคะตอบปัญหาให้กับคุณแจงน
5: ะคะ
6: พี่ออยอย่างนี้นะคะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการลักทรัพย
5: ์คนกระทำผิดคนขับแท็กซี่ใช่ไหม
6: ค่ะ
5: ถือว่าเป็นการชิงทรัพย
6: ์ชิงทรัพย
5: ์ค่ะนะคะซึ่งการชิงทรัพย์เนี่ยโทษหนักเหมือนกันค่ะมันจะเริ่มมาจากเรื่องคล้ายๆของคุณแจงนี่แหละค่ะเริ่มมาจากการลักทรัพย์ก่อนนะคะลักทรัพย์แล้วก็ต่อเนื่องด้วยการใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งตามตัวอย่างนั้นเลย
6: ค่ะก็คือการที่เอาของคนอื่นมาเป็นของเราโดยทุจริตนี่คือการลักทรัพย์แต่เผอิญว่าเคสเนี้ยเป็นกรณีที่เป็นการลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายมันบวกกันเนาะสองอย่างมันก็เลยเรียกว่าเป็นฐานความผิดชิงทรัพย์ค่ะพี่ออย
5: ซึ่งการความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยต้องเป็นกรณีที่เป็นการชิงทรัพย์นะคะเพื่อที่จะเป็นการสะดวกพาเอาทรัพย์ไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อปกปิดการกระทำความผิดหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อให้พ้นจากการจับกุมประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ทั้งหมด
6: ค่ะทีนี้ในความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยมันเป็นโทษทางอาญา
5: ค่ะ
6: เหมือนเมื่อกี้นี้ที่ตามละครนะคะที่เราเห็นว่าเขาให้ไปแจ้งความถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าโทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอนะคะแล้วก็ตำรวจก็จะดำเนินคดีทีนี้เรามาดูโทษกันดีกว่าค่ะพี่ออยว่าโทษชิงทรัพย์เนี่ยมันมีโทษหนักแค่ไหนนะคะซึ่งโทษชิงทรัพย์นะคะถ้าเกิดชิงทรัพย์แล้วเป็นเหตุให้เขาได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจนะคะก็จะมีโทษจำคุกนะคะ10ปีถึง20ปีและปรับ
5: เหมือนกัน
6: มีปรับด้วยนะคะเขาบอกว่าทั้งจำคุกและปรับด้วยนะคะและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 40,000 บาทค่ะพี่ออยส่วนถ้าอันนี้เบสิกก่อนนะคะ
5: นี่เบสิกแล้วนะ
6: ก็คือได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจค่ะพี่ออยแต่ถ้าว่าการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัส
5: ก็ขึ้นไปอีกสเต็ปนึง
6: เช่นโอ้โหนอนอยู่โรงพยาบาลแขนขาหักจนเหมือนหรือพิการอย่างเงี้ย
5: บอดหรือว่าประกอบกิจการไม่ได้เกิน20วันอะไรอย่างเงี้ยถือว่าอันตรายสาหัสหนักแล้ว
6: ใช่ค่ะอย่างเง
5: ี้
6: ย
5: นะคะโทษเป็นไงคะ
6: ก็จะเพิ่มขึ้นค่ะก็คือโทษจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่ 30,000 ถึง 40,000 บาทและท้ายที่สุดถ้าสมมติว่าถึงตายนะคะก็โทษหนักสุดเลยค่ะก็คือประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองค
5: ่ะหนักมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณแจงเสียชีวิตสมมุตินะคะในเรื่องนี้คือ
6: ค่ะ
5: ประหารชีวิตเลยนะคะ
6: ถึงใช่ค่ะ
5: โทษถึงขนาดนั้นเลย
6: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าโหโทษการชิงทรัพย์นะคะก็หนักอย่างนี้นะคะ
5: ใช่ค่ะก็ฝากไว้ให้กับคุณแจนแล้วก็ชาวซอยหันษานะคะ
7: มาตรา339ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อ1ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป 2. ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น 3. ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ 4. ปกปิดการกระทำความผิดนั้นหรือ 5. ให้พ้นจากการจับกุมผู้นั้นกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 200,000 บาท
8: ถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยา
3: มีชู้เป็นทอม
8: มีชู้เป็นทอมค่ะอาจารย
3: ์
8: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมอย่างนั้น
3: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตะลอมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
9: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
10: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
8: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
3: สวัสดีครับ
8: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
3: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
8: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย์วันนี้มีคนมาเคาะกระดิ่งหน้าบ้านอาจารย์อีกแล้วค่ะอาจารย์
11: เป็นเสียงกระดิ่งหรือขายไอติมเนี่ย
8: โอ้ไม่ใช่ค่ะอาจารย์ครับแหมอาจารย์ตอนนี้รถขายไอติมเนี่ยมันไม่ได้ดังกิ๊งกิ๊งแล้วนะคะอาจารย์เคยได้ยินไหมคะมันดังตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อจะจำได้ใช่ไหมคะอาจารย
3: ์แล้ววันนี้มีใครมาขายไอติม
8: โอ้ไม่ขายไอติมค่ะแต่มีท่านผู้ชมมาสั่นกระดิ่งถามคำถามอาจารย์นี่แหละค่ะอาจารย์คะ
3: ถามว่าไงครับ
8: ก็คือท่านผู้ชมถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยาค่ะแต่ปรากฏว่าภรรยาของท่านผู้ชมเนี่ยมีชู้ค่ะอาจารย
3: ์เอาไว้ได้ยังไงอ่ะเมียน่ะสิ
8: ค่ะแต่ชู้ของภรรยานะไม่ได้เป็นผู้ชายนะคะอาจารย
3: ์อ้า
8: วแต่เป็นทอมค่ะ
3: โอ้
8: นั่นแหละค่ะ
3: ทอมมีชู้เป็นทอมนี่ผม
8: รู้เป็นทอมค่ะอาจารย
3: ์แล้วไงครับ
8: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมยังไงนะคะอาจารย์คะ
3: โอ้น่าคิดนะอาจารย
8: ์ถ้าชู้เป็นผู้ชายยังอาจจะพอได้ใช่ไหมคะอาจารย์
3: ที่อาจารย์พูดเนี่ยมันน่าคิดจริงๆเพราะเราเห็นคนเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเป็นทอมเป็นดี้เป็นกระเทยนัวเนียคอเคลียกันเนี่ยแล้วเขามองดูเป็นเรื่องปกตินะ
8: ค่ะ
3: แต่เป็นผัวเป็นเมียกันแล้ว
8: ค่ะ
3: เมียเรามีชู
8: ้
3: อยู่กับทอม
8: เป็นชู้แต่ชู้เป็นทอม
3: เป็นทอม
8: ค่ะ
3: มีผัวหรือมีสามี
8: เป็นผู้ชาย
3: ไปอยู่กับเก
8: ยิ่งยุ่งกันเข้าไปใหญ่เลยนะคะอาจารย
3: ์น่าคิดนะ
8: ค่ะ
3: เอาอย่างนี้ในแง่กฎหมายเนี่ยอาจารย
8: ์ค่ะ
3: เวลาที่เราเป็นสามีภรรยากัน
8: ค่ะ
3: แล้วภรรยาเรามีชู้
8: ก
3: ับผู้ชายอื่น
8: ค่ะ
3: เราก็เล่นงานกับไอ้ผู้ชายอื่นนี้ได
8: ้
3: ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าค่าเรียกค่าทดแทนหรือค่าเสียหายที่แกมาเป็นชู้กับเมียเรา
8: ค่ะ
3: หรือผู้ชายไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่น
8: ค่ะ
3: คือสามีเราเนี่ย
8: ไ
3: ปมีความสัมพันธ์ออกนอกหน้าคบหาสมาคมกับหญิงอื่นแล้วหญิงอื่นแสดงออกเลยว่ามีความสัมพันธ
8: ์ค่ะ
3: เราก็เล่นงานกับผู้หญิงได
8: ้ค่ะ
3: เฮ้แต่นี่เป็นทอม
8: ใช่ค่ะอาจารย์
3: เอางี้
8: กฎหมายเขียนว่าชายหรือเปล่าคะอาจารย
3: ์ไม่เนี่ยเดี๋ยวทีนี้ชายที่ร่วมประเวณีด้วยเมียเขาเรียกว่าเป็นชู
8: ้ค่ะ
3: คำว่าเป็นชู้แปลว่าผู้ชายเนี่ยต้องไม่มีความสัมพันธ์กับเมียชาวบ้าน
8: ค่ะ
3: หญิงที่ยังมีสามีอยู
8: ่ค่ะ
3: แล้วเข้าไปร่วมประเวณีกับชายอื่นแปลว่าเรามีผัวเป็นตัวเป็นตนอยู
8: ่ค่ะ
3: แล้วเราไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
8: ชายอื่น
3: ชายอื่นเรียกว่าผู้หญิงคนนี้มีชู้
8: ใช่ค่ะ
3: โอ้แต่ไม่เคยพูดเรื่องทอมเรื่องดี
8: ้ค่ะ
3: เรื่องตุ๊ดเรื่องแต๋ว
8: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นในแง่กฎหมายที่อาจารย์ถามมา
8: ค่ะ
3: ตอบแบบฟันธงตรงไปเลยครับ
8: ค่ะ
3: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตะลอมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
8: อ๋อค่ะ
3: เพราะกฎหมายบอกว่าต้องฟ้องกับผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นชู้หรือมีชู้เท่านั้น
8: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นถามว่าอ้าวเราไปเรียกค่าเสียหายไม่ได้อะ
8: ค่ะ
3: และอาจารย์อยู่กับภรรยา
8: ค่ะ
3: แล้วภรรยามีทอมเป็นคู่ขาเง
8: ี้
3: ยเราอับอายขายหน้าไหม
8: ก็มีส่วนนะคะอาจารย์ก็ถือว่าอับอายเหมือนกันถ้าชาวบ้านรู้
3: อาจารย์ไม่ต้องอยู่ไกลอ
8: ่ะ
3: เรามีสามีแล้วสามีเป็นเกย์อาจารย์อายไหม
8: ก็เป็นเรื่องน่าอับอายเหมือนกันค่ะอาจารย
3: ์ ้องอับอายจริงๆเลยนะไม่ใช่เหมือนกันเลยนะอาจารย
8: ์
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเขาเขียนไว้เลยนะครับว่าสามีหรือภริยาประพฤติชั่วไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม
8: ่
3: แต่ทำให้เราได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรงสามีเราเป็นเกย์อยู่กับเกย์รู้ไปทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยอาจารย์อายไห
8: มมันก็น่าอายอะค่ะอาจารย
3: ์หรือผมมีภรรยาอยู
8: ่ค่ะ
3: ภรรยาไปอยู่กับทอม
8: มันก็น่าอาย
3: ใครที่ไหนรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองก็บอกเฮ้ยมีอาจารย์วันชัยไปอยู่กับทอม
8: ค่ะ
3: ผมอายนะอาจารย
8: ์ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเหตุที่สามีเราไปเป็นเกย์แล้วอยู่กับเกย์นะเหตุที่ภรรยาเราไปอยู่กับทอมแล้วมีชู้กับทอมร่วมประเวณีกันด้วยประการใดก็ตามทำให้เราอับอายขายหน้ากฎหมายว่าเป็นเหตุฟ้องหย่าแต่จะไปเรียกค่าเสียหายแบบชายชู้หญิงชู้หาได้ไหม
8: อ๋อแต่เป็นเหตุยาใช่ไหมคะ
3: เป็นเหตุยา
8: อ๋อท่านผู้ชมที่ถามมาก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะเรียกค่าเสียหายไม่ได้ค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะฟ้องหย่าก็เป็นเหตุแห่งการฟ้องหย่าได้นะคะวันนี้ท่านผู้ชมคงจะได้รับความรู้แล้วนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
12: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
13: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
14: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
15: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
12: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
16: ้สวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
4: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
3: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
5: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
6: ดีค่ะ
5: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
6: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
5: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
7: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
8: ยากได้ภาษาค่ะ
5: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
6: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
9: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
2: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สวัสดีค่ะ
5: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
2: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
11: ฮัลโหล
12: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
11: งานนี้ผมขอแล้วกัน
12: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
11: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
13: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
14: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
15: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047785

สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงนะครับโดยในตอนที่1นั้นจะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงนิยามและความหมายของปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงนะครับคือสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้นะครับก็มี1นะครับปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียง Speed Technology 2นะครับการพัฒนาการสื่อสารเสียงของคอมพิวเตอร์นะครับและ3การประมวลผลสัญญาณเสียงในรูปแบบต่างๆนะครับที่เราต้องรู้นะครับและในเรื่องที่4นะครับปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงมาประยุกต์ใช้กับงานต่างๆครับเรามาทราบถึงความหมายของการปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงก่อนนะครับปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงนั้นหรือที่เรียกว่า speech technology นั้นคือการประมวลผลเสียงเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปลงระหว่างเสียงพูดและข้อความครับโดยปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงนั้นมีบทบาทสำคัญหลายๆด้านนะครับเช่นการจดจำเสียง speed recognition นะครับการสนทนาแบบโต้ตอบ question and answer และการวิเคราะห์เสียงนะครับ generative นะครับ speech นะครับโดยกระบวนการต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นกระบวนการสำคัญในการประมวลผลเสียงอยากให้นักศึกษาเข้าใจในกระบวนการและความหมายของปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงก่อนนะครับปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงนะครับมีการรับรู้นะครับการแปลงสัญญาณต่างๆออกมาเป็นข้อความได้อย่างไรนะครับหรือการนำข้อความมาแปลงผลเป็นเสียงได้อย่างไรนะครับในขั้นตอนดังกล่าวนั้นนะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับมาดูแผนภาพตรงนี้นะครับผมในการรับรู้ของเสียงนะครับและกระบวนการแปลงผลนะครับและการดำเนินการการกระทำนะครับต่างๆทำคำสั่งได้นะครับการพูดด้วยเสียงนะครับเป็นวิธีการสื่อสารที่เป็นวิธีการสื่อสารที่เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดมนุษย์นะครับใช้วิธีการพูดเพื่อสั่งการสิ่งต่างๆนะครับโดยเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อเรียนให้คอมพิวเตอร์นั้นสามารถที่จะเข้าใจนะครับความหมายของคำพูดของมนุษย์นะครับซึ่งมีหลากหลายภาษามีหลากหลายเสียงมีทั้งเสียงผู้หญิงผู้ชายคนแก่นะครับหรือเด็กต่างๆเนี่ยเราจะทำการรับเสียงอย่างไรประมวลผลอย่างไรและทำรูปแบบเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยออกมาให้คอมพิวเตอร์รับรู้ได้อย่างไรนะครับโดยการพัฒนาเครื่องมือต่างๆนะครับสามารถให้รับคำสั่งหรือโต้ตอบนะครับเป็นอินพุตนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงในแนวการสื่อสารให้เครื่องมือต่างๆสามารถเข้าใจและรับรู้ได้นะครับโอเคและความน่าสนใจนะครับของวิธีการการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงนะครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถสื่อสารแบบด้วยได้เสียงนะครับทำให้คอมพิวเตอร์นั้นสามารถเข้าใจเสียงพูดและทำตามคำสั่งของมนุษย์ได้ซึ่งเราได้กล่าวไปแล้วว่าการสั่งการด้วยเสียงนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่นะครับเพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและสามารถทำงานให้เราได้นะครับคราวนี้เรามาดูกันบ้างนะครับว่าการพัฒนาการสื่อสารด้วยเสียงของคอมพิวเตอร์นั้นนะครับมีการพัฒนาการพัฒนาการสื่อสารด้วยเสียงนั้นของคอมพิวเตอร์นะครับมีวิวัฒนาการเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมการรู้จำนะครับระบบเสียงพูดนะครับที่การมีการพัฒนามาเนิ่นนานนะครับตั้งแต่ปี1950นะครับโดยระบบนี้เรียกว่า ORDE นะครับหรือ Automatic Digital Recognition นะครับซึ่งถูกพัฒนาโดย Bell Lab นะครับในปี1950นะครับการพัฒนานี้พัฒนาขึ้นเพื่อที่จะให้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะรับรู้ถึงคำสั่งของมนุษย์ได้โดยในอดีตนะครับข้อจำกัดต่างๆเนี่ยมันจะมากมายกว่าในปัจจุบันเยอะนะครับทั้งในด้าน input ด้านการประมวลผลที่ยังมีคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ที่ยังมีคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ high tech เหมือนไปปัจจุบันนะครับและการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่ยังไม่ประมวลผลในปัจจุบันนะครับโดยการเริ่มต้นนะครับของ Bell Lab นะครับใช้วิธีการง่ายๆนะครับก็คือการที่สามารถรับรู้นะครับตัวเลขแค่ตัวเลขนะครับจาก0ถึง9นะครับแต่การรับรู้นี้สามารถรับรู้ได้เพียงผู้ที่เป็นนักวิจัยเท่านั้นนะครับคือสามารถรับรู้ได้เพียงเสียงเดียวเท่านั้น
ซึ่งที่กล่าวไปแล้วว่าข้อจำกัดของเสียงนั้นมีประเภทของเสียงที่แตกต่างกันออกไปคนแต่ละคนก็มีคำพูดหรือวิธีการที่พูดแตกต่างกันไปนะครับโดยการทดลองนี้ก็คือยังจำกัดอยู่ที่ว่ามีนักวิจัยเพียงคนเดียวนะครับและสามารถรับรู้ข้อมูลต่างๆได้อย่าง0ถึง9เท่านั้นนะครับแต่ในช่วงเวลานั้นนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญนะครับที่สุดของที่สำคัญนะครับของงานการพัฒนาการสื่อสารด้วยเสียงนะครับของระบบคอมพิวเตอร์นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นต่างๆนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยการพัฒนาจากตัวเลขเป็นข้อความนะครับจากข้อความเป็นประโยคและจากประโยคก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่สามารถที่จะรับรู้เสียงได้จากอุปกรณ์ที่เราสามารถนำคำสั่งต่างๆจากมนุษย์เนี่ยเข้าไปได้ครับผมก็จะเป็นรูปแบบของกราฟตามภาพนี้นะครับผมให้นักศึกษาเข้าใจในวิวัฒนาการของกระบวนการการเรียนรู้ด้วยเสียงนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็สามารถที่จะแปลงมาเป็นอุปกรณ์ต่างๆได้เช่น Siri Alexa นะครับหรือเป็นมินิเกี่ยวกับHome Assistant ต่างๆที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนะครับในส่วนที่3นะครับจะพูดถึงการประมวลผลสัญญาณเสียงนะครับการประมวลผลสัญญาณเสียงนะครับคือการแปลงคลื่นเสียงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับเพื่อให้สามารถที่จะประมวลผลหรือบันทึกนะครับผลในระบบดิจิตอลได้นะครับโดยกระบวนการนี้นะครับจะใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเช่นไมโครโฟนนะครับหรือเซ็นเซอร์เสียงนะครับในการบันทึกข้อมูลจากคลื่นเสียงนะครับให้เป็นรูปแบบไฟฟ้านะครับสัญญาณไฟฟ้านะครับสัญญาณเสียงที่ถูกบันทึกหรือแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับจะถูกเก็บรักษาในรูปแบบไฟล์เสียงต่างๆนะครับเช่นไฟล์เวฟนะครับไฟล์ MP3 หรือไฟล์ ACC นะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวกับสัญญาณเสียงนะครับก็คือ amplitude นะครับความยาวคลื่นนะครับปลายเสียงสูงและปลายเสียงต่ำนะครับซึ่งรูปแบบของไฟล์เสียงจะมีรูปแบบที่เป็นรูปแบบคลื่นนะครับอันนี้อยากให้นักศึกษาจำนะครับในส่วนของค่าตัวค่าต่างๆนะครับที่ทำให้เกิดสัญญาณเสียงนะครับผมจากนั้นนะครับพารามิเตอร์ของเสียงนะครับก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เรียกว่านะครับสเปกโทรแกรมนะครับสเปกโทรแกรมนะครับคือภาพแสดงความแรงของสัญญาณเสียงหรือความดังของสัญญาณเสียงนะครับในช่วงเวลาหนึ่งที่มีความถี่ต่างๆนะครับโดยสามารถดูได้จากระดับพลังงานที่เปลี่ยนแปลงในเวลานะครับโดยสเปกโทรแกรมนะครับมักใช้แสดงความถี่นะครับของเสียงที่เกิดจากมนุษย์เครื่องจักรหรือสัตว์ต่างๆนะครับสเปกโทรแกรมนะครับจะเป็นการแสดงความถี่นะครับด้วยเฉดสีนะครับซึ่งเราจะเห็นนะครับจากภาพนะครับสีที่มีสเปกโทรแกรมด้านที่เป็นสีน้ำเงินนะครับจะไม่มีความถี่นะครับจากนั้นก็จะเริ่มมีความถี่บางๆนะครับโดยจะใช้เป็นสีอ่อนๆ นะครับจากนั้นถ้าเกิดมีความเข้มของความถี่เสียงสูงๆนะครับก็จะใช้เป็นสีเข้มหรือสีที่มีความร้อนมากเพิ่มขึ้นนะครับโดยสเปกโทรแกรมเนี่ยก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของรูปแบบหนึ่งของสัญญาณเสียงนะครับอยากให้นักศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของสัญญาณเสียงนะครับในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือสเปกโทรแกรมนะครับต่อมาครับต่อมาคือเวฟฟอร์มนะครับเวฟฟอร์มนะครับก็คือกราฟที่แสดงรูปคลื่นสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาใช้ในการประมวลผลของสัญญาณเสียงนะครับและคลื่นเสียงนั้นจะเวฟฟอร์มจะมีลักษณะขึ้นอยู่กับลักษณะของสัญญาณเสียงนะครับเวฟฟอร์มจะเป็นรูปแบบของขีดเป็นขีดนะครับเป็นคลื่นเสียงที่เป็นขีดใช้ในการใช้เป็นสัญลักษณ์ในรูปแบบการขึ้นลงของกราฟนะครับตรวจจับนะครับยอดสูงนะครับและต่ำนะครับของคลื่นนะครับผมโดยลักษณะสัญลักษณ์นะครับจะใช้นะครับรูปแบบของยอดสูงและต่ำของคลื่นนะครับแทนนะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับการวิเคราะห์เวฟฟอร์มจะช่วยทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับลักษณะพิเศษนะครับของเสียงใช้ในการตรวจจับรูปแบบของเสียงนะครับต่างๆ
นะครับในรูปแบบของเสียงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของเสียงในคลื่นเสียงนะครับที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อวิเคราะห์ความถี่ของเสียงนะครับในหัวข้อที่4นะครับปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลนะครับเสียงที่นำประยุกต์ใช้งานนะครับก็คือนะครับอย่างผู้ช่วยเสียงนะครับ Voice Assistant ต่างๆคือการนำคอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับที่ถูกออกแบบมาให้ตอบสนองกับเสียงผู้ใช้นะครับอย่างเช่นอุปกรณ์ต่างๆที่เป็น Home Assistant ต่างๆเนี่ยการใช้เสียงเนี่ยโดยการประมวลผลและสามารถสั่งการอุปกรณ์ต่างๆในบ้านได้นะครับอย่างเช่นอุปกรณ์ในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็น Alexa นะครับหรือเป็น Siri นะครับหรือเป็น Google นะครับหรือเป็นContana นะครับอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้สามารถรับรู้เสียงและใช้ในการประยุกต์นะครับเปิดปิดอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับซึ่งเราจะเห็นเป็น product นะครับในปัจจุบันแล้วนะครับผมอยากจะให้ดูอีกอย่างนึงก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับที่เป็นผู้ช่วยเสียงนะครับเป็น voice assistant นะครับก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับที่สามารถพูดโต้ตอบกับเราได้นะครับตัวอย่างนี้ก็คือเป็น product ที่ออกมาแล้วนะครับคือโปรดักเช่นสนทนานะครับผมที่เป็นอวตารนะครับที่สามารถพูดตอบโต้กับเราได้นะครับด้วยเสียงเลยโดยการประมวลผลเสียงและนำมาเป็นสร้างมาเป็นอวตารเพื่อใช้โต้ตอบกับมนุษย์เรานะครับได้เลยนะครับข้อ5นะครับก็คือเทคโนโลยีนะครับที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงนะครับอีกรูปแบบนึงก็คือการรู้จำเสียงพูดนะครับหรือ Automatic Speech Recognition นะครับหรือที่เรียกสั้นๆว่า ASR นะครับเป็นการรู้จำนะครับประมวลผลนะครับเสียงพูดของมนุษย์ให้เป็นข้อความนะครับการจดจำเสียงนี่เป็นใช้ได้หลายสาขาเลยนะครับเช่นการจดจำเส

เสียงผู้พูดนะครับการใช้ในโทรศัพท์มือถือใช้ในรถยนต์สมาร์ทวอทช์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้านนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลเสียงเช่นกันนะครับต่อมานะครับการรู้จำอารมณ์ผ่านการประมวลผลเสียงครับ Speech Emotion Recognition นะครับหรือเรียกสั้นๆว่า SER นะครับการประมวลผลการรู้จำอารมณ์เนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรครับเอาไปใช้การประมวลผลการรู้จำอารมณ์เนี่ยการนำไปใช้ได้หลายสถานการณ์นะครับเช่นการรับรู้ว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่positive หรือ negative เป็นประโยคที่ผู้พูดนั้นพูดด้วยอารมณ์ปกติหรือพูดด้วยอารมณ์โกรธหรือโมโหนะครับโดยวิธีการนำไปใช้งานเนี่ยก็คือเช่นการนำไปปรับปรุงนะครับบริการให้กับลูกค้าครับการรับรู้อารมณ์ของผู้พูดนะครับในสถานการณ์ต่างๆนะครับผมต่อมานะครับการคัดแยกเสียงนะครับผมการคัดแยกเสียงเนี่ยคือกระบวนการที่มีจุดประสงค์ในการแยกแยะระหว่างเสียงพูดนะครับว่าใครเป็นผู้พูดนะครับผมโดยกระบวนการดังกล่าวเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการคัดแยกผู้พูดนะครับเช่นใช้ในการคัดแยกการในการประชุมต่างๆนะครับหรือเสียงที่มีสภาพแวดล้อมที่มีผู้พูดหลายๆคนนะครับผมอันนี้ก็จะใช้เป็นเทคโนโลยีครับเกี่ยวกับการคัดแยกเสียงสุดท้ายนะครับการแปลภาษาด้วยเสียงนะครับการสื่อสารด้วยเสียงนะเป็นกระบวนการนะครับที่แปลงเสียงนะครับเพื่อแปลภาษาโดยการประมวลผลจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่านะครับระบบสามารถที่จะรับรู้เสียงของผู้แปลข้อความในภาษาปลายทางได้นะครับซึ่งประโยชน์นะครับของการใช้เสียงในการแปลนี้โดยที่ผู้พูดนั้นไม่จำเป็นต้องรู้ภาษาของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อช่วยในการรับรู้ภาษาหรือรับรู้ข้อความต่างๆได้ผ่านทางเสียงเลยนะครับซึ่งเป็นการใช้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสียงนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับก็คือการสรุปนะครับตอนที่1แนวคิดเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และประมวลผลเสียงครับผมครับในส่วนของตอนที่2นะครับคือการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงนะครับผมในหัวข้อที่1นะครับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงด้วย API นะครับจากภาพนะครับผมก็เป็นตัวของผู้ให้บริการนะครับ API นะครับในประเทศไทยนะครับที่ชื่อว่า AI for Thai นะครับ AI for Thai นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์นะครับในหลายๆสาขาต่างๆมากเลยนะครับที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับผมในปัจจุบันนะครับผมจุดเด่นนะครับในการของ AI for ของ AI for Thai นะครับก็คือมีบริบทที่เข้าใจภาษาไทยนะครับได้นะครับในลักษณะต่างๆนะครับมากมายนะครับเช่นภาพนะครับข้อความเสียงนะครับซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวเนี่ยนะครับได้รับการพัฒนาจากศูนย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับและคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะครับหรือที่เรียกสั้นๆว่า NECTECH นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญนะครับทางด้านเทคโนโลยีของประเทศนะครับระดับประเทศนะครับการให้ปัญญาการให้การให้บริการนะครับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในหลายๆด้านนะครับเช่นภาษานะครับการวิเคราะห์ภาพหรือการวิเคราะห์เสียงนะครับโดยปกติแล้วถ้าเกิดเรามาสร้างพวกโมเดลเองนะครับมันจะทำให้เราหนึ่งเลยการสร้างโมเดลเองเนี่ยหรือการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาเองเนี่ยข้อจำกัดอย่างหนึ่งคือข้อมูลนะครับข้อมูลในการสร้าง data training นะครับค่อนข้างที่จะหายากนะครับผมและต้องใช้เวลารวบรวมเป็นเวลานานหรืออาจจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพสูงนะครับในการประมวลผลนะครับข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อความนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนะครับข้อมูลต่างๆเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญนะครับในการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้เทคโนโลยีต่างๆของเรานะครับสามารถทำงานได้นะครับผมโดยในปัจจุบันนะครับศูนย์เทคโนโลยีนะครับคอมพิวเตอร์แห่งชาติเนี่ยก็ได้ทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆให้เรานะครับและสร้างเป็นแพลตฟอร์มเพื่อให้เราสามารถนำมาใช้งานได้นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องไปสร้างโมเดลนะครับไม่จำเป็นต้องไปเก็บรวบรวมข้อมูลหรือไม่จำเป็นที่ต้องนำเทคนิคต่างๆมาทดสอบนะครับเพื่อที่จะทำการหาความถูกต้องนะครับ accuracy ต่างๆของข้อมูลนะครับวิธีการใช้งานก็

ยากนะครับสามารถใช้ตัวของแพลตฟอร์มที่เรียกว่า API สามารถใช้ API ของตัว Nextech นะครับโดยการเรียกใช้งานผ่านตัวแพลตฟอร์มของเขาได้เลยนะครับผมโดยข้อมูลนะครับหรือว่า API ที่เราจะนำมาประยุกต์ใช้นะครับก็จะมีด้วยกันตอนนี้นะครับมี2อันนะครับก็คือ Speech to Text นะครับหรือการแปลงเสียงนะครับเป็นข้อความนะครับการแปลงเสียงไว้ข้อความนั้นก็คือเราเพียงแค่นำเสียงที่เราต้องการนะครับมาทำเสียงที่เราต้องการนะครับมาทำการแลกเปลี่ยนส่งไปที่ API ของแพลตฟอร์มนะครับจากนั้นแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะมาส่งมาเป็นข้อความซึ่งเราสามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ในด้านอื่นๆได้นะครับผมหรือนะครับในกรณีที่เรามีไฟล์เป็นข้อความนะครับเราอยากให้แปลงสัญญาณจากข้อความเป็นเสียงนะครับเราก็สามารถทำได้โดยใช้text to speech นะครับผมอันนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานหรือนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านอื่นๆได้เช่นการแปลงเสียงพูดหรือการแปลงเสียงพูดเป็นการแปลงภาษานะครับการแปลงภาพข้อความนะครับจากเว็บไซต์นะครับจาก PDF ต่างๆนะครับมาเป็นเสียงพูดเพื่อให้สามารถที่จะฟังนะครับแทนที่จะอ่านนะครับผมได้นะครับผมโดยวิธีการต่างๆนะครับเดี๋ยวจะอธิบายดังต่อไปนี้นะครับต่อไปจะอธิบายนะครับ API นะครับของ Nextech นะครับที่น่าสนใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับอย่างเช่นนะครับระบบการสังเคราะห์เสียงพูดนะครับวาจานะครับระบบวาจานี้ก็จะเป็นระบบที่แปลงข้อความนะครับให้เป็นเสียงพูดนะครับโดยเสียงพูดเนี้ยก็จะเป็นโดยเราสามารถแปลงข้อความนะครับอย่างเช่นนะครับจากเว็บไซต์นะครับจากข้อความจาก text word หรือจะเป็น PDF นะครับเพื่อให้เป็นเสียงหรือข้อความได้นะครับผมโดยวาจานะครับเป็น API ที่เราสามารถนำมาใช้งานได้เลยโดยที่เราไม่ต้องทำการเทรนนิ่ง Data ต่างๆหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆให้วุ่นวายนะครับระบบของวาจานี้คือเราสามารถที่จะนำไฟล์นะครับที่เป็น text นะครับข้อความต่างๆนะครับนำไปเข้าระบบ API นะครับและสามารถที่จะแปลงออกมาเป็นเสียงได้เลยนะครับผมโดยวาจานะครับปัจจุบันนะครับเป็นเวอร์ชั่น9นะครับเพิ่งเป็นผลงานล่าสุดนะครับที่นักวิจัยพัฒนา Nextech ออกมาใช้งานนะครับผมก็ได้รับความนิยมนะครับในการทำงานนะครับหรือเอาไปต่อยอดนะครับเพื่อที่จะทำงานวิจัยหรือสร้างเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Speech Recognition เกี่ยวกับข้อความเสียงนะครับผมโอเคโดยวิธีการนะครับผมการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำโค้ดนะครับที่ได้จากตัวของ API นะครับของ Nextech นะครับโดยสามารถที่จะเข้าไปใช้งานก็คือเราไปสมัครสมาชิกกับทาง AI for Thai นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะได้ API key สำหรับผู้พัฒนาระบบเข้ามาขึ้นมานะครับนำ API key นะครับมาใส่ในบรรทัดที่4นะครับเพื่อแสดงตัวตนนะครับว่าเราเป็นนักพัฒนานะครับในการรูปแบบของเสียงนะครับจากนั้นเนี่ยในบรรทัดที่8นะครับให้เราใส่นะครับข้อความนะครับที่ต้องการแปลงจากข้อความให้เป็นเสียงนะครับผมซึ่งให้ใส่ตรงพารามิเตอร์ในบรรทัดที่8นะครับจากนั้นเนี่ยพอเราใส่ข้อความไปแล้วจะมีการแลกเปลี่ยน API กันเกิดขึ้นนะครับการแลกเปลี่ยน API นั้นเราส่งข้อความไปนะครับตัวของ API จะส่งข้อมูลกลับมาเป็นไฟล์เสียงนะครับผมซึ่งไฟล์เสียงนั้นนะครับเมื่อกลับมาแล้วเราสามารถเป็นลิงก์นะครับข้อมูลก็จะกลับมาเป็นลิงก์แล้วเราสามารถดาวน์โหลดได้ข้อดีนะครับในการใช้งานประเภทนี้ก็คือเราไม่ต้องทำการเทรนนิ่งโมเดลเองนะครับหรือไปเก็บรวบรวมข้อมูลให้ยุ่งยากหรือไปหาวิธีการที่ซับซ้อนนะครับในการประมวลผลซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่เรียนทางด้านนี้ก็จะเห็นได้ว่าการสร้างโมเดลหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนนะครับและเป็นการเรื่องราวที่ยุ่งยากการใช้ API ในการแปลงข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการนะครับให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนางานของเราได้นะครับก็เป็นอีกรูปเป็น
API ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็สะดวกในการใช้งานอีกรูปแบบหนึ่งนะครับต่อมาครับตะกี้เราเป็นข้อความนะครับไปสู่เสียงแล้วคราวนี้เราเป็นเสียงนะครับแปลงจากเสียงเป็นข้อความนะครับการระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทยหรือที่เรียกว่าภาษีนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับ

นำไฟล์เสียงนะครับที่เราได้ทำการ input เข้าไปแล้วนะครับผมจากไฟล์เสียงต้นฉบับของเรานะครับส่งเข้าไปในระบบ API นะครับจากนั้นเนี่ยระบบเนี่ยก็จะทำการแปลงเสียงนะครับพูดของเราให้เป็นข้อความนะครับผมซึ่งข้อความนี้เราอาจจะไปทำประโยชน์อย่างอื่นต่อได้นะครับเช่นการไปเป็นข้อความเพื่อให้คอมพิวเตอร์นั้นรับรู้ว่าเสียงพูดนั้นเป็นข้อความเกี่ยวกับอะไรและนำข้อความนั้นไปทำการสั่งหรือใช้งานในฟังก์ชันไหนต่อไปนะครับผมซึ่งวิธีการนี้ก็สามารถช่วยให้นักพัฒนาเนี่ยทำงานได้สะดวกรวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยำนะครับผมในส่วนของนะครับพาทีนะครับผมพาทีเนี่ยก็จะเป็นระบบนะครับที่เราจะทำการแลกเปลี่ยนระหว่างไฟล์เสียงที่เรามีนะครับให้เป็นข้อความนะครับผมโดยวิธีการนะครับเหมือนเดิมครับก็คือเราให้เราไปที่ตัวของ AI for Thai นะครับจากนั้น copy นะครับในส่วนของโค้ดนะครับที่เราต้องการใช้งานเพื่อที่จะแลกเปลี่ยน API จากเขานะครับผมเมื่อได้โค้ดเสร็จแล้วนะครับผมให้นะครับอย่างในตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นโค้ดภาษา Python นะครับผมเพื่อที่จะใช้งานนะครับจากนั้นเนี่ยพอเราได้โค้ดมาเสร็จแล้วนะครับผมให้ทำการนะครับเลือกไฟล์นะครับที่เราจะใช้งานนะครับโดยไฟล์ที่ใช้งานเนี่ยก็จะเป็นไฟล์เสียงนะครับจะอยู่ในประเภทที่3นะครับในตัวอย่างเนี่ยผมจะใส่เป็นไฟล์ที่ชื่อว่า test นะครับโดยไฟล์เสียงที่จะใช้งานเนี่ยจะเป็น .wave นะครับผมจากนั้นเนี่ยพอเราได้ไฟล์เสียงที่เราต้องการเนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยน API กันเกิดขึ้นนะครับก็คือเราจะส่งไฟล์เสียงไปให้ทางแพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มนะครับก็จะรีเทิร์นกลับมาเป็นข้อความนะครับโดยข้อความนะครับที่รีเทิร์นกลับมานะครับจะอยู่ในบรรทัดล่างสุดนะครับก็คือ result นะครับ result ที่ได้มาก็จะเป็นข้อความนะครับที่เป็นเสียงที่เราส่งไปนะครับผมโดยสรุปนะครับตอนที่2นะครับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงนะครับคือสามารถนะครับเราสามารถที่จะใช้แพลตฟอร์มนะครับต่างๆที่มีอยู่ในประเทศนะครับหรือเป็นแพลตฟอร์มที่มีเพื่อให้บริการนะครับต่างๆเพื่อที่สามารถนำเทคนิคต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเสียงได้ครับผม

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
2: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

สวัสดีนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา32446การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงครั้งนี้เป็นการสอนเสริมครั้งที่2นะครับรายการในวันนี้ก็จะครอบคลุมเนื้อหาด้วยกัน3หน่วยการสอนนะครับซึ่งประกอบด้วยหน่วยที่4นะครับการวางแผนกำไรและการควบคุมหน่วยที่5การวิเคราะห์และการรายงานผลต่างเพื่อการจัดการและหน่วยสุดท้ายสำหรับรายการนี้นะครับก็คือหน่วยที่6การบัญชีตามความรับผิดชอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์สำหรับรายการในวันนี้นะครับนักศึกษาสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ STOU Channel บนแพลตฟอร์มของ YouTube และก็ Facebook ครับจากนี้เชิญชมเนื้อหาในแต่ละหน่วยการสอนได้เลยครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยแรกนะครับก็คือเนื้อหาของหน่วยที่4นะครับซึ่งเป็นเรื่องของการวางแผนกำไรและการควบคุมนะครับในเบื้องต้นเลยเนี่ยนะครับเราก็มารับทราบเรื่องของความหมายนะครับของคำสองคำนี้นะครับก็คือเรื่องของคำว่าการวางแผนกำไรนะครับกับคำว่าการควบคุมนะครับการวางแผนกำไรหรือคำว่า profit planning เนี่ยก็เป็นการออกแบบแนวทางในการดำเนินงานนะครับที่เป็นระบบเพื่อให้องค์กรดำเนินงานนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานทางธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายกำไรที่มุ่งหวังไว้ได้ในอนาคตนะครับแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวก็จะจัดให้อยู่ในรูปของแผนการดำเนินงานซึ่งจะครอบคลุมทั้งแผนทางการเงินระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะครับส่วนอีกคำหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการควบคุมนะครับหรือ control นะครับก็เป็นเรื่องของการกระทำเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานขององค์กรเนี่ยเป็นไปอย่างที่ต้องการนะครับซึ่งการกระทำนั้นก็ต้องเกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนต่างๆของการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็การควบคุมเนี่ยก็จะเป็นเสมือนเครื่องมือหรือว่าวิธีที่องค์กรจะใช้เพื่อช่วยนำพาให้องค์กรเนี่ยไปสู่เป้าหมายได้อย่างสำเร็จนะครับตามที่ตั้งใจไว้ซึ่งการควบคุมเนี่ยก็จะมีการควบคุมอยู่หลายช่วงตั้งแต่การควบคุมระหว่างดำเนินการหรือการควบคุมตอนสิ้นสุดดำเนินการก็จะมีการควบคุมเป็นช่วงๆตลอดของการดำเนินงานนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของการวางแผนกำไรและการควบคุมนะครับก็มีวัตถุประสงค์สำคัญอยู่ด้วยกัน3ข้อนะครับในข้อแรกก็เป็นเรื่องของเพื่อให้ผู้บริหารเนี่ยได้ตระหนักในหน้าที่ของการวางแผนกำไรและการควบคุมนะครับซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่หลักนะครับของผู้บริหารเลยที่จะต้องกระทำโดยสม่ำเสมอนะครับ องค์กรจะบรรลุผลสำเร็จได้เนี่ยปัจจัยสำคัญเลยก็คือต้องมีผู้บริหารที่มีความสามารถนะครับแล้วก็ต้องมีความสนใจนะครับผู้บริหารก็ต้องมีความสนใจในเรื่องของการวางแผนกำไรและการควบคุมอย่างสม่ำเสมอนะครับมันก็จะมีแนวคิดในการบริหารงานนะครับอยู่ด้วยกันหลายแนวคิดนะครับเช่นเรื่องของการบริหารงานโดยมีเป้าหมายนะครับหรือเราเรียกว่า management by objective นะครับหรือเราจะเรียกตัวย่อว่าMBO เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นการบริหารงานซึ่งเน้นการกำหนดเป้าหมายซึ่งผสมผสานนะครับระหว่างเป้าหมายส่วนบุคคลนะครับให้เข้ากับเป้าหมายขององค์กรเพื่อที่จะกระตุ้นให้บุคลากรขององค์กรนั้นเนี่ยทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายนะครับหรือก็อาจจะมีอีกแนวคิดหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าการบริหารงานโดยมีข้อยกเว้นนะครับที่เราเรียกว่า management by exception นะครับหรือเราเรียกว่า MBE นะครับอันนี้ก็เป็นการบริหารงานอีกลักษณะหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่วางไว้นะครับแล้วก็หาผลต่างนะครับว่าผลต่างของการปฏิบัติงานนั้นเนี่ยเป็นที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจนะครับแล้วก็มุ่งค้นหาสาเหตุนะครับที่จะไปแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นซึ่งรายการสอนเสริมในวันนี้ก็จะมีเรื่องของการวิเคราะห์ผลต่างอย่างที่เรียนไว้ตอนต้นรายการนะครับก็คือในหน่วยการสอนถัดไปนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในข้อที่2ก็เป็นการวิเคราะห์ทางเลือกในการปฏิบัติงานก่อนการตัดสินใจจริงแล้วก็ปรับปรุงความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นนะครับแน่นอนว่าในสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจเนี่ยมันก็อาจจะมีทางเลือกนะครับอยู่หลายทางเลือกภายใต้สถานการณ์ต่างๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยผู้บริหารเองก็ต้องทำการคาดการณ์นะครับว่ากำไรที่จะเป็นในแต่ละทางเลือกเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเช่นสมมุติเราอาจจะวิเคราะห์เรื่องของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับภายใต้ทางเลือกนั้นๆนะครับแล้วก็ผู้บริหารเองก็ต้องตรวจสอบความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนะครับเพื่อที่จะได้ทราบว่ามันเป็นไปตามแผนหรือไม่รวมทั้งนำไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ในข้อสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของการกำหนด
การใช้ทรัพยากรขององค์กรที่มีอยู่เนี่ยไปสู่การเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วก็ควบคุมการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้บรรลุเป้าหมายก็แน่นอนครับทรัพยากรในการดำเนินงานเนี่ยมันมีจำกัดนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเกิดการจัดสรรไปยังหน่วยงานเหล่านั้นเนี่ยอย่างเหมาะสมนะครับซึ่งก็แล้วก็อย่างและที่ลืมไม่ได้ก็คือต้องการติดตามนะครับว่าการใช้ทรัพยากรนั้นน่ะมีคุณภาพแล้วก็ใช้อย่างเหมาะสมคุ้มค่าแล้วก็เป็นไปตามแผนที่องค์กรเนี่ยกำหนดไว้หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์3ข้อนะครับของการวางแผนกำไรและการควบคุมนะครับก่อนที่เราจะไปดูเทคนิคนะครับต่างๆในการวางแผนกำไรแล้วก็การควบคุมเนี่ยเราลองมารับฟังเรื่องของหลักในการวางแผนกำไรและการควบคุมนะครับว่ามีหลักการอะไรบ้างนะครับข้อนี้หลักในการวางแผนกำไรและการควบคุมนะครับข้อแรกก็คือเรื่องของการกำหนดแนวทางในการวางแผนกำไรและการควบคุมเนี่ยนะครับก็จะต้องสอดคล้องหรือเข้ากันได้กับระบบบัญชีที่องค์กรใช้อยู่นะครับในข้อนี้หมายความว่าอะไรนะครับในข้อนี้หมายความว่าเนื่องจากในการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยนะครับมันต้องอาศัยข้อมูลนะครับโดยเฉพาะข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตซึ่งได้จากระบบบัญชีที่กิจการเนี่ยบันทึกนะครับแล้วก็จัดทำรายงานทางการเงินไว้นะครับแล้วก็เอามาวิเคราะห์เป้าหมายวัตถุประสงค์รวมแล้วก็ในการควบคุมเนี่ยก็ต้องมีการนำข้อมูลพวกนั้นเนี่ยมาเปรียบเทียบกับแผนกำไรที่วางไว้เหมือนนั้นในการกำหนดนะครับว่าการวางแผนกำไรและการควบคุมเองเนี่ยก็จะต้องจัดทำแล้วก็ปรับปรุงให้เข้ากับระบบบัญชีที่องค์กรมีอยู่นะครับอันนี้คือหลักในข้อแรกนะครับสำหรับหลักในข้อต่อไปนะครับก็คือเป็นการกำหนดแนวทางในการวางแผนกำไรและการควบคุมนะครับซึ่งต้องคำนึงหรือต้องกระทำโดยคำนึงถึงพฤติกรรมขององค์กรนะครับอันนี้ก็แน่นอนว่าทรัพยากรมนุษย์นะครับก็เป็นทรัพยากรที่มีค่านะครับสำหรับองค์กรที่จะทำให้การปฏิบัติงานเนี่ยไปสู่เป้าหมายที่กำหนดได้นะครับเพราะฉะนั้นแผนกำไรที่ผู้บริหารวางไว้เนี่ยนะครับมันก็ต้องควรที่เป็นแผนที่ผู้เป็นแผนงานเนี่ยรู้สึกว่ามันสามารถทำได้จริงนะครับการควบคุมก็จะใช้เป็นแนวทางนะครับในการที่จะติดตามว่าสิ่งที่ตั้งไว้เนี่ยนะครับเป็นไปตามแผนแล้วก็มีคุณภาพ

แล้วก็มีความเหมาะสมนะครับส่วนในหลักข้อถัดไปนะครับก็คือการวางแผนกำไรและการควบคุมจะต้องเป็นระบบแล้วก็เป็นกระบวนการนี้ก็ขอขยายความว่าจริงๆแล้วในเรื่องนี้นะครับมันก็คือต้องมีการวางแผนแล้วควบคุมเนี่ยในทุกระดับของการบังคับบัญชาขององค์กรนะครับเพราะนั้นก็ต้องทำอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนนะครับเพื่อที่จะให้ผู้บริหารในแต่ละระดับเนี่ยสามารถที่จะนำแผนนั้นไปใช้แล้วก็ทราบการควบคุมอยู่ในทุกระดับของการปฏิบัติงานนะครับสำหรับกระบวนการนะครับสำหรับกระบวนการในการวางแผนกำไรและการควบคุมนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน5กระบวนการนะครับเราเริ่มตั้งแต่1เรื่องของการกำหนดเป้าหมายขององค์กรนะครับอันนี้แน่นอนนะครับผู้บริหารอันนี้ก็เป็นบทบาทหน้าที่สำคัญเลยของผู้บริหารที่จะต้องกำหนดเป้าหมายขององค์กรนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป้าหมายเนี่ยก็จะกำหนดไว้อย่างกว้างๆนะครับภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดนะครับโดยส่วนใหญ่ก็มีทั้งเป้าหมายระยะยาวแล้วก็เป้าหมายระยะสั้นนะครับคราวนี้รูปแบบในการกำหนดเป้าหมายเนี่ยก็อาจจะมีอยู่ด้วยกันสองแบบด้วยกันนะครับก็คือแบบที่1ก็เป็นเรื่องของการกำหนดในเชิงรูปแบบหรือเชิงลักษณะนะครับก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการพรรณนาในอนาคตนะครับเป็นรูปในรูปของอนาคตว่าในลักษณะของเชิงพรรณนาเช่นนะครับเป็นยังไงเช่นอาจจะหมายถึงการที่องค์กรจะเป็นผู้นำนะครับด้านการซ่อมแซมบ้านแบบครบวงจรนะครับอันนี้ก็อาจจะ เป็นในรูปแบบหนึ่งนะครับของการกำหนดเป้าหมายนะครับซึ่งอยู่ในรูปของการพรรณนากับอีกรูปแบบหนึ่งก็เป็นเป้าหมายที่กำหนดผลสำเร็จเลยของการปฏิบัติงานนะครับก็คือพอยต์ของข้อนี้หรือประเด็นของเรื่องนี้ในเรื่องของการกำหนดผลสำเร็จเนี่ยก็คือต้องวัดได้นะครับสามารถที่จะวัดผลสำเร็จได้เช่นเรื่องของการกำหนดอัตรากำไรที่บริษัทต้องการเช่นอาจจะอย่างน้อยไม่เกิน100ไม่น้อย100กว่า120ของปีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการที่1แน่นอนนะครับก็คือต้องกำหนดเป้าหมายก่อนนะครับแล้วกระบวนการถัดไปนะครับก็เป็นเรื่องของการจัดทำแผนกลยุทธ์นะครับซึ่งแผนกลยุทธ์เนี่ยหรือว่ายุทธวิธีเนี่ยก็เป็นเหมือนเป็นเข็มทิศนะครับที่จะชี้ให้องค์กรเนี่ยสามารถที่จะดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายนะครับซึ่งเรื่องของกลยุทธ์เนี่ยก็อาจจะมีอยู่ด้วยกันหลายกลยุทธ์นะครับเช่นอาจจะหมายถึงกลยุทธ์ที่เป็น cost leadership นะครับก็คือเป็นเรื่องของผู้นำต้นทุนต่ำนะครับสมมตินี้เป็นตัวอย่างเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะให้บรรลุไอ้ตัวเป้าหมายนั้นเนี่ยนะครับเช่นเรื่องการควบคุมนะครับก็อาจจะต้องไปดูเรื่องของต้นทุนในเรื่องของการผลิตต้นทุนในการดำเนินงานนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการพูดถึงเรื่องของการลงทุนในเครื่องจักรที่จะทำให้ต้นทุนนั้นลดลงได้หรือไม่อันนี้เป็นตัวอย่างนึงนะครับของแผนกลยุทธ์ซึ่งก็มีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบของการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจนะครับส่วนในขั้นที่3ก็เป็นเรื่องของการจัดทำงบประมาณนะครับก็แน่นอนนะครับเมื่อเราได้แผนกลยุทธ์แล้วเนี่ยมันก็จะถูกถ่ายหรือถูกเอามากำหนดให้อยู่ในรูปของตัวเลขซึ่งเราเรียกว่างบประมาณนะครับซึ่งงบประมาณเนี่ยก็ถ้าเราจะแยกหลักๆเลยเนี่ยงบประมาณก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับที่เราเรียกว่างบประมาณการเงินและงบประมาณดำเนินงานซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูในตอนท้ายของหน่วยนี้นะครับว่าลักษณะของงบประมาณทั้ง2แบบที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี้ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนในขั้นตอนที่4ก็เป็นเรื่องของการประเมินผลนะครับกำหนดเป้าหมายแล้วนะครับมีแผนกลยุทธ์แล้วนะครับแล้วก็ถ่ายลงมาให้เป็นแผนที่เป็นตัวเลขซึ่งเรียกว่าการจัดทำงบประมาณแล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนที่4ก็เป็นเรื่องของการประเมินผลนะครับซึ่งก็คือเอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือผลการปฏิบัติงานที่ทำได้จริงเนี่ยนะครับไปเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายหรือว่างบประมาณในขั้นตอนที่3ที่เราตั้งไว้นะครับเราก็จะดูว่าผลต่างนั้นเนี่ยเป็นที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจนะครับส่วนในกระบวนการสุดท้ายก็เป็นการทบทวนเป้าหมายแล้วก็กลยุทธ์นะครับก็หลังจากที่ได้ประเมินการปฏิบัติงานในขั้นที่4แล้วนะครับก็ต้องมีการเอาฟีดแบคนะครับไปดูว่าจะต้องทบทวนเป้าหมายหรือแผนกลยุทธ์หรือไม่นะครับแล้วก็มีเหตุการณ์อาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดหวังหรือว่าเหตุการณ์ที่เราผู้บริหารไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะต้องกลับไปดูว่าเป้าหมายที่กำหนดรวมทั้งแผนกลยุทธ์นั้นเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็น5กระบวนการนะครับของการวางแผนกำไรและก็การควบคุมนะครับคราวนี้มาดูเทคนิคนะครับในการวางแผนกำไรและการควบคุมนะครับว่าในการวางแผนกำไรและการควบคุมเนี่ยมันมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับที่เราจะต้องทราบนะครับในเรื่องแรกนะครับเทคนิคแรกก็คือการประเมินสภ

ภาพที่แท้จริงขององค์กรนะครับคราวนี้ประเด็นเรื่องของสภาพที่แท้จริงขององค์กรเนี่ยเราจะสามารถประเมินจากปัจจัยอะไรบ้างนะครับแน่นอนปัจจัยแรกเลยก็หนีไม่พ้นก็คือสภาพทางการเงินนะครับขององค์กรนะครับสภาพทางการเงินมันดูได้จากอะไรหรือพิจารณาได้จากอะไรนะครับก็คือพิจารณาได้จากตัวรายงานทางการเงินนะครับหรือว่างบการเงินของกิจการนะครับว่ามีบรรดาสินทรัพย์หนี้สินทุนรายได้ค่าใช้จ่ายซึ่งมันเป็นข้อมูลที่ปรากฏในงบการเงินเนี่ยนะเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนข้อที่2ที่จะทำให้ทราบสภาพที่แท้จริงขององค์กรก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์และก็ความสามารถในการแข่งขันนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะครับมันมีกี่ประเภทกี่ชนิดผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนั้นเนี่ยมันมีความสามารถในการทำกำไรมากน้อยแค่ไหนตลอดจนผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เนี่ยในช่วงใดนะครับเช่นช่วงแนะนำช่วงเจริญเติบโตนะครับหรือว่ามันได้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของproduct life cycle แล้วก็คือช่วงของการตกต่ำนะครับส่วนการประเมินสภาพที่แท้จริงอีกอันหนึ่งก็คือแน่นอนครับก็หนีไม่พ้นก็คือต้องทราบว่าฝ่ายบริหารนะครับกับอนาคตเนี่ยเป็นยังไงนะครับผู้บริหารเนี่ยประกอบด้วยใครบ้างนะครับผู้บริหารท่านใดมีความสามารถนะครับที่จะทำนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการประเมินนะครับส่วนอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการผลิตแล้วก็ต้นทุนการผลิตนะครับว่าเรามีรูปแบบการผลิตเป็นอย่างไรนะครับตลอดจนแน่นอนครับก็คือเรื่องของต้นทุนการผลิตว่าต้นทุนนั้นเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนต้นทุนส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะของอะไรนะครับแล้วอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของการบริหารงานแล้วก็บุคคลนะครับซึ่งอย่างที่เรียนว่าเรื่องบุคคลเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรต้องทราบนะครับว่าบุคคลในองค์กรเนี่ยนะครับมีส่วนที่จะช่วยทำให้แผนกำไรเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับและสุดท้ายก็เป็นสภาพแวดล้อมอื่นขององค์กรนะครับอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยภายนอกนะครับที่มากระทบนะครับการปฏิบัติงานเช่นอาจจะมีข้อกฎหมายที่หน่วยงานภาครัฐกำหนดแล้วก็กระทบการปฏิบัติงานของเรานะครับอันนี้ก็ต้องหยิบขึ้นมาเพื่อจะวิเคราะห์ว่าสภาพที่แท้จริงเป็นอย่างไรนะครับส่วนในเทคนิคถัดไปก็เป็นเรื่องของเทคนิคในการใช้งบประมาณช่วยในการวางแผนกำไรและการควบคุมนะครับก็คือมาเริ่มตั้งแต่การวางแผนองค์กรเลยนะครับนะก็เรียนย้ำอีกครั้งนะครับเรื่องของการกำหนดเป้าหมายกำไรที่องค์กรต้องการนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการนะครับว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไรนะครับหลังจากนั้นก็พูดถึงเรื่องของการพยากรณ์กำไรนะครับซึ่งก็ต้องการกำไรเท่าไหร่ภายใต้ปัจจัยต่างๆนะครับแล้วมาถึงเรื่องของการกำหนดขอบเขตแล้วก็แนวทางในการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของการร่างแผนปฏิบัติงานนะครับเนื่องจากในเทคนิคนี้เราพูดถึงเทคนิคที่ว่าด้วยเรื่องของงบประมาณนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวงบประมาณเนี่ยมันจะครอบคลุมประเด็นอะไรบ้างนะครับก็คือเป็นเรื่องของการวางแผนและควบคุมตั้งแต่เรื่องของการขายนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับการจัดทำงบประมาณนะครับรวมถึงการวางแผนและควบคุมเรื่องของการผลิตนะครับเพื่อจะให้สอดคล้องหรือว่าเพียงพอสำหรับการขายนะครับแล้วก็วางแผนและการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานนะครับและสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการควบคุมการจ่ายลงทุนถ้ามีความจำเป็นจะต้องลงทุนในพวกสินทรัพย์ที่จำเป็นอย่างอื่นนะครับโดยเฉพาะพวกสินทรัพย์ที่ไม่สินทรัพย์ที่มีลักษณะถาวรนะครับที่เรียกว่าการวางแผนและควบคุมการจ่ายลงทุนนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่2นะครับของเรื่องของการใช้งบประมาณนะครับส่วนอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนกำไรนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรูปของการนำเอา financial ratio นะครับหรือเรียกว่าอัตราส่วนทางการเงินเนี่ยมาช่วยในการวิเคราะห์นะครับซึ่งก็จะมีขั้นตอนนะครับในเรื่องการวิเคราะห์ก็คือ1เลยเนี่ยก็คือ องค์กรเองก็ต้องคำนวณอัตราส่วนทางการเงินขององค์กรในอดีตนะครับอาจจะย้อนหลังไปเลยนะครับ 3-5 ปีนะครับเพื่อที่จะได้เห็นแนวโน้มนะครับโดยที่จุดเน้นก็คือเน้นอัตราส่วนเรื่องของความสามารถในการทำกำไรเพราะว่าในหน่วยเนี้ยเราพูดถึงการวางแผนกำไรนะครับและการควบคุมเพราะนั้นเราก็ต้องไปเน้นไอ้ตัวอัตราส่วนทางการเงินที่จะตอบเรื่องนี้ก็คือในกลุ่มของความสามารถในการทำกำไรนะครับหลังอันนั้นเป็นข้อมูลย้อนหลัง 3-5 ปีนะครับหลังจากนั้นก็คำนวณอัตราส่วนเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่อยู่ในกลุ่มของแผนนะครับหรือว่างบประมาณประจำปีว่ามีอัตราส่วนทางการเงินเท่าไหร่
นะครับเมื่อเราได้อันแรกแล้วนะครับซึ่งเป็นข้อมูลย้อนหลังกับข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินที่ได้จากการ

หรืองบประมาณเนี่ยนะครับก็เอามาเปรียบเทียบกันนะครับก็เอานำอัตราส่วนที่ได้จากงบประมาณหรือแผนประจำปีไปเปรียบเทียบกับอัตราส่วนที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับแล้วก็อาจจะพูดถึงอัตราส่วนเรโชที่มันเป็นเป้าหมายว่าองค์กรอาจจะกำหนดเป้าหมายเรโชไว้ว่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งอาจจะรวมไปถึงเรื่องของการไปดูว่าอัตราส่วนที่เป็นของอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยว่าเป็นเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเปรียบเทียบว่าผลต่างนะครับเรโชที่เราเปรียบเทียบเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันมีผลต่างที่มีนัยยะสำคัญหรือไม่นะครับแล้วก็เป็นไปได้ไหมนะครับว่างบประมาณที่จะทำขึ้นเนี่ยนะครับมันมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับก็คือเรื่องของการวิเคราะห์นะครับคราวนี้สิ่งที่ผู้บริหารต้องการนะครับก็หนีไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการรายงานการควบคุมเพื่อการจัดการนะครับซึ่งมันก็มีลักษณะที่จำเป็นอยู่หลายข้อนะครับข้อแรกก็คือเรื่องของการรายงานเนี่ยต้องเหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบและสายการบังคับบัญชานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรายงานเนี่ยมันต้องบ่งบอกว่ามันอยู่ในความรับผิดชอบของเขานะครับมันมีตัวแปรอะไรบ้างหรือมีข้อมูลอะไรบ้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้นหรือผู้จัดการหน่วยนั้นถ้าเราพูดถึงอาจจะพูดถึงผู้จัดการส่วนงานนะครับแล้วก็การรายงานก็ต้องเป็นไปตามสายการบังคับบัญชานะครับส่วนลักษณะอีกข้อนึงซึ่งเป็นลักษณะที่จำเป็นก็คือรายงานนั้นต้องเหมาะกับความต้องการของผู้ใช้อันนี้ก็เป็นหลักโดยทั่วไปว่าผู้บริหารต้องการใช้ข้อมูลในมิติใดเรื่องใดก็ต้องรายงานให้เหมาะสมนะครับการรายงานต้องง่ายต่อการทำความเข้าใจนะครับการรายงานต้องได้รับความสนใจอย่างเด่นชัดแล้วก็รายงานเฉพาะเท่าที่จำเป็นนะครับเพราะว่าผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะระดับสูงอาจจะไม่ได้มีเวลาในการดูดีเทลทั้งหมดเพราะนั้นก็อาจจะดูเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับต้องรายงานข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงแบบตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ต้องทันเวลาเพราะว่าเนื่องจากสภาพแวดล้อมในการแข่งขันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเพราะนั้นเนี่ยข้อมูลรายงานที่รายงานก็ต้องเป็นรายงานที่สามารถหยิบไปใช้ได้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างทันเวลานะครับและลักษณะสุดท้ายก็คือรูปแบบเนี่ยของรายงานก็ควรจะเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็ไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะนะครับของรายงานที่จำเป็นที่จะต้องมีนะครับคราวนี้มาถึงอีกพาร์ทนึงเป็นเรื่องของการวิเคราะห์กำไรนะครับก็คือการคำนวณกำไรที่กิจการเนี่ยคาดว่าจะได้นะครับแล้วก็จำแนกตามส่วนงานนะครับว่าธุรกิจนั้นน่าจะเติบโตแค่ไหนนะครับในแต่ละส่วนงานทำกำไรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อที่จะเสนอฝ่ายบริหารแล้วก็ใช้ในการติดตามว่ากำไรที่ว่านั้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่นะครับในการวิเคราะห์กำไรเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ประเภทนะครับก็คือการวิเคราะห์กำไรตามประเภทของสินค้าหน่วยธุรกิจกลุ่มลูกค้าแล้วก็พื้นที่การขายนะครับก็มีการวิเคราะห์อยู่ด้วยกัน4ประเภทนะครับมาดูรูปแบบแรกก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์กำไรตามประเภทของสินค้านะครับแน่นอนว่าส่วนใหญ่บริษัทหรือกิจการส่วนใหญ่ก็ขายสินค้าหลากหลายชนิดนะครับบางชนิดก็มีหลากหลายรุ่นนะครับหลายสีก็จำเป็นต้องทราบว่าสินค้าแต่ละชนิดนั้นเนี่ยนะครับมีศักยภาพหรือมีความสามารถในการทำกำไรมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งการวิเคราะห์กำไรเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน3วิธีขึ้นอยู่กับวิธีทางบัญชีนะครับ1ก็คือเราเรียกว่าการบัญชีต้นทุนรวมนะครับหรือการบัญชีต้นทุนคิดเข้างานนะครับอันนี้ก็จะมีการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเข้างานหรืออัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตจัดสรรเนี่ยนะครับเพื่อที่จะทำการคิดค่าใช้จ่ายในการผลิตเข้าเป็นต้นทุนของผลิตภัณฑ์นะครับสำหรับวิธี2เป็นการบัญชีต้นทุนผันแปรนะครับอันนี้ก็เป็นการคำนวณต้นทุนที่จะดูเฉพาะวัตถุทางตรงค่าแรงทางตรงแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการผลิตส่วนที่ผันแปรเท่านั้นส่วนสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรมซึ่งเขาจะมีการคิดตัวค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ยตามกิจกรรมแล้วก็มีการกำหนดตัวผลักดันที่สอดคล้องกับแต่ละกิจกรรมนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมีรายการสอนเสริมที่พูดถึงเรื่องของต้นทุนฐานกิจกรรมโดยเฉพาะนะครับสำหรับการวิเคราะห์กำไรอีกรูปแบบหนึ่งเราเรียกการวิเคราะห์กำไรตามหน่วยธุรกิจนะครับเนื่องจากว่าธุรกิจเนี่ยก็จะมีการกระจายอำนาจนะครับมีการแบ่งองค์กรออกเป็นแผนกหรือฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทเองก็ต้องมีการติดตามนะครับว่ากำไรของแต่ละหน่วยธุรกิจเป็นอย่างไรนะครับนะคราวนี้เช่นเดียวกันครับการวิเคราะห์กำไรก็ขึ้นอยู่กับวิธีทางบัญชีซึ่งผมได้เรียนให้ทุกท่านทราบไปเมื่อสักครู่นะครับก็มี3วิธีนะครับรวมทั้งประเด็นที่อาจจะต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่จะต้องพิจารณาว่าแต่ละหน่วยควรจะได้รับไปเท่าไหร่นะครับก็คือต้องมีการปันส่วนนะครับเพราะว่าทุกคนมีส่วนร่วมนะครับส่วนแบบที่3เป็นเรื่องของ

กลุ่มลูกค้านะครับลูกค้าอาจจะมีหลายแบบหลายลักษณะหลายกลุ่มนะครับเช่นลูกค้าปีกลูกค้าส่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็มีความจำเป็นว่าอาจจะต้องวิเคราะห์ว่ากับลูกค้ากลุ่มใดเนี่ยเป็นลูกค้ากลุ่มที่ทำกำไรให้กับองค์กรนะครับรวมทั้งแน่นอนก็คือการวิเคราะห์กำไรตามกลุ่มลูกค้าก็ยังสามารถจำแนกได้3วิธีเช่นเดียวกับที่เราได้เรียนไว้เมื่อสักครู่ว่าตามประเภทของสินค้านะครับส่วนการวิเคราะห์กำไรในรูปแบบสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นตามพื้นที่การขายนะครับก็อาจจะพูดถึงเรื่องของการแบ่งพื้นที่ตามขายตามหลักสภาพทางภูมิศาสตร์นะครับก็จะทำให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถประเมินความสามารถในการทำกำไรในการขายเนี่ยนะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็นำมาซึ่งการกำหนดเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องนะครับถ้ากำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้องก็ส่งผลให้กำไรของกิจการก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทำนองเดียวกันนะครับว่าการวิเคราะห์กำไรตามพื้นที่การขายเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3วิธีนะครับก็คือวิธีทางบัญชีอย่างที่เรียนไว้เช่นเดียวกันกับการวิเคราะห์กำไรตามประเภทของสินค้านะครับส่วนงบประมาณเพื่อการบริหารนะครับก็เราพูดกันหลายครั้งนะครับว่างบประมาณก็คือเป็นเครื่องมือทางบัญชีซึ่งสะท้อนแผนธุรกิจนะครับซึ่งมาถ่ายออกมาในรูปของตัวเลขนะครับนะซึ่งจะได้ทราบถึงที่มาและที่ไปของทรัพยากรที่มีในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับซึ่งบทบาทของงบประมาณก็จะมีอยู่ด้วยกัน3บทบาทก็คือ1เป็นเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์นะครับอีกบทบาทนึงก็เป็นสิ่งบอกเหตุและการควบคุมและสุดท้ายก็เป็นเรื่องการจูงใจในการปฏิบัติงานนะครับเรามาดูบทบาทแรกของงบประมาณก็คือเป็นเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์นะครับก็คือการวางแผนกลยุทธ์เนี่ยอย่างรอบคอบเองเนี่ยผู้บริหารก็ต้องพิจารณานะครับเพื่อมันจะส่งผลต่อความเข้มแข็งนะครับขององค์กรนะครับรวมทั้งอาจจะกลยุทธ์นั้นเนี่ยอาจจะนำไปสู่การล้มเหลวนะครับนะสู่ล้มเหลวหรือสู่ภัยพิบัติทางการเงินก็ได้นะครับเพราะนั้นองค์กรผู้บริหารเองก็ต้องสามารถที่จะต้องทราบได้ว่าแผนในการใช้เงินหรือแผนทรัพยากรเป็นยังไงนะครับส่วนประเภทของงบประมาณอย่างที่เราเรียนไว้ตอนต้นก็คือตัวงบประมาณซึ่งเป็นชุดข้อมูลทางการเงินเนี่ยก็จะครอบคลุมการปฏิบัติงานหลายด้านขององค์กรซึ่งเราเรียกมันว่ามaster budget หรือว่างบประมาณหลักนะครับซึ่งงบประมาณหลักเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับที่เรียกว่างบประมาณดำเนินงานกับตัวงบประมาณการเงินซึ่งงบประมาณดำเนินงานก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกำไรที่กิจการจะได้กับอีกอันหนึ่งเป็นงบประมาณการเงินซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับฐานะการเงินของกิจการตลอดจนการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับอันนี้เป็นประเภทย่อยนะครับเป็นประเภทย่อยของงบประมาณดำเนินงานนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ตัวงบประมาณการขายนะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ตัวประมาณกำไรขาดทุนนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณการเงินนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของรายจ่ายลงทุนนะครับงบประมาณเงินสดงบประมาณกระแสเงินสดรวมไปถึงสุดท้ายก็เพื่อให้ทราบฐานะการเงินของกิจการนะครับอันนั้นเป็นบทบาทที่หนึ่งนะครับคราวนี้ในการจัดทำงบประมาณเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ที่ใช้อยู่ด้วยกัน3เกณฑ์นะครับเราเรียกว่าเกณฑ์ส่วนเพิ่มนะครับก็คือ เป็นการปรับตัวเลขข้อมูลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้าเช่นอาจจะพูดถึงอัตราเงินเฟ้อนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันมีตัวแปรอะไรบ้างที่จะมากระทบนะครับก็จะเก็บพวกนั้นเนี่ยมาใช้ในการกำหนดงบประมาณในปีถัดไปนะครับส่วนเกณฑ์ฐานศูนย์อันนี้ก็คือจะตรงกันข้ามกับเมื่อสักครู่ก็คือไม่ใช้ข้อมูลในปีปัจจุบันเลยนะครับโดยที่จะเริ่มจากศูนย์เลยในการวิเคราะห์การปฏิบัติงานที่ยังคงอยู่ในปัจจุบันส่วนเกณฑ์สุดท้ายก็เป็นเกณฑ์ฐานกิจกรรมนะครับซึ่งก็จะต้องทำการวิเคราะห์ตัวผลผลิตแล้วก็ตรวจสอบทรัพยากรที่จำเป็นนะครับรวมทั้งอะไรซึ่งเป็นตัวผลักดันนะครับที่ทำให้เกิดกิจกรรมนั้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในที่สุดนะครับเรามาถึงอีก2บทบาทสุดท้ายนะครับก็คืองบประมาณเพื่อการเป็นสิ่งบอกเหตุแล้วก็ควบคุมนะครับเราได้ยินคำนี้ตลอดทั้งหน่วยนี้ก็คือเรื่องของการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานนะครับก็คือเอางบประมาณหรือแผนที่ตั้งไว้มาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือว่าผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อจะให้ทราบว่าผลต่างนั้นเนี่ยมันเป็นในเชิงบวกหรือน่าพอใจหรือเป็นผลในเชิงลบนะครับก็คือไม่น่าพอใจเพื่อที่จะค้นหาสาเหตุแล้วก็นำไปปรับปรุงนะครับส่วนสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นบทบาทของงบประมาณในส่วนสุดท้ายก็คือเพื่อการจูงใจนะครับตัวงบประมาณเนี่ยนะครับก็จะถ้าเราบรรจุเรื่องค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเข้าไปเนี่ยแล้วองค์บุคลากรเห็นก็จะเป็นเรื่องของการจูงใจให้เขามีขวัญกำลังใจในการทำงานเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยได้รับ
คาดว่าจะได้รับการพัฒนานะครับแล้วก็มีความก้าวหน้าในอาชีพนะครับรวมทั้งเรื่องของเงินรางวัลนะครับว่ามันก็เป็นสิ่งจูงใจที่ถ้าในระบบงบประมาณกำหนดไว้เนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยมีขวัญกำลังใจในการทำงานไม่ว่าจะรูปของเงินโบนัสหรือว่าหุ้นหรือการจ่ายสิทธิ์ในการซื้อหุ้นนะครับอันนี้ก็เป็นบทบาทนะครับซึ่งเราพูดถึงงบประมาณที่มีบทบาทอยู่ด้วยกัน3บทบาทนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาโดยสรุปสำหรับในหน่วยที่4นี้นะครับก็คือเรื่องของการวางแผนกำไรและการควบคุมครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยถัดไปนะครับเป็นเนื้อหาในหน่วยที่5นะครับพูดว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์และการรายงานผลต่างเพื่อการจัดการนะครับคราวนี้ในหน่วยที่5เนี้ยนะครับมันก็จะมีถ้านักศึกษาได้รับชมรายการในหน่วยที่แล้วนะครับซึ่งเป็นหน่วยที่4เนี่ยเราก็จะได้ยินคำสำคัญอยู่หลายคำโดยเฉพาะเรื่องการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานนะครับซึ่งก็คือการวิเคราะห์ผลต่างนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นที่มานะครับของการพูดถึงในหน่วยที่5นี้นะครับที่เราเรียกว่ากระบวนการในการวิเคราะห์ผลต่างนะครับในการวิเคราะห์ผลต่างนะครับก็จริงๆก็จะมีข้อมูลที่สำคัญอยู่ด้วยกัน2แหล่งนะครับแหล่งแรกก็คือเรื่องของการปฏิบัติงานหรือผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงนะครับกับอีกแหล่งนึงก็คือเป็นเรื่องของแผนงานหรืองบประมาณเนี่ยที่ตั้งไว้นะครับพอเราได้แหล่งข้อมูลหรือว่าข้อมูลทั้ง2 ส่วนนี้มาประกอบกันแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถคำนวณผลต่างได้นะครับก็คือการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่ตั้งไว้นะครับถ้าเราพูดกันแบบเพื่อให้เข้าใจได้โดยง่ายก็คือสิ่งที่เรากำหนดไว้นะครับซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของตัวงบประมาณหรือแผนงานกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือตัวผลการแบ่งงานนะครับมาเปรียบเทียบนะครับมันก็จะเข้าสู่กระบวนการในขั้นแรกนะครับก็คือการคำนวณผลต่างนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนที่2นะครับก็คือการเลือกผลต่างที่ต้องการหาสาเหตุนะครับจริงๆแล้วเมื่อเราได้เปรียบเทียบผลต่างแล้วเนี่ยนะครับในหลายรายการหรือหลายไอเทมเนี่ยนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องหยิบเอาทุกผลต่างนะครับมาวิเคราะห์หรือมาหาสาเหตุนะครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของผลต่างที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราก็จะพูดถึงในสไลด์ถัดไปว่าลักษณะผลต่างที่ผู้บริหารควรจะให้ความสำคัญหรือหยิบมาใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุเนี่ยมันมีลักษณะใดบ้างนะครับแล้วเข้าสู่ขั้นตอนที่3นะครับเมื่อเราได้เลือกเอาผลต่างที่เราต้องการทราบนะครับว่ามันเกิดสาเหตุอะไรแล้วเนี่ยก็มาค้นหานะครับว่าผลต่างนั้นเนี่ยสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับเพื่อที่จะระบุให้ได้ว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นสาเหตุที่เกิดผลต่างนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดจากปัจจัยภายนอกเกิดจากปัจจัยภายในนะครับเพื่อผู้บริหารก็จะได้นำไปใช้เป็นข้อมูลในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการสรุปผลแล้วก็การหาแนวทางแก้ไขต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับในการวิเคราะห์ผลต่างนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าจริงๆแล้วในการวิเคราะห์ผลต่างเองไม่ได้มีขั้นตอนหรือกระบวนการอะไรซับซ้อนนะครับนะเพราะว่ามันก็คือหลักโดยง่ายก็คือสิ่งที่ตั้งไว้ที่เรียกว่าแผนหรืองบประมาณนะครับเอาไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราหน่วยงานหรือองค์กรทำได้จริงๆแล้วมันเกิดความต่างขึ้นแล้วความต่างนั้นเนี่ยมันเป็นความต่างที่เป็นที่น่าพอใจนะครับหรือเป็นผลบวกหรือเป็นผลต่างที่ไม่น่าพอใจที่เป็นผลต่างในเชิงลบนะครับแล้วก็ค้นหาสาเหตุเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดว่ากรอบในการวิเคราะห์ผลต่างเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมขออนุญาตฉายภาพแบบในขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนของการคำนวณผลต่างนะครับก็คือผลของการคำนวณเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในลักษณ์2ลักษณะนะครับก็คือเมื่อสักครู่มีข้อมูลอยู่2ชุดใช่มั้ยครับก็คือข้อมูลที่เป็นแผนหรืองบประมาณที่ตั้งไว้กับข้อมูลอีกชุดหนึ่งก็คือผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยผลของผลต่างจะมีอยู่ด้วยกัน2ลักษณะที่เราเรียกว่าผลต่างที่น่าพอใจครับซึ่งเราก็จะใช้ตัวย่อเนี่ยนะครับว่าเป็นตัว F นะครับหรือผลต่างที่ไม่น่าพอใจซึ่งเราใช้ตัวย่อว่าตัว U นะครับก็คือมาจากศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยกัน2ตัวก็คือ favorable variance กับ unfavorable variance นะครับซึ่งมีตัวย่อนะครับเราจะเรียกง่ายๆว่าเป็นผลต่าง F หรือผลต่าง U ก็คือพอใจหรือไม่น่าพอใจคราวนี้ในการวิเคราะห์ผลต่างเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ข้อมูลนะครับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวรายได้กับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย
นะครับถ้าเป็นการเปรียบเทียบหรือการวิเคราะห์ผลต่างในมิติของรายได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของจำนวนหน่วยขายหรืออาจจะหมายถึงราคา

ค้าขายนะครับผลต่างที่น่าพอใจเนี่ยก็หมายถึงตัวยอดขายจริงเนี่ยนะครับมันมากกว่ายอดขายตามงบประมาณนะครับหรือพูดโดยง่ายก็คือขายได้เยอะกว่าแผนหรืองบประมาณที่ตั้งไว้แต่ในทางตรงกันข้ามก็คือผลต่างที่ไม่น่าพอใจก็คือขายไม่ได้ตามเป้านั่นเองหรือก็คือยอดขายจริงเนี่ยน้อยกว่ายอดขายที่กำหนดไว้นะครับอันนี้เป็นมิติเรื่องของรายได้นะครับอีกมิตินึงก็เป็นมิติที่พูดถึงเรื่องของต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับผลต่างที่น่าพอใจจะหมายถึงการประหยัดได้นะครับคำว่าประหยัดได้ก็หมายถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันน้อยกว่าต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่กำหนดไว้นะครับที่เราเรียกว่าประหยัดนะครับหรือในทางตรงข้ามก็คือผลต่างที่ไม่น่าพอใจอันนี้ก็คือใช้จ่ายไปมากกว่าที่แผนหรืองบประมาณกำหนดนะครับนะก็หมายถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงนะครับมากกว่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ผู้บริหารกำหนดไว้นะครับเมื่อสักครู่ในขั้นตอนหนึ่งนะครับที่ผมเรียนว่าเราจะหยิบเอาผลต่างเนี่ยมาพิจารณานะครับเราไม่จำเป็นจะต้องหยิบทุกผลต่างมาวิเคราะห์แล้วก็หาสาเหตุนะครับเพราะว่าผลต่างเนี่ยมันจะมีลักษณะ อยู่หลายลักษณะที่ผู้บริหารเองหรือฝ่ายจัดการเนี่ยควรจะให้ความสนใจนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะอยู่ด้วยกัน 4-5 ข้อนะครับนะข้อแรกเป็นเรื่องของความมีนัยยะสำคัญนะคำว่ามีนัยยะสำคัญเนี่ยก็หมายความว่าถ้ามันเกิดผลต่างจำนวนนี้ขึ้นหรือว่ารายการนี้ขึ้นแล้วเนี่ยนะครับมันมีผลกระทบต่อการดำเนินงานในภาพรวมเนี่ยค่อนข้างมากนะครับเราเรียกว่ามีนัยยะสำคัญคำนี้คำถามตามมาคือว่าคำว่านัยยะสำคัญจะวัดได้อย่างไรนะครับผู้บริหารเองก็อาจจะกำหนดนะครับเป็นร้อยละนะครับว่าถ้ามีผลต่างเกิดขึ้นเนี่ยมากกว่า 10% นะครับก็ถือว่ามีนัยยะสำคัญก็แสดงว่าผู้บริหารก็จะหยิบเอาเฉพาะตัวผลต่างที่มีความต่างนะครับตั้งแต่ 10% หรือมากกว่าเนี่ยตามที่กำหนดเนี่ยนะครับมาพิจารณานะครับหรือบางครั้งเนี่ยการดูร้อยละมันอาจจะไม่ครอบคลุมก็อาจจะมีการกำหนด เรื่องของนัยยะสำคัญในรูปของจำนวนเงินประกอบด้วยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารนะครับกับอีกลักษณะหนึ่งก็เป็นความบ่อยครั้งของการเกิดผลต่างนะครับมันมีผลต่างบางลักษณะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นถี่มากหรือเกิดขึ้นหลายครั้งแม้ว่าจำนวนของเงินหรือจำนวนของผลต่างเนี่ยมันจะมีจำนวนน้อยหรือว่าไม่มีนัยยะสำคัญแต่เมื่อพิจารณาความบ่อยหรือว่าความถี่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นถี่มากนะครับเพราะนั้นเนี่ยผู้บริหารเองก็อาจจะให้ความสนใจในประเด็นเรื่องของทำไมถึงเกิดขึ้นเป็นจำนวนบ่อยครั้งนะครับก็อาจจะต้องหยิบผลต่างนั้นเนี่ยมาพิจารณาด้วยรวมทั้งอาจจะต้องกลับไปดูเรื่องของแผนหรืองบประมาณที่กำหนดไว้ว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่เหมาะสมหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่2นะครับส่วนลักษณะที่3นะครับอันนี้ก็เป็นความสามารถในการควบคุมนะครับเนื่องจากว่ามันมีปัจจัยหรือว่ามันมีตัวชี้วัดนะครับอยู่หลายตัวที่อาจจะอยู่ในความควบคุมของผู้จัดการหน่วยงานนั้นหรือหัวหน้าหน่วยงานนั้นกับมีอีกหลายปัจจัยที่อาจจะไม่อยู่ในความควบคุมนะหรือไม่ได้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องแยกด้วยว่าผลต่างนั้นเนี่ยมันเป็นผลต่างที่อยู่ในความควบคุมของหัวหน้าหน่วยงานนั้นหรือไม่นะครับส่วนอีกลักษณะหนึ่งนะครับก็เป็นลักษณะงานที่เกิดผลต่างนะครับอันนี้ก็ตัวผลต่างบางตัวเนี่ยแม้ว่ามันจะประหยัดได้ในระยะสั้นนะครับแต่ว่ามันอาจจะส่งผลต่อการดำเนินงานในระยะยาวนะครับผมยกตัวอย่างเพื่อเห็นภาพก็คืออย่างเช่นเราอาจจะบอกว่าในปีนี้เราสามารถประหยัดเรื่องของการบำรุงรักษานะครับคือประหยัดได้เซฟได้แต่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราบอกว่าการบำรุงรักษาไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะครับมันอาจจะเกิดการซ่อมแซมครั้งใหญ่ใน3ปี5ปีข้างหน้าเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาตัวเฉพาะไอเทมนี้หรือว่ารายการนี้ประกอบด้วยนะครับส่วนอันสุดท้ายก็เป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมภายนอกนะครับเพราะว่าในการกำหนดงบประมาณในการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเนี่ยนะครับมันกำหนดขึ้นภายใต้ช่วงเวลาหนึ่งนะครับแม้ว่ามันจะเป็นการกำหนดภายใต้การผลิตที่มีประสิทธิภาพหรือระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพแต่ว่ามันก็มีปัจจัยอีกหลายปัจจัยที่มันถูกนำมาใช้ในการกำหนดงบประมาณหรือมาตรฐานนะครับอย่างเช่นเรื่องของอัตราค่าแรงหรือว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำนะครับหรือเรื่องของราคาของน้ำมันซึ่งพวกนี้มันเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกิจการนะครับซึ่งมันอาจจะต้องกลับมาดูกลับมาทบทวนว่าตัวแผนงานหรืองบประมาณหรือมาตรฐานที่กำหนดนั้นเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมแล้วนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นลักษณะของผลต่างนะครับที่ฝ่ายบริหารก็ควรจะ
หยิบยก

าดูนะครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดเรื่องของการวิเคราะห์ว่าผลต่างนั้นวิเคราะห์ในเรื่องใดบ้างมีกรอบในการวิเคราะห์อะไรบ้างเนี่ยนะครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลหนึ่งนะครับที่จำเป็นที่จะเอาไปใช้นะครับซึ่งจะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ผลต่างนะครับเราเรียกว่าตัวกำไรส่วนเกินนะครับหรือเราเรียกว่า contribution margin นะครับก็คือผลต่างระหว่างราคาขายนะครับหรือยอดขายกับต้นทุนผันแปรซึ่งการให้ข้อมูลของกำไรส่วนเกินเนี่ยก็อาจจะอยู่ในรูปของกำไรส่วนเกินต่อหน่วยก็ได้นะครับหรือกำไรส่วนเกินรวมหรือแม้กระทั่งไปพูดถึงเรื่องของอัตรากำไรส่วนเกินนะครับคราวนี้รูปแบบนะครับหรือว่าตัวงบประมาณที่เราจะต้องจัดเตรียมนะครับว่างบประมาณที่สามารถให้ข้อมูลในข้อนี้ได้นะครับก็คือให้ข้อมูลเรื่องของกำไรส่วนเกินได้เนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีความแตกต่างจากงบกำไรที่เราจัดทำเพื่อนำเสนอบุคคลภายนอกนะครับเพราะนั้นตัวงบกำไรขาดทุนที่เราจัดเตรียมเพื่อให้ได้ตัว contribution margin เนี่ยนะครับก็จะมีหน้าตานะหรือมีรูปแบบอย่างที่ปรากฏในสไลด์นี้นะครับก็คือเอายอดขายตั้งนะครับหักด้วยค่าใช้จ่ายส่วนที่ผันแปรนะครับแล้วก็จะได้ข้อมูลที่เราต้องการก็คือกำไรส่วนเกินนะครับหักต้นทุนคงที่ก็คือกำไรจากการดำเนินงานเพราะนั้นในสไลด์เนี้ยผมกำลังจะนำให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นความสำคัญของกำไรส่วนเกินเพราะนั้นกรอบที่จะใช้ในการวิเคราะห์ผลต่างที่เราจะพูดในหน่วยนี้นะครับก็คือเราต้องการมุ่งไปว่าในเมื่อองค์กรธุรกิจเนี่ยเราต้องการดำเนินงานเพื่อต้องการตัวกำไรเพราะนั้นกรอบในการวิเคราะห์ผลต่างก็คือมันกระทบกำไรแผนกำไรที่เราตั้งไว้หรือไม่แล้วมันเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะนั้นเราก็เลยเรียกประเภทหรือกรอบของการวิเคราะห์ผลต่างซึ่งจะพูดถึงในหน่วยนี้นะครับว่าประกอบด้วยอะไรบ้างแน่นอนก็คือเราเริ่มต้นด้วยความวิเคราะห์ว่ากำไรที่เรากำหนดไว้ตามแผนหรือตามงบประมาณเนี่ยนะครับกับกำไรที่เกิดขึ้นจริงมันมีความแตกต่างกันที่เราเรียกว่าผลต่างกำไรมันก็จะมีสาเหตุหลักจาก2ประการก็คือผลต่างที่เกิดจากกำไรส่วนเกินนะครับกับผลต่างที่เกิดจากต้นทุนคงที่นะครับนะเพราะฉะนั้นตัวกำไรส่วนเกินเนี่ยเราทราบแล้วจากข้อมูลเมื่อสักครู่ก็คือเป็นผลต่างระหว่างตัวยอดขายกับตัวต้นทุนผันแปรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็มาขยายว่าผลต่างในกำไรส่วนเกินเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดจากสาเหตุ2สายคือผลต่างที่เกิดจากรายได้หรือยอดขายกับผลต่างที่เป็นผลต่างที่เกี่ยวกับข้องกับต้นทุนผันแปรนะครับเพราะนั้นเมื่อสักครู่เนี้ยผมพยายามนำว่าเรากำลังพูดถึงกำไรที่เรียกว่ากำไรส่วนเกินซึ่งมันจะเป็นผลต่างระหว่างรายได้กับตัวต้นทุนผันแปรมันก็เลยนำมาซึ่งกรอบของการวิเคราะห์ผลต่างว่าถ้ากำไรส่วนเกินมันเปลี่ยนแปลงหรือมันแตกต่างไปจากงบประมาณหรือแผนที่ตั้งเนี่ยมันก็จะเกิดจากสาเหตุสำคัญอยู่2ประการก็คือผลต่างยอดขายแล้วก็ผลต่างผันแปรหลังจากนั้นเราก็วิเคราะห์ในรายละเอียดต่อไปว่าการเกิดผลต่างในยอดขายหรือผลต่างในรายได้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากการที่เราขายสินค้าชนิดเดียวหรือการขายสินค้ามากกว่า1ชนิดนะครับถ้าขายสินค้าชนิดเดียวนะครับก็จะวิเคราะห์ไปว่ามันเกิดผลต่างในจำนวนหน่วยที่กิจการขายได้มั้ยแล้วก็ผลต่างของราคาขายนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีขายสินค้ามากกว่า1ชนิดเนี่ยจำนวนหน่วยขายผลต่างที่เรียกว่าผลต่างจำนวนหน่วยขายเนี่ยมันจะถูกขยายนะครับผมใช้คำว่าขยายการวิเคราะห์ผลต่างออกมาอีก2ลักษณะนะครับเราเรียกว่าผลต่างในสัดส่วนการขายแล้วก็ผลต่างในปริมาณการขายนะครับอันนี้เห็นไหมครับว่าเป็นองค์ประกอบแรกถ้ากำไรส่วนเกินมันแตกต่างไปจากแผนที่ตั้งมันก็จะมีเหตุสำคัญที่เกิดจากตัวผลต่างรายได้แล้วก็มีรายละเอียดผลต่างที่อยู่ด้านล่างของสไลด์แผ่นนี้นะครับกับอีกปัจจัยนึงก็คือเป็นผลต่างที่เกี่ยวกับต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายผันแปรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรก็เริ่มตั้งแต่ตัววัตถุทางตรงค่าแรงทางตรงค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปรแล้วก็ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปรนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเป็นผลต่างที่พูดด้วยเรื่องของต้นทุนคงที่นะครับซึ่งสุดท้ายก็จะกระทบตัวกำไรซึ่งเป็นกำไรในบรรทัดสุดท้ายของกิจการนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายคงที่ส่วนที่โคตรผลิตแล้วก็ค่าใช้จ่ายคงที่ในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนะครับเพราะฉะนั้นในหน่วยนี้นะครับถ้าจะหาหลักนะครับในการวิเคราะห์นะครับเรื่องของผลต่างเนี่ยเราจะใช้ตัวสไลด์เนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าเป็นกรอบนะครับในการวิเคราะห์ว่าผลการปฏิบัติงานที่เรียกว่าผลต่างกำไรเนี่ย
มันแตกต่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรบ้างซึ่งก็จะเป็นกรอบที่ใช้ในการวิเคราะห์นะครับซึ่งนักศึกษาก็จะเห็นตัวผลต่างมากมายในสไลด์แผ่นนี้นะครับเมื่อสักครู่เราได้เห็นกรอบไปแล้วว่าอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุที่ทำให้กำไรของกิจการแตกต่างไปจากแผนที่กำหนดเนี่ยเราก็เริ่มมาดูรายละเอียดนะครับโดยเฉพาะสูตรหรือวิธีการคำนวณนะครับว่าผลต่างในแต่ละตัวเนี้ยนะครับมันมีวิธีการในการคำนวณอย่างไรบ้างนะครับเรามาเริ่มในส่วนแรกก็คือผลต่างที่ว่าด้วยเรื่องของรายได้ก่อนใช่ไหมครับนะก็คือผลต่างที่เกี่ยวกับเราเรียกผลต่างจำนวนหน่วยขายนะครับสูตรที่ใช้นะครับก็คือจำนวนหน่วยขายที่ขายได้จริงนะครับก็คือขายได้จริงกี่ชิ้นกี่หน่วยนะครับไปเปรียบเทียบกับจำนวนหน่วยขายตามงบประมาณซึ่งกำหนดไว้แล้วนะครับแล้วก็คูณด้วยกำไรส่วนเกินนะครับตามงบประมาณต่อหน่วยนะครับเพราะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าจะเห็นบทบาทสำคัญนะครับของคำว่ากำไรส่วนเกินนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการที่เราจะต้องนำมาวิเคราะห์นะครับเพราะนั้นส่วนผลต่างแรกนะครับเราเรียกว่าผลต่างจำนวนหน่วยขายนะครับถ้าจะจำง่ายก็คือเอาสิ่งจำนวนของที่ขายได้จริงเนี่ยไปเปรียบเทียบกับจำนวนของที่เรากำหนดไว้ตามงบประมาณนะครับแล้วมันกระทบกำไรส่วนเกินเท่าไหร่ก็ไปคูณด้วยกำไรส่วนเกินตามงบประมาณต่อหน่วยนะครับอีกผลต่างหนึ่งนะครับเราเรียกว่าผลต่างราคาขายนะครับก็คือเอาราคาขายที่เกิดขึ้นจริงนะครับไปเปรียบเทียบกับราคาขายที่เรากำหนดไว้ตอนที่เรากำหนดงบประมาณนะครับแล้วก็คูณด้วยจำนวนหน่วยขายที่ขายได้จริงนะครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทแรกที่พูดถึงเรื่องของรายได้ถูกไหมครับแต่เนื่องจากว่าเรากำลังพูดถึงผลต่างกำไรส่วนเกินและถ้าเป็นกรณีสินค้าชนิดเดียวเนี่ยนะครับเพื่อที่จะดูว่ากำไรส่วนเกินมันมีความแตกต่างจากที่กำหนดไว้หรือไม่เนี่ยมันก็ต้องคำนึงหรือว่าวิเคราะห์จนไปถึงผลต่างที่เรียกว่าผลต่างต้นทุนผันแปรด้วยนะครับซึ่งการเปรียบเทียบผลต่างต้นทุนผันแปรเนี่ยก็จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนผันแปรจริงนะครับต่อหน่วยนะครับต้นทุนผันแปรเนี่ยจะเนื่องจากมันผันแปรตามจำนวนหน่วยที่ขายได้ตามจำนวนสินค้าที่ผลิตได้นะครับเพราะนั้นมันก็จะมีอัตราต่อหน่วยนะครับเพราะนั้นก็เอาต้นทุนผันแปรต่อหน่วยที่เกิดขึ้นจริงไปเปรียบเทียบกับผลต้นทุนผันแปรตามงบประมาณต่อหน่วยนะครับแล้วก็คูณด้วยจำนวนหน่วยที่ขายได้จริงนะครับอันนี้ก็เป็น3ส่วนหรือ3ผลต่างนะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ถูกไหมครับคราวนี้ในการรายงานนะครับเนื่องจากว่าในหน่วยเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์และด้วยแล้วก็มีเรื่องของการรายงานผลต่างด้วยเพราะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับว่าเวลาที่เราจะรายงานผลต่างเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงผลต่างที่เกิดขึ้นในกำไรส่วนเกินนะครับก็คือเอากำไรส่วนเกินที่เกิดขึ้นจริงนะครับไปเปรียบเทียบกับกำไรส่วนเกินตามงบประมาณเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันมีความต่างเกิดขึ้นในบรรทัดนี้ก็คือมีความต่างด้วยยอดรวมนะครับว่าที่เรากำหนดไว้กับสิ่งที่เราทำได้จริงนั้นเนี่ยมันแตกต่างกันแค่ไหนแต่เราคงไม่ได้อยากทราบแค่นั้นนะครับเพราะว่าคอนเซปต์ของบทเนี้ยหรือหน่วยเนี้ยก็คือต้องการให้เห็นถึงเหตุสาเหตุของการเกิดผลต่างว่ากำไรส่วนเกินทำไมถึงเกิดความต่างขึ้นนะครับเราก็มาขยายนะครับขยายว่าไอ้ตัวผลต่างกำไรส่วนเกินที่ผมวงไว้เนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างนะครับซึ่งสาเหตุก็คือเกิดจากการวิเคราะห์ผลต่างเมื่อสักครู่เนี้ยหนึ่งก็คือผลต่างจำนวนหน่วยขายนะครับผลต่างราคาขายนะครับรวมทั้งผลต่างที่มันเป็นส่วนที่เป็นผันแปรนะครับก็คือทั้งรวมถึงต้นทุนในการผลิตผันแปรแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการขายบริหารผันแปรนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าตัวอย่างรายงานนะครับก็จะทำให้ทราบว่ามันต่างกันด้วยจำนวนเท่าใดแล้วก็มีสาเหตุของความต่างในกำไรส่วนเกินนั้นเนี่ยมีเหตุผลจากอะไรเพื่อที่จะทำให้ผู้บริหารเนี่ยได้ทราบสาเหตุแล้วก็นำไปแก้ไขต่อไปนะครับเราขยายตัวการวิเคราะห์ผลต่างนะครับในกรณีที่กิจการเนี่ยขายสินค้าหลายชนิดนะครับคราวนี้การขายสินค้าหลายชนิดเนี่ยนะครับมันก็จะต้องวิเคราะห์ผลต่างในรายละเอียดลงไปอีกนะครับก็คือมีการวิเคราะห์ผลต่างเรื่องของสัดส่วนการขายนะครับสัดส่วนการขายหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่าเซลล์มิกซ์นะครับว่าสินค้าแต่ละชนิดของกิจการเนี่ยนะครับมีความสามารถขายได้จำนวนมากน้อยแตกต่างกันนะครับเพราะนั้นก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างสัดส่วนการขายที่เกิดขึ้นจริง
นะครับกับสัดส่วนการขายตามงบประมาณนะครับแล้วก็ไปคูณด้วยจำนวนหน่วยขายที่เกิดขึ้นจริงรวมนะครับแล้วก็คูณด้วยกำไรส่วนเกินนะครับเพราะว่าเรากำลังพูดถึงผลกระทบที่มีต่อตัวกำไรส่วนเกินนะครับกับอีกผลต่างนึงเราเรียกว่าผลต่างปริมาณขายนะครับก็เอาจำนวนหน่วยขายจริงรวมทั้งหมดไปเปรียบเทียบกับจำนวนหน่วยขายรวมตามงบประมาณนะครับแล้วก็ไปคูณสัดส่วนการขายตามงบประมาณแล้วก็คูณด้วยกำไรส่วนเกินนะครับต่อหน่วยตามงบประมาณนะครับหลังจากนั้นนะครับเราลองเมื่อสักครู่เนี่ยเราจะพูดถึงผลต่างที่เกิดขึ้นในฝั่งของรายได้นะครับที่กระทบตัวกำไรที่แตกต่างนะครับหรือเรียกว่าผลต่างกำไรแต่คราวนี้เราลองขยับมาอีกนิดนึงเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ผลต่างที่พูดถึงเรื่องของการผลิตนะครับอันนี้จะเป็นเน้นเรื่องของการผลิตเพราะนั้นตัวองค์ประกอบในการผลิตเนี่ยก็จะประกอบด้วยวัตถุทางตรงค่าแรงทางตรงแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากิจการใดก็ตามเนี่ยใช้ระบบต้นทุนมาตรฐานนะครับเพราะนั้นเนี่ยกิจการก็จะสามารถทำการวิเคราะห์ผลต่างที่เกี่ยวกับการผลิตได้โดยง่ายเลยเพราะว่าตัวต้นทุนมาตรฐานเนี่ยมันก็เหมือนเป็นแผนงานที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงเพราะนั้นในที่เนี้ยผมก็เลยจะแยกการวิเคราะห์ผลต่างที่เกี่ยวกับการผลิตเนี่ยเป็น3ส่วนหรือ3องค์ประกอบก็คือผลต่างที่ว่าด้วยเรื่องของวัตถุทางตรงนะครับก็จะแบ่งผลต่างเป็นผลต่างราคากับผลต่างปริมาณนะผลต่างราคาก็คือเป็นการเปรียบเทียบระหว่างราคาที่เราซื้อวัตถุทางตรงนั้นมาจริงกับเปรียบเทียบกับราคาที่เป็นมาตรฐานที่ถูกกำหนดไว้นะครับแล้วก็คูณด้วยจำนวนของวัตถุดิบที่เราซื้อเข้ามาจริงๆนะครับกับอีกผลต่างนึงเราเรียกว่าผลต่างปริมาณนะครับก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างตัวจำนวนที่กิจการใช้ไปจริงนะครับก็คือเบิกวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตจริงๆนะครับแล้วไปเปรียบเทียบกับถ้าเราคำนึงถึงมาตรฐานที่กำหนดไว้นะครับควรจะใช้เท่าไหร่นะครับตามระดับการผลิตที่เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็ไปคูณด้วยราคามาตรฐานนะครับส่วนอีกองค์ประกอบนึงนะครับก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ผลต่างค่าแรงนะครับค่าแรงทางตรงนะครับก็จะแบ่งการวิเคราะห์ผลต่างเป็น2 ส่วนก็คือผลต่างอัตรานะครับกับอีกอันนึงเราเรียกว่าผลต่างประสิทธิภาพนะครับการวิเคราะห์ผลต่างอัตรานะครับก็คือเป็นการเปรียบเทียบระหว่างอัตราค่าแรงที่กิจการจ่ายไปจริงนะครับแล้วไปเปรียบเทียบกับอัตราค่าแรงที่มาตรฐานกำหนดไว้นะครับแล้วก็คูณด้วยจำนวนของชั่วโมงแรงงานนะครับว่ามีการจ้างแรงงานเนี่ยจริงเท่าไหร่นะครับก็จะเกิดผลต่างที่เรียกว่าผลต่างอัตรานะครับกับอีกผลต่างนึงนะครับเราเรียกว่าผลต่างประสิทธิภาพอันนี้เราต้องการดูว่าชั่วโมงของการทำงานนะครับที่คนงานที่เป็นคนงานที่อยู่ในรายการผลิตหรือดูแลเรื่องการผลิตโดยตรงเนี่ยนะครับว่าใช้ชั่วโมงในการทำงานจริงไปกี่ชั่วโมงนะครับเมื่อไปเปรียบเทียบกับชั่วโมงที่ควรจะเป็นไปตามมาตรฐานนะครับซึ่งอิงกับระดับการทำงานที่เกิดขึ้นจริงหรือระดับการผลิตที่เกิดขึ้นจริงนะครับว่ามีความต่างกันแค่ไหนนะครับหลังจากนั้นก็คูณด้วยอัตราค่าแรงที่เป็นมาตรฐานนะครับเราก็จะทราบตัวผลต่างอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าผลต่างประสิทธิภาพนะครับมาถึงองค์ประกอบสุดท้ายนะครับที่เราเรียกว่าการวิเคราะห์ผลต่างค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับก็เนื่องจากตัวค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ยจะถือว่าเป็นองค์ประกอบในการผลิตซึ่งมีรายการจำนวนมากก็คือมีหลายไอเทมนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็มีค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งส่วนที่ผันแปรและก็ส่วนที่คงที่นะครับเพราะนั้นเรามาดูส่วนแรกก่อนที่เราเรียกว่าผลต่างค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปรนะครับเราก็จะแบ่งเป็น2ผลต่างนะครับก็คือผลต่างการใช้จ่ายผันแปรนะครับกับอีกอันนึงเราเรียกว่าผลต่างประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปรนะครับอันนี้สูตรที่ใช้ในการคำนวณแล้วก็วิเคราะห์ผลต่างในอันแรกที่เรียกว่าผลต่างการใช้จ่ายผันแปรเนี่ยนะครับเนื่องจากค่าใช้จ่ายส่วนที่ผันแปรเนี่ยมันจะมีอัตรานะครับที่ผันแปรไปตามจำนวนผันแปรไปตามชั่วโมงผันแปรไปตามกิจกรรมนะครับเพราะนั้นก็เอาอัตราที่เกิดขึ้นจริงไปเปรียบเทียบกับอัตราที่มาตรฐานกำหนดไว้นะครับแล้วก็ไปคูณกับจำนวนชั่วโมงของการทำงานถ้าเราอิงกับชั่วโมงในการทำงานนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าผลต่างการใช้จ่ายผันแปรส่วนอีกอันนึงเราเรียกว่าผลต่างประสิทธิภาพ
นะครับค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรนะครับนักศึกษาเคยได้ยินคำว่าประสิทธิภาพมาแล้วนะครับจริงๆประสิทธิภาพในที่นี้ก็คือว่าการทำงานที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเขาใช้ชั่วโมงในการทำงานไปเท่าไหร่นะครับแล้วไปเปรียบเทียบกับชั่วโมงที่เป็นมาตรฐานที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็จะเกิดความต่างเรื่องของชั่วโมงในการทำงานนะครับแล้วก็เพื่อ

ให้เป็นจำนวนเงินนะครับเราก็คูณด้วยอัตราที่เป็นอัตรามาตรฐานนะครับส่วนสุดท้ายนะครับที่เราเรียกว่าผลต่างค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับที่มีลักษณะคงที่นะครับก็จะแบ่งเป็น2ผลต่างเช่นเดียวกันนะครับก็คือผลต่างการใช้จ่ายคงที่กับผลต่าง

0: ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ตามงบประมาณที่ตั้งนะครับไปเปรียบเทียบกับอัตราที่เป็นมาตรฐานคูณด้วยชั่วโมงในการทำงานที่เป็นมาตรฐานนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วโดยสรุปของหน่วยนี้นักศึกษาก็จะเห็นว่าในการวิเคราะห์ผลต่างเนี่ยย้ำอีกครั้งว่ามันมีข้อมูลที่สำคัญซึ่งเกิดจาก2แหล่งนะครับก็คือตามผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงกับอีกส่วนหนึ่งก็คือตามแผนงานนะครับหรือในที่เนี้ยถ้าพูดถึงการผลิตก็พูดถึงเรื่องของมาตรฐานที่กำหนดไว้แล้วก็เอา2ข้อมูล2ส่วนเนี้ยมาเปรียบเทียบเพื่อที่จะหาผลต่างคราวนี้มันก็จะมีสูตรที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องมีความจำเป็นที่นักศึกษาจะต้องทราบเรื่องของวิธีการในการคำนวณก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ผลต่างในรายละเอียดว่าเกิดจากสาเหตุอะไรต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียด
1: ขณะนี้ท่านกำลังชม STOU Channel
2: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
4: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
3: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
5: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับชม ST

สำหรับเนื้อหาในหน่วยที่6นะครับเป็นเรื่องของการบัญชีตามความรับผิดชอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์นะครับในลำดับแรกนะครับเราก็มาดูความหมายนะครับว่าคำว่าการบัญชีตามความรับผิดชอบเนี่ยนะครับหรือที่เราเรียกว่า responsibility accounting เนี่ยหมายถึงอะไรนะครับก็จะหมายถึงกระบวนการในการรวบรวมนะครับจดบันทึกจัดประเภทนะครับแล้วก็จัดทำรายงานนะครับตามความรับผิดชอบนะครับของหัวหน้าหน่วยงานในแต่ละระดับนะครับเสนอต่อฝ่ายบริหารนะครับเพื่อที่จะนำไปเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือว่าแผนงานที่กำหนดไว้นะครับว่าเป็นที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจเพราะนั้นตัวการบัญชีตามความรับผิดชอบเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือสำคัญเลยนะครับที่ฝ่ายบริหารเนี่ยจะเอาไปใช้ในการควบคุมแล้วก็ประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับซึ่งศูนย์ความรับผิดชอบของกิจการนะครับคราวนี้เมื่อสักครู่เนี่ยนักศึกษาได้ฟังเรื่องของความหมายเรื่องของการบัญชีตามความรับผิดชอบไปแล้วมันจะมีศัพท์อยู่หนึ่งตัวนะครับก็คือคำว่าศูนย์ความรับผิดชอบนะครับที่เราเรียกว่า responsibility center อันนี้ก็เป็นศัพท์ที่เป็นศัพท์เฉพาะที่พูดถึงเรื่องของการบัญชีตามความรับผิดชอบนะครับซึ่งมันหมายถึงอะไรนะครับจริงๆมันก็คือหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานขององค์กรที่มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบเนี่ยให้เขาอย่างชัดเจนนะครับเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยไปดำเนินงานตามเป้าหมายหรือภารกิจของตัวเองนะครับโดยที่แน่นอนครับเมื่อหน่วยงานนั้นถูกแบ่งแยกอำนาจออกไปก็จะต้องมีคนที่เขาดูแลนะครับซึ่งเราเรียกเขาว่าหัวหน้าหน่วยงานหรือเราจะเรียกเขาโดยย่อว่าคือผู้จัดการศูนย์นั่นเองนะครับ

เพื่อที่จะเขาจะดูแลว่ามีการใช้ทรัพยากรเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็สุดท้ายก็ต้องมุ่งสู่เป้าหมายโดยรวมขององค์กรเพราะนั้นคำว่าศูนย์ความรับผิดชอบก็อาจจะหมายถึงแผนกนะครับอาจจะหมายถึงไฟล์อาจจะหมายถึงสำนักนะครับหรืออาจจะหมายถึงงานนะครับอันนี้ก็จะมีชื่อเรียกในแต่ละองค์กรเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับแต่ที่สำคัญก็คือมันจะต้องถูกแบ่งแยกหรือมอบอำนาจนะครับให้กับหน่วยงานนั้นในการดำเนินงานตามภารกิจนะครับรวมทั้งมีการติดตามประเมินผลซึ่งเราก็จะพูดถึงในหน่วยนี้ทั้งหมดนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่ามีการประเมินผลการปฏิบัติงานเขาอย่างไรนะครับเรามาดูความสำคัญก่อนว่าทำไมเราถึงต้องมารู้เรื่องการบัญชีตามความรับผิดชอบนะครับความสำคัญเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน4ข้อนะครับ1ก็คือแน่นอนก็คือต้องการให้ส่งเสริมให้เกิดการกระจายอำนาจในองค์กรนะครับเพราะว่าแน่นอนผู้บริหารเองก็ไม่สามารถที่จะดูแลทุกอย่างขององค์กรได้ทั้งหมดก็ต้องมีการกระจายอำนาจไปยังหน่วยงานที่อยู่ด้านล่างนะครับขององค์กรนะครับว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเพื่อจะเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้บริหารระดับสูงนะครับเพื่อที่ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยก็จะได้เอาเวลาส่วนใหญ่เนี่ยไปใช้ในการคิดเรื่องที่เป็นเรื่องในเชิงกลยุทธ์นะครับเรื่องก็เป็นการวางแผนในระยะยาวสำหรับองค์กรนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ส่งเสริมให้เกิดการกระจายอำนาจนะครับส่วนอันที่สองก็เป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรนะครับแน่นอนเมื่อเราได้ให้อำนาจกับหน่วยงานไปแล้วโดยมีหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้จัดการศูนย์เนี่ยเป็นคนดูแลแหละเพราะนั้นเนี่ยเพื่อให้การทำงานของเขาเนี่ยสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดมันก็ต้องมีการจัดสรรทรัพยากรให้กับเขาเพื่อจะได้เขาจะได้นำทรัพยากรพวกนั้นเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็บรรลุเป้าหมายตามที่ถูกมอบอำนาจไปนะครับส่วนความสำคัญอันที่3ก็คือส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานตามแผนงานนะครับที่กำหนดนะครับเมื่อมอบอำนาจแล้วนะครับเมื่อจัดสรรทรัพยากรแล้วนะครับแน่นอนมันก็ต้องมีการตัวเป้าหมายขององค์เป้าหมายของหน่วยงานนะครับว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรดำเนินการอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายนะครับหรือบรรลุตัวชี้วัดที่กำหนดเพราะนั้นก็คือส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงงานให้ได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายแน่นอนครับมันก็ต้องไปจบลงด้วยเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับว่าจะประเมินเขาด้วยตัวชี้วัดอะไรบ้างนะครับมันมีเครื่องมืออะไรที่ใช้ในการประเมินประเมินเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวหรือไม่หรือจะต้องประเมินทั้งตัวชี้วัดที่เป็นตัวเลขกับตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ตัวเลขนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะได้รับทราบในรายละเอียดต่อไปนะครับคราวนี้แนวทางนะครับในการที่จะนำเรื่องของคอนเซปต์เรื่องของการบัญชีตามความรับผิดชอบเนี่ยไปใช้ในองค์กรนะครับแน่นอนเลยมันก็จะมีเรื่องแรกเลยก็คือมันจะต้องมีเรื่องของการจัดโครงสร้างองค์กรนะครับก็คือเนื่องจากมันมีพูดถึงเรื่องของการกระจายอำนาจนะครับหรือการมอบอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโครงสร้างองค์กรเนี่ยก็จะต้องกำหนดให้ชัดว่ามันมีกี่หน่วยงานกี่ส่วนงานกระจายให้กับใครใครเป็นคนรับผิดชอบนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกเลยที่เป็นจุดเริ่มต้นของการนำเอาเรื่องของการบัญชีตามความรับผิดชอบไปใช้นะครับหลังจากนั้นก็จะพูดถึงเรื่องของการจัดระบบบัญชีนะครับเนื่องจากว่าประเด็นเรื่องของการนำเรื่องของการบัญชีตามความรับผิดชอบไปใช้เนี่ยก็คือมันจะต้องมีเรื่องของการประเมินผลเขาด้วยเพราะนั้นตัวระบบบัญชีของกิจการเองเนี่ยมันก็จะต้องสามารถที่จะรวบรวมเอาผลการปฏิบัติงานเนี่ยในแต่ละส่วนงานในแต่ละฝ่ายนะครับหรือแต่ละศูนย์เนี่ยนะครับเพื่อที่จะรายงานแล้วเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยเพื่อเอาไปใช้ในการประเมินผลได้เพราะนั้นไอ้ตัวโครงสร้างหรือองค์ประกอบของระบบบัญชีก็อาจจะรวมถึงเรื่องของระบบของเอกสารนะครับระบบของผังบัญชีนะครับก็อาจจะมีการกำหนดผังบัญชีซึ่งระบุว่ารายการเนี้ยนะครับมันเป็นของศูนย์ใดหรือหน่วยงานใดนะครับเพราะว่าเวลาที่เรารวบรวมข้อมูลตอนที่เราจะวัดผลเนี่ยมันจะได้ถูกเก็บแล้วก็รายงานไว้ในที่เดียวกันเช่นองค์กรอาจจะแบ่งหน่วยงานออกเป็นโรงแรมที่อยู่ในกลุ่มกรุงเทพหรือโรงแรมที่อยู่ในกลุ่มของภาคใต้เพราะนั้นสมมติเราแบ่งเป็น2โซนหรือว่าเป็น2หน่วยงานแบบนี้ตัวผังบัญชีเองนะครับก็ต้องสามารถแยกให้ได้ว่าเมื่อเกิดรายการพวกนี้เนี่ยมันเป็นของศูนย์ที่อยู่ที่กรุงเทพหรือศูนย์ที่อยู่ที่โซนภาคใต้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นองค์ประกอบเรื่องของการจัดระบบบัญชีนะครับ
ส่วนอันที่3ก็เป็นเรื่องของการกำหนดมาตรฐานแล้วก็งบประมาณตามความรับผิดชอบนะครับอันนี้เราก็ได้พูดมาบ้างแล้วนะครับในหน่วยที่4หน่วยที่5นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการกำหนดตัวมาตรฐานโดยเฉพาะเรื่องของถ้าสมมุติพูดถึงระบบการผลิตนะครับก็อาจจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานไว้นะครับหรือพูดทั้งภาพรวมขององค์กรก็จะต้องไปพูดถึงงบประมาณที่ถูกกำหนดไว้นะครับหลังจากนั้นก็ไปพูดถึงการบันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้นนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของการประเมินผลนะครับตามความรับผิดชอบนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่จะเอาเรื่องนี้ไปใช้ในองค์กรนะครับเรามาทำความเข้าใจอีกนิดนึงนะครับว่าคำว่าศูนย์ความรับผิดชอบนะครับเมื่อสักครู่ผมเรียนไปในเบื้องต้นแล้วว่าตัว responsibility center เนี่ยหรือที่เราเรียกว่าศูนย์ความรับผิดชอบเนี่ยมันอาจจะมีชื่อเรียกแตกต่างไปขึ้นอยู่กับองค์กรที่ถูกกระจายอำนาจไม่ว่าจะเป็นส่วนฝ่ายงานแผนกนะครับอันนี้อาจจะมีชื่อเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าเราจะเรียกจัดประเภทนะครับนะโดยเรียกเขาด้วยชื่อกลางที่เรียกว่าศูนย์นะครับหรือศูนย์ความรับผิดชอบเนี่ยนะครับเราจะแบ่งภารกิจนะครับหรือว่าความรับผิดชอบของเขาเป็น4ประเภทนะครับก็คือตัวอันที่1เราเรียกว่าศูนย์ต้นทุนนะครับหรือเรียกว่า cost center อันที่2เรียกว่าศูนย์รายได้หรือ revenue center อันที่3เรียกว่าศูนย์กำไรหรือ profit center และสุดท้ายก็คือศูนย์ลงทุนนะครับที่เรียกว่า investment center ทั้ง4ประเภทของศูนย์เนี้ยนะครับมันก็จะมีความรับผิดชอบนะครับที่แตกต่างกันรวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับถ้าเราไปมุ่งที่ตัวรายงานทางการเงินว่าเขาจะต้องดูแลเรื่องอะไรนะครับเช่นตัวศูนย์ต้นทุนแน่นอนเขาก็ต้องดูแลควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายของหน่วยงานนั้นของแผนกนั้นของส่วนงานนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นศูนย์รายได้ก็ดูเรื่องเฉพาะรายได้ของแผนกหน่วยงานหรือศูนย์นั้นนะครับถ้าเป็นศูนย์กำไรก็คือดูทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าตัวกำไรเนี่ยจะเกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบและรายได้และค่าใช้จ่ายเพราะนั้นแปลว่าศูนย์ประเภทนี้จะต้องดูทั้งรายได้และก็ดูทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในหน่วยงานและสุดท้ายก็ถือว่าเป็นศูนย์ที่มีความสมบูรณ์ก็คือมีอำนาจในการตัดสินใจลงทุนเพราะนั้นก็จะดูเรื่องรายได้ดูเรื่องค่าใช้จ่ายตลอดจนเรื่องของความคุ้มค่าของการลงทุนนะครับคราวนี้ตัวชี้วัดอย่างที่ผมเรียนว่าในการประเมินผลเนี่ยมันก็ต้องไปผูกโยงนะครับกับตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานซึ่งเราก็จะแบ่งเป็นตัวชี้วัดที่เป็นตัวเงินหรือตัวชี้วัดทางการเงินกับตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงินนะครับถ้าเราจะแบ่งตัวชี้วัดทางการเงินเนี่ยตามประเภทของศูนย์นะครับตัวศูนย์ต้นทุนซึ่งดูแลเรื่องต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะเนี่ยเวลาจะพูดถึงตัวชี้วัดก็คือการเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงนะครับกับงบประมาณนะครับแล้วก็จะหาว่ามันเป็นผลต่างที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจนะครับแต่ถ้าเป็นตัวชี้วัดของศูนย์รายได้เนื่องจากเขาดูเรื่องมิติเรื่องรายได้เท่านั้นนะครับก็คือดูว่ายอดขายเนี่ยเป็นไปตามเป้าที่กำหนดหรือไม่หรืออาจจะดูว่ามันมีค่าการเพิ่มขึ้นของยอดขายกี่เปอร์เซ็นต์หรือแม้กระทั่งยอดเฉลี่ยนะครับยอดขายเฉลี่ยต่อพนักงาน1คนนะครับแต่ถ้าเป็นตัวชี้วัดของศูนย์กำไรนะอันนี้ก็อาจจะดูกำไรส่วนเกินกำไรของส่วนงานหรือแม้กระทั่งกำไรสุทธิเลยก็ได้โดยการเปรียบเทียบระหว่างกำไรที่เกิดขึ้นจริงกับค่าเป้าหมายหรือว่าตัวงบประมาณที่กำหนดนะครับส่วนอีกตัวชี้วัดนึงนะครับเป็นตัวชี้วัดที่เป็นตัวเงินของศูนย์ลงทุนนะครับก็จะเปรียบเทียบเรื่องของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับที่เรียกว่า return on investment หรืออาจจะดูตัวกำไรส่วนที่เหลือนะครับที่เรียกว่า residual income นะครับหรือแม้กระทั่งดูมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับแผนที่กำหนดไว้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดที่เรียกว่าตัวชี้วัดทางการเงินนะครับนอกจากตัวชี้วัดทางการเงินแล้วก็อาจจะต้องไปดูตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ตัวเงินด้วยซึ่งอาจจะพูดถึงเรื่องของการควบคุมคุณภาพนะครับเช่นในแผนกของการผลิตในฝ่ายงานผลิตหรือที่เรียกว่าศูนย์ต้นทุนเนี่ยนะครับก็อาจจะดูเรื่องของอัตราของเสียอัตราของชำรุดบกพร่องอันนี้ก็เป็นประเภทหนึ่งนะครับหรือว่าตัวชี้วัดหนึ่งของเรื่องของการควบคุมคุณภาพหรือจะเป็นตัวชี้วัดทางด้านเวลานะครับเช่นเรื่องของรอบเวลาในการผลิตนะครับหรือพูดถึงรอบเวลาหรือระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของมิติเรื่องของเวลานะครับหรือตัวชี้วัดด้านผลิตภาพนะครับก็ดูว่าเอาท์พุตที่พนักงาน1คนทำได้เป็นเท่าไหร่นะครับตลอดจนตัวชี้วัดอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดทั้งที่เป็นตัวเงินแล้วก็ไม่ใช่ตัวเงินนะครับคราวนี้ประเด็นที่
อาจจะต้องฝากไว้นะครับว่าถ้าเมื่อเราเอาเรื่องของการบัญชีตามความรับผิดชอบไปใช้เนี่ยนะครับมันก็จะมีประเด็นที่อาจจะต้องดูนิดนึงนะครับนะก็คือเรื่องของราคาโอนที่เรียกว่า transfer price นะครับเนื่องจากว่าคำว่าราคาโอนเนี่ยมันคือราคาที่ซื้อขายสินค้าระหว่างหน่วยงานที่โดยเฉพาะที่เป็นหน่วยงานภายในนะครับเพราะนั้นหน่วยงานที่เป็นคนให้บริการหรือหน่วยงานที่เป็นคนขายเนี่ยจะเกิดรายได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับหน่วยงานที่เป็นคนซื้อหรือคนรับบริการก็จะเกิดค่าใช้จ่ายนะครับเพราะนั้นแสดงว่ามันจะมีทั้งรายได้เกิดขึ้นสำหรับหน่วยงานหนึ่งแล้วก็ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นกับอีกหน่วยงานหนึ่งที่เป็นหน่วยงานผู้ใช้นะครับเพราะนั้นราคาที่เรียกว่าราคาโอนซึ่งหน่วยงานจะคิดระหว่างกันเนี่ยนะครับนะเพราะนั้นมันก็ต้องกำหนดราคาโอนที่เหมาะสมนะครับว่าควรที่จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโดยที่ต้องคำนึงถึงสุดท้ายแล้วก็คือต้องคำนึงว่าเป้าหมายร่วมขององค์กรเป็นยังไงนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วราคาโอนเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อทั้งฝั่งของผู้ให้บริการที่ฝั่งที่ก่อให้เกิดรายได้แล้วก็ฝั่งของผู้ใช้บริการหรือว่าผู้ซื้อสินค้านะครับก็คือค่าใช้จ่ายนะครับคราวนี้ถ้าเป็นราคาโอนเนี่ยถามว่าจะกำหนดกันด้วยวิธีการใดบ้างนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3วิธีนะครับ1ก็คือใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์เลยนะครับหรือใช้ราคาทุนนะครับและสุดท้ายก็คืออาจจะเกิดการเจรจาต่อรองระหว่างหน่วยงานผู้โอนกับหน่วยงานผู้รับโอนนะครับอันนี้ก็มีด้วยกัน3วิธีนะครับแต่หลักนะครับแต่หลักในการกำหนดราคาโอนโดยง่ายนะครับก็คือกำหนดแบบนี้ครับก็คือราคาโอนเท่ากับต้นทุนผันแปรต่อหน่วยนะครับมีอะไรบ้างที่เป็นต้นทุนส่วนที่เป็นผันแปรต่อหน่วยนะครับแล้วก็บวกด้วยกับต้นทุนค่าเสียโอกาสนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกรอบที่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการที่จะกำหนดราคาโอนนะครับคราวนี้ไอ้คำว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสหมายถึงอะไรนะครับต้นทุนค่าเสียโอกาสก็หมายถึงกำไรส่วนเกินต่อหน่วยนะครับที่หน่วยงานที่เป็นผู้ขายหรือผู้ให้บริการเนี่ยต้องสูญเสียไปนะครับจากการที่โอนให้กับหน่วยงานภายในด้วยกันเองนะครับเปรียบเทียบง่ายๆคือหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานผู้ขายเนี่ยหรือหน่วยงานผู้ให้บริการเนี่ยจริงๆเขามีศักยภาพที่จะขายหรือให้บริการคนนอกนะครับแต่ถ้าเขายอมที่จะโอนหรือให้บริการหรือโอนสินค้าให้กับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานภายในด้วยกันเนี่ยเขาก็ไม่ยอมที่จะสูญเสียกำไรที่เรียกว่ากำไรส่วนเกินเนี่ยไปเพราะนั้นเวลาที่กำหนดราคาโอนนะครับที่เป็นราคาโอนระหว่างหน่วยงานภายในด้วยกันเนี่ยก็เลยผู้โอนเองก็เลยต้องพิจารณาเรื่องของตัวต้นทุนค่าเสียโอกาสที่เขาจะได้รับด้วยนะครับอีก2ประเด็นถัดมานะครับเป็นข้อที่เราต้องคำนึงถึงเมื่อเราพูดถึงเรื่องของการบัญชีตามความรับผิดชอบก็คือตัวรายได้ร่วมนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะศูนย์ที่เรียกว่าศูนย์กำไรเนี่ยนะครับที่เขาต้องดูแลทั้งรายได้แล้วก็ดูแลเรื่องของต้นทุนเนี่ยนะครับเพราะนั้นถ้าศูนย์กำไรเนี่ยเขาสามารถสร้างกำไรได้แต่ว่ามันเกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานนะครับนะมีหลายศูนย์ที่ร่วมกันสร้างรายได้เนี่ยแน่นอนครับมันก็จะเกิดความกังวลว่าแล้วจะแบ่งกันอย่างไรเพราะนั้นเนี่ยในเบื้องต้นก็คือแน่นอนมันก็ต้องกำหนดเกณฑ์ในการเกณฑ์หรือข้อตกลงกันให้ชัดแล้วก็ยุติธรรมว่าถ้ามันเกิดความร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับที่ทำให้เกิดรายได้เนี่ยจะแบ่งกันอย่างไรนะครับเพื่อจะให้เกิดความยุติธรรมเหมาะสมแล้วก็เป็นที่ยอมรับได้ในแต่ละแผนกหรือแต่ละหน่วยงานหรือแต่ละศูนย์ที่มีส่วนร่วมในการสร้างรายได้นะครับส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายร่วมหรือต้นทุนร่วมก็จะทำนองเดียวกันนะครับก็คือต้นทุนเนี่ยมันอาจจะกิจการจ่ายไปแล้วนะครับแต่ว่ามันมีผลประโยชน์นะครับหรือว่าสามารถมีหลายหน่วยงานหรือหลายศูนย์เนี่ยนะครับได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดการปันส่วนนะครับเพราะนั้นแนวคิดหนึ่งก็อาจจะเกิดการปันส่วนก็คือแบ่งกันเพราะว่าทุกคนมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะได้รับประโยชน์จากการที่จ่ายค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนจำนวนนั้นไปนะครับเพราะนั้นก็ต้องตกลงกันให้ชัดเจนนะครับว่าถ้ามีต้นทุนร่วมหรือค่าใช้จ่ายร่วมเนี่ยระหว่างศูนย์หรือระหว่างหน่วยงานเนี่ยกันอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็น3ประเด็นที่ฝากไว้เมื่อเราจะเอาเรื่องของการบัญชีตามความรับผิดชอบไปใช้นะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าตอนนี้เราถึงขั้นตอนของการวัดนะครับว่าเราจะวัดผลการเป็นงานเนี่ยโดยเฉพาะศูนย์ต้นทุนเรากำลังจะพูดถึงแต่ละลักษณะของศูนย์แล้วนะครับซึ่งศูนย์ต้นทุนก็คือดูแลเรื่องต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะเนี่ยขั้นตอนก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนนะครับวิธีการวัด
หรือขั้นตอนการวัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศูนย์ประเภทใดก็ตามก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับ1ก็คือกำหนดเป้าหมายก่อนนะครับหรือขอบเขตความรับผิดชอบของศูนย์ต้นทุนนะครับศูนย์ต้นทุนคือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเพราะนั้นศูนย์ต้นทุนเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบคือศูนย์ต้นทุนที่เป็นต้นทุนทางการผลิตอันนี้ก็สามารถกำหนดตัว standard cost หรือว่าต้นทุนมาตรฐานได้กับอีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่าศูนย์ต้นทุนทางการบริหารอันนี้มันกำหนดตัว standard cost ไม่ได้แต่อาจจะกำหนดในลักษณะของงบประมาณนะครับอันที่2หรือขั้นตอนที่2ก็คือกำหนดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของหน่วยงานวิเคราะห์ว่าต้นทุนนั้นเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่อยู่ในอำนาจการควบคุมของเขาไหมที่เรียกว่าต้นทุนที่ควบคุมได้กับต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้อันนี้เราจะต้องแยกลักษณะของต้นทุนออกให้ชัดเพราะว่ามันมีผลต่อการประเมินผลเขานะครับส่วนอันสุดท้ายก็เป็นการอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการกำหนดงบมาและมาตรฐานการใช้จ่ายและสุดท้ายก็จบลงด้วยเรื่องของการรายงานผลนะครับคราวนี้วิธีการรายงานผลนะครับของศูนย์ต้นทุนนะครับการรายงานผลก็จะมีแนวทางอยู่ด้วยกัน4แนวทาง1ก็คือระบุต้นทุนทั้งหมดของหน่วยงานนะครับว่าเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วต้นทุนนั้นเนี่ยต้นทุนตามงบประมาณเนี่ยมันมีเท่าไหร่หลังจากนั้นก็ไปดูว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงนะครับใช้อะไรไปบ้างแล้วก็นำไปเปรียบเทียบกับตัวงบประมาณที่กำหนดหรือมาตรฐานที่กำหนดถูกไหมครับหลังจากนั้นก็ต้องแยกอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นส่วนที่อยู่ในอำนาจการควบคุมของหัวหน้าหน่วยงานกับอีกต้นทุนอีกกลุ่มนึงอาจจะเป็นต้นทุนที่เขาไม่สามารถตัดสินใจได้เองเพราะนั้นเราก็ต้องแยกต้นทุนนี้ออกเป็น2ส่วนนะครับกับอีกแนวทางนึงก็คือเรื่องของการใช้ตัวงบประมาณยืดหยุ่นนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะของการจัดทำงบประมาณซึ่งมีการกำหนดขึ้นโดยหลายระดับของการดำเนินงานหรือหลายระดับของกิจกรรมเพื่อสุดท้ายก็จะได้นำมาใช้ในการประเมินผลได้อย่างเหมาะสมนะครับเราขยับมาดูอีกศูนย์หนึ่งนะครับเรื่องเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์กำไรนะครับนะขั้นตอนก็ทำนองเดียวกันอย่างที่ผมเรียนให้ทุกท่านทราบเมื่อสักครู่ก็คือหนึ่งก็คือต้องกำหนดขอบเขตก่อนว่าขอบเขตของการดำเนินงานของศูนย์กำไรเนี่ยมันอาจจะอยู่ในรูปของกลุ่มผลิตภัณฑ์ในรูปของประเภทของสินค้าหรืออาจจะอยู่ในรูปของพื้นที่ก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็มากำหนดตัวชี้วัดนะครับก็คือการกำหนดค่าเป้าหมายให้กับศูนย์นั่นเองนะครับและสุดท้ายก็มีการวัดผลก็คือเอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไปเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนดแล้วก็สุดท้ายก็รายงานว่าผลการเป็นงานนั้นเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่นะครับเนื่องจากตัวศูนย์กำไรเนี่ยถ้าเราย้อนไปเมื่อสักครู่ว่าตัวศูนย์กำไรเนี่ยเขาจะเกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินอยู่2ส่วนก็คือตัวที่พูดถึงรายได้กับอีกส่วนหนึ่งก็คือพูดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาต้องดูแลทั้งรายได้แล้วก็ดูแลทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อสุดท้ายก็คือให้ได้กำไรตามที่กำหนดคราวนี้กำไรเนี่ยนะครับของศูนย์กำไรเนี่ยมันก็มีอยู่ด้วยกันหลายลักษณะนะครับซึ่งในที่นี้ผมแบ่งกำไรของศูนย์กำไรเนี่ยเป็น4ลักษณะ1เราเรียกว่ากำไรส่วนเกินนะครับ2เรียกว่ากำไรที่ควบคุมได้โดยผู้จัดการ3เรียกว่ากำไรของศูนย์กำไรและสุดท้ายเรียกว่ากำไรจากการดำเนินงานคราวนี้ถ้าเราเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพว่ากำไรทั้ง4ลักษณะเนี่ยมันอยู่ในส่วนใดของงบกำไรขาดทุนนะครับผมก็ยกงบกำไรขาดทุนขึ้นมาในสไลด์นี้ว่าตัวถ้าเราจัดทำขาดทุนเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวกำไรส่วนเกินซึ่งเป็นตัวกำไรแรกเนี่ยนะครับก็เกิดจากเอายอดขายหักด้วยต้นทุนผันแปรเป็นกำไรส่วนเกินนะครับแล้วก็หักด้วยต้นทุนคงที่ทางตรงที่อยู่ในอำนาจหรือควบคุมได้ของผู้จัดการเราก็จะเรียกกำไรเนี้ยว่ากำไรที่ควบคุมได้โดยผู้จัดการนะถ้าเราไปหักออกจากต้นทุนคงที่ที่ควบคุมไม่ได้โดยผู้จัดการนะครับก็จะเป็นกำไรของศูนย์นะครับแล้วสุดท้ายก็คือมีต้นทุนไหมที่อาจจะมีศูนย์กำไรอยู่หลายศูนย์นะครับแล้วเป็นต้นทุนที่ใช้ร่วมกันแล้วแบ่งกันเนี่ยนะครับหากต้นทุนร่วมออกก็จะเรียกว่ากำไรจากการดำเนินงานเพราะนั้นเนี่ยในการประเมินผลของศูนย์กำไรก็ต้องดูว่าเราจะวัดนะครับการปฏิบัติงานของศูนย์กำไรเนี่ยด้วยกำไรประเภทใดหรือลักษณะใดซึ่งปรากฏในงบกำไรขาดทุนในสไลด์นี้นะครับมาถึงการประเมินผลการแบ่งงานของศูนย์ลงทุนนะครับซึ่งก็จะมีขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนก็คือแน่นอนต้องกำศูนย์ลงทุนต้องดูแลรายได้ค่าใช้จ่ายแล้วก็ความคุ้มค่าของการลงทุนเพราะนั้นเนี่ยขั้นตอนแรกก็คือต้องกำหนดนิยามว่าคำว่ากำไรเนี่ยเราจะใช้กำไรอะไรนะครับรวมทั้งเงินลงทุนเนี่ยเราจะให้นิยามของเงินลงทุนไว้ยังไงอันนี้มันเป็นข้อตกลงที่เราต้องคุยกันตอนที่เรากำหนด
นะครับเพราะว่าไม่งั้นตอนวัดผลหรือการประเมินผลอาจจะมีข้อถกเถียงกันนะครับก็ตกลงกันให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็กำหนดตัวชี้วัดนะครับก็ตัวชี้วัดของศูนย์ลงทุนเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ตัวนะครับก็คือตัว Return on Investment หรือเรียกว่า ROI นะครับตัว Residual Income หรือเรียกว่า RI และสุดท้ายก็เรียกว่า EVA นะครับหรือว่ามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์อันนี้ก็คือกำหนดตัวชี้วัดให้นะครับหลังจากนั้นก็ไปวัดผลจริงแล้วก็ไปวิเคราะห์ผลหรือรายงานผลนะครับคราวนี้เราลองมาดูสูตรเล็กน้อยนะครับสำหรับตัว Return on Investment นะครับนะถ้าถามว่าสูตรใหญ่เลยก็คือ ROI เท่ากับกำไรหารด้วยเงินลงทุนนะครับแล้วก็คูณได้100เพื่อทำให้เป็น100ละนะครับแต่ถ้าสมมุติเราอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับที่มานะครับว่ากำไรมันมาจากแหล่งใดเนี่ยเราสามารถขยายการวิเคราะห์ที่เรียกว่าดูปองอนาลิซิสนะครับก็คือดูว่ากำไรที่ได้เนี่ยมันจะเกิดจาก3ปัจจัย1ก็คือการเพิ่มยอดขายการลดค่าใช้จ่ายนะครับตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์นะครับเพราะนั้นเวลาที่เราวิเคราะห์ ROI แบบดูปองเนี่ยเราก็จะแยก ROI เป็น2องค์ประกอบก็คือ Return on Sale นะครับกับ Asset Turnover นะครับซึ่งก็จะมาจาก Return on Sale ก็มาจากกำไรหารด้วยยอดขายนะครับส่วน Asset Turnover ก็มาจากยอดขายหารด้วยสินทรัพย์เพราะนั้นถ้าตัวสุดท้ายตัว Return on Investment ซึ่งเราต้องการเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากปัจจัยทั้ง3ปัจจัยก็คือทำยังไงก็ได้ให้เพิ่มยอดขายทำไงก็ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายและสุดท้ายก็คือทำไงก็ได้ทรัพย์สินหรือเงินลงทุนที่เรามีเนี่ยต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะนั้นถ้าเราสามารถทำได้ทั้ง3องค์ประกอบเนี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยตัว Return on Investment ของศูนย์ลงทุนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้อีกตัวชี้วัดหนึ่งก็คือตัว residual income นะครับหรือว่ากำไรส่วนที่เหลืออันนี้ผลลัพธ์จะออกมาเป็นจำนวนเงินนะครับสูตรที่ใช้ก็คือเอากำไรจากการดำเนินงานตั้งนะครับแล้วก็ไปลบออกจากเงินลงทุนนะครับหรือสินทรัพย์นะอันนี้ก็เรียนย้ำอีกครั้งว่าเราต้องพูดกันเรื่องนิยามให้ชัดเจนว่าคำว่าเงินลงทุนเนี่ยใช้อะไรนะครับแล้วก็คูณด้วยอัตราผลตอบแทนที่ต้องการนะครับส่วนสุดท้ายเราเรียกว่ามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์นะครับนะสูตรที่ใช้ก็คือกำไรจากการดำเนินงานนะครับหลังหักภาษีลบด้วยต้นทุนเงินทุนถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุนที่ใช้นะครับคราวนี้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันก็อาจจะออกมาในรูป EVA นะครับเท่ากับ0ก็คือแปลว่าศูนย์ลงทุนนั้นสามารถบริหารงานแล้วก่อให้เกิดกำไรที่เพียงกับต้นทุนโดยเฉพาะต้นทุนเงินทุนพอดีนะครับก็คือEVA เท่ากับ0แต่ถ้าน้อยกว่า0อันนี้จะบ่งบอกความไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่ากำไรที่ได้เนี่ยมันไม่คุ้มค่ากับต้นทุนของเงินทุนนะครับและสุดท้ายก็คือถ้ามากกว่าก็แปลว่ามีประสิทธิภาพนะครับวิธีการคำนวณนะครับอันนี้ก็อาจจะดูไว้นะครับก็คือเอากำไรจากการดำเนินงานนะครับลบด้วยภาษีนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ตัวปัจจัยตัวที่1ก็คือตัวกำไรจากการดำเนินงานหลังภาษีซึ่งเราเรียกย่อๆว่าNOPATนะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับเงินทุนนะครับโดยเฉพาะต้นทุนของเงินทุนซึ่งวิธีการคำนวณก็คือเงินทุนที่เราใช้ทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งในที่นี้สมมุติว่าเราวัดด้วยตัว total asset หรือว่าสินทรัพย์รวมนะครับเอาสินหนี้สินหมุนเวียนไปลบออกนะครับก็จะได้ตัวเงินทุนที่เราใช้นะครับหลังจากนั้นก็ไปคูณด้วยต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนะครับก็จะทราบว่ามีต้นทุนของการใช้เงินอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับตัว NOPAT ข้างบนนะครับก็จะได้ค่าสุดท้ายที่เรียกว่า EVA ซึ่งอาจจะเป็นบวกเป็นลบมากกว่า0น้อยกว่า0หรืออาจจะเท่ากับ0ก็ได้อย่างที่เราได้อธิบายไว้ในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับวิธีการคำนวณตัว EVA ก็สามารถทำได้2ลักษณะนะครับก็คืออาจจะคำนวณโดยใช้กำไรจากการดำเนินงานหลังภาษีหักด้วยต้นทุนนะครับหรือจะใช้อีกวิธีหนึ่งที่เราเรียกว่าการใช้วิเคราะห์หรือว่าการคำนวณโดยใช้สเปรดนะครับหรือว่าส่วนต่างของตัวรีเทิร์นนะครับกับตัวต้นทุนของเงินทุนนะครับอันนี้ก็จะมีวิธีการคำนวณอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับในพาร์ทสุดท้ายนะครับของหน่วยนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับอีกโดยใช้ตัวการวัดผลงานแบบดุลยภาพนะครับหรือที่เรียกว่า Balance Scorecard นะครับหรือเราเรียกตัวย่อว่าตัว BSC อันนี้ก็คือระบบในการบริหารงานแล้วก็การประเมินผลทั่วทั้งองค์กรนะครับ
นะรวมถึงการวัดผลตัวสูตรลงทุนด้วยเนี่ยนะครับนอกจากจะดูเรื่องตัวเลขอย่างเดียวก็อาจจะต้องดูเรื่องความเชื่อมโยงของการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจแล้วก็แผนกลยุทธ์นะครับแล้วก็แปลงมาสู่เรื่องของความรับผิดชอบในศูนย์ลงทุนนะครับคราวนี้ตัวชี้วัดที่จะใช้วัดการปฏิบัติงานในตัวบาลานซ์สกอร์การ์ดเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน4มิตินะครับก็คือมิติทางด้านการเงินมิติทางด้านลูกค้ามิติด้านกระบวนการภายในแล้วก็เรื่องของการเรียนรู้และเจริญเติบโตนะครับเพราะนั้นคำว่าบาลานซ์สกอร์การ์ดก็คือเป็นการพูดถึงให้ครอบคลุมนะครับทั้งมิติต่างๆของการดำเนินงานนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะจบในหน่วยนี้นะครับเราก็ลองมาดูตัวชี้วัดที่เราจำแนกตามมิติต่างๆของตัวบาลานซ์สกอร์การ์ดนะครับเช่นถ้าเป็นมิติเรื่องของ financial ก็คือการเงินก็อาจจะดูเรื่องของการเพิ่มของกำไรกระแสเงินสดราคาหุ้นหรือตัว dividend payout ratio นะครับหรือถ้าเป็นมุมมองทางด้านลูกค้านะครับก็อาจจะพูดถึงเรื่องของลูกค้าซื้อซ้ำเท่าไหร่มี market share เท่าไหร่นะครับหรือถ้าพูดถึงเรื่องของกระบวนการภายในก็พูดถึงเรื่องระยะเวลาในการผลิตนะครับพูดถึงจำนวนอุบัติเหตุในโรงงานลดน้อยลงไหมนะครับแล้วก็มิติสุดท้ายเป็นเรื่องการเรียนรู้แล้วก็การเจริญเติบโตอันนี้ก็จะพูดถึงอาจจะมีตัวชี้วัดเรื่องของการฝึกอบรมนะครับพูดถึงเรื่องอัตราการเข้าออกของพนักงานนะครับมีค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะนั้นในสไลด์เนี้ยนักศึกษาจะเห็นว่าตัวมิตินะครับที่เราแบ่งออกเป็น4มิติเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันก็คือนะครับมีลักษณะเป็นความเชื่อมโยงแบบเนี้ยครับนะครับก็คือถ้าบุคลากรมีการเรียนรู้นะครับการพัฒนานะครับมันก็จะนำมาซึ่งกระบวนการการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพถ้ากระบวนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพนะครับมันก็จะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจแล้วสุดท้ายก็นำมาสู่เรื่องของการบรรลุผลสำเร็จที่เรียกว่าตัวชี้วัดทางด้านการเงินนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ เราสรุปไว้นะครับในหน่วยที่6นี้ครับนะว่าด้วยเรื่องของการบัญชีตามความรับผิดชอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ครับหลังจากที่นักศึกษานะครับได้รับฟังเนื้อหาทั้งหมดนะครับในหน่วยที่4 5และ6แล้วนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าถ้ามันมีประเด็นสำคัญอะไรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของข้อสอบนะครับที่จำเป็นที่นักศึกษาจะต้องไปกลับไปเตรียมตัวนะครับนะเราก็ลองมาดูว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างที่ผมพอที่จะ อธิบายหรือสรุปหลังจากที่นำเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ได้ฟังไปแล้วเนี่ยมาลองลำลองให้เป็นข้อสอบเพื่อที่จะนักศึกษาจะได้เตรียมตัวนะครับคราวนี้เรามาลองดูทบทวนของหน่วยที่4นะครับนะลองดูคำถามแรกนะครับก็คือตัวเขาถามว่างบประมาณหลักนะครับหรือที่เราเรียกว่า master budget แบ่งได้ตามข้อใดนะครับก็มีตัวเลือกอยู่ด้วยกัน5ตัวเลือกนะครับ1ก็คือแบ่งเป็น2ประเภทนะครับก็คือตัวงบประมาณรายได้แล้วก็งบประมาณรายจ่ายนะครับตัวเลือกที่2มี2ประเภทนะครับเรียกว่างบประมาณดำเนินงานแล้วก็งบประมาณการเงินตัวเลือกที่3นะครับมี3ประเภทนะครับก็คืองบประมาณการผลิตงบประมาณการขายแล้วก็งบประมาณกำไรขาดทุนตัวเลือกที่4นะครับมี3ประเภทก็คือตัวงบประมาณการขายงบประมาณเงินสดแล้วก็งบประมาณลงทุนนะครับส่วนตัวเลือกสุดท้ายตัวเลือกที่5นะครับมี4ประเภทก็คืองบประมาณดำเนินงานงบประมาณลงทุนงบประมาณเงินสดและสุดท้ายคืองบประมาณฐานะการเงินเพราะฉะนั้นตัว master budget นะครับจริงๆในเนื้อหาเนี่ยเราได้พูดกันไว้ในช่วงท้ายใช่ไหมครับว่าตัวงบประมาณเนี่ยมันมีบทบาทสำคัญอยู่ด้วยกัน3ข้อ1ก็คืองบประมาณเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ถูกไหมครับงบประมาณเพื่อจะใช้เป็นสิ่งบอกเหตุนะครับและสุดท้ายก็คืองบประมาณเพื่อการจูงใจนะครับจริงๆคำถามข้อนี้จะเป็นเรื่องของบทบาทของงบประมาณในการวางแผนกลยุทธ์นะครับตัวเฉลยก็คือแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คืองบประมาณดำเนินงานกับงบประมาณการเงินนะครับจริงๆตัวงบประมาณดำเนินงานคืออะไรผลลัพธ์สุดท้ายของมันดำเนินงานก็คือต้องการทราบว่ากิจการเนี่ยมีกำไรหรือขาดทุนก็คือดูผลประกอบการนะครับ
ก็จะมีตั้งแต่งบประมาณการขายถ้าเราพูดถึงงบประมาณที่เป็นงบประมาณย่อยลงไปอีกนะครับถ้าจะแบ่งตัวมาสเตอร์เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือเฉลยในตัวเลือกที่2แต่ถ้าเราจะนำเราจะอธิบายต่อนะครับว่าตัวงบประมาณดำเนินงานเนี่ยมันก็จะมีตัวงบประมาณย่อยตั้งแต่งบประมาณการขายงบประมาณการผลิตงบประมาณค่าใช้จ่ายอะไรไปเรื่อยเลยครับแล้วสุดท้ายก็ไปจบลงที่งบกำไรขาดทุนโดยประมาณอันนี้คืองบประมาณแรกที่เรียกว่างบประมาณดำเนินงานนะครับจำง่ายๆคืองบประมาณดำเนินงานสุดท้ายต้องการทราบผลประกอบการก็คือกำไรหรือขาดทุนกับอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่างบประมาณการเงินนะครับผลลัพธ์สุดท้ายเลยก็คือต้องการทราบฐานะการเงินโดยประมาณนะครับเพราะนั้นงบประมาณที่เป็นงบประมาณย่อยของตัว financial budget เนี่ยนะครับก็จะมีตัวงบประมาณรายจ่ายลงทุนนะครับงบประมาณเงินสดนะครับหรือแล้วก็อีกอันนึงเป็นงบกระแสเงินสดโดยประมาณนะครับแล้วสุดท้ายก็คืองบแสดงฐานะการเงินโดยประมาณนั่นเองอันนี้เป็นการอธิบายเพื่อขยายต่อนะครับนะแต่โดยสรุปก็คือตัว Master Budget มีด้วยกัน2ประเภทก็คือตัว Operation กับตัว Financial นะครับแต่ว่านักศึกษาก็ขยายต่อว่าแล้วไอ้ตัว Operation เนี่ยมันมีงบประมาณย่อยอะไรบ้างตัว Financial มีงบประมาณย่อยอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นคำถามข้อแรกนะครับคราวนี้เราลองมาดูคำถามอีกข้อหนึ่งนะครับเราช่วยกันวิเคราะห์ว่าข้อใดไม่ใช่นะครับลักษณะของรายงานผลการปฏิบัติงานนะครับที่เรียกว่า performance report เนี่ยเพื่อการควบคุมนะครับจริงๆในเนื้อหาเนี่ยเราก็ได้สรุปไว้แล้วว่าจริงๆแล้วสุดท้ายใช่ไหมครับว่าผู้บริหารเองเนี่ยก็ต้องการทราบตัวผลการปฏิบัติงานเวลาที่เรารายงานผลการแบ่งงานเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่ควรจะเป็นว่ามีลักษณะอะไรบ้างนะครับในคำถามข้อนี้ถามว่าข้อใดไม่ใช่นะครับตัวเลือกที่1เหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบตัวเลือกที่2ทันตามกำหนดเวลาตัวเลือกที่3มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยตัวเลือกที่4ครับคำนึงถึงข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินและตัวเลือกสุดท้ายนะครับคือการรายงานข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นข้อใดไม่ใช่นะครับคำตอบก็คือข้อตัวเลือกที่4นะครับจริงๆแล้วเราต้องจับประเด็นอย่างนี้ก่อนว่าไอ้ตัว performance report เนี่ยมันเป็นรายงานภายในนะครับก็คือใช้ภายในกิจการหรือภายในองค์กรเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ต้องไปคำนึงถึงข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือมาตรฐานการบัญชีนะครับเพราะว่ามาตรฐานการบัญชีหรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินเนี่ยมันเป็นข้อกำหนดที่กำหนดขึ้นเพื่อให้กิจการเนี่ยจัดทำรายงานทางการเงินหรืองบการเงินเนี่ยเพื่อเสนอบุคคลภายนอกตามข้อกำหนดนะครับแต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึง performance report ที่ใช้ภายในเพราะนั้นตัว4จึงไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงนะครับเพราะนั้นประเด็นก็คือต้องเข้าใจคำว่า performance report ก่อนว่าใช้ภายในนะครับเพราะนั้นตัวที่ไม่ต้องสนใจหรือไม่ใช่นะก็คือเราไม่ต้องไปคำนึงเลยว่าตัวมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือมาตรฐานการบัญชีเนี่ยเขาว่าอย่างไรนะครับมาถึงคำถามอีกข้อนึงนะครับนะก็ยังอยู่ในกลุ่มของตัวงบประมาณนะครับคำถามถามว่าการจัดทำงบประมาณนะครับนะมีอยู่หลายแบบนะครับนะที่คำถามก็คือการจัดทำงบประมาณที่ใช้งบประมาณในปีปัจจุบันเป็นฐานนะครับก็คือใช้ข้อมูลของปีปัจจุบันเป็นฐานเพื่อใช้ในการจัดทำงบประมาณของปีถัดไปนะครับโดยอาจจะมีการปรับข้อมูลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับถ้าสภาพหรือว่าลักษณะของการทำงบประมาณเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเขาถามว่าเรากำลังพูดถึงการจัดทำงบประมาณโดยใช้เกณฑ์ในข้อใดนะครับตัวเลือกที่หนึ่งเราเรียกว่าเกณฑ์ส่วนเพิ่มตัวเลือกที่2นะครับเกณฑ์ฐาน0ตัวเลือกที่3เกณฑ์ฐานกิจกรรมและตัวเลือกที่4เราเรียกเกณฑ์ยืดหยุ่นนะครับตัวเลือกสุดท้ายนะครับตัวเลือกที่5เรียกว่าเกณฑ์แนวคิดเดิมนะคำตอบของข้อนี้นะครับคำสำคัญของคำถามก็คือใช้ปีปัจจุบันเป็นฐานเพื่อเอาไปทำงบปีหน้าแต่ต้องถูกปรับด้วยข้อมูลบางตัวนะครับซึ่งให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือเกณฑ์แรกนะครับเราเรียกว่าเกณฑ์ส่วนเพิ่มนะครับก็คือมันอาจจะพูดถึงเช่นสมมติว่าเราต้องกำหนดตัวงบประมาณการขาย
นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับเพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพก็คือถ้าเราต้องการกำหนดงบประมาณการขายตัวงบประมาณการขายเนี่ยมันจะมีองค์ปัจจัยอยู่ในตัวก็คือจำนวนหน่วยขายและก็ราคาขายถูกไหมครับถ้าสมมติเราพูดถึงราคาขายมันอาจจะต้องมีปัจจัยที่อาจจะต้องคำนึงถึงนะครับเช่นเรื่องของอัตราเงินเฟ้อว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่เพราะมันจะมีผลต่อเรื่องของราคาขายที่จะกำหนดเห็นไหมครับอันนี้เราเรียกว่า

การจัดทำงบประมาณที่เราเรียกว่าเกณฑ์ส่วนเพิ่มครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของข้อสอบในหน่วยที่4หรือเป็นการทบทวนเนื้อหาในหน่วยที่4นะครับคราวนี้เราลองมาดูเนื้อหาทบทวนในหน่วยที่5นะครับหน่วยที่5เป็นเรื่องของการวิเคราะห์และการรายงานผลต่างนะครับครับมาดูอีกข้อนึงนะครับเป็นเรื่องของบริษัทแห่งหนึ่งจัดทำงบประมาณกำไรขาดทุนนะครับโดยกำหนดหน่วยขายไว้ที่จำนวน 5,000 หน่วยนะครับอันนี้ก็คือตอนที่เราทำงบประมาณนะครับก็กำหนดหน่วยขายไว้ที่ 5,000 หน่วยแล้วก็กำหนดราคาขายไว้ที่หน่วยละ12บาทนะครับโดย มีต้นทุนผันแปรนะครับตามงบประมาณที่กำหนดไว้ก็คือหน่วยละ8บาทนะครับเพราะนั้นตัวเลข3ตัวแรกเนี่ยนะครับก็คือ 5,000 หน่วย12บาทต่อหน่วยแล้วก็8บาทต่อหน่วยซึ่งเป็นต้นทุนผันแปรเนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกกำหนดไว้ในงบประมาณนะครับเมื่อสิ้นงวดปรากฏว่าบริษัทขายสินค้าได้จริงนะอันนี้แสดงว่าตั้งแต่ข้อความเนี้ยนะครับก็แสดงว่าเป็นผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงนะครับก็คือขายสินค้าได้จริง 5,200 หน่วยนะครับแล้วก็ขายได้ในราคาหน่วยละ9บาทรวมทั้งเกิดต้นทุนผันแปรหน่วยละ7บาท50สตางค์นะครับคำถามก็คือผลต่างจำนวนหน่วยขายเท่ากับข้อใดนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมอ่านโจทย์ให้ทุกท่านฟังเนี่ยเพราะว่าเราจะได้แบ่งนะครับว่าเนื้อหาแบบว่าหรือข้อมูลที่ให้จากโจทย์เนี่ยนะครับมันจะมีข้อมูลสำคัญอยู่2ส่วนนะครับเพราะนั้นถ้าเรากลับไปที่เนื้อหาในหน่วยนี้เนี่ยเราผมพยายามเรียนย้ำว่าข้อมูลที่ก่อนที่เราจะวิเคราะห์ผลต่างเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่เกิดขึ้นจาก2แหล่งก็คือข้อมูลจากแหล่งที่เป็นตัวงบประมาณหรือตัวที่เป็นแผนงานหรือตัวที่เป็นต้นทุนมาตรฐานกับข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงนะครับเพราะนั้นจากโจทย์ข้อนี้นักศึกษาก็จะเห็นว่ามันมีข้อมูล2ชุดอย่างที่ผมเรียนนะครับคราวนี้คำถามจากโจทย์นี้ก็คือผลต่างจำนวนหน่วยขายเท่ากับข้อใดนะครับมีตัวเลือกอยู่5ตัวเลือกนะครับข้อแรกก็คือ600บาทนะครับซึ่งเป็นผลต่างที่น่าพอใจนะครับในการวิเคราะห์ผลต่างนะครับในเนื้อหาก็จะบอกว่าการวิเคราะห์ผลต่างเนี่ยนะครับผลต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีผลต่างที่เป็นผลต่างในเชิงบวกสำหรับกิจการที่เราเรียกว่าผลต่างที่เป็นผลต่างที่น่าพอใจให้สัญลักษณ์ว่า F กับอีกผลต่างนึงก็คือเป็นผลต่างที่เป็นผลลบหรือเชิงลบต่อกิจการก็คือใช้ตัวย่อว่าตัว U นะครับเพราะนั้นตัวเลือกที่1คือ600 F นะครับก็แปลว่าเป็นผลต่างที่ดีนะครับอันนี้เรากำลังพูดถึงมุมหรือมิติทางด้านรายได้เพราะฉะนั้นแปลว่า600ที่เป็น 600F เนี่ยก็แปลว่ารายได้สูงกว่างบประมาณที่กำหนดถูกไหมครับหรือถ้าเป็นตัวเลือกที่2ก็คือ700บาท U นะครับถ้า700บาท U ก็แปลว่ารายได้นะมิติของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยต่ำกว่าตัวงบประมาณที่กำหนดนะครับก็จะถือว่าเป็นผลต่างที่ไม่น่าพอใจคือ700 U ตัวเลือกที่3ก็คือ800บาท Fตัวเลือกที่4คือ 1,000 บาท F และตัวเลือกสุดท้ายคือ 1,200 U ข้อสอบในลักษณะแบบนี้นะครับนอกจากนักศึกษาจะต้องรู้ว่ามันมีข้อมูลอยู่2ชุดคือข้อมูลที่เป็นแผนข้อมูลที่เป็นงบประมาณหรือว่าข้อมูลที่เป็นมาตรฐานไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงอันนี้นักศึกษาต้องแยกละกับสิ่งที่จำเป็นเลยสำหรับการทำข้อสอบในลักษณะนี้ก็คือเรื่องของสูตรที่ใช้ในการคำนวณ นะครับเพราะนั้นเราลองดูว่าข้อนี้นะครับจริงๆคำเฉลยเนี่ยก็คือตัว800บาทที่เป็น F นะครับคราวนี้วิธีการคำนวณเป็นยังไงนะครับสูตรที่ใช้ในการคำนวณผลต่างจำนวนหน่วยขายนะครับสูตรที่ใช้นะครับย้ำที่สูตรอีกครั้งหนึ่งก็คือเอาจำนวนหน่วยขายที่ขายได้จริงไปเปรียบเทียบกับจำนวนหน่วยขายตามงบประมาณนะครับคำว่าเอาไปเปรียบเทียบก็คือลบกันนั่นเองนะครับเอาของจริงลบด้วยตัวงบประมาณที่กำหนดนะครับแล้วเราก็ย้ำอีกครั้งว่าเรากำลังพูดถึงผลต่างที่มันมีผลกระทบต่อตัวกำไรส่วนเกินนะครับซึ่งสุดท้ายมันก็จะไปมีผลกระทบต่อกำไรที่เป็นกำไรจากการดำเนินงานนะครับเพราะนั้นตัวคูณอีกตัวนึงก็คือกำไรส่วนเกินตามงบประมาณต่อหน่วยอันนี้คือสูตรที่ใช้ในการคำนวณผลต่างจำนวนหน่วยขายนะเพราะนั้นเราแทนค่าตามสูตรนะครับจำนวนหน่วยขายที่ขายได้จริงก็คือขาย

ได้ 5,200 หน่วยนะครับลบด้วยจำนวนหน่วยขายตามงบประมาณนะครับก็คือขายเซ็ตงบประมาณไว้ที่ 5,000 หน่วยหรือเป้าการขายก็คือ 5,000 เพราะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าในโพสต์แรกก็คือ5,000 ลบ 5,200 เนี่ยจริงๆมันก็บ่งบอกได้เลยว่ามันเป็นผลต่างที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจนักศึกษาจะเห็นว่ากำหนดเป้าขายไว้ 5,000 หน่วยแต่ขายได้จริง 5,200 หน่วยแสดงว่าในมุมหรือมิติของรายได้ก็แปลว่ามันสูงกว่างบประมาณก็แปลว่าเป็นผลต่างที่น่าพอใจอันนี้เป็นวิธีการ เหมือนสรุปว่ามันเป็นผลต่างที่ดีหรือไม่ดีสำหรับองค์กรนะครับย้ำอีกครั้งว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของรายได้เพราะนั้นถ้ารายได้สูงกว่าเป้านะครับแต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงจำนวนหน่วยนะเพราะนั้นแสดงว่าจำนวนหน่วยเนี่ยมันสูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้อยู่จำนวน200ก็แปลว่าเป็นผลต่างที่ดีนะครับก็คือขายได้มากกว่าเป้าหมายนะครับคูณด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยตามงบประมาณนะครับคราวนี้ตามงบประมาณเรากลับไปดูว่าตามงบประมาณเนี่ยเราตั้งไว้ว่าเราจะขายหน่วยละ12บาทนะครับแล้วก็มีตัวต้นทุนผันแปรเนี่ยหน่วยละ8บาทนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าตามงบประมาณเนี่ยจะมีกำไรส่วนเกินนะครับหรือ contribution margin per unit เนี่ยหน่วยละ4บาทเพราะฉะนั้นก็คือ200คูณ4นะครับก็เป็น800นะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าเป็นผลต่างที่เป็นมุมบวกหรือว่าเป็นผลต่างที่ดีหรือเป็นผลต่างที่น่าพอใจสำหรับเรานะเพราะนั้นคำตอบก็คือ800 F นั่นเองนะครับลองดูอีกข้อนึงนะครับสำหรับหน่วยนี้นะครับผมขยับมาที่เรื่องของการวิเคราะห์ผลต่างในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนะครับเพราะนั้นในมุมของการผลิตเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวแผนนะครับที่เราเรียกว่าตัว standard cost หรือต้นทุนมาตรฐานนะครับเพราะนั้นในโจทย์ข้อนี้ก็จะประยุกต์เอาเรื่องต้นทุนมาตรฐานมาใช้ในการวิเคราะห์ผลต่างนะครับเราลองมาดูเนื้อของโจทย์ดูนะครับต้นทุนมาตรฐานวัตถุทางตรงสำหรับการผลิตเสื้อ1ตัวนะครับประกอบด้วยผ้านะครับจำนวน1เมตร50เซนติเมตรก็คือ 1.5 เมตรนะครับราคาเมตรละ30บาทนะครับอันนี้ก็คือตัว standard cost หรือมาตรฐานในการผลิตกำหนดไว้นะครับในเดือนปัจจุบันซื้อผ้า700เมตรนะครับในราคาเมตรละ32บาทนะครับอันนี้คือจำนวนผ้าหรือวัตถุดิบที่เราซื้อนะครับในราคาที่32ระหว่างเดือนผลิตเสื้อสักตัวนะครับโดยเบิกผ้าเข้าสู่กระบวนการผลิตนะครับ500เมตรนะครับผลต่างปริมาณวัตถุทางตรงเท่ากับข้อใดนะครับผมก็เรียนอีกครั้งว่าเวลาที่เราพูดถึงการวิเคราะห์ผลต่างการคำนวณผลต่างเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องมีข้อมูล2ชุดนะครับก็คือข้อมูลที่เป็นสแตนดาร์ดข้อมูลที่เป็นค่าเป้าหมายนะครับในที่นี้เป็นเรื่องของการผลิตก็เลยพูดถึงเรื่องต้นทุนมาตรฐานนะครับและอีกข้อมูลหนึ่งข้อมูลที่ใช้จริงนะครับและอีกส่วนนึงก็เป็นเรื่องของการต้องเข้าใจว่าสูตรนะครับในการคำนวณเป็นยังไงนะครับตัวเลือกมีอยู่ด้วยกัน5ตัวเลือกนะครับก็คือ800 F 1,000 U นะครับทำนองเดียวกันนะครับก็คือมีผลต่างที่เป็นมุมดีหรือเป็นทางบวกนะครับก็คือ F นะแต่ตอนนี้ในโจทย์ข้อนี้นักศึกษาจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของต้นทุนเพราะนั้นเวลาที่พูดถึงผลต่างที่เป็นมุมบวกหรือ F เนี่ยแปลว่ามันต้องต่ำกว่าก็คือใช้จ่ายไปจริงเนี่ยน้อยกว่าที่มาตรฐานกำหนดหรือน้อยกว่าที่งบประมาณกำหนดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องมือที่ใช้กำหนดค่าเป้าหมายอาจจะเป็นตัวบัดเจ็ตหรืออาจจะเป็นตัวสแตนดาร์ดคอสแต่ว่าโดยรวมก็คือว่าถ้าเป็นมุมของค่าใช้จ่ายเนี่ยต้องสามารถประหยัดได้ถึงจะเป็น F แต่ถ้าใช้มากกว่าที่กำหนดก็จะเป็นผลต่างที่เรียกว่าไม่น่าพอใจคืออยู่เพราะนั้นตัวเลือกที่1คือ800 F ตัวเลือกที่2คือ 1,000 U นะครับตัวเลือกที่3 1,200 U ตัวเลือกที่4 1,400 F นะครับและตัวเลือกที่5คือ 1,500 U นะครับข้อนี้ตอบข้อ5ก็คือ 1,500 U นะครับคำนวณได้อย่างไรนะครับลองมาดูวิธีการคำนวณในข้อนี้นะครับผลต่างปริมาณวัตถุทางตรงนะครับสูตรที่ใช้ก็คือเอาจำนวนนะจำนวนในที่นี้ผมเขียนย่อไว้ก็คือเนื่องจากเรากำลังพูดถึงตัวปริมาณของวัตถุทางตรงนะครับเราก็เลยพูดถึงจำนวนของวัตถุทางตรงที่ใช้ไปจริงในกระบวนการผลิตนะครับไปเปรียบเทียบกับจำนวนวัตถุดิบที่ตามมาตรฐานแล้วเนี่ยให้ใช้นะครับยอมให้ใช้เท่าไหร่
นะครับคูณด้วยราคามาตรฐานต่อหน่วยของวัตถุดิบนะครับคราวนี้เรามาดูตัวแปรหรือว่าแทนค่านะครับไปในสูตรจำนวนที่ใช้จริงก็คือจำนวนของวัตถุดิบในโจทย์ข้อนี้ก็คือผ้านะครับว่ามีการเบิกผ้าเข้าสู่กระบวนการผลิตเนี่ยจำนวน500เมตรนะครับอันนี้ก็คือตัวโพสต์แรกนะครับก็คือจำนวนของผ้าที่เบิกเข้าสู่กระบวนการผลิตนะครับแต่ในโพสต์ต่อไปก็คือจำนวนของวัตถุดิบหรือจำนวนของวัตถุที่อนุญาตให้ใช้ตามมาตรฐานนะครับคราวนี้เราต้องไปอิงว่าในระดับของการผลิตหรือว่าจำนวนของเสื้อที่เราจะผลิตในเดือนนี้นะครับก็คือจำนวน300ตัวเราต้องกลับไปว่าในเสื้อ1ตัวเนี่ยถ้ากลับไปที่มาตรฐานมาตรฐานกำหนดว่าเสื้อ1ตัวเนี่ยให้ใช้ผ้าเนี่ย1เมตร50เซนติเมตรหรือ 1.5 เมตรเพราะฉะนั้นในวอลยุ่มหรือว่าในระดับของการผลิตในเดือนนี้ที่300ตัวเนี่ยนะครับตามมาตรฐานเนี่ยเราควรจะใช้ตัวผ้าเนี่ย450เมตรนะครับเปรียบเทียบเบิกผ้าเข้าสู่กระบวนการผลิต500เมตรแต่ถ้าอ้างอิงกับวอลยุ่มหรือว่าระดับการผลิตในเดือนนี้ที่300ตัว1ตัวตามมาตรฐานให้ใช้เมตร50แสดงว่าควรจะใช้ผ้าเนี่ย450เมตรเพราะนั้นแปลว่าตอนนี้เราใช้ผ้ามากกว่ามาตรฐานกำหนดเพราะนั้นในมิติของรายจ่ายหรือมิติของค่าใช้จ่ายถ้ามันใช้เกินกว่าที่มาตรฐานกำหนดเราถือว่ามันเป็นผลต่างที่ไม่น่าพอใจนะครับคราวนี้เท่าไหร่นะครับเรารู้แล้วว่ามันไม่น่าพอใจนะครับคำถามคือเท่าไหร่นะครับก็คูณด้วยราคามัดว่าวัตถุดิบเนี่ยกำหนดว่าจะต้องใช้ผ้าเนี่ยที่มาตรฐานกำหนดไว้คือเมตรละ30บาทเพราะนั้นก็คือ550เมตรที่ใช้ไปมากกว่าที่มาตรฐานกำหนดคูณด้วยราคามาตรฐานที่30เพราะนั้นก็คือ 1,500 อยู่ที่ไม่น่าพอใจนะครับคำตอบก็คือตัวเลือกที่5นะครับ 1,500 อยู่นะครับอีกข้อนึงนะครับสำหรับในหน่วยนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะถามทวนอีกครั้งนะครับว่าเราพอจำตัวผลต่างได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของผลต่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตนะครับเมื่อกี้ในหน่วยในเนื้อหาเนี่ยเราจะพูดถึงว่าถ้าเป็นผลต่างที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเนี่ยเราก็จะจำแนกเป็นผลต่างที่เกี่ยวกับวัตถุทางตรงผลต่างที่เป็นค่าแรงทางตรงถูกไหมครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นผลต่างที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ผลต่างในตัวที่3นะครับก็คือผลต่างค่าใช้จ่ายในการผลิตคำถามถามว่าข้อใดไม่ใช่นะครับข้อใดไม่ใช่ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตหากวิเคราะห์แบบ4ผลต่างนะถ้านักศึกษาจำได้ก็คือตัวค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ยถ้าเราแบ่งตามพฤติกรรมของต้นทุนเนี่ยเราจะแบ่งเป็นต้นทุนผันแปรต้นทุนการผลิตผันแปรนะครับกับต้นทุนการผลิตคงที่ถูกไหมครับถ้าเราแบ่งตามพฤติกรรมจะมี2อันแล้วต้นทุนในแต่ละพฤติกรรมนะก็จะแบ่งผลต่างออกเป็นอีก2ผลต่างนะครับก็คือตัวผลต่างที่เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปรเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นผลต่างการใช้จ่ายผันแปรกับผลต่างประสิทธิภาพนะครับค่าใช้จ่ายผันแปรอันนี้คือส่วนแรกกับอีกส่วนนึงก็คือผลต่างที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่นะครับก็จะแบ่งเป็นอีก2ตัวที่เราเรียกว่าผลต่างการใช้จ่ายคงที่กับผลต่างกำลังการผลิตเพราะนั้นคำว่าการวิเคราะห์แบบ4ผลต่างนะครับก็คือวิเคราะห์ในแต่ละตัวแยกออกมานะครับก็คือผันแปร2ตัวแล้วก็คงที่2ตัวเราจะเรียกรวมกันว่าการวิเคราะห์แบบ4ผลต่างนะครับคำถามก็คืออันไหนที่ไม่อยู่ในการวิเคราะห์4ผลต่างของตัวค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับเพราะนั้นคำตอบก็คือข้อ3นะครับก็คือผลต่างการใช้จ่ายยืดหยุ่นนะครับเพราะว่าทั้ง4ตัวเลือกที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นผลต่างที่ผม อธิบายในเนื้อหาแล้วก็สรุปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือมีผลต่างการใช้จ่ายผันแปรนะครับแล้วก็ผลต่างประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายผันแปรนะครับตัวเลือกที่1กับ4เนี่ยเป็นผลต่างที่พูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรส่วนตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่5นะครับอันนี้เป็นวิกผลต่างที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่นะครับคราวนี้มาถึงทบทวนนะครับของหน่วยที่6นะครับนะ
ในข้อแรกนะครับคำถามถามว่าหน่วยงานตามข้อใดจัดเป็นศูนย์กำไรนะครับก่อนที่เราจะไปดูตัวเลือกนะครับเราลองมาทวนกันซิว่าคำว่า responsibility center หรือภาษาไทยที่เรียกว่าศูนย์ความรับผิดชอบเนี่ยคำว่าศูนย์ความรับผิดชอบก็คือหน่วยงานของเราหน่วยงานขององค์กรที่ถูกกระจายอำนาจหรือแบ่งอำนาจไปรวมทั้งจัดสรรทรัพยากรไปให้เขานะครับจะเรียกหน่วยงานนั้นว่าฝ่ายแผนกส่วนนะครับหรือจะเรียกศูนย์อย่างนี้ชื่อก็เรียกแตกต่างกันไปนะครับแต่โดยทฤษฎีเนี่ยเราจะแบ่งประเภทของตัวศูนย์เนี่ยเป็น4ประเภทก็คือศูนย์ต้นทุนศูนย์รายได้ศูนย์กำไรแล้วก็ศูนย์ลงทุน4ประเภทของศูนย์เนี่ยก็จะมีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันนะครับถ้าจะไปเชื่อมโยงกับรายงานทางการเงินก็คือถ้าเป็นศูนย์ต้นทุนก็ดูเรื่องต้นทุนศูนย์รายได้ก็ดูเรื่องรายได้ศูนย์กำไรก็ดูรายได้และค่าใช้จ่ายส่วนศูนย์ลงทุนเนี่ยดูรายได้ค่าใช้จ่ายตลอดจนความคุ้มค่าในเรื่องของการลงทุนนะครับเพราะนั้นเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นการทวนประเภทของศูนย์แล้วนะครับกลับมาที่คำถามข้อนี้ก็คือแล้วหน่วยงานในตัวเลือก5ตัวเลือกเนี้ยหน่วยงานใดจัดเป็นศูนย์กำไรนะเพราะนั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจอย่างที่ผมเรียนก็คือเราต้องเข้าใจกันว่าตัวศูนย์กำไรเนี่ยเขามีขอบเขตความรับผิดชอบอะไรนะครับเพราะนั้นขอบเขตความรับผิดชอบของศูนย์กำไรก็คือต้องดูแลรายได้และดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายก็คือทำไงให้ได้รายได้สูงแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือควบคุมค่าใช้จ่ายให้น้อยลงเพื่อจะได้มีผลกำไรที่เพิ่มขึ้นถูกไหมครับเพราะนั้นตัวเลือกที่หนึ่งเราเรียกแผนกขายผ่านระบบออนไลน์ตัวเลือกที่สองฝ่ายผลิตตัวเลือกที่3สาขาของร้านสะดวกซื้อตัวเลือกที่4นะครับเราเรียกว่าแผนกบัญชีและตัวเลือกที่5เราเรียกสาขาของธุรกิจต่างประเทศนะครับลองดูว่าตัวเลือกไหนนะครับจะเข้านิยามหรือว่าเป็นประเภทของศูนย์กำไรนะครับคำตอบก็คือตัวเลือกที่3นะครับทำไมไม่ใช่ตัวเลือกที่1นะตัวเลือกที่1เป็นแผนกขายผ่านระบบออนไลน์อันนี้อาจจะเป็นอันนี้จะเป็นศูนย์รายได้ก็คือดูแลเรื่องรายได้ทำยังไงก็ได้ให้ยอดขายผ่านระบบออนไลน์เวลาเขาวัดผลการดำเนินงานก็คือรายได้ที่เป็นยอดขายผ่านระบบออนไลน์เนี่ยขายได้เพิ่มขึ้นไหมมียอดขายเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับอันนี้จะเป็นศูนย์รายได้ส่วนข้อ2ทำไมไม่ใช่ข้อ2กับข้อ4นะครับฝ่ายผลิตกับแผนกบัญชีเนี่ยถือเป็นศูนย์ต้นทุนเพราะหน่วยงาน2หน่วยงานเนี้ยนะครับไม่ได้ทำรายได้ไม่ได้มีหน้าที่หลักในการที่จะหารายได้ให้กับองค์กรเพราะนั้น2หน่วยงานเนี้ยเป็นหน่วยงานที่ใช้ต้นทุนเท่านั้นคือดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายเท่านั้นนะครับเพราะนั้น2กับ4จึงเรียกมันว่า cost center ส่วนตัวเลือกสุดท้ายนะครับเป็นตัวเลือกของสาขาของธุรกิจต่างประเทศอันนี้เนี่ยคือปกติเวลาที่เขาเข้ามาดำเนินงานในประเทศไทยหรือหน่วยงานประเทศไทยไปทำธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาไปดำเนินงานในระหว่างประเทศเนี่ยคนที่ทำหน้าที่อย่างเช่นอาจจะเป็นผู้จัดการสาขาเนี่ยเขาจะได้รับการกระจายอำนาจในเรื่องของอำนาจในการตัดสินใจลงทุนในขอบเขตที่สำนักงานใหญ่กำหนดเพราะนั้นแสดงว่าในข้อ5เนี่ยนอกจากจะดูรายได้ดูค่าใช้จ่ายเพื่อทำกำไรแล้วเนี่ยเขาก็ต้องดูเรื่องของเงินลงทุนที่สำนักงานใหญ่ให้อำนาจในการตัดสินใจลงทุนประกอบด้วยเพราะนั้นตัวเลือกข้อที่5เราถือว่าเป็น investment center นะครับเพราะนั้นข้อนี้ก็จะตอบข้อ3นะครับเป็นสาขาของร้านสะดวกซื้อนะครับก็ดูแลรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายของสาขานั้นนะครับมาดูอีกข้อหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ลงทุนเนี่ยเราต่อเนื่องนะครับเมื่อกี้นี้เราเข้าใจลักษณะของศูนย์ไปแล้วนะครับคำถามข้อนี้เรากำลังพูดไปที่เรื่องของ investment center ที่เรียกว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับหรือเรียกตัวย่อว่า ROI เนี่ยนะครับจริงๆตัว ROI เนี่ยคำนวณจากกำไรหารด้วยเงินลงทุนแล้วก็คูณด้วย100เพื่อผลลัพธ์ให้เป็นร้อยละถูกไหมครับแต่คำถามข้อนี้ขยายต่อไปว่าถ้าเราจะวิเคราะห์ ROI แบบดูปองตัว ROI นั้นเนี่ยจะแยกเป็นองค์ประกอบอะไรได้บ้างนะครับจริงๆมันจะแยกเป็น2องค์ประกอบนะครับจะแยกเป็น2องค์ประกอบนะครับคำตอบก็คือข้อ4นะครับก็คือ return on หรือเราเรียกว่า ROS นะครับ
นะคูณด้วยตัว asset turnover หรือว่า AT นะครับเพราะนั้น2ตัวเนี้ยเราเรียกว่าถ้าเราอยากรู้ว่า ROI มันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือจะเพิ่มประสิทธิภาพยังไงจะทำไงให้ ROI เพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถวิเคราะห์ในรายละเอียดของดูปองได้นะครับโดยแยกองค์ประกอบเป็น2 ส่วนนี้นะครับก็คือ

คำนวณเช่นเดียวกันนะครับก็ยังอยู่ที่ศูนย์ลงทุนนะครับนะในข้อนี้จะถามเรื่องมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์นะครับหรือที่เราเรียกว่า Economic Value Added นะครับหรือเรียกว่า EVA นะครับคำถามมีอยู่ว่ากิจการแห่งหนึ่งใช้เงินทุนรวมเนี่ย 4,000 บาทอัตราต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยนะครับคำตอบก็คือข้อ4นะครับก็คือ800บาทนะครับเราลองมาดูวิธีการคำนวณ นะครับเราทวนสูตรกันอีกครั้งนะครับก็คือตัว EVA เท่ากับ NOPAT ลบด้วย WACC คูณ ICนะครับเพราะฉะนั้นตัว NOPAT คืออะไร NOPAT ก็คือกำไรจากการดำเนินงานหลังภาษีนะครับเพราะนั้นกำไรจากการดำเนินงานหลังภาษีเนี่ยก็คือเอารายได้นะครับทั้งหมดตั้งและลบด้วยค่ามีกำไรนะครับกำไรอยู่ที่3,000มีรายได้ 3,500 นะครับและลบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้วก็ลบด้วยภาษีนะครับก็จะได้ NOPAT อยู่ที่ 1,200นะครับมีต้นทุนของเงินอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็คือเอาจำเงินทุนที่ใช้เนี่ยคูณด้วยต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยนะครับหรือตัว WACC เพราะนั้นมีต้นทุนของการใช้เงินอยู่ที่400บาทนะครับเพราะนั้นแสดงว่าในโจทย์ข้อนี้คำตอบก็คือ EVA มากกว่า0หรือว่า EVA เป็นบวกก็คืออยู่ที่800บาทแปลว่าการดำเนินงานของกิจการเนี่ยนะครับสามารถสร้างผลประกอบการเพื่อที่จะคุ้มค่านะครับแล้วก็ cover หรือว่ามากกว่าต้นทุนของเงินทุนด้วยนะครับคำตอบคื ตัวเลือกที่4 800บาทนะครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่นักศึกษาได้ผ่านการติวแล้วก็ได้ทดลองนะครับทบทวนเนื้อหาท้ายหน่วยการสอนทั้ง3หน่วยครับก็คือหน่วยที่4หน่วยที่5แล้วก็หน่วยที่6นะครับถ้าถามว่าผมมีประเด็นอะไรที่จะฝากนะครับหรือแนะนำให้นักศึกษานะครับเพื่อที่จะศึกษาในชุดวิชานี้ให้ประสบความสำเร็จเนี่ยก็ต้องเรียนว่าในชุดวิชานี้มันคือการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงนะครับมันก็จะมีส่วน เนื้อหา2 ส่วนที่จำเป็นก็คือเรื่องของทฤษฎีแล้วก็หลักการนะครับนักศึกษาต้องเข้าใจหลักการแล้วก็ทฤษฎีว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงกับส่วนที่2ก็คือเนื่องจากในชุดวิชานี้นะครับมันก็จะมีเรื่องของสูตรนะครับเรื่องของการคำนวณเพราะนั้นประเด็นก็คือนักศึกษาก็ต้องกลับไปทบทวนสูตรแล้วก็วิธีการคำนวณ นะครับและสุดท้ายเลยก็คือมันก็จะเกิดการประยุกต์ใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในชุดวิชาซึ่งมันเป็นเรื่องของการประยุกต์ไปเพื่อเป็นการจัดการขั้นสูงนั่นเองนะครับพบกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา32446นะครับการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็นักศึกษาทุกท่านสำหรับวันนี้จะเป็นการบรรยายในชุดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตรหน่วยที่9เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยหลายท่านคงเคยได้ยินแล้วก็คุ้นเคยแล้วก็คิดว่ามันคงเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเข้าใจได้ยากมากแล้วก็เข้าถึงได้ยากแต่จริงๆแล้วเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพนี้นะครับเป็นเรื่องที่ได้เคยเกิดขึ้นในโลกมนุษย์เนี่ยมานานแล้วนะครับเราจะเห็นได้จากเรื่องของการหมักเหล้าการหมักเบียร์นะครับการผลิตยาปฏิชีวนะต่างๆเนี่ยก็ล้วนอาศัยเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้นนะครับสำหรับเรื่องของเทคโนโลยีภาพเนี่ยถ้าเรามาดูว่ามันมีที่มาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยมันมีมาก่อนตั้งแต่ก่อนยุคของประวัติศาสตร์เลยนะครับก็คือในราวๆ 6,000 ปีก่อนคริสตกาลนะครับก็คือเรื่องของการทำเบียร์โดยพวกซูเมเรียนนะครับและก็ชาวบาบิโลเนียนนะครับก็มีการทำขนมปังโดยชาวอียิปต์แล้วก็การผลิตเสื้อผ้าแล้วก็เรื่องของการย้อมสีนะครับพอมาในยุคคศที่1700ถึง1800นะครับก็เริ่มมีการค้นพบจุลินทรีย์แล้วก็มีการนำจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผลิตอาหารนะครับการผลิตนมเปรี้ยวการทำน้ำปลาซีอิ๊วนะครับโดยใช้จุลินทรีย์เนี่ยเป็นตัวหมักหรือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะฮะต่อมาในช่วงคศ1800ถึง1900เนี่ยก็มีการนำจุลินทรีย์เนี่ยมาใช้ในกระบวนการหมักนะครับการนำจุลินทรีย์มาใช้ในกระบวนการผลิตยาปฏิชีวนะกรดอะมิโนกรดอินทรีย์เอนไซม์และวัคซีนนะครับจนกระทั่งช่วงคศ1900จนกระทั่งถึงปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของยุคของการพัฒนาความรู้ทางด้านชีววิทยาระดับโมเลกุลนะครับก็มีเรื่องของกระบวนการในเรื่องของพันธุวิศวกรรมนะครับการศึกษาพันธุกรรมทั้งหมดของมนุษย์ก็คือเริ่มมีการศึกษาเรื่องของยีนแล้วก็ศึกษาดูว่ายีนชนิดไหนยีนประเภทไหนนะครับที่มีการสังเคราะห์สารต่างๆนะแล้วก็เริ่มมีการเอามาประยุกต์ใช้นะครับในการผลิตอาหารก็ดีหรือในการปรับปรุงพันธุ์พืชในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์หรือในการผลิตวัคซีนผลิตยาปฏิชีวนะต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเป็นมานะครับของเทคโนโลยีชีวภาพที่พูดมาทั้งหมดนั้นนะครับท่านพอจะนึกออกไหมครับว่าแล้วจริงๆแล้วเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยมันคืออะไรในเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพนี้นะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านก็ได้ให้ความเห็นนะครับในแง่มุมต่างๆว่ามันน่าจะหมายถึงอย่างนั้นมันน่าจะหมายถึงอย่างนี้แต่ถ้าเราจะได้กล่าวโดยสรุปแล้วนะครับคำว่าเทคโนโลยีชีวภาพนั้นก็คือการนำวิธีการต่างๆมาประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิตรวมถึงผลิตภัณฑ์หรืออนุพันธ์ของสิ่งมีชีวิตเพื่อสนองตอบต่อความต้องการหรือให้เกิดประโยชน์ของมนุษย์นะครับนี่ก็คือความหมายของคำว่าเทคโนโลยีชีวภาพนะฮะทีนี้เราลองมาพิจารณาดูในรายละเอียดของความหมายเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างนะครับเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยมันมีประเด็นที่

เกี่ยวข้องนะครับกับคำว่าเทคโนโลยีภาพคือเรื่องแรกเลยก็คือสิ่งมีชีวิตนะครับสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งตัวนะครับหรือทั้งต้นถ้าเป็นพืชนะฮะหรืออาจจะเป็นจุลินทรีย์หรืออาจจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์หรืออนุพันธ์ของสิ่งมีชีวิตเช่นพวกเซลล์นะครับโปรโตพลาสต์พลาสมิดยีน DNA นะครับซึ่งสิ่งมีชีวิตนั้นน่ะก็จะถูกนำมาใช้ในกระบวนการทางชีวเคมีเพราะนั้นคำต่อมาก็คือเรื่องของกระบวนการทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นกระบวนการสลายสารอินทรีย์โดยกระบวนการหมักในการหมักเหล้าหรือเบียร์นะครับกระบวนการทำงานของยีนในการควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนหรือกรดอะมิโนนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของกระบวนการทางชีวเคมีส่วนที่3เลยก็คือเทคโนโลยีแล้วก็วิธีการต่างๆนะครับที่นำมาใช้นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการหรือเทคโนโลยีต่างๆที่นำมาใช้เนี่ยก็ก่อให้เกิดกระบวนการทางชีวเคมีเช่นเรื่องของเทคโนโลยีการหมักในการหมักน้ำปลาน้ำส้มสายชูหรือเทคโนโลยีการตัดต่อยีนเพื่อที่จะผลิตพืช GMO ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนั่นก็คือหมายความว่าการนำสิ่งมีชีวิตอนุพันธ์ของสิ่งมีชีวิตนะครับมาผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวเคมีเพื่อให้เกิดกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวเคมีสุดท้ายก็จะได้ผลผลิตที่มนุษย์ต้องการนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับนิยามความหมายที่ผมได้ให้ไว้ในเบื้องต้นนะครับทีนี้ความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับประเด็นที่1เลยก็คือความสำคัญทางด้านสังคมนะฮะก็คือเรื่องของมนุษย์เราเนี่ยต้องอาศัยเทคโนโลยีเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยเพื่อผลิตปัจจัย4ที่ใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อให้เราได้มีชีวิตอย่างปกติสุขอยู่ในสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของยารักษาโรคเรื่องของสุขภาพเรื่องของกระบวนการเรียนรู้เรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์ของบุคคลว่าคนนี้เป็นลูกของคนนี้ใช่ไหมอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็คือเป็นความสำคัญทางด้านสังคมความสำคัญในเรื่องที่สองก็คือความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจนะครับก็คือส่วนใหญ่เราก็จะเน้นไปในเรื่องของกระบวนการในการผลิตอาหารของมนุษย์นะครับการเพิ่มพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกฟาร์มลดความเสี่ยงในเรื่องของการผลิตนะครับพืชและสัตว์ทำให้พืชและสัตว์ทนทานต่อศัตรูพืชอะไรต่างๆเหล่านี้จนกระทั่งสุดท้ายก็ทำให้เราสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเพราะว่าถ้าเราเอาเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชเนี่ยให้สามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมต่างๆได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเพิ่มพื้นที่การผลิตได้หรือในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมนะเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยถูกนำมาใช้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในหลายๆด้านเช่นเรื่องของการสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศก่อให้เกิดการหมุนเวียนของแร่ธาตุหรือธาตุอาหารในระบบนิเวศนะครับลดการทำลายป่าไม้การสูญเสียชนิดและพันธุ์พืชเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินการอนุรักษ์ดินและน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพนะครับซึ่งถ้าเราสรุปได้ก็จะเห็นดังในภาพที่ผมได้นำเสนอว่าเทคโนโลยีชีวภาพนั้นมีความสำคัญทางด้านสังคมก็คือเป็นผลิตอาหารให้เพียงพอนะครับมีคุณค่าทางอาหารครบ5หมู่ผลิตยารักษาโรคทำให้เรามีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงอะไรต่างๆเหล่านี้หรือแม้แต่ในเรื่องของการเยียวยาสิ่งแวดล้อมการใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดขยะที่จะเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่ทางด้านเศรษฐกิจก็คือเพิ่มมูลค่าของสินค้าทำให้ผลิตพืชได้ดีขึ้นลดต้นทุนการผลิตอะไรต่างๆแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็คือเช่นเรื่องของการผลิตก๊าซชีวภาพผลิตสินค้าใหม่หรือผลิตพัฒนาวัตถุดิบใหม่ๆอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพที่จะได้สรุปให้ท่านได้เห็นนะครับทีนี้มาถึงเรื่องของประเด็นต่อมาเลยแล้วเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยมันมีกี่ประเภทนะครับในการจำแนกเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยก็จำแนกกันหลากหลายรูปแบบนะครับตามความต้องการหรือตามมุมมองหรือการนำไปใช้ประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่ว่าผู้จำแนกเนี่ยจะนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอะไรนะครับสำหรับในเนื้อหาของหน่วยนี้เนี่ยนะครับเราก็จะจำแนกประเภทของเทคโนโลยีเนี่ยออกเป็น3ด้านนะครับนะฮะ

0: ประเด็นแรกเลยก็คือว่าเราใช้ยุคสมัยในการจำแนกนะครับอันนี้เป็นประเภทที่1ประเภทที่2เลยก็คือการจำแนกตามด้านสาขาการศึกษาก็ดูว่ามันเป็นการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในศาสตร์อะไรนะครับเราก็จำแนกตามนั้นนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเลยเราใช้ประโยชน์เนี่ยมาเป็นตัวจำแนกนะครับเราลองมาดูว่าประเภทของเทคโนโลยีชีวภาพที่เราจำแนกโดยอาศัยระยะเวลาหรือยุคสมัยเนี่ยเราจำแนกได้เป็นกี่ประเภทนะครับในการจำแนกประเภทของเทคโนโลยีชีวภาพตามยุคสมัยเนี่ยเราก็สามารถจำแนกได้เป็น2ยุคนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจำแนกตามยุคสมัยนะครับของเทคโนโลยีชีวภาพก็คือการจำแนกแบบดั้งเดิมนะในสมัยดั้งเดิมเนี่ยก็คือเป็นเทคโนโลยีชีวภาพแบบง่ายๆนะครับไม่มีความซับซ้อนนะครับเช่นเทคโนโลยีชีวภาพในเรื่องของการหมักนะฮะการหมักการแปรรูปอาหารการเก็บถนอมอาหารหรือการแปรรูปเครื่องดื่มอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีชีวภาพแบบดั้งเดิมที่ไม่ซับซ้อนนะครับกับอีกแบบนึงนะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่เนี่ยอันนี้ก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่เรามีการค้นพบยีนค้นพบ DNA ว่ายีนกับ DNA เนี่ยมันเป็นสารพันธุกรรมที่เป็นพื้นฐานในการที่จะสังเคราะห์กรดอะมิโนซึ่งกรดอะมิโนสุดท้ายก็ถูกไปนำสังเคราะห์โปรตีนนะครับโปรตีนบางชนิดก็เป็นโปรตีนประเภทเอนไซม์ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการเมตาบอลิซึมต่างๆเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยก็จะถูกนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะยกตัวอย่างเช่นการผลิตพืช GMO นะครับการโคลนนิ่งสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้ที่เราเคยได้ยินมานี่ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่อันนี้เป็นประเภทการจำแนกเทคโนโลยีชีวภาพตามยุคสมัยนะครับอันนี้เป็นประเภทที่1นะครับส่วนการจำแนกประเภทเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านสาขาการศึกษานะครับก็เป็นเน้นว่าเป็นการให้การศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพในเรื่องอะไรในประเด็นนี้เนี่ยเราก็จำแนกออกได้เป็น5ประเภทนะครับประเภทแรกเลยก็คือเทคโนโลยีชีวภาพในเรื่องของการหมักอันนี้ก็เป็นการให้ความรู้เป็นการให้การศึกษาในเรื่องของการใช้กระบวนการหมักโดยมีจุลินทรีย์เนี่ยเป็นตัวกลางในการที่จะเปลี่ยนสารต่างๆนะครับให้เป็นผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการยกตัวอย่างเช่นการหมักซีอิ๊วนะครับการหมักน้ำส้มสายชูนะครับการผลิตการใช้ยีสต์ในการผลิตขนมปังอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นการให้การศึกษาในเรื่องนี้นะครับส่วนสาขาที่2ก็คือสาขาวิศวกรรมเอนไซม์อันนี้ก็เป็นการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้การผลิตเอนไซม์อะไรบ้างที่จะสามารถในการที่จะสร้างสารชนิดต่างๆนะครับว่าเอนไซม์ชนิดไหนเหมาะสำหรับการผลิตผลผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์แบบนี้อะไรต่างๆนี้หรือเราจะเพิ่มประสิทธิภาพของเอนไซม์ตัวเนี้ยเราจะต้องกระทำในสภาพอุณหภูมิอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นประเภทสาขาที่2ก็คือวิศวกรรมเอนไซม์ส่วนสาขาที่3ก็คือเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับของเสียอันนี้ก็เป็นการให้การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะจัดการของเสียที่เกิดขึ้นนะครับจากชุมชนก็ดีหรือจากอุตสาหกรรมก็ดีนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการกำจัดขยะโดยใช้จุลินทรีย์อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับส่วนสาขาที่4เลยก็คือสาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการให้การศึกษาเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สิ่งแวดล้อมนั้นเกิดความยั่งยืนนะครับสามารถอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มันเหมาะสมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดคราบน้ำมันที่เกิดขึ้นนะครับในทะเลหรือเกิดการรั่วไหลออกมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีภาพนะฮะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมสาขาสุดท้ายเลยก็เป็นสาขาเทคโนโลยีชีวภาพในเรื่องของการสร้างแหล่งวัตถุดิบนะฮะอันนี้ก็คือเป็นการพัฒนาวัตถุดิบใหม่ๆที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการสร้างผลิตเอทานอลนะครับหรือผลิตไบโอดีเซลอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของเป็นการจำแนกประเภทของเทคโนโลยีชีวภาพตามสาขาการศึกษานะครับอีกการจำแนกอีกแบบนึงนะครับเป็นการจำแนกประเภทของเทคโนโลยีชีวภาพตามการใช้ประโยชน์นะครับอันนี้ก็สามารถจำแนกได้เป็น5 ประเภทนะครับประเภทแรกเลยก็คือเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตรอันนี้ก็เช่นยกตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีในเรื่องการปรับปรุงพันธุ์พืชการปรับปรุงพันธุ์สัตว์การโคลนนิ่งการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพในเรื่องของการเกษตรหรือประเภทที่2เลยก็คือการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาเพื่อการผลิตอาหารนะครับเช่นเรื่องหนึ่งที่ผมยกตัวอย่างบ่อยๆการผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูงการผลิตโปรตีนคุณภาพสูงอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับประเภทที่3เลยก็คือการเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็แน่นอนนะครับก็คือการใช้เทคโนโลยีภาพในการที่จะจัดการกับสิ่งแวดล้อมจัดการของเสียอะไรต่างๆส่วนประเภทที่4ก็คือการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการแพทย์เพื่อสุขภาพนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษาการป้องกันการกำจัดการผลิตวัคซีนหรือแม้แต่การพิสูจน์อัตลักษณ์ของคนนะครับว่าคนนี้เป็นมีความเกี่ยวพันกับอีกคนหนึ่งไหมต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือการนำเทคโนโลยีชีวภาพในเรื่องของมาใช้ในการอุตสาหกรรมนะเช่นการผลิตผงซักฟอกการผลิตเสื้อผ้านะครับการผลิตสารสังเคราะห์ต่างๆการผลิตเอทานอลการผลิตไบโอดีเซลเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็เป็นการจำแนกประเภทเทคโนโลยีชีวภาพเราจะเห็นได้ว่าในการจำแนกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้หลักการหรือมุมมองอะไรในการที่จะจำแนกเทคโนโลยีชีวภาพนะครับทีนี้มาดูในเรื่องต่อมานะครับสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพที่เราจะพูดถึงในหน่วยต่อไปในเนื้อหาต่อไปเนี่ยนะครับเราจะเน้นเนื้อหาอยู่ 3-4 ประเด็นนะครับประเด็นแรกเลยก็คือเราจะพูดถึงเรื่องของการเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการผลิตพืชนะครับเรื่องที่2เลยก็คือเทคโนโลยีชีวภาพทางการผลิตสัตว์นะครับเรื่องที่3เลยก็คือเทคโนโลยีชีวภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อกำจัดของเสียนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องแรกนะครับเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการผลิตพืชนะครับในเรื่องนี้เนี่ยการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้เพื่อการผลิตพืชเนี่ยมีการนำมาใช้ได้อย่างกว้างขวางมากนะครับซึ่งถ้าจะให้พูดในเนื้อหาของหน่วยนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะใช้เวลามากเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะขอยกมาเฉพาะบางเทคโนโลยีชีวภาพที่มีความสำคัญแล้วก็ถูกนำมาใช้มากในเรื่องของการผลิตพืชนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเราจะพูดกันอยู่4เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพันธุ์พืชนะครับเรื่องที่2เลยก็คือเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการขยายพันธุ์พืชนะครับเรื่องที่3เลยก็คือเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการผลิตปุ๋ยและน้ำหมักจากจุลินทรีย์นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการจัดการศัตรูพืชนะครับทีนี้เทคโนโลยีชีวภาพในทางด้านพันธุ์พืชเนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องพันธุ์พืชกับเทคโนโลยีชีวภาพผมว่าหลายท่านก็ถึงเรื่องของพืช GMO นะครับซึ่งเคยเป็นข่าวเกลียวกราวว่ามันเป็นยังไงนะครับมันจะมีผลกระทบต่อเราไหมถ้ามันในกรณีถ้ามันเป็นพืชอาหารแล้วเรานำมาใช้ในการบริโภคนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สังคมเคยพูดถึงมาเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพันธุ์พืชเนี่ยนะครับเรื่องแรกเลยที่เราจะคุยกันเลยก็คือเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชนะครับก็เป็นเทคนิคทางด้านพันธุวิศวกรรมนะครับโดยการนำเอา DNA จากสิ่งมีชีวิตต่างชนิดมาต่อเข้าด้วยกันเป็น DNA สายผสมที่เราเรียกว่า Recombinant DNA นะครับไอ้เจ้า Recombinant DNA เนี่ยมันจะมี DNA ที่ผลิตสารชนิดหนึ่งที่นักปรับปรุงพันธุ์พืชเห็นแล้วว่าสารชนิดนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์นะครับมันเป็นประโยชน์ต่อการผลิตพืชนะครับยกตัวอย่างเช่นสารชนิดนี้สามารถต้านทานแมลงได้เนี่ยเขาก็เอา DNA ตัวเนี้ยใส่เข้ามานะครับแล้วก็เอาไปตัดต่อกับยีนนะครับในพืชแล้วก็ใส่ลงไปในพืชก็จะทำให้พืชนั้นเนี่ยสามารถที่จะ ต้านทานต่อแมลงได้นะครับก็เป็นการปรับปรุงพันธุ์พืชชนิดนั้นให้สามารถต้านทานต่อแมลงตัวนั้นหรือเป็นยีนที่ทนทานต่อดินเค็มนะครับเราก็ตัดต่อยีนตัวนั้นใส่เข้าไปทำให้พืชชนิดนั้นเนี่ยสามารถนำไปปลูกได้ในสภาพดินที่มีปริมาณเกลือสูงนะครับก็ทำให้พืชนั้นสามารถเจริญเติบโตได้อย่างเป็นปกติแล้วก็ให้ผลผลิตได้นะครับอันนี้ก็เป็นการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์พืชส่วนอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเป็นการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการจำแนกสายพันธุ์พืชนะครับโดยเราใช้ DNA marker นะครับหรือที่ภาษาไทยเราเรียกว่าเครื่องหมายโมเลกุล DNA นะครับซึ่งเครื่องหมายโมเลกุล DNA เนี่ยมันจะเป็นลำดับที่อยู่ใน DNA ที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าถ้าพืช2ชนิดนี้เนี่ยมีลำดับสายโมเลกุลของ DNA เนี่ยเหมือนกันนะครับก็นั่นก็หมายความว่าพืช นั้นเนี่ยมันเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกันนะครับไอ้เรื่องของการจำแนกสายพันธุ์เนี่ยมันดูยากบางทีเรามองเห็นว่าพืช2ต้นนี้เนี่ยมันโตออกมาแล้วมันแตกต่างกันเนี่ยมันมีสายพันธุ์มันน่าจะคนละสายพันธุ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อมเพราะนั้นในทางที่ดีในการที่จะพิสูจน์ว่ามันเป็นสายพันธุ์เดียวกันไหมเราก็ใช้เครื่องหมายโมเลกุลหรือ DNA marker เป็นตัวจำแนกจะได้ผลอย่างแม่นยำนะครับเรื่องต่อมาเลยก็คือในเรื่องของด้านการขยายพันธุ์พืชนะครับการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในเรื่องของการขยายพันธุ์พืชก็คือเป็นการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการเพิ่มปริมาณจำนวนต้นพืชนะครับก็คือโดยการขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับก็คือการนำชิ้นส่วนของพืชที่กำลังเจริญเติบโตนั้นมาเพาะเลี้ยงในอาหารที่มีแร่ธาตุมีวิตามินนะครับแล้วก็มีสารควบคุมการเจริญเติบโตแล้วก็ทำให้ส่วนที่กำลังเจริญเติบโตนั้นน่ะมันสามารถเจริญเติบโตได้เพิ่มปริมาณแล้วก็เราก็ย้ายไปปลูกในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อไปนะครับเรื่องถัดมาเลยก็คือการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการผลิตปุ๋ยและน้ำหมักจากจุลินทรีย์นะครับท่านคงจะเคยรู้จักนะครับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับอันนี้ก็คงจะไม่ได้ลงในรายละเอียดมากนักแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของน้ำหมักที่เกิดก็คือเป็นการใช้จุลินทรีย์เนี่ยในการที่จะเปลี่ยนสารอินทรีย์เนี่ยให้เป็นสารประกอบต่างๆนะอย่างในภาพเนี่ยท่านผู้ชมแล้วก็นักศึกษาเนี่ยจะได้เห็นว่าเนี่ยเป็นน้ำหมักที่เกิดจากการหมักนะครับการหมักรกของสุกรเนี่ยอันนี้สามารถเอาไปใช้ในการเร่งการเจริญเติบโตของพืชส่วนสีออกชมพูเนี่ยก็เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอันนี้ก็สามารถใช้ในการเร่งการเจริญเติบโตได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งเลยก็คือการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในเรื่องของการจัดการศัตรูพืชเช่นการใช้เชื้อราไทโคเดอร์มากำจัดโรครากเน่าโคนเน่าหรือการใช้แบคทีเรียแบซิลัสหรือเชื้อ BT เนี่ยในการกำจัดแมลงหรือการใช้ราเขียวเมตาไลเซียมนะครับกำจัดแมลงเหมือนกันหรือเชื้อราบิวเลียหรือใช้ไวรัสต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็ถูกนำมาใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชหรือโรคพืชได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งเลยก็คือเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านการผลิตสัตว์นะครับที่เรื่องที่สองที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือเรื่องแรกเลยก็คือทางด้านพันธุ์สัตว์นะครับเรื่องที่สองก็คือทางด้านการเลือกเพศนะครับเรื่องที่สามเลยก็คือทางด้านการผลิตนะครับทีนี้เรามาดูว่าเทคโนโลยีทางด้านพันธุ์สัตว์เนี่ยก็ถูกนำมาใช้อะไรบ้างนะประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องของการคัดเลือกโดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมอันนี้ก็จะมีลักษณะเหมือนที่ผมอธิบายก็คือใช้ DNA markerนะครับในการจำแนกสายพันธุ์ของสัตว์ว่าเป็นพันธุ์เดียวกันหรือเปล่านะครับหรือการคัดเลือกโดยใช้ข้อมูลจีโนมก็คือสาย DNA ทั้งหมดเลยที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะครับส่วนอีกเรื่องนึงในการถ่ายฝากยีนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ่ายฝากยีนก็คือว่าเราดูว่าใน DNA ที่ผลิตสารที่ต้องการนั้นน่ะถ้าใส่ลงไปในเซลล์ของสัตว์เนี่ยก็จะทำให้สัตว์เนี่ยผลิตสารที่ต้องการนั้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการเดียวกับคล้ายๆกับของพืชนะครับส่วนอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการขยายพันธุ์นะครับก็มีเรื่องของการผสมเทียมอันนี้เดี๋ยวผมจะขยายความในตอนที่เราพูดถึงเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับส่วนอีกที่นำมาใช้ประโยชน์ในการขยายพันธุ์ก็คือเรื่องของการย้ายฝากตัวอ่อนก็คือการเอาไข่กับสเปิร์มที่มีลักษณะที่เราต้องการเนี่ยเอามาผสมกันนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในท้องของสัตว์ที่เ ของสัตว์ที่เราต้องการที่จะฝากท้องนะครับก็เหมือนกับการฝากท้องฝากตั้งครรภ์นั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องที่3เลยก็คือเรื่องของการโคลนนิ่งเรื่องของการโคลนนิ่งก็คือเรื่องของก็คือการทำสัตว์ให้มันมีลักษณะเหมือนกับตัวแม่เหมือนเดิมนะครับก็คือจะทำให้สัตว์เนี่ยมันมีลักษณะเหมือนเดิมที่ต้องการนะครับส่วนรายละเอียดในเรื่องนี้นักศึกษาหรือผู้ชมเนี่ยสามารถศึกษาได้จากเอกสารอีกอันนึงก็คือในการเลือกเพศนะครับการใช้เทคโนโลยีภาพในเรื่องของการเลือกเพศเนี่ยเรื่องของโคนมนะก็คือเราต้องการที่จะผลิตโคนมเพศเมียเนี่ยเราก็ใช้เทคโนโลยีภาพในการที่จะดูโครโมโซมว่ามันเป็นโครโมโซม XX หรือ XY นะครับเราก็แยกออกมาให้ไข่เป็น X แล้วก็ให้ผสมกับโครโมโซมที่เป็นเพศชายก็คือเป็น X แยก X ออกมาแล้วก็เอาผสมกันก็จะได้โคนมที่เป็นเพศเมียนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพในเรื่องของการผลิตสัตว์นะครับก็มีการนำเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยมาใช้ในเรื่องของการผลิตอาหารหมักนะครับอาหารหมักหญ้าหมักอะไรต่างๆเหล่านี้หรือการใช้โปรไบโอติกซึ่งเป็นจุลินทรีย์เนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพทำให้สัตว์เนี่ยย่อยอาหารได้ง่ายนะครับหรือการผลิตฮอร์โมนเพื่อเร่งการเจริญเติบโตก็คือใช้จุลินทรีย์เนี่ยผลิตฮอร์โมนขึ้นมาแล้วแยกเอาฮอร์โมนออกมาใช้ในการเอามาใช้ในสัตว์นะครับหรือการผลิตวัคซีนนะครับหรือการผลิตวัคซีนที่ใช้ในสุกรต่างๆเหล่านี้ผลิตวัคซีนในสุกรผลิตวัคซีนที่ใช้ในกับวัวเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีชีวภาพในเรื่องของการผลิตสัตว์นะครับเทคโนโลยีชีวภาพอีกตัวนึงก็คือเทคโนโลยีชีวภาพในเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะก็มีเรื่องของการใช้เครื่องหมายพันธุกรรมเรื่องของการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์เรื่องของการถ่ายฝากยีนนะครับเรื่องที่2เลยก็คือการขยายพันธุ์นะครับโดยการผสมเทียมนะครับเรื่องที่3เลยก็คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในเรื่องของการผลิตสัตว์น้ำนะครับก็มีเรื่องของการใช้โปรไบโอติกอันนี้ก็เหมือนของสัตว์นะครับเรื่องของการใช้จุลินทรีย์สร้างสมดุลของระบบนิเวศอันนี้ก็คือใช้จุลินทรีย์เนี่ยไปกำจัดน้ำเสียที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับแล้วก็เรื่องของการผลิตฮอร์โมนอันนี้ก็คงจะเหมือนในสัตว์นะครับส่วนประเด็นสุดท้ายเลยก็คือการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการจัดการของเสียในฟาร์มอันนี้ก็เป็นการใช้เทคโนโลยีภาพในเรื่องของการทำปุ๋ยหมักเอาขยะที่เป็นสารอินทรีย์ที่เกิดจากครัวเรือนเนี่ยมาหรือเกิดจากในฟาร์มเนี่ยนะครับเอามาหมักเป็นปุ๋ยนะครับอีกประเด็นหนึ่งเลยก็คือการกำจัดขยะอินทรีย์โดยนำมาทำก๊าซชีวภาพนะครับอันนี้ก็คือใช้ขยะมาหมักแล้วก็สุดท้ายก็ได้ผลผลิตเป็นก๊าซมีเทนซึ่งมีคุณสมบัติในเรื่องของการติดไฟนะครับหรือการใช้น้ำทิ้งจากฟาร์มสัตว์นะครับมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพก็คือว่าใช้เอามาหมักนะครับในถังหมักนะครับก็จะได้ก๊าซมีเทนส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนเรื่องสุดท้ายเลยนะครับก็คือการใช้เทคโนโลยีในการกำจัดของเสียในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับเช่นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีไบโอฟ็อกนะครับก็คือใช้กากตะกอนจุลินทรีย์เนี่ยมากำจัดในแอมโมเนียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเพาะเลี้ยงนะครับแล้วก็ทำให้เปลี่ยนแปลงแล้วก็จุลินทรีย์นั้นก็ใช้สามารถใช้เป็นอาหารของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือแม้แต่การใช้บึงประดิษฐ์นะครับก็คือการจำลองการใช้พืชนะครับการใช้สัตว์น้ำเนี่ยในการที่กำจัดน้ำเสียที่เกิดจากฟาร์มในการผลิตสัตว์ครับที่ได้บรรยายมาทั้งหมดแต่เพียงเท่านี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยเราสามารถที่จะนำมาใช้ในเรื่องของการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการผลิตพืชการผลิตสัตว์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือแม้แต่การกำจัดของเสียที่เกิดขึ้นภายในฟาร์มนะครับก็การบรรยายในวันนี้ในเรื่องของในหน่วยที่9เรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพก็คงต้องยุติแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษานะคะวันนี้เราก็จะมาบรรยายในเนื้อหาของหน่วยที่10นะคะชื่อเคมีของธาตุและสารประกอบซึ่งจะอยู่ในชุดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตรนะคะจะมีเนื้อหาที่สำคัญดังต่อไปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงโครงสร้างอะตอมนะคะอะตอมเนี่ยเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของธาตุนะคะที่แสดงสมบัติความเป็นธาตุนั้นในอะตอมเนี่ยตอนนี้ที่เรายอมรับกันนะคะมันเป็นโครงสร้างที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็นนิวเคลียสอยู่ตรงกลางนะคะ แล้วก็รอบๆนิวเคลียสเนี่ยก็จะเป็นที่ว่างเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็ตรงที่เป็นนิวเคลียสตรงนี้นะคะจะเป็นที่อยู่ของที่บรรจุของอนุภาคที่สำคัญ2อนุภาคด้วยกันก็คืออนุภาคโปรตอนกับอนุภาคนิวตรอนนะคะซึ่งอนุภาคโปรตอนเป็นประจุบวกส่วนนิวตรอนเป็นประจุที่เป็นกลางนะคะส่วนที่ว่างที่อยู่ตรงรอบๆเนี่ยนะคะจะเป็นที่อยู่ของอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนเนี่ยจะวิ่งวนไปวนมาอยู่รอบๆนิวเคลียสอันนี้นะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นข้อตกลง เริ่มต้นเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอมที่จะทำให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจนะคะแล้วเราก็จะพูดกันต่อไปในหัวข้อโครงสร้างอะตอมเหมือนเดิมเนี่ยแหละนะคะเราก็ว่า อนุภาคพื้นฐานที่อยู่ในอะตอมก็คือโปรตอนนิวตรอนแล้วก็อิเล็กตรอนนะคะมันก็จะมีคำว่าสัญลักษณ์นิวเคลียร์เกิดขึ้นนะคะสัญลักษณ์นิวเคลียร์ตัวนี้คำว่านิวเคลียร์ก็คือนิวเคลียสนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะแสดงทำให้เราเห็นว่ามันมีตัวเลขอะไรที่จะแสดงจำนวนโปรตอนนิวตรอนแล้วก็อิเล็กตรอนของธาตุที่อยู่ในโครงสร้างอะตอมนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะขอพูดเป็นตัวพื้นฐานนะคะให้เข้าใจสมมุติว่าธาตุใดๆก็ตามนะคะมีชื่อว่าธาตุ X นะคะเราก็จะมีการแสดงตัวเลขนะคะที่แสดงเราเรียกว่าค่าเลขอะตอมนะคะอะตอมค่าเลขอะตอม mass number กับเลขมวลนะคะซึ่งถ้าเป็นเลขอะตอมเนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์ว่าเป็นตัว Z นะคะตัว Z ตัวนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเลขมวลเราจะใช้สัญลักษณ์ว่าเป็นตัว A นะคะแล้วพอเวลาที่เราจะเขียนที่สัญลักษณ์ที่เป็นที่เราเรียกว่าสัญลักษณ์นิวเคลียร์เนี่ยในตัวสัญลักษณ์นิวเคลียร์เองเนี่ยมันจะประกอบด้วยสัญลักษณ์ของธาตุซึ่งในที่นี้ก็คือ X ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมีตัวเลข2ตัวเลขตัวเลขหนึ่งเราเรียกว่าตัวเลขที่เป็นเลขอะตอมนะคะซึ่งเป็นตัว Z เนี่ยเราจะไว้ข้างล่างนะตรงข้างล่างของสัญลักษณ์ของธาตุเนี่ยนะคะส่วนเลขมวลเนี่ยเราจะไปไว้ข้างบนนะคะตัว Z หรือว่าเลขอะตอมเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่บอกจำนวนโปรตอนหรือประจุบวกซึ่งเป็นตัวเลขเดียวกันกับอิเล็กตรอนซึ่งเป็นประจุลบเหตุผลก็คือว่าในอะตอมโดยปกติเนี่ยมันจะมีค่าเป็นกลางทางไฟฟ้าในเมื่อบวกกับลบมันเป็นมันคนละประจุกันมันก็ต้องเป็นประจุเท่ากันนะคะถ้าประจุ2ตัวนี้เท่ากันปั๊บเนี่ยค่าทางไฟฟ้าจะเป็น0หรือเป็นกลางทันทีนะคะส่วน A ตัว A เนี่ยเป็นตัวเลขที่แสดงผลรวมของระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะคำนวณหาตัวเลขที่เป็นนิวตรอนได้ถ้าเรารู้ค่าเลขมวลและเลขอะตอมนี้นะคะตัวอย่างเช่นธาตุตัวแรกนะคะสัญลักษณ์ของธาตุสัญลักษณ์เราเรียกว่าสัญลักษณ์นิวเคลียร์นะคะสัญลักษณ์นิวเคลียร์ตัวแรกนี้คือไฮโดรเจนซึ่งไฮโดรเจนนี้จะมีเลขมวลและเลขอะตอมค่าเดียวกันเลยคือเลข1เราก็จะใช้ไฮโดรเจนนะเป็นเป็น H นะคะ S ตัวย่อเป็น S แล้วก็จะมีเลข1อยู่เหมือนกับคล้ายๆยกกำลังนี่แล้วก็เลข1ห้อยอยู่ข้างล่างนะคะถัดไปก็เป็นตัวอย่างที่เป็นอันที่2นะคะอันนี้ก็คือไนโตรเจนนะคะไนโตรเจนเนี่ยมันจะมีเลขอะตอมเนี่ยคือเลข10เลข7เลขมวลคือเลข14นะคะส่วนตัวที่3คือคาร์บอนคาร์บอนเนี่ยตัวสัญลักษณ์คือตัว C นะคะซึ่งมันก็จะมีเลขอะตอมคือเลข6นะคะส่วนเลขมวลคือเลข12นะคะถัดไปก็คือโซเดียมนะคะโซเดียมที่สัญลักษณ์คือ Na โซเดียมเนี่ยจะมีเลขอะตอมเท่ากับ11ส่วนเลขมวลเท่ากับ23นะคะส่วนถัดไปออกซิเจนนะคะออกซิเจนจะมีเลขอะตอมเท่ากับ8แล้วก็เลขมวลเท่ากับ16นะคะเดี๋ยวถัดไปเราจะมาดูว่าค่าของเลขมวลและเลขอะตอมที่อยู่ในสัญลักษณ์นิวเคลียร์เนี้ยมันจะทำให้เราคำนวณบอกได้ไหมว่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีแต่ละธาตุเนี่ยมันจะมีโปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนเนี่ยเท่าไหร่นะคะดูตามนี้นะคะโจทย์นะคะก็จะเห็นได้ว่าเราจะมีอยู่ในหัวข้อโครงสร้างอะตอมเหมือนเดิมนะคะคอลัมน์แรกเนี่ยเราจะเขียนว่าธาตุใช่ไหมคะคอลัมน์ที่2จะเขียนว่าชื่อของธาตุ คอลัมน์ที่3เนี่ยเราจะเขียนว่าค่าเลขเชิงอะตอมเลขเชิงอะตอมก็คือเลขอะตอมนั่นเองนะคะส่วนอีกค่านึงคือค่าเลขมวลนะคะที่ตะกี้นี้พูดไปแล้วแล้วเราก็จะมาแจกแจงดูว่าในธาตุในธาตุแต่ละชนิดเนี่ยจะมีจำนวนอนุภาคที่เป็นพื้นฐานคือโปรตอน

นิวตอนแล้วก็อิเล็กตรอนเนี่ยอยู่เท่าไหร่นะคะดูตัวแรกเลยนะคะคือไฮโดรเจนตัว H คือสัญลักษณ์ไฮโดรเจนนะคะชื่อมันก็จะบอกว่าเป็นไฮโดรเจนนะคะในเมื่ อเลขมันมีเลขอะตอมเท่ากับ1นะคะก็แสดงว่ามันจะต้องมีโปรตอนกับอิเล็กตรอนคือประจุบวกกับประจุลบเนี่ยเท่ากันก็คือโปรตอนต้องเป็น1อิเล็กตรอนซึ่งเป็นประจุลบก็จะต้องเป็น1เหมือนกันเพราะบวกกับลบจะต้องเท่ากันนะคะแต่เนื่องจากไอ้ไฮโดรเจนเนี่ยมันมีเลขมวลเท่ากับ1ด้วยแสดงว่าไฮโดรเจนตัวนี้ไม่มีนิวตอนเพราะว่า1กับ1รวมลบกันก็เลยเป็น0ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนิวตอนก็ไม่มีในธาตุตัวนี้ในเฉพาะอะตอมนี้นะคะถัดมาคือไนโตรเจนสัญลักษณ์คือตัว N นะคะชื่อคือไนโตรเจนไนโตรเจนเนี่ยมีเลขอะตอมเท่ากับ7มีเลขมวลเท่ากับ14เพราะฉะนั้นไนโตรเจนเนี่ยจะต้องมีโปรตอนหรือประจุบวกกับอิเล็กตรอนที่เป็นประจุลบเท่ากันคือเลข7ถูกไหมคะถามว่าแล้วนิวตอนจะเป็นเท่าไหร่เนื่องจากว่าตัวเลขมวลนี้คือนิวตอนบวกอยู่กับโปรตอนแต่เรารู้ว่าโปรตอนมันคือ7เพราะฉะนั้นนิวตอนก็คือ14ลบด้วย7คำตอบก็คือได้7เหมือนกันก็เลยเป็นทั้งโปรตอนนิวตอนแล้วก็อิเล็กตรอนเท่ากับ7นะคะถัดไปคือคาร์บอนนะคะคาร์บอนตัวย่อคือคาร์บอนชื่อเต็มคือคาร์บอนนะคะเลขอะตอมคือ6เลขมวลคือ12เพราะฉะนั้นคาร์บอนก็จะมีประจุบวกคือโปรตอนกับประจุลบคืออิเล็กตรอนเท่ากับ6ส่วนนิวตรอนนิวตรอนคือต้องได้มาจากเอา12ไปลบกับ6คำตอบก็คือ6เหมือนกันเลยได้6เหมือนกันหมดเลยทั้ง3ตัวนะคะถัดไปคือโซเดียมโซเดียมเนี่ยชื่อมันคือโซเดียมตัวย่อคือ Na นะคะโซเดียมเนี่ยจะมีเลขอะตอมเท่ากับ11ส่วนเลขมวลเท่ากับ23เพราะฉะนั้นโซเดียมก็จะมีโปรตอนคือประจุบวกกับอิเล็กตรอนประจุลบเท่ากับ11ส่วนนิวตรอนจะเป็นเท่าไหร่เราก็จะได้จากการที่เอา23ไปลบกับ11ใช่ไหมคะ23ลบกับ11ก็คือ12เพราะฉะนั้นโซเดียมก็จะมีนิวตรอนเท่ากับ12นะคะถัดไปตัวสุดท้ายนะคะคือออกซิเจนออกซิเจนตัวสัญลักษณ์ของออกซิเจนคือ O นะคะออกซิเจนเนี่ยมีเลขอะตอมเท่ากับ8เลขมวลเท่ากับ16เพราะฉะนั้นออกซิเจนเนี่ยก็จะมีโปรตอนเท่ากับ8นะคะเท่ากับอิเล็กตรอนคือ8เหมือนกันนะคะส่วนนิวตรอนตรงนี้ต้องเป็น8นะคะ8มาจากไหน8มันก็จะมาจากการที่เราเอา16ไปลบกับ8ต่อไปนะคะเราก็จะพูดถึงการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมนะคะการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีข้อตกลงก่อนนะคะเนื่องจากว่าเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวที่วิ่งอยู่รอบๆนิวเคลียสใช่ไหมคะทีนี้อิเล็กตรอนเนี่ยมันวิ่งเนี่ยมันจะวิ่งเป็นชั้นๆวิ่งเป็นวิ่งต่อกันเป็นชั้นๆตามพลังงานตามระดับพลังงานนะคะเราก็จะมีตรงนี้ที่เขียนว่าเลขควอนตัมก็คือเป็นระดับพลังงานหลักเนี่ยเราเรียกว่าเป็นมีคำว่า n ตัวนี้คือหมายถึงว่าเป็นระดับชั้นว่าเป็นระดับที่เท่าไหร่ n เนี่ยก็เป็นตัวเลขที่เป็นตั้งแต่1ถึงเป็นเลขจำนวนเต็มอะค่ะ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆมีจริงๆมีมากกว่า7ชั้นอีกแต่ว่าเราขอยกตัวอย่างมาแค่7ชั้นก่อนนะคะทีนี้ในแต่ละชั้นของควอนตัมเนี่ยนะคะมันก็จะมีชั้นที่ชื่อของมันมีชั้น K ชั้น L ชั้น M ชั้น N อะไรอย่างงี้เราจะเรียกบางทีเราเรียกว่าเชลนะคะซึ่งเป็นแปลว่าชั้นเนี่ยนะคะในแต่ละชั้นเนี่ยจะเรียงลำดับจากระดับพลังงานที่ต่ำที่สุดระดับพลังงานที่ต่ำที่สุดก็คือ1แล้วมันก็จะขึ้นระดับพลังงานก็จะสูงขึ้นนะคะในระดับพลังงานที่1เนี่ยเราจะดูว่าอิเล็กตรอนจะบรรจุอยู่ได้กี่ตัวมันจะมีลิมิตที่จะอยู่นะคะก็คือเราจะมีสูตรจำนวนอิเล็กตรอนที่จะบรรจุอยู่ในอะตอมได้เนี่ยนะคะอยู่ในแต่ละชั้นได้เนี่ย n นี่คือจำนวนลำดับของชั้นใช่ไหมคะก็จะมีสูตร 2n ยกกำลัง2 2ก็คือเลข2 n ก็คือตัว n ที่เป็นเลขของแต่ละชั้นแล้วก็ยกกำลัง2นะคะเพราะฉะนั้นชั้นที่1ที่เป็น n เท่ากับ1เนี่ย

n เท่ากับ1เมื่อแทนค่าลงไปใน2 n ยกกำลัง2ก็คือ1ใช่ไหมคะ2 n ก็คือ2คูณ1ก็คือ2นะคะยกกำลัง2 n โทษ2 n ยกกำลัง2ถูกไหมคะ2 n 1อันนี้ก็จะเป็นชั้นที่1 1คูณ1นะคะ1 1 1 2 n ยกกำลัง2เพราะฉะนั้น1คูณ2นะคะก็ได้2ตัวนี้เป็นจำนวนที่อิเล็กตรอนอยู่ได้นะคะถัดไปก็จะเป็น8นะคะถัดไปก็จะเป็น18ถัดไปก็จะเป็น32ถัดไปก็จะเป็น50ถัดไปก็จะเป็น72และถัดไปก็จะเป็น98นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลิมิตที่อิเล็กตรอนเนี่ยจะสามารถอยู่ในแต่ละระดับพลังงานซึ่งระดับพลังงานนี้เราเรียกว่าเป็นระดับพลังงานหลักนะคะทีนี้ในระดับพลังงานหลักเนี่ยมันยังจะมีระดับพลังงานย่อยนะระดับพลังงานย่อยเนี่ยมันก็คือเป็นระดับพลังงานที่ซ้อนอยู่ในระดับพลังงานหลักนะระดับพลังงานย่อยจะมีชื่อได้หลายแบบนะคะก็จะมีแบบ S ระดับพลังงานย่อยแบบ Sแบบ P แบบ D แบบ S แบบ G แบบ H แบบ I นะคะซึ่งในแต่ละระดับพลังงานย่อยเนี่ยเราเรียกอีกอย่างนึงเราเรียกว่าออร์บิทอนนะคะออร์บิทอนเนี่ยมันจะมีจำนวนอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะมีเหมือนกับเป็นช่องว่างที่อยู่นะคะช่องว่างอย่าง S ออร์บิทอนเนี่ยก็จะมีได้แค่1ช่องนะคะถ้าเป็น P ออร์บิทอนจะมีได้3ช่องอันนี้ตัวเลขมันจะคล้ายๆขึ้นมาเป็นตัวเลขคี่นะคะ1แล้วก็มา3แล้วก็มา5มา7มา9มา11มา13นะคะอันนี้ก็เป็นนี่เป็นตัวที่เขาฟิกมาแล้วว่าระดับพลังงานย่อยเนี่ยจะต้องอยู่แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าสรุประดับพลังงานย่อยแต่ละระดับก็สามารถรับอิเล็กตรอนได้2อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นในระดับพลังงานย่อย S ออร์บิตอนเนี่ยก็จะรับอิเล็กตรอนได้เพียงแค่2ถูกไหมคะเพราะ2คูณ1ก็ได้2แต่พอมาถึงระดับพวก P ออร์บิทอนเนี่ยก็จะอิเล็กตรอนก็จะอยู่ได้6เพราะว่ามันมี3ช่องใช่ไหมคะ3คูณ2ก็ได้6เช่นเดียวกันพอในระดับที่เป็น P ที่เป็น D ออร์บิทอนก็มี5ช่องก็จะได้10อิเล็กตรอนนะคะ F ออร์บิทอนมี7ห้องก็จะได้14อิเล็กตรอนนะคะ G ออร์บิทอน9ก็จะได้อิเล็กตรอน18นะคะ S 11ช่องก็จะมีอิเล็กตรอนได้22แล้วก็ I นะคะออร์บิทอนสุดท้ายออร์บิทอน I เนี่ยมี13ช่องก็จะรับอิเล็กตรอนได้26ตัวเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวพลังงานที่ตัวที่อิเล็กตรอนที่สามารถบรรจุอยู่ได้นะคะเดี๋ยวจะเชื่อมโยงให้เห็นระหว่างการพิจารณาจำนวนอิเล็กตรอนที่อยู่ในระดับพลังงานในแต่ละชั้นนะคะที่เป็นระดับพลังงานหลักแล้วก็พลังงานย่อยด้วยซึ่งเป็นอันเดียวกันนะคะอย่างระดับพลังงานหลักอันแรกที่ระดับพลังงานที่1เนี่ยเรามีอิเล็กตรอนอยู่ได้แค่2อิเล็กตรอนถูกไหมคะมันก็ไอ้2อิเล็กตรอนเนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ใน 1s ออร์บิทอน2ตัวเลยนะคะที่เขียนอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ว่า sก็คือชื่อของออร์บิทอนใช่ไหมคะคือชื่อ S ส่วน1เนี่ยเลข1ข้างหน้านี่ก็คือมันอยู่ในระดับพลังงานหลักที่1ส่วน2เหมือนกับยกกำลังเนี่ยคือเป็นจำนวนอิเล็กตรอนที่อยู่ได้ก็คือมี2อิเล็กตรอนนะคะจะเห็นได้ว่าระดับพลังงานใหญ่ระดับพลังงานหลักกับพลังงานย่อยก็คือตัวเลขเดียวกันถัดมาในระดับที่2นะคะพลังงานหลักที่2ก็มีอิเล็กตรอนอยู่ได้8ตัวนะคะใน8ตัวอยู่ที่ไหนก็จะอยู่ใน 2s ออร์บิทอน2ตัวแล้วก็ 2p ออร์บิทอน6ตัว6บวกกับ2ก็เป็น8ใช่ไหมคะก็คือเท่าเดิมตัวนี้คือการแจกแจงให้เห็นเท่านั้นเองว่ามันอยู่ที่ไหนถัดมาในชั้นที่3ระดับพลังงานหลักที่3มีอิเล็กตรอนอยู่ได้18ตัวใน18ตัวอยู่ที่ไหนบ้างที่อยู่ในระดับพลังงานย่อยนะคะอยู่ที่ 3s อยู่ที่ 3pอยู่ที่ 3d ออร์บิทอนนะคะซึ่งจำนวนอิเล็กตรอนทั้งหมดเนี่ยก็จะรวมกันแล้วได้เท่ากับระดับพลังงานอิเล็กตรอนที่อยู่ในระดับพลังงานหลักพอดีเลยนะคะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าในแต่ละชั้นเนี่ยตั้งแต่ชั้นที่3 4 5มาเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีการเริ่มเพิ่ม
เพิ่มชั้นของออร์บิตอลที่มีชื่อต่างกันตัวสุดท้ายใช่ไหมคะก็จะมีตั้งแต่ S P D F G S I จนกระทั่งครบเลยถ้านับดูแล้วก็จะได้อิเล็กตรอนเท่ากันในแต่ละชั้นเลยนะเพียงแต่แจกแจงว่ามันอยู่ในระดับพลังงานอะไรบ้างเท่านั้นระดับพลังงานย่อยอะไรบ้างเท่านั้นเองนะคะทีนี้จะมาดูการจัดเรียงอิเล็กตรอนในการจัดเรียงอิเล็กตรอนเนี่ยเราก็จะพบว่ามีการบรรจุนะคะจากระดับพลังงานหลักที่ต่ำสุดก็จะบรรจุอิเล็กตรอนที่ 1s ก่อนถ้า 1s มีอิเล็กตรอนเหลือก็จะไปที่ 2s นะคะจาก 2s ก็จะไปที่ 2p นะคะจาก 2p ก็จะไปที่ 3s 3s ก็จะไปที่ 3d นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะขึ้นไปเรื่อยๆตามเส้นสีดำๆนี้นะคะจนกระทั่งสุดเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จำแต่เพียงการลำดับที่เท่านั้นเองตรงนี้นะคะทีนี้เนื่องจากว่าพอเราอยู่ในระดับพลังงานที่สูงขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่ต้องใช้อิเล็กออร์บิตอลที่เหลือแล้วเราก็บรรจุตามนี้ได้เลยนะคะนักศึกษาดูอันสุดท้ายนี่เป็นหลักเลยนะคะ 1s แล้วมาที่ 2s แล้วมาที่ 2p นะคะแล้วมาที่ 3s 3p นะคะแล้วก็ไปที่ 3d นะคะแล้วถึงจะไปที่ 4s นะคะแล้วก็มาที่ 3p ซึ่งอันนี้มันจะเป็นระดับที่มีการเหลื่อมล้ำทางพลังงานมันก็เลยมีความไม่เรียงกันโดยธรรมชาตินะคะอันนี้ก็นักศึกษาก็จะต้องจำนิดนึงว่ามันอยู่ยังไงนะคะถัดไปจะมาพูดถึงตารางนะคะตารางธาตุเนี่ยจะเป็นตารางที่บอกตำแหน่งของธาตุที่อยู่ในตารางตารางธาตุจะมีหมู่และมีคาบนะคะที่ลงมาข้างล่างนี้เราเรียกว่าเป็นหมู่นะคะลงมาในแนวแถวตั้งส่วนในแนวนอนเราเรียกว่าคาบนะคะซึ่งเวลาที่เราจะบอกว่าธาตุตรงนี้อยู่ที่ไหนเราจะบอกว่ามันอยู่หมู่ไหนคาบไหนนะคะอันนี้เริ่มต้นมันก็จะมี 1A 2A แต่ 3A กระโดดมาตรงนี้ 3A 4A ไปได้จนถึง 8A ตรงกลางนี้จะเป็นหมู่ที่เป็นกลุ่มพวก B นะคะพวกธาตุ transition นะคะจากตรงนี้เราจะทำให้เราบอกตำแหน่งตารางธาตุได้ตำแหน่งของธาตุในตารางธาตุได้นะคะโดยตารางธาตุดูธาตุตัวแรกคือลิเทียมลิเทียมเนี่ยมีเลขอะตอมเท่ากับ3ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนคือ2กับ1คืออยู่ในระดับพลังงานแรกเนี่ย2ระดับพลังงานที่2เนี่ยได้1อิเล็กตรอนนะคะเสร็จแล้วก็จะมาเป็นการจัดระดับพลังงานย่อยก็จะอยู่ใน 1s2 แล้วก็ 2s1 นั่นแปลว่าอยู่ที่ระดับพลังงานหลักก็คือ2อิเล็กตรอนระดับพลังงานหลักที่1กับหลักที่2นะคะระดับพลังงานที่2จะเป็น1อิเล็กตรอนตอนนี้ตัวสุดท้ายของอิเล็กตรอนที่อยู่นั้นก็คือเลข1ใช่ไหมคะเลข1เนี่ยแสดงว่ามันจะอยู่ในหมู่ที่1เลข1บอกหมู่นะคะแล้วเนื่องจากว่ามันอยู่ที่ออร์บิตอลที่เป็น s มันก็เลยเป็น 1a นะคะมันจะอยู่ในคาบที่2เพราะว่าเลขที่มันมากที่สุดที่อยู่นำหน้าตัวนี้คือเลข2นะคะเราก็เลยบอกว่ามันอยู่ในคาบที่2นะแล้วก็อยู่ในหมู่ที่ 1a นะคะส่วนธาตุอื่นก็เหมือนกันนะคะ 18ar 18อาร์กอนนะคะอาร์กอนมี18ตัวอิเล็กตรอน18ตัวก็จะมีการเรียงเป็น1 2 8 8 2 8 8นี้เมื่อใส่ในระดับพลังงานย่อยก็จะเป็นระดับพลังงานย่อย 1s2 2s2 2p6 2s2 และ 3p6 นับดูแล้วก็จะพบว่ามันอยู่ในคาบที่3เนื่องจากว่ามีเลขที่มากที่สุดที่นำหน้าคือเลข3แล้วก็ตัวสุดท้ายที่อยู่ในออร์บิตอลที่อยู่ในชั้นที่3ก็คือที่ 3s กับ 3p เลข2กับเลข6รวมกันก็เป็นเลข8นะคะก็จะเป็นหมู่ที่8หมู่ที่8จะอยู่ในพวก a เพราะว่าอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายของเขาบรรจุที่ออร์บิตอล p นะคะส่วนถัดไปทองแดงนะคะครับคอปเปอร์29นี่เลขอะตอมเท่ากับ16นะคะเมื่อเขียนแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวสุดท้ายของมันก็คือจะอยู่ใน 3D 10นะคะ 3D 10มันก็จะอยู่ในหมู่ที่เนื่องจากว่ามันเป็นเลขที่มีระดับพลังงานสูงที่สุดคือเลข4ก็จะอยู่ในคาบที่4นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ลงคือ1นะคะแต่
มากแต่มันอยู่ใน 3D ออร์บิตอลมันก็เลยต้องเป็นหมู่อยู่ในกลุ่มที่ B 1B นะ

0: นะต่อไปก็จะเป็นการเห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงในตารางธาตุนะคะก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าฝั่งนี้นะคะจะเราจะมีค่าพลังงานไอออนไนเซชันของธาตุจะลดลงนะคะจากบนลงล่างแต่จะเพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวานะคะค่าที่2คือสมบัติอิเล็กโทรเนกาทีวิตี้ก็จะมีค่าแบบเดียวกันคือจะมีการเพิ่มขึ้นจากธาตุที่อยู่ในหมู่เดียวกันจากบนลงล่างนะคะก็จะมีค่าลดลงแต่ทั้งซ้ายมือจากซ้ายไปขวาก็จะเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในตารางธาตุนะคะต่อไปจะพูดถึงธาตุที่มีอยู่ในงานเกษตรของเรานะคะก็จะเป็น16ด้วยกัน16ธาตุเนี่ยก็จะมีพวกที่เป็นอาหารของพืชใช่ไหมคะอาหารอันแรกก็จะเป็นหมู่ที่เป็นกลุ่มที่เป็นธาตุที่จำเป็นคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนเราเรียกว่าหมู่หลักนะคะธาตุหมู่ที่เป็นธาตุมหาธาตุมีอยู่จำนวน6ธาตุด้วยกันนะคะก็จะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะคะแล้วก็จะเป็นแมกนีเซียมแคลเซียมแล้วก็ซัลเฟอร์ส่วนกลุ่มถัดไปเราเรียกว่าเป็นกลุ่มจุลธาตุนะคะซึ่งมีอยู่7ธาตุด้วยกันนะคะก็จะเป็นธาตุเหล็กนะคะแมงกานีสสังกะสีทองแดงคอลีนนะคะโบรอนแล้วก็โมลิบดีนัมนะคะถัดไปเราจะพูดถึงพันธะเคมีพันธะเคมีเป็นยึดแรงยึดเหนี่ยวที่ยึดเหนี่ยวอะตอมของธาตุ2อะตอมเข้าไว้ด้วยกันนะคะในนี้เราเรียกว่าเป็นพันธะไอออนิกเนื่องจากว่ามันเกิดการให้ประจุอิเล็กตรอนออกมาการให้โซเดียมให้อิเล็กตรอนออกมาทำให้โซเดียมมีอิเล็กตรอนน้อยลงทำให้มีประจุบวกเด่นนะคะส่วนคอลีนก็รับอิเล็กตรอนเข้ามาเพิ่มกลายเป็นคอลีนที่เป็นประจุลบเพราะฉะนั้นประจุบวกกับประจุลบก็ดึงดูดกันทำให้เกิดแรงยึดเหนี่ยวที่เรียกว่าพันธะไอออนิกนะคะถัดไปก็จะเป็นพันธะโคเวลเลนต์พันธะโคเวลเลนต์เป็นพันธะที่เกิดจากการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันนะคะซึ่งอาจจะใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน1พันธะ2พันธะ3พันธะก็แล้วแต่นะคะก็จะเป็นพันธะเดี่ยวพันธะคู่พันธะ3นะคะอันนี้เป็นการใช้ร่วมกันแต่ว่ามันจะมีอีกตัวอย่างนึงคือการที่มีอิเล็กตรอนมีธาตุอะตอมของธาตุบางธาตุใช้อิเล็กตรอนร่วมกับเพื่อนโดยที่ไม่ได้เอาของตัวเองเข้ามาแชร์ด้วยเราเรียกว่าพันธะโคออร์ดิเนตโคเวลเลนต์นะคะส่วนถัดไปแล้วจะเป็นพันธะโลหะพันธะโลหะเป็นพันธะที่เกิดจากการที่มีอิเล็กตรอนจำนวนน้อยเป็นอิเล็กตรอนของกลางนะสามารถวิ่งวนได้รอบๆนิวเคลียสของหลายๆอะตอมทำให้มันโลหะมีลักษณะเป็นประจุนะคะมีประจุอิสระเกิดขึ้นนะคะถัดไปก็จะเป็นตัวอย่างของพันธะเคมีนะคะที่เราเรียกว่าพันธะไฮโดรเจนพันธะไฮโดรเจนเป็นพันธะพิเศษที่เป็นพันธะที่เป็นการดึงดูดระหว่างอะตอมนะคะไม่ใช่ระหว่างอะตอมไม่ใช่ภายในอะตอมนะคะซึ่งจะเกิดกับไฮโดรออกซิเจนกับธาตุที่มีอิเล็กโทรเนกาทีวิตี้สูงกับไฮโดรเจนนะคะตัวอย่างก็จะเป็นพวกนี้นะคะส่วนประกอบของธาตุทำให้เกิดสารประกอบพวกเชิงซ้อนเกิดขึ้นนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของสารละลายนะคะเป็นเรื่องสารละลายสารละลายก็จะมีส่วนประกอบที่สำคัญ2 ส่วนก็คือตัวทำละลายกับตัวถูกละลายหรือเราเรียกว่าตัวละลายนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการบอกความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่างๆนะคะสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของสารประกอบที่อยู่ในงานเกษตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของปุ๋ยนะคะปุ๋ยก็จะมีปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอนินทรีย์ใช่ไหมคะปุ๋ยอนินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ปุ๋ยชีวภาพซึ่งที่เราคุ้นเคยจะเป็นปุ๋ยอนินทรีย์นะคะอย่างเช่นปุ๋ย NPK อย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็จะมีตัวเลขพวกนี้มันก็จะเป็นสารประกอบที่อยู่ในงานเกษตรนะคะเนื้อหาที่สำคัญก็มีเท่านี้นะคะขอให้นักศึกษาไปอ่านทบทวนเพิ่มเติมในเอกสารนะคะสวัสดีค่ะ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้พัฒนาชอบวิจารณ์

0: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
1: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
2: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
3: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
4: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
3: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
5: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
2: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
6: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
7: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
8: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025033577 025048046ถึง9
10: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักอย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยๆดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสท.ให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
13: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบ
14: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
13: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
15: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึก

0: าธารณะเริ่มที่ตัวเราม
1: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษาวันนี้นะคะก็จะเป็นการบรรยายหน่วยที่11นะคะเรื่องของสารและปฏิกิริยาเคมีในชุดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตรนะคะสำหรับหน่วยที่11เรื่องสารและปฏิกิริยาเคมีเนี่ยนะคะเนื้อหาก็จะเป็นเรื่องของสารนะคะนักศึกษาต้องรู้ว่าสารนี่คืออะไรนะคะมีกี่ประเภทอะไรบ้างแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสารเนี่ยมีกี่อย่างนะคะเรื่องของสารละลายแล้วก็คลอไรด์ว่าคืออะไรแล้วก็รวมทั้งยกตัวอย่างได้ เรื่องของกรดนะคะกรดคืออะไรเบสคืออะไรนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของปฏิกิริยาเคมีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาโดยสรุปของหน่วยนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็เริ่มจาก เรื่องของสารนะคะอันนี้ประเด็นสำคัญในเนื้อหาเราแบ่งเป็น4ตอนนี้นะคะตอนแรกก็จะเป็นเรื่องสารและการเปลี่ยนแปลงตอนที่2สารละลายและคลอไรด์นะคะตอนที่3ก็เป็นกรดเบสแล้วก็บัฟเฟอร์แล้วตอนสุดท้ายก็เป็นปฏิกิริยาเคมีของสารนะคะค่ะเรื่องของสารนะคะคำว่าสารนี่เราจะหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราอะค่ะซึ่งอาจจะมีตัวตนต้องการที่อยู่มีมวลแล้วก็ปริมาตรนะคะอาจจะอยู่ในสถานะที่เป็นของแข็งของเหลวหรือเป็นก๊าซก็ได้ค่ะเราจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะสารเนี่ยก็จะเป็นสารบริสุทธิ์แล้วก็เป็นของผสมนะคะสำหรับสารบริสุทธิ์เนี่ยก็จะเป็นสารที่มีองค์ประกอบทางเคมีที่คงที่ค่ะไม่อาจจะทำให้บริสุทธิ์กว่านี้ได้อีกนะคะซึ่งเราก็จะแบ่งออกอีกเป็น2ประเภทก็คือธาตุแล้วก็สารประกอบนะคะถ้าคำว่าธาตุเนี่ยก็จะหมายถึงสารที่ประกอบด้วยอะตอมเพียงชนิดเดียวนะคะไม่สามารถแยกได้ด้วยวิธีทางเคมีนะคะส่วนสารประกอบจะเป็นสารที่ประกอบด้วยธาตุตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปค่ะคือเอาธาตุ2ชนิดขึ้นไปนะคะมารวมกันแล้วก็รวมกันเนี่ยจะต้องอัตราส่วนที่คงที่แน่นอนนะคะก็จะเป็นสารประกอบส่วนของผสมก็จะเป็นสารประกอบด้วยสารบริสุทธิ์ตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะมารวมกันแล้วก็แยกได้ด้วยวิธีทางฟิสิกส์วิธีทางฟิสิกส์ก็คือวิธีการง่ายๆอย่างเช่นการกรองการตกตะกอนการหมุนเหวี่ยงอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะของผสมก็จะแบ่งเป็น2ชนิดก็คือของผสมเนื้อเดียวแล้วก็ของผสมเนื้อผสมนะคะถ้าของผสมเนื้อเดียวนะคะชื่อก็จะบอกแล้วว่าก็คือของผสมที่พอผสมเสร็จแล้วมันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะทุกส่วนก็จะมีสมบัติที่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นของผสมเนื้อผสมก็คือผสมกันแล้วเนี่ยมันไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะคะเรายังบอกได้ถึงองค์ประกอบของมันนะคะแล้วก็ทุกส่วนก็จะมีสมบัติที่ไม่เหมือนกันด้วยนะคะค่ะลองดูตัวอย่างนะคะอย่างธาตุเนี่ยก็เช่นธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชนะคะเป็นธาตุอาหารนะคะที่ก็จะมีทั้งธาตุอาหารหลักก็พวกไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะคะหรือธาตุอาหารรองพวกแคลเซียมแมกนีเซียมซัลเฟอร์แล้วก็ธาตุที่ธาตุอาหารที่พืชต้องการแต่ว่าเป็นเหมือนอาหารเสริมอะค่ะที่เรียกว่าจุลธาตุนะคะก็เป็นพวกเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานีสโบรอนโมลิบดีนัมนิกเกิลแล้วก็คอลีนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของธาตุนะคะก็เป็นธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชถ้าเป็นสัตว์นะคะหรือว่าเป็นคนเนี่ยมนุษย์เนี่ยก็เป็นธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักของสารชีวโมเลกุลนะคะก็คือพวกคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็ไนโตรเจนนะคะนอกนั้นก็ยังมีธาตุอื่นๆอีกนะคะเยอะแยะที่อยู่ในตารางธาตุทั้งหมดนะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นธาตุนะคะส่วนสารประกอบนะสารประกอบตัวอย่างก็เช่นน้ำนะคะน้ำที่เราบริโภคกันนะทั้งน้ำดื่มน้ำใช้นะคะน้ำจากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นแหล่งไหนก็ตามนะคะจะเป็นน้ำที่เราดื่มน้ำในแม่น้ำลำคลองน้ำในทะเลมหาสมุทรหรือน้ำฝนหรืออะไรก็ตามนะคะน้ำทุกอย่างจากทุกแหล่งอะค่ะก็จะประกอบด้วยไฮโดรเจน2อะตอมแล้วออกซิเจน1อะตอมมารวมกันนะคะอัตราส่วนจะคงที่เสมอค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ต้องเป็นอัตราส่วนเท่านี้นะคะก็เป็นสารประกอบน้ำก็เลยเป็นสารประกอบก๊าซต่างๆก็เช่นเดียวกันนะคะอย่างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซออกซิเจนเครื่องปรุงรสอย่างเช่นพวกเกลือแกง

เราใช้ให้รสเค็มอะค่ะในอาหารนะหรือว่าน้ำตาลพวกน้ำตาลทรายที่เราให้รสหวานเนี่ยค่ะพวกซูโครสอันนี้ก็เป็นสารประกอบนะคะหรือผงฟูนะโซเดียมไบคาร์บอเนตอันนี้ก็เป็นสารที่เราใช้ทำขนมใช่ไหมคะใส่ในขนมอะเพื่อให้ขนมปังให้ขึ้นฟูอย่างนี้นะคะปุ๋ยเคมีทั้งหลายพวกปุ๋ยยูเรียปุ๋ยฟอสเฟตปุ๋ยโพแทสรวมทั้งยาฆ่าแมลงต่างๆเนี่ยค่ะที่เราใช้ในทางเกษตรก็ล้วนแต่เป็นตัวอย่างของสารประกอบทั้งสิ้นนะคะส่วนของผสมนะคะของผสมถ้าเป็นของผสมเนื้อเดียวเนี่ยเรายังแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือสารละลายกับคอลลอยนะคะถ้าสารละลายก็เช่นน้ำเกลือน้ำเกลือก็น้ำมาผสมกับเกลือใช่ไหมคะคนจนกระทั่งละลายเป็นเนื้อเดียวกันเราก็เรียกเป็นสารละลายนะคะน้ำแร่เงี้ยก็เป็นสารละลายส่วนคอลลอยก็ตัวอย่างเช่นน้ำนมค่ะน้ำแป้งสุกนะคะก็คือคอลลอยเนี่ยจะโมเลกุลขนาดใหญ่กว่าสารละลายนะคะก็จะมีลักษณะของเหมือนกับว่าขุ่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แขวนลอยอยู่ไม่เหมือนสารละลายส่วนของผสมเนื้อผสมนะคะก็อย่างเช่นเราเอาน้ำผสมกับน้ำมันน้ำกับน้ำมันก็ไม่เป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมคะก็จะไม่ผสมเป็นเนื้อเดียวกันมันก็จะแยกชั้นเราก็จะเห็นว่าน้ำอยู่ตรงไหนน้ำมันอยู่ตรงไหนนะคะก็คือมันเป็นของผสมเนื้อผสมนะคะพริกกับเกลือก็เหมือนกันเราบอกได้ว่าตรงนี้พริกตรงนี้เกลือใช่ไหมคะก็เป็นของผสมเนื้อผสมนะคะตัวอย่างอื่นก็พิซซ่าสลัดผักซุปไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพวกน้ำส้มคั้นน้ำจิ้มไก่แป้งมันในน้ำคลองน้ำโคลนคอนกรีตเหล่านี้ค่ะก็เป็นของผสมเนื้อผสมนะคะชนิดที่เราเรียกว่าเป็นสารแขวนลอยค่ะนักศึกษาก็รู้จักแล้วว่าสารคืออะไรแบ่งเป็นชนิดอะไรบ้างนะคะทีนี้นักศึกษาก็ต้องมารู้จักเรื่องของการเปลี่ยนแปลงค่ะว่าสารนี้มีการเปลี่ยนแปลงได้กี่แบบอะไรบ้างนะคะสารจะเปลี่ยนแปลงได้เป็น2แบบใหญ่ๆก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนี่ยก็คือกายค่ะกายก็จะหมายถึงภายนอกนั้นก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่รูปร่างลักษณะภายนอกเท่านั้นเองนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงถึงองค์ประกอบนะคะเปลี่ยนแค่รูปร่างลักษณะภายนอกเท่านั้นอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงสถานะนะคะคำว่าสถานะก็คือเปลี่ยนจากของแข็งของเหลวก๊าซเนี่ยค่ะอาจจะเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้นะการเปลี่ยนสถานะเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะอย่างเช่นลองดูรูปนะคะน้ำที่เรารู้จักกันดีก็มักจะอยู่ในรูปที่เป็นของเหลวใช่ไหมคะน้ำที่เป็นของเหลวเนี่ยถ้าเราเอาไปแช่ตู้เย็นนะก็จะกลายเป็นน้ำแข็งใช่ไหมคะก็คือเราไปแช่แข็งน้ำแข็งถ้าเราทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเดี๋ยวน้ำแข็งก็จะละลายนะก็เรียกว่าเป็นการหลอมเหลวกลับมาที่ของเหลวนะคะกลับมาเป็นของเหลวใหม่อีกนะคะจากของเหลวถ้าให้ความร้อนก็จะระเหยกลายเป็นไอใช่ไหมคะจากไอน้ำถ้าเราทิ้งไว้ให้เย็นลงก็จะเกิดการควบแน่นก็กลับมาเป็นของเหลวอีกนะคะหรือจากของแข็งเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนไปเป็นก๊าซได้โดยไม่ผ่านของเหลวเลยเรียกว่าการระเหิดนะคะการระเหิดเนี่ยจะเกิดเฉพาะกับสารบางชนิดเท่านั้นนะคะอย่างเช่นลูกเหม็นนะรู้จักไหมคะลูกเหม็นที่เราใส่ในตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะคะเพื่อที่จะป้องกันแมลงป้องกันกลิ่นต่างๆเนี่ยนะคะในลูกเหม็นเนี่ยก็จะเกิดการระเหิดนะตอนแรกก็จะเป็นในรูปที่เป็นของแข็งใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ระเหิดไปค่ะกลายเป็นก๊าซนะเพราะฉะนั้นการต่างๆเหล่านี้ค่ะการแช่แข็งการหลอมเหลวการควบแน่นการกลายเป็นไอการระเหิดการสลายตัวเหล่านี้เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนสถานะของสารนะคะซึ่งก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเท่านั้นค่ะถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะถ้าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนองค์ประกอบเลยนะคะไม่ใช่รูปร่างภายนอกเท่านั้นแต่จะเปลี่ยนองค์ประกอบแล้วก็โครงสร้างภายในของสารนั้นนะคะทำให้เกิดสารใหม่ซึ่งแตกต่างไปจากสารเดิมนะคะอย่างตัวอย่างเช่นน้ำตาลทรายเนี่ยค่ะถ้าเราเอาไปเคี่ยวให้ได้รับความร้อนใช่ไหมคะตอนแรกเคี่ยวไปก็
ก็เป็นใสๆน้ำใสๆนะคะมันก็จะค่อยๆสีออกเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นสุดท้ายก็จะเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมคะเป็นสีน้ำตาลเขี้ยวไหม้สีน้ำตาลเขี้ยวไหม้เนี่ยเป็นสารที่เราเรียกว่าคาราเมลซึ่งคาราเมลกับน้ำตาลเนี่ยเป็นสารคนละชนิดกันนะคะนั้นเราก็เลยบอกว่าน้ำตาลเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะเพราะว่าได้สารใหม่เกิดขึ้นหรือกล้วยแอปเปิลเนี่ยค่ะที่ปอกทิ้งไว้ค่ะเราเคยปอกกล้วยทิ้งไว้หรือปอกแอปเปิลทิ้งไว้ไหมคะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ให้โดนอากาศเนี่ยค่ะทิ้งไว้สักพักหนึ่งจะเห็นว่ามันจะเกิดสีน้ำขึ้นนะคะนะคะสีน้ำตาลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะภายในซึ่งก็จะเกิดสารใหม่ขึ้นเช่นเดียวกันหรือการหมักไวน์นะคะไวน์เนี่ยก็จะเอาน้ำผลไม้นะอาจจะเป็นองุ่นหรือน้ำผลไม้อื่นก็ได้นะคะเอามาหมักใส่ยีสต์เข้าไปค่ะยีสต์ก็จะเปลี่ยนน้ำตาลที่อยู่ในน้ำผลไม้เนี่ยให้เป็นแอลกอฮอล์นะคะน้ำตาลกับแอลกอฮอล์เป็นสารคนละชนิดกันนะคะก็เลยเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนะคะเชื้อเพลิงทุกชนิดอ่ะก็จะต้องมีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบนะคะเมื่อเกิดการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงก็จะได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้ำแล้วก็พลังงานนะคะดังนั้นคาร์บอนไดออกไซด์กับคาร์บอนเนี่ยก็เป็นคนละสารกันนะคะสนิมเหล็กก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าเอาเหล็กแล้วก็มาถูกกับอากาศใช่ไหมคะแล้วก็มีความชื้นอยู่ด้วยเนี่ยค่ะเหล็กก็จะเกิดสนิมขึ้นสนิมเหล็กเนี่ยก็จะเป็นออกไซด์ของเหล็กนะคะซึ่งก็เป็นสารประกอบอีกชนิดหนึ่งอะค่ะไม่ใช่เหล็กอย่างเดียวเนาะงั้นทั้งหมดนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะนักศึกษาก็จำง่ายๆเท่านั้นนะคะว่าถ้าเป็นการเปลี่ยนทางกายภาพก็เปลี่ยนแค่รูปร่างภายนอกก็เป็นพวกการเปลี่ยนสถานะต่างๆนะระเหยระเหิดการกลายเป็นไอการหลอมเหลวอะไรพวกนี้ค่ะนะคะถ้าอย่างอื่นเปลี่ยนแล้วได้สารใหม่เกิดขึ้นก็คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะทีนี้สารละลายนะคะสารละลายสารละลายเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่ามันเป็นของผสมชนิดหนึ่งใช่ไหมคะเป็นชนิดที่มันเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยเป็นของผสมชนิดเนื้อเดียวกันนะคะก็ได้จากสารอย่างน้อยสองชนิดมาผสมกันนะคะแล้วก็มองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะส่วนประกอบของสารละลายจะมี2ส่วนใหญ่ๆนะคะส่วนที่มีปริมาณมากกว่าเราจะเรียกว่าตัวทำละลายนะคะส่วนนี้ที่มีปริมาณน้อยกว่าเราจะเรียกว่าตัวถูกละลายนะคะสารละลายทุกชนิดค่ะจะต้องมีตัวทำละลายและตัวถูกละลายเป็นส่วนประกอบนะคะถ้าเราแบ่งสารละลายตามสถานะของตัวทำละลายนะคะก็จะแบ่งสารละลายเนี่ยได้เป็น3ชนิดนะคะชนิดแรกก็คือสารละลายที่เป็นก๊าซนะคะสารละลายที่เป็นก๊าซก็คือตัวทำละลายก็คือสารที่มีปริมาณมากกว่าเนี่ยอยู่ในสถานะที่เป็นก๊าซนะคะเช่นก๊าซหุงต้มที่เราใช้กันตามครัวเรือนเนี่ยนะคะในการปรุงอาหารก๊าซต่างๆในอากาศนะคะเยอะแยะมากมายทั้งออกซิเจนไนโตรเจนหรือก๊าซอื่นๆที่อยู่ในอากาศทุกอย่างเนี่ยก็จัดว่าเป็นสารละลายที่เป็นก๊าซนะคะประเภทที่2เป็นสารละลายที่เป็นของเหลวนะคะสารละลายที่เป็นของเหลวก็เช่นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์พวกเบียร์ไวน์ใช่ไหมคะพวกอู่กระแช่สาโททุกอย่างอะค่ะที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบนะคะอันนี้ก็จัดเป็นสารละลายที่เป็นของเหลวเพราะว่ามันอยู่ในสภาพที่เป็นของเหลวนะคะตัวทำละลายน้ำมันเบนซินอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นสารละลายที่เป็นของเหลวนะคะแล้วก็ประเภทสุดท้ายเป็นสารละลายที่เป็นของแข็งนะคะก็เช่นพวกทองคำ14กะรัตนะคะทองเหลืองบรอนซ์พวกนี้นะคะก็เป็นสารละลายนะคะพวกเรามักจะเข้าใจผิดกันว่าสารละลายต้องอยู่ในสภาพของเหลวเท่านั้นใช่ไหมคะเรามักจะคิดว่าต้องเป็นของเหลวถึงเรียกสารละลายนะคะแต่จริงๆแล้วสารละลายเนี่ยมีได้ทั้ง3สถานะนะคะเป็นของเหลวก็ได้เป็นของแข็งก็ได้แล้วก็เป็นก๊าซก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าตัวทำละลายอยู่ในสถานะใดนะคะค่ะทีนี้สมบัติของสารละลายนะคะเราจะพูดถึงเฉพาะสมบัติที่เป็นของเหลวเท่านั้นนะคะสารละลายที่เป็นอยู่ในสถานะของนั้นสารละลายเหล่านี้จะมีสมบัติที่สำคัญ2อย่างนะคะอันแรกก็คือมีความสามารถในการละลายได้นะคะก็คือเป็นปริมาณมากที่สุดของของแข็งที่ละลายอยู่ในของเหลวปริมาณหนึ่ง
ณอุณหภูมิที่กำหนดนะคะ

หมายความว่าอย่างเช่นในน้ำ100กรัมเนี่ยค่ะถ้าเราจะเอาเกลือเอาเกลือแกงเนี่ยละลายลงไปในน้ำเนี่ยค่ะเราจะละลายเกลือแกงได้สูงสุดแค่ 36.2 กรัมเท่านั้นเองค่ะถ้ามากกว่านี้นะยังไงเกลือก็จะไม่ละลายในน้ำแล้วนะคะถ้าเราใส่เข้าไปอีกก็จะกลายเป็นตกตะกอนออกมานะคะอันนี้เขาเรียกว่าความสามารถในการละลายได้นะคือแต่ละชนิดก็จะมีความสามารถในการละลายได้ที่ไม่เท่ากันนะคะของเหลวแต่ละชนิดกับสมบัติอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าสมบัติคอลลิเกทีฟนะคะคอลลิเกทีฟจะเป็นสมบัติของสารละลายที่ขึ้นกับจำนวนอนุภาคของตัวถูกละลายที่มีอยู่ในตัวทำละลายเท่านั้นนะคะไม่ขึ้นกับชนิดของอนุภาคนะคะไม่ขึ้นกับชนิดอนุภาคของตัวถูกละลายสมบัติคอลลิเกทีฟเนี่ยจะได้แก่สมบัติ4ประการนะคะก็คือการลดลงของความดันไอการเพิ่มขึ้นของจุดเดือดการลดลงของจุดเยือกแข็งแล้วก็การมีความดันออสโมติกนะคะแต่ที่สำคัญก็คือการมีความดันออสโมติกซึ่งจะมีความสำคัญกับในการทำงานในบทบาทของพวกสิ่งมีชีวิตนะคะนั้นก็จะพูดถึงเฉพาะความดันออสโมติกนะคะความดันออสโมติกก็คือความดันที่เกิดขึ้นจากสารละลายที่มีความเข้มข้นของน้ำมากเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านเข้าสู่สารละลายที่มีความเข้มข้นของน้ำน้อยนะคะถ้าดูภาพนะคะจะเห็นว่าด้านหนึ่งเป็นน้ำบริสุทธิ์อีกด้านหนึ่งเป็นน้ำเชื่อมใช่ไหมคะน้ำบริสุทธิ์ก็จะต้องมีน้ำมากกว่าน้ำเชื่อมเนาะเป็นส่วนประกอบนะคะนั้นน้ำจากในที่มีความข้นมากก็คือในด้านของน้ำบริสุทธิ์ก็จะเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านไปยังด้านที่มีความเข้มข้นของน้ำน้อยก็คือน้ำเชื่อมนะคะก็จะเกิดเป็นความดันออสโมติกขึ้นนะคะซึ่งความดันออสโมติกนี้เองก็จะมีบทบาทสำคัญในกระบวนการทำงานของสิ่งมีชีวิตนะคะเพราะว่าในสิ่งมีชีวิตเนี่ยพวกเยื่อหุ้มเซลล์ต่างๆของเราเนี่ยก็จะมีสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านนะนั้นของเหลวที่อยู่ทั้งในเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์เนี่ยก็ต้องมีความดันออสโมติกที่เหมาะสมนะคะดูนะคะถ้าความดันออสโมติกเหมาะสมนะคะคือเซลล์อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับความเข้มข้นที่อยู่ภายในเซลล์แล้วเนี่ยเซลล์ก็จะปกตินะคะถ้าดูภาพก็จะเป็นภาพแรกนะคะจะเห็นว่าเซลล์ก็จะปกตินะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงจะปกติแต่ถ้าเป็นภาพข้างล่างก็คือเซลล์พืชนะคะเซลล์พืชก็ปกติเหมือนกันนะอันนี้สารละลายที่ความข้นเท่ากันนะคะเขาจะเรียกว่าไอโซโทนิกนะภายในกับภายนอกเซลล์เท่ากันเนี่ยเรียกว่าไอโซโทนิกนะคะถ้าเป็นไฮโปโทนิกเนี่ยไฮโปโทนิกเนี่ยจะเป็นเซลล์จะอยู่ในสารละลายที่เจือจางกว่าค่ะนะน้ำก็จะออสโมซิสเข้าไปในเซลล์นะคะก็ทำให้ถ้าเป็นเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะแตกได้ค่ะน้ำก็จะค่อยๆเข้าไปจนสุดท้ายเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็แตกนะถ้าเป็นเซลล์พืชน้ำก็จะเข้าไปในเซลล์พืชจนกระทั่งเซลล์พืชก็เกิดการบวมน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่สองนะคะแต่ถ้าเซลล์อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากกว่านะน้ำก็จะออสโมซิสออกจากเซลล์นะคะเซลล์ก็จะถ้าแดงเนี่ยเซลล์ก็จะเหี่ยวคือน้ำที่อยู่ในเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะออสโมซิสออกมานะคะเซลล์ก็จะเหี่ยวถ้าเป็นเซลล์พืชเนี่ยเยื่อหุ้มเซลล์พืชก็จะร่นนะคะอย่างในภาพอันนี้สารละลายแบบนี้เราเรียกว่าไฮเปอร์โทนิกนะคะนั้นก็สรุปว่าความดันออสโมติกเนี่ยก็จะมีบทบาทสำคัญในการทำงานของสิ่งมีชีวิตนะคะถ้าเป็นเซลล์สัตว์เนี่ยพวกเม็ดเลือดแดงต่างก็ต้องอยู่ในความเข้มข้นที่เหมาะสมนะคะไม่งั้นเซลล์ก็จะแตกได้หรือไม่เซลล์ก็จะเหี่ยวได้นะเซลล์พืชก็เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ถ้าเป็นคอลลอยนะเมื่อกี้เราพูดถึงสารละลายนะคะทีนี้คอลลอยเนี่ยก็เป็นของผสมเนื้อเดียวเหมือนสารละลายเนี่ยค่ะแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าเรายังสามารถสังเกตเห็นส่วนผสมได้อะค่ะอย่างน้ำนมเนี่ยเราก็ยังเห็นเนาะว่ามันมีแขวนลอยอยู่นะคะคอลลอยเนี่ยก็อนุภาคตัวถูกละลายเนี่ยจะขนาดใหญ่กว่าสารละลายค่ะแล้วก็แต่ยังไงก็ตามมันก็ยังไม่แยกชั้นนะถ้าทิ้งไว้ไม่แยกชั้นนะคะ
แต่เหมือนกับว่าเราก็จะยังพอเห็นสังเกตเห็นส่วนผสมได้นะคะคอลลอยจะแบ่งได้เป็น3ชนิดนะคะโทษนะแบ่งได้เป็น5ชนิดนะคะแอโรโซนะคะแอโรโซแอร์เนี่ยก็มาจากอากาศใช่ไหมคะมันจำง่ายๆว่าแอโรโซก็คือแอร์ก็อากาศมันตัวอย่างของคอลลอยชนิดนี้ก็คือพวกที่อยู่ในอากาศนะคะก็อาจจะเป็นพวกฝุ่นพวกควันใช่ไหมคะเมฆหมอกอะไรพวกนี้นะคะโซนะคะโซก็จะเป็นพวกน้ำแป้งสุกน้ำหมึกน้ำเลือดหรือว่าสีให้อีเมลชันนะอีเมลชันนี่ต้องมีไขมันเป็นส่วนประกอบค่ะถึงจะเรียกว่าอีเมลชันนะคะตัวอย่างก็เช่นน้ำนมนะก็จะมีไขมันใช่ไหมคะน้ำสลัดมายองเนสเนยแข็งนะพวกนี้ก็จะมีไขมันอยู่เป็นส่วนประกอบนะคะถ้าเป็นโฟมนะคอลลอยด์ชนิดโฟมก็คือเป็นฟองอะฮะโฟมก็เป็นฟองเนาะอาจจะเป็นฟองสบู่เป็นวิปครีมนะเป็นไข่ขาวที่มาตีจนขึ้นฟองก็ได้นะคะชนิดสุดท้ายของคอลลอยด์ก็คือเจลค่ะเจลก็คือลักษณะเหมือนกึ่งแข็งกึ่งเหลวอะนะเป็นเจลก็พวกแยมเยลลี่วุ้นแป้งเปียกอะไรยาสีฟันเหล่านี้นะคะก็เป็นเจลนะคะนี่นี้ชนิดของคอลลอยด์ในนักศึกษาก็จะต้องรู้นะคะว่าคอลลอยด์เนี่ยมีตัวอย่างอะไรบ้างถ้าบอกตัวอย่างมาก็บอกได้ว่าเป็นคอลลอยด์ชนิดไหนนะคะนี่สมบัติของคอลลอยด์สมบัติของคอลลอยด์ก็คือสามารถเกิดปรากฏการณ์ทินดอลค่ะทินดอลคือปรากฏการณ์ที่คอลลอยด์จะเกิดการกระเจิงแสงเมื่อฉายลำแสงผ่านนะคะก็จะเห็นเป็นลำแสงนะอย่างเนี้ยแสงพอส่องผ่านนะคะอันที่มีลำแสงอันที่เห็นลำแสงนั้นน่ะเป็นคอลลอยด์นะคะส่วนอันที่ไม่เห็นเป็นลำแสงอันนั้นคือสารละลายนะคะนั้นคอลลอยด์ก็จะต่างกับสารละลายตรงที่คอลลอยด์เกิดปรากฏการณ์ทินดอลเมื่อแสงผ่านนะคะแล้วก็มีการเคลื่อนที่แบบบราวน์นะคะก็คือเคลื่อนที่แบบที่ไม่มีแบบแผนที่แน่นอนค่ะนะคะต่อไปเราก็จะพูดเรื่องกรดนะคะกรดก็คือสารที่ละลายน้ำแล้วก็แตกตัวเป็นไฮโดรเจนไอออนหรือไฮโดรเนียมไอออนนะคะแบ่งได้เป็น2ชนิดคือกรดแก่กับกรดอ่อนถ้ากรดแก่เนี่ยก็คือกรดที่ละลายน้ำแล้วจะแตกตัวได้หมดนะคะบางทีเราเรียกว่ากรดอะนินทรีย์อะนินทรีย์ก็คือเป็นกรดแร่นะคะกรดที่ได้จากแร่ธาตุต่างๆส่วนกรดอ่อนจะเป็นกรดที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวได้เพียงบางส่วนค่ะหรือเราเรียกว่าเป็นกรดอินทรีย์นะคะลองดูตัวอย่างนะคะกรดแก่ก็จะอย่างเช่นกรดไฮโดรหรือกรดเกลือค่ะที่อยู่ในกระเพาะอาหารเราอะที่ย่อยอาหารพวกโปรตีนนะคะหรือกรดซัลฟูริกหรือกรดกรรมฐานในแบตเตอรี่นะกรดไนตริกที่อยู่ในพวกสารทำความสะอาดฆ่าเชื้อทั้งหลายส่วนกรดอ่อนก็เป็นกรดแอซิติกในน้ำส้มสายชูกรดแอสคอร์บิกหรือว่าที่เรารู้จักกันว่าวิตามินซีอะค่ะก็จะอยู่ในพวกผักผลไม้กรดซิติกหรือเรียกว่ากรดมะนาวคือมันจะอยู่ในพวกส้มพวกมะนาวนะคะแล้วก็กรดแลคติกอันนี้จะอยู่ในพวกนมเปรี้ยวพวกโยเกิร์ตแล้วก็กรดเบนโซอิกก็จะอยู่ในสารกันบูดนะคะส่วนเบสก็คือสารที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออนนะคะก็จะแบ่งเป็น2ชนิดเหมือนกันเบสแก่กับเบสอ่อนก็ดูที่การแตกตัวเหมือนกันกับกรดนะคะถ้าเบสแก่นี่ตัวอย่างที่เรารู้จักกันดีก็คือโซดาไฟนะคะหรือโซเดียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะคะถ้ามีไฮดรอกไซด์ต่อท้ายนั่นน่ะก็คือเบสนะคะเบสอ่อนก็พวกยูเรียแอมโมเนียพวกคาเฟอีนนะซึ่งคาเฟอีนเนี่ยก็จะอยู่ในพวกชากาแฟใช่ไหมคะความแรงของกรดอ่อนเนี่ยเราจะบอกได้ว่ากรดไหนมีความแรงมากน้อยเท่าไหร่เราจะดูจากค่าคงที่ในการแตกตัวของกรดหรือค่า Ka นะคะถ้าค่าที่มี Ka สูงก็จะมีความแรงมากนะคะนั้นก็คือดูจากค่าเหล่านี้นะคะเบสก็เช่นเดียวกันนะนอกจากดูจากค่า Ka Kb แล้วเนี่ยนะก็จะดูได้จากค่า pH pH คือความเป็นกรดเบสนะคะซึ่งเขาก็จะดูโดยที่ใช้ pH มิเตอร์เป็นตัววัดนะในทางเกษตรก็จะมีการวัดดินใช่ไหมคะว่าเป็นกรดเป็นเบสนะก็เครื่องมือแบบนี้นะคะส่วน pH ก็ถ้า7ก็คือเป็นกลางถ้าต่ำกว่า7ก็คือเป็นกรดแล้วก็มากกว่า7ก็คือเป็นเบสนะคะ
ส่วนปฏิกิริยาเคมีนะปฏิกิริยาเคมีเนี่ยก็จะหมายถึงกระบวนการที่เกิดจากการที่สารเคมีเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดผลให้เกิดสารใหม่ซึ่งมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะคะซึ่งปัจจัยที่มีผล

ต่อการอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยก็จะมีทั้งธรรมชาติของมันธรรมชาติก็อาจจะมีทั้งสถานะทั้งขนาดของอนุภาคนะคะความเข้มข้นอุณหภูมิแล้วก็การมีตัวเร่งปฏิกิริยานะสิ่งเหล่านี้ก็จะมีผลในการเกิดปฏิกิริยาเคมีส่วนประเภทของปฏิกิริยาเคมีนั้นเราก็จะมีแบ่งทั้งถ้าแบ่งตามผลที่เกิดขึ้นก็จะดูว่าปฏิกิริยานั้นมีการเกิดตะกอนหรือเปล่าหรือเป็นปฏิกิริยาสะเทือนก็จะได้เกลือนฮะเป็นปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสหรือว่าปฏิกิริยานั้นเกิดก๊าซขึ้นหรือปฏิกิริยานั้นมีการให้และรับอิเล็กตรอนก็เรียกว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันนะคะแต่ถ้าเราแบ่งปฏิกิริยาตามการทำปฏิกิริยาของอะตอมเราก็จะแบ่งได้เป็นปฏิกิริยาการรวมตัวสลายตัวแทนที่เชิงเดี่ยวแล้วก็แทนที่เชิงคู่นะคะส่วนปฏิกิริยาเคมีเนี่ยมันก็จะมีหลายปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นการสังเคราะห์แสงของพืชนะหรือว่าปฏิกิริยาการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนะคะปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็กนะปฏิกิริยาการตรึงไนโตรเจนของแบคทีเรียในปมรากถั่วใช่ไหมคะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของพืชนะคะปฏิกิริยาการเกิดฝนกรดนะอันนี้ก็จะทำให้เกิดฝนเนี่ยมีความเป็นกรดจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะแล้วก็เป็นอันตรายกับพืชแล้วก็สัตว์น้ำนะคะปฏิกิริยาการสลายตัวของหินปูนนะคะอันนี้พอหินปูนได้รับความร้อนนะก็จะเกิดการสลายตัวนะคะอันนี้ก็ปูนขาวอ่ะที่เราใช้ปรับปรุงดินนะคะให้ดินที่มีความเป็นกรดน่ะก็เหมาะแก่การเพาะปลูกเราก็จะใช้พวกอันนี้นะคะในการทำให้ดินเนี่ยมีความเป็นกรดลงนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเนื้อหาโดยสรุปนะคะของหน่วยที่11นะคะสสารและปฏิกิริยาเคมีนะคะอันนี้ก็ต้องวันนี้ก็ขอจบเนื้อหาการบรรยายนะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารการสอนชุดวิชานะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษานะคะต่อไปก็จะเป็นการบรรยายเนื้อหานะคะในหน่วยที่12นะคะเคมีอินทรีย์ซึ่งอยู่ในชุดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตรคะก็จะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์นะคะเคมีอินทรีย์เป็นเคมีที่เกี่ยวข้องกับสารที่เป็นคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักนะคะซึ่งมักจะเป็นสารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตนะคะแต่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสิ่งมีชีวิตเสมอไปอาจจะมีการสังเคราะห์ขึ้นมาก็ได้นะคะซึ่งอันนี้เราก็แต่ที่สำคัญก็คือจะต้องมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ที่พบในชีวิตประจำวันนะคะอันนี้ตัวแรกนี่ก็คือเราอ่านว่าออกเทนนะคะออกเทนนี่ก็จะเป็นพวกน้ำมันที่เราใช้ในการเติมรถยนต์ใช่ไหมคะทำให้มีพลังงานขับเคลื่อนได้อันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักอยู่นะคะถัดไปก็จะเป็นตัวอย่างที่เป็นเมทานอลเมทานอลนี่คือเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้สำหรับจุดไฟนะคะตัวนี้ก็จะเห็นว่ามีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักตัวต่อไปนะคะตัวอย่างถัดไปก็เอทานอลอันนี้ก็เป็นแอลกอฮอล์ที่ดื่มได้นะคะที่เรียกว่าสุรานั่นเองเอทานอลก็จะมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักเหมือนกันถัดไปก็จะเป็นคลอโรฟอร์มนะคะคลอโรฟอร์มตัวนี้จะเห็นว่าคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักแล้วก็มีไฮโดรเจนแล้วก็มีคลอรีนด้วยนะคะอันนี้เป็นยาสลบนะคะที่ใช้สำหรับทางการแพทย์นะคะถัดไปก็คือกรดน้ำส้มอะซิติกแอซิดนะคะก็คือน้ำส้มสายชูที่เราใช้รับประทานกับเป็นอาหารปรุงรสอาหารนั่นเองนะคะถัดไปก็เป็นแคมเฟอร์ตนะคะซึ่งเป็นตัวยานะตัวอย่างนี้เป็นยาตัวนี้แอสไพรินนะคะแอสไพรินก็ยานะคะพาราเซตามอลนะคะแล้วก็ทามิฟ้านะคะซึ่งเป็นยาตัวนี้ก็จะเป็นยาทั้งหมดเลยนะคะทีนี้สารประกอบอินทรีย์เนี่ยตามที่บอกได้แล้วว่าเป็นมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักแต่ก็ยังมีธาตุอื่นเป็นองค์ประกอบด้วยนะก็ได้แก่ไฮโดรเจนนะคะแล้วก็ธาตุที่อยู่ในหมู่เฮโลเจนก็คือกลุ่มที่เป็น7

หมู่ 7A นะคะก็เป็นพวกฟูออรีนคลอรีนโบรมีนไอโอดีนนะคะออกซิเจนหรือไนโตรเจนพวกนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของสารประกอบอินทรีย์ด้วยนะคะถัดไปนะคะเราก็มาดูเรื่องสูตรโมเลกุลและสูตรโครงสร้างนะคะสูตรโมเลกุลหมายถึงสูตรที่การแสดงออกถึงจำนวนของธาตุและชนิดของธาตุที่เป็นส่วนประกอบนะคะเช่น C3H8 นะคะตัวนี้ก็คือโปรเพนนะคะโปรเพนมีคาร์บอน3มีไฮโดรเจน8อะตอมอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนอีกชนิดนึงเราเรียกว่าสูตรโครงสร้างสูตรโครงสร้างเนี่ยเป็นการแสดงลักษณะของการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุต่างๆที่อยู่ในโมเลกุลนะคะโครงสร้างเนี่ยจะรวมถึงโครงสร้างระดับฐานของสารประกอบอินทรีย์เป็นโครงสร้างแบบเราจะเขียนโครงสร้างแบบลีวิสหรือเราเรียกว่าโครงสร้างแบบจุดก็ได้นะคะจุดนี้มันจะแสดงถึงจำนวนอิเล็กตรอนที่อยู่รอบๆอย่างตัวนี้คาร์บอนเนี่ยมันจะมีเลขจนจะมีอิเล็กตรอนที่อยู่รอบๆตัวสุดวงสุดท้ายนี่คือ4อิเล็กตรอนมันจะต้องรวมตัวกับไฮโดรเจน4อะตอมเพื่อให้ตัวมันมีอิเล็กตรอนรวมรอบตัวทั้งหมด8อิเล็กตรอนนะคะตัวนี้ก็เลยกลายเป็นมีเทนจะเห็นได้ว่าไอ้จุดๆตรงนี้ก็แสดงจำนวนของคาร์บอนอะตอมคาร์บอนอิเล็กตรอนกับไฮโดรเจนอิเล็กตรอนนะคะตัวที่2ก็คืออีเทนโทษค่ะอีเทนอันนี้เป็นสารประกอบที่เป็นมีพันธะคู่นะคะจะเห็นได้ว่าตรงจุดๆเนี่ยก็คืออิเล็กตรอนของคาร์บอนกับอิเล็กตรอนของไฮโดรเจนที่มาใช้ร่วมกันนะคะถัดไปก็จะเป็นอีไทก็เป็นสารประกอบพวกแอลไคล์พวกนี้จะมีพันธะ3คือจะมีคาร์บอนกับคาร์บอนเนี่ยที่ใช้อิเล็กตรอนร่วมกันถึง3คู่นะคะจุดๆพวกนี้ก็จะแสดงให้เห็นเป็นอิเล็กตรอนของคาร์บอนกับไฮโดรเจนที่ใช้อยู่นั่นเองนะคะถัดไปจะเป็นสูตรโครงสร้างสูตรโครงสร้างเนี่ยเราจะเขียนแบบ2แบบนะคะเขียนแบบสูตรเส้นสูตรเส้นเนี่ยจะแสดงให้เห็นจำนวนตัวพันธะโควาเลนต์ที่ใช้สำหรับเชื่อมโยงระหว่างคาร์บอนกับไฮโดรเจนอย่างในกรณีของมีเทนเนี่ยมีการใช้คาร์บอนกับไฮโดรเจนมีใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน4คู่นะคะมันก็จะมีขีดเนี่ยทั้งหมด4ขีดนะคะก็จะเป็นตัวเส้นที่แสดงพันธะนั่นเองส่วนตัวที่2อีเทนนะคะจะเห็นได้ว่ามีพันธะคู่ระหว่างคาร์บอน2ตัวนี่นะคะจะมีพันธะคู่1พันธะก็มี2ขีดแล้วก็พันธะเดียวก็จะเป็นขีดเดียวส่วนตัวที่3เนี่ยอีไทจะเห็นได้ว่ามีพันธะ3เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าคาร์บอน2ตัวเนี่ยใช้พันธะร่วมกันเนี่ย3ขีดก็แปลว่ามันมีพันธะ3นะคะอันนี้ถ้าเขียนเป็นแบบย่อนะคะเราไม่เอาขีดเราเขียนแบบโยงไปแบบนี้นะคะก็จะเขียนได้ว่าคาร์บอนอันแรกนี่ตัวนี้มีชื่อว่าเฮกเซนแปลว่า6นี่ก็แปลว่ามีคาร์บอน6ตัวคาร์บอน6ตัวนี้จะต่อเรียงกันยาวเลยนะคะซึ่งตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะมีไฮโดรเจน3ตัว3อะตอมตัวสุดท้ายไฮโดรเจน3อะตอมแต่ตรงกลางนี่จะมีไฮโดรเจน2 2 2เพราะว่าคาร์บอนมี4แขนมันต้องเกาะกันเองด้วยนะคะ2แขน2แขนไปก็จะมีตามนี้นะคะถ้าเขียนให้ย่อลงไปอีกก็จะเป็นเอาตรง CH2 เนี่ยเอามารวบแล้วก็วงเล็บแล้วก็ใส่เป็น4นะคะก็จะแสดงให้เห็นว่าไอ้ตรงกลางเนี่ยเราเขียนย่อมาเป็นตัวที่ใส่วงเล็บนี้นะคะเช่นเดียวกับอีทีนแล้วก็อีไทนะคะทีนี้ถัดไปจะมีอีกอันเราเรียกว่าเป็นสูตรโครงสร้างสูตรโครงสร้างเนี่ยจะเป็นสูตรเส้นนะเขียนได้เป็นแบบสูตรเส้นที่ไม่แสดงสัญลักษณ์ก็ได้เช่นเป็นเส้นๆอย่างนี้ไม่มีคาร์บอนไม่มีไฮโดรเจนให้เห็นนะคะตัวนี้มีชื่อว่าโปรเพนเนี่ยถึงจะไม่มีตัวคาร์บอนให้เห็นแต่เราต้องรู้ว่าตรงมุมเนี่ยค่ะหรือตรงปลายเนี่ยก็คือที่อยู่ของคาร์บอนตัวนี้ก็จะมีคาร์บอนตัวที่1ตัวที่2และตัวที่3นะคะซึ่งถ้าเราจะเขียนยาวๆเนี่ยเขียนได้เป็นแบบนี้เพราะมันมีคาร์บอน3ตัวเห็นไหมคะแล้วที่เหลือก็จะเป็นไฮโดรเจนแต่เราเขียนแบบสั้นๆก็คือจะได้เป็นรูปเส้นแบบนี้นะคะถัดไปตัวอย่างที่เป็นอันนี้คือไซโคโปรเพนนะคะไซโคโปรเพนก็คือแอลเคนที่มีไฮโดรเจนหายเป็นตัวหนึ่งมันจะมีการมาจับ

ในที่นี้ก็เป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมเนี่ยถึงแม้เราไม่รู้เราไม่ได้เขียนตัวคาร์บอนอยู่แต่เราก็ต้องรู้ว่าตรงมุมของสามเหลี่ยมเนี่ยก็คือคาร์บอนอยู่นั่นเองนะคะคือถ้าเขียนแบบนี้มันจะยาวมากแต่เราเขียนสรุปเป็นสั้นๆแบบนี้ก็จะเข้าใจกันนะคะหรือเป็นแบบผสมก็ได้คือเขียนผสมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเฮกเซนนะคะอันนี้ก็จะเป็นโพพานอนนะคะโพพานอนตัวนี้เริ่มมี OS เข้ามาเกาะนี่เป็นหมู่ที่เป็นแอลกอฮอล์นะคะถัดไปการเรียกชื่อสารประกอบนะคะการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์นะคะก็จะมีเป็นหลักการของมันนะคะก็คือจะมีการเลือกโซ่หลักที่มีจำนวนคาร์บอนและคาร์บอนอะตอมเนี่ยต่อเนื่องกันให้ยาวที่สุดและจะต้องมีหมู่ฟังก์ชันนะคะเรียกชื่อตามจำนวนคาร์บอนในสายโซ่หลักนั้นแล้วก็มีการกำหนดตัวเลขให้ตำแหน่งคาร์บอนที่เป็นโซ่หลักให้คาร์บอนที่มีหมู่สาขาที่เกาะอยู่นะเป็นจำนวนตัวเลขที่น้อยที่สุดแล้วก็คำหลักคือจะบอกจำนวนคาร์บอนในโซ่หลักว่ามันคือมีกี่คาร์บอนแล้วก็จะลงท้ายการลงท้ายจะบอกชนิดของฟังก์ชันที่จะบอกว่าตกลงมันเป็นสารประกอบอินทรีย์ประเภทใดนะเป็นแอลกอฮอล์หรือเป็นแอลเคนหรือเป็นแอลคีนก็แล้วแต่นะคะจะมีการนำคำนำหน้าชื่อบอกตำแหน่งหรือบอกหมู่นะคะที่แทนที่ว่าเป็นหมู่ที่อยู่ที่คาร์บอนตัวที่เท่าไหร่นะแสดงลักษณะความเป็นวงเช่นไซโคเป็นต้นถ้าจำนวนที่มีตัวเลขซ้ำๆกันก็จะเป็นถ้า2ก็จะเป็นไดถ้า3ก็จะเป็นไตรนะคะถ้า4ก็จะเป็นเตตะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ดูอีกทีนึงนะคะในหน้าถัดไปนี้นะคะจะเห็นได้ว่าในหน้าถัดไปนี้อยากจะให้นักศึกษาสังเกตคำพวกนี้นะคะตัวแรกก็คือการบอกจำนวนของคาร์บอนอะตอมตัวเลขพวกนี้ให้นักศึกษาจำว่ามันชื่อมันอ่านว่าอะไรอย่างเลขหนึ่งเนี่ยภาษาไทยเราเรียกหนึ่งใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นภาษาทางเคมีตัวนี้เราจะเรียกหนึ่งว่าเม็ดเม็ดตะนะคะถ้าเป็นสองเราจะเรียกว่าเอสถ้าเป็นสามเราจะเรียกว่าโปรปะถ้าสี่เราจะเรียกว่าบิวตะห้าเราจะเรียกว่าเพนตะหกเราจะเรียกว่าเฮกซะเจ็ดเราจะเรียกว่าเฮปตะนะแปดเราจะเรียกว่าออกตะเก้าเราจะเรียกว่าโนนะสิบเราจะเรียกว่าเด็กขะนะคะ11เราจะเรียกว่าอันเด็กซ์นะคะแล้วก็12เราจะเรียกว่าโดเดสนะคะซึ่งอันนี้โดเสร็จนะคะซึ่งมันก็จะเป็นการบอกว่าตัวเลขมันคือเท่าไหร่นะคะนักศึกษาก็มาดูตรงนี้ถ้าชื่อของสารอินทรีย์ตัวแรกนี้นะคะคือมีเทนเนี่ยเป็นสารอินทรีย์ตัวที่ง่ายที่สุดละเป็นพวกแอลเคนนะคะมันก็จะมีสูตรทั่วไปเป็น CN S2N บวก2เพราะฉะนั้นถ้าคาร์บอน1ตัวมันก็จะเป็น CS4 ใช่ไหมคะเมื่อเป็น CS4 มันก็จะอ่านชื่อว่ามีเทนมีก็คือ1ถูกไหมคะก็เป็นมีเทนถ้าเป็น2เห็นไหมคะก็จะเป็นอีเทนถ้าเป็น3ก็จะเป็นโปรเปนถ้าเป็น4มันก็จะเป็นบิวเทนจะเห็นได้ว่าเราจะเอาจำนวนที่บอกว่าเลข1 2 3 4เนี่ยไว้ข้างหน้าส่วนข้างหลังจะเป็นการบอกตระกูลของมันพวกนี้จะเป็นพวกแอลเคนมันก็จะลงท้ายด้วยเอนนะคะเช่นมีเทนอีเทนโปรเปนอะไรงี้ไปเรื่อยๆนะคะทีนี้มันมีอันนึงที่อยากจะให้สังเกตมันจะมีหมู่ที่ชื่อว่าแอลคิวหมู่แอลคิวหรือบางทีเราแทนด้วยตัว R ใหญ่นี้นะคะพวกแอลคิวเนี่ยมันก็คือเป็นพวกแอลเคนที่มีไฮโดรเจน1หายไป1อะตอมมีผลคือทำให้คาร์บอนมีแขนว่าง1แขนซึ่งมันจะสามารถไปรวมกับใครก็ได้ที่มีที่ว่างมันก็เข้าไปเกาะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคาร์บอน1ตัวที่เป็นหมู่แอลคิวเราจะเรียกว่าเมทิลนะคะถ้าเป็นคาร์บอน2ตัวเราจะเรียกว่าเอทิล3ตัวเราจะเรียกว่าโปรปิล4ตัวเราจะเรียกว่าบิวทิลอันนี้เป็นไปตามชื่อที่เขียนไว้ตั้งแต่ข้างหน้านี้นะคะให้นักศึกษาสังเกตไว้ถัดไปนะคะอันนี้จะเป็นการบอกให้เห็นว่าตัวอย่างการอ่านชื่อธาตุโทษอ่านชื่อสารประกอบเนี่ยนะคะอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าสารตัวนี้เนี่ยมีคาร์บอนที่เป็นสายโซ่ที่ต่อเนื่องกันเนี่ยยาวที่สุดได้ถึงมากที่สุดคือ8ตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่า

ฝั่งนี้เราจะนับดูนะคะตัวที่1ตัวที่2 3 4 5 6 7 8ตัวนะคะแล้วเราก็จะกำหนดเลข1นะคะเลข1จะอยู่ตรงไหนอยู่จะอยู่ทางด้านบนหรือด้านล่างนี้เราก็จะดูว่าถ้าเรากำหนดเลข1ไปแล้วเนี่ยคาร์บอนตัวที่มันมีสาขามาเกาะเนี่ยจะต้องเป็นเลขที่น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเราจึงกำหนดเอาตัวล่างเนี่ยตัว C ตัวนี้เป็นตัวที่1แล้วตัวที่2ตัวนี้จะเป็นตัวที่มีเลขมาเกาะมีสาขามาเกาะตัวนี้ซึ่งเป็นเลขที่น้อยแต่ถ้าเราเอาตัวบนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าถ้าให้ตัวนี้เป็นเลข1ถ้า8เนี่ยเป็น1แล้ว7เนี่ยเป็น2จะเห็นได้ว่ามันมีสาขามาก็คือตัวที่3เลข3เนี่ยมันมากกว่าเลข2เราก็เลยต้องเอามานับ1อยู่ทางข้างล่างนี้นะคะพอนับแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าคาร์บอนเนี่ยตัวที่2เนี่ยมีสาขามาเกาะก็คือเมทิลนี่คือเมทิลใช่ไหมคะก็เป็นมีเมทิลมาเกาะอยู่ตรงนี้นะคะตัวที่2แล้วก็มาเกาะอยู่ที่ตัวที่6นะคะเราก็จะเรียกว่ามันมีซ้ำใช่ไหมคะก็เป็นไดเมทิลนะคะส่วนจะเห็นว่าตัวตำแหน่งคาร์บอนตัวเท่าไหร่คะ1 2 3ตัวที่4เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าไอโซโพพิลมาเกาะที่วงสีแดงเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ชื่อมันลงไปในอ่านว่า3คอโรมีคอโรด้วยเห็นจะเห็นได้ว่ามีคอรีนที่เป็นสาขามาเกาะอยู่ที่ตัวที่3ด้วยใช่ไหมคะเราก็จะอ่านชื่อมันว่า3คอโร4 1เมทิลเอทิลนะคะแล้วก็2 4 6นะคะไตรเมทิลเมื่อมันมีตัว CS3 เนี่ยอยู่ที่3ที่ด้วยกันมาเกาะนะคะเราก็เลยเรียกชื่อมันว่าแบบนี้นะคะส่วนตัวถัดไปก็เหมือนกันนะคะตัวอย่างถัดไปก็เหมือนกันเราก็จะนับสายโซ่ที่มีคาร์บอนยาวที่สุดนะคะก็จะได้เท่ากันเลยคือ8เหมือนกันแต่เนื่องจากว่าถ้าเราให้ตัวเลข1อยู่บนฝั่งข้างบนนี้เราจะทำให้สาขาที่มาเกาะตัวแรกเนี่ยมีคาร์บอนมาเกาะตัวแรกเนี่ยมีเลขที่น้อยที่สุดใช่ไหมคะเราก็เลยเอาตัวเลขนี้มาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าที่ตำแหน่งที่5เนี่ยนะคะมันก็จะมีไอตรงนี้กลุ่มทั้งกลุ่มนี้เราเรียกว่าไอโซโปรพิลนะคะมาเกาะนะคะไอโซโปรพิลกรุ๊ปมาเกาะเราก็จะอ่านชื่อมันตามที่เลขที่มันมาเกาะแล้วก็ลงท้ายเนื่องจากว่ามันเป็น8มันก็ต้องเป็นออกเทนใช่ไหมคะออกแปลว่า8ออกเทนเพราะว่ามันมีคาร์บอนได้ยาวที่สุดคือ8ตัวนะคะถัดไปก็มาดูการจำแนกประเภทของสารประกอบอินทรีย์นะคะอาศัยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะคะกับสารที่เป็นหลักโดยจัดสารประกอบอินทรีย์ก็จะทำให้มีปฏิกิริยาเหมือนกันผู้ที่ทำปฏิกิริยาเหมือนกันเราก็จัดอยู่ในประเภทเดียวกันสารที่มีปฏิกิริยาเหมือนกันส่วนใหญ่ก็มักจะมีหมู่บางหมู่หรืออะตอมภายในของโมเลกุลนี้เหมือนกัน หมู่ของอะตอมที่เหมือนกันเราจะเรียกว่าหมู่ฟังก์ชันซึ่งเป็นหมู่ของอะตอมที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาได้นะคะการจำแนกประเภทของสารอินทรีย์นั้นในสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนั้นเราก็จะมีไฮโดรเจนกับคาร์บอนเท่านั้นนะคะแต่อีกประเภทหนึ่งก็คือจะเป็นสารประกอบคาร์บอนที่มีเฮตโรอะตอมนะคะเฮตโรแปลว่าเป็นธาตุอื่นที่ไม่ใช่ที่นอกเหนือจากคาร์บอนกับไฮโดรเจนมาเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะในการจัดประเภทเราก็จะเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เป็นอลิมฟาติกอลิมฟาติกหมายถึงว่ามันเป็นโซ่ตรงนะคะซึ่งอลิมฟาติกเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันคืออิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวนะคะอิ่มตัวคือพวกแอลเคนจะเห็นสังเกตเห็นว่าพวกไฮโดรคาร์บอนที่อิ่มตัวเนี่ยมันจะมีพันธะเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดเลยนะคะแต่ถ้าเป็นไฮโดรคาร์บอนที่ไม่อิ่มตัวก็จะเป็นพันธะคู่หรือพันธะ3ในที่นี้ก็เป็นแอลคีนแล้วก็แอลไคล์นะคะอีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มใหญ่เลยแล้วเรียกว่าอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนพวกนี้จะมีลักษณะอยู่กันเป็นวงนะคะเกาะโครงสร้างจะเป็นวง6เหลี่ยมแล้วก็จะมีพันธะคู่เนี่ยสลับกันตัวเว้นตัวพันธะเว้นพันธะนะคะเราเรียกว่าเป็นคอนจูเกตอย่างนี้เราก็เรียกว่าเป็นอะโรมาติกนะคะทีนี้เราจะเริ่มจากรายละเอียดจากแอลเคนนะคะแอลเคนเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่อิ่มตัวที่พูดให้ฟังตะกี้ว่ามันมีพันธะเดี่ยวถูกไหมคะแล้วโครงสร้างของมันอาจจะเป็นแบบโซ่เปิดหรือจะเป็นโซ่ปิดที่เป็นวงถ้าเป็นโซ่ปิดเราจะเรียก

เรียกว่าไซโคเราจะเติมคำว่าไซโคลงไปข้างหน้าของชื่อนะคะตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้ก็คือมีเทนคาร์บอนมันหนึ่งตัวก็เป็นเมทิลใช่ไหมก็เป็นมีเทนอีเทนโปรเพนบิวเทนเพนเทนอย่างนี้เป็นต้นก็จะเขียนตามสูตรนี้เลยนะคะคาร์บอนก็จะเรียงกันไปนะคะตามจำนวนของคาร์บอนที่บอกไว้ตั้งแต่ตะกี้นี้นะคะทีนี้มาดูถ้าเกิดว่าแอลเคนเป็นสาขาบ้างมีกิ่งก็คือหมายความว่ามีตัวมาเกาะเพิ่มนะคะอย่างในที่นี้เราจะเรียกว่าไอโซบิวเทนเนื่องจากว่าบิวเทนมันมี4ใช่ไหมคะพันมี4ตัวก็กลายเทนแทนที่มันจะเป็นโซ่ยาวๆแต่ก็ทีนี้มันก็มีกิ่งขึ้นมาส่วนอันนี้ก็คือไอโซเพนเทนใช่ไหมคะเพราะว่ามันมี5ตัวคาร์บอน5อะตอมแต่มันไม่ได้อยู่เป็นยาวๆมันมีสาขาเราก็เลยเรียกอย่างนี้นะคะหรือตัวนี้ neo pentane นะคะก็จะเห็นว่ามันเป็นสาขาที่เกาะคนละแบบกันมันจัดเรียงตัวกันคนละแบบแต่จะเห็นได้ว่าจำนวนคาร์บอนกับไฮโดรเจนเนี่ยเท่าเดิมนะคะอยากให้นักศึกษาสังเกตตัว R ตัวนี้ R นี่คือเป็น alkyl group ที่จะแทนด้วยไฮโดรคาร์บอนที่เป็นแอลเคนที่มีไฮโดรเจนหายไป1ตัวนั่นเองมันจะมาเกาะถ้าเมื่อคาร์บอนไหนมีแขนว่างมันจะเข้ามาเกาะได้ด้วยก็จะเกิดสารใหม่อีกประเภทนึงได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของแอลเคนที่เป็นพวกเป็นวงนะคะเราก็จะเติมคำว่าไซโคเข้าไปนำหน้าไซโคโปรเพนไซโคบิวเทนไซโคเพนเทนไซโคเฮกเซนอะไรก็ว่าไปนะคะถัดไปจะเป็นพวกแอลคีนแอลคีนนี่ก็จะมีพันธะคู่นั่นเองนะคะจำนวนไฮโดรเจนก็จะลดลงเห็นไหมคะจะมีพันธะคู่พอไฮโดรเจนหายไปคาร์บอนก็ไม่รู้จะเกาะกับใครก็มาเกาะกันเองก็เลยทำให้เกิดพันธะคู่เกิดขึ้นนะคะนะคะตัวอย่างเป็นนี่นะคะอีทีน E ก็แปลว่า2ใช่ไหมคะอีทีนโปรพีน1บิวทีนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะถัดไปก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างต่อนะคะว่าเป็นไซโคต่อไปจะเป็นแอลไคล์นะคะแอลไคล์โทษนะคะแอลคีนนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างแอลไคล์นะคะแอลไคล์ก็เป็นพันธะ3นะคะก็คล้ายๆกับแอลคีนตะกี้นี่เป็นพันธะ3นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแอลไคล์ที่เป็นโครงสร้างที่เป็นวงเราเรียกว่าไซโคได้นะคะต่อไปก็จะเป็นพวกอะโรมาติกนะคะอะโรมาติกเป็นวงแบบนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นพวกเบนซีนมันจะมีวงเดียวก็ได้มีหลายวงก็ได้นะคะถ้าหลายวงอย่างตัวนี้คือนัฟชาลีนก็คือลูกเหม็นนะคะแอนทาซีนนะคะฟีแนนทีนอย่างนี้ก็จะเป็นการเอาวงมาต่อกันหลายๆวงของเบนซีนนั่นเองนะคะปฏิกิริยาของเคมีของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเนี่ยก็จะเป็นแอลเคนและไซโคแอลเคนก็จะไม่ว่องไวมันมีความว่องไวแตกต่างกันนะคะถ้าเป็นแอลคีนกับแอลไคจะว่องไวมากกว่าเพราะว่ามันมีพันธะเดียวมันมีพันธะคู่กับพันธะ3ที่พร้อมที่จะแตกตัวออกมานะคะจะมีสารประกอบที่เป็นอินทรีย์ที่เป็นเฮตโรใช่ไหมคะเฮตโรอะตอมก็จะมีพวกฟลูออรีนโบรมีนคลอรีนไอโอดีนนะคะตัวอย่างเช่นเฮไลด์นะคะแล้วก็จะมีพวกแอลกอฮอล์นี่ก็ตัวหนึ่งนะคะฟีนอลอีเทอร์พวกนี้จะมีออกซิเจนเข้ามาเกาะเกี่ยวด้วยนะคะแล้วก็จะมีแอลดีไฮด์ซึ่งจะมีคาร์บอนดับเบิลบอนโอเขาเรียกว่าพันธะคู่เข้ามาเกาะเกี่ยวด้วยแล้วก็อะมีนก็จะเกี่ยวข้องกับพวกไนโตรเจนพวกแอมโมเนียนะคะอันนี้คือเฮไลด์คือพวกที่มีเฮไลด์นะคะคือพวกที่มีพวกคอลีนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราจะเรียกว่ากลุ่มเฮไลด์นะคะอันนี้เป็นแอลกอฮอล์จะเห็นว่าแอลกอฮอล์เนี่ยจะมีสูตรที่จะเห็นว่ามี OS เข้ามาเกาะOS เข้ามาเกาะด้วยก็จะมีแอลกอฮอล์หลายประเภทนะคะฟีนอลก็เป็นแอลกอฮอล์ประเภทหนึ่งแต่มันเป็นพันธะแต่มันเป็นริงเป็นเบนซีนริงนะคะไม่ใช่แอลคิวกรุ๊ปส่วนต่อไปก็จะเป็นอีเทอร์
อีเทอร์ก็จะเป็น

สูตรของมันก็จะมี LQ group หรือ Aryl group ต่อกับออกซิเจนนะคะลักษณะนี้ก็จะเป็นอีเธอร์นะก็ aldehyde และคีโตนให้ดูสูตรทั่วไปนะคะถ้าเป็น aldehyde จะเป็น C double bond O แล้วก็ H แต่ถ้าเป็นคีโตนจะเป็น C double bond O แล้วก็เอาหมู่ LQ group เนี่ยเข้ามาเกาะนะคะต่อไปก็เป็นคาร์บอกซิลิกคาร์บอกซิลิกเนี่ยก็จะเป็นสูตรทั่วไปจะเป็นแบบนี้จะเห็นได้ว่า C double bond O นะคะแล้วก็มี OH คล้ายๆแอลกอฮอล์แต่มันมีคาร์บอนที่มีพันธะคู่กับออกซิเจนมาไว้มาอยู่ก็เลยกลายเป็นกรดคาร์บอกซิลิกนะคะต่อไปก็จะเป็นอนุพันธ์ของคาร์บอกซิลิกก็จะมีหลายตัวด้วยกันนะคะก็จะเป็นแอซิดคลอไรด์แอซิดแอนไฮไดรด์เอสเทอร์เอไมน์นะนี่ก็หน้าตาของมันนะคะจะเห็นได้ว่าจะเห็นว่ามันมีการเอาไฮโดรเจนออกไปแล้วก็ไอ้ตัวกลุ่มพวกนี้ก็จะเข้ามาแทนที่นะคะก็จะเป็นพวกไหนอะแอซิดเฮไลด์แอซิดแอนไฮไดรด์เอสเทอร์นะคะตัวนี้แล้วก็เอไมน์ซึ่งเอไมน์นี่ก็จะเป็นพวกกลุ่มแอมโมเนียนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของสารพวกอันนี้นะคะซึ่งนักศึกษาจะสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะคะจากในหนังสือนะคะนี่อาจจะย้อนขึ้นมาดูอีกนิดนึงนะคะจะเห็นได้ว่าตัวนี้นะคะพอมีตัวคาร์บอนซึ่งมีดับเบิลบอนด์โอเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะเราจะเรียกว่าหมู่คาร์บอนิลกรุ๊ปใช่ไหมคะคาร์บอนิลกรุ๊ปเนี่ยพอเข้ามาแทรกปั๊บตรงที่เคยเป็นแอลกอฮอล์ถ้าตรงนี้ไม่มีคาร์บอนิลกรุ๊ปมันจะเป็น OS ตัวนี้มันจะเป็นแอลกอฮอล์มันจะเปลี่ยนเป็นกรดนะคะเป็นอันนี้คืออะซิติก นะคะให้นักศึกษาสังเกตถัดไปนะคะอันนี้ทบทวนให้ดูนะคะแล้วก็ ถ้าเป็นมีแอลคิลกรุ๊ปตัวอื่นเข้ามาเกาะด้วยก็จะเป็นอีเธอร์เอสเทอร์นะคะนะให้นักศึกษาดูตัวอย่างตรงนี้เห็นไหมคะตัวนี้จะเห็นได้ว่าตัวที่มันเหมือนกันทุกตัวอย่างเลยในนี้คือ C double bond O แล้วก็ S ถูกไหมคะดูข้างหน้านี้เห็นไหม C double bond O แล้วก็ S นะคะไม่ใช่ S ตัว R นี่คือ alkyl group นะคะ alkyl group หมดเลยจะเห็นได้ว่าตัวที่แตกต่างเนี่ยก็คือเนี่ยถ้าเป็นacid chloride ตัวนี้ก็คือกลุ่มตัวนี้ก็จะกลายเป็นคอลีนนะคะมีตัวคอลีนเนี่ยเข้ามาเกาะแต่ถ้าเป็นแอนไฮไดรด์ก็จะเป็นตัว C double bond O LQ เหมือนเดิมเนี่ยเข้ามาเกาะตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นอันนี้ก็จะเป็นเอสเทอร์ก็คือมี LQ กรุ๊ปมาเกาะแทนตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะคะเข้าไปแต่ถ้าเป็น Amide ก็จะมีเอาในตัวแอมโมเนียซึ่งแอมโมเนียเนี่ยเห็นว่าไฮโดรเจนมันจะหายไปตัวหนึ่งมันจะเป็น NS2 นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ยังไงก็ขอให้นักศึกษาไปอ่านรายละเอียดในหนังสืออีกทีหนึ่งนะคะเนื่องจากว่ามันมีสารประกอบจำนวนมากแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไออินทรีย์เคมีเนี่ยมันมีลักษณะเป็นแพทเทิร์นอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านชื่อหรือมันจะเป็นการอ่านฟังก์ชันก็ตามนะคะก็ขอให้นักศึกษาไปสังเกตทบทวนในบทเรียนในหนังสืออีกทีหนึ่งนะคะขอให้นักศึกษาโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับ

0: สำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนนะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
2: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: เรียนมสท.ดีอย่างไร
5: ครับคือในเรื่องของการเรียนเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของการอ่านหนังสือนะครับผมเน้นมาตลอดมีโอกาสคุยกับน้องๆนะครับที่เป็นนักศึกษาทุกคนผมก็จะบอกว่าเน้นเรื่องการอ่านหนังสือนะครับปกติผมทำงานเนี่ยรับราชการเนี่ยส่วนหนึ่งผมต้องออกปฏิบัติงานในทะเลนะครับผมก็หอบหิ้วหนังสือไปตลอดขนาดว่ามันมีคลื่นลมนะครับมีเขาเรียกว่าอ่านหนังสือและตาลายแต่ผมก็ไม่ทิ้งหนังสือนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราขาดหายจากหนังสือหรือเราไม่มีเวลาทบทวนเมื่อนั้นครับเราก็จะขาดซึ่งการเรียนพอเราขาดซึ่งการเรียนถ้าเราสอบไม่ได้สักครั้งสองครั้งเราก็จะรู้สึกท
4: ้อมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้

บรรยายนะครับในหน่วยนี้ก็จะเป็นหน่วยที่4นะครับเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้านะครับเนื้อหาในการบรรยายในครั้งนี้นะครับก็จะมีบางส่วนนะครับที่อยู่ในตำราเรียนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีบางส่วนนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็เป็นลักษณะเนื้อหาที่เป็นงานจริงนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับสำหรับหัวข้อในการบรรยายนะครับในครั้งนี้ก็จะประกอบไปด้วย8หัวข้อหลักๆนะครับเริ่มจากระบบผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าของประเทศไทยนะครับเรื่องระบบจำหน่ายไฟฟ้านะครับหน้าที่ของหม้อแปลงไฟฟ้านะครับการจำแนกชนิดของหม้อแปลงไฟฟ้าการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายนะครับกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในหม้อแปลงประสิทธิภาพและข้อสุดท้ายก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะครับเป็นแนวทางการประหยัดพลังงานในหม้อแปลงไฟฟ้านะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับในเรื่องแรกก็คือเรื่องของระบบและผลิตและส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับประเทศไทยของเรานะครับแบ่งโครงสร้างของระบบไฟฟ้ากำลังออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกเราเรียกว่าระบบผลิตนะครับระบบผลิตไฟฟ้านั้นนะครับมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะครับที่ชื่อว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบดำเนินการนะครับดำเนินการตั้งแต่การผลิตไฟฟ้านะครับการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชนนะครับเพื่อมาดำเนินการต่อนะครับระบบที่2เราเรียกว่าระบบส่งจ่ายนะครับก็เป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับเหมือนเดิมนะครับที่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการนะครับโดยการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้านะครับผ่านสายส่งไฟฟ้านะครับจากโรงไฟฟ้านะครับมาดำเนินการต่อโดยระบบที่3ก็คือระบบจำหน่ายนะครับในระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้นนะครับมีองค์กรรัฐวิสาหกิจอยู่2องค์กรนะครับเป็นผู้ดำเนินการนะครับก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับที่เราเรียกชื่อย่อว่ากฟผ.นะครับกฟผ.จะทำหน้าที่ดูแลนะครับการให้บริการทางไฟฟ้านะครับในภูมิภาคต่างจังหวัดนะครับและอีกหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอีกหนึ่งก็คือการไฟฟ้านครหลวงนะครับหรือตัวย่อเป็นก็คือกฟน.นะครับก็เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการดูแลเรื่องไฟฟ้านะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครและก็จังหวัดปริมณฑลนะครับจากภาพที่เราเห็นนะครับในเฟรมนี้นะครับภาพข้างบนเนี่ยนะครับในภาพเป็นส่วนของระบบผลิตและส่งจ่ายกำลังไฟฟ้านะครับก็จะเห็นว่าหมายเลข1นะครับหมายเลข1ก็คือโรงจักรไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้าที่เราเรียกกันสั้นๆนะครับก็จะทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้านะครับแล้วก็ส่งผ่านมายังหม้อแปลงไฟฟ้านะครับหม้อแปลงไฟฟ้าก็จะทำหน้าที่นะครับยกระดับแรงดันให้สูงขึ้นแล้วก็ส่งมาตามสายส่งนะครับเมื่อสายส่งนั้นเข้าใกล้เมืองนะครับก็จะถูกลดระดับแรงดันลงโดยผ่านสถานีไฟฟ้าย่อยนะครับซึ่งในส่วนเนี้ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะเป็นผู้ดูแลนะครับหลังจากนั้นก็จะถูกส่งมายังระบบจำหน่ายนะครับระบบข้างล่างก็ดูแลโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับกับการไฟฟ้านครหลวงนะครับก็จะส่งมาผ่านสถานีไฟฟ้าย่อยอีกเช่นกันเพื่อลดระดับแรงดันลงนะครับเนื่องจากว่าเข้าใกล้ตัวเมืองนะครับมีความอันตรายก็ต้องลดระดับแรงดันลงแล้วก็ส่งมาตามสายส่งนะครับเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟนะครับก็คืออุตสาหกรรมและบ้านพักอาศัยนะครับเราสังเกตระบบจำหน่ายไฟฟ้านะครับเราสังเกตจากลักษณะของเสาไฟฟ้าได้นะครับระบบสายส่งแรงสูงของระบบจำหน่ายไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีแรงดันอยู่ที่ประมาณ69 kV หรือ115 kV นะครับถ้าสังเกตก็จะเห็นว่าเป็นเสาลักษณะสูงประมาณเป็นเสาคอนกรีตสูงประมาณ22เมตรนะครับลักษณะก็จะเหมือนในภาพที่เห็นนะครับเสาสูงมากๆเลยนะครับ22เมตรอันนี้คือระบบสายส่งแรงสูงนะครับถัดลงมาก็เป็นระบบสายป้อนแรงสูงนะครับถ้าเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นจะมีระดับแรงดันอยู่ที่22กิโลโวลต์หรือ33กิโลโวลต์3เฟสนะครับถ้าเป็นของการไฟฟ้านครหลวงนะครับก็จะมีระดับแรงดันอยู่ที่12กิโลโวลต์หรือ24กิโลโวลต์3เฟสนะครับนักศึกษาสามารถสังเกตภาพได้ว่าถ้าเป็นระบบสายป้อนแรงสูงเนี่ยก็จะเป็นเสาที่มีไม้คอนในลักษณะแนวนอนนะครับแล้วก็มีสาย3เส้นนะครับเรียงขนานกันไปนะครับลักษณะอย่างนี้ก็จะเป็นแรงดันในระบบสายป้อนแรงสูงนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือระบบสายแรงต่ำนะครับถ้าเป็นของการไฟฟ้านครหลวงนะครับก็จะมีอยู่2ระบบก็คือระบบ416ทับ240โวลต์3เฟสนะครับกับ480ทับ240โวลต์1เฟสนะครับส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับ
ก็มี2ระบบเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นระบบ400โวลต์ทับ230โวลต์3เฟสกับระบบ460ทับ230โวลต์1เฟสนะครับแต่ที่เราคุ้นเคยและใช้งานกันอยู่เป็นประจำก็คือระบบ400โวลต์3เฟสกับระบบ230โวลต์3เฟสนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับว่าเราอยู่ในการดูแลของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับหน้าที่ของหม้อแปลงไฟฟ้านะครับหม้อแปลงไฟฟ้าก็ถ้าดูจากภาพที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่ามันมีหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในระบบไฟฟ้านะครับตั้งแต่ระบบเริ่มต้นการผลิตไล่มาถึงระบบส่งจ่ายและระบบจำหน่ายนะครับจริงๆแล้วหม้อแปลงไฟฟ้าเนี่ยมีหลายชนิดแล้วก็มีหลายขนาดนะครับหม้อแปลงไฟฟ้าจะทำหน้าที่นะครับใช้สำหรับทำหน้าที่เปลี่ยนค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในระบบไฟฟ้านะครับโดยเราแบ่งหม้อแปลงออกไฟฟ้าออกเป็น2แบบนะครับแบบที่1ก็คือหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแปลงขึ้นนะครับหรือเราเรียกว่า step up transformer นะครับใช้สำหรับแปลงแรงดันไฟฟ้าต่ำนะครับให้เป็นแรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้นนะครับแบบที่2ก็คือหม้อแปลงไฟฟ้าที่เราเรียกว่าหม้อแปลงแบบแปลงลงนะครับหรือ step down transformer นะครับก็เป็นหม้อแปลงที่ใช้สำหรับแปลงแรงดันสูงนะครับให้เป็นแรงดันต่ำนะครับสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้ในระบบจำหน่ายนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็น step down transformer ก็คือเป็นหม้อแปลงที่ใช้เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าสูงนะครับให้เป็นแรงดันไฟฟ้าต่ำนะครับสำหรับภาพนะครับทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นภาพของหม้อแปลงนะครับภาพบนจะเป็นภาพของหม้อแปลงที่ใช้ในระบบ1เฟสนะครับและภาพล่างก็เป็นหม้อแปลงที่ใช้ในระบบ3เฟสครับสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายนั้นนะครับมันจะทำหน้าที่จ่ายกำลังให้กับผู้ใช้ไฟนะครับโดยทำการแปลงระดับแรงดันในระบบจำหน่ายนะครับให้เป็นระดับแรงดันใช้งานนะครับจากระบบแรงดันที่การไฟฟ้าส่งให้เรานะครับเป็นระบบสายป้อนแรงสูงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงนะครับก็จะส่งแรงดันให้เราในระดับเป็นกิโลโวลต์นะครับก็คือถ้าเป็นการไฟฟ้าภูมิภาคก็เป็น22กิโลโวลต์หรือ33กิโลโวลต์แล้วแต่พื้นที่นะครับถ้าเป็นการไฟฟ้านครหลวงก็เป็น12กิโลโวลต์หรือ24กิโลโวลต์นะครับซึ่งแรงดันตรงนี้มันยังไม่ใช่แรงดันที่เราจะสามารถเอาไปใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราได้นะครับหรือเอาไปใช้งานในอุตสาหกรรมได้นะครับเราก็จำเป็นต้องเอาแรงดันเนี่ยมาผ่านหม้อแปลงไฟฟ้านะครับเราเรียกหม้อแปลงแบบนี้ว่าหม้อแปลงระบบจำหน่ายนะครับหรือ distribution transformer นะครับเมื่อแรงดันในระบบสายป้อนแรงสูงผ่านหม้อแปลงระบบจำหน่ายแล้วนะครับก็จะถูกแปลงให้มีระดับแรงดันลดลงนะครับให้สู่ลงมาสู่ระดับแรงดันใช้งานนะครับเราสามารถต่อมาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงงานหรือว่าภายในบ้านของเราได้นะครับถ้าสังเกตก็จะเห็นว่าระดับเสาไฟฟ้าในระบบสายส่งแรงต่ำเนี่ยนะครับมันก็จะมีขนาดสูงประมาณ 6-9 เมตรนะครับสูงไม่มากนะครับแล้วก็จะมีสายไฟฟ้าเนี่ยนะครับเรียงกัน4สายนะครับก็คือราย1ราย2ราย3และสายนิวตรอนนะครับผมขอยกตัวอย่างว่าแล้วหลังจากออกหม้อแปลงแล้วไปใช้งานอะไรนะครับยกตัวอย่างเป็นบ้านพักอาศัยแล้วกันนะครับก็จะเห็นว่าจากภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเห็นว่าเราต่อสายนะครับจากสายส่งของการไฟฟ้าและสายส่งแรงต่ำนะครับสายหนึ่งและนิวตันอีกสายหนึ่งเพื่อเข้าสู่บ้านพักอาศัยนะครับกรณีนี้คือการใช้งานไฟฟ้าในระบบ1เฟสนะครับแต่เมื่อต่อลงมาจากเสาแล้วก็ต้องมาผ่านอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่ามิเตอร์วัดหน่วยไฟฟ้านะครับหรือกิโลวัตต์อาวมิเตอร์นะครับเจ้ามิเตอร์ตัวนี้ผมว่านักศึกษาคงจะคุ้นเคยกันดีนะครับเพราะว่ามีอยู่ที่หน้าบ้านของทุกคนนะครับก็จะเป็นมิเตอร์ที่ใช้วัดหน่วยกิโลวัตต์ไฟฟ้านะครับหน่วยเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงหรือกิโลวัตต์อาวนั่นเองนะครับก็การไฟฟ้าเขาจะเก็บเงินค่าไฟฟ้าจากหน่วยกิโลวัตต์อาวนี่แหละครับว่าที่บ้านพักหรือที่โรงงานหรือสถานที่ทำงานของเราเนี่ยใช้ไฟฟ้าไปกี่กิโลวัตต์อาวต่อเดือนนะครับการจำแนกชนิดของหม้อแปลงไฟฟ้านะครับเราสามารถจำแนกชนิดของหม้อแปลงไฟฟ้านะครับได้2วิธีนะครับวิธีแรกเราจำแนกตามลักษณะการใช้งานนะครับสำหรับหม้อแปลงระบบจำหน่ายนั้นก็คือหม้อแปลงที่ทำหน้าที่นะครับแปลง
ไฟตั้งแต่20กิโลโวลต์ถึง30กิโลโวลต์เนี่ยนะครับให้มันลดลงเหลือ380หรือ220โวลต์นะครับเพื่อเอามาใช้งานนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับเราเรียกว่าหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังหรือ power transformer หม้อแปลงพวกนี้นะครับจะอยู่ในสถานีไฟฟ้านะครับจะทำหน้าที่แปลงไฟ20กิโลโวลต์เนี่ยให้สูงขึ้นนะครับเป็น230กิโลโวลต์หรือ500กิโลโวลต์เพื่อจะส่งผ่านนะครับสายส่งแรงสูงนะครับเนื่องด้วยว่าสายโรงไฟฟ้านั้นอยู่ไกลจากชุมชนนะครับก็จำเป็นจะต้องยกระดับแรงดันให้สูงขึ้นนะครับเพื่อจะส่งมาได้ไกลๆนะครับโดยกำลังไฟฟ้านั้นไม่ได้สูญหายไปมากนักนะครับกับวิธีการที่2นะครับเราจำแนกหม้อแปลงตามลักษณะของการระบายความร้อนนะครับโดยหม้อแปลงถูกจำแนกออกเป็น2ชนิดก็คือหม้อแปลงแบบใช้ของเหลวนะครับแล้วก็หม้อแปลงระบบแห้งนะครับเรามาดูหม้อแปลงแบบใช้ของเหลวนะครับหม้อแปลงแบบใช้ของเนี่ยก็คือหม้อแปลงที่ใช้ของเหลวเป็นฉนวนนะครับแล้วก็เป็นตัวระบายความร้อนด้วยนะครับเราเรียกหม้อแปลงแบบนี้ว่าหม้อแปลงน้ำมันนะครับเพราะว่าไอ้ของเหลวที่ว่าเนี่ยมันคือน้ำมันหม้อแปลงนะครับทำหน้าที่เป็นฉนวนก็คือมันคำว่าฉนวนก็คือไม่ยอมให้ไฟฟ้าเดินผ่านนะครับไหลผ่านนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ระบายความร้อนด้วยนะครับหม้อแปลงแบบนี้เนี่ยมันมีราคาถูกนะครับแล้วก็บำรุงรักษาไม่ยุ่งยากนะครับแต่ว่าจำเป็นต้องใช้กับงานภายนอกอาคารนะครับน้ำมันหม้อแปลงนะครับที่เราเติมลงไปในหม้อแปลงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราก็เติมลงไปในตัวถังนะครับลงไปในตัวถังที่จะเห็นเป็นสีเขียวๆในภาพเนี่ยนะครับซึ่งในตัวถังนั้นก็จะมีขดลวดของหม้อแปลงอยู่นะครับน้ำมันหม้อแปลงนั้นมีคุณสมบัติอยู่ระหว่างน้ำมันดีเซลแล้วก็น้ำมันหล่อลื่นนะครับเป็นน้ำมันที่เราได้มาจากน้ำมันดิบนะครับจากการกลั่นน้ำมันดิบตามธรรมชาตินี่แหละนะครับคุณสมบัติของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าก็คือต้องมีความเป็นฉนวนไฟฟ้าสูงก็คือมันต้องไม่นำไฟฟ้านะครับมันต้องทนความร้อนสูงไม่แตกตัวนะครับไม่ทำให้เกิดเป็นก๊าซขึ้นมานะครับแล้วก็มีจุดวาบไฟและอัตราการระเหยที่ต่ำนะครับจุดวาบไฟหมายความว่ามันไม่ติดไฟง่ายนะครับมีจุดวาบไฟสูงมีการระเหยต่ำก็คือทำให้มันไม่สิ้นเปลืองนะครับข้อที่4ก็คือมันไหลง่ายก็คือมันต้องใสนะครับมันต้องใสเพราะว่ามันต้องไหลออกมาภายนอกนะครับเมื่อน้ำมันหม้อแปลงเกิดความร้อนขึ้นเนี่ยมันจะไหลออกมานะครับถ้าพิจารณาตามรูปก็คือจะไหลออกมาที่ครีบภายนอกแล้วก็ระบายความร้อนให้กับสิ่งแวดล้อมแล้วไหลกลับไปในถังน้ำมันนะครับส่วนข้อสุดท้ายคือมันจะไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคลือบขดลวดทองแดงนะครับข้อดีและข้อเสียของน้ำมันหม้อแปลงก็คือข้อดีหม้อแปลงน้ำมันนะครับมีข้อดีก็คือมันราคาถูกนะครับอายุการใช้งานยืนยาวนะครับเราก็เค้งมันว่าประมาณ20ปีนะครับในการใช้งานนะครับความสูญเสียทางไฟฟ้าต่ำนะครับมีระดับเสียงต่ำนะครับแล้วก็สามารถจ่ายโหลดได้โอเวอร์โหลดค่อนข้างสูงนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันติดไฟยากก็จริงแต่มันติดไฟนะครับแล้วก็ต้องใช้ภายนอกอาคารเท่านั้นนะครับส่วนอีกแบบนึงเราเรียกว่าหม้อแปลงแบบแห้งนะครับก็คือตรงข้ามกับหม้อแปลงน้ำมันก็คือว่าเขาจะใช้ฉนวนนะครับที่เป็นฉนวนแบบเรซินนะครับไม่ได้เติมน้ำมันลงไปนะครับหม้อแปลงแบบนี้นะครับก็คือใช้ภายในอาคารนะครับนิยมใช้ภายในอาคารข้อดีของหม้อแปลงแบบแห้งก็คือมันไม่ก่อให้เกิดอันตรายเพราะว่ามันไม่ติดไฟนะครับนะข้อที่สองก็คือลดปัญหาการบำรุงรักษาเพราะว่ามันไม่มีของเหลวนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายของเหลวแต่ข้อเสียก็คือมันมีราคาแพงนะครับแล้วก็อายุงานใช้อายุการใช้งานนั้นสั้นกว่าหม้อแปลงแบบน้ำมันนะครับการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายนะครับหัวข้อแรกก็คือการเขียนขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้านะครับถ้าเราเห็นตัวเลขแบบนี้นะครับ22 kV 400ทับ230โวลต์นะครับ500 kVA มันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงขนาดแรงดันที่เราป้อนให้กับหม้อแปลงในขาเข้าก็คือ22กิโลโวลต์นะครับหม้อแปลงตัวนี้จะทำหน้าที่ลดแรงดันไฟฟ้าลงมาเหลือ400โวลต์นะครับในกรณีที่เราใช้งานแบบ3เฟสนะครับแล้วก็เหลือ230โวลต์ในกรณีที่เราใช้งานแบบซิงเกิลเฟสนะครับหม้อแปลงเครื่องนี้สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าได้500กิโลโวลต์แอมป์ที่พิกัดสูงสุดนะครับปัจจัยที่มีผลต่ออายุการใช้งานหม้อแปลงนะครับข้อแรกเลยก็คืออุณหภูมิสูงสุดที่ขดลวดนะครับถ้าหม้อแปลงจ่ายโหลดมากมีอุณหภูมิสูงนานๆนะครับก็มีผลทำให้อายุการใช้งานน้อยลงนะครับเรื่องที่2ก็คืออุณหภูมิน้ำมันนะครับ
ถ้าหม้อแปลงจ่ายโหลดมากๆอุณหภูมิสูงๆน้ำมันก็ทนไม่ไหวนะครับก็มีผลทำให้การใช้งานอายุการใช้งานน้อยลงนะครับข้อที่3ก็เช่นเดียวกันนะสามารถในการรับโหลดนะครับถ้าเราจ่ายโหลดเกินพิกัดมากๆนะครับก็จะมีผลต่ออายุการใช้งานของหม้อแปลงเช่นกันนะครับการเลือกขนาดของหม้อแปลงให้เหมาะสมกับโหลดนะครับการเลือกขนาดของหม้อแปลง2เครื่องให้เหมาะสมกับโหลดนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาออกแบบระบบไฟฟ้านะครับเราจะเลือกใช้งานหม้อแปลงประมาณ2ตัวนะครับใน1ระบบนะครับโดยหม้อแปลงแต่ละตัวเนี่ยเราจะเลือกให้มีขนาดประมาณ 0.75 เท่าของโหลดที่เราใช้งานทั้งหมดนะครับการเลือกใช้หม้อแปลงขนาดเล็กนะครับมากกว่า1ตัวเนี่ยมันมีข้อดีกว่าการใช้งานหม้อแปลงขนาดใหญ่ตัวเดียวนะครับเพราะว่าถ้าหม้อแปลงตัวเดียวเนี่ยหม้อแปลงเกิดนะครับมีอุบัติเหตุมีการระเบิดหรือมีการเสียหายอะไรขึ้นเนี่ยไฟก็จะดับทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเรามีหม้อแปลง2เครื่องนะครับก็ถ้ามันมีความเสียหายไป1เครื่องอีกเครื่องก็ยังคงใช้งานได้อยู่นะครับขนาดของหม้อแปลงนะครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับในระบบจำหน่ายก็คือประมาณ 2,500 kVA นะครับจากตารางข้างล่างก็จะเห็นว่านะครับถ้าเรามีภาระหรือมีโหลดเนี่ยประมาณ 1,000 kVA นะครับเราก็ต้องเลือกหม้อแปลงขนาดที่เป็น 0.75 เท่าก็คือ0.750 kVA นะครับจำนวน2เครื่องนะครับหรือถ้าเรามีภาระประมาณ 3,000 kVA เราก็ควรจะเลือกขนาดของหม้อแปลงให้เป็น 2,500 kVA จำนวน2เครื่องนะครับแต่ถ้าเรามีโหลดมากกว่านั้นนะครับมีโหลดมากกว่านั้นนะครับเราก็สามารถแบ่งหม้อแปลงออกเป็น3เครื่องหรือ4เครื่องให้เหมาะสมกับโหลดได้นะครับก็พิจารณาได้ตามตารางนะครับเช่นว่าถ้าเรามีโหลดประมาณ 5,000 kVA นะครับเราก็ควรจะเลือกหม้อแปลงจำนวน4เครื่องนะครับซึ่งเป็นขนาดเครื่องละ 1,250 kVA นะครับการติดตั้งหม้อแปลงในระบบจำหน่ายนะครับถ้าเป็นหม้อแปลงเครื่องเล็กเนี่ยเราสามารถติดตั้งบนเสาได้เลยนะครับโดยแขวนไว้บนเสาคอนกรีตได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นหม้อแปลงที่มีเครื่องใหญ่ขึ้นมาสักนิดนึงนะครับแล้วก็มีน้ำหนักมากขึ้นนะครับเราก็ต้องติดตั้งบนไม้คอนนะครับบนคอนนี่เราเรียกไม้คอนแต่จริงๆแล้วเป็นคอนกรีตนะครับต้องติดตั้งระหว่างเสาสองเสาแล้วก็วางหม้อแปลงตรงกลางนะครับก็จะรับน้ำหนักได้มากขึ้นแต่ถ้าหม้อแปลงมีเครื่องขนาดของเครื่องใหญ่มากๆเราก็ต้องติดตั้งลงพื้นนะครับก็ต้องทำพื้นนะครับตอกเข็มนะครับเพื่อรับแรงน้ำหนักของหม้อแปลงให้ได้นะครับต่อไปเป็นเรื่องการจ่ายไฟให้กับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายนะครับระบบการจ่ายไฟให้กับหม้อแปลงเนี่ยมีทั้งหมด4แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบสายเมนเดียวนะครับแบบที่2คือแบบสายเมนคู่แบบที่3คือสายเมน2คู่และแบบที่4คือแบบโครงข่ายนะครับถ้าพิจารณาภาพทางด้านขวามือนะครับก็จะเห็นภาพเนี่ยเราเรียกว่าซิงเกิลไลน์ไดอะแกรมนะครับก็คือเป็นวงจรเดียวนะครับวงจรนี้แบบนี้บอกอะไรเราบ้างนะครับลักษณะที่เป็นสามเหลี่ยมทิ่มลงอันนี้นะครับ primary service feeder เนี่ยหมายถึงไฟฟ้าจากการไฟฟ้านะครับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าก็จะมาผ่านสวิตช์นะครับอยู่ชุดหนึ่งนะครับก่อนเข้าหม้อแปลงไฟฟ้านะครับหม้อแปลงไฟฟ้าเมื่อทำหน้าที่แปลงแรงดันแล้วก็จะจ่ายไฟลงมาที่ตู้นะครับข้างล่างเนี่ยมีที่มีสัญลักษณ์ของเซอร์กิตเบรกเกอร์หลายๆตัวเนี่ยส่วนเนี้ยก็จะอยู่ในตู้ MDB นะครับทีนี้เรามาดูว่าการจ่ายไฟให้กับหม้อแปลงในระบบจำหน่ายเนี่ยถ้าเป็นสายเมนเดี่ยวจะเป็นยังไงนะครับลักษณะสามเหลี่ยมก็คือไฟจากการไฟฟ้านะครับสิ่งที่เราเห็นรูปสวิตช์เนี่ยเราเรียกว่าดรอปเอาท์ฟิวนะครับดรอปเอาท์ฟิวก็เป็นฟิวที่มันอยู่ก่อนหน้าหม้อแปลงนะครับสามารถทำหน้าที่ตัดวงจรหม้อแปลงได้นะครับสัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์ของหม้อแปลงไฟฟ้านะครับและสัญลักษณ์นี้ก็คือสัญลักษณ์ของเมนเซอร์กิตนะครับซึ่งเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์นั้นอยู่ในตู้ MDB นะครับหรือตู้ไฟฟ้าใหญ่ๆที่เราเห็นนะครับในโรงงานนะครับเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับก็จะตามที่ลูกศรชี้นะครับก็เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีเบรกเกอร์ย่อยนะครับเบรกเกอร์ย่อยก็อยู่ใต้เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์อีกทีนึงนะครับถ้าเป็นการจ่ายไฟด้วยสายเมนคู่นะครับก็จะเห็นว่านะครับไฟที่มาจากการไฟฟ้านั้นเป็น2วงจรนะครับเพื่อเข้าหม้อแปลงอันนี้ก็มีข้อดีว่านะครับถ้ามีฝั่งไฟดับจากฝั่งไหนก็ยังเหลือไฟจากอีกวงจรหนึ่งเพื่อใช้งานได้นะครับแบบต่อไปเป็นแบบสายเมน2ชุดนะครับก็จะเห็นว่ามีการป้อนไฟเข้ามา2ทาง
นะครับเข้ามา2ทางนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงกันระหว่าง2

จรนะครับแบบต่อไปเป็นแบบโครงข่ายนะครับก็จะเห็นว่าแบบโครงข่ายเนี่ยมีหม้อแปลงมากตัวได้นะครับสำหรับในรูปนี้จะเห็นว่ามีหม้อแปลงถึง3ชุดนะครับที่ต่อเข้ามาในตู้ MDB ชุดเดียวนะครับกำลังไฟฟ้าสูญเสียของหม้อแปลงนะครับสำหรับหัวข้อนี้ก็คือกำลังไฟฟ้าสูญเสียหม้อแปลงหมายความว่าเมื่อเราจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับหม้อแปลงแล้วเนี่ยหม้อแปลงไม่ได้จ่ายส่งต่อพลังงานไฟฟ้าไปให้โหลดทั้งหมด 100% นะครับมันจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของเครื่องกลไฟฟ้านะครับการสูญเสียชนิดที่1ก็คือการสูญเสียที่เกิดขึ้นในแกนเหล็กนะครับเราเรียกว่าไอออนลอสนะครับหรือคอลอสนะครับซึ่งเป็นการสูญเสียที่เกิดขึ้นตลอดเวลาที่เราต่อไฟให้กับหม้อแปลงนะครับส่วนการสูญเสียอันที่2นะครับก็คือการสูญเสียขณะจ่ายโหลดนะครับเราเรียกว่าโหลดลอสนะครับโหลดลอสนั้นเกิดขึ้นที่ความต้านทานของกดลวดนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็เรียกว่าคอปเปอร์ลอสนะครับการเกิดคอปเปอร์ลอสนั้นมันจะเกิดการสูญเสียเฉพาะเวลาที่เราจ่ายโหลดนะครับการสูญเสียทั้ง2ชนิดนี้เราจะทราบได้จากการทดสอบหม้อแปลงนะครับก็คือผู้ผลิตหม้อแปลงนั้นก็จะต้องทดสอบหม้อแปลงมาให้เราทราบก่อนว่ามีการสูญเสียทั้ง2ชนิดนี้เท่าไหร่นะครับเป็นไปตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าหรือเปล่านะครับซึ่งตารางที่เราเห็นนี้นะครับก็เป็นตารางของค่าคอลอสนะครับกับค่าคอปเปอร์ลอสที่การไฟฟ้ากำหนดไว้นะครับซึ่งเป็นของหม้อแปลงในแต่ละขนาดนะครับประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้านะครับประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าก็คืออัตราส่วนของกำลังไฟฟ้าขาออกนะครับกับกำลังไฟฟ้าขาเข้านะครับเราแทนประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยตัวอักษรกรีกนะครับตัว N หางยาวหรืออ่านว่าอีต้านะครับประสิทธิภาพนั้นเท่ากับ P out ส่วน P in นะครับแต่ถ้าเราพิจารณาให้ดีจะเห็นว่า power input ก็คือ power output บวกกับ loss นั่นเองก็คือ power output บวกด้วย core loss และ copper loss นะครับแต่ถ้าเราต้องการทราบประสิทธิภาพทั้งวันของหม้อแปลงนะครับเราก็ต้องเอาจำนวนการใช้งานเป็นชั่วโมงของหม้อแปลงนะครับมาคิดคำนวณด้วยนะครับดังสมการข้างล่างนะครับโดยปกติแล้วหม้อแปลงจะมีประสิทธิภาพดีที่สุดนะครับอยู่ที่โหลดประมาณ 60-80% ของการใช้งานนะครับหัวข้อสุดท้ายนะครับแนวทางการประหยัดพลังงานในหม้อแปลงไฟฟ้านะครับเราสามารถประหยัดพลังงานในหม้อแปลงไฟฟ้าได้นะครับด้วยการปลดแรงดันไฟฟ้าออกจากหม้อแปลงด้านปฐมภูมินะครับขณะที่เราไม่ได้ใช้งานมันนะครับเพราะมันจะทำให้เราไม่ต้องเสียค่าคอลอสนะครับหัวข้อที่2ก็คือย้ายโหลดหม้อแปลงที่มีน้อยมารวมกันนะครับกรณีที่มีหม้อแปลง1เครื่องแต่ว่าใช้งานมันน้อยมากไม่ถึง 50% เนี่ยนะครับเราก็สามารถย้ายโหลดไปรวมกับหม้อแปลงเครื่องอื่นได้นะครับหัวข้อที่3ก็คือการจัดโหลดของหม้อแปลงให้สมดุลตามสภาพการใช้งานนะครับหม้อแปลงก็ควรจะรับโหลดอยู่ที่ประมาณ 60-10% นะครับจึงจะมีการใช้งานที่สมดุลและก็เหมาะสมนะครับส่วนข้อที่4ก็คือถ้าเราต้องการจะประหยัดพลังงานเราก็ต้องปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้านะครับของระบบไฟฟ้าที่เราใช้งานให้มันสูงขึ้นนะครับและข้อที่5นะครับก็ควรจะเลือกใช้งานหม้อแปลงที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับทางการไฟฟ้าก็ได้กำหนดนะครับให้ใช้หม้อแปลงที่มีประสิทธิภาพสูงอยู่แล้วนะครับ

ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดในห้องเรียน

0: เพื่อนๆสามารถเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยหรือเรียนมสทพร้อมกับเรียนที่อื่นก็ยังได้มาเรียนกับเราสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราขอแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรีแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประกอบด้วย2วิชาเอกคือวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการวิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมที่จะให้ความรู้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1: วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการนะครับเหมาะกับผู้ที่สนใจนะครับที่จะต้องการพัฒนาความรู้ของตัวเองนะครับซึ่งวิชาเอกนี้นะครับได้มีการจัดการเรียนการสอนนะครับโดยมีวิชาทางด้านการฝึกปฏิบัตินะครับโดยเป็นทักษะที่จำเป็นในภาคอุตสาหกรรมนะครับมีการจัดการเรียนการสอนนะครับโดยเป็นชุดวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการนะครับและการดำเนินการทางอุตสาหกรรมและมีการจัดการเรียนการสอนนะครับในชุดวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้ศึกษานะครับไปสู่การเป็นนักวิจัยที่ดีในอนาคตเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าอุตสาหกรรมในปัจจุบันนะครับมีระดับนะครับในการดำเนินการของอุตสาหกรรมตั้งแต่ระดับที่ 3.0 4.0 และอนาคตที่จะมุ่งหน้าสู่ 5.0 3.0 ก็คืออยู่ในเรื่องของการปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมนะครับโดยมีพื้นฐานของระบบอัตโนมัติทางการผลิตเข้ามาเกี่ยวข้อง 4.0 เราเริ่มมีการที่จะใช้ระบบของเครือข่ายเน็ตเวิร์คต่างๆมาควบคุมกระบวนการผลิตและในอนาคตอาจจะมีในเรื่องของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกับกระบวนการอุตสาหกรรมในระบบอุตสาหกรรม 5.0 เพราะฉะนั้นนะครับวิชาเอกนี้น่าจะตอบโจทย์ให้กับผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดีนะครับที่จะสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆนะครับไปใช้สู่กระบวนการทางอุตสาหกรรมในทุกระดับนะครับแล้วก็ทุกมิตินะครับในการจัดการเรียนการสอนของวิชาเอกนี้นะครับเรายินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การเรียนการสอนนะครับเพื่อที่จะพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาประเทศชาติเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไปครับ
2: ท่านจะได้เรียนอยู่ที่บ้านตามเวลาที่ท่านสะดวกตามเอกสารการสอนและสื่อต่างๆที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ศึกษาและประเมินผลด้วยตนเองผ่านกิจกรรมออนไลน์ e-learning e-tutorial ต่างๆได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริงกับกลุ่มเพื่อนๆทำงานจริงเมื่อเรียนจบท่านจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตท่านสามารถนำทักษะและความรู้และปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตไปประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐและเอกชน
0: สนใจสมัครเรียนกับเราเพื่อนๆต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.6 ปวช.ปวส.หรือปริญญาตรีโดยเลือกใช้วุฒิใดวุฒิหนึ่งในการสมัครซึ่งมีผลต่อระยะ

0: ธีการเรียนกับเราเพื่อนๆสามารถเรียนผ่านสื่อการศึกษาได้หลากหลายรูปแบบได้แก่การเรียนตามอัธยาศัยอ่านเอกสารการสอนและทำแบบฝึกปฏิบัติเรียนผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์หรือดิจิทัลมีเดียโดยเฉพาะ e-learning เพื่อตอบสนองการเรียนยุคใหม่เพื่อนๆจะได้ทำการฝึกปฏิบัติจากสภาพแวดล้อมจริงพร้อมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันนอกจากนี้เพื่อนๆสามารถติดตามรายการต่างๆย้อนหลังได้ทางช่องทางเหล่านี้มาเป็นเพื่อนกับเราโดยสแกน QR Code นี้เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารต่างๆเรียนกับมสท.จ่ายน้อยสะดวกอิสระเหมาะกับทุกคนเรียนได้ทุกเวลาใครก็เรียนได้
1: ครับสวัสดีครับผมสิทธิชัยเด่นตรีนะครับผู้เขียนชุดวิชา97426นะครับวิศวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์นะครับหน่วยที่5นะครับคืออุปกรณ์สารกึ่งตัวนำพื้นฐานครับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำพื้นฐานนะครับจะแบ่งเป็น4หัวข้อนะครับหัวข้อแรกก็คือทฤษฎีและโครงสร้างของอะตอมนะครับโดยมีหัวข้อย่อยก็คือโครงสร้างของอะตอมอิเล็กตรอนอิสระระดับพลังงานนะครับต่อด้วยไดโอดสารกึ่งตัวนำนะครับวัสดุสารกึ่งตัวนำไดโอดสารกึ่งตัวนำแล้วก็ซีเนอร์ไดโอดนะครับเมื่อเราศึกษาเรื่องไดโอดสารกึ่งตัวนำแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะไปศึกษาต่อเรื่องทรานซิสเตอร์รอยต่อไบโพล่านะครับหรือเราจะเรียกกันว่า

BJT นะครับตัวนี้เราจะศึกษาการไบแอสไฟตรงให้กับทรานซิสเตอร์ลอยต่อไบโพล่าแบบจำลองทรานซิสเตอร์ลอยต่อไบโพล่าการวิเคราะห์สัญญาณขนาดเล็กของทรานซิสเตอร์ไบโพล่านะครับทรานซิสเตอร์ไบโพล่าเนี่ยจะใช้กระแสนะครับในการควบคุมจะใช้แรงดันในการโทษนะครับใช้แรงดันในการควบคุมนะครับเป็นทรานซิสเตอร์สนับไฟฟ้านะครับจะมีคุณลักษณะของทรานซิสเตอร์สนับไฟฟ้าแล้วก็การไบแอสนะครับทรานซิสเตอร์สนับไฟฟ้านะครับเริ่มต้นนะครับเราจะศึกษานะครับเรื่องโครงสร้างของอะตอมนะครับอะตอมเป็นอนุภาคขนาดเล็กที่สุดของธาตุนะครับมีโครงสร้างประกอบไปด้วยนิวตรอนนะโปรตอนแล้วก็อิเล็กตรอนนะครับโดยที่นิวตรอนและโปรตอนเนี่ยจะรวมอยู่ตรงกลางนะครับไอ้ตรงกลางเนี่ยเราจะเรียกมันว่านิวเคลียสนะครับนิวเคลียสก็จะเป็นโครงข่ายของอะตอมซึ่งจะมีอิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งอยู่รอบนะครับวิ่งอยู่รอบนิวเคลียสไอ้วิ่งรอบเนี่ยเราเรียกมันว่าวงโคจรนะครับหรือว่าออร์บิทนะครับวงโคจรนี้จะเป็นวงโคจรที่คงที่นะครับรูปที่ 5.1 เนี่ยก็จะเป็นรูปโครงสร้างของอะตอมนะครับโดยใช้แบบจำลองนะครับของบอร์นะครับโครงสร้างของอะตอมนะครับจะมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่นะครับแต่ละชั้นนะครับก็จะมีแต่ละชั้นที่เห็นหมายเลข1นะครับเห็นหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4หมายเลข5ตรงนี้เป็นชั้นนะครับชั้นของวงโคจรชั้นของวงโคจรพวกเนี้ยนะครับก็จะมีระดับพลังงานของมันอยู่ระดับพลังงานเนี่ยก็จะแตกต่างกันไอ้ชั้นเหล่าเนี้ยนะครับเราจะเรียกมันว่าเชลนะครับโดยแต่ละเชลก็จะมีอิเล็กตรอนไม่เท่ากันนะครับในแต่ละเชลสิ่งที่สำคัญคือเชลนอกสุดตัวนี้เชลนอกสุดเงื่อนไขที่จะเกิดความเสถียรของอะตอมเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่ที่เชลนอกสุดเชลนอกสุดเนี่ยเราจะเรียกมันว่าวาเลนซ์เชลนะครับและอิเล็กตรอนบนเชลนอกสุดนะครับเชลนอกสุดตัวนี้นะครับวงรอบตัวนี้นอกสุดนะครับเราจะเรียกมันว่าวาเลนซ์อิเล็กตรอนนะครับวัสดุใดๆที่มีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากันนะครับก็จะมีคุณสมบัตินะครับที่ใกล้เคียงกันนะครับโดยที่อะตอมจะมีเสถียรภาพนั้นเนี่ยไอตัววาเลนซ์เชลตัวเนี้ยนอกสุดตัวนี้นะครับต้องมีจำนวนอิเล็กตรอนทั้งหมด8ตัวนะครับทฤษฎีอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับเขาจะอธิบายนะครับแล้วก็แสดงพฤติกรรมนะครับของกระแสนะครับจะบอกได้ว่ากระแสเนี่ยมันไปคือการไหลของอิเล็กตรอนนะครับที่สามารถกำหนดเป็นประจุเคลื่อนที่นะครับอิเล็กตรอนนะครับจะมีขนาดเล็กนะครับเล็กที่สุดนะครับแต่อิเล็กตรอนเนี่ยมันก็ยังมีมวลอยู่นะครับแล้วก็มีการครอบครองพื้นที่นะครับซึ่งพฤติกรรมของอิเล็กตรอนนั้นอ่ะจะต้องเข้าใจโครงสร้างธรรมชาติของสสารก่อนนะครับโดยที่สสารทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยสักไฟฟ้าเนี่ย2ชนิดนะครับชนิดแรกก็คือบวกนะครับชนิดที่2ก็คือลบนะครับโดยอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับจะเป็นพื้นฐานของไฟฟ้าลบนะครับส่วนโปรตอนเนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นฐานของไฟฟ้าบวกนะครับนิวตรอนเนี่ยจะมีอนุภาคเป็นกลางในที่นี้นะครับจะขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมของสสารนะครับสสารตัวนึงก็คืออะตอมของฮีเลียมนะครับซึ่งโมเลกุลประกอบด้วยอนุภาคที่มีขนาดเล็กนะครับซึ่งอะตอมเนี่ยก็จะมีหลายอนุภาคที่มีประจุเชิงลบคืออิเล็กตรอนนะครับที่วิ่งอยู่นะครับที่วิ่งอยู่รอบอะตอมนะครับโดยอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะหมุนด้วยความเร็วสูงในวงโคจรปกตินะครับเป็นวงกลมก็ได้นะครับตรงเนี้ยเป็นวงกลมก็ได้วงโคจรตัวนี้นะครับหรือวงตัวคอนตัวเนี้ยเป็นวงรีก็ได้รอบนิวเคลียสนะครับโดยที่นิวเคลียสเนี่ยเป็นอนุภาคที่มีประจุเชิงบวกนะครับอย่างน้อย1ตัวนะครับอย่างน้อย1ตัว1ชนิดนะครับเราก็จะเรียกว่าโปรตอนนะครับอนุภาคนะครับที่ไม่มีประจุนะครับเราจะเรียกว่านิวตรอนนะครับสำหรับอะตอมที่แสดงนะครับโครงสร้างตัวนี้นะครับเป็นอะตอมของโครงสร้างของลิเธียมนะครับรูปที่ 5.3 นี่แสดงโมเลกุลของน้ำนะครับให้เห็นถึงโมเลกุลของน้ำว่าอะตอมทั้ง3ตัวเนี่ยประกอบขึ้นเป็นโมเลกุลของน้ำนะครับซึ่งประกอบไปด้วยไฮโดรเจน2อะตอมนะครับแล้วก็ออกซิเจนอีก1อะตอมนะครับโดยที่ไฮโดรเจนนั้นนิวเคลียสเนี่ยก็จะประกอบจะมี1โปรตอนนะครับแล้วก็1โปรตอนตัวนี้นะครับเป็นประจุบวกนะครับก็จะมีความสมดุลกับอิเล็กตรอนอีก1ตัวนะครับซึ่งเป็นประจุลบนะครับในอิเล็กตรอนในอะตอมเนี่ยออกซิเจนจะมีนิวเคลียสทั้งหมดเนี่ย8โปรตอนจะมีนิวเคลียสเนี่ยประกอบ
ไปด้วย8โปรตอนนะครับ

มีประจุเชิงบวกซึ่งมีเป็นประจุเชิงบวกที่สมดุลกับประจุเชิงลบที่เป็นอิเล็กตรอนนะครับทั้งหมดอีก8ตัวนะครับในวงโคจรนอกสุดนะครับในวงโคจรนอกสุดของโครงสร้างของอะตอมเนี่ยนะครับก็จะมีแรงที่มากระทำนะครับจากภายนอกนะครับมากระทำพอมากระทำแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนนะครับอิเล็กตรอนนะครับก็จะเริ่มจากวงนอกสุดนะครับไอแรงที่มากระทำเนี่ยก็อย่างเช่นการเคลื่อนที่ของสนามแม่เหล็กนะครับการมีแรงเสียดสีการมีแรงเสียดทานนะครับมากระทำนะครับหรือมีการกระทำทางเคมีนะครับซึ่งอิเล็กตรอนที่หลุดออกมานี้นะครับเราจะเรียกมันว่าอิเล็กตรอนอิสระนะครับตัวอิเล็กตรอนอิสระเนี่ยจะออกสู่ความว่างเปล่านะครับออกสู่ความว่างเปล่าคือเว้งว้างนะครับยังไม่ไปจับกลุ่มกันนะครับซึ่งอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะถูกบังคับให้ออกจากวงโคจรนะครับจากอะตอมนะครับเมื่ออะตอมอิสระตัวเนี้ยนะครับเคลื่อนที่ออกจากอะตอม1ไปยังอะตอม1ก็จะเกิดการไหลนะครับของอิเล็กตรอนเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการพื้นฐานทั่วไปนะครับของการผลิตไฟฟ้านะครับวัสดุนะครับที่มีนะครับก็จะมี2ตัวนะครับถ้าเราบอกว่าไฟฟ้านะมีอิเล็กตรอนไหลนะครับก็แสดงว่าวัสดุตัวแรกนะครับมันก็ต้องเป็นตัวนำนะครับตัวนำก็คือวัสดุที่อิเล็กตรอนสามารถแยกออกจากอะตอมได้ง่ายนะครับซึ่งโลหะนะครับก็จะมีอิเล็กตรอนอิสระนะค่อนข้างเยอะอิเล็กตรอนอิสระตัวนี้ก็จะไม่ยึดติดกับอะตอมตัวนั้นๆ นะครับก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันอย่างอิสระในวงโคจรหรือระหว่างอะตอมนะครับที่อยู่ข้างกันที่อยู่ติดกันนะครับวัสดุอีกตัวนึงนะครับก็ต้องเป็นวัสดุฉนวนนะครับฉนวนตัวนำนะครับมีการแลกเปลี่ยนนะครับฉนวนก็ต้องมีการต้านนะครับต่อการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระฉนวนก็จะเช่นไม้ยางแก้วขนผ้าผ้าไหมอากาศนะครับก็เป็นฉนวนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งอิเล็กตรอนอิสระมันจะมีค่อนข้างน้อยนะครับหรือมีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับวัสดุพวกนี้ก็จะต้านการเคลื่อนไหวนะครับของอิเล็กตรอนนะครับระหว่างอะตอมข้างเคียงนะครับซึ่งวัสดุดังกล่าวซึ่งจะกล่าวถึงประจุนะครับสามารถเคลื่อนที่นะครับได้จากการถูนะครับอย่างเช่นถ้าเราเอาผ้าไหมนะครับมาเอาขนสัตว์นะครับมาถูกับแก้วนะครับก็จะเกิดการเคลื่อนที่นะครับเกิดการเคลื่อนที่ขึ้นนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปแล้วแต่ฉนวนที่นำมานะครับซึ่งนะครับสิ่งที่เราจะศึกษากันในบทเรียนนะครับก็คือศึกษาวัสดุสารกึ่งตัวนำนะครับไอ้วัสดุสารกึ่งตัวนำนะครับก็คือเซมิคอนดักเตอร์นะครับคำว่าเซมิเนี่ยนะครับเซมิก็แปลว่ากึ่งแปลว่าช่วงระหว่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับส่วนคอนดักเตอร์นะครับก็คือตัวนำนะครับในสิ่งที่เราจะศึกษากันนะครับเราจะเป็นการศึกษาสารกึ่งตัวนำหลักๆนะครับที่มีใช้อยู่ทั่วไปนะครับ2ชนิดก็คือชนิดแรกก็คือเยอรมเนียมนะครับชนิดที่2ก็คือซิลิคอนชนิดแรกเนี่ยจะย่อเป็น GE นะครับชนิดที่2จะย่อเป็น SI นะครับซึ่งวัสดุสารกึ่งตัวนำดังกล่าวมีคุณสมบัติคืออะตอมของวัสดุสารกึ่งตัวนำทั้ง2มีรูปแบบที่แน่นอนนะครับโดยธรรมชาติจะทำซ้ำตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับมีรูปแบบหรือมีแพทเทิร์นที่สมบูรณ์นะครับเราจะเรียกมันว่าคริสตัลนะครับหรือว่าผลึกนะครับการจัดเรียงของระยะของอะตอมเนี่ยก็จะเป็นจัดเรียงแบบตาข่ายนะครับหรือแบบแลตติสนะครับโดยเจอร์มิเนียมและซิลิคอนเนี่ยก็จะมีโครงสร้างแบบเพชรนะครับแสดงได้ตามรูปที่5นะครับรูปโครงสร้างนะครับผลึกเจอร์มิเนียมและก็ซิลิคอนนะครับโครงสร้างของอะตอมของวัสดุสารกึ่งตัวนำก็จะมีโครงสร้างแบบคริสตัลนะเยอรมเนียมเนี่ยจะมี32ออร์บิตอิเล็กตรอนนะครับส่วนซิลิคอนเนี่ยจะมี14นะครับออร์บิตอิเล็กตรอนแล้วก็มี4วาเลนต์อิเล็กตรอนนะครับในชั้นนอกสุดนะครับวาเลนต์อิเล็กตรอนตัวนี้นะครับก็คือชั้นนอกสุดนะนอกสุดเนี่ยเราจะเรียกว่าวาเลนต์นะครับวาเลนต์อิเล็กตรอนในชั้นนอกสุดก็เหมือนก็จะเหมือนกันเป็นคู่นะครับเราจะเรียกว่าเตตะวาเลนต์นะครับอะตอมแต่ละตัวนะครับจะช่วยกันยึดเกาะกับอะตอมอื่นนะครับด้านข้างนะครับ

ข้างอะตอมข้างเคียงนะครับยึดเกาะกันเนี่ยการยึดเกาะกันเราเรียกว่าเกิดพันธะนะครับหรือบอลนะครับอันนี้ลักษณะรูปที่ 5.5 นะครับซ้ายมือก็จะเป็นโครงสร้างนะครับโครงสร้างของอะตอมนะครับของสารกึ่งตัวนำเจอร์มาเนียมนะครับขวามือก็จะเป็นสารกึ่งตัวนำนะครับซิลิคอนนะครับตรงกลางเป็นนิวเคลียสนะครับแต่ละชั้นสีเขียวนะครับแต่ละชั้นคือวงโคจรนะครับหรือเรียกเชลนะครับรอบนอกนะครับออร์บิทอิเล็กตรอนนะครับออร์บิทอิเล็กตรอนตัวนี้นะครับเจอร์มาเนียม32นะครับออร์บิทอิเล็กตรอนส่วนซิลิคอน14ออร์บิทอิเล็กตรอนนะครับเดี๋ยวออร์บิทอิเล็กตรอนมีความสำคัญยังไงนะครับเดี๋ยวจะมีอธิบายต่อไปนะครับพันธะโควาเลนซ์นะครับของอะตอมซิลิคอนนะครับอะตอมซิลิคอนผลึกซิลิคอนบริสุทธิ์เนี่ยนะครับวาเลนซ์อิเล็กตรอนเนี่ยจะมีพันธะร่วมกับอะตอมที่อยู่ข้างเคียงนะครับเราเรียกว่าพันธะโควาเลนซ์นะครับลักษณะนะครับยึดเกาะกันนะครับก็คือนะครับยึดเกาะกันนะครับมีพันธะโควาเลนซ์นะครับกับอะตอมข้างเคียงจะยึดเกาะกันนะครับยึดเกาะกันกับพันธะข้างเคียงนะครับอิเล็กตรอนรอบนอกนะครับที่ยึดเกาะกันเนี่ยนะครับก็คือวาเลนซ์นะครับอิเล็กตรอนนะครับทฤษฎีของอิเล็กตรอนนะครับกล่าวมาตั้งแต่ปี1900นะครับก็คือทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระดั้งเดิมนะครับซึ่งทฤษฎีอิเล็กตรอนของโลหะเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายโครงสร้างและคุณสมบัติของแข็งผ่านโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์นะครับอิเล็กตรอนสามารถใช้ได้กับของแข็งทั้งหมดนะครับโลหะนะครับอะโลหะนะครับซึ่งอธิบายคุณลักษณะทางไฟฟ้านะครับความร้อนและแม่เหล็กของของแข็งนะครับทฤษฎีก็จะกล่าวกันมีอยู่3ทฤษฎีนะครับทฤษฎีแรกนะครับทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระดั้งเดิมนะครับตั้งแต่ปี1900นะครับพอต่อมาปี1928นะครับก็เกิดทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระควอนตัมนะครับและทฤษฎีโซนนะครับทฤษฎีนี้อิเล็กตรอนอิสระจะเคลื่อนที่นะครับตามทฤษฎีควอนตัมนะครับก็จะทฤษฎียุคใหม่นะครับเป็นทฤษฎียุคใหม่สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารนะครับทฤษฎีตัวนี้นะครับซึ่งพารามิเตอร์ที่จะเราจะต้องได้ยินนะครับหรือว่าเราจะต้องเข้าใจนะครับหรือว่าเคยได้ผ่านมาบ้างเนี่ยก็จะเป็นพารามิเตอร์ต่างๆนะครับของทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระดั้งเดิมนะครับตัวที่1นะครับความเร็วดิฟนะครับตัวที่2เวลาผ่อนคลายนะครับตัวที่3เวลาชนนะครับตัวที่4ความหนาแน่นของกระแสนะครับตัวที่5เส้นทางอิสระเฉลี่ยนะครับตัวที่6คือเวลาชนเฉลี่ยนะครับตัวนี้นะครับจะมีอธิบายละเอียดนะครับอยู่ภายในเอกสารนะครับข้อเสียนำมาดูทฤษฎีต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับทั้ง3ทฤษฎีนะครับเริ่มต้นแรกนะครับที่อิเล็กตรอนอิสระดั้งเดิมนะครับอิเล็กตรอนอิสระดั้งเดิมเนี่ยนะครับจะมีข้อเสียเกิดขึ้นก็คือทฤษฎีตัวเนี้ยนะครับจะไม่สามารถอธิบายผลกระทบของโฟโตอิเล็กตริกได้นะครับไม่อธิบายผลของควอนตัมเอฟเฟคนะครับควอนตัมเอฟเฟคได้นะครับแล้วก็การแผ่รังสีนะครับแบ็คบอดี้พวกเนี้ยนะครับก็จะไม่สามารถอธิบายได้นะครับการนำไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำและฉนวนไม่สามารถอธิบายได้ด้วยตัวกฎไวแมนนะครับเพราะว่าไอตัวเคทาวหารด้วยทีตัวนี้ก็คือค่าเวลาเนี่ยมันจะไม่คงที่นะครับไม่สามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิต่ำนะครับทฤษฎีนี้ไม่สามารถอธิบายความผิดปกติของเฟอร์โรแมกเนติกได้นะครับซึ่งอิเล็กตรอนอิสระดั้งเดิมเนี่ยนะครับก็จะมีความเขาบอกความร้อนจำเพาะเนี่ยจะหาของโลหะเนี่ยหาได้เท่ากับ 5.4นะครับแต่ในการทดลองเนี่ยมันได้เพียง3นะครับส่วนทฤษฎีคลาสสิกตัวนี้นะครับความร้อนเฉพาะทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเมื่อกี้ทางโลหะนะครับ 5.4 เนี่ยส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับมันจะได้แค่ 1.5 มันจะได้ 1.5 จากทฤษฎีนะครับแต่ว่าในค่าจริงของที่ทดสอบแล้วเนี่ยนะครับจะได้เพียง 0.01 เท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อจำกัดนะครับของทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระดั้งเดิมนะครับหรือทฤษฎีคลาสสิกนะครับต่อมานะครับ
มาดูทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระควอนตัมนะครับทฤษฎีมันจะมีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีข้อเสียของอิเล็กตรอนอิสระควอนตัมนั้นนะครับคือสามารถอธิบายการนำไฟฟ้านะครับและความร้อนของโลหะได้นะครับสามารถอธิบายปรากฏการเทอร์มิออนิกนะครับได้นะครับสามารถอธิบายการพึ่งพาอุณหภูมิการนำความร้อนของโลหะได้สามารถอธิบายความร้อนจำเพาะของโลหะนะครับได้สามารถอธิบายความไวต่อแม่เหล็กนะครับของโลหะได้แต่ก็ยังมีข้อด้อยนะครับของทฤษฎีอิเล็กตรอนควอนตัมคือไม่สามารถอธิบายคุณสมบัติโลหะในการจัดเรียงแบบผลึกบางอย่างได้นะครับไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมอะตอมอาร์เรย์นะครับของผลึกโลหะควรเลือกโครงสร้างบางอย่างเท่านั้นนะครับนะครับซึ่งนะครับอิเล็กตรอนอิสระในวัสดุธรรมชาตินะครับวัสดุเยอรมเนียมนะครับจะมีอิเล็กตรอนอิสระ25นะครับคูณ10ยกกำลัง3อิเล็กตรอนต่อลูกบาศก์นะครับเซนติเมตรนะครับตัวนี้นะครับจะไปสอดคล้องกับก่อนหน้านี้นะครับที่บอกว่าเจอร์มาเนียมนะครับมี32นะครับออร์บิตอิเล็กตรอนนะครับเมื่อมี32ออร์บิตอิเล็กตรอนนะครับก็จะมีอิเล็กตรอนอิสระนะครับเพิ่มขึ้นมีอิสระมากกว่าเจอร์มาเนียมนะครับที่มี14นะครับออร์บิตอิเล็กตรอนก็คือมีอิเล็กตรอนอิสระแค่ 1.5 นะครับคูณ10กําลัง6อิเล็กตรอนต่อลูกบาศก์นะครับเซนติเมตรนะครับการเคลื่อนที่สัมพัทธ์นะครับเยอรมเนียมนะครับก็จะมีการเคลื่อนที่นะครับที่เร็วกว่านะครับซิลิคอนนะครับโดยที่ระดับพลังงานของอะตอมเนี่ยจากผลรวมของพลังงานจลน์และพลังงานศักย์เนี่ยอิเล็กตรอนที่โคจรอยู่นิวเคลียสเนี่ยก็จะสามารถสันนิษฐานได้ว่าเป็นชุดของค่าพลังงานที่ไม่ต่อเนื่องนะครับโดยตัวอย่างของอะตอมที่ง่ายที่สุดคือไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนเนี่ยนะครับจากภาพนะครับระดับพลังงานนะครับของไฮโดรเจนเนี่ยจะเกิดจากอิเล็กตรอนที่มีคุณสมบัติคล้ายกันนะครับซึ่งอิเล็กตรอนอิสระทั้งหมดเนี่ยก็สามารถเคลื่อนย้ายนะครับได้ที่พลังงานตัวสูงนะตัวสูงเนี่ยระดับพลังงานก็จะแคบลงนะครับหรือว่าจะอธิบายได้ว่ามันสามารถข้ามระดับพลังงานนะครับได้ง่ายนะครับกว่าช่วงที่มีระดับพลังงานนะครับที่กว้างนะครับอิเล็กตรอนก็จะข้ามไปได้ยากนะครับค่อนข้างยากนะครับโดยที่อะตอมซิลิคอนแบบแยกโดดเดี่ยวนะครับหรือไอโซเลตเนี่ยอะตอมซิลิคอนแบบแยกโดดเดี่ยวนะครับจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับอะตอมอื่นนะครับเราจะพบว่าอะตอมซิลิคอนเนี่ยนะครับจะมีวาเลนซ์อิเล็กตรอน4ตัวนะครับ4ตัวก็คือรอบอะตอมตัวเนี้ยนะครับมีอิเล็กตรอน4ตัวอิเล็กตรอนซิลิคอนเนี่ยจะเกาะกันเป็นโครงข่ายนะครับก็คือ4ด้านเนี่ยนะครับจะเกาะกันเป็นโครงข่ายเป็นโครงข่ายแบบเพชรนะซึ่งเป็นพันธะที่เกี่ยวข้องกับการดึงดูดระหว่างอะตอมนะครับแล้วก็อะตอมข้างเคียง4ตำแหน่งนะครับซึ่งหมายความว่าการหลุดของอะตอมแยกโดดเดี่ยวเนี่ยไปยังสถานะผลึกเนี่ยเพื่อแบ่งปันวาเลนซ์นะครับอิเล็กตรอน1เนี่ยนะครับกับอะตอมข้างเคียงทั้ง4นะครับตัวที่4เนี่ยก็คือพันธะโควาเลนซ์ซึ่งแบ่งปันอิเล็กตรอนนะครับของอะตอมข้างเคียงนะครับอันนี้ก็จะเป็นพันธะนะครับแบบจำลองของสารกึ่งตัวนำนะครับในอุดมคตินะครับการแยกของอิเล็กตรอนนะครับเราก็จะแบ่งบอกว่าจะมีตัวนำนะครับจะมีสารกึ่งตัวนำนะครับแล้วก็จะมีฉนวนนะครับตัวนำตัวเนี้ยนะครับไอ้ตรงวาเลนซ์นะครับวาเลนซ์ตอนถ้าเรามาคิดในแถบพลังงานนะครับแถบพลังงานคือแกนตั้งไอ้วาเลนซ์อิเล็กตรอนก็คือวาเลนซ์แบนด์นะครับวาเลนซ์แบนด์เนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กันมากนะครับกับแถบความนำนะครับอิเล็กตรอนจะอยู่กับที่นะครับแต่ว่าถ้าพอได้รับพลังงานเข้ามานะครับอิเล็กตรอนในแถบวาเลนซ์แบนด์เนี่ยก็จะข้ามนะครับไปอยู่แถบความนำนะครับก็คือมีการเคลื่อนที่นะครับเป็นตัวนำเนี่ยได้ง่ายนะครับในวัสดุนะครับที่เป็นตัวนำนะครับส่วนวัสดุที่เป็นกึ่งตัวนำนะครับก็ต้องการได้รับพลังงานนะครับบางพลังงานบางช่วงนะครับหรือว่าได้รับพลังงานในค่าระดับค่าหนึ่งนะครับเพื่อที่จะนะครับให้อิเล็กตรอนนะครับในแถบวาเลนซ์แบนด์เนี่ยนะครับข้ามนะครับไปเป็นอิเล็กตรอนนะครับในแถบความนำนะครับเพื่อสร้างนะครับการนำไฟฟ้าได้นะครับส่วนฉนวนนะครับ
แถบวาเลนแบนกับแถบความน้ำเนี่ยมันจะกว้างมากช่องว่างตัวนี้จะกว้างมากนะครับกว้างจนต้องให้พลังงานที่สูงมากนะครับเพื่อที่จะให้อิเล็กตรอนเนี่ยนะครับข้ามจากแถบวาเลนซ์แบนเนี่ยไปเป็นแถบความนำนะครับซึ่งการให้พลังงานมากนะครับมากมากจนให้ฉนวนเนี่ยอิเล็กตรอนข้ามไปแถบความนำเนี่ยก็จะทำให้ฉนวนเนี่ยนะครับเกิดความเสียหายนะครับอย่างเช่นยางนะครับให้พลังงานมากนะครับจนละลายนะครับมันถึงจะเกิดอิเล็กตรอนนะครับข้ามไปแถบความนำนะครับซึ่งซิลิคอนเนี่ยนะครับก็จะมีค่าประมาณ 1.1 นะครับอิเล็กตรอนโวลต์นะครับส่วนเยอรมันเนียมเนี่ยจะมี 0.67 นะครับอิเล็กตรอนโวลต์นะครับ2ตัวนี้นะครับจะเราจะเอามาใช้เป็นวัสดุนะครับนิยมใช้เป็นวัสดุสารกึ่งตัวนำนะครับวัสดุสารกึ่งตัวนำนะครับเซมิคอนดักเตอร์นะครับแมทเทียลนะครับเซมิแปลว่ากึ่งแปลว่าช่วงคอนดักเตอร์แปลว่าตัวนำนะครับรวมการวัสดุสารกึ่งตัวนำก็จะมีช่วงนะครับที่เป็นฉนวนนะครับแล้วก็ที่เป็นตัวนำนะครับวัสดุสารกึ่งตัวนำเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับทำมาจากวัสดุกึ่งตัวนำนะครับชนิด P นะครับแล้วก็วัสดุกึ่งตัวนำชนิด N นะครับโดยไดโอดสารกึ่งตัวนำนะครับจะเป็นอุปกรณ์ตัวแรกนะครับที่ถูกสร้างขึ้นนะครับในอิเล็กทรอนิกส์นะครับไดโอดสารกึ่งตัวนำจะมีอยู่2ขั้วนะครับขั้วแรกนะครับเรียกว่าขั้วแอนโอดนะครับขั้วที่2นะครับเราจะเรียกว่าขั้วแคโทดนะครับขั้วแอนโอดเนี่ยนะครับจะต่ออยู่กับสาร P นะครับวัสดุกึ่งตัวนำชนิด P ส่วนแอนโอดนะครับจะต่อกับวัสดุสารกึ่งตัวนำชนิด M สัญลักษณ์นะครับของวงจรนะครับจะเป็นหัวลูกศรชี้นะครับแล้วมีตัวกั้นนะครับตรงหัวลูกศรเนี่ยเป็นขาแอนโอดนะครับอีกฝั่งนึงเป็นขาแคโทดนะครับนะรูปนะครับสัญลักษณ์นะครับของอุปกรณ์นะครับในวงจรเราก็มักจะเขียนนะครับดังรูปนะครับ 5.13 กไก่นะครับส่วนอุปกรณ์ที่เป็นสารกึ่งตัวนำในท้องตลาดนะครับ LED นะครับก็เป็นสารกึ่งตัวนำนะครับไปเป็นไดโอดสารกึ่งตัวนำนะครับชนิดหนึ่งนะครับสารกึ่งตัวนำก็จะมีที่ขายตามท้องตลาดก็จะมีลักษณะนะครับตามรูปขวามือนะครับวัสดุกึ่งตัวนำนะครับคำว่ากึ่งนะครับจึงเป็นวัสดุที่มีระดับการเอาไฟฟ้าที่มีค่าใดค่าหนึ่งนะครับระหว่างฉนวนกับตัวนำความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์แบบผกผันกับค่าความนำไฟฟ้าเนี่ยนะครับคือสภาพต้านทานนะครับหรือ resistivity ค่าการไหลของประจุหรือกระแสซึ่งจะพบว่าถ้าค่าระดับการนำไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับระดับค่าความต้านทานเนี่ยมันก็จะต่ำลงนะครับเพราะว่านำเพิ่มขึ้นนะครับอิเล็กตรอนไหลได้ดีขึ้นความต้านทานนะครับก็จะลดลงแล้วเวลาเทียบค่าความต้านทานนะครับของวัสดุแต่ละวัสดุเนี่ยเราก็จะเทียบที่ลูกบาศก์นะครับเทียบที่ขนาดที่เท่ากันลูกบาศก์ที่เท่ากันเทียบลูกบาศก์เซนลูกบาศก์มิลนะครับหรือลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็เทียบที่เท่ากันนะครับ resistivity นะครับหรือค่าโลนะครับโลจะหาได้จาก R นะครับคือค่าความต้านทานนะครับคูณพื้นที่หน้าตัดนะครับของวัสดุนะครับหารด้วยความยาวนะครับหรือความสูงตัวนี้นะครับก็จะได้หน่วยเป็นโอห์มเซนติเมตรนะครับย้ายข้างนะครับย้ายข้างเอาค่า R นะครับหาค่าความต้านทานนะครับเซนติเมตรตัดเซนติเมตรนะครับเราก็จะได้โลตัวนี้มีโอห์มเซนติเมตรเซนติเมตรตัวนี้ตัดเซนติเมตรก็จะเหลือหน่วยโอห์มนะครับค่าสภาพต้านทานตัวนี้นะครับตัวนำนะครับก็จะมีค่าสภาพต้านทานที่น้อยมากนะครับตัวฉนวนค่าสภาพต้านทานที่สูงมากส่วนกึ่งตัวนำนะครับก็จะมีค่าสภาพต้านทานนะครับที่อยู่ระหว่างตัวนำแล้วก็ตัวฉนวนนะครับซึ่งสารกึ่งตัวนำในปัจจุบันนะครับก็จะมีคุณสมบัตินะครับคุณสมบัตินะครับอันแรกนะครับคุณสมบัติการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปนะครับโดยค่าความต้านทานจะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับคุณสมบัติที่2คือคุณสมบัติที่ยอมให้กระแสผ่านในทิศทางเดียวโดยมีความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันกับกระแสที่ไม่เป็นเส้นตรงนะครับหรือเราเรียกว่านอนโอมิกนะครับคุณสมบัติทางไฟฟ้าแสงนะครับค่าความต้านทาน
จะเปลี่ยนนะครับเมื่อจุดต่อของสารกึ่งตัวนำเนี่ยนะครับได้รับแสงนะครับเกิดการเคลื่อนที่ที่ปลายด้านหนึ่งนะครับของจุดต่อสารกึ่งตัวนำนะครับว่าลักษณะสมบัติของไฟฟ้าความร้อนนะมีเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นไฟฟ้าวัสดุสมบัติทางไฟฟ้าแล้วก็แม่เหล็กนะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัตินะครับประเภทของสารกึ่งตัวนำนะครับเราจะแยกออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คืออินทรินซิตนะครับประเภทที่2ก็คือเอ็กทรินซิตนะครับอินทรินซิตนี่ก็คือวัสดุสารกึ่งตัวนำที่ถูกผลิตขึ้นด้วยกระบวนการที่พิถีพิถันเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ที่สุดนะครับเกิดการเจือปนน้อยที่สุดหรือว่าไม่เกิดการเจือปนเลยนะครับโดยพาหะอินทรินซิตเนี่ยก็จะเป็นอิเล็กตรอนพาหะที่จะสามารถทำให้วัสดุนั้นนำกระแสได้นะครับส่วนเอ็กทรินซิตเนี่ยนะครับก็จะนำวัสดุอินทรินซิตวัสดุตัว

จะเป็น1ใน10ล้านส่วนนะครับทำให้เปลี่ยนคุณสมบัติสารเกลื่อนตัวนำมีอยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกคือวัสดุชนิด N และประเภทที่2ก็คือวัสดุชนิด P นะครับวัสดุชนิด N ถูกสร้างขึ้นโดยการเพิ่มจำนวนอิเล็กตรอนที่ไม่บริสุทธิ์เข้าไปนะครับวัสดุ N เนี่ยจะถูกสร้างขึ้นโดยนำองค์ประกอบที่ไม่บริสุทธิ์นะครับสารหนูนะครับฟอสฟอรัสนะครับผลกระทบก็คือมี5นะครับมี5วาเลนซ์อิเล็กตรอนนะครับพอมี5วาเลนซ์อิเล็กตรอนตัวมันเองเนี่ยมันต้องการ4วาเลนซ์อิเล็กตรอนนะครับพอมี5มันก็เลยพร้อมที่จะเป็นให้นะครับเป็นอิเล็กตรอนผู้ให้นะครับหรือแอคเซปเตอร์นะครับให้กับอะตอมข้างเคียงนะครับต่อมาวัสดุชนิด P นะครับวัสดุชนิด P เนี่ยจะเจือปนอะตอมที่ไม่บริสุทธิ์ในเยอรมเนียมหรือซิลิคอนอะตอมที่ไม่บริสุทธิ์ตัวนี้จะมี3อิเล็กตรอน3ตัวนะครับซึ่งก็จะใช้โบรอนใช้แกลเลียมนะครับใช้อินเดียมนะครับตัวอิเล็กตรอนตัวนี้ขาดไป1ตัวนะครับขาดไป1ตัวปกติต้องมี4นะครับเพื่อให้เกิดความเสถียรนะครับที่จะจับกับอะตอมด้านข้างนะครับก็เลยต้องการเป็นผู้รับนะครับเป็นผู้รับนะครับหรือโดเนอร์นะครับผู้รับเป็นอะตอมผู้รับนะครับซึ่งการไหลของอิเล็กตรอนนะครับการไหลของอิเล็กตรอนจะไหลระหว่างอิเล็กตรอนกับโฮนะครับอิเล็กตรอนก็คือขั้วลบนะครับส่วนโฮก็จะเป็นบวกนะครับจะพบว่าผลกระทบของโฮมีผลต่อการนำไฟฟ้าหากวาเลนซ์อิเล็กตรอนเนี่ยได้รับพลังงานจนที่เพียงพอซึ่งจะทำให้พันธะโคเวลเลนต์และเติมช่องว่างของโฮที่สร้างขึ้นโดยโฮจะถูกสร้างขึ้นใหม่นะครับในพันธะโคเวลเลนต์ที่ปล่อยอิเล็กตรอนออกมานะครับดังนั้นจึงจะมีการถ่ายโอนระหว่างโฮนะครับโฮก็จะวิ่งทางซ้ายอิเล็กตรอนนะครับก็จะวิ่งไปทางขวามือนะครับประเภทของวัสดุสารกึ่งตัวนำชนิด P นะครับวัสดุสารกึ่งตัวนำชนิด P เนี่ยจะมีอิเล็กตรอนถูกเรียกว่าพาหะส่วนใหญ่และโฮเป็นพาหะส่วนน้อยสำหรับวัสดุชนิด P โฮมีมากกว่าจำนวนอิเล็กตรอนนะครับแสดงว่าโฮเนี่ยนะครับจะเป็นพาหะส่วนใหญ่และอิเล็กตรอนนะครับเป็นพาหะส่วนน้อยในวัสดุนะครับชนิด P นะครับส่วนวัสดุชนิด N นะครับวัสดุชนิด N เนี่ยก็จะมีอิเล็กตรอนนะครับเป็นพาหะส่วนใหญ่แล้วโฮเป็นพาหะนะครับส่วนน้อยซึ่งวัสดุชนิด N เนี่ยนะครับก็ต้องการมีอิเล็กตรอนเยอะนะครับเราก็เรียกว่าไอออนผู้ให้นะครับส่วน P เนี่ยเราก็จะเรียกว่าไอออนผู้รับนะครับโดยที่สารกึ่งตัวไดโอดสารกึ่งตัวนำตัวนี้นะครับเริ่มต้นนะครับถ้าไม่มีการไบแอสนะครับพอไม่มีการไบแอสวัสดุสารกึ่งตัวนำเนี่ยเราจะเอาวัสดุชนิด P นะครับมาต่อกับวัสดุชนิด N นะครับเราจะเรียกมันว่า PN junction นะครับ junction ก็คือการเชื่อมต่อนะครับซึ่งนะครับแสดงได้ดังรูปนะครับซึ่งวัสดุ2ตัวนี้มาเชื่อมต่อกันทำให้อิเล็กตรอนกับโฮเนี่ยนะครับรวมตัวกันที่บริเวณรอยต่อบริเวณรอยต่อตัวนี้เราเรียกมันว่าบริเวณปอดพาหะนะครับหรือว่าบริเวณที่เราเรียกว่า depletion region นะครับเริ่มต้นนะครับถ้าไม่มีการไบแอสนะครับอิเล็กตรอนนะครับก็จะวิ่งมาหาโฮนะครับโฮก็จะวิ่งมาหาอิเล็กตรอนเกิดนะครับการมาออกันนะครับเกิดเป็นพื้นที่นะครับหรือเกิดเป็นกำแพงนะครับทำให้กระแสทำให้อิเล็กตรอนไม่เคลื่อนที่นะครับไม่เกิดกระแสไหลนะครับต่อมาเงื่อนไขการไบแอสนะครับให้ไดโอดสารกึ่งตัวนำเงื่อนไขแรกนะครับก็คือไบแอสกลับนะครับไบแอสกลับเนี่ยนะครับจะใช้สักไฟฟ้าต่อที่ขั้ว P ขั้ว N นะครับโดยสักไฟฟ้าลบนะครับต่อที่ขั้ว P นะครับสักไฟฟ้าบวกต่อที่ขั้ว N นะครับซึ่งจากภาพนะเราจะเห็นไอออนบวกเนี่ยนะครับในพื้นที่ของ N ตัวเนี้ยนะครับซึ่งนะครับก่อนหน้าเนี้ยไอออนบวกตรงเนี้ยก็เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วเราเพิ่มสักไฟฟ้าบวกนะครับให้วัสดุชนิด P เนี่ยไอออนบวกเนี่ยก็จะไหลนะครับมาออยู่บริเวณปอดพาหะนะครับแล้วก็ไอออนลบนะครับของวัสดุชนิด P ก็ไหลมาบริเวณปอดพาหะนะครับหรือ depletion region นะครับซึ่งจะทำให้เกิดความกว้างนะครับหรือความหนาของ depletion region นะครับจนทำให้นะครับกระแสนะครับที่จะไหลนะครับเราเรียกว่า I majority เนี่ยแทบจะเป็น0นะครับไม่เกิดการไหลของกระแสนะครับหรือว่าไม่เกิดการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนระหว่างวัสดุชนิด P นะครับและวัสดุชนิด N นะครับต่อมานะครับตัวนี้นะครับก็จะไม่

เกิดกระแสไหลนะครับหรือว่าถ้าในทางวงจรเนี่ยเราจะเปรียบเทียบได้กับวงจรที่เป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับต่อมาไบแอสตรงนะครับไบแอสตรงเนี่ยนะครับเราจะจ่อเราจะต่อนะครับสักไฟฟ้าเชิงบวกนะครับให้กับวัสดุชนิด P นะครับและต่อสักไฟฟ้าเชิงลบนะครับให้กับวัสดุชนิด N นะครับโดยวัสดุชนิด P เนี่ยเป็นสักไฟฟ้าเชิงบวกนะครับเป็นสักไฟฟ้าเชิงบวกแล้วก็เอเอ็นเป็นสักไฟฟ้าเชิงลบนะครับก่อนหน้านะครับ N เนี่ยบวกเนี่ยที่มาออกันอยู่นะครับเมื่อเราต่อ P นะครับให้เป็นบวกมากขึ้นนะครับก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนนะครับของอิเล็กตรอนระหว่างทั้งสองวัสดุชนิด P และ N นะครับพื้นที่บริเวณปอดพาหะตรงนี้ก็จะแคบลงนะครับกระแสก็จะไหลจาก P นะครับไป N ได้นะครับกระแสไอเมจิลิตี้เนี่ยก็จะไหลได้เต็มที่นะครับครับลักษณะการทำงานของไดโอดสารกึ่งตัวนำนะครับก็จะเป็นเหมือนสวิตช์นะครับถ้าเกิดว่าได้ไบแอสตรงนะครับก็จะเป็นช็อตเซอร์กิตนะครับก็คือจะมีการนำกระแสนะครับส่วนถ้าเป็นไบแอสกลับนะครับก็จะเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับหรือว่าไม่มีการนำกระแสนะครับโดยถ้าเราคิดค่าความต้านทานนะครับถ้ารัดวงจรนะครับค่าความต้านทานตัวนี้นะครับจะเป็น0นะครับส่วนเปิดวงจรนะครับหรือว่าไบแอสกลับเนี่ยค่าความต้านทานตัวนี้นะครับจะเป็นอินฟินิตี้นะครับตัวนี้จะเป็นอินฟินิตี้นะครับลักษณะการทำงานของไดโอดสารกึ่งตัวนำนะครับก็เมื่อมีแรงดันที่คงที่ที่แรงดันที่ไดโอดต้องการนะครับก็จะมีการนำกระแสนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะครับถ้าอุณหภูมิยิ่งเยอะนะครับแรงดันที่ต้องการนะครับก็จะลดลงนะครับลักษณะนะครับระดับความต้านทานนะครับเราจะหาระดับความต้านทานได้จากความต้านทาน DC นะครับความต้านทาน AC นะครับแล้วก็ความต้านทาน AC เฉลี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญคือความต้านทาน AC หรือค่าความต้านทานพลวัตนะครับจากสมการไดโอดสารกึ่งตัวนำนะครับเราจะพบว่าค่าความต้านทานพลวัตตัวนี้นะครับเมื่อหาจากสมการแล้วนะครับโดยที่คิดอุณหภูมิห้องนะครับปกตินะครับพบว่าค่าความต้านทานพลวัตนะครับหรือค่าความต้านทาน AC นะครับจะได้เท่ากับ26มิลลิโวลต์หารด้วย ID นะครับหรือ I ที่ไหลผ่านตัวไดโอดนะครับต่อมานะครับซีเนอร์ไดโอดนะครับซีเนอร์ไดโอดก็คือคุณลักษณะไดโอดสารกึ่งตัวนำนะครับที่จะทำให้แรงดันนะครับจะใช้แรงดันตรงนี้ที่เราเรียกว่าบริเวณแรงดันซีเนอร์นะครับแรงดันบริเวณแรงดันซีเนอร์ตัวนี้นะครับจะต่อจะใช้กับไดโอดซีเนอร์ไดโอดที่ต่อการไบแอสกลับนะครับซึ่งถ้าเราต่อซีเนอร์ไดโอดเนี่ยแบบไบแอสกลับนะครับเราจะใช้ประโยชน์ของแรงดันซีเนอร์แต่ถ้าเราต่อซีเนอร์ไดโอดนะครับที่ไบแอสตรงนะครับเราก็จะได้ซีเนอร์ไดโอดที่มีสภาวะปกตินะครับซึ่งถ้าเมื่อไหร่เราต่อซีเนอร์ไดโอดไบแอสกลับนะครับมีแรงดันตกค่อมมากกว่าแรงดันที่ซีเนอร์ต้องการนะครับก็จะเป็นเหมือนปล่อยแรงจ่ายพลังงานนะครับปล่อยแรงจ่ายแรงดันนะครับเทียบเท่ากับแรงดันซีเนอร์นะครับเมื่อมีสภาวะออนนะครับซีเนอร์ไดโอดตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นแรงจ่ายแรงดันซีเนอร์นะครับถ้าเป็นสภาวะออฟนะครับซีเนอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นโอเพนนะครับหรือว่าเปิดวงจรนะครับการวิเคราะห์นะครับจะใช้ซีเนอร์ไดโอดแทนค่าด้วยค่าความต้านทานที่สูงมากนะครับแล้วก็แทนค่าด้วยเปิดวงจรนะครับคำนวณหาแรงดันตกค่อมถ้าแรงดันตกค่อมเนี่ยมากกว่าแรงดันซีเนอร์นะครับหรือ VZ ตัวเนี้ยหมายถึงไดโอดทำงานถ้าน้อยกว่าหมายถึงไดโอดไม่ทำงานนะครับซึ่งสถานะของซีเนอร์ในวงจรนี้นะครับจะใช้แทนซีเนอร์นะครับต่อไปนะครับโดยที่การวิเคราะห์นะครับคำนวณ นะครับเปิดวงจรนะครับหรือแทนค่าที่ค่าความต้านทานที่สูงมากๆนะครับถ้าเราทราบแล้วว่ามีแรงดันตกค่อมมากกว่าแรงดันซีเนอร์เปลี่ยนเป็นแหล่งจ่ายนะครับซีเนอร์ได้เลยนะครับตัวอย่างนะครับการวิเคราะห์ซีเนอร์นะครับไดโอดที่กำหนดค่าในวงจรนะครับเราจะพบว่าแรงดันซีเนอร์ตัวนี้นะครับ15โวลต์นะครับถ้ามีแรงดันตกค่อมมากกว่า15โวลต์ให้เปลี่ยนเป็นแรงจ่ายซีเนอร์แต่ถ้ามีแรงดันตกค่อมน้อยกว่า15โวลต์นะครับให้เปลี่ยนเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับโดยที่ต้องคำนวณ นะครับเปลี่ยนเป็นค่าความต้านทานที่สูงมากนะครับข้อที่1หรือว่าเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับคำนวณแรงดันตกค่อมนะครับจุดนี้
นะครับว่าตกค่อมเท่าไหร่ใช้แบ่ง

0: แรงดันนะครับก็คือ V ตกคอมนะครับเท่ากับ RL นะครับคูณ VI หารด้วย RL นะครับบวก R นะครับอันนี้ก็คือสูตรการหานะครับแบ่งแรงดันนะครับซึ่งเรารู้ว่าแรงดันที่ตกคอมตรงนี้เท่ากับ 12.5 โวลต์นะครับพบว่าแรงดันตกคอมที่ต้องการนะครับก็คือ15โวลต์น้อยกว่านะครับทำให้นะครับวงจรซีเนอร์ไดโอดไม่ทำงานนะครับเปลี่ยนซีเนอร์ไดโอดนะครับเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับและจากนั้นก็หาพารามิเตอร์ต่างๆในวงจรได้นะครับหา VLR นะครับถ้าแรงดันตกคอมนะครับจุดนี้เท่ากับ 12.5 โวลต์นะครับเป็นจุดเดียวกันนะครับ VAR ก็12.5 โวลต์ VRL นะครับก็ 12.5 โวลต์ VR นะครับ VI จ่าย25ลบออกไป 12.5 นะครับก็ VR ก็ได้ 12.5 นะครับ I ที่ไหลผ่านซีเนอร์นะครับไม่มีนะครับเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับเป็น0 power ก็เป็น0ด้วยนะครับถ้าเปลี่ยน RL นะครับเป็น 3K นะครับหาแรงดันตกคอมนะครับจุดนี้ก่อนนะครับหาแรงดันตกคอมนะครับก็คือ RL นะครับคูณ VI หารด้วย RL นะครับบวก RI ได้ 18.75 นะครับพบว่ามากกว่าแรงดันซีเนอร์นะครับให้เปลี่ยนนะครับซีเนอร์ไดโอดนะครับเป็นแหล่งจ่ายซีเนอร์นะครับจากนั้นนะครับก็คำนวณนะครับพื้นฐานพารามิเตอร์ทั้งหมดนะครับออกมาโดยที่พบว่า VRL จุดนี้นะครับตกคอมเป็นขนานกับ VZ นะครับ VRL ก็เท่ากับ15นะครับ IL ตัวนี้ก็คือ VL นะครับ15โวลต์นะครับหาร A นะครับได้5มิลลิแอมป์นะครับ VR นะครับ VR ก็คือ VI นะครับลบ VRL นะครับก็ได้10โวลต์นะครับ IL ก็ V หารด้วย R ได้ 3.3 มิลลิแอมป์นะครับ IZ นะครับ V เท่ากับ15นะครับ IZ ตัวนี้ก็คือ IR ตัวนี้ลบกับ IRL นะ IZ เท่ากับ 1.7 นะครับได้ I 1.7 คูณ V 15นะครับได้ power นะครับ 25.5 นะครับมิลลิวัตต์ครับก็เนื้อหานะครับก็จะมีเพิ่มเติมนะครับอยู่ในรายละเอียดในเอกสารประกอบการสอนนะครับขอให้นักศึกษาทุกท่านนะครับเข้าไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับในเอกสารประกอบการสอนครับขอบคุณครับ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาครับวันนี้เราจะมาดูในหน่วยที่6นะครับในเรื่องของวงจรออฟแอมป์นะครับโดยท่านอาจารย์ผู้เขียนก็คือท่านอาจารย์ดร.ประชาโอดคังนะครับสำหรับวงจรออฟแอมป์นะครับก็จะเป็นลักษณะของวงจรที่มีเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานออฟแอมป์เบื้องต้นนะครับก็แล้วก็จะมีเรื่องของวงจรออฟแอมป์พื้นฐานแล้วก็การประยุกต์ใช้งานออฟแอมป์นะครับสำหรับในเรื่องของออฟแอมป์เบื้องต้นนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของความเป็นมาและชนิดของออฟแอมป์นะครับรวมไปถึงสัญลักษณ์โครงสร้างและคุณสมบัติของออฟแอมป์นะครับแล้วก็พารามิเตอร์เบื้องต้นของออฟแอมป์คราวนี้เรามาดูกันในเรื่องของความเป็นมาและชนิดของออฟแอมป์นะครับในเรื่องของประวัติความเป็นมาเนี่ยค่อนข้างจะมีรายละเอียดที่นักศึกษาจะต้องไปศึกษาในเอกสารนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรจริงๆในเอกสารต่างๆเนี่ยก็ในเรื่องของออฟแอมป์เนี่ยก็จะมีท้าความในเรื่องของหลักการการเกิดการกำเนิดขึ้นของออฟแอมป์นะครับอย่างเช่นในปี1928เนี่ยนะฮะก็คือมีการยื่นจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์นะครับในเรื่องของเครื่องขยายแบบป้อนกลับนะครับจนไปถึงพัฒนาการในเรื่องของการออกแบบออฟแอมป์ที่มีเป็นลักษณะเป็นเบอร์ขึ้นนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของการทำให้รู้จักของ Monolithic IC of M นะครับรวมไปถึงนะครับ พัฒนาการที่เกิดเรื่องของเบอร์ AD 741นะครับเบอร์741เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์ที่ใช้เรื่องของ Basic of Amp ค่อนข้างจะเยอะนะครับค่อนข้างจะใช้กันเยอะในปี1973นะครับแล้วก็คราวนี้เรามาดูกันในเรื่องของชนิดของ Off Amp นะครับ Off Amp เนี่ยสามารถจำแนกชนิดของ Off Amp ได้ตามหน้าที่และฟังก์ชันการทำงานของสมรรถนะของ Off Amp นะครับอย่างเช่น Off Amp สามารถใช้งานได้ทั่วไปอย่างแรกนะครับก็คือการใช้งานแบบทั่วไปก็คือสามารถใช้ในเรื่องของพื้นฐานฟังก์ชันทั่วไปต่างๆออฟแอมป์ประเภทนี้จะมีราคาถูกนะครับอย่างเช่นเบอร์ LM101 LM102 นะครับในส่วนที่2ก็คือของชนิดของออฟแอมป์แบบกำลังงานต่ำนะครับก็ออฟแอมป์ชนิดนี้จะเป็นออฟแอมป์ที่ใช้กำลังงานไฟฟ้าที่ต่ำมากนะครับอย่างเช่นเบอร์ LM2904 นะครับหรือ LT1097 นะครับอย่างที่ข้อที่3เนี่ยก็คือเรื่องของออฟแอมป์ความแม่นยำสูงนะครับก็คือออฟแอมป์ที่มีการ เลื่อนหรือดิฟนะครับของค่าแรงดันออฟเซตนะครับของอินพุตและสัญญาณรบกวนที่ต่ำมากนะครับอย่างเช่นเบอร์ของ OP177 นะครับสำหรับแบบที่4นะครับก็คือออฟแอมป์ที่มีอิมพีแดนซ์นะครับอินพุตค่อนข้างสูงนะครับออฟแอมป์นี้จะมีเรื่องของค่าในภาคของ input เนี่ยจะมี FET นะครับจะมี FET หรือ MOSFET อยู่เนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยจะมีค่าของค่า impedance ค่อนข้างจะสูงซึ่งผลส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความเร็วค่อนข้างจะสูงด้วยนะครับอย่างเช่นเบอร์ HA2515 นะครับเป็นต้นนะครับสำหรับข้อที่5เนี่ยในแบบที่5ก็คือ off amp ที่มีความเร็วสูงนะครับ off amp นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความเร็วที่ค่อนข้างสูงการเปลี่ยนแปลงแรงดันที่สูงกว่านะครับอย่างเช่นเบอร์ของ LN LTC นะครับ6227นะครับคราวนี้เบอร์แบบที่6เนี่ยก็จะเป็นแบบ off amp broadband นะครับซึ่ง off amp broadband เนี่ยชนิดนี้นะครับจะยึดหลักอยู่ที่นะครับความกว้างของ off amp ที่มีกว้างมากกว่านะครับและมีความเร็วสูงกว่าหลายตัวนะครับมีคุณสมบัติ bandwidth ที่กว้างกว่านะครับซึ่งบางครั้งเรียก off amp ชนิดนี้ว่านะครับ off ampบอร์ดแบนความเร็วสูงนะครับซึ่งอย่างเช่นเบอร์ TLV 6741นะครับเป็นต้นแบบที่7นะครับก็คือแรงดันแบบออฟแอมป์แรงดันสูงซึ่งเป็นแบบไฮโวลต์ออฟแอมป์เลยนะครับออฟแอมป์ตัวนี้จะออกแบบมาเพื่อใช้งานสำหรับแรงดันไฟฟ้าสูงนะครับและกำลังงานไฟฟ้าที่สูงมากนะครับส่วนใหญ่จะเอามาแก้ปัญหาในเรื่องของแรงดันไฟฟ้าที่เป็นลักษณะช่วงของไดนามิกนะครับเกิดจากแหล่งจ่ายไฟของออฟแอมป์นะครับก็อาจจะมีมากกว่าบวกลบ20 VDC นะครับและแรงดันเอาท์พุตก็มากกว่าบวกลบ20 VDC ซึ่งออฟแอมป์ประเภทนี้ก็จะเป็นอย่างเช่นเบอร์ของ OPA 454นะครับเป็นต้นนะครับคราวนี้เรื่องของออฟแอมป์เบื้องต้นเนี่ยนะครับก็จะออฟแอมป์จะมีแบ่งตามฟังก์ชันหน้าที่ก็คือถ้าอย่างที่คุยกันตะกี้นี้นะฮะก็คือตัวเนี้ยจะแบ่งเป็นตารางก็คือจะเป็นออฟแอมป์ใช้งานทั่วไปแรงดันกำลังงานต่ำนะครับความแม่นยำสูงนะครับแบบประเภทอิมพีแดนซ์สูงแล้วก็ความเร็วสูงแบบบอร์ดแบนด์แล้วก็ออฟแอมป์แบบแรงดันสูงนะครับคราวนี้คือการแบ่งนะครับชนิดสำหรับลักษณะและโครงสร้างพื้นฐานของออฟแอมป์นะครับออฟแอมป์จะประกอบไปด้วยสัญลักษณ์นะครับก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับแล้วมีขาที่เกิดขึ้นฝั่งซ้ายนี่คือทางด้าน input นะครับทางด้านขา2นี่คือขาลบนะครับทางด้านขา3นี่จะเป็นขาบวกนะครับส่วนทางด้านบนเนี่ยจะเป็นแรงดันไฟที่จ่ายให้กับ op amp ใช้งานนะครับซึ่งจะเป็นบวก VCC และลบ VCC นะครับตัวนี้จะถูกใช้งานถ้าจะให้ op amp ทำงานจะต้องจ่ายไฟในลักษณะค่าที่เท่ากันทั้งบวกและลบนะครับรวมไปถึงค่าและทางด้านขวาเนี่ยครับก็คือทางด้านแรงดันเอาท์พุตนะครับซึ่งจะเป็นผลที่ได้ที่ต้องการเอาสัญญาณที่ได้จากออฟแอมป์เนี่ยไปใช้งานนะครับสำหรับวงจรภายในที่เกิดขึ้นที่ใช้ในงานในวงจรถ้าเราไปดู data sheet เนี่ยก็จะเป็นทางด้านขวานะครับจะเป็นวงจรภายในของเบอร์ LM741 นะครับก็จะเป็นวงจรภายในที่สร้างขึ้นคราวนี้นะครับหน้าตาถ้าแปลงจากรูปที่มีแหล่งจ่ายเนี่ยนะครับ บางครั้งการเขียนสัญลักษณ์เนี่ยเขาก็จะไปเขียนเป็นลักษณะทางด้านขวานะครับก็จะแปลงค่าทางด้านเหลือทางด้านสัญญาณ input และก็สัญญาณ output นะครับซึ่งสัญญาณก็จะบอกตามระบุตามขานะครับเราสังเกตเบอร์2เบอร์3ถ้าไปเขียนในวงจรหรือไปเขียนแบบนะครับสำหรับใช้งานเนี่ยก็จะต้องระบุขาไว้ด้วยนะครับคราวนี้ในเรื่องของรูปแบบหรือลักษณะของโครงสร้างที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับก็จะมีแบบ DIP นะครับซึ่งจะเป็นลักษณะพลาสติกห่อหุ้มแบบเป็นแพ็กเกจนะครับหรือแบบประเภทแบบ SO นะครับหรือ SOIC นะครับ จะเป็นลักษณะแบบอุปกรณ์แบบวางบนพื้นผิวนะครับรวมไปถึงนะครับ ค่า TO นะครับค่า TO เนี่ยจะมีลักษณะเป็นตัวถังโลหะนะครับรูปคล้ายกระป๋องอันนี้คือรูปตัวอย่างนะครับอันนี้คือแบบ DIP นะครับสำหรับแบบ DIP เนี่ยก็จะเป็นแบบมีตัวแล้วก็มีขาลงมานะครับสำหรับทางด้านล่างเนี่ยนะฮะจะเป็นแบบลักษณะแบบ SOIC นะครับ SOIC เนี่ยขาเนี่ยจะไม่ได้ยาวกว่าแต่จะแนบตัวของเขาเนี่ยติดกับบอร์ดนะครับรวมไปถึงแบบที่3เนี่ยก็คือแบบ TO นะครับแบบ TO เนี่ยจะเป็นแบบโลหะนะครับเป็นลักษณะเป็นขายาวๆกลมๆนี่นะครับสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของ Op Amp ถ้าเกิดเราไปใช้งานเนี่ยนะครับเราเห็นตัวชิปตัวนี้นะครับก็จะมีบอกเบอร์ถ้าเราไปดู Data Sheet เนี่ยจะมีบอกตั้งแต่เบอร์1จนถึง4 5 6 7 8เนี่ยนะครับเรามาเทียบกับวงจรตรงนี้นะครับตัวชุดตัวนี้ของเบอร์UA741 เนี่ยนะครับชุดนี้สัญญาณ input จะอยู่ที่ขา2นะครับขา2และขา3ซึ่งจะเป็นการป้อนสัญญาณเข้ามาตามภาพนี้นะฮะส่วนทางด้านออกเนี่ยก็จะเป็น output voltage ก็จะอยู่ที่ขา6ก็คือฝั่งนี้ส่วนการจ่ายไฟการจ่ายไฟเนี่ยเราต้องจ่ายไฟให้ไฟเลี้ยงเข้าไปด้วยนะครับจะอยู่ที่ขาที่4แต่ในรูปนี้จะไม่ได้เขียนเราจะรู้นะครับก็คือเราต้องจ่ายไฟให้เป็นลบ VCC อย่างวงจรบางครั้งก็จะใช้ลบ15หรือบวก15แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นขาที่7เนี่ยก็จะเป็นขาบวกนะครับส่วนขาที่8ก็จะไม่ได้มีการเชื่อมต่ออะไรนะครับส่วนขาอื่นก็จะมีคุณสมบัติแบบออฟเซต0นะครับอย่างเช่นขา1กับขา5นะครับ สำหรับออฟแอมแบบเดี่ยวนะครับแบบ TO นะครับก็จะเป็นลักษณะวงจรเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับ input และ output มีตัวขาเหมือนกันตัวนี้เป็นลักษณะเป็นแบบ dual นะครับ dual ชิปตัวเดียวกันเนี่ยแต่มีวงจรที่เป็น off amp 2ตัวใช้งานได้นะครับเราสามารถใช้งานได้พร้อมกันอย่างขา1เนี่ยก็จะเป็น output นะครับขา2ขา3เนี่ยจะเป็น input นะครับเราจ่ายไฟให้ชุดเดียวกันเลยแล้วทำงานได้ทั้งคู่นะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นขา6ก็จะเป็นทางด้าน input ขา6กับขา5นะครับส่วนขา7นี่จะเป็น output นะครับสำหรับในเรื่องของถ้าเป็น IC ที่มีตัวใหญ่มากขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบ Op Amp แบบ Quad นะครับแบบ Quad เนี่ยก็จะเป็นแบบ4ตัวนะครับเป็นแบบลักษณะอย่างนี้คราวนี้คุณสมบัติของ Op Amp เนี่ยจะมีลักษณะคุณสมบัติแบบพื้นฐานในเชิงอุดมคติจะเป็นทางด้านซ้ายนะครับภาพด้านซ้ายและทางด้านปฏิบัติเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวาซึ่งค่าทางอุดมคติเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะครับจะมีลักษณะก็คือนะครับคุณลักษณะก็คือในทางอุดมคตินะครับอัตราขยายของแรงดันเนี่ยนะครับจะเป็นค่าอินฟินิตี้แต่ถ้าในทางปฏิบัติเนี่ยค่าอัตราขยายเนี่ยจะมีค่าที่สูงมากนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของ input impedance ถ้าดูจากในรูปนี้นะครับ input impedance ก็จะอยู่ตรงโซนนี้นะครับ input impedance ก็คือค่าทางด้าน input ทางด้านสัญญาณ input นะครับ impedance ทางด้าน inputจะมีค่าค่อนข้างที่จะสูงถ้าในทางปฏิบัตินะครับแต่ทางอุดมคติจะเป็นอินฟินิตี้เลยนะครับส่วน output impedance จะมีค่าเป็น0นะครับและมีค่าที่ต่ำแล้วแบนด์วิดท์ที่เกิดขึ้นนะครับแบนด์วิดท์ของทางอุดมคติเนี่ยจะมีค่าอินฟินิตี้นะครับ ส่วนในทางปฏิบัติเนี่ยแบนด์วิดท์จะเป็นเลนส์ที่กว้างนะครับอย่างในภาพเนี่ยก็จะเป็นลักษณะ0จนถึง10เฮิรตซ์เลยนะครับสำหรับอัตราการจำกัดสัญญาณโหมดร่วมนะครับก็จะเป็นค่าอินฟินิตี้แล้วก็ทางปฏิบัติก็จะมีค่าสูงนะครับซึ่งถ้าเราดูจากกราฟเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นกราฟในเชิงการทำงานนะครับ ในช่วงคุณในช่วงของการอิ่มตัวทางด้านลบเนี่ยแรงดันทางด้านเอาท์พุตเนี่ยจะเท่ากับลบ VCC แต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยช่วงการทำงานแบบเชิงเส้นเนี่ยค่าที่ได้ของของแรงดันเนี่ยก็จะมากกว่าลบ VCC นะครับมากกว่าหรือเท่ากับแล้วก็ต้องเท่ากับทางด้านเกณฑ์คูณกับ VD นะครับแล้วก็มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับบวก VCC นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นค่าที่เป็นเชิงสโลปสโลปจะเท่ากับ A นะครับส่วนในช่วงอิ่มตัวทางด้านบวกเนี่ย VO จะเท่ากับบวก VCC ก็คือเท่ากับแรงจ่ายนะครับสำหรับพารามิเตอร์เบื้องต้นของ Op Amp นะครับซึ่งอยากให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับจะมีรายละเอียดค่อนข้างจะนิดนึงนะครับก็ถ้าอ่านจากในตำราเนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่บอกไว้นิดนึงนะครับสำหรับทางด้านอินพุตเนี่ยแรงดันออฟเซตก็จะมีประกอบแต่ทางด้านอินพุตก็จะมีแรงดันออฟเซตอินพุตนะครับแล้วก็จะมีกระแสบายอัสอินพุตนะครับรวมไปถึง เรื่องของอินพุตอิมพีแดนซ์ต่างๆนะครับสำหรับทางด้านเอาท์พุตเนี่ยจะประกอบไปด้วยเอาท์พุตอิมพีแดนซ์นะครับเป็นอัลต้าลูฟนะครับอัลต้าสลูฟนะครับรวมไปถึงผลตอบสนองเชิงความถี่นะครับแล้วก็ค่าอื่นๆนะครับอันนี้คือเป็นภาพรวมนะครับเพราะว่า input เนี่ยก็จะมี input เดี่ยว input differential นะครับเรื่องของความหนาแน่นความเข้ม directivity นะครับเรื่องของความกว้างบีมนะครับพวกค่าต่างๆเนี่ยอยากให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมรวมไปถึงประสิทธิภาพของสายอากาศอะไรต่างๆนะครับคราวนี้ในเรื่องของพารามิเตอร์ที่กล่าวถึงเนี่ยฮะก็จะมีเรื่องของinput ต่างๆพวกนี้ต้องไปดูนะฮะแต่อีกสิ่งสำคัญอยากให้ศึกษาเพิ่มเติมก็คือเรื่องของเรื่องของผลตอบสนองเชิงความถี่นะครับในเรื่องนี้จะถูกนำไปใช้ในด้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่เฉพาะ op-amp แต่สามารถไปใช้ทางด้านเรื่องของเรื่องของโทรคมอะไรต่างๆนะครับเพราะตรงนี้ efficiency response เนี่ยสามารถใช้ดูเรื่องของผลตอบสนองเชิงความถี่ค่อนข้างที่จะใช้เยอะนะครับคราวนี้วงจร op amp พื้นฐานนะครับจะประกอบไปด้วยวงจรแบบกับเฟสนะครับวงจรขยายแบบไม่กับเฟสนะครับวงจรขยายแบบรวมสัญญาณวงจรขยายแบบผลต่างนะครับวงจร op amp แบบ cascade นะครับคราวนี้เรามาดูแบบแรกกันนะครับก็คือวงจรขยายแบบกับเฟสกับวงจรขยายแบบไม่กับเฟสมาเปรียบเทียบกันนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นสัญญาณ input ถ้าเรามองจากภาพนี้นะครับจากภาพ2วงจรเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสังเกตดูเราจะใช้ค่า output เป็นหลักนะครับ VO เนี่ยจะเท่ากับลบ A ก็คือ A เนี่ยจะเป็นอัตราขยายเป็นจำนวนเท่าที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่อัตราขยายเนี่ยจะมีผลมาจาก RF กับ R1 นะครับถ้าจำนวน RF มีค่ามากเรื่อยๆเนี่ยอัตราขยายก็จะมีค่ามากขึ้นตามไปด้วยนะครับก็จากสูตรเนี่ยก็จะดูกระแส2ส่วนเนี่ยถ้าในเชิงอุดมคติกระแสชุดเนี่ยมันก็จะมีผลในเรื่องของการเปรียบเทียบเราต้องหาเนี่ยหาตรงจุด V VI นะครับตรงส่วน2ส่วนหามาเปรียบเทียบกันนะครับตรงนี้ส่วนใหญ่เนี่ยสัญญาณตรงนี้จะเป็น0ละสัญญาณที่ได้เนี่ยก็จะเอาสัญญาณตัวเนี้ยมาหักล้างกันนะครับถ้าในเชิง อุดมคติเนี่ยตัวนี้สัญญาณจะวิ่งไปลักษณะแบบถ้าค่าอิมพีแดนซ์เป็นลักษณะอินฟินิตี้เนี่ยก็คือความต้านทานเนี่ยจะมากกระแสจะวิ่งไหลผ่านเข้าไปตรงนี้ไม่ได้กระแสก็จะเท่ากับI1 เท่ากับ IF เลยนะครับเพราะฉะนั้นการย้ายสูตรกันไปมาเนี่ยสมการเนี่ยสุดท้ายจะ VO จะเท่ากับลบ A V1 นะครับส่วนวงจรกับไม่กับเฟสเนี่ยสังเกตดูตัวนี้จะเป็นลบไม่กับเฟสนะครับจะดูตรงนี้จะเป็นบวกจะเอา input เข้ามาเป็นบวกแต่ทางด้านขาลบจะลงกราวนะครับเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบเนี่ยก็จะต้องเปรียบเทียบเหมือนกันเขาจะเปรียบเทียบ2ขาแล้วคำนวณหารีไรซ์สมการเนี่ยก็จะได้มาเป็น VO เท่ากับอัตราขยายนะครับเท่ากับ VI ลบ VI บวก VI บวกลบ VI ลบนะครับตัวนี้คราวนี้ในเรื่องของวงจรแบบกับเฟสนะครับสังเกตดูนะครับอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือถ้าเกิดตรงนี้กระแสไหลผ่านไม่ได้เนี่ยนะฮะอินพีแดนซ์ค่อนข้างจะสูงเนี่ยกระแสตัวนี้ชุดนี้กับชุดนี้จะเป็นชุดเดียวกันนะครับเนื่องจากอัตราขยายเป็นอินฟินิตี้นะครับเรื่องของอินพุตอินพีแดนซ์ก็เป็นอนันต์ก็คือมีค่าแบบกระแสไหลเข้าไม่ได้นะครับเอาท์พุตอินพีแดนซ์เนี่ยก็จะเป็น0นะครับรวมไปถึงเอาท์พุตอินพีแดนซ์ที่เป็น0เนี่ยก็จะ มีผลนะครับในการ

เคราะห์ในเชิงอุดมคติคราวนี้ในเรื่องของกราฟนะครับในเรื่องของกราฟเนี่ยถ้าเป็นแบบกราฟเฟดเนี่ยสังเกตดูสัญญาณอินพุตเข้ามาเป็นกับทางด้านลบแต่พอเอาท์พุตเนี่ยสัญญาณจะเป็นบวกนะครับแล้วก็มีผลตามอัตราขยายที่เกิดขึ้นถ้าเราแยกแกนก็จะเป็นลักษณะทางด้านซ้ายกับด้านขวานะครับก็จะเกิดขึ้นเห็นขึ้นเห็นชัดขึ้นนะครับอันนี้เป็นลักษณะอินพุตทางด้านเอาท์พุตเพราะถ้าเรามาดูแบบอินเฟสเนี่ยอัตราขยายที่เกิดขึ้นก็คือในส่วนตรงนี้นะครับส่วนสีแดงคราวนี้แบบกับเฟดอันนี้คือตัวอย่างนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับวงจรใช้งานอยากให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมลองคำนวณดูนะครับแทนค่าแล้วก็เปรียบเทียบกับสมการดูวงจรในการคำนวณจะไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่นะครับสำหรับแบบไม่กับเฟสนะครับแบบไม่กับเฟสก็จะเป็นดังรูปนะครับเพราะฉะนั้น VO เนี่ยถ้าเกิดหาค่าสูตรเนี่ยก็สามารถแทนด้วยสูตรทางด้านซ้ายนะครับ VO บวก RF ส่วน R1 แล้วก็คูณ VI นะครับวงเล็บนะครับวงเล็บปิดด้วยนะครับสำหรับค่ากราฟนะครับกราฟจะไม่กับเฟดอินพุตเข้ามายังไง นะครับเอาท์พุตก็จะออกเป็นเฟดเดียวกันนะครับแล้วก็มีอัตราขยายที่เกิดขึ้นตามลักษณะของคลื่นที่ตามแปรผันกับอัตราขยายที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับวงจรรวมตัวถัดไปก็คือวงจรขยายรวมสัญญาณแบบกับเฟดนะครับกับเฟดก็คือพอเข้ามาถ้าเกิดเข้ามาเป็นลบก็ต้องออกมาเป็นบวกนะครับอันนี้ก็เหมือนกันโดยเอาสัญญาณมีอินพุต2ด้าน V1 กับ V2 เนี่ยเอามารวมแล้วก็คำนวณก็จะได้สูตรตามตัวด้านบนนะครับ VO เท่ากับในรูปเนี่ยนะฮะส่วนทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นวงจรแบบรวมสัญญาณแบบไม่กับเฟสก็คือถ้าเข้ามาก็จะเป็นบวกเลยเอาท์พุตออกไปก็จะเป็นบวกนะครับสูตรที่ได้หาค่า VO ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับคราวนี้วงจรรวมแบบกับเฟสให้ดูรูปคลื่นนิดนึงนะฮะถ้าวงจรรวมแบบกับเฟสเนี่ย VB นะครับเข้ามาเป็นบวกทางด้านเอาท์พุตก็จะเป็นลบนะครับก็จะคล้ายๆกับรูปกราฟเป็นรูปทรายตะกี้นี้นะฮะสำหรับวงจรตัวถัดไปก็คือวงจรขยายผลต่างเนี่ยวงจรขยายผลต่างเป็นวงจรซึ่งขยายผลต่างระหว่างสัญญาณ2สัญญาณนะครับหรือเรียกว่าวงจร differential นะครับหรือวงจรลบนะครับหน้าตาจะเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งจะมีค่าขยายผลต่างก็จะมาหักล้างหรือลบกันนะครับจากสูตรที่ได้ในพาร์ทแรกเนี่ยก็คือ VO 1เนี่ยก็จะได้จากสูตรนี้เราหาในช่วงแรกก่อนหลังจากนั้นเอาค่าชุดเนี่ยมาเข้ามาป้อนเป็น input แล้วก็มาคำนวณกับค่า V 2นะครับแล้วก็ RF เพราะฉะนั้นค่าที่ได้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอยากให้ศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของวงจรนะครับสำหรับวงจรขยายผลต่างแบบใช้ op amp 1ตัวนะครับหน้าตาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็มีขยายผลต่างอินก็จะเข้ามา2อันรูปกราฟก็จะคล้ายๆกับรูปก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีอินสัญญาณอินพุตเข้ามาแล้วผลต่างทางด้านเอาท์พุตที่เกิดขึ้นก็จะเป็นลักษณะรูปขึ้นกับเฟสนะครับแล้วก็หักล้างกันระหว่างรูปขึ้นรูปบนกับรูปล่างจะได้ขนาดเท่ากับรูปทางด้านนี้นะครับอันนี้ก็เช่นกันอันนี้เป็นลักษณะเป็นบวกนะครับอินพุตเข้ามาบวกเอาท์พุตก็ต้องออกไปเป็นบวกนะครับครับสำหรับวงจรตัวถัดไปก็คือวงจรแบบ cascade วงจรแบบ cascade เนี่ยนะครับก็คือวงจรที่เพิ่มอัตราขยายอย่างเช่นอันนี้ก็คือวงจร op amp 1ชุด2ชุด3ชุดนะครับอัตราอาจจะเป็น1เท่า10เท่า100เท่าแล้วแต่นะครับเมื่อผ่านชุดนี้มาก็มารวมกับชุดนี้นะครับก็เป็นจำนวนเท่าคูณกันก็จะได้อัตราของ cascade รวมนะครับอย่างเช่นวงจรอันนี้คือตัวอย่างนะครับอันนี้คือชุดแรกแล้วก็มารวมกับชุดที่2อัตราขยายส่วนนะครับก็จะมารวมกันหรือแบบวงจรลักษณะอย่างนี้ก็จะมีบล็อกชุดนี้นะครับแล้วก็บล็อกอีกชุดหนึ่งนะครับคราวนี้นะครับการประยุกต์ใช้งานในเรื่องของการใช้งานล็อปแอมก็จะมีประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆนะครับเบื้องต้นหรืองานเฉพาะด้านหรืองานในด้านอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้อาจจะขอไปเร็วแล้วให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมในตำรานะครับแต่ค่อนข้างที่จะครบอยู่นะครับคราวนี้เรามาดูวงจรชนิดแรกก็คือวงจรเปรียบเทียบนะครับวงจรเปรียบเทียบเนี่ยก็จะเป็นรูปกราฟตัวนี้นะครับก็จะเปรียบเทียบในเรื่องของ V reference นะครับลักษณะของเรื่องของคุณลักษณะของการถ่ายโอนของวงจรเปรียบเทียบสัญญาณทางอุดมคติเมื่อเทียบกับวงจรอ้างอิงนะครับแบบที่2ก็คือการปรับปรุงสำหรับการรักษาระดับแรงดันนะครับอันนี้ก็คือการปรับปรุงรักษานะครับเรื่องของรักษาระดับแรงดันของซีเนอร์ไดโอดนะครับด้วยออฟแอมป์
ตัวนี้เป็นลักษณะของก่อนการปรับปรุงนะครับก็คือทางด้านซ้ายนะครับพอเราเอาออฟแอมป์เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะหลังการปรับปรุงนะครับก็ทำให้ซีเนอร์ไดโอดเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นนะครับรวมไปถึงการประยุกต์ใช้ในวงจรเลี้ยงกระแสนะครับวงจรเลี้ยงกระแสก็จะมีแบบกับเฟดแบบง่ายนะครับเรามาประยุกต์ใช้กับเฟดแบบง่ายนะครับก็จะอินพุตเข้ามาแล้วก็มาทำเป็นเลี้ยงกระแสตัดทางด้านลบออกนะครับอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นลักษณะแบบวงจรเลี้ยงกระแสแบบกับเฟดที่เป็นสภาวะนะครับทำงานการทำงานช่วงออนก็จะซียังทำงานแหล่งจ่ายชุดนี้ก็ยังทำงานนะครับแต่พอเป็นออฟเนี่ยแหล่งจ่ายก็จะถูกเปิดกระแสก็จะไหลเข้าทางนี้เลยโดยตรงนะครับสูตรก็จะเป็นอย่างภาพนะครับคราวนี้วงจรเลี้ยงกระแสอีกแบบหนึ่งก็คือแบบแม่นยำนะครับแบบแม่นยำตัวนี้ก็คือจะเพิ่มค่าของไดโอดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพื่อเป็นการบล็อกนะครับ D1 กับ D2 นะครับแล้วก็ลักษณะของการทำงานนะครับก็คือเมื่อ input เข้ามาครึ่งๆนะครับสัญญาณ output ที่ได้เนี่ยก็จะเป็น0นะครับถ้าเกิดไดโอดตัวนี้เปิดไดโอดตัวนี้เป็นลักษณะเป็นเปิดวงจรนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ไดโอดตัวบนทำงานเนี่ยค่าที่ได้ input ที่เป็นลบเนี่ยจะกลับข้างไปเป็นบวกนะครับสถานะ D1 ตัวนี้ก็จะ on off สลับกันไปนะครับจากสูตรก็จะได้ตามค่าในตารางนั้นนะครับสำหรับตัวขยายสำหรับเครื่องมือวัดคราวนี้เรามาใช้ทางการแพทย์บ้างอย่างการประยุกต์ใช้ในการแพทย์ก็จะเห็นวงจรลักษณะเป็นลักษณะเป็นออฟแอมป์มาต่ออย่างนี้นะครับอันนี้เป็นการใช้งานประยุกต์ในเครื่องมือวัดเพื่อหาความเที่ยงตรงอย่างเช่นลักษณะผลต่างของสัญญาณขนาดเล็กนะครับความถี่สูงเนี่ยครับที่อยู่ในสัญญาณโหมดร่วมความถี่ต่ำขนาดใหญ่เนี่ยก็ใช้ลักษณะการขยายสัญญาณสำหรับเครื่องมือวัดเพื่อขยายสัญญาณออกมานะครับโดยเอาสัญญาณผลต่างที่ขยายออกมาเนี่ยสัญญาณที่ไม่ใช้โหมดร่วมนะฮะก็เอาออกมาเพื่อเช็คดูและตรวจสอบในเครื่องมือวัดเพื่อหาความเที่ยงตรงและหาค่าที่ต้องการนะครับหรือการกำจัดแรงดันโหมดนะครับคราวนี้แบบอีกแบบนึงก็คือตัวขยายสำหรับเครื่องมือวัดที่เราเห็นเนี่ยก็คือถ้าเราใช้เนี่ยก็จะใช้ชุดของ AD622 นะครับตัวนี้ก็จะใช้มาใช้และนี่คือรูปของการเชื่อมต่อตัวต้านทานเพื่อกำหนดอัตราของอัตราขยายนะครับที่เกิดขึ้นอันนี้เขายกตัวอย่างให้ดูนะครับ RG เท่ากับตามสูตรนี้นะครับก็คือตามตารางนี้นะครับสำหรับกราฟอีกตัวนึงที่ควรจะดูนะครับกราฟความถี่กับอัตราขยายนะครับก็ถ้าดูกราฟจากเส้นเนี่ยเขาจะดูเส้นไหนก่อนนะครับอยู่ที่แกนอยู่ลักษณะเป็นเกณฑ์ของแกน y เนี่ยก็จะมี1 10 100 1,000 เนี่ยก็ถ้านับเนี่ยก็นับทีละ1นะครับทีละส่วนขึ้นไปนะครับก็ 0.2 0.3 0.4 จนถึง0.9 จนถึง1แต่ถ้านี่1นับจนถึง1 2 3 4 5จนถึง10นะครับแล้วนี่10นับไปทีละ20นะครับจนไปถึง100นะครับนับไปทีละ10อันนี้100นับไปทีละ100นะครับส่วนแกนทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นทางด้านความถี่นะครับความถี่เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นความถี่ที่ได้เนี่ยสมมติเราต้องการวัดค่าเส้นนี้นะครับก็จะได้เท่ากับ1อัตราขยายเท่ากับ1ตัวนี้เท่ากับ100กิโลเฮิรตซ์นะครับตรงจุดนี้นะครับสำหรับการประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์ก็คืออย่างพวกวงจร isolase นะครับ isolase ก็จะเป็นวงจรที่ใช้กับ thermocouple นะครับรวมไปถึง เรื่องของการติดตามอัตราการเต้นของหัวใจนะครับก็จะมีตัวอย่างอันนี้คือรูปของวงจรนะครับเขาเอาเกณฑ์ชุดแรกวงจร off amp ใช้จุดแรกนะครับแล้วก็จุดที่2 อันนี้คือตัวอย่างนะครับจะได้อัตรารวมไปถึง input ในจุดอัตราขยายตรงนี้นะครับอันนี้คือสูตรที่คำนวณนะครับอัตราขยายที่2นะครับเอาอัตรามารวมกันก็จะได้ค่าที่ต้องการนะครับคราวนี้ใช้งานเฉพาะทางด้านอื่นวัดคลื่นหัวใจนะครับรวมไปถึงเรื่องของขยายในเรื่องของวัด ECG นะครับอันนี้คือตัวอย่างรวมไปถึงเรื่องของระบบเสียงนะครับใช้ในเรื่องของสัญญาณมิกเซอร์นะครับหรือในเรื่องของสัญญาณ A to D D to A นะครับอันนี้คือลักษณะของ D to A นะครับสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อก
แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการใช้แบบ crossover แบบ active นะครับอันนี้คืออยู่ในเครื่องขยายเสียง

0: ก็ค่อนข้างจะใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับในเรื่องของไมโครโฟนด้วยนะครับนี่คือรูปแบบของวงจรที่ใช้งานและการประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆก็อย่างเช่นพวกสัญญาณการขโมยนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของเรื่องการเตือนระบบการจอดรถนะครับอันนี้คือลักษณะของการนี่คือรูปแบบของวงจรที่ใช้งานนะครับของจริงนะครับรวมไปถึงใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างพวก Arduino นะครับใช้ในบอร์ดนะครับต่อใช้รวมไปถึงความแม่นยำสูงในการคอนโทรลในภาคอุตสาหกรรมในเครื่องมือกลนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของวงจรออฟแอมเนี่ยอยากให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของรายละเอียดเรื่องของการคำนวณนะครับถ้านักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมได้เนี่ยจะทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของแอมมากยิ่งขึ้นครับ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลกับการได้รับรองทักษะสมรรถนะทางดิจิทัลเทคโนโลยีด้านต่างๆของ Cisco Networking Academy Program ได้มีการนำร่องเปิดระบบการเรียนของ Cisco Networking Academy Program ร่วมกับการเรียนการสอนในชุดวิชาต่างๆทำให้นักศึกษาที่เข้าเรียนโมดูลต่างๆได้รับใบรับรองและดิจิตอลแบดรับรองความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มีมาตรฐานเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตรเช่น 1. ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปิดโมดูล PCAP Programming Essential in Python ของโปรแกรมการเรียนรู้ด้าน Network Automation and Programming 2. ชุดวิชาระบบอัตโนมัติของเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมและได้รับใบรับรองและดิจิตอลแบดจากโมดูลการเรียนต่างๆเช่นโมดูล CCNA Introduction to Network โมดูล CCNA Switching Routing and Wireless Essential โมดูล CCNA Enterprise Networking Security and Automation โมดูล Introduction to Cyber Securityของโปรแกรมการเรียนรู้ด้าน Networking และ Cyber Security ใบรับรองที่นักศึกษาในหลักสูตรจะได้รับภายหลังเข้าเรียนในโมดูลของ Cisco Networking Academy Program นอกจากนี้มีแผนการเปิดโมดูลเพิ่มเติมของโปรแกรมต่างๆของ Cisco Networking Academy Program สำหรับชุดวิชาอื่นๆเพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง2กลุ่มวิชานอกจากจะได้รับปริญญาตามมาตรฐานระดับปริญญาบัณฑิตยังได้รับใบรับรองทักษะสมรรถนะทางดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆที่หลากหลายตามมาตรฐานที่กำหนดและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานดิจิทัลโดยที่นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นด้าน IoT ด้าน Networking Automation and Programming ด้าน Cyber Security ด้าน Networkingสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทาง QR Code Line Official grad.ict@stou หรือ QR Code เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านล่างนี้เลยครับ
3: ครับต่อไปเราก็มาดูแบบฝึกหัดนะครับในเรื่องว่าแปลงไฟฟ้ากันสักข้อหนึ่งนะแปลงไฟฟ้าข้อนี้จะเป็นตัวอย่างแนวทางการประหยัดพลังงานในหม้อแปลงไฟฟ้านะครับถ้ามีอาคารหลังหนึ่งนะครับซื้อไฟจากการไฟฟ้าขนาดแรงดัน22 kV เข้ามาใช้นะครับก็คือเขามีหม้อแปลงของตัวเองนะครับแล้วก็ประภาย22 kV เนี่ยถูกลดทอนลงเหลือเป็น380โวลต์นะครับแต่เขาใช้หม้อแปลง2เครื่องนะครับซึ่งการทำงานของอาคารหลังเนี้ยทำงานวันละ8ชั่วโมงนะครับ365วันต่อปีนะครับหม้อแปลงแต่ละเครื่องก็มีข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับหม้อแปลง

อันเครื่องที่1นะครับขนาด 1,000 kVA นะครับรับโหลดที่461 kVA มี power factor 0.65 นะครับหม้อแปลงเครื่องที่2ขนาด 1,000 kVA รับโหลดที่242 kVA มี power factor 0.141 นะครับเราจะมาหาว่าพลังงานไฟฟ้าที่เราประหยัดได้นะครับเมื่อเราดำเนินการตามการประหยัดพลังงานดังต่อไปนี้นะครับข้อ1ก็คือถ้าเราปลดวงจรด้านแรงสูงของหม้อแปลงขนาด 1,000 kVA ทั้ง2เครื่องตอนที่เราไม่ได้ใช้งานเนี่ยมันจะประหยัดไปได้เท่าไหร่นะครับข้อที่2ถ้าเราย้ายโหลดหม้อแปลงจาก 1,000 kVA 2เครื่องเนี่ยเอามารวมกันนะครับให้เหลือเครื่องเดียวเพราะว่าเครื่องแรกก็ไม่ถึง 50% นะครับเครื่องที่2ก็ไม่ถึง 50% พอเราย้ายมารวมกันเนี่ยเราสามารถย้ายมารวมกันได้นะครับจะประหยัดไปเท่าไหร่นะครับเรามาดูข้อแรกก่อนครับการปลดวงจรด้านแรงสูงของหม้อแปลง 1,000 kVA ทั้ง2เครื่องนะครับเวลาหยุดงานนะครับหม้อแปลงใช้งานวันละ8ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาหยุดงานก็คือ24ชั่วโมงลบ8ชั่วโมงก็คือใน1วันเนี่ยนะครับหยุดงานไป16ชั่วโมงต่อวันนะครับส่วนหม้อแปลงนั้นเป็นหม้อแปลงขนาด 1,000 kVA นะครับดูจากตารางด้านซ้ายมือก็จะเห็นว่า 1,000 kVA นั้นมีค่า Core Loss นะครับที่ 1,000 kVA 22 กิโลโวลต์นั้นมีค่า Core Loss อยู่ที่ 1,950 วัตต์นะครับเพราะนั้นพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับค่า Core Loss นะครับคูณด้วยจำนวนของหม้อแปลงไฟฟ้านะครับคูณด้วยชั่วโมงที่เราหยุดงานนะครับค่า Core Loss ก็คือ 1.95 กิโลวัตต์นะครับ 1,950 วัตต์ก็คือ 1.95 กิโลวัตต์นะครับจำนวน2เครื่องนะครับใช้หยุดงานไป16ชั่วโมงต่อวันนะครับ365วันนะครับได้คูณกันออกมาได้ 22,776 กิโลวัตต์อาวต่อปีนะครับก็แปลว่าถ้าเราหยุดปลดแรงดันออกขณะหยุดงานนะครับของหม้อแปลง2เครื่องเนี่ยก็จะประหยัดไปได้ 22,776 กิโลวัตต์อาวต่อปีนะครับส่วนข้อที่2นะครับถ้าเราย้ายโหลดหม้อแปลง 1,000 kVA 2เครื่องเนี่ยมารวมกันให้เหลือ1เครื่องนะครับจากข้อมูลหม้อแปลงก็จะเห็นว่าหม้อแปลงเครื่องที่1เนี่ยรับโหลดอยู่ที่461กิโลวัตต์ kVA นะครับกิโลโวลต์แอมป์นะครับหม้อแปลงเครื่องที่2รับโหลดที่242 kVA นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหยุดใช้งานไป1เครื่องนะครับคอร์สที่เราประหยัดได้ก็คือ1,950 วัตต์หรือ 1.95 กิโลวัตต์นะครับคูณด้วย24ชั่วโมงคูณด้วย365วันนะครับก็ประหยัดไป 17,082 กิโลวัตต์อาวต่อปีนะครับแต่นะครับเมื่อเราย้ายนะครับมารวมกันนะครับค่าคอปเปอร์ลอสนะครับมันก็หายไปเครื่องนึงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหยุดหม้อแปลงไปเครื่องนึงนะครับเรามาใช้สูตรนะครับคอปเปอร์ลอสที่เราประหยัดได้เท่ากับคอปเปอร์ลอสจริงนะครับคูณด้วย kVA จริงหารด้วย kVA ที่พิกัดยกกำลัง2แล้วคูณชั่วโมงการใช้งานนะครับคอปเปอร์ลอสถ้าดูจากตารางก็คือ 13,500 หรือ 13.5 กิโลวัตต์นะครับ kVA ที่เราหยุดใช้ไปก็คือ242kVA นะครับ kVA จริงของหม้อแปลงคือ 1,000 นะครับ8ชั่วโมงการใช้งานคูณด้วย300วันทำงานนะครับได้ 1,897 กิโลวัตต์อาวต่อปีนะครับทีนี้เราหยุดไปเครื่องนึงแล้วเราย้ายโหลดมารวมกับหม้อแปลงอีกเครื่องนึงเป็น2เครื่องรวมกันนะครับเพราะฉะนั้นโหลดที่เอามารวมกันจะรวมกันเป็น703 kVA นะครับเราก็คำนวณนะครับ copper loss ของหม้อแปลงเครื่องเดิมนะครับขณะที่รับโหลด461 kVA นะครับได้เท่ากับ 6,885 กิโลวัตต์อาวต่อปีนะครับและมาคำนวณ copper loss อันใหม่นะครับในขณะที่เราย้ายโหลดมารวมกันเป็น703กิโลวัตต์อาวแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่า copper loss มันเพิ่มขึ้นมาเป็น 16,012 กิโลวัตต์อาวต่อปีนะครับเรามาสรุปนะครับก็จะเห็นว่า copper loss ที่สูญเสียมากขึ้นเนี่ยนะครับมันสูญเสียมากขึ้น 9,127 กิโลวัตต์อาวต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโดยรวมพลังงานสูญเสียที่รวมทั้งหมดเนี่ยจากการประหยัดคอปเปอร์ลอส1ก็คือการเลิกใช้งานหม้อแปลงไป1ไป2เครื่องนะครับในช่วงเวลาปกตินะครับแล้วก็หยุดใช้งานหม้อแปลงไป1เครื่องนะครับแล้วก็ลบด้วยคอปเปอร์ลอสที่สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรวมพลังงานทั้งหมดเนี่ยเราจะประหยัดไปได้ 9,852 กิโลวัตต์อาวต่อปี
นะครับนักศึกษาก็ลองพิจารณาดูนะครับบางครั้งอาจจะไม่ต้องทำทุกมาตรการก็ได้นะครับสำหรับ

0: ัวอย่างนี้นะครับถ้าเราทำเฉพาะมาตรการที่1มาตรการเดียวนะครับก็จะทำให้ประหยัดมากกว่าการทำทุกมาตรการนะครับสำหรับการเรียนในหัวข้อม็อกแปลงนี้นะครับเนื้อหานะครับบางส่วนนะครับก็ที่เป็นทฤษฎีนะครับก็จะอยู่ในตำราบทที่4อยู่แล้วนะครับสำหรับที่เราเรียนเสริมในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลนะครับสำหรับการเอาไปปฏิบัติงานจริงนะครับสำหรับเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่จะใช้พิจารณาในการปฏิบัติงานที่นักศึกษาจะไปเจอนะครับสภาพงานจริงเจอการใช้งานหม้อแปลงจริงๆนะครับในการประกอบอาชีพนะครับของนักศึกษาในอนาคต
1: จากโจทย์แบบฝึกหัดนะครับท้ายเอกสารประกอบการสอนนะครับเรื่องซีเนอร์ไดโอดนะครับเราจะมาวิเคราะห์นะครับจากรูปนะครับต่อวงจรซีเนอร์ไดโอดนะครับถ้าเรากำหนดค่านะครับค่า RS นะครับค่า VZ นะครับเราจะหาค่า RS แล้วก็หาค่า VZ นะครับโดยที่เรากำหนดนะครับว่าโหลดเนี่ยนะครับมีค่า VL นะครับเท่ากับ12โวลต์นะครับแล้วก็กระแส IL นะครับเปลี่ยนตั้งแต่0นะครับถึง200มิลลิแอมป์นะครับแล้วค่าความต้านทานนะครับขาเข้าหรือ RS ตัวนี้นะครับแล้วก็ค่าVZ นะครับจะเป็นเท่าไหร่นะครับโดยถ้าเราบอกว่านะครับถ้าเราเลือก IL นะครับที่200มิลลิแอมป์นะครับเราก็พบว่า IL 200นะครับโหลดนะครับตัวนี้โหลด VRL นะครับมีแรงดันตกค่อม12โวลต์นะครับก็จะทำให้นะครับ VZ เนี่ยมีแรงดันตกค่อม12โวลต์ด้วยถ้า VZ มีแรงดันตกค่อม12โวลต์นะครับเราหา VZ เท่ากับ VL นะครับต่อมาเราหาค่า RL นะครับ RL ว่าเป็นเท่าไหร่นะครับ RL ก็จาก VL หารด้วย IL เรารู้ VL แล้วนะครับเรารู้ VZ VL เท่ากับ12 I เท่ากับ200ตามที่เราเลือกมานะครับเราก็จะได้ค่าความต้านทานโหลดนะครับ60โอห์มนะครับจากนั้นนะครับเรารู้ว่านะครับ VZ เท่ากับเท่าไหร่นะครับเราสามารถใช้สูตรนะครับแบ่งแรงดันนะครับก็คือ VZ นะครับเท่ากับ RL คูณ I นะครับหารด้วย RL นะครับบวก RS นะครับซึ่งเรารู้VZ นะครับเรารู้ VI นะครับเราหา RL มาแล้วนะครับที่เหลือก็คือ RS นะครับย้ายข้างนะครับย้ายข้างเพื่อหาค่า RS นะครับคำนวณออกมาแล้วนะครับ RS ก็จะได้20โอห์มนะครับซึ่งนะครับตัว RS ตัวนี้นะครับจะทำ RS ตัวนี้20โอห์มทำให้ได้ RIL ที่200มิลลิแอมป์นะครับเราก็เลือก RS 20โอห์มนะครับมาใช้งานได้นะครับรายวิชานี้มีเนื้อหานะครับแล้วก็มีโจทย์นะครับอีกค่อนข้างเยอะนะครับในเอกสารนะครับก็ให้ไปทบทวน
2: สำหรับแบบฝึกหัดในหน่วยที่6นะครับในเรื่องของวงจร Op Amp นะครับคราวนี้เรามาดูกันในตัวโจทย์กันนะครับว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับในข้อที่1นะครับชนิดของ Op Amp เนี่ยที่มีการเลื่อนหรือการดิฟนะครับซึ่งเป็นค่าของแรงดัน Offset Input และสัญญาณรบกวนเนี่ยที่ต่ำมากเนี่ยจะเป็นออฟแอมป์ชนิดใดนะครับก็จะมีตัวแรกนะครับก็คือออฟแอมป์ใช้งานทั่วไปนะครับข้อ2ก็คือออฟแอมป์ความแม่นยำสูงนะครับข้อ3คือออฟแอมป์กำลังงานต่ำนะครับข้อ4คือออฟแอมป์นะครับอินพุตอิมพีแดนซ์สูงนะครับข้อ5คือออฟแอมป์ความเร็วสูงนะครับซึ่งจากรายละเอียดนะครับก็คือชนิดของออฟแอมป์เนี่ยจะมีคุณสมบัติที่ฟังก์ชันการทำงานที่แตกต่างกันนะครับตามสมรรถนะของออฟแอมป์อย่างในของการใช้งานทั่วไปนี่ยกตัวอย่างนะครับก็จะเป็นการใช้งานที่ราคาถูกแล้วก็ใช้งานในเรื่องของการทำงานพื้นฐานนะครับในเรื่องของฟังก์ชันของออฟแอมป์ทั่วไปแต่ถ้าการทำงานของออฟแอมป์ที่มีกำลังงานต่ำเนี่ยก็จะใช้กับคุณสมบัติของไฟฟ้าต่ำมากนะครับแต่เรื่องของออฟแอมป์ที่มีการเลื่อนหรือดริฟต์นะครับของค่าแรงดัน offset นะครับ input และสัญญาณรบกวนที่ต่ำมากเนี่ยจะเป็นค่าของ op amp ที่มีความแม่นยำสูงนะครับอย่างเช่นเบอร์ OP177 นะครับหรือ OPA378 เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ในข้อนี้ก็คื ข้อ2นะครับก็คือ op amp ความแม่นยำสูงนะครับสำหรับข้อที่2ในเรื่องของคุณสมบัติของ op amp เนี่ยค่าใดในอุดมคติมีค่าเท่ากับ0นะครับจากเรื่องของ op amp ที่เป็นอุดมคติเนี่ยครับก็จะมีอัตราส่วนภายในที่เกิดขึ้นอย่างเช่นอัตราขยายแรงดันนะครับหรือ input impedance นะครับหรือ output impedance นะครับในข้อที่4หรือ bandwidth แล้วก็อัตราการกำจัดสัญญาณโหมดร่วมนะครับใน5 choice เนี่ยนะครับจะมีตัวหนึ่งที่มีค่าทางอุดมคติที่มีค่าเท่ากับ0นะครับคราวนี้เรามาดูกันจากลักษณะของคุณสมบัติของ op amp เนี่ยนะครับจากรูปของวงจรเนี่ยค่าถ้าเราดูจากคุณสมบัติตรงนี้ตรงนี้จะเป็นค่าคุณลักษณะที่บอกตัวนี้จะมีค่าเดียวนะครับที่เป็น0ก็คือสังเกตดูนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับจากตารางเนี่ยนะครับก็คือตัวแรกก็จะเป็นอินฟินิตี้อัตราขยายนะครับ input impedance ก็จะเป็นอินฟินิตี้ output impedance ก็คือ0จากในรูปนี่นะครับก็คือ CO นะครับเท่ากับ0ก็คือ output impedance เนี่ยจะเท่ากับ0เพราะฉะนั้น bandwidth ก็เป็น infinity นะครับรวมไปถึงอัตราการกำจัดโหมดร่วมเนี่ยสัญญาณโหมดร่วมก็จะเป็น infinity เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือเรื่องของ output impedance นะครับสำหรับข้อที่3เนี่ยเรื่องของวงจร op amp เนี่ยแบบใดที่เป็นการเพิ่มอัตราขยายนะครับเราสามารถเพิ่มอัตราขยายโดยตรงนะครับซึ่งจะมีตัวเลือกก็คือวงจรขยายแบบไม่กับเฟสนี่เพิ่มได้หรือเปล่านะครับจริงๆถ้ามองในเรื่องของอัตราขยายอย่างเดียวนะครับวงจรขยายแบบกับเฟสแล้วก็ไม่กับเฟสแบบรวมสัญญาณแบบคาสเคดและวงจรขยายผลต่างข้อไหนเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับสำหรับในเรื่องของวงจรที่ขยายอัตรากำลังหรืออัตราที่ให้มันมีเพิ่มขึ้นนะครับก็คือวงจรแบบคาสเคดนะครับวงจรแบบคาสเคดเนี่ยนะครับก็จะมีค่าอยู่ที่อัตราขยายชุดแรกไปคูณกับชุดที่2และคูณกับชุดที่3นะครับก็จะได้เท่ากับ a เท่ากับ a1 คูณ a2 คูณ a3 อันนี้คือการเพิ่มอัตราขยายที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือรูปของวงจรที่ใช้งานเพราะฉะนั้นวงจรที่เพิ่มอัตราขยายเนี่ยก็จะเป็นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่4นะครับวงจร op amp แบบ cascade นะครับจากภาพตรงจุดที่กำหนดนะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับเห็นจากกราฟนะครับแล้วก็มีตรงจุดเนี้ยตรงจุดนี้จะมีค่าเท่าไหร่นะครับดูจากตัวเลือกนะครับก็ถ้าดูจากแกนเนี่ยก็จะเป็น1,000 10 10 20 15นะครับแต่ความถี่เนี่ยอยู่ที่10 kHz นะครับอันนี้เกิดจากวงจรที่เอาไปใช้งานในการขยายสำหรับเครื่องมือวัดทางการแพทย์นะครับก็จะใช้งานในการมาอ่านค่าตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นผลที่ได้เนี่ยถ้าเราดูจากจุดนี้ก็คือ 10K วุ่งไปหาจุดตรงจุดนี้นะครับเรามาดูแกนแนวนอนตรงนี้เท่ากับ10อัตราขยายนะครับเกณฑ์ของที่เกิดขึ้นแล้วก็ตรงนี้ค่า100อันนี้จะเท่าจะขยายไปเรื่อยๆตามจำนวนของทางด้านแนวนอนตรงนี้นะครับตัวแรก10 20 30 40จนถึง90จนถึง100นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเพิ่มทีละ1 2 3จนถึง10นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเท่ากับ10 20ตรงนี้ก็คือเท่ากับเส้นที่20เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้จะเป็นข้อที่4นะครับอัตราขยายหรือเกณฑ์เนี่ยจะอยู่ที่20ทับอยู่ที่10 kHz นะครับสำหรับแบบฝึกหัดในเรื่องของวงจร op amp เนี่ยอยากให้นักศึกษาเพิ่มเติมไปศึกษาในเรื่องของแบบฝึกก่อนและหลังการเรียนนะครับเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษามากยิ่งขึ้นนะครับ

ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัย

0: ดิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: จัดแถวหนึ่ง
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
1: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
3: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: เรียนมสท.ได้เหรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
6: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

วัสดีทานนักศึกษาวันนี้เราจะได้มากล่าวถึงในเรื่องของราคาและการจัดจำหน่ายสำหรับการตลาดร่วมสมัยนะคะโดยหัวข้อแรกนะคะเราจะได้พูดถึงในเรื่องของราคาสำหรับตลาดร่วมสมัยนะในเรื่องของราคาจริงๆมันก็มีความสำคัญอย่างที่เราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดมาแล้วนะคะว่าราคาเนี่ยถือว่าเป็นส่วนผสมการตลาดที่สำคัญตัวหนึ่งนะคะโดยราคาเนี่ยจะต้องกำหนดให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าหรือเหมาะสมกับคุณค่าที่ลูกค้าต้องการนั่นเองนะคะก่อนอื่นเรามาดูความหมายของราคาในการตลาดร่วมสมัยนะคะราคาในการตลาดร่วมสมัยเนี่ยก็จะหมายถึงราคาที่สอดคล้องกับคุณค่าที่ลูกค้าต้องการหรือคุณค่าที่ลูกค้าให้กับสินค้าหรือบริการของเรานะคะโดยที่เวลาลูกค้าให้คุณค่ากับตัวสินค้าหรือบริการเนี่ยลูกค้าก็จะให้โดยเปรียบเทียบจากการรับรู้ที่ลูกค้าได้รับนะจากผลประโยชน์แล้วก็ต้นทุนที่ลูกค้าต้องเสียไปหรือการที่ลูกค้าต้องจ่ายเงินให้กับตัวสินค้าหรือบริการนั้นนั่นเองนะคะโดยมุมมองในการกำหนดราคาสำหรับการตลาดร่วมสมัยเนี่ยก็จะมีมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปจากการตลาดในอดีตนะคะที่การตลาดในอดีตเนี่ยเรามองโดยที่เริ่มต้นจากผู้ผลิตไปยังลูกค้านะคะเพราะนั้นผู้ผลิตจะเป็นผู้กำหนดโดยตั้งราคาตามราคาต้นทุนที่ผู้ผลิตมี

นะคะแล้วก็กำหนดราคาขึ้นมาแต่ปัจจุบันนะคะในมุมมองของการกำหนดราคาเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปโดยที่มุมมองในการกำหนดราคาเนี่ยก็จะเริ่มต้นจากลูกค้าเป็นหลักเพราะว่าอย่างที่เรากล่าวไปแล้วนะคะว่าราคาในการตลาดร่วมสมัยเนี่ยเราจะใช้ราคาที่กำหนดโดยการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อตัวสินค้าบริการหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นคุณค่าที่ลูกค้าให้กับตัวสินค้าบริการนั้นนั่นเองนะคะเพราะนั้นในการกำหนดราคาจึงเริ่มต้นตั้งแต่ตัวลูกค้าก่อนนะคะโดยลูกค้าจะเป็นผู้กำหนดว่าเขาให้คุณค่ากับตัวสินค้าบริการเนี่ยเท่าไหร่นะคะแล้วผู้ผลิตก็จะทำการอะไรคะผลิตสินค้าบริการให้ตรงกับความต้องการของเขาแล้วก็จัดจำหน่ายจนกระทั่งมาถึงตัวลูกค้านะคะเป็นผู้ที่ได้รับสินค้าบริการนั่นก็คือนำมาสู่กำไรของธุรกิจนั่นเองนะคะในเรื่องของการกำหนดราคาที่เรามุ่งเน้นคุณค่าต่อลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องมาเข้าใจก่อนว่าคุณค่าของลูกค้าที่กล่าวถึงเนี้ยก็คือประกอบด้วยในด้านของผลประโยชน์กับในด้านของต้นทุนโดยผลประโยชน์เนี่ยจะประกอบไปด้วยผลประโยชน์หลักและผลประโยชน์เพิ่มเติมนะคะผลประโยชน์หลักคืออะไรนะคะผลประโยชน์หลักก็คือผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากการซื้อสินค้าหรือบริการนั้นมาบริโภคหรือว่าใช้นั่นก็คือเช่นถ้าเป็นรถยนต์ก็คือลูกค้าได้รับผลประโยชน์หลักก็คือการที่ลูกค้ามีอะไรคะมีพาหนะที่เอาไว้ใช้ในการเดินทางนะหรือว่าถ้าเป็นอาหารก็คือผลประโยชน์หลักก็คือลูกค้าได้รับอะไรคะอาหารมาใช้ในการบริโภคนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นคำว่าผลประโยชน์เพิ่มเติมคืออะไรผลประโยชน์เพิ่มเติมก็คือในด้านของจิตใจหรือว่าในด้านอื่นๆที่ไม่ใช่ตามหน้าที่ของตัวสินค้าบริการนั้นๆนะคะเช่นผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับเพิ่มเติมจากการใช้สินค้าหรือบริการนั้นก็คือความภาคภูมิใจหรือว่าความรู้สึกว่าตัวเองมีระดับนะคะหรือว่าได้รับความพึงพอใจหรือมากกว่าที่เขาคาดหวังนะเพราะอะไรก็ตามที่นำเสนอให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าได้รับความพึงพอใจที่เหนือกว่าความคาดหวังหรือว่าความต้องการหลักปกติของเขาเนี่ยก็คือนั่นก็คือผลประโยชน์เพิ่มเติมนั่นเองนะคะสำหรับในด้านต้นทุนนะคะเนื่องจากเราบอกแล้วว่าคุณค่าของลูกค้าเนี่ยก็คือเป็นคุณค่าที่ลูกค้าเนี่ยให้ในการที่เขาเปรียบเทียบจากผลประโยชน์ที่เขาได้รับกับต้นทุนที่เขาต้องเสียไปนะคะคำว่าต้นทุนเนี่ยในด้านของผู้ผลิตนะคะหรือว่าผู้ขายเนี่ยต้นทุนเนี่ยเราก็แบ่งออกเป็นในด้านเป็น3ด้านนะคะก็คือต้นทุนในเรื่องของกระบวนการซื้อหรือกระบวนการที่เกิดการขายเกิดขึ้นนะคะอันที่2ก็คือต้นทุนในด้านความเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือในเรื่องของต้นทุนการใช้งานนะคะเพราะฉะนั้นทั้ง3ต้นทุนเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบของต้นทุนที่ผู้ผลิตเนี่ยจะเอามาใช้ในการคำนวณหรือว่าในการที่จะคิดในเรื่องของการกำหนดราคาเกิดขึ้นเพราะนั้นผลประโยชน์กับต้นทุนเนี่ยก็คือต้องสอดคล้องกันแล้วก็นำไปสู่คุณค่าที่มีต่อลูกค้านั่นเองนะคะปัจจัยในการกำหนดราคาในการตลาดร่วมสมัยนะคะเราก็จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะก็โดยปกติแล้วก็คือจะประกอบด้วยอันหลักก็คือตัวผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการเรานั่นเองนะคะเราต้องมีสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมนะคะแล้วก็สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้นะคะเรื่องของการจัดจำหน่ายเพราะว่าเนื่องจากสินค้าหรือบริการนั้นก็คือต้องผ่านกระบวนการในการที่เราต้องขนส่งหรือว่ากระจายสินค้าไปให้กับลูกค้านะคะก็คือการจัดจำหน่ายก็จะมีผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านคนกลางทางการตลาดนะคะรวมถึงผู้จัดจำหน่ายหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องในกระบวนการในการจัดจำหน่ายต่างๆนะคะในเรื่องของต้นทุนก็แน่นอนอย่างเรื่องของการกำหนดราคาเราก็ต้องพิจารณาต้นทุนเพราะว่าธุรกิจเนี่ยก็จะไม่ได้ทำการประกอบการแล้วจะไม่ได้กำไรนะคะเพราะนั้นธุรกิจก็คาดหวังถึงกำไรแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะได้กำไรก็คือต้องอะไรคะได้ยอดขายหรือว่าได้รายได้มากกว่าต้นทุนที่ตัวเองต้องลงทุนไปเพราะฉะนั้นต้นทุนจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการกำหนดราคานะคะนอกจากนี้ในการดำเนินการธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องมีอะไรคะการกำหนดราคาต่างๆนะโดยที่ต้องเปรียบเทียบหรือว่าโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าด้วยเพราะว่าราคาก็ต้องสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าก็คือเหมาะสมหรือลูกค้าสามารถจ่ายได้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของอุปสงค์หรือความต้องการของลูกค้าก็จึงเป็นปัจจัยหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะคู่แข่งขันนะคะในตลาดของเราเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในรายเดียวในตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีคู่แข่งขันที่จะต้องมาอยู่ในตลาดเดียวกันกับเราอยู่ในตลาดกลุ่มตลาดเดียวกันก็คือมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นคู่แข่งขันการดำเนินการคู่แข่งขันใดๆนะก็ย่อมส่งผลกระทบกับธุรกิจ
ของเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในการกำหนดราคาของคู่แข่งก็จะมีผลกับเราเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ก็คือเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นข้อบัง

ครับระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการธุรกิจก็จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงนะคะแล้วก็ต้องสอดคล้องหรือว่าเหมาะสมกับกฎหมายที่กำหนดด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของเป้าหมายในการกำหนดราคาหรือว่าวัตถุประสงค์ในการกำหนดราคาก็ย่อมส่งผลถึงราคาที่เราจะกำหนดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในนี้ก็คือเป็นปัจจัยทั้งหมดนะคะที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคานะในตลาดร่วมสมัยนะก่อนต่อไปนะคะเราก็จะมาดูเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการกำหนดราคาซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะคะที่เรากำลังจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของราคานะคะกลยุทธ์ราคานะคะเราอาจจะแบ่งได้เป็น3กลุ่มก็คือกลยุทธ์สำหรับในธุรกิจใหม่นะคะกับกลยุทธ์ที่เป็นรูปแบบทั่วไปนะแล้วก็กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งเสริมการตลาดนะคะเริ่มต้นนะคะเราจะมาดูเกี่ยวกับกลยุทธ์ของธุรกิจใหม่นะคะสำหรับธุรกิจใหม่ก็คือธุรกิจที่ยังไม่เคยอะไรคะอยู่ในตลาดมาก่อนนะก็คือหรือว่าเป็นลูกค้ากลุ่มใหม่หรือตลาดเป้าหมายใหม่นะคะแล้วเวลาเรากำหนดราคาเนี่ยเราก็สามารถกำหนดได้หลากหลายนะตามลักษณะของขั้นตอนของวงจรชีวิตก็คือวิธีการที่เรียกว่ากลยุทธ์ในการกำหนดราคาสูงนะคะในเรื่องช่วงเริ่มต้นของการจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการเนี่ยโดยทั่วไปเวลาเราออกสู่ตลาดใหม่เนี่ยเราก็ย่อมมาเลยคะต้องการที่จะทำให้สินค้าของเราเนี่ยติดตลาดหรือว่าสินค้าของเราเนี่ยสามารถที่จะเป็นที่รู้จักกับตัวลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยซึ่งเรามีต้นทุนสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นทุนจากการออกแบบต้นทุนในการตลาดอื่นๆนะคะที่จำเป็นที่จะต้องเอามาใช้ในการกำหนดราคาเพราะฉะนั้นช่วงเริ่มต้นของการออกสู่ตลาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกำหนดราคาสูงเอาไว้เพื่อให้เราสามารถที่จะอะไรคะครอบคลุมต้นทุนที่เราได้เสียไปนะคะเมื่อสินค้าออกจำหน่ายเป็นระยะหนึ่งแล้วนะคะเป็นที่รู้จักแล้วนะคะก็ลูกค้าก็อะไรคะก็ระดับราคาก็อาจจะต่ำลงนะคะที่ทำให้สามารถขยายกลุ่มลูกค้าได้กว้างขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเริ่มต้นเนี่ยที่ในการทำธุรกิจเนี่ยเรามักจะกำหนดราคาเอาไว้ระดับสูงเพื่อให้สามารถอะไรคะได้รับผลตอบแทนที่มาครอบคลุมต้นทุนที่เราต้องเสียไปจำนวนมากนะคะหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆอะไรคะลดระดับราคาลงนะอันนี้ก็เป็นรูปแบบหรือกลยุทธ์หนึ่งในการกำหนดราคาสำหรับธุรกิจใหม่นะคะหรืออาจจะใช้อีกวิธีหนึ่งนะคะในการกำหนดราคาก็คือการกำหนดราคาเพื่อเจาะตลาดอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้กับพวกธุรกิจที่เป็นสินค้าที่เป็นลักษณะอุปโภคบริโภคทั่วไปนะที่ครอบคลุมตลาดค่อนข้างกว้างหรือว่ามีกลุ่มตลาดเป้าหมายเนี่ยที่จำปริมาณมากนะคะเราก็มักจะกำหนดราคาที่ตรงข้ามกับแบบเมื่อสักครู่นะคะก็คือเราจะกำหนดราคาที่ในระดับที่ต่ำก็คือระดับที่ถูกนะคะเพื่อให้เจาะตลาดนะคะเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็แน่นอนก็นำไปสู่การเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจแล้วก็สุดท้ายก็จะนำไปสู่กำไรของธุรกิจนั่นเองนะคะเพราะนั้นในลักษณะของธุรกิจแบบนี้เนี่ยก็คือมักจะอะไรคะมักจะใช้ในพวกสินค้าหรือบริการที่ค่อนข้างที่ใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีจำนวนมากนะอันนี้ก็คือเป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่ากลยุทธ์การกำหนดราคาเพื่อเจาะตลาดนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะหรือกลยุทธ์หนึ่งในการกำหนดราคาสำหรับธุรกิจใหม่นะคะเราก็จะกำหนดตามอะไรคะรุ่นนะหรืออาจจะเรียกว่าฟรีเมียมนะคะก็คือเป็นการกำหนดราคาที่ส่วนใหญ่จะใช้กับพวกสินค้าหรือบริการที่เป็นลักษณะแบบซอฟต์แวร์นะคะที่มีการกำหนดราคาเป็นตามรุ่นของซอฟต์แวร์เช่นสมมุติว่าในรุ่นใหม่ๆที่ออกมาแบบใหม่เนี่ยก็อาจจะกำหนดราคาไว้สูงนะหรือว่าสามารถถ้าซอฟต์แวร์ไหนที่สามารถครอบคลุมการใช้งานที่มากก็กำหนดราคาก็จะสูงนะแต่ถ้าเกิดว่าครอบคลุมอะไรคะการใช้งานน้อยลงหรือว่าขอบเขตการใช้งานเนี่ยลดลงหรือว่าน้อยลงเนี่ยราคาก็จะต่ำลงมาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการกำหนดราคาตามรุ่นเพราะฉะนั้นสินค้าที่ส่วนใหญ่ที่ใช้กับลักษณะแบบนี้ก็ที่เรารู้จักกันดีก็คือพวกกลุ่มพวกซอฟต์แวร์ต่างๆนะคะในการกำหนดราคาตามรุ่นนั่นเองนะคะกลยุทธ์แบบนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์หนึ่งนะคะในการกำหนดราคาสำหรับธุรกิจใหม่นะโดยเฉพาะพวกสินค้าที่อะไรคะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วนะเพราะฉะนั้นแน่นอนก็ผู้ผลิตหรือว่าผู้ขายก็ย่อมต้องการกำไรนะเป็นอะไรคะจำนวนมากๆก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนพอเปลี่ยน

รุ่นไปเนี่ยหรือว่าตกรุ่นไปแล้วเนี่ยก็ทำให้อะไรคะสินค้าเหล่านี้เนี่ยก็คืออาจจะขายไม่ได้แล้วนะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็แน่นอนก็อยากจะได้ของใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามารุ่นใหม่ๆก็มักจะกำหนดราคาให้สูงเอาไว้นะคะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ทั้งหมดนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาสำหรับธุรกิจใหม่นะคะนอกจากนี้นะคะในการกำหนดราคาสำหรับธุรกิจใหม่เนี่ยก็สามารถใช้อีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการกำหนดราคาที่ต้องใช้ร่วมกันนะคะก็อันนี้ก็จะเหมาะกับสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะที่เป็นสินค้าที่มีฐานหรือว่าเป็นสินค้าหลักนะแล้วก็จะมีสินค้าอื่นที่ต้องใช้ร่วมกันตัวอย่างเช่นนะคะพวกสินค้าที่เป็นอย่างเช่นนะคะเป็นตัวสินค้าพวกใบมีดโกนเงี้ยก็คืออย่างเช่นเราจำเป็นต้องมีตัวอะไรคะตัวมีดโกนตัวหลักก่อนแล้วก็ตัวใบมีดโกนก็จะเป็นตัวที่เสริมเข้าไปหรืออย่างอีกตัวอย่างนึงนะคะก็อย่างเช่นเครื่องพิมพ์เตอร์นะคะก็คือเครื่องพิมพ์ที่เวลาเรากำหนดราคาเนี่ยเราก็จะมีตัวเครื่องพิมพ์แล้วก็จะมีตัวหมึกพิมพ์ที่เพิ่มที่ต้องใช้ร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีคือกำหนดเครื่องพิมพ์เตอร์เนี่ยที่ราคาที่ถูกนะคะหรือว่าต่ำนะเพื่อให้อะไรคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้ซื้อตัวเครื่องพิมพ์เนี่ยไปแล้วก็แน่นอนลูกค้าใช้งานไปก็ต้องมีการซื้อหมึกพิมพ์เพิ่มเติมเพราะฉะนั้นตัวอะไรคะหมึกพิมพ์ก็จะราคาสูงนะเพราะว่ายังไงก็คือลูกค้ามีเครื่องพิมพ์แล้วหรือเครื่องพิมพ์เตอร์แล้วก็จำเป็นต้องใช้ตัวหมึกพิมพ์นะในการใช้งานต่อไปนะอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของการกำหนดราคาที่เป็นสินค้าที่ต้องใช้ร่วมกันนะเหล่านี้ก็จะเป็นตัวอย่างของกลยุทธ์ในการกำหนดราคาสำหรับธุรกิจใหม่นะคะต่อไปนะคะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือเป็นกลยุทธ์สำหรับการกำหนดราคาแบบทั่วไปนะคะอันนี้เราก็จะเห็นกลยุทธ์ราคาแบบนี้ได้โดยทั่วไปที่นิยมใช้โดยทั่วไปสำหรับสินค้าหลากหลายประเภทนะคะเช่นนะคะวิธีแรกก็คือการกำหนดราคาเพื่อการแข่งขันนะคะก็เป็นการกำหนดราคาที่มีอะไรคะเป้าหมายเพื่อที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผลิตภัณฑ์นะเป็นหลักนะคะโดยที่เราจะกำหนดราคานะคะเปรียบเทียบกับคู่แข่งในประเภทเดียวกันในอุตสาหกรรมเดียวกันที่ขายสินค้าหรือบริการที่คล้ายคลึงกันนะคะหรือมีคุณภาพที่ใกล้เคียงกับเรานะคะอันนี้เราก็จะกำหนดราคาเพื่อการแข่งขันก็คือมีการนะคะเปรียบเทียบกับคู่แข่งเช่นกำหนดราคาให้ใกล้เคียงคู่แข่งนะกำหนดราคาอาจจะต่ำคู่แข่งนะหรือว่ารวมถึงการกำหนดราคาที่สูงคู่แข่งเหล่านี้ก็จะเป็นวิธีการนะในการที่กำหนดราคาเพื่อการแข่งขันนั่นเองก็คือการพิจารณาจากคู่แข่งขันเป็นสำคัญนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะสำหรับการกำหนดราคาแบบทั่วไปนะคะที่เราเห็นกันได้โดยทั่วไปก็คือการกำหนดราคาตามคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้นะอย่างที่เรากล่าวมาแล้วเบื้องต้นนะคะว่าแน่นอนการกำหนดราคาก็คือต้องกำหนดราคาให้มันสอดคล้องคุณค่าที่ลูกค้าต้องการนะคะเพราะนั้นคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่หลักที่เราจะเอามาพิจารณาในการกำหนดราคานะคะในการกำหนดราคาแบบนี้เนี่ยถ้าว่าไปก็คือจะค่อนข้างยากในทางปฏิบัติเพราะว่าเราอาจจะต้องไปค้นหาว่าคุณค่าที่ลูกค้าให้เนี่ยให้เป็นเท่าไหร่นะคะเพื่อเราจะได้รู้ระดับราคาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นในวิธีนี้ก็คือเรามักที่จะอะไรคะอาจจะใช้อาศัยการวิจัยหรือการที่ไปสอบถามตัวลูกค้านะคะที่เป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราเพื่อเราจะได้ไปดูว่าเราจะกำหนดราคาเท่าไหร่ดีนะคะเพราะฉะนั้นในวิธีนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะใช้วิธีการที่เราอาจจะต้องมีการวิจัยหรือว่ามีการสำรวจนะความต้องการของลูกค้าหรือสอบถามความต้องการของลูกค้าว่าระดับราคาที่ลูกค้ารับได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะฮะหรือระดับราคาที่ลูกค้าเนี่ยให้กับสินค้าหรือบริการก็คือคุณค่าที่ลูกค้าให้เนี่ยเป็นระดับราคาไหนก็คือเราก็จะได้กำหนดราคาให้มันเหมาะสมนั่นเองนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะในการกำหนดราคาแบบทั่วไปนะคะที่เราเห็นกันอยู่ซึ่งเป็นเบสิกพื้นฐานเลยนะคะคือการกำหนดราคาโดยการบวกเพิ่มจากต้นทุนนะแน่นอนเราบอกแล้วว่าในการดำเนินการธุรกิจนะคะเราย่อมต้องการกำไรก็คือไม่ขาดทุนนั่นเองก็คือสามารถทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวต้นทุนก็จะเป็นตัวหลักในการพิจารณานะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องกำหนดโดยที่กำหนดราคาโดยอาศัยพื้นฐานจากต้นทุนที่เราต้องเสียไปในการผลิตสินค้าหรือบริการหรือในการขายสินค้าบริการนั้นต้นทุนที่เกี่ยวข้องก็อย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะต้นทุนก็จะมีทั้งต้นทุนทางตรงนะต้นทุนอะไรคะทางอ้อมต่างๆก็คืออาจจะแบ่งเป็นต้นทุนคงที่หรือต้นทุนผันแปร

ต่างๆเหล่านี้ก็คือเป็นต้นทุนรวมนะแล้วก็เราก็มาเพิ่มส่วนที่เราต้องการกำไรเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นวิธีการคำนวณราคาแบบง่ายๆนะคะเป็นการบวกเพิ่มจากต้นทุนเพราะฉะนั้นในวิธีนี้นะคะส่วนใหญ่จะใช้กับพวกในธุรกิจในอุตสาหกรรมหรือในส่วนที่เป็นลักษณะที่มีการผูกขาดหรือว่ามีผู้ขายน้อยรายนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราก็อะไรคะอาจจะกำหนดราคาแบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามันมีการแข่งขันสูงถ้าเกิดเป็นลักษณะของตลาดที่เป็นลักษณะการแข่งขันแบบเสรีหรือการแข่งขันแบบผู้ขายจำนวนมากนะฮะเพราะฉะนั้นในวิธีนี้คือการบวกเพิ่มต้นทุนเนี่ยก็มักจะใช้กับธุรกิจหรือในอุตสาหกรรมที่อยู่ในตลาดที่เป็นตลาดแบบผูกขาดหรือตลาดที่ผู้ขายน้อยรายนั่นเองนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะคือเราเห็นโดยทั่วไปนะคะในสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราได้พบเห็นกันนะก็คือในเรื่องของการกำหนดราคาแบบเชิงจิตวิทยาก็คือเป็นการใช้อะไรคะใช้ความรู้สึกหรือการรับรู้จากลูกค้าเนี่ยว่าควรจะกำหนดราคายังไงให้เป็นที่จูงใจกับลูกค้าเพราะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยกลยุทธ์แบบนี้เนี่ยก็มักจะใช้อะไรคะแนวทางจิตวิทยาต่างๆในการที่จะทำยังไงให้กำหนดราคาให้สามารถจูงใจให้กับลูกค้าได้นะเช่นตัวอย่างเช่นการกำหนดราคาแบบเป็นเลขคี่นะฮะลงท้ายด้วย9นะฮะก็จะทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงอะไรฮะราคาที่ถูกนะหรือลูกค้ารู้สึกว่าเป็นราคาที่ประหยัดเช่นตัวอย่างเช่นราคา99บาทกับราคา100บาทเนี่ยถ้าลูกค้าเห็นราคา99บาทลูกค้าก็จะรู้สึกว่าถูกกว่าราคา100บาททั้งที่ต่างกันเพียง1บาทเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะทางจิตวิทยานั่นเองนะคะการกำหนดราคาเป็นเลขคี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยเราในการที่จะกำหนดราคาโดยที่จะช่วยส่งเสริมการตลาดเราได้นะคะหรือการกำหนดราคาเพื่อศักดิ์ศรีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการกำหนดราคาสำหรับพวกสินค้าที่เป็นลักษณะสินค้าที่อาจจะมีระดับสูงหน่อยนะคะก็มักจะกำหนดราคาที่เป็นระดับสูงเพื่อที่ผู้ใช้หรือว่าลูกค้าที่ซื้อสินค้านั้นหรือว่าใช้บริการนั้นไปเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองมีความภาคภูมิใจว่าได้ใช้สินค้าที่มีระดับนะเพราะนั้นก็คือเป็นการกำหนดราคาแบบสำหรับพวกสินค้าที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆหรือสินค้าที่เป็นราคาแพงที่อาศัยพวกแบรนด์เนมต่างๆพวกนี้มักจะใช้วิธีการนี้นะคะก็คือการกำหนดราคาเพื่อศักดิ์ศรีนะคะหรืออาจจะกำหนดราคาไว้แบบสูงเลยนะก็คือกำหนดราคาแบบที่เรียกว่าพรีเมียมนะคะก็คือกำหนดราคาที่สำหรับกลุ่มลูกค้าพิเศษหรือลูกค้ากลุ่มเฉพาะนะซึ่งอาจจะมีสินค้าที่มีลักษณะแบบอื่นที่อยู่ในสำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปแต่ก็จะมีสินค้าที่เป็นพิเศษขึ้นมาหรือสินค้าที่เป็นพรีเมียมขึ้นมาสำหรับลูกค้ากลุ่มเฉพาะหรือกลุ่มพิเศษนะซึ่งก็จะกำหนดราคาไว้สูงหรือแพงนะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่อยู่ภายใต้ที่เรียกว่าการกำหนดราคาแบบเชิงจิตวิทยานะคะสำหรับการกำหนดราคาแบบทั่วไปนะต่อไปเรามาดูอีกวิธีไอ้กลุ่มนึงนะคะก็คือการกำหนดราคาเพื่อการส่งเสริมการตลาดนะคะก็วิธีการในการกำหนดราคาเพื่อการส่งเสริมการตลาดที่เราเห็นโดยทั่วไปเพื่อจูงใจลูกค้าเนี่ยที่เราอาจจะรู้จักกันดีก็คืออย่างเช่นการซื้อ1แถม1นะหรือการกำหนดราคาที่อะไรคะช่วยดึงดูดใจนะเช่นกำหนดราคาถูกนะเอาไว้เพื่อเช่นมีสินค้าบางชนิดนะที่กำหนดราคาได้ถูกมากนะเพื่อให้ลูกค้าได้เข้าร้านนะหรือว่าเข้ามาใช้บริการนะแล้วหลังจากนั้นก็คือถ้าลูกค้าเข้าใช้บริการหรือว่าเข้าร้านเราแล้วเนี่ยก็จะมีสินค้าอื่นๆขึ้นมาซึ่งก็จะทำให้อะไรคะลูกค้าได้มีโอกาสได้เลือกซื้อสินค้าอื่นๆนะคะเพราะนั้นก็เป็นการเรียกว่าเป็นแบบล่อใจนะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการกำหนดราคาเพื่อการส่งเสริมการตลาดนะคะหรือการกำหนดราคาสำหรับกรณีที่เรากำลังจะเข้าสู่ช่วงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นระดับที่เป็นช่วงตกต่ำนะคะหรือกิจการจำเป็นที่จะต้องถึงจุดที่จะต้องเลิกกิจการก็จะใช้วิธีการกำหนดราคาที่ถูกนะหรือว่ากำหนดราคาที่เป็นแบบที่เป็นสินค้าพวกล้างสต็อกต่างๆนะเพราะนั้นกำหนดราคาก็จะกำหนดราคาให้ต่ำมากนะคะสำหรับพวกสินค้าที่กำลังจะหมดลงเช่นเราจะเห็นตามพวกร้านเสื้อผ้าหรือว่าร้านเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็จะใช้วิธีการนี้นะคะเพื่อทำให้ราคาเนี่ยต่ำมากนะเพื่อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรากำลังจะเลิกกิจการนั่นเองนะคะหรือการกำหนดราคาแบบสมาชิกก็คือสำหรับผู้ที่เป็นลูกค้าที่เป็นสมาชิกของร้านนะหรือสมาชิกของธุรกิจเนี่ยก็จะสามารถได้ระดับราคาที่ต่ำกว่าป

0: กติหรือต่ำกว่าลูกค้าทั่วไปนะอันนี้เราจะเห็นในพวกร้านค้าปลีกต่างๆที่จะใช้วิธีการนี้ค่อนข้างมากนะคะก็คือจะให้ราคาที่ต่ำกว่าปกติสำหรับลูกค้าหรืออาจจะมีของแถมพิเศษสำหรับลูกค้านะหรืออาจจะเป็นลักษณะการสะสมแต้มหรือสะสมคะแนนเพื่อใช้เป็นส่วนลดหรือว่าใช้สำหรับการรับสิทธิพิเศษต่างๆนะอันนี้ก็เป็นวิธีการอีกอันนึงในการกำหนดราคาเพื่อการส่งเสริมการตลาดนะแล้วอีกอันนึงนะคะคือการกำหนดราคาเพื่อการขายควบนะคะก็จะเป็นการรวมสินค้าหรือบริการที่มากกว่าอะไรคะสองชนิดเป็นต้นไปนะคะในหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์เดียวกันนะก็คือเพื่อจะนำเสนอสินค้าที่อาจจะเป็นสินค้าหลักนะที่ลูกค้าต้องการแล้วก็จะมีสินค้าอื่นที่ควบเข้ามานะที่อาจจะไม่ได้รับความนิยมนะหรืออาจจะขายไม่ได้นะคะเราก็เอามาเป็นเหมือนกับเป็นของแถมนะแต่จริงๆก็คือว่าได้อะไรคะเป็นการลักษณะเป็นการขายควบนะคะก็คือให้ลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าหลักที่ลูกค้าต้องการแล้วก็ขายสินค้าอื่นควบเข้าไปนะที่เป็นสินค้าที่อาจจะขายได้ยากนะหรือไม่ได้รับความนิยมเพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสได้ทดลองใช้นะคะแล้วก็หรือที่เราเห็นในพวกร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เนี่ยก็จะใช้วิธีการในการกำหนดราคาแบบถูกทุกวันนะคะหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า everyday low price นะคะก็คือเป็นกลยุทธ์ที่เราจะทำให้ลูกค้าได้เห็นถึงว่าธุรกิจหรือร้านเราเนี่ยเราเป็นร้านค้าที่คุณเข้ามาเนี่ยคุณจะได้รับราคาที่ถูกกว่าร้านค้าอื่นแน่นอนนะคะเป็นการการันตีว่าได้รับถูกทุกวันแน่นอนเพื่อให้รักษาลูกค้าให้สามารถอยู่ได้ในระยะยาวนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการกำหนดราคาแบบถูกทุกวันนะคะเหล่านี้นะคะก็จะเห็นได้ว่านอกจากนี้ก็จะมีสินวิธีการอื่นเช่นกำหนดราคาแบบแปรผันก็คือกำหนดราคาที่แตกต่างกันไปตามพื้นที่หรือสถานที่หรือภูมิภาคที่แตกต่างกันหรือกำหนดราคาเป็นระดับเช่น39 49 59อะไรเงี้ยนะที่แตกต่างกันเพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสได้เลือกซื้อสินค้าหลากหลายประเภทนะคะแล้วก็กำหนดราคาตามฤดูกาลก็คือเป็นการกำหนดราคาให้ต่ำกว่าปกติในช่วงที่อะไรฮะเราต้องการจะกระตุ้นยอดขายนะคะหรือกำหนดราคาแบบแยกกลุ่มตามกลุ่มลูกค้าก็คือตามระดับของกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันตามศักยภาพหรือกำลังซื้อของลูกค้าหรือรายได้ของลูกค้าที่แตกต่างกันก็กำหนดราคาให้มันแตกต่างกันนะเหล่านี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการราคาในเรื่องของการตลาดสมัยใหม่นะคะซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องอะไรคะรู้ว่าการกำหนดราคาที่ดีเนี่ยเป็นอย่างไรเพื่อเราจะได้สามารถกำหนดราคาให้มันเหมาะสมและราคาถือเป็นส่วนผสมทางการตลาดที่สำคัญตัวหนึ่งนั่นเองนะคะ
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: ดูทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ

มาดูกันค่ะเรื่องการส่งเสริมการตลาดนะคะในการตลาดร่วมสมัยค่ะหน่วยที่7ค่ะนะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะเลยนะเรื่องการส่งเสริมการตลาดเป็นเรื่องที่อยากจะบอกว่าตรงนี้มีส่วนของการตลาดดิจิทัลเข้ามาเยอะเลยนะคะแล้วก็มีนวัตกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพราะอะไรคะเพราะการส่งเสริมการตลาดเนี่ยเป็นส่วนที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้นะคะตัดสินใจซื้อเร็วแล้วก็รวมถึงนะคะสร้างภาพลักษณ์นะคะให้กับแบรนด์ด้วยมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่นักการตลาดฉึกฉักกับเรื่องนี้มากที่สุดเลยค่ะโมดูลแรกนะคะอาจารย์จะพูดถึงแนวคิดพื้นฐานค่ะแล้วก็คำที่ทุกคนต้องรู้จักเลยนะคะคือคำว่าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการค่ะนั่นคือ IMC ค่ะนะไม่รู้จักคำนี้ไม่ได้เลยนะคำนี้สำคัญมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโมดูล1จะพูดถึงอะไรความหมายก่อนค่ะส่งเสริมการตลาดคืออะไรอาจารย์เน้นย้ำนะคะชื่อมันคือการส่งเสริมการตลาดอย่าไปเขียนผิดนะคะอย่าไปเขียนเป็นการสื่อสารการตลาดอย่าไปเขียนเป็นการส่งเสริมการขายนะคะอันนั้นการส่งเสริมการขายเป็นแค่ซับเซต1เป็นแค่องค์ประกอบ1ของการส่งเสริมการตลาดเท่านั้นค่ะการส่งเสริมการตลาดนะคะหรือคำว่าโปรโมชั่นใน 4P นะคะหมายถึงอะไรบ้างนะคะเป็นการสื่อสารการตลาดเพื่อจูงใจผู้บริโภคค่ะจริงๆการสื่อสารก็อยู่ข้างในการส่งเสริมนี่แหละนะคะประกอบไปด้วย5องค์ประกอบสำคัญค่ะนั่นคือโฆษณา advertising โปรโมชั่นประชาสัมพันธ์นะคะ public relations นะคะแล้วก็การขายค่ะส่งเสริมการขายเซลล์โปรโมชั่นนะคะแล้วก็การขายด้วยบุคคลค่ะนะคะนั่นคือ personal selling แล้วก็การตลาดทางตรงค่ะ direct นะคะ direct promotion นะคะดังนั้นมีทั้งหมด5เครื่องมือที่สำคัญของการส่งเสริมการตลาดค่ะที่เราควรจะเอามาใช้ค่ะมาดูกันค่ะความสำคัญของการส่งเสริมการตลาดมีไว้เพื่ออะไรนะคะมีไว้เพื่อกระจายข้อมูลนะคะให้ผู้บริโภคได้รู้จักนะคะได้สร้างภาพลักษณ์เกิดทัศนคติที่ดีนะคะให้ชอบให้เชื่อให้ใช้นะคะให้ซื้อนะคะแล้วก็ให้แนะนำต่อนะคะนี่คือการกระจายข้อมูลค่ะและนอกจากนี้นะคะยังเป็น องค์ประกอบนะคะของส่วนผสมผลิตภัณฑ์ส่วนผสมราคาส่วนผสมการจัดจำหน่ายที่เชื่อมโยงกันกับการส่งเสริมการตลาดค่ะเพื่อทำให้ข้อมูลนี้ไปถึงกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อแสดงความแตกต่างค่ะว่าแบรนด์เราแตกต่างจากแบรนด์อื่นยังไงนะคะหรือธุรกิจเราแตกต่างจากธุรกิจอื่นยังไงนะคะก็แสดงออกด้วยการส่งเสริมการตลาดนี่แหละค่ะแล้วถ้าการส่งเสริมการตลาดที่เป็นการส่งเสริมการขายค่ะเซลล์โปรโมชั่นจะช่วยกระตุ้นยอดขายหรือกระทั่ง Personal Selling เองก็มีหน้าที่ในการกระตุ้นยอดขายค่ะนะคะเพื่อทำให้เกิดยอดขายมากขึ้นค่ะนี่คือส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการตลาดค่ะดังนั้นส่งเสริมให้การตลาดเราเป็นที่รู้จักส่งเสริมการตลาดเราให้คนรักแล้วก็ส่งเสริมการตลาดเราให้สินค้าและบริการเรามียอดขายค่ะจึงมีความสำคัญจริงๆค่ะถ้าถามว่า P ตัวไหนนะคะทางหลังจากวางการตลาดไปเนี่ยหลังจากสินค้าออกสู่ท้องตลาดแล้วเนี่ยใช้เงินเยอะที่สุดก็น่าจะเป็น P โปรโมชั่นนี่แหละค่ะนะปัจจัยสมัยใหม่ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงการส่งเสริมการตลาดอย่างที่อาจารย์ได้บอกเนาะว่าเป็นส่วนที่ถูก disrupt ด้วยดิจิตอลมากที่สุดก็คือเราเอาสื่อดิจิตอลมาใช้ในการทำโปรโมชั่นมากที่สุดนะคะเนื่องจากว่าพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิตอลค่ะเราใช้เวลาอยู่กับสื่อดิจิตอลเนี่ยมากเลยนะคะแล้วแต่เซอร์เวย์เลยนะคะมีตั้งแต่8ถึง12ชั่วโมงเลยทีเดียวแล้วเขาบอกว่าเจเนเรชันใหม่ๆค่ะที่เกิดมาไม่ว่าจะเป็นเจเนเรชัน Z เจเนเรชันอัลฟานะนะเบต้าอะไรอีกก็ตามที่จะมาเนี่ยนะคะใช้เวลาอยู่กับสื่อดิจิตอลเยอะมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆค่ะทำให้อะไรคะการส่งเสริมการตลาดต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาค่ะที่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิตอลมากขึ้นเพราะมันทำได้เยอะขึ้นกว่าสื่อแอนาล็อกนะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วนอกจากนี้นะคะลูกค้ามีความหลากหลายมากขึ้นค่ะเมื่อกี้อาจารย์ได้พูดถึงเจเนเรชันแล้วเนาะนะคะแค่เจเนเรชันต่างกันนะคะเหมือนดูหนังกันมาคนละม้วนเลยอะความคิดความชอบความต้องการนี่ไม่เหมือนกันแล้วค่ะนะดังนั้นลูกค้าแต่ละเจเนอเรชันก็ต่างกันแล้วในเจเนอเรชันเดียวกันนะคะด้วยแบ็คกราวด์ที่ต่างกันเราก็มีความต้องการที่ต่างกันไงดูตัวอย่างค่ะสมาร์ทโฟนง่ายๆเลยค่ะถ้าเอาทุกคนเอาสมาร์ทโฟนมาแบไว้ด้วยกันนะคะไม่มีใครชอบยี่ห้อเดียวกันเลยไม่มีใครซื้อรุ่นเดียวกันเลยนะคะ10คน10รุ่น10โมเดลค่ะ
นั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนไปในการส่งเสริมการตลาดค่ะเราไม่สามารถตอบสนองกลุ่มใหญ่ๆได้อีกต่อไปเราต้องส่งเสริมการตลาดแบบที่แบ่งย่อยค่ะเป็นเซกเมนต์ค่ะซึ่งตรงนี้ทำได้ด้วยการตลาดดิจิตอลค่ะแคมเปญนึงนะคะออกมาเป็นหลายหน้าตามากเลยค่ะเพื่อส่งเสริมการตลาดให้ถึงกลุ่มเป้าหมายค่ะเหมือนตัวอย่าง Netflix อย่างเงี้ยค่ะแค่ทำเนลบน Netflix นะคะเวลาที่เราเลือกดูหนังค่ะนะคะ Netflix มีทำเมลหลายรูปแบบมากเลยค่ะคือไอตัวโปสเตอร์หนังที่ทำให้เราคลิกเลือกอะค่ะโอ้มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพื่อให้เราดูพฤติกรรมของเรานะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวทำเนลมาเพื่อทำให้เราเลือกได้ตามที่เราชอบค่ะแล้วก็จะนำเสนอแบบนั้นอีกซึ่งตรงนี้มันเกิดขึ้นได้ด้วยการตลาดดิจิทัลเลยค่ะดังนั้นแนะนำคำหนึ่งก่อนค่ะที่ร่วมสมัยมากๆที่นักศึกษาต้องรู้จักค่ะเป็นคำที่อยู่ในการจัดการการตลาดด้วยคำนี้เขาเรียกว่าการส่งเสริมการตลาดแบบบูรณาการค่ะเมื่อก่อนเราก็บูรณาการเดี๋ยวนี้เราก็ยิ่งบูรณาการเข้าไปใหญ่เลยค่ะนะคะ Integrated Marketing Communication เป็นการสื่อสารที่เน้นนะคะการบูรณาการทุกช่องทางเข้าด้วยกันค่ะเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนยังไม่มีช่องทางดิจิตอลนะคะก็บูรณาการแค่ช่องทาง Analog ค่ะนะบิลบอร์ดโปสเตอร์นะโฆษณาทีวีนะคะโฆษณาในนิตยสารต่างๆพวกนี้มันต้องพูดถึงเรื่องเดียวกันแต่แค่เปลี่ยนรูปแบบโฆษณาทีวีก็ทำเป็นวิดีโอได้นะคะโฆษณาบนนิตยสารนะคะก็ทำเป็นภาพนะคะลงรายละเอียดได้บนบิลบอร์ดนะคะลงรายละเอียดไม่ได้เยอะต้องทำเป็นตัวใหญ่ๆเพราะคนขับรถเราเห็นอย่างนี้ค่ะนึกออกไหมคะนี่คือเรื่องเดียวกันนะคะแต่เราโฆษณาหลายรูปแบบแต่ยังคงโทนสีโทนอารมณ์นะคะแบรนด์เมสเซจให้มันสอดคล้องกันค่ะพอมาถึงยุคนี้นะคะเป็นยุคของการตลาดแบบนวัตกรรมค่ะเราบูรณาการไม่ใช่แค่เพียงออฟไลน์หรืออนาล็อกอย่างเดียวเราบูรณาการดิจิตอลด้วยให้มันพูดถึงเรื่องเดียวกันค่ะให้มันดรายฟ์ลูกค้าเข้ามาในช่องทางเดียวกันให้เกิดการซื้อเหมือนกันค่ะนี่คือคำว่า IMC ค่ะซึ่งมีความหมายลึกซึ้งมากขึ้นนะคะอาจารย์นี้ก็เลยถือโอกาสอธิบายให้เราฟังค่ะยกตัวอย่างแบรนด์อีกนะคะขออนุญาตยก Netflix อีกรอบนึงนะคะ Netflix เป็นแบรนด์ดิจิตอลเนาะเป็นแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับการสตรีมมิ่งภาพยนตร์ความบันเทิงอยู่ที่บ้านเราสามารถดูได้โดยที่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องมามีแผ่น DVD ไม่ต้องมีอะไรหรอกค่ะนั้น Netflix มีให้เราเลือกนะคะแล้วก็อัปเดตได้ตามความชอบของเรานะคะการส่งเสริมการตลาด Netflix ก็ไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะในแง่ของดิจิตอลอย่างเดียวไม่ได้มีแค่เรื่องของการส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อสังคมนะคะหรือผ่านเว็บไซต์อย่างเดียวนะคะแน่นอนเขาส่งเสริมการตลาดออฟไลน์ด้วยให้มันบูรณาการกันค่ะทำไมต้องบูรณาการคะเพราะถ้าจะหาลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม่ที่ชอบ Netflix ก็อาจจะบางทีไม่ได้อยู่ช่องทางดิจิตอลถูกไหมคะเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่แอนาล็อกดังนั้นต้องไปบูรณาการโดยการที่ไปโฆษณาให้รู้ว่า Netflix มีหนังใหม่นะคะผ่านบิลบอร์ดนะคะผ่านนิตยสารนะคะผ่านโฆษณาแบบทีวีเพื่อดึงคนเข้ามาที่ดิจิตอลให้มากขึ้นค่ะนี่คือคำว่า IMC ค่ะนะพอจะเข้าใจนะคะพอจะเห็นภาพมีความลึกซึ้งมากขึ้นดังนั้นรูปแบบของ IMC คือการผสมประสานบูรณาการนะคะให้เกิดได้ตามวัตถุประสงค์การตลาดไม่ได้จำเป็นต้องเหมือนกันเป๊ะๆทุกช่องทางค่ะแค่ให้มันได้ตามวัตถุประสงค์เช่นวัตถุประสงค์จะเพิ่มลูกค้าใหม่วัตถุประสงค์จะเพิ่มยอดขายวัตถุประสงค์จะเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของแบรนด์ให้ชัดเจนเราก็ใช้สื่อที่เหมาะสมแต่ละอย่างเพื่อทำหน้าที่ของมันเพื่อประสานกันให้ไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกันนี่คือความหมายของ IMC นะคะจำไว้นะคะไม่ได้หมายถึงว่าต้องเหมือนกันในทุกช่องทางแค่เราผสมประสานการทำงานร่วมมือกันเพื่อเอาให้ไปสู่วัตถุประสงค์การตลาดที่เราต้องการค่ะดังนั้นรูปแบบใหม่ๆนะคะนอกจากคำว่า IMC นะคะซึ่งดั้งเดิมอภิมหาอมตะนิรันดร์กาลตั้งแต่สมัยก่อนมาถึงปัจจุบันแล้วอาจารย์นี่ขอเสนอคำใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการตลาดค่ะคำนี้เรียกว่าการให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับเราค่ะ Customer Co-creation ค่ะบอกไว้เลยนะคะว่าตอนนี้การตลาดเนี่ยคะเรานิยมให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการทำส่งเสริมการตลาดกับเราค่ะเพราะอะไรแบรนด์พูดเขาอาจจะเชื่อดีมั้ยเนาะนี่มันก็โฆษณานี่มันก็ขายของแต่พอลูกค้าผู้บริโภคพูดด้วยกันเองนะคะเขารู้สึกว่านี่เพื่อนบอกเรานะคะนี่เขาไปลองใช้จริงแล้วเขามาบอกเรานี่คนที่เราติดตามอยู่บอกเรานะคะดังนั้นมันมีประสิทธิภาพมากกว่ามันให้ความน่าเชื่อถือมากกว่าค่ะก็เลยเป็นยุคคอนเซปต์ของ Customer Co-creation ค่ะให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมกับเราแล้วนอกจากนี้นะคะไม่ใช่แค่เรื่องของการโฆษณาการรีวิวอย่างเดียวนะคะลูกค้ามีส่วนร่วม

ร่วมในทุกจุดเลยค่ะที่เป็นส่งเสริมการตลาดนะคะสิ่งที่สำคัญคือการบอกต่อแนะนำต่อค่ะเดี๋ยวนี้มันบอกต่อแนะนำต่อง่ายไงคะจากเดิมเนี่ยการบอกต่อมันต้องเป็น word of mouth ใช่ไหมคะคือมันต้องพูดกันเฉยๆเดี๋ยวนี้มันแนะนำต่อผ่านสื่อสังคมง่ายนิดเดียวเลยค่ะหรือการแนะนำต่อผ่านแชทนะคะผ่านการรีวิวต่างๆดังนั้นทำให้ customer co-creation มีบทบาทมากสิ่งที่อาจารย์เนชอบแนะนำลูกศิษย์ที่ทำธุรกิจนะคะบริการหรือธุรกิจสินค้าใดๆก็ตามค่ะพยายามเปิดโอกาสให้ลูกค้าร่วมมาเป็นเซลล์ขายของให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเปิดร้านอาหารคุณมีจุดเช็คอินมีมุมถ่ายรูปให้ลูกรีวิวประสบการณ์นะคะหรือมีโปรโมชั่นที่ว่าแค่เช็คอินที่เรานะคะแล้วก็ถ่ายวิดีโอบรรยากาศในร้านนะคะรับส่วนลด 10%เห็นไหมคะแบบนี้ค่ะคือการส่งเสริมการตลาดที่ไปคู่กับ customer co-creation อย่าให้ลูกค้าเป็นแค่ลูกค้าเฉยๆค่ะให้เขาเป็นคนที่เป็นเซลล์ขายของให้เราด้วยนอกจากนี้นะคะถ้าเราเป็นสินค้าค่ะเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้รีวิวได้คอมเมนต์นะคะนอกจากเรามาปรับปรุงนะคะตัวเราเองแล้วนะคะสิ่งที่เขารีวิวและคอมเมนต์ก็เป็นประโยชน์กับลูกค้าทั่วไปค่ะมันมีคอนเซปต์อยู่นะคะว่าลูกค้าแบบที่เขาฟังลูกค้าด้วยกันเองผู้บริโภคด้วยกันเองนะคะไม่ได้จำเป็นต้องเป็น positive 100% ค่ะเป็นเนกาทีฟเขาก็ยินดีฟังแล้วชอบด้วยแล้วเชื่อถือด้วยเพราะอะไรคะเขาจะรู้ว่าเขารับได้กับส่วนที่เป็นเนกาทีฟหรือเปล่านะคะส่วนที่เป็นโพซิทีฟเป็นสิ่งที่เขากำลังมองหาอยู่หรือเปล่านะคะดังนั้นยิ่งเปิดให้ลูกค้าได้มีโครเคเอชันกับเราเรายิ่งขายได้ดีขึ้นค่ะอีกคอนเซปต์นึงค่ะเขาเรียก customer engagement ค่ะนะคะ customer engagement คืออะไรให้ลูกค้ามีการ engage กับแบรนด์ได้อย่างสม่ำเสมอค่ะนะคะโดยเฉพาะการตลาดผ่านสื่อดิจิตอลมันเป็นการตลาดแบบสื่อ2ทางค่ะลูกค้าสามารถคอมเมนต์สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะคะหรือสามารถแบบมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับเราได้สั่งซื้อโหลดลงตะกร้านะคะติดตามข่าวเราได้นะคะดังนั้นยิ่งเขาได้กดอะไรกับเราเท่าไหร่นะคะเขายิ่งมีโอกาสจะซื้อมากเท่านั้นค่ะนะคะมีการบทความของ Harvard Business Review ค่ะ The more you tweet the more you buy ค่ะนะคะตอนนี้จะมี Twitter ดังอยู่ในอเมริกาก็คือยิ่งเราทวิตข้อความเท่าไหร่เรามีโอกาสจะซื้อมากเท่านั้นดังนั้นคำว่า customer engagement ก็คือว่าดึงให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในรูปแบบที่เขามีปฏิกิริยาโต้ตอบกับแบรนด์บนสื่อดิจิตอลค่ะดังนั้นในหน่วยนี้นะคะสิ่งที่อาจารย์เนแนะนำนะคะก็คือว่าการส่งเสริมการตลาดในยุคสมัยใหม่ค่ะทุกคนผ่านการจัดการการตลาดในส่วนของการส่งเสริมการตลาดโปรโมชั่นมาละนะคะในส่วนนี้โมดูลนี้ทำให้เราเข้าใจนะคะในแง่ของความหมายความสำคัญแล้วก็สิ่งที่สำคัญค่ะแนวคิดใหม่ๆของการส่งเสริมการตลาดรูปแบบใหม่ๆนะคะซึ่งอาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะคะ IMC นะคะรูปแบบใหม่คืออะไรนะคะผสมผสานออฟไลน์ออนไลน์เข้าด้วยกันค่ะแล้วก็มีแนวคิดใหม่ๆที่ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมกับแบรนด์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Customer Co-creation หรือ Customer Engagement ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Influencer Marketing ซึ่งนักศึกษาจะได้ฟังต่อนะคะในการตลาดดิจิตอลต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาฟังโมดูล2กันค่ะเครื่องมือ5อย่างในการส่งเสริมการตลาดนะคะมาเกี่ยวข้องกับเรายังไงเราต้องใช้ยังไงบ้างซึ่งอาจารย์จะแคปเจอร์เฉพาะเรื่องใหม่ๆเลยค่ะเพราะเรื่องเดิมๆหลักการเดิมๆนะคะเราได้ฟังมาละในส่วนของการจัดการการตลาดค่ะ

เดี๋ยวมาดูนี้นะคะของการส่งเสริมการตลาดในการตลาดร่วมสมัยเราจะมาดูเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้ที่สำคัญและจำเป็นในการส่งเสริมการตลาดค่ะมาดูเครื่องมือการส่งเสริมการตลาด5ประเภทก่อนมีอะไรบ้างนะคะอาจารย์ได้มีการจัดกลุ่มจัดหมวดหมู่ไว้นะคะตามหนังสือการจัดการการตลาดของคอตเลอร์เลยมี5ประเภทประเภทแรกเขาเรียกว่าโฆษณาค่ะหรือ advertising ค่ะเดี๋ยวลองมาดูความหมายนะคะมันหมายถึงอะไรนะคะซึ่งมันรวมถึงอะไรก็ตามที่เราจ่ายเงินนะเนาะเพื่อซื้อสื่อค่ะอันที่2ค่ะประชาสัมพันธ์ค่ะ public relation จริงๆมันรวมคำว่า public city ด้วยนะคะคืออะไรก็ตามที่เรามีการเผยแพร่เนื้อหาไปแล้วมีสื่อมาทำข่าวหรือมีคนมาเขียนข่าวให้เราค่ะอันที่3ค่ะการขายด้วยบุคคลค่ะ personal selling ค่ะนะคะอันนี้ก็คืออะไรที่เราอาจจะคุ้นชินนะคะประเภทนอกตามบ้านนะคะหรือนะคะเป็นเซลล์ขายของที่อยู่ตามร้านต่างๆอันที่4ค่ะการส่งเสริมการขายค่ะเซลล์โปรโมชั่นค่ะอันนี้คือการลดแลกแจกแถมต่างๆนะแหมหลายคนฟังชอบสิ่งนี้นะมันกระตุ้นให้เกิดการซื้อค่ะมันเลยชื่อว่าส่งเสริมการขายค่ะแต่เรื่องที่ย้ำทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะส่งเสริมการขายเป็นแค่ส่วนหนึ่งของส่งเสริมการตลาดนะคะเพราะคนชอบเขียนผิดเรื่อยเลยมาเขียนส่งเสริมการขายเป็น P ตัวที่3ค่ะไม่เลยค่ะชื่อใหญ่

0: มันคือส่งเสริมการตลาดค่ะส่งเสริมการขายอยู่ตรงนี้แล้วก็การตลาดทางตรงค่ะ direct marketing นะคะตรงนี้มีบทบาทสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะด้วยสื่อดิจิตอลปัจจุบันเราสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นค่ะแบรนด์ต่างๆลุกขึ้นมาทำการตลาดทางตรงทั้งหมดเลยเดี๋ยวจันนี้มาทวนให้ดูความหมายของตลาดประเภทนะคะประเภทแรกค่ะการโฆษณาค่ะadvertising ค่ะความหมายมันคืออะไรนะคะเป็นการเสนอเนื้อหาของแบรนด์ของธุรกิจนะคะให้เข้าถึงผู้บริโภคนะคะซึ่งอาจจะเป็นผู้บริโภคธุรกิจหรือผู้บริโภครายย่อยนะคะโดยมีการจ่ายเงินซื้อสื่อนะคะจ่ายเงินซื้อสื่อแต่ตัวเนื้อหาเราทำเองนะคะอันนี้เรียกว่าโฆษณาค่ะนะดังนั้นโฆษณามันจะมีบทบาทในการที่สร้างทัศนคตินะคะสร้างการยอมรับสร้างการรู้จักนะคะทำให้ชอบทำให้เชื่อทำให้อยากใช้นะคะหรือทำให้ไปซื้อนะคะนี่คือการโฆษณาค่ะดังนั้นจะทำให้กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยมีการรับรู้ได้มากขึ้นการเลือกสื่อในการโฆษณาก็จะเลือกตามกลุ่มเป้าหมายค่ะสื่อนั้นมีกลุ่มเป้าหมายอย่างไรนะคะเราก็จะเลือกซื้อสื่อตามนั้นนะอย่างเช่นนะคะเราลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์นะคะดังนั้นคนที่รับสื่อก็จะเป็นคนทั่วไปนะคะโฆษณาในทีวีนะคะก็ดูว่าช่องนั้นเวลานั้นใครเป็นคนรับสื่ออยู่เขาบอกว่าช่วงบ่ายของทีวีในวันธรรมดานะคะเราจะได้กลุ่มที่เป็นแม่บ้านกับคนสูงอายุนะคะช่วงเช้าของวันเสาร์อาทิตย์เราจะได้กลุ่มที่เป็นคนวัยทำงานนะคะนะซึ่งยังคงตื่นเช้าอยู่นะคะแล้วก็ชอบเปิดทีวีนะคะอาจจะเป็นรุ่นเก่านิดนึงอายุประมาณสัก40อัพนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นของผู้รับสารนะคะเราต้องเลือกให้เหมาะนะคะว่าใครจะเป็นผู้รับสื่อนั้นแล้วเราค่อยซื้อสื่อค่ะมาดูสื่อดิจิตอลบ้างค่ะเขาก็พูดกันว่าถ้าเราจะซื้อโฆษณาในสื่อดิจิตอลนะคะมันมีความแตกต่างกันนะคะอย่างเจเนเรชัน X นะคะหรือเจเนเรชันเบบี้บูมเมอร์นะคะก็คือคนที่อายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปเนี่ยจะอยู่กับ Facebook ค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเจเนเรชัน Y นะคะก็คือประมาณสัก35ถึง45พวกเนี้ยค่ะก็จะอยู่กับ Instagram ค่อนข้างเยอะนะคะนะถ้าเด็กๆนะคะก็จะไปอยู่กับ Discord นะคะ TikTok นี่ก็เรียกว่าแทบจะทุกเพศทุกวัยเลยเพราะว่ามันฟังง่ายเข้าใจง่ายนะคะถ้า YouTube ก็จะเป็นกลุ่มที่ต้องการสื่อแบบยาวต้องการเรื่องของการศึกษานะคะการเรียนรู้นะคะนะดังนั้นนี่คือความแตกต่างกันนะคะของสื่อกับการซื้อโฆษณาค่ะซึ่งทุกคนสามารถไปซื้อโฆษณาในสื่อดิจิตอลได้เช่นเดียวกันกับสื่อปกติค่ะแล้วก็ไปนำเสนอ advertising บนดิจิตอลได้เลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือว่าการโฆษณาปัจจุบันเราเริ่มทำหนึ่งถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นกลุ่มเป้าหมายแยกย่อยมากขึ้นถ้าเราจำเรื่องแนวคิดได้นะคะดังนั้นเราจะทำโฆษณาที่ถูกใจเขาโฆษณาที่คอนเทนต์แบบดึงดูดเขาเพราะว่าอะไรโฆษณาบนสื่อดิจิตอลสามารถปิดได้สามารถเปลี่ยนช่องได้อันนี้มันง่ายกว่าแบบอนาล็อกเยอะเลยค่ะมาดูประเภทของการโฆษณาค่ะการโฆษณามีกี่ประเภทประเภทแรกโฆษณาถึงผู้บริโภคที่เป็นสถาบันไงหรือ B2B ค่ะโฆษณาแบบนี้เรียกว่าโฆษณาสถาบันนะคะเป็นการโฆษณาให้รู้จักนะคะองค์กรสร้างภาพลักษณ์นะคะโฆษณาแบบนี้ก็จะช่วยทำให้เกิด image ที่ดีขึ้นนะคะเป็นการโฆษณาให้รู้จักวิสัยทัศน์การบริการความใส่ใจนะคะอะไรแบบนี้เขาเรียกว่าการโฆษณาสถาบันค่ะมาที่อีกอันนึงคือโฆษณาแบบ product advertising ค่ะโฆษณาสินค้าและบริการค่ะโฆษณานี้มีหน้าที่ทำให้รู้จักสินค้าและบริการแบรนด์นี้ชื่ออะไรเนาะนะคะหรือเพื่อการแข่งขันค่ะชิงส่วนแบ่งการตลาดนะคะนะดังนั้นอาจจะมีการเปรียบเทียบนะคะมีการทำให้รู้จักนะคะเปรียบเทียบข้อดีนะคะคุณลักษณะที่ดีต่างๆนะคะนี่คือลักษณะของ product advertising ค่ะส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะคะจะเป็น product advertising ค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการก็ตามค่ะเพราะเป้าหมายคือเราอยากได้ยอดขายนะคะดังนั้นเราอยากทำให้รู้จักชื่อแบรนด์เราอยากทำให้เกิดทัศนคติที่ดีเข้าใจความแตกต่างนะคะแล้วก็มาซื้อค่ะนี่คือลักษณะของการโฆษณาค่ะในยุคดิจิตอลอย่าลืมนะคะเราจะเลือกมากขึ้นเลือกอะไรบ้างเลือกเนื้อหาค่ะเนื้อหาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะคะแล้วก็เลือกช่วงเวลาเลือกสื่อให้ถูกต้องนะคะเขาเรียกว่าจริงๆมันมีถึง5 right เลยค่ะนะคะเลือกให้ถูก5อย่างเลยค่ะ right แรก right content ก่อนค่ะ content ต้องถูกนะคะ right target ค่ะเลือกทาร์เก็ตให้ถูกนะคะคอนเทนต์ที่ดีก็จะดึงทาร์เก็ตที่ดีมาเสมอนะคะแล้วคอนเทนต์ก็ต้องทำให้ถูกกับทาร์เก็ตค่ะถ้าเราเข้าใจทาร์เก็ตมากพอเราจะทำไรคอนเทนต์ได้ดีแล้วนอกจากนี้ไรไทม์ค่ะเลือกเวลาที่เหมาะสมนะคะเวลาที่เหมาะสมในการทำสื่อดิจิตอลในการเผยแพร่นะคะแล้วก็เลือกไรชแนลค่ะช่องทางนะคะสื่อดิจิตอลมีหลายช่องทางมากเลยค่ะเลือกให้ถูกนะคะจะใช้ Facebook Instagram นะคะ X นะหรือว่า TikTokนะหรือว่า YouTube โอ้จริงๆมีเยอะกว่านี้อีกนะทุกคน Discord นะเว็บไซต์นะคะอีเมลนะโอ้เยอะมากๆเลยนะคะไปเรียนรู้ในการตลาดดิจิทัลได้นะคะเลือก Right Channel แล้วก็เลือก Right Context ค่ะบริบทที่ถูกต้องนะคะว่าเราจะนำเสนอในบริบทอะไรจริงๆมีถึง5 Right เลยค่ะถ้าเราทำได้ถูกต้องนะคะนะไม่ต้องใช้เงินเยอะเลยค่ะสิ่งที่เราทำโฆษณาเราปังแน่นอนนะคะนะยกตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะมีคนบอกว่าถ้าไปโฆษณาใน YouTube นะคะถ้าใครไปขึ้นโฆษณานะคะในช่วงที่ตรงกลางของละครที่กำลังมันๆอยู่นะคะอาจจะทำให้ผู้บริโภครู้สึกไม่ดีก็ได้นะเพราะอะไรไปขัดจังหวะเขาอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ไรท์ไทม์ค่ะนะแล้วขณะเดียวกันนะคะถ้าเราเลือกไรคอนเทนต์นะคะเคยมีโฆษณาอย่างสมัยก่อนนะคะวิดีโอของบุพเพสันนิวาสตอนนั้นดังมากๆเลยนะคะแล้วก็มีการทำไรคอนเทนต์ก็คือสอดแทรกโฆษณาเข้าไปกับตัวเนื้อหาละครนะคะไม่ว่าจะเป็นนางเอกชวนพระเอกนะคะชวนพี่ขุนกินหมูกระทะอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โฆษณาบาร์บีคอนก็มาอยู่ตรงนั้นพอดีโดยที่ทำในเวลาไม่เยอะไปไม่ไปขัดจังหวะเขานะคะก็กลายเป็นเรื่องที่คนพูดกันจนเป็นไวรัลค่ะเพราะไรคอนเทนต์แล้วก็ไรทาร์เก็ตไรไทม์นะคะไรชาแนลไรคอนเท็กซ์ค่ะครบหมดเลยเนาะนี่คือตัวอย่างที่อาจารย์เนธพูดให้เข้าใจนะคะแล้วนอกจากนี้เขาไปทำ IMC ต่อก็คือเอาเนื้อหาตรงนี้ละค่ะไปอยู่ใน Facebook ของ Barbicon ด้วยต่อไปนะคะนี่คือตัวอย่างที่จะทำให้เห็นภาพของการโฆษณาในยุคดิจิตอลค่ะมาดูอย่างที่2ค่ะการประชาสัมพันธ์ค่ะ public relation ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะคือการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนผ่านสื่อนะคะผ่านสื่อสาธารณะต่างๆนะคะนี่คือความหมายของ public relation ดังนั้นความหมายก็คือการสร้างความสัมพันธ์อันดีพอเราสร้างความสัมพันธ์อันดีปุ๊บเขาก็อยากจะเขียนข่าวให้เราหรือกระทั่งประชาชนเดี๋ยวนี้เป็นนักข่าวได้ด้วยตัวเองบนสื่อโซเชียลของตัวเองเขาเห็นเราแล้วเขาชอบนะคะเขาถูกใจเขาก็ถ่ายรูปไปเป็นสื่อให้เราอีกนะคะอย่างที่อาจารย์นี้บอกว่า customer co-creation เนาะลูกค้าเดี๋ยวนี้ทำหน้าที่นะคะเป็นนักขายนักประชาสัมพันธ์ให้เราได้ด้วยนะคะดังนั้นการประชาสัมพันธ์ตอนนี้มีบทบาทมากๆเลยนะคะสามารถทำได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรนะคะสามารถใช้ได้ทั้งที่เป็นสื่อตัวสื่อจริงๆมีเดียจริงๆหรือกระทั่งประชาชนทั่วไปผู้บริโภคทั่วไปลูกค้าเราก็สามารถทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ได้มาเลยถึงยุคไงคะที่เราพูดถึงคำว่าสาวกเนาะสาวกก็คือคนที่ชอบเรามากๆจนทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้เราปกป้องนะคะพวกนี้ก็อยู่ใน public relation นะคะดังนั้นประโยชน์คือมันเป็นความน่าเชื่อถืออะเพราะว่าคนที่พูดไม่ใช่เราเขาเชื่อมากกว่าเขาเชื่อสื่อมากกว่าซึ่งสื่อตอนนี้ก็รวมถึงคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยเขาเชื่อเพื่อนด้วยกันมากกว่าได้ความน่าเชื่อถือและได้ภาพลักษณ์ด้วยค่ะดังนั้นการสัมพันธ์ก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆในยุคนี้นะคะเราต้องเรียนรู้ความหมายที่มันกว้างขวางขึ้นกว่าเดิมค่ะเพราะมันรวมเอาสื่อที่เป็นสื่อแบบอินฟอร์มอลอย่างอินฟลูเอนเซอร์รวมเอาผู้บริโภคลูกค้าประชาชนทั่วไปมาเป็นสื่อให้เราด้วยเราต้องประชาสัมพันธ์ให้ดีค่ะไม่งั้นภาพลักษณ์ก็จะเสียได้เช่นเดียวกันหรือถ้าประชาสัมพันธ์ได้ดีปุ๊บเราจะได้มีโอกาสได้ภาพลักษณ์เชิงบวกด้วยค่ะยกตัวอย่างค่ะนะยกตัวอย่างเหตุการณ์บางอย่างนะคะอย่างเช่นเรามีการประชาสัมพันธ์ที่ทำได้ดีนะคะทำได้ดีพูดถึงเรื่องนี้ได้ดีนะคะก็จะทำให้คนอื่นเนี่ยไปยกบอกต่อนะคะเป็นไวรัลเลยนะคะเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าชอบนะคะอย่างเช่นเรามีการพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เป็นกิจกรรม CSR ของเราแล้วเราโพสต์บน Facebook ของเราแล้วปรากฏว่าเราประชาสัมพันธ์ได้ดีค่ะเขาชอบเขาก็จะแชร์ต่อนะคะหรือมีสำนักข่าวต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้นะคะมันเป็นอินฟอร์มอลมากขึ้นค่ะอย่างเช่นเป็นเพจต่างๆนะคะอีซอขยี้ข่าวนะคะเป็นเพจสายใหม่ต้องรอดอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาของเราเข้าไปเพื่อไปแชร์หรือไปเขียนเพิ่มเติมด้วยนะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของการสัมพันธ์ล้วนๆเลยค่ะ การขายโดยบุคคลค่ะ personal selling ค่ะมีกี่ประเภทและมีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะการขายโดยบุคคลนะคะอันนี้มาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมแล้วค่ะทำหน้าที่ทั้ง take order ทำหน้าที่ทั้งสนับสนุนการขายติดตามการขายให้ข้อมูลค่ะเราสามารถมีพนักงานขายได้หลายรูปแบบเป็นพนักงานขายด้านเทคนิคหรือ customer service นะคะหรือเป็นพนักงานที่ดูแลเขตการขายใหญ่ๆ key account นะคะพวกนี้เป็นการขายโดยบุคคลทั้งหมดอนาคตในยุคดิจิตอลก็ก้าวเข้าไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเป็นดิจิตอลมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นแชทบอทนะคะอย่างลุงโบของ Air Asia อย่างเงี้ยนะคะแชทบอทเลยเนาะหรือเป็นแชทบอททาง call center นะคะน้องมะลิต่างๆนะพวกนี้มันเกี่ยวข้องค่ะนะคะเป็นการขายโดยบุคคลนะคะช่วยมีประโยชน์คือช่วยติดตามการขายนะคะแล้วก็ช่วยทำการให้บริการนะคะกับลูกค้านะพวกนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องมาที่การส่งเสริมการขายค่ะการส่งเสริมการขายมี2แบบนะคะส่งเสริมโดยตรงถึงผู้บริโภคหรือส่งเสริมถึงคนกลางค่ะที่อยู่ในช่องทางการจัดจำหน่ายก็สามารถส่งเสริมการขายได้ทั้งหมดอาจารย์ได้บอกแล้วมันรวมลดแลกแจกแถมเนาะมันมีของพรีเมียมรอยัลตี้โปรแกรมด้วยค่ะพวกนี้สามารถทำผ่านสื่อดิจิตอลได้คูปองดิจิตอลเนาะเดี๋ยวนี้เราก็ต้องเก็บคูปองแล้วนะไม่ต้องมานั่งตัดแล้วนะคะสามารถเก็บไว้ในเครื่องโทรศัพท์ได้เลยเป็นคูปองดิจิตอลเป็นโค้ดนะคะเป็น UID code ต่างๆที่เคยกดแบบว่า อะไรนะมีสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกอะไรพวกนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้อีกหน่อยก็จะเอาแล้วเช่นเดียวกันเพราะคนขี้เกียจกดนะคะคนขี้เกียจกด UID code ละนะคะดังนั้นไอ้เรื่องดิจิตอลคูปองก็ยังมีวิวัฒนาการของมันไปอีกแล้วก็รวมถึงป๊อปอัพต่างๆที่เข้ามาออฟเฟอร์เราอย่างเช่นสมมุติเรากด Grab ตอนนี้นะคะก็จะมีป๊อปอัพออฟเฟอร์ขึ้นมานะคะแคมเปญต่างๆที่เป็นการส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิตอลนะคะเข้ามามีบทบาทส่วนร่วมมากขึ้นนะคะกด SMS นะคะแลกส่วนลดอะไรต่างๆนะคะเก็บสแตมป์นะเก็บสแตมป์การเป็นลูกค้าประจำผ่าน LINE นะคะ LINE ก็จะมี Channel ในการเก็บนะคะเป็น CRM แล้วก็เป็นเรื่องของส่งเสริมการขายด้วยนะคะพวกนี้ก็เข้ามามีบทบาทนะมาที่การตลาดทางตรงค่ะความหมายมีอะไรบ้างนะคะการตลาดทางตรงคืออะไรที่เราทำตรงถึงผู้บริโภคได้เลยแบรนด์ลุกขึ้นมาสื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภคเพื่อส่งเสริมการตลาดเมื่อก่อนสมัยอนาล็อกมันจำกัดมากๆเลยทุกคนเขาต้องทำผ่านนะจดหมายนะจดหมายทางตรงนะคะหรือว่าทีวีไดเรกต่างๆนะหรือนะทำผ่านเรื่องของแคตตาล็อกนะคะแคตตาล็อกอย่างเช่นแคตตาล็อก Friday แคตตาล็อกนะคะปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้วค่ะทุกคนการตลาดทางตรงทุกคนทำได้เลยทุกแบรนด์ทำได้เลยใครๆก็ทำได้ค่ะแบรนด์ลุกขึ้นมาสื่อสารได้ไม่ว่าจะเป็นการทำการตลาดทางตรงผ่านสื่อโซเชียลผ่านอีเมลนะคะเราก็เปลี่ยนจดหมายเป็นอีเมลนะคะเปลี่ยนเป็น SMS MMS นะคะหรือเป็นข้อความผ่าน LINE แอดนะคะเห็นไหมคะมันหลากหลายมันทำได้ง่ายขึ้นในยุคดิจิตอลค่ะนะคะตัวอย่างเช่นนะคะอีเกียเมื่อก่อนเรามีแคตตาล็อกที่มันเป็นกระดาษถูกไหมคะเป็นเล่มแล้วก็ไปรษณีย์ส่งไปที่บ้านค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องลักเข้ามาในเว็บไซต์ก็มีแคตตาล็อกละแล้วนอกจากนี้นะคะแบรนด์ต่างๆก็ลุกขึ้นมาทำนะคะ LINE แอดเพื่อส่งข้อมูลโดยตรงถึงผู้บริโภคได้เลยค่ะข้อดีคือพอเป็นดิจิตอลแล้วมันสื่อสารแล้วมันวัดผลได้เลยเปิดอ่านแค่ไหนนะคะมีคนเข้ามาดูเท่าไหร่เมื่อก่อนเป็นไปรษณีย์นะคะหรือว่าเป็นทีวีไดเรกต์อะไรก็ตามมันวัดผลไม่ได้เดี๋ยวนี้วัดผลได้เลยแล้วก็สามารถโต้ตอบ2ทางได้ด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเครื่องมือนะคะการส่งเสริมการตลาด5อย่างค่ะหวังว่าพวกเราจะเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการต่อยอดมากขึ้นจากที่เราเรียนมาจากการจัดการการตลาดนะคะเราเห็นรูปแบบใหม่ๆนะคะวิวัฒนาการที่เปลี่ยนไปของการส่งเสริมการตลาดเครื่องมือ5อย่างที่เข้ามามีบทบาทแล้วก็เอาสื่อดิจิตอลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทำให้การส่งเสริมการตลาดมีประสิทธิภาพแล้วก็สร้างความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้กับผู้บริโภคและลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากขึ้นค่ะ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
4: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
5: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
7: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

มาที่หน่วย8ค่ะมาเรียนรู้แนวคิดของการตลาดดิจิทัลกันค่ะการตลาดดิจิทัลนะคะมีแนวคิดของมันเหมือนกันซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ๆเสริมเพิ่มเติมจากแนวคิดการตลาดปกติค่ะเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะโดยที่โมดูลแรกจะพูดถึงแนวคิดหลักการวิวัฒนาการการตลาดดิจิทัลนะคะแล้วเดี๋ยวไปโมดูล2นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของสิ่งที่สำคัญที่เราจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลกันค่ะคือจริยธรรมการตลาดดิจิทัลนั่นเองมาที่โมดูลแรกกันก่อนเลยค่ะการตลาดดิจิทัลหมายถึงอะไรหมายถึงกระบวนการการตลาดที่องค์การใช้ในการเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำการตลาดนั่นแหละค่ะเพื่อประสานงานกับลูกค้าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสร้าง

างสื่อสารนำเสนอรักษาคุณค่าให้ดีมากขึ้นโอ้ฟังยากจังเลยพูดเป็นภาษาง่ายๆดีกว่าค่ะก็คือการเอาสื่อดิจิตอลมาช่วยทำให้เราทำการตลาดได้ดีขึ้นนั่นแหละค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูค่ะกราฟิกอันนี้อาจารย์ได้โชว์ให้ดูนะคะเปรียบเทียบนะคะเดิมเราทำการตลาดอ่ะมันเป็นทาง

นะคะหรือวัดแล้วมันยังมีอคตินะคะมันไม่วัดได้ไม่ทั่วถึงนะคะแต่การตลาดดิจิตอลเปลี่ยนมุมมองใหม่เลยค่ะการเก็บ Data ทำได้เรียลไทม์เลยค่ะเพราะพอเราทำการตลาดดิจิตอลนะคะกระบวนการการตลาดทั้งหมดอยู่บนดิจิตอลแล้วก็ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเราก็ชอบใช้สื่อดิจิตอลด้วยไม่ว่าจะเป็นการรับข้อมูลจากเราหรือการเรื่องของdata driven marketing ก็คือการตลาดโดยใช้ข้อมูลด้วยเพราะว่าการตลาดดิจิตอลมาสามารถรับข้อมูลได้เร็วได้เยอะได้เรียลไทม์นะคะมันก็เลยมีประโยชน์อันนั้นนะคะมีประโยชน์มหาศาลว่าอย่างนั้นเถอะเพราะมันสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าวิเคราะห์พฤติกรรมนะคะวิเคราะห์ความคิดเห็นนะคะได้อย่างทันทีทันใจได้อย่างทั่วถึงเลยทีเดียวค่ะนี่คือการเปรียบเทียบนะคะระหว่างการตลาดแบบเดิมกับการตลาดดิจิตอลค่ะความสำคัญค่ะการตลาดดิจิตอลนะคะมันมีความสำคัญแค่ไหนนะคะโอ้โหพอเป็นการตลาดดิจิตอลนะอาจารย์ว่ามันลดต้นทุนไปได้เยอะเลยนะคะเมื่อก่อนเราโฆษณาทีวีเนาะ1นาทีหลักแสนอะเดี๋ยวนี้การตลาดดิจิตอลไม่เสียเงินก็ได้นะแต่ถ้าเรามีการคิดที่ดีนะการตลาดดิจิตอลก็แบบมีหลายวิวหลายล้านวิวได้นะเพิ่มยอดการซื้อด้วยเพราะว่ามันอะไรเพราะว่ามันเห็นโฆษณาเห็นการส่งเสริมการตลาดนะคะแล้วมันซื้อได้เลยในนั้นนะคะเป็นทั้งส่งเสริมการตลาดทั้งการจัดจำหน่ายในสื่อดิจิตอลเลยเพิ่มการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วมันก็เลยเพิ่มยอดขายได้ดีค่ะนะคะบางคนนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจใหม่นะคะมาค้าขายออนไลน์ปุ๊บโอ้โหได้ยอดขายรวดเร็วทันใจค่ะถ้าเกิดการทำการตลาดดิจิตอลเป็นและเห็นผลได้เร็วค่ะเหมือนที่อาจารย์นี่บอกมันสามารถเห็นผลได้เรียลไทม์เลยไงเขาคลิกเขาซื้อเขาไลค์เขาแชร์เขาคอมเมนต์เขาชอบไม่ชอบเห็นได้ทันเรียลไทม์เลยแล้วก็สร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าค่ะเนื่องจากพอต้นทุนต่ำสร้างยอดขายได้เร็วนะคะแล้วพอเห็นผลเร็วเราปรับปรุงการตลาดได้ตามที่ลูกค้าพฤติกรรมลูกค้าได้เร็วขึ้นเราก็สร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าสิคะนะมันทำให้เกิดการอาชีพการตลาดดิจิตอลที่แบบทำการตลาดออนไลน์แล้วมันได้ผลตอบแทนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สร้างความผูกพันกับลูกค้าได้มากกว่าเพราะอะไรเพราะเราสามารถทำการตลาดทางตรงได้มากกว่าค่ะสื่อดิจิตอลเปิดโอกาสให้แบรนด์เข้ามาสื่อสารกับลูกค้าโดยตรงก็เลยทำให้ลูกค้าผูกพันกันมากขึ้นนะคะลูกค้าส่งสารไปถ้าเราตอบสนองดีนะคะเขาก็ผูกพันกับแบรนด์เราอ่ะก็ทำให้สร้างแบรนด์ได้ด้วยแล้วนอกจากนี้นะคะอย่าลืมค่ะเราเข้ายุค data driven marketing แล้วมันก็วิเคราะห์ข้อมูลได้ทันทีอ่ะนะวิเคราะห์คู่แข่งได้ด้วยเราเห็นคู่แข่งด้วยอยู่บนสื่อดิจิตอลเหมือนกันแล้วก็เข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็วไร้ขีดจำกัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาหรือเรื่องสถานที่นะคะเพราะเราเปิดร้านได้ตลอดเวลาแล้วเราก็ไม่จำกัดเรื่องสถานที่ค่ะคนต่างประเทศก็มาดูหน้าร้านเราได้นะนี่คือความสำคัญของการตลาดดิจิตอลเลยที่อยากจะส่งเสริมนะคะว่าทุกคนเลยต้องมาเรียนรู้เรื่องนี้เลยเป็นคำที่ดังมากๆคนสนใจมากๆถ้าลองไปเสิร์ชคำว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะโอ้โหยอดเสิร์ชใน Google เยอะมากเลยค่ะลองไปดูใน Google Trend ดูนะคะดังนั้นพอเรามาเปรียบเทียบการตลาดดั้งเดิมกับการตลาดดิจิตอลค่ะอาจารย์ได้ทำเป็นตารางสรุปเปรียบเทียบให้ดูนะคะการตลาดดั้งเดิมพื้นที่จำกัดเนาะเราอยู่เมืองไทยแล้วก็ขายโดยไทยนะคะทำโฆษณาไทยนะมันจำกัดพื้นที่อ่ะการตลาดดิจิตอลไม่มีขีดจำกัดแล้วอ่ะนะคะคุณทำโฆษณาปุ๊บนะคะสมมติว่าโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์หรือ YouTube อะไรเงี้ยนะใครเข้ามาดูก็เห็นโฆษณาเราได้ไม่ได้จำกัดเรื่องพื้นที่เลยเราจะอยู่บน Facebook เราจะยิงไปที่ลาวยิงไปที่พม่าเพื่อโฆษณาเราไปถึงเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนี่คือไม่มีขีดจำกัดค่ะหรือเราเปิดหน้าร้านนะคะบน เว็บไซต์อย่างเงี้ยนะคะใครๆก็มาซื้อหน้าร้านเราได้มันไม่มีข้อจำกัดค่ะแล้วนอกจากนี้การเข้าถึงนะคะเข้าถึงได้ตลอดเวลาค่ะเข้าถึงได้ง่ายนะคะลดการติดต่อผ่านบุคคลด้วยนะคะบางทีเราเปิดใช้ส่งข้อความสั่งซื้อไว้นะคะจะซื้อเวลาเที่ยงคืนเวลาตีสามไม่มีปัญหาเลยค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดเมื่อก่อนเราไม่มีการตลาดดิจิตอลจะซื้อของเราก็ต้องซื้อตามเวลาร้านเปิดอ่ะซื้อตามโลเคชันที่ร้านอยู่นะคะลักษณะการสื่อสารเช่นเดียวกันเมื่อกี้เสนอโดยกราฟิกไปแล้วเนาะการสื่อสารของการตลาดดิจิตอลเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้สามารถสื่อสาร2ทางได้ปรับเปลี่ยนได้คืออะไรคะคำว่าการตลาดดิจิตอลจะมีคำว่า AB testing อยู่นะคะก็คือว่าเรานำเสนอได้หลายรูปแบบเอาตามที่ลูกค้าชอบนะคะอย่างเช่นเราเสนอกลุ่มวัยรุ่นนะคะด้วยข้อมูลแบบนี้ทำการตลาดแบบนี้ปรากฏว่าเขาไม่ชอบเพราะว่าคลิกน้อยพอคลิกน้อยเสร็จแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบใหม่ได้นะคะหรือนำเสนอการตลาดดิจิตอลไปแล้วปุ๊บนะคะอ้าวพิมพ์ผิดนี่ว่าเอาลงได้เราโพสต์ใหม่นะคะเมื่อเทียบแบบสมัยก่อนนะบีบอร์ดเราพิมพ์ผิดเนี่ย

ต้องเสียบิลบอร์ดทั้งอันเลยนะเอาลงได้แต่เอาขึ้นใหม่นะคะมันเสียเวลานะคะแล้วก็เสียเงินเยอะนะคะดิจิตอลง่ายมากเลยลบไปได้ภายในทันควันนะคะแล้วก็เปลี่ยนขึ้นใหม่ได้โอ้โหง่ายจริงๆการรับรู้สื่อก็มันทำได้แบบเข้าใจง่ายมากขึ้นปรับเปลี่ยนได้ A/B testing ได้นะคะทำได้ตลอดเวลาเนาะแล้วปฏิสัมพันธ์นะคะโอ้มันง่ายอะลูกค้าก็คุยโต้ตอบเราได้คอมเมนต์ได้แชร์ได้บอกเราได้ชอบไม่ชอบอะไรก็บอกเราค่ะดังนั้นปฏิสัมพันธ์เขาชอบค่ะลูกค้าชอบคุยลูกค้าชอบบอกนะคะจนมีคำว่าเกรียนคีย์บอร์ดเลยใช่ไหมคะคนที่แบบโอ้ปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์เยอะมากๆเลยแบบคีย์บ่อยๆมากๆเลยนะคะต้นทุนก็ต่ำกว่าเนาะไม่ต้องเสียเงินค่าโฆษณาแล้วอาจารย์เนี่ยเล่าแล้วเมื่อก่อนทีวีนาทีละเป็นหลักแสนเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วค่ะนะเราโฆษณาผ่าน YouTube นะโอ้ยเสียเป็นคลิกนะเสียเป็นวิวดังนั้นเป็นหลักสตางค์ค่ะเนาะดังนั้นต้นทุนก็เสียตามที่คนดูเราเนาะเสียตามที่คนคลิกเราเราไม่จำเป็นต้องเสียตามที่เราโพสต์ตามที่เราเผยแพร่การวัดผลก็วัดผลได้ทันทีค่ะมีคนวิวเท่าไหร่มีคน Subscribe แค่ไหนนะคะมีคนซื้อเท่าไหร่ติดใจตะกร้าเท่าไหร่นะคะโอ้มันวัดผลได้ทันทีไม่มีอคติค่ะนะดังนั้นเห็นผลแบบนี้เราก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนี่คือความแตกต่างระหว่างการตลาดดั้งเดิมกับการตลาดดิจิตอลค่ะแต่อาจารย์เนพูดอย่างนี้เกินไว้ก่อนนะคะไม่ได้หมายความว่าการตลาดดั้งเดิมจะทิ้งไปเลยนะยังมีความสำคัญอยู่ค่ะนะคะเพราะบางครั้งการตลาดดั้งเดิมก็ยังมีประสิทธิภาพอยู่เพราะอะไรการตลาดดิจิตอลทุกคนเข้ามาทำกันเยอะไงมันก็แข่งขันกันสูงนะคะแล้วบางทีเนี่ยความใส่ใจความสนใจสมาธิลูกค้าก็น้อยกว่าเมื่อเทียบกับการตลาดแบบดั้งเดิมเนาะถ้าเราส่งจดหมายไปถึงบ้านนะคะยังไงต้องแกะดูยังไงต้องอ่านนะเทียบกับการส่งอีเมลไปโอ้โหขนาดที่หน้าจออีเมลเพียบเลยนะคะบางทีความสนใจมันก็น้อยกว่าดังนั้นบางเรื่องเราต้องส่งจดหมายค่ะนะเพราะว่าได้ความสนใจมากขึ้นหรือเราอาจจะต้องทำบิลบอร์ดค่ะเพราะได้ความสนใจมากขึ้นเพราะเวลาขับรถเนี่ยเราต้องเงยจากหน้าจออยู่แล้วได้เห็นบิลบอร์ดอย่างแน่นอนนะดังนั้นบางทีก็บอกอะไรที่มันแบบเร็วๆได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะนะเพิ่งมีข่าวเนาะแบบบิลบอร์ดนิยมให้ซื้อกันแบบยาวเลยนะเพื่อให้เห็นนะคะมันเด่นมันใหญ่มันเห็นซื้อยาวทั้งทางด่วนเลยแบบนี้โอ้โหรับรองจำแบรนด์ได้อย่างแน่นอนนะดังนั้นก็เลยจึงจะบอกค่ะว่าแอนะล็อกก็ยังมีออฟไลน์ก็ยังมีเพียงแต่ว่าดิจิตอลมันต้นทุนถูกกว่าเท่านั้นเองนะคะวิวัฒนาการการตลาดดิจิตอลมันเปลี่ยนไปยังไงคะอาจารย์นี้จะบอกว่ามันเริ่มจากคำว่าการตลาดดิจิตอลเริ่มมีเมื่อปี1990ค่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นเราเริ่มมีเรื่องของการโฆษณาด้วยแบนเนอร์ผ่านเว็บไซต์นะคะทำไมถึงเริ่มมีการตลาดดิจิตอลเพราะว่าเว็บไซต์มาเราโฆษณาผ่านแบนเนอร์ในเว็บไซต์ได้นะคะเราสร้างเว็บไซต์เพื่อขายของได้นะคะแล้วประมาณปี1995ก็เกิดเว็บประมูลขึ้นที่เรียกว่า eBay ค่ะเราสามารถขายของแล้วประมูลได้ราคามีราคาแบบดิจิตอลด้วยคือประมูลได้บิดได้นะคะไม่ได้จำเป็นต้องเป็นราคาเดียวอีกต่อไป1997มี Google เกิดขึ้นไงโอ้โหเราเสิร์ชของนะคะผ่าน Google ได้อยากได้อะไรเราเสิร์ชดูนะคะแล้วก็เพื่อจะลิงก์ไปเว็บไซต์ที่มันมีขายของสิ่งนี้เราเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยข้อมูลมันไม่มีจำกัดละนะวิสัยทัศน์ของ Google คือเรามันจะเป็น professional ด้านข้อมูลมากที่สุดในโลกนี้นะคะดังนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากนั้นเราเริ่มมีสมาร์ทโฟนมากขึ้นนะคะโดยที่สมาร์ทโฟนแรกๆมาอาจจะปุ่มเยอะนิดนึงแบบ BlackBerry อย่างเงี้ยเราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้เนาะเรา BB นะคะถ้าใครเกิดทั้งเรียก BB นะเราขอ BB เราสามารถแชทหากันได้แล้วที่ตื่นเต้นมากก็คือ2004เราเกิด Facebook เกิดขึ้นเราสามารถติดตามหาเพื่อนได้นะคะผ่าน Facebook ลงข้อมูลลงเรื่องราวเราได้ให้คนรู้นะคะเราเริ่มเป็นสื่อตัวน้อยแล้วค่ะเราเริ่มเป็นคนที่แบบเผยแพร่ข้อมูลนะคะให้คนรู้ได้แล้วเราก็เรียกคนเหล่านั้นว่าเป็นเพื่อนเราถ้าเขาติดตามเราเรากับเขาเป็นเฟรนด์กันนี่คือที่มาของสื่อสังคมค่ะ Facebook เป็นต้นฉบับที่เริ่มสิ่งนั้นแล้วหลังจากนั้นเราก็มี YouTube ค่ะเราสามารถดูวิดีโอรายการทีวีเริ่มเปลี่ยนแล้วเรามาดูวิดีโอผ่าน YouTube กันดีกว่าให้ความรู้ให้สาระนะคะอาจารย์นี่เองบางครั้งก็ยังต้องไปให้ความรู้ให้สาระนักศึกษาผ่าน YouTube แทนนะคะเพราะว่ามันเข้าถึงคนได้มากกว่าแล้วหลังจากนั้นเรามี iPhone ค่ะโอ้นี่นวัตกรรมเปลี่ยนโลกจริงๆค่ะเราเริ่มย่อเอาคอมพิวเตอร์มาอยู่ในมือถือเราแล้ว2007ค่ะทีนี้ไร้ขีดจำกัดแล้วค่ะคนก็ใช้เวลาอยู่กับมือถือมากขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่เปลี่ยนไปนี่แหละทุกคนนะเราอยู่กับสื่อดิจิตอลมากขึ้นตั้งแต่ปี1990แล้วล่ะนะคะจาก1ชั่วโมงเป็น3ชั่วโมง3ชั่วโมงเป็น5ชั่วโมงปัจจุบันตอนนี้นะคะ8ถึง12ชั่วโมงค่ะทุกคนอยู่กับสื่อดิจิตอลไม่ทำการตลาดดิจิตอลไม่ได้แล้วนี่คือไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นในเวลาที่เปลี่ยนไปทีนี้มีคำถามนะคะว่าเราจะเป็นนักการตลาดเราเรียนรู้การตลาดดิจิตอลต้องมีทักษะอะไรบ้างนะคะอาจารย์นี้เอาตัว

กราฟิกตัวนี้มาให้ดูค่ะแต่เป็นกราฟิกที่อยู่ในหนังสือนะคะปี2018ค่ะเราต้องมีดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมีทักษะนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเซิร์ชนะคะก็คือ SEO นะคะซึ่งเดี๋ยวจะอยู่ในหน่วยต่อๆไปนะคะ Search Engine Optimization อันนี้เราต้องรู้นะคะ Search Engine Marketing ต้องรู้แล้วนอกจากนี้นะคะเราต้องรู้ Social Media Marketing ก็อยู่ในหนังสือของเราเนี่ยแหละค่ะนะคะเทคนิคการทำการตลาดบนสื่อโซเชียลเราต้องรู้เรื่องการออกแบบนะคะ Customer User Experience หรือ Customer Experience UX UI Design อันนี้ต้องรู้นะคะเพื่อออกแบบนะคะสื่อดิจิตอลเราให้รู้สึกว่ามันน่าใช้มันใช้ง่ายมันเข้าใจเลยเพราะอย่าลืมนะคะการอยู่กับสื่อดิจิตอลเนี่ยผู้บริโภคอยู่ด้วยตนเองนะคะอยู่กับสื่อด้วยตนเองเราต้องทำให้เขาเข้าใจได้เลยค่ะแล้วก็วิดีโอมาร์เก็ตติ้งคนไม่เสพแค่สื่อโซเชียลอย่างเดียวคนเสพวิดีโอบนสื่อโซเชียลด้วยต้องเข้าใจเทคนิคการทำคอนเทนต์บนวิดีโอค่ะแล้วก็ทักษะต่อมาที่ต้องมีคือ community management ค่ะเมื่อมีคนติดตามเรามากขึ้นนะคะมีเขาเรียกว่าชุมชนสาวกของเรานะคะเราจะ manage ยังไงนะคะเราจะจัดการยังไงสร้างสัมพันธ์ยังไงจริงๆมันก็คือ CRM เนี่ยแหละค่ะแต่มาทำในรูปแบบ community ค่ะเพราะว่าลูกค้ามีการคุยกันเองมากขึ้นมากกว่า CRM นะคะเขาเลยกลายเป็น community เป็นชุมชนคนที่รักแบรนด์เรานะคะซึ่งตรงนี้มันรวมถึงสื่อแบบที่เป็นสื่ออินฟลูเอนเซอร์ด้วยก็อยู่ในคอมมูนิตี้ด้วยเหมือนกันคนที่ทำหน้าที่นะคะช่วยขายให้เรานะคะดังนั้นต้องมีทักษะในการจัดการคอมมูนิตี้นี้แล้วก็ทักษะในการเขียนคอนเทนต์ด้วยค่ะพวกนี้เป็นทักษะของดิจิตอลมาร์เก็ตเตอร์ค่ะต้องมีเรื่องราวนี้เลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนี่เป็นปี2018ค่ะสิ่งที่อาจารย์ได้จะบอกคือตอนนี้ณตอนนี้2ปีที่ผ่านมาทักษะที่ต้องมีเพิ่มขึ้นเพื่อทำสิ่งนี้ได้มีประสิทธิภาพคือทักษะการใช้ปัญญาประดิษฐ์ค่ะไม่ได้อยู่ในหนังสือนะคะแต่เรามีเรื่องของการตลาดผ่านปัญญาประดิษฐ์อยู่นะคะแต่ตอนนี้ปัญญาประดิษฐ์รุดหน้าไปมากแล้วค่ะนักการตลาดสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์ได้ตัวเองไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ไม่ต้องพึ่ง data analysis แล้วนะคะเราทำได้ด้วยตัวเองแล้วดังนั้นทักษะอันนี้ on top ขึ้นมาค่ะนะคะที่จำเป็นต้องมีเพื่อทำทุกอย่างได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นฝากไว้เลยค่ะอย่าลืมพัฒนาสิ่งนี้แล้วในหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างมีเรียกว่า 90% ให้คุณเลยล่ะนะคะหรืออีก 10% คือปัญญาประดิษฐ์ค่ะต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมนะคะ

มาที่โมดูล2นะคะของแนวคิดการตลาดดิจิตอลกันค่ะอาจารย์เน้นว่าโมดูลนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยค่ะเราขายของเราทำการตลาดนะคะทำให้เก่งทำให้รวยอย่างเดียวไม่พอค่ะต้องทำให้ดีด้วยมันถึงจะยั่งยืนค่ะดังนั้นอันนี้อาจารย์เน้นจะพูดให้ฟังถึงเรื่องของจริยธรรมการตลาดดิจิตอลค่ะสำคัญจริงๆนะคะเพราะว่ามันมีเคสเกิดขึ้นมากมายนะคะบนโลกออนไลน์ที่เกิดจากการที่ผิดพลาดเรื่องจริยธรรมการตลาดดิจิตอลค่ะนะคะแล้วมันส่งผลทำให้เจ๊งจริงๆนะเสียชื่อเสียงด้วยนะคะแล้วกลายเป็นเราถูกจับนะคะดังนั้นมาพูดถึงเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะจริยธรรมการตลาดดิจิตอลมันหมายถึงอะไรคะคำว่าเอติกส์นะคะอ่ะพูดแตกให้แตกแต่ละตัวให้ฟังก่อนค่ะเอติกส์มันคือคุณสมบัติความประพฤติที่สังคมมุ่งหวังคาดหวังนะคะเพื่อให้คงความถูกต้องซึ่งบางทีนะคะมันไม่ได้อาจจะไม่ได้แบบเป็นไปตามกฎหมายทีเดียวแต่เขาคาดหวังให้เราประพฤติแบบนั้นนะคะดังนั้นเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมความคาดหวังจะมากไปกว่ากฎหมายอีกนะคะสิ่งที่จะบอกว่าจริยธรรมการตลาดเนี่ยมันมีสมาคมการตลาดสหรัฐอเมริกาก็ได้ระบุไว้เรื่องนี้ว่ามันหมายถึงอะไรมันเป็นข้อควรประพฤติปฏิบัติที่สังคมยอมรับนะคะในการดำเนินการตลาดนะคะมันเกิดจากความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะของผู้ประกอบการธุรกิจใช้หลักการนะคะจริยธรรมการตลาดแล้วก็จริยธรรมธุรกิจเอามาคู่กันโดยมีรายละเอียดนะคะที่ต้องคำนึงถึงในเรื่องของความสุ่มเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำการตลาดเรานะคะหรือคนที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะหรือผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างนะคะพวกนี้ต้องคำนึงถึงทั้งหมดเลยค่ะอาจารย์นี่ถึงบอกว่ามันใหญ่กว่ากฎหมายไงมันใหญ่กว่ากฎระเบียบนะคะมันเยอะมันเยอะกว่าศีลธรรมด้วยบางทีต้องดูวัฒนธรรมด้วยนะคะบางทีมันไม่เหมาะกับวัฒนธรรมเขานะคะมันไม่เหมาะกับศาสนาเขานะคะดังนั้นมันค่อนข้างควบคุมทุกครอบคลุมทุกด้านค่ะที่ทำให้ไม่เกิดผลกระทบต่อคนที่เราทำการตลาดดิจิตอลด้วยค่ะเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะมีตัวอย่างการศึกษาให้ดูด้วยนะคะให้เราเห็นนะคะแต่ที่แน่ๆสอนพวกเราก่อนค่ะ4มิติที่สำคัญของจริยธรรมการตลาดดิจิตอลมีอะไรบ้างมิติแรกค่ะซื่อสัตย์ย้ำอีกที

ซื่อสัตย์นะ honesty ซื่อสัตย์คืออะไรนะทั้งซื่อทั้งมีสัตย์ด้วยนะคะนะสัตย์ยอยักษ์กรันนะทุกคนซื่อคืออะไรซื่อก็คือเราจริงใจเนาะอันนี้อยู่ที่ใจละใจเราซื่อเราไม่คิดคดเราไม่คิดอยากจะได้ของที่เราไม่ควรได้นี่คือซื่อสัตย์นะคะสัตย์ก็คือมีสัจจะนะก็คือว่าเราตรงไปตรงมาพูดอะไรไปสื่อสารอะไรไปก็หมายความอย่างนั้นสัญญาอะไรไปเราก็ทำแบบนั้นนะคะดังนั้นมันรวมความจริงใจตรงไปตรงมาในการติดต่อลูกค้าทำการตลาดนะซึ่งมันต้องรวมทั้งลูกค้าหุ้นส่วนธุรกิจสังคมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะดังนั้นต้องระวังในการให้ข้อมูลข่าวสารนะคุณค่านะข้อตกลงนะคะการส่งเสริมการตลาดแล้วรวมถึงพร้อมจะยอมรับข้อผิดพลาดนะคะที่เกิดขึ้นยึดมั่นคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ของผลิตภัณฑ์มาที่อันที่สองค่ะรับผิดชอบนะคะ responsibility มันก็รวมรับทั้งผิดทั้งชอบเนาะนะแต่ทั่วไปเราชอบรับชอบไม่รับผิดอ่ะคืออะไรนะรับชอบก็คือพยายามทำสิ่งดีๆให้นะคะเราจะได้รับชอบสิ่งนั้นนะทำคุณสมบัติที่ดีๆของผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึ้นรับผิดก็คือว่าถ้ามันมีข้อผิดพลาดมีส่วนไม่ดีเราต้องบอกเขาโดยตรงค่ะโปร่งใสนะคะแล้วถ้าเกิดผลพวงที่เราไม่เอาเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เราต้องลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมารับผิดชอบความเสียหายนะคะต้องใส่ใจเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามีกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์เรานะคะแล้วมีบางคนอาจจะเป็นกลุ่มที่ต้องปกป้องด้วยนะคะเป็นกลุ่มที่ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์เราแล้วโดยตรงค่ะต้องรับผิดชอบกับสิ่งนี้ค่ะความยุติธรรมค่ะยุติธรรมคือ fairness ค่ะคือการสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์นะคะกับสิ่งที่เราต้องให้นะคะไม่ใช่เอาอย่างเดียวเนาะมือมันต้องมีทั้งกำและแบด้วยเนาะคือไม่ใช่รับอย่างเดียวแต่ผลประโยชน์นะคะเรามีต้องให้ต้องหยิบยื่นนะคะนำเสนอให้โปร่งใสไม่มีอะไรปิดบังค่ะนะคะเปิด2มือเลยไม่มีอะไรปิดบังนะไม่นำเสนอข้อมูลหลอกลวงหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่บอกบางอย่างนะคะมันทำให้เกิดการหลอกลวงปิดบังขึ้นนะคะทำให้ตัดสินใจซื้อไปหรือทำให้ตัดสินใจใช้ไปนะคะโดยอาจจะเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้น4ค่ะให้ความเคารพค่ะ respect นั่นคือเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคไม่ละเมิดข้อมูลถ้าเมื่อไหร่จะเอาข้อมูลเขาไปก็ต้องบอกเขาด้วยนิดนึงว่าเราจะเอาข้อมูลไปท่านยินยอมไหมเปิดโอกาสให้เขามีสิทธิ์ในการตัดสินใจนะคะยินยอมไม่ยินยอมนะคะนั่นคือการทำการตลาดเชิงพาณิชย์ที่เคารพความเป็นผู้บริโภคที่เขาสามารถตัดสินใจได้เขาควรจะได้ข้อมูลเขาควรจะได้เรียนรู้อย่างเต็มที่นะคะแล้วเขาควรจะมีสิทธิ์ในการที่จะเพิกถอนหรือบ่นนะคะหรือฟ้องร้องเรานะคะควรจะมีสิทธิ์ทั้งหมดนะคะเพื่อทำให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจค่ะนะคะมาดูตัวอย่างกรณีศึกษาค่ะ honesty ความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นค่ะนะคะยกตัวอย่างเช่นกรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ที่ดีก่อนนะคะจอห์นสันและจอห์นสันค่ะตอนนี้มีเคสเรื่องของไทลีนอลค่ะนั่นคือพาราเซตามอลเนาะนะคะพบการปนเปื้อนของไซยาไนนะคะแล้วทำให้เกิดผู้เสียชีวิตนะคะจริงๆมันปนทั้งเรื่องซื่อสัตย์และรับผิดชอบด้วยนะต้องเข้าไปรับผิดชอบกับเรื่องนี้นะคะของผู้เสียชีวิตนะคะแต่ความซื่อสัตย์คือเมื่อเกิดเรื่องนี้เขาก็ทำแถลงข่าวเลยค่ะเปิดให้ทุกคนรู้ไม่ปกปิดนะคะแล้วก็ทำการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะจะเห็นเลยค่ะจริยธรรมเรื่องนึงมันมีมากกว่าหนึ่งเรื่องเนาะมีทั้งซื่อสัตย์รับผิดชอบเนาะแฟร์เนสด้วยนะคะผลลัพธ์คือบริษัทเจ๊งไหมเจ๊งในระยะสั้นแต่ปังในระยะยาวค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วยังเป็นกรณีศึกษาที่จอห์นสันและจอห์นสันยังพูดอยู่ค่ะว่าเป็นเคสที่เขารับผิดชอบต่อสังคมมากๆกับสิ่งนี้นะคะแล้วเป็นกรณีศึกษาที่ทั่วโลกก็พูดถึงเช่นเดียวกันว่าควรจะถือเอาเป็นแบบอย่างในเรื่องจริยธรรมการตลาดค่ะเพราะจริยธรรมการตลาดนี่คือทั่วไปค่ะมาดูการตลาดดิจิตอลมั่งความซื่อสัตย์คืออะไรความซื่อสัตย์ก็คือว่าเราเปิดเผยค่ะนะคะอย่างเช่นบางบริษัทนะคะทำสินค้าออกมาบนออนไลน์แล้วพูดบนสื่อดิจิตอลนะคะให้รายละเอียดสินค้าหมดทั้งน้ำหนักความกว้างส่วนสูงวิธีใช้นะคะข้อควรระวังอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องค่ะนี่คือสิ่งที่อาจารย์จะยกตัวอย่างเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะว่าเราควรให้ข้อมูลทั้งหมดเราเปิดเผยไม่ปิดบังนะคะเราบอกว่าผลิตภัณฑ์เรานะคะอย่างเช่นเป็นหมอนทำจากเมมโมรี่โฟมก็ต้องเมมโมรี่โฟมจริงๆนะคะนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาก็ต้องสิ่งนั้นจริงๆไม่ใช่แอบทำอยู่โรงงานหลังบ้านนึกออกไหมคะมันต้องมาจากสหรัฐอเมริกาจริงๆนี่คือเรื่องของความซื่อสัตย์ค่ะเคยมีเคสของเรื่องของอาหารเสริมเช่นเดียวกันนะคะที่บอกว่าลดความอ้วนนะคะโอ้ลดความอ้วนได้เร็วมากภายใน7วันนะคะแต่สิ่งที่ไม่ซื่อสัตย์ก็คือแอบใส่ยาลดความอ้วนไปมันไม่ใช่อาหารเสริมแล้วค่ะนี่คือผิดเรื่องความซื่อสัตย์อย่างแรงค่ะนะคะอันนี้ก็ต้องระวังค่ะมาเรื่องความรับผิดชอบทางธุร

กิจค่ะนั่นคืออะไรถ้าเกิดว่ามันมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นเราต้องรับผิดชอบค่ะเราต้องสร้างจริยธรรมตรงนี้นะคะว่ารับผิดชอบทางธุรกิจให้ทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนะคะมันจะมีกรณีบางอย่างที่ไม่รับผิดชอบค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะมันเคยมีเคสนะคะของแหลมเกตนะคะเป็นร้านอาหารชื่อดังนะคะแล้วก็ทำแคมเปญโปรโมชั่นแบบว่า199 บาทสามารถมากินบุฟเฟ่ซีฟู้ดที่ร้านอาหารแหลมเกตได้ตอนนั้นก็ร้านดังมากเลยนะคะคนก็แย่งกันซื้อค่ะพรีออเดอร์กันใหญ่เลยอยากจะซื้อคูปองใบนี้ค่ะ199สามารถมากินบุฟเฟ่ได้ซึ่งจากเดิมมันโหราคา700อัพนะคะแต่สิ่งที่ต้องรับผิดชอบคือต้องมีของให้ลูกจริงๆค่ะปรากฏการณ์ที่เขาฟ้องร้องกันก็คือว่าพอซื้อคูปองไปเสร็จนะคะตัวแหลมเกตเริ่มขาดทุนค่ะร้านอาหารเริ่มขาดทุนก็ทำหน้าที่แบบเหมือนทำตัวแบบไม่รับจองบ้างนะคะเลื่อนวันจองไปเรื่อยบ้างนะคะหรือมาที่ร้านแล้วไม่ได้อาหารครบอย่างที่เขาอยากได้ไม่เหมือนกับประสบการณ์ที่เขาเคยได้ค่ะนี่ก็คือขาดความรับผิดชอบก็ถูกฟ้องร้องไปค่ะว่าซื้อไปแล้วจองไม่ได้ค่ะไม่รับผิดชอบต่อคำมั่นสัญญาเลยที่สัญญาไว้ว่าแค่199 บาทก็สามารถได้กินอาหารที่แหลมเกตได้นี่ก็คือเป็นทำให้ชื่อเสียงเสียหายแล้วก็ต้องออกจากธุรกิจไปค่ะนะมาที่ความยุติธรรมค่ะความยุติธรรมคืออะไรคะความยุติธรรมคือความโปร่งใสในเรื่องผลประโยชน์ที่จะได้รับแล้วก็คุณค่าที่ให้กับลูกค้าค่ะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะยุติธรรมกับสิ่งนี้ fairness กับสิ่งนี้ค่ะนะอย่างเช่นเราไม่มีค่าธรรมเนียมซ่อนเร้นนะคะเราไม่มีนโยบายแอบแฝงนะคะอย่างเช่นเราขายคูปองร้านเรานะคะบนโลกอินเทอร์เน็ตนะคะให้มาซื้อนะผ่านทำดิจิตอลออนไลน์ได้นะคะให้มาซื้อได้นะคะขายคูปองไปแต่ปรากฏว่าไม่แฟร์ตรงที่จะไปใช้ก็ใช้ไม่ได้นะคะหรือวันนักขัตฤกษ์ห้ามใช้โดยที่ไม่แจ้งเนี่ยนั่นคือความไม่ยุติธรรมค่ะดังนั้นสิ่งนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าต้องพยายามยุติธรรมกับลูกค้าให้ลูกค้าได้สิทธิ์ที่เขาพึงมีพึงได้อะไรที่เราบอกเขาเราต้องทำตามนั้นค่ะนะหรือปัจจุบันนะคะลักษณะของแพลตฟอร์มใหม่ๆนะคะ Facebook TikTok อะไรพวกนี้นะคะสิ่งที่ต้องยุติธรรมกับลูกค้าก็คือว่าเราต้องคอยปกป้องลูกค้าด้วยนะคะให้เกิดความยุติธรรมความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงนะคะไม่ใช่ปิดบางฟังก์ชันบางอย่างนะคะมีการแอบเก็บข้อมูลในบางประเทศนะคะอย่าง Facebook เคยโดนฟ้องนะคะมีการแอบเก็บข้อมูลในบางประเทศนะคะเพราะถือว่าไม่มีกฎหมายนะคะเก็บข้อมูลส่วนตัวไปเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์หรือเอาไปขายค่ะนี่เรียกว่าไม่ยุติธรรมค่ะนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างเคสที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังเพื่อจะให้เห็นภาพตรงนี้ค่ะมาที่การให้ความเคารพค่ะ respect ค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะคำว่า respect ถึงแม้ว่าเขาไม่ขอให้เรา respect เราก็ต้อง respect ค่ะเพราะอะไรในฐานะมนุษย์คนหนึ่งค่ะเขาควรได้สิทธิ์ที่จะได้รู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาได้สิทธิ์ที่จะได้ตัดสินใจค่ะได้สิทธิ์ที่จะได้รับความเป็นธรรมการปกป้องตามสมควรเนาะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะการให้สิทธิ์นี้มีตัวอย่างเช่นเดียวกันค่ะที่เกี่ยวข้องกับโลกดิจิตอลนะคะอย่างเช่นเราไม่ละเมิดข้อมูลส่วนตัวของเขานะคะหลายคนก็เคยมีข่าวลือ เสียงเล่าอ้างมาว่าพวกบรรดาแพลตฟอร์มต่างๆนะคะมีการแอบฟังเราหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องระวังค่ะนะคะเราไม่ควรจะแอบฟังโดยที่เราไม่ให้เขาอินฟอร์มคอนเซนต์นะไม่ให้เขาบอกว่าเขายินยอมให้เราแอบฟังนะคะเคสที่ดังๆก็คือ Cambridge Analytica ค่ะที่เอาข้อมูลจาก Facebook ไปนะคะเพื่อใช้ในการทำแคมเปญรณรงค์เรื่องการเมืองค่ะเพราะอะไรคะเพราะมีข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดแล้ว Facebook ขายไปโดยที่ไม่ได้แจ้งผู้บริโภคที่เราใช้ Facebook ค่ะแล้วพอ Cambridge Analytica เอาข้อมูลไปใช้นะคะก็ตามชื่อเลยค่ะเขาเอาไปวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์เสร็จส่งแคมเปญนะคะการเมืองซึ่งไม่ได้บอกด้วยนะคะว่าเป็นแคมเปญการเมืองแต่เราเห็นอันนี้ซ้ำๆนะคะกลายเป็นเราเลือกพรรคการเมืองหนึ่งไปเลยค่ะเพราะว่าเปลี่ยนจากพรรคการเมือง A ไปเป็นพรรคการเมือง B ได้เลยเพราะเราได้ข้อมูลที่แบบกล่อมเราทุกวันนะคะจนความเชื่อเราโอนเอียงค่ะนี่คือการให้ความเคารพค่ะหรือครั้งหนึ่งนะคะการตลาดดิจิตอลมีการติดตามไปตามที่ต่างๆค่ะนะคะอย่างเช่นเราเข้าไปในเว็บไซต์หนึ่งนะคะแล้วพอเราเข้าใน Facebook นะคะข้อมูลในเว็บไซต์สินค้านั้นก็จะตามมาโฆษณาที่ Facebook นะคะนั่นคือเราเรียกว่ารีมาร์เก็ตติ้งแต่สิ่งนี้กลายเป็นละเมิดนะคะไม่ได้เคารพความเป็นส่วนตัวของเราว่าเราเข้าไปเว็บไซต์เพื่อดูสินค้าเสร็จฉันก็ไม่ต้องการเห็นสินค้ากูแล้วฉันมา Facebook ฉันอยากจะดูเพื่อนนะคะไม่ใช่ตามติดมาหลอกหลอนนะคะพอเราเห็น10ครั้ง10วันที่ไม่ซื้อเราก็กลายเป็นซื้อนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการให้ความเคารพค่ะนะคะอาจารย์เนมีตัวอย่างพอจะทำให้พวกเราเข้าใจนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงค่ะนะคะอนาคตนะคะถึงแม้ว่าเรานะคะเป็น

0: ธุรกิจเองไม่ว่าจะธุรกิจเล็กหรือธุรกิจใหญ่ต้องคำนึงเรื่องนี้เสมอให้ข้อมูลอย่างโปร่งใสจริงใจตรงไปตรงมาด้วยความซื่อสัตย์นะคะรับผิดชอบกับสิ่งที่เราสัญญาไว้นะคะอย่างเช่นเรารับประกันสินค้าภายใน10วันรับประกันความพึงพอใจนะคะไม่ใช่เขาคืนแล้วเราไม่คืนให้เขาไม่คืนเงินให้เขาขอคืนมาว่าเขาไม่พึงพอใจก็เราเขียนไว้ว่ารับประกันความพึงพอใจก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งนั้นแล้วก็ยุติธรรมนิดนึงไม่ใช่คนนี้เป็นลูกค้าใหม่มาขอคืนสินค้าเราไม่ให้ลูกค้าเก่าเราถึงจะให้อันนี้ได้ว่าเราปฏิบัติกับลูกค้าแบบไม่ยุติธรรมนะคะแล้วก็ให้ความเคารพเขาด้วยค่ะให้ข้อมูลที่จำเป็นนะคะไม่ใช่สินค้าเราเนี่ยใช้ไม่ได้กับแบบนี้นะคะในคอนดิชันแบบนี้ใช้ไม่ได้นะแต่เราไม่บอกนะคะพอถึงเวลาเขาบอกว่าเขาใช้แล้วมีปัญหาเขาบอกมันมีข้อมูลแบบนี้ด้วยเราเพิ่งมาบอกนั่นคือเราไม่เคารพที่จะให้ข้อมูลเขาเราไม่ซื่อสัตย์เลยค่ะดังนั้นสิ่งนี้เราคำนึงไว้นะคะอาจารย์ว่าเป็นสายเลือดใหญ่ที่สำคัญของการทำการตลาดดิจิตอลเลยค่ะถ้าเราทำได้4อย่างนี้นะคะลูกค้าจะไว้วางใจภาพลักษณ์เราจะดียอดขายเราจะยั่งยืนค่ะอย่าทำการตลาดดิจิตอลแบบตีหัวเข้าบ้านนะคะได้ยอดขายเยอะในช่วงผับฉับพลันแต่ว่าสุดท้ายพังในที่สุดค่ะเรามีเคสแบบนี้มากมายค่ะอย่างเช่นกระทะโคเรียคิงอย่างเงี้ยนะคะนึกออกไหมคะให้ข้อมูลเยอะแยะมากเลยว่ากระทะทำจากวัสดุที่แบบทนทาน9ชั้น8ชั้นนะคะพอผู้บริโภคไปผ่ามาดูเสร็จไม่มีเหมือนที่โฆษณาค่ะนั่นคือคุณพลาดเช่นเดียวกันในเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะเพราะคุณไม่ตรงไปตรงมาในการให้ข้อมูลนะคะแล้วก็ไม่เคารพผู้บริโภคนะคะโดยการให้ข้อมูลหลอกลวงค่ะนะคะเชื่อไหมคะแล้วก็จะมีผู้บริโภคบางกลุ่มที่เขาฉลาดและรู้ทันเราดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องฝากไว้กับทุกคนเลยค่ะสำคัญมากๆจริงๆจริยธรรมการตลาดดิจิทัลค่ะ
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612

มาถึงหน่วย9ค่ะคงอยากรู้นะคะการตลาดดิจิตอลจะต้องมีกลยุทธ์ยังไงบ้างนะวันนี้อาจารย์จะเสนอเรื่องของกลยุทธ์ที่สำคัญสำคัญแนวคิดการตลาดดิจิตอลที่สำคัญสำคัญที่เรายังใช้อยู่นะคะในปัจจุบันนี้เลยมีอะไรกันบ้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลคืออะไรแน่นอนชื่อกลยุทธ์นะคะมันหมายถึงการทำอะไรที่มีทิศทางค่ะเพื่อนำเราไปสู่เป้าหมายค่ะนั่นคือกลยุทธ์ค่ะนั่นคือพอมารวมกับการตลาดดิจิตอลแล้วก็คือการทำการตลาดดิจิตอลแบบมีทิศทางสามารถนำพาเราไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าคุณจะตั้งเป้าหมายว่าเพิ่มยอดขายทำแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักนะคะสร้างลูกค้าให้มากขึ้นนะคะพวกนี้เป็นทิศทางเป้าหมายที่คุณวางไว้แต่ว่ากลยุทธ์คือทิศทางสิ่งนั้นค่ะว่าคุณจะพาไปยังไงคำจำกัดความนะคะใน textbook ก็คือแผนการดำเนินงานนะคะเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์การตลาดและธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะนี่คือความหมายของกลยุทธ์การตลาดบ้านค่ะจะแยกเป็นส่วนหนึ่งของแผนหรือว่าจะใช้แยกออกมาต่างหากก็ได้อันนี้ไม่ว่ากันค่ะบางคนบางแบรนด์ก็แยกกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลออกไปอีกเล่มหนึ่งเลยบางแบรนด์ก็รวมกันอยู่ในกลยุทธ์การตลาดเนี่ยแหละค่ะแต่อย่างไรก็ตามใจหลักสำคัญของมันก็คือมีสื่อดิจิตอลอยู่ในนั้นแหละนะนี่คือความหมายใจหลักสำคัญนะคะว่าการตลาดที่เกี่ยวดองหนองยุ่งกับดิจิตอลเนี่ยแหละนะเพราะว่าข้อดีมันมีมากมายนะคะเราพูดกันไปแล้วนะคะในหน่วย7ว่าโอ้ข้อดีในการเอามาใช้มีเยอะแยะนะคะแล้วก็มันส่งเสริมทำให้ต้นทุนธุรกิจมันถูกลงแต่ว่าได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นค่ะมันเกิดมาจากพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยแหละนะว่าชอบสื่อดิจิตอลกันจริงใช้เวลากับสื่อดิจิตอลกันจริงนะคะบางทีกลยุทธ์การตลาดนะคะแบรนด์ใหญ่ๆก็จะแยกมาเลยเป็นกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลค่ะขอบเขตของการตลาดดิจิตอลทำอะไรได้บ้างนะทำคือสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าค่ะเอามาทำ CRM ได้นะคะนะทำให้ลูกค้าสัมพันธ์กับเรานะคะทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่รวดเร็วใกล้ชิดกันมากขึ้นนะอยู่คนละ

ต่อแต่ว่าก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะนี่คือสร้างความสัมพันธ์ค่ะสร้างขนาดไหนสร้างถึงขนาดตอนนี้มีคำว่าสาวกเกิดขึ้นนะคะมีตำแหน่งใหม่ทางการตลาดดิจิตอลคือ Community Manager เกิดขึ้นนะคะคือดูแลลูกค้าเลยผ่านสื่อดิจิตอลนะคะแล้วก็ลูกค้าก็แบบช่วยเรามากๆจนกลายเป็นสาวกของแบรนด์เราเลยนะคะคือทำการตลาดทำประชาสัมพันธ์ให้เราให้ข้อเสนอแนะเราเลยอันที่สองค่ะกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลช่วยสร้างประสบการณ์ไงเขาบอกประสบการณ์เมื่อก่อนมันต้องเล่าให้กันฟังถูกไหมคะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเล่าให้กันฟังแล้วค่ะเดี๋ยวนี้แชร์ไปใน Facebook นะคะก็เห็นประสบการณ์อีกฝ่ายนึงแล้วไปดูรีวิวใน TikTok นะบางเพื่อนอาจารย์ในคนหนึ่งอ่ะก่อนจะเลือกร้านอาหารเลยต้องไปดูรีวิวใน TikTok นะเพราะว่าจะเห็นประสบการณ์ของลูกค้าค่ะการตลาดดิจิตอลทำให้เกิดสร้างประสบการณ์ได้นะคะเน้นการถ่ายทอดประสบการณ์ที่เอื้อทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อหรือทัศนคติที่มีต่อแบรนด์มาที่อีกอันนึงค่ะการตลาดผ่านสื่อสังคมค่ะนี่ก็เป็นกลยุทธ์อย่างนึงนะคะคือทำโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งเนี่ยแหละค่ะใช้แพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าเป็น Facebook Instagram LINE TikTok นะคะ Discord โอ้เยอะจริงๆ X นะสามารถทำการตลาดผ่านสื่อสังคมได้ค่ะดังนั้นนักการตลาดปัจจุบันนะคะต้องมีทักษะคือโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งนะคะเพราะมันคือกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลเลยทีเดียวปรับกระบวนการธุรกิจค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างเดียวนะคะกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลมาปรับกระบวนการให้มีดิจิตอลมากขึ้นได้ค่ะเป็นดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันได้โดยเอาข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคต่างๆมาผสมประสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะซึ่งตอนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วคือปัญญาประดิษฐ์ค่ะนะเอามาผสมผสานกันค่ะมาปรับกระบวนการธุรกิจอย่างบางอย่างคือต้องติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะติดต่อแชทบอท AI แทนดีไหมนะเพื่อพูดคุยกันได้ง่ายขึ้นนะคะหรือเอาข้อมูลเรื่องการซื้อนะคะมา follow up ด้วย AI ดีไหมนะคะว่าเขาหยิบใส่ตะกร้าแล้วไม่ซื้อสักทีหนึ่งนะคะใช้ปัญญาประดิษฐ์นะคะบวกกับอีเมลมาร์เก็ตติ้งอีเมลไปดีไหมนะคะว่าตอนนี้มีของอยู่ในตะกร้าอยู่นะช่วยตัดสินใจซื้อสักทีเถอะนะนี่เห็นไหมคะนี่คือกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลค่ะเพจใดมันถึงสำคัญนะคะเหตุใดต้องมีกลยุทธ์ค่ะต้องมีทิศทางค่ะเพราะว่าสื่อดิจิตอลมีเยอะแยะมากมายนะคะคุณไปลงทุนกับทุกสื่อก็ไม่ได้นะคะคุณลงทุนโดยไม่ทิศทางก็เสียตังค์ค่ะจากเดิมที่คิดว่าผลตอบแทนสูงต้นทุนต่ำมันจะกลายเป็นต้นทุนสูงผลตอบแทนต่ำทันทีดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีทิศทางค่ะแล้วนอกจากนี้พฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงตลอดค่ะนะสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนแปลงตลอดอะไรเป็นเทรนด์ใครพูดถึงเราที่ไหนยังไงเราต้องตามอยู่ตลอดค่ะต้องวิเคราะห์นะคะแล้วก็ทำงานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันค่ะเกิดเป็นองค์กรที่ว่องไวค่ะต้องมีกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลเข้ามาค่ะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแน่นอนนะคะเพราะทำให้เราทำงานได้ว่องไวมากขึ้นข้อมูลต่างๆมันจะหลั่งไหลมารวดเร็วค่ะถ้าเราไม่เตรียมพร้อมเรื่องนี้นะคะสามารถก้าวสู่องค์กรที่วิเคราะห์และตัดสินใจด้วยข้อมูลดิจิตอลได้ค่ะแล้วก็ช่วยลดความซับซ้อนในการทำงานด้วยนะคะดังนั้นกลยุทธ์เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะที่เราจะต้องวางแผนไว้แล้วไปให้ถึงค่ะสำคัญต่อการจัดการทรัพยากรด้วยนะคะเราต้องจัดการทรัพยากรให้เหมาะสมนะคะมีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นกับการตลาดดิจิตอลค่ะอาจารย์ได้เล่าแล้วนะมันมีตำแหน่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะนอกเหนือจากนักการตลาดอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น community manager social media manager นะคะหรือว่า data analyst นะคะโอ้พวกนี้เกิดขึ้นในยุคดิจิตอลทั้งนั้นเลยค่ะเราต้องจัดทรัพยากรใหม่นะคะมันไม่เป็นการตลาดแบบเดิมๆละโครงสร้างองค์กรต้องเป็นแบบใหม่นะคะแล้วเราต้องสื่อสารกับทุกฝ่ายด้วยแบบลักษณะของการทำงานแบบ data driven marketing มากขึ้นให้มันสอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดด้วยค่ะนะกลุ่มเป้าหมายเราต้องชัดเจนมากขึ้นนะคะเป้าหมายแบ่งกลุ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็แบ่งกลุ่มตามรูปแบบการใช้ดิจิตอลด้วยบูรณาการกันมากขึ้นแล้วก็เราต้องพัฒนาธุรกิจไปได้มากขึ้นค่ะสร้างฐานลูกค้าให้กว้างขวางมากขึ้นตอบสนองพฤติกรรมสมัยใหม่เอามาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ค่ะพวกนี้สำคัญมากๆเลยกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลมีส่วนร่วมมากดังนั้นหลายองค์กรนะคะถึงจะบอกว่าฉันขายผ่านหน้าร้านเยอะอาจารย์นี่ก็ไม่อยากให้ละเลยการตลาดดิจิตอลค่ะเพราะคุณจะพลาดข้อมูลสำคัญนะคะคุณไม่ใช้การตลาดดิจิตอลในการขายอย่างน้อยก็ใช้ในการคุยกับลูกค้าค่ะแล้วก็ใช้เก็บข้อมูลอันนี้ดีมากๆนะคะทำให้คุณได้ข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจจึงเป็นเรื่องสำคัญค่ะถ้าเราจำเหตุการณ์เรื่องโควิดได้นะคะโควิดมานะคะร้านอาหารที่เคยขายผ่านหน้าร้านบริการที่เคยผ่านหน้าร้านฉันโนสนโนแคร์การตลาดดิจิตอลค่ะเป็นไงคะใครปรับตัวทันไปรอดค่ะเพราะใครเข้าสู่โลก delivery ได้เร็วสุดใครเปิดหน้าร้านออนไลน์ให้สั่งแล้วก็ delivery นะคะได้มากสุดคนนั้นรอดค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับการตลาดดิจิตอลนะคะเป็นเรื่องสำคัญอย่างเดียวไม่พอแล้วค่ะจำเป็นไปแล้วด้วยจะได้ถึงบอกไงคะว่าอย่าไปคิดมากว่ายอดขายใช่ไหมจากออฟไลน์อย่างเดียวนะคะจงใช้การตลาดดิจิตอลเป็นเครื่องมือเถอะค่ะเพราะว่าต้นทุนต่ำผลตอบแทนสูงคนรู้จักได้รวดเร็ว

ไร้ขีดจำกัดค่ะทุกองค์กรจึงจำเป็นต้องมีค่ะย้ำตรงนี้เลยนะไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่เป็นเรื่องจำเป็นไปละดังนั้นเรามาเรียนรู้ค่ะพอเปลี่ยนเป็นการตลาดดิจิตอลเราต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่นะคะอันนี้เป็นข่าวที่ต้องบอกทุกคนค่ะอย่าเอาแนวคิดการตลาดเดิมไปใช้กับสื่อดิจิตอลค่ะพังค่ะนะอันนี้อาจารย์นี่ก็ชอบบอกมันลูกศิษย์อะค่ะว่าหลายคนจะทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะคะอย่าเอากระบวนการทำงานเดิมแล้วก็ผลักเข้าสู่ดิจิตอลค่ะอันนั้นพังค่ะคุณต้องคิดใหม่ทำใหม่ค่ะนะอันนี้เราเห็นได้รอบตัวเรานะคะใครที่แบบเราเคยมีกระบวนการในการขายของแบบนี้เราก็ยกมันมาอยู่หน้าร้านแบบนั้นพังค่ะเราต้องเปลี่ยนใหม่ด้วย4แนวคิดที่สำคัญค่ะนะทำให้การตลาดดิจิตอลเราถึงจะว้าวได้นะคะต้องเข้าใจ4แนวคิดนี้เดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะแนะนํา2แนวคิดก่อนในโมดูลนี้นะคะแนวคิดแรกนะคะคนพูดถึงกันเยอะละค่ะแนวคิดการตลาดเชิงเนื้อหาค่ะคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งค่ะสร้างคุณค่าผ่านเนื้อหาให้เขาอยากรับคอนเทนต์เรานะคะอยากรับคอนเทนต์เราค่ะเพราะอะไรคะตอนนี้สื่อดิจิตอลอยู่ในมือใครมือผู้บริโภคเขาสามารถเปิดปิดได้นะคะไม่มีใครสามารถบังคับให้รับสื่อของเราได้เราต้องทำให้เขาอยากดูค่ะนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะการตลาดเชิงเนื้อหาสร้างเนื้อหาเขาอยากดูค่ะถึงแม้เราบังคับได้อย่างเช่นเราไปโฆษณาในโรงหนังเราบังคับเขาได้ก็จริงแต่เขาก็มีสิทธิ์จะไม่จำค่ะผู้บริโภคปัจจุบันเนี้ยไม่เจอสื่อเยอะแยะจนไม่คิดจะจำอะไรแล้วค่ะนะถ้าโฆษณามันน่าเบื่อนะคะเนื้อหามันไม่ดีพอก็ไม่มีพื้นที่ในสมองให้จำดังนั้นการตลาดเชิงเนื้อหาคือสร้างเนื้อหาให้มันเกี่ยวข้องกับเขาอะให้มันได้ประโยชน์ให้มันได้อารมณ์นะถ้าไม่ได้ประโยชน์ก็ได้อารมณ์ก็ยังดีให้เขามีอารมณ์ร่วมเราสักอย่างหนึ่งอะจะขำจะเศร้าจะซึ้งจะลุ้นมีสักอย่างหนึ่งนะคะนี่คือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งค่ะคำจำกัดความก็คือการสร้างและกระจายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและมีคุณค่าเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เขามาหาเราค่ะนะดังนั้นดีที่สุดคือการตลาดผ่านเนื้อหาคือเขาดูเสร็จเขาไม่ปิดทิ้งเขาดูเสร็จเขาไม่สกิปนะเขาดูเสร็จเขาไม่ลืมนะถ้าดีกว่านั้นคือเขาวิ่งเข้ามาหาเลยค่ะเขาวิ่งเสิร์ชหาเลยค่ะเพื่อจะดูเรื่องของการตลาดคอนเทนต์ของเรานะคะอันนี้มีความสำคัญลักษณะสำคัญของการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคือ1เกี่ยวกับเขาป่ะให้มันเรื่องมันเกี่ยวกับเขาอะไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเขาสักสิ่งนะคะเกี่ยวกับเขาอย่างเช่นเราจะทำเนื้อหาวัยรุ่นก็ต้องพูดจาในภาษาวัยรุ่นเขาก็จะรู้สึกว่าเกี่ยวกับเขาพูดในเรื่องที่เป็นกระแสวัยรุ่นที่เขากำลังคิดถึงอยู่ตอนนี้นะคะเขารู้สึกว่าเกี่ยวกับเขานะคะอันนั้นความเกี่ยวข้องเป็นเรื่องสำคัญคุณค่าค่ะมีคุณค่าสักอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นให้ทางแก้ปัญหาเขานะตอบโจทย์ที่เขามองหาอยู่นะคะหรือถ้าไม่มีคุณค่าอะไรที่มันเป็นอรรถสาระอย่างน้อยก็มีอารมณ์ให้เขาให้เขาได้ขำให้เขาได้ซึ้งนะคะอันนี้ก็ถือว่ามีคุณค่าค่ะมีความสม่ำเสมอค่ะสม่ำเสมอกับแบรนด์นะคะอันนี้สำคัญมากๆค่ะเนื้อหามันไม่ฉีกเกินไปนะคะมีความสม่ำเสมอสอดคล้องกับแบรนด์นะคะนี่คือการตลาดเชิงเนื้อหาค่ะประโยชน์ค่ะดียังไงทำการตลาดเชิงเนื้อหาดีสิเพราะว่าเขาจะจำเสร็จก็คือตระหนักรู้ค่ะแบรนด์ awareness มาค่ะเขาจะจำดังนั้นเนื้อหาเนี่ยมันควรจะมีคุณค่าแล้วก็สอดคล้องกับแบรนด์เขาจะได้จำไปถึงแบรนด์เนี่ยค่ะต้องจำทั้งเนื้อหาจำทั้งแบรนด์ด้วยนะคะต้องเกี่ยวข้องสอดคล้องกันนะคะสร้างความผูกพันค่ะเขาจะมีปฏิสัมพันธ์ถ้าเนื้อหาเขาชอบนะคะบางทีเขาจะคอมเมนต์เขาจะไลค์เขาจะแชร์ค่ะนะคะทำให้เกิดความสัมพันธ์ค่ะอาจารย์ได้เล่าแล้วนะคะยิ่งเขากดไลค์กดแชร์นะคะกดคอมเมนต์เท่าไหร่เขายิ่งมีแนวโน้มจะซื้อค่ะนะคะเพราะเรายิ่งแชร์ไปให้ใครก็รู้สึกว่าเรื่องนั้นมันจะจำได้มากขึ้นแล้วเราก็อยากจะซื้อแบรนด์นั้นมากขึ้นสร้างฐานลูกค้าค่ะเรากันกองผู้บริโภคได้ใครที่มาชอบเนื้อหาเราคือลูกผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเราเขาชอบสิ่งนี้นะเขาคือคนที่เราติดตามต่อไปค่ะแล้วเราสร้างฐานได้สร้าง customer database ได้หรือภาษาการตลาดนะคะดิจิตอลเราจะเรียกว่า lead ค่ะลูกค้าที่มีศักยภาพจะพัฒนาต่อไปเป็น customer lead ค่ะนะคะเราสามารถสร้างฐานลูกค้าได้ซึ่งในการตลาดดิจิตอลบางทีเก็บตัวตนเขาได้เลยนะคะเก็บ IP เก็บอะไรเขาได้เลยเพิ่มความภักดีและภาพลักษณ์ค่ะนะคะทำให้ลูกค้าภักดีกับเรามากขึ้นเพราะเนื้อหาเขาชอบเขาเนื้อหาชอบเสร็จเขาจะพัฒนาสิ่งที่ว่าทัศนคติที่มีต่อแบรนด์ทันทีนะคะว่าแบบเป็นแบรนด์ที่เขารู้สึกประทับใจนะคะยกตัวอย่างเช่น KFC นะคะเพิ่งทำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแฟน
กินอะไรดีนะคะซึ่งเป็นคำที่ผู้หญิงไทยชอบนะคะแล้วผู้ชายไม่รู้จะหาคำตอบยังไงนะกินอะไรดีแล้วผู้หญิงก็จะตอบว่ากินอะไรก็ได้นะคะจะเป็นคำง่ายๆแต่เป็นคำที่เจ็บปวดใจนะคะเพราะว่าใครเจอคำนี้ที่ไหนฉันก็ไม่รู้ไปไม่เป็นกินอะไรก็ได้แต่พอพาไปกินติ่มซำไม่เอาร้อนไปกินสุกี้ไม่เอาขี้เกียจที่เขียนนั่งจิ้มจุ่มนะคะพอจะไปกินข้าวแกงข้างทางไม่เอาร้อนหน้าเมือกนะคะเอาตกลงกินอะไรดีของเธอคือกินอะไรนะคะนี่คือคำที่เข้ากับวัฒนธรรมคนไทยวัฒนธรรมวัยรุ่นนะคะที่พอมีแฟนแล้วก็ไม่รู้จะพาไปกินที่ไหนดี KFC ก็บอกว่าเขาเป็นโจทย์ให้เลยเพราะมีห้องแอร์ให้ครบแล้วมีอาหารที่ถูกปากคนไทยมีเมนูใหม่นะคะไม่ต้องไปทนร้อนในราคาที่สบายกระเป๋าเห็นไหมคะเนื้อหามันดึงเข้ามาที่แบรนด์ค่ะแล้วก็เกี่ยวข้องกับคำที่เรารู้สึกว่ามันเป็น burning point ของกลุ่มนะหนุ่มสาวที่เป็นคู่รักค่ะมันก็ทำให้สร้างความภักดีนะคะอยากจะจดจำเนื้อหานะคะแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ค่ะว่า KFC กลายเป็นแบรนด์ที่เข้าใจคนไทยมากขึ้นเพิ่มรายได้ลดต้นทุนการตลาดและเพิ่มยอดขายค่ะนี่คือข้อดีของเนื้อหานะคะเพราะเนื้อหาที่ดีดึงดูดลูกค้าโดยที่เราไม่ต้องลงทุนโฆษณาค่ะมาที่แนวคิดที่2ค่ะการตลาดเชิงประสบการณ์นะคะสร้างความทรงจำค่ะคืออะไรการตลาดเชิงประสบการณ์คือปัจจุบันประสบแทได้มันรีวิวได้ค่ะดังนั้นคนทำการตลาดดิจิตอลต้องนึกถึงสิ่งนี้ค่ะแล้วคนเข้าไปในสื่อโซเชียลต่างๆเขาอยากดูประสบการณ์ชาวบ้านนะดังนั้นเรื่องนี้เลยมีความสำคัญมากขึ้นนะคะแบรนด์ก็สามารถโดดเด่นได้เราไม่ได้ซื้อสินค้าแล้วนะคะเราไม่ได้ซื้อบริการแล้วนะคะเราซื้อประสบการณ์ที่ได้กับสิ่งนั้นค่ะแล้วก็รวมถึงเราจะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้วยนะคะในเรื่องเล่าต่างๆดังนั้นเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องสำคัญว่าเราทำการตลาดดิจิตอลเราต้องแชร์เรื่องของประสบการณ์ค่ะนะคะไม่ว่าเราจะเป็นแบรนด์สินค้าหรือบริการก็ตามเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้มีโอกาสรีวิวแชร์ประสบการณ์กับเราหรือถ้าเราทำเนื้อหาในการทำโฆษณาต่างๆมาสื่อดิจิตอลจงเน้นประสบการณ์ที่จะได้รับมากกว่าเน้นแค่ฟังก์ชันของตัวสินค้าเองค่ะเทคโนโลยีที่มาเกี่ยวข้องในการตลาดเชิงประสบการณ์นะคะอนาคตจะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะเป็น VR AR ที่เราสามารถรับรู้ประสบการณ์คนอื่นได้แบบ3มิติมากขึ้นนะคะโดยที่ VR คือ Virtual Reality ค่ะความจริงเสมือนค่ะก็คือเราสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆแล้วเราสามารถหลุดเข้าไปในโลกของดิจิตอลได้นะคะถ้าเราไปดูวิดีโอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะคะใน YouTube ค่ะเดี๋ยวนี้มันจะมีปุ่มที่แบบว่าถ้าเราใส่ VR ปุ๊บค่ะเราจะเข้าไปในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นได้จริงๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะตามรอยเข้าไปได้มากขึ้นAR คือความจริงเสริมค่ะถ้าใครเคยเล่นโปเกมอนโกคงรู้นะคะเราสามารถใช้โทรศัพท์นะคะมาสร้างวัตถุเสมือนนะคะในโลกแห่งความเป็นจริงได้ซ้อนทับกันได้นะคะเราไปตามหาโปเกมอนได้เขาบอกที่ที่มันอยู่มากที่สุดคือแถวศาลพระภูมินะเข้ากับวัฒนธรรมบ้านเราจริงๆเลยนะถ้าขอหวยได้คงจะมีโปเกมอนโกคงจะดังกว่านี้นะคะดังนั้นความจริงเสริมอีกหน่อยก็จะเข้ามาค่ะอย่างเช่นอีเกียทำการตลาดนะคะทำให้คนอยากซื้อผลิตภัณฑ์มากขึ้นนะคะโดยการที่สามารถใช้ AR ค่ะวางผลิตภัณฑ์ของอีเกียเข้ากับที่บ้านจะได้ดูว่ามันเข้ากับบ้านเราไหมจะได้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นค่ะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการตลาดเชิงประสบการณ์ค่ะทำให้ผู้บริโภคได้ประสบการณ์มากกว่าสินค้าและบริการค่ะประโยชน์ก็คือว่าเพิ่มการแชร์เพิ่มการตัดสินใจซื้อเพิ่มการบอกต่อนะคะแล้วก็ทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่ามีอารมณ์ร่วมมีความรู้สึกร่วมกับเราค่ะเดี๋ยวมาฟังต่อโมดูล2นะคะอาจารย์ยังมีอีก2แนวคิดค่ะที่สำคัญนะคะคือการตลาดเชื่อมต่อทุกช่องทางกับการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลนะคะแหม2ชื่อแนวคิดนี้เร้าใจจริงๆค่ะลองฟังกันดูในโมดูล2นะคะ

มาแล้วค่ะกับเรามาดู2กับอีก2แนวคิดนะคะที่อยู่ในกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลค่ะคือการตลาดเชื่อมต่อทุกช่องทาง Omnichannel Marketing และการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลค่ะแม่ชื่อมันดูฟังดูมีอิทธิพลมาเฟียยังไงไม่รู้นั่นคืออินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งนั่นเองค่ะทบทวนก่อนค่ะ4แนวคิดที่สำคัญเราผ่านไปแล้ว2แนวคิดนะคะ Content Marketing Experience Marketing ค่ะซึ่งเป็นแนวคิดนะคะที่ปรากฏขึ้นในยุคสื่อโซเชียลค่ะแล้วก็มีความสำคัญมากนะคะแล้วเกี่ยวข้องกับการเข้ามามีส่วนร่วมของลูกค้าด้วยค่ะไม่ว่าจะมีส่วนร่วมจากเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมจากการที่ได้แชร์ประสบการณ์บนโลกออนไลน์ค่ะมาที่อีก2แนวคิดค่ะเป็น Omnichannel Marketing กับ Influencer Marketing ค่ะมีเนื้อหายังไงบ้างเดี๋ยวมาติดตามดูกันเลยค่ะOmnichannel Marketing ค่ะการตลาดเชื่อมต่อทุกช่องทางค่ะเมื่อก่อนหน้าจะมีสื่อโซเชียลก่อนหน้าจะมีสื่อดิจิตอลเยอะๆแบบนี้เราเรียกว่ามัลติชานเนลมาร์เก็ตติ้งนะคะนั่นคือเรามีหลายๆชานเนลนะคะมีหน้าร้านนะคะแล้วก็มีหน้าร้านออนไลน์อะไรเงี้ยนะคะทุกอย่างแยกกันหมดค่ะแยกกันหมดคือต่างคนต่างทำกิจการนะคะทำธุรกิจของตัวเองไม่ได้มาเกี่ยวดองน้องยุ่งกันตอนหลังพอสื่อพอชาแนลมันมีเยอะขึ้นแล้วแบรนด์ลุกขึ้นมาทำชาแนลของตัวเองด้วยก็คือทำการตลาดทางตรงมากขึ้นนะคะมีชาแนลที่ติดต่อผู้บริโภคด้วยตัวเองเราเริ่มคำนึงถึงสิ่งนี้ค่ะไม่ใช่ว่าทำแยกกันแล้วจะอยู่รอดนะคะมันต้องออมนี้ชาแนลคือมาเชื่อมต่อกันค่ะทุกช่องทางต้องมาประสานกันนะคะแบบไร้รอยต่อด้วยซีมเลสด้วยค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์สื่อสังคมหน้าร้าน

นะคะหน้าร้านตัวเองหรือว่าหน้าร้านที่เราให้ผู้จัดจำหน่ายกลางเปิดนะคะพวกนี้ต้องเชื่อมต่อกันให้หมดค่ะลองคิดดูนะคะถ้าจันนี่จะซื้อ iPhone นะคะสมมติเป็นโมเดล20นะเรามีทางเลือกเยอะแยะมากมายเลยถูกไหมคะเราสามารถซื้อ iPhone ผ่านเว็บไซต์ของ Apple เองก็ได้นะไปหน้าร้านนะคะ iStudio ก็ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีแค่ iStudio อย่างเดียวแล้วค่ะมีหน้าร้านอื่นที่รับไปขายด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น True AIS นะคะหรือว่าโมบายช็อปต่างๆแล้วก็รวมถึง Shopee Lazada ก็มีค่ะแล้วก็มีตัวกลางหิ้วมาเยอะแยะมากมายค่ะวิธีทำ Omnichannel คือให้ทุกหน้าร้านนะคะเป็นราคาที่ใกล้เคียงกันนะคะมีการเชื่อมต่อประชาสัมพันธ์การรับประกันอยู่ด้วยกันค่ะไม่ใช่ว่าไปซื้อที่หน้าร้าน Apple ได้สิทธิพิเศษเหนือกว่าหน้าร้านของ Distributor คนอื่น Distributor คนอื่นก็ตายสิคะนะหรือไปซื้อร้าน Apple แพงกว่ามีการรับประกันที่ไม่เหมือนคนอื่นอย่างเงี้ยอันอื่นก็มีปัญหาสิคะนะดังนั้นทุกอย่างมาต้องออมนิชแนลกันค่ะบอกให้รู้ด้วยกันสื่อสารกันประสานงานกันนะคะซึ่งเมื่อก่อนคงทำได้ยากแต่เดี๋ยวนี้ทำได้ง่ายขึ้นเพราะการสื่อสารทางดิจิตอลมันว่องไวรวดเร็วมันเรียลไทม์ค่ะสร้างประสบการณ์ที่มันสอดคล้องต่อเนื่องผู้บริโภคมีทางเลือกนะคะมีความหลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วเราสามารถสร้างพฤติกรรมที่เราต้องการได้อย่างเช่น Apple บอกว่าไม่อยากให้คนมาซื้อตรงมากขึ้นอยากให้ไปผ่านผู้จัดจำหน่ายผู้จัดจำหน่ายเขาทำการตลาดได้ดีกว่าเราฉิกฉักกว่าเราเราก็แค่ปรับนะคะราคาหน้าร้านเราให้หน้าร้านที่เป็นของ Apple ให้มันแพงขึ้นนะคะเอาหน้าร้านเอา Apple ไว้หาข้อมูลอย่างเดียวนะคะแค่นี้ค่ะมันก็เป็นการทำ Omnichannel Strategy นะคะ Drive พฤติกรรมให้เปลี่ยนไปได้คนก็จะไปซื้อกับที่ถูกกว่านะคะแล้วบริการเหมือนกันดังนั้นนี่เป็นเทคโนโลยีทั้งหมดเลยค่ะในการเชื่อมต่อข้อมูลแล้วก็บวกกับกลยุทธ์นะคะการคิดของนักการตลาดนะคะเพื่อสร้างสรรค์ Omnichannel ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นประโยชน์นะคะคือสร้างประสบการณ์ค่ะสร้างประสบการณ์สร้างความภักดีการสื่อสารที่สม่ำเสมอทุกช่องทางค่ะนะคะอย่างลูกศิษย์อาจารย์นี้เป็นคนชอบ Nike ค่ะเขาเล่าให้ฟังค่ะว่าเขาชอบ Omnichannel ของ Nike มากเลยเพราะว่านะคะเวลาซื้อรองเท้าเราชอบลองถูกไหมคะลองใส่รองเท้าเขาไปลองที่หน้าร้านค่ะพอไปลองเสร็จปุ๊บนะคะปรากฏว่านะคะแบบที่ชอบไม่มีไซส์ที่ใช่แบบที่ชอบไม่มีไซส์ที่ใช่นะไซส์ที่ใช่ไปอยู่ในแบบที่ไม่ชอบนะคะดังนั้นการซื้อตรงนั้นคือจบถูกไหมคะถ้าไม่มีออมนิชแนลคือจบนะก็ต้องวิ่งไปหาซื้อออนไลน์เอาสิ่งที่แบรนด์ Nike ทำก็คือว่าเขามีเว็บไซต์พร้อมให้ซื้อเลยนะคะดังนั้นพนักงานขายก็ถือ iPad มาอันนึงแล้วก็บอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเขาสั่งให้เลยสั่งแล้วต้องมารับที่ร้านอีกไหมนะคะถ้าเป็นปกติเดิมเมื่อก่อนไม่มี Omnichannel ก็สั่งแล้วมาที่ร้านก็ต้องมารับที่ร้านอีกทีนึงไม่สั่งแล้วไปที่บ้านเลยเดี๋ยวไปส่งที่บ้านนะคะอ้าวแต่ตอนที่ลองอ่ะไม่ได้ลองแบบที่ใช่ในไซส์ที่ใช่ พอไปที่บ้านแล้วถ้าเกิดไม่ชอบเอากลับมาที่สาขาได้เอามาเปลี่ยนเอามาคืนได้ดังนั้นโอ้ไร้รอยต่อค่ะเขาบอกเขาสบายใจนี่คือ seamless นะคะ Omnichannel Marketing ค่ะเพิ่มความตระหนักรู้ได้แบร์นะคะแน่นอนลูกศิษย์คนนี้กลายเป็นคนที่พักดีต่อ Nike ต่อไปนะคะแล้วเกิดการวิเคราะห์ที่มาประสิทธิภาพเพราะเขาสามารถเอาข้อมูลไปวิเคราะห์ได้คนทำ Omnichannel ก็จะวิเคราะห์เลยค่ะว่าคนชอบซื้อนะคะนะรุ่นนี้โมเดลนี้นะคะในจำนวนเท่าไหร่ก็วิเคราะห์อีกหน่อยก็มาทำสต็อกให้มันดีกว่านี้นะคะไม่มีประสบการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วนะคะว่ามาที่ร้านแล้วลองแล้วไม่มีให้ลองนะคะการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลค่ะอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งค่ะคำนี้เริ่มมีบทบาทมากขึ้นเหมือนที่อาจารย์ได้เล่าแล้วนะคะว่าเดิมเราทำประชาสัมพันธ์เนาะเราต้องผ่านสื่อผ่านสื่อคืออะไรนะคะไทยรัฐเดลินิวช่อง3ช่อง7ช่อง5ใช่ไหมคะนะเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องอย่างนั้นแล้วมันมีสื่อที่เป็นอินฟอร์มอลค่ะสื่อที่เป็นอินฟอร์มอลคืออะไรคือคนที่มีผู้ติดตามค่ะเขาเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์คือบุคคลที่มีอิทธิพลในการโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมายอาจจะเกิดเนื่องจากว่าเขามีผู้ติดตามเยอะนะคะเขามี Subscribe เขาเยอะนะคะแล้วเขาพูดแล้วมีคนเชื่อมีคนทำตามนะคะมีคนซื้อสินค้าของเขาสินค้าที่เขาแนะนำมีคนเอาไปใช้ตามค่ะนี่คือผู้ที่มีอิทธิพลในการโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมายลักษณะอินฟลูเอนเซอร์จะแตกต่างกันไปค่ะเพราะว่าเขาจะมีความเชี่ยวชาญชำนาญในการโน้มน้าวเป็นเฉพาะเรื่องไปค่ะเราจะมีอินฟลูเอนเซอร์ด้านกีฬานะคะอินฟลูเอนเซอร์ด้านสุขภาพนะคะอินฟลูเอนเซอร์ด้านแบบความตลกขำขันทำรายการนะคะอินฟลูเอนเซอร์ด้านการทำอาหารเนี่ยค่ะอินฟลูเอนเซอร์มีหลากหลายมากมายเลยค่ะแล้วผู้ติดตามก็จะทำให้เราเห็นนะคะโปรไฟล์ของผู้ติดตามที่เฉพาะเจาะจงอย่างคนที่สนใจเรื่องสุขภาพเขาก็ติดตามอินฟลูเอนเซอร์สุขภาพสิคะนะสายหมอสายนิวทริชั่นนะคะถ้าอินฟลูเอนเซอร์ที่สนใจเรื่องออกกำลังกายฉึกฉักนะคะก็ไปติดตามคนติดตามก็จะเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายนะคะ

ชอบเล่นกีฬานะคะดังนั้นมีความแตกต่างกันไปนะคะแล้วเราก็เห็นคาแรคเตอร์ของคนติดตามที่สอดคล้องกับเนื้อหาของอินฟลูเอนเซอร์มีประโยชน์ยังไงนะคะมีประโยชน์คือว่าถ้าแบรนด์เอาไปใช้นะคะสร้างความน่าเชื่อถือเขามีผู้ติดตามอยู่แล้วเขาพูดอะไรผู้ติดตามก็เชื่อถือดังนั้นถ้าแบรนด์เราสอดคล้องกับอินฟลูเอนเซอร์นั้นนะคะเราใช้ประโยชน์กับสิ่งนั้นเราได้ความไว้วางใจความเชื่อถือนะคะผู้บริโภคไม่ระแวงเลยเขาเชื่อถือเพราะอินฟลูเอนเซอร์เขาติดตามอยู่แล้วเขาไว้ใจอินฟลูเอนเซอร์คนนั้นเขาพูดอะไรแนะนำอะไรเขาก็จะไว้ใจตามนะคะเราก็จะมีศัพท์ใหม่ที่เรียกว่าป้ายยานะอินฟลูเอนเซอร์ก็สามารถป้ายยาได้นะคะซึ่งอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้จำเป็นต้องมีผู้ติดตามเป็นหมื่นเป็นล้านนะคะผู้ติดตามหลักร้อยหลักพันก็ถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ค่ะเพียงแต่แบรนด์ก็ใช้จำนวนเยอะหน่อยนั่นเองเขาเรียกว่าเป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์มันมีระดับของอินฟลูเอนเซอร์ค่ะไม่ว่าจะเป็น global influencer นะระดับแบบไฮอะลิซ่านะนะระดับดารานะระดับท็อปนะพวกเนี้ยจะเป็น global influencer คือผู้ติดตามเขาเป็นล้านๆอะนะ20ล้านใน Instagram อย่างเงี้ยโอ้โหนี่ global แล้วล่ะนะคะนะพวกนี้ก็จะมีแบบคนติดตามหลายประเทศทั่วโลกนะคะผู้ติดตามที่เป็น regional นะคะ regional influencer คือผู้ติดตามอยู่ในแค่ในทวีปนั้นนะคะก็คือเป็นคนที่มีผู้ติดตามหลายประเทศแหละแต่อยู่ในทวีปใดทวีปหนึ่งนะคะ local influencer คือผู้ติดตามในประเทศนะคะเป็น local อย่างเช่นดาราบ้านเรานะคะอ้ำพัชราภาอย่างเงี้ยนะคะผู้ติดตามอยู่ใน local นะคะหลักประมาณ 2-3 ล้านนะคะหรือนะคะวูดดี้อย่างเงี้ยนะคะผู้ติดตามเยอะนะคะนั้น next พวกนี้นะคะนี่คือ influencerนะหรือไมโครอินฟลูเอนเซอร์ค่ะอาจารย์ได้บอกแล้วนะคะบางคนนะคะเป็นคนมีเพื่อนเยอะเพื่อนรักนะก็เป็นไมโครค่ะนะมี Facebook Friend อยู่ระดับพันหนึ่งอย่างเงี้ยก็ถือเป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์ได้นะคะซึ่งเขาบอกว่าบางครั้งความน่าเชื่อถือในการป้ายยาเนี่ยเขาเชื่อไมโครซะด้วยซ้ำนะคะเพราะคนที่อยู่ติดตามด้วยเขาเป็นเพื่อนกันจริงๆนะคะดังนั้นการตลาดก็มีการทางเลือกหลากหลายนะคะใช้ global หรือใช้ local influencer ใหญ่ๆเพื่อทำให้แบรนด์ไปที่รู้จักแต่บางครั้งป้ายยาเพื่อทำให้ซื้อก็ใช้ micro influencer ได้นะคะนี่คือการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลค่ะซึ่งเดี๋ยวจะไปสอดคล้องกับคำที่เรียกว่า affiliate marketing ด้วยเพราะเราใช้ influencer ปุ๊บเราสามารถทำ affiliate ได้ก็คือแบ่งส่วนแบ่งยอดขายเราไม่ต้องจ่าย influencer ตรงๆค่ะแค่ว่าเขาได้ส่วนแบ่งจากยอดขายเราเราก็จะเห็นนะคะ micro influencer บางคนก็ผันตัวนะคะไปเป็นนักขายใน TikTokนะคะอาจจะไม่เปิดร้านเองแต่ก็ปักตะกร้าเชียร์คนอื่นได้ affiliate ไปนี่ก็คือมันสอดคล้องกันค่ะกับเรื่องของ influencer marketing ทำไมต้อง influencer เมื่อไหร่ต้อง influencer นะคะเราสามารถสร้างความไว้วางใจเนื้อหาที่น่าเชื่อถือได้ค่ะดังนั้นก็เลยเป็นที่สนใจนะคะว่าแบรนด์เริ่มอยากใช้ influencer มากกว่าใช้ดาราละเพราะมันได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วเราไม่ต้องจ่ายผลตอบแทนโดยตรงก็ได้จ่ายผ่าน affiliate ก็ได้ค่ะทั้งหมดนี้การตลาดดิจิตอลปั้นให้ทั้งหมดนี้เป็นเพราะมีดิจิตอลถึงทำได้นะคะเริ่มจากทำให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ก่อนแล้วเริ่มจากแบ่งส่วนแบ่งกันแบบนี้ได้ก่อนดังนั้นเราไม่ต้องจ่ายโดยตรงจ่ายตามยอดขายค่ะเราใช้อินฟลูเอนเซอร์มาช่วยขายให้เราได้ดังนั้นเราเข้าถึงผู้ติดตามเขาด้วยสิ่งที่อาจารย์ชอบอย่างนึงคือถ้าเรามีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะแล้วอินฟลูเอนเซอร์นั้นก็มีกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับเราเราก็สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เลยเหมือนเป็นการทำทาร์เก็ตเซเลคชั่นด้วยอินฟลูเอนเซอร์ได้เลยดังนั้นเราเลือกให้สอดคล้องกับแบรนด์ของเราได้เลยค่ะนะคะแต่สิ่งที่สำคัญนะคะที่หลายแบรนด์ห้ามมองข้ามไปคือคาแรคเตอร์อินฟลูเอนเซอร์ด้วยมันต้องสอดคล้องกับแบรนด์เพราะบางทีเราเลือกแต่กลุ่มเป้าหมายเขาแต่เราไม่เลือกคาแรคเตอร์เขานะคะอันนี้ก็อาจจะทำให้เราพลาดได้เหมือนกันนะเพราะว่า personality ของอินฟลูเอนเซอร์ก็มีความสำคัญค่ะสร้างความสัมพันธ์ให้กับ เรากับอินฟลูเอนเซอร์ได้เป็นหุ้นส่วนของแบรนด์นะคะเลยเป็นที่มาที่ทำให้การตลาดดิจิตอลมีตำแหน่งที่เรียกว่า community manager ไงคะเพราะว่าพวกนี้จะสร้างความสัมพันธ์อันดีงามกับอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็สาวกต่างๆนะดังนั้นเรื่องนี้เลยเป็นเรื่องสำคัญของอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งโดยสรุปค่ะเราเรียนไปแล้ว4แนวคิดนะคะซึ่งสำคัญมากเลยค่ะกับการตลาดดิจิตอลนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งexperience marketing omnichannel marketing และ influencer marketing อาจารย์เรียกว่ามันเป็น4เสาหลักของบ้านการตลาดดิจิตอลเลยล่ะก้าวต่อไปเราจะมีอะไรเกิดขึ้นคะอาจารย์จะบอกว่าจะมีแนวคิดใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกนะคะซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวดองหนองยุ่งกับชีวิตของนักการตลาดดิจิตอลเราตอนนี้แน่ๆแหละเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็น VR AR AI นะคะแล้วพฤติกรรมผู้บริโภคที่อาจจะเริ่มเปลี่ยนไปนะคะอย่างเช่นเราเริ่มไม่ได้
คอนเทนต์เราเริ่มแบบจำกัดมากขึ้นนะคะเราเริ่มแบบมีสนใจกับเรื่องอื่นๆมากขึ้นนะคะสื่อสังคมเราเริ่มหลากหลายมากขึ้นนะคะพวกนี้เราต้องคอยจับตามองนะคะว่าเราจะปรับกลยุทธ์ดิจิตอลเราในก้าวต่อๆไปยังไงนะคะเราอาจจะมีแนวคิดนะคะเรื่องใหม่ๆที่เข้ามาอีกนะคะอย่างเช่นการกลั่นกรองเพื่อความเป็นส่วนตัวตอนนี้เริ่มมีมากขึ้นนะคะกฎหมายป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเริ่มมีมากขึ้นดังนั้นกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลเราต้องดูว่าเราจะก้าวเดินต่อไปยังไงแต่สิ่งที่สำคัญเอามาใช้ก่อนค่ะปรับใช้ก่อนเป็นเรื่องสำคัญค่ะนะเราไม่รู้ทิศทางข้างหน้าเป็นไงแต่เราไม่ปรับใช้วันนี้นะคะทิศทางข้างหน้ามีอะไรที่ซับซ้อนมากขึ้นนะคะเราจะปรับตัวไม่ทันนะคะหลายองค์กรนะคะยังเพิ่งเริ่มใช้แค่ทำสื่อโซเชียลนะคะยังไม่ปรับตัวไปถึง AI นะคะคุณอาจจะช้าไปนะดังนั้นเรื่องนี้ก็เลยมีความสำคัญมากขึ้นนะคะอย่างนั้นฝากไว้นะคะเรียนรู้การตลาดดิจิตอลตั้งแต่วันนี้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
3: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้

ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการ

0: นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าจะไปหาความรู้มทท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้คิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
3: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Smart Green ครับพบกับผมเช่นเคยกิติพันธ์นาคมงคลครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในหลากหลายด้านด้วยกันครับซึ่งคุณผู้ชมจะได้เพลิดเพลินกับสาระที่น่าเรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้อย่างแน่นอนครับรายการในวันนี้ครับนำเสนอสาระ3ช่วงรายการด้วยกันนะครับช่วงเช็คอินซูมอินและโกกรีนนั่นเองครับแล้วก็พาคุณผู้ชมมาที่สวนผักคนเมืองชุมชนบูรพา7นะครับอยู่ไม่ไกลนะครับที่ซอยวัดเวรุวนาราม15สงประภาดอนเมืองนี่เองครับวันนี้ครับเรามาที่นี่นะครับเราจะมารับทราบถึงเรื่องราวและกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับในช่วงเช็คอินครับเราไปดูกันว่าที่นี่มีความเป็นมาอย่างไรไปติดตามกันครับ

0: ชุมชนบุรพา7ตั้งอยู่ที่เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครมีแนวคิดที่จะดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนให้ดีขึ้นและให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมโดยประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนได้เริ่มทำสวนผักชุมชนบุรพา7ขึ้นมาต่อมาทางชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการสวนผักคนเมืองของมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนได้ดำเนินกิจกรรมการปลูกผักและการทำเกษตรในเมืองเพื่อมุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชนร่วมกับชุมชนอื่นๆคนในชุมชนได้ลงแรงพัฒนาพื้นที่รกร้างในชุมชนให้เป็นสวนผักแหล่งอาหารของชุมชนต่อไป
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้รู้จักกับสวนผักเมืองแห่งนี้กันพอสมควรแล้วนะครับในช่วงหน้าครับช่วงซูมอินครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณต้อมนิพาพรวงคำสิงห์นะครับซึ่งเป็นประธานชุมชนบุรพา7หรือว่าเป็นหัวหน้าโครงการสวนผักคนเมืองบุรพา7แห่งนี้ครับไปติดตามกันเลยในช่วงซูมอิน
2: Zoom in.

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมยืนอยู่กับพี่ต้อมนิภาพรวงคำสิงครับซึ่งเป็นประธานชุมชนบุรพา7แล้วก็เป็นหัวหน้าโครงการสวนผักคนเมืองบุรพา7นี้ด้วยนะครับและตอนนี้ครับผมยืนอยู่ในสวนผักแห่งนี้แล้วด้วยก่อนอื่นสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นยังไงมาไงครับเริ่มต้นที่จะมีสวนผักคนเมืองแห่งนี้ครับ
1: ค่ะเมื่อก่อนนี้มันเป็นป่ารกนะคะเราเป็นประธานมาปี41อะค่ะก็เข้ามาพื้นที่ตรงนี้เห็นป่ามันรกเป็นต้นกฐินยักษ์เยอะมากเต็มพื้นที่เลยค่ะ400ตารางเมตรที่เห็นเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วแต่ปัจจุบันนี้มันเป็นแปลงผักไปแล้วนะคะ ก็เลยเกณฑ์วัยรุ่นอย่างรุ่นน้องๆเนี่ยค่ะแล้วก็ผู้สูงอายุที่เขาพอมีเครื่องมืออะค่ะก็เอามีดมาคนละอันก็เฉาะต้นไม้ไปทีละหน่อยแล้วก็ขุดออกแล้วก็ได้ทำแปลงประมาณ 4-5 แปลงค่ะเริ่มต้นจากตรงนั้น
0: คือเราเป็นประธานชุมชนด้วยเราก็สามารถเกณฑ์คนมาช่วยกันนะอะไรเงี้ยแล้วตอนแรกได้กี่คนนะพี
1: ่ทีแรกก็ได้ 6-7 คนวัยรุ่น
0: เยอะแล้วว
1: ัยรุ่น 6-7 คนก็ได้แถบนึงเลยล่ะค่ะแถบนึงต่อวัน
0: ก็เริ่มเห็นเป็น
1: แล้วพอเสาร์อาทิตย์วันหยุดเราก็จะมารวมตัวกันอีกก็ไปทีละแถบไอ้แถบที่เราทำได้ก็คือเราก็จะทำแปลงขึ้นมา 3-4 แปลงก็ทยอยปลูกไปก่อนใครชอบผักบุ้งผักคะน้าผักถั่วผักยาอะไรเงี้ยก็ปลูกไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นพอเขาว่างส่วนมากเขาจะทำงานกันหมดนะคะวัยทำงานถ้าว่างวันหยุดเสาร์อาทิตย์เขาก็จะมาเริ่มไปอีกทีละหน่อยละหน่อยนะคะ
0: สิ่งแรกที่ปลูกของสวนตรงนี้คืออะไรฮะ
1: สิ่งแรกที่ปลูกก็คือผักบุ้งอะค่ะ
0: ผักบุ้งเพราะว่าง่ายสุดเร็วสุด
1: ง่ายสุดเร็วสุดได้ทานเร็วสุดค่ะ
0: คือแนวคิดแรกเริ่มคือใครชอบอะไรก็ปลูกผักอันนั้นแต่พอหลังๆแล้วปุ๊บได้เจอได้ทํามาแล้วเนี่ยก็เห็นว่าอะไรพื้นที่ไหนเหมาะสมกับผักชนิดไหนนะครับอย่างเช่นอันนี้เรียกว่าเป็นสวนผักลอยฟ้ามั้ยที่เรียก
1: เค้าเรียกแปลงผักยกพื้น
0: อ๋อแปลงผักยกพื้นประโยชน์ก็คือว่ากันน้ําท่วมอย่างเดียวครับหรือว่ามันมีประโยชน์อย่างอื่น
1: คือประโยชน์ก็คือผักก็การน้ำท่วมนะคะแล้วก็ส่วนมากแปลงยกพื้นเนี่ยจะได้ผลนะคะแต่ถ้าผักที่มีรากลึกๆอย่างเงี้ยจะไม่ได้ผลแต่ถ้าปลูกผักสลัดแล้วก็วอเตอร์เกสอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นผักที่ได้ผลที่สุดกว่าที่เราจะเอามาลงแปลงพื้นดินนะคะ
0: คราวนี้เราสะสมองค์ความรู้ยังไงว่าอันนี้ปลูกแบบนี้ได้อันนี้ปลูกแบบนี้ได้อย่างเง
1: ี้
0: ย
1: สะสมองค์ความรู้คือว่าทางมูลที่เกษตรกรรมยั่งยืนสสส.เนี่ยก็จะส่งวิทยากรเข้ามาสอนนะคะเข้ามาในชุมชนแล้วก็คนในชุมชนก็เข้าไปไม่จำเป็นจะต้องเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นแต่พวกเราสมาชิกก็เข้าไปแล้วก็ลงมือทำด้วยตัวเองแล้วก็พาอาจารย์คมสันนะคะอาจารย์คมสันมาเป็นวิทยากรที่นี่แล้วก็พาอาจารย์ลงมาตรงนี้แล้วก็ทำกันนะคะถ้าสมมติเรามัวจดอย่างเดียวอะไรจดแล้วจำอย่างเดียวเราจะกลับมาทำเราทำไม่ได้ค่ะเราต้องลงมือทำไปเลยค่ะ
0: การปลูกผักเนี่ยเรามีองค์ความรู้แต่ละคนเอามารวมมือกันมาช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็เกิดเป็นความรู้ร่วมกันนอกจากนี้ก็ยังมีคนที่มีความรู้เฉพาะทางมาให้ความรู้เราด้วย
1: หลังจากมีวิทยากรปุ๊บก็สมาชิกของเราเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนต่างจังหวัดมาก่อนนะคะก็จะผ่านการปลูกผักสวนครัวปลูกอะไรกินตามบ้านเนี่ยค่ะก็มีสมาชิกคนหนึ่งเขาแนะนำว่าให้ปลูกมันในเข่งจะได้ไม่ต้องขุดเวลามันลงหัวเนี่ยจะได้ไม่ขุดคือใช้ส่วนมากจะใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะใช้ภูมิปัญญาเลยจนอาจารย์เขามาก็เลยเราก็ผสมผสานกันจากความรู้ของชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยก็ผสมกับวิธีการของอาจารย
0: ์ครับ
1: ส่วนปัจจุบันนะคะ
0: คือจากที่มองไปรอบๆสวนตอนนี้ครับก็จะเห็นว่ามีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนต่างจังหวัดในการปลูกผักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ยังมีการประยุกต์ใช้ความเป็นคนเมืองก็คือใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้อย่างที่เห็นอยู่แล้วก็ทำเป็นกระถางอะไรเงี้ยต่างจังหวัดเขาขุดลงดินเลยนะแต่อันนี้ก็คือทำเป็นกระถางอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมีวิวัฒนาการที่พัฒนาขึ้นแล้วก็ปรับไปตามสภาพแวดล้อมอย่างคนเมืองเนา
1: ะ
0: ก็คนเมืองที่สนใจนี่ก็คือสวนแห่งนี้เนี่ยคือเหมือนกับสไตล์คนเมืองที่อยู่ในตามบ้าน
1: จะเป็นแหล่งค่ะจะเป็นแหล่งความรู้สำหรับว่าหน้าบ้านตัวเองเป็นทาวน์เฮาส์เนี่ยมีที่นิดนึงก็ปลูกผักได้ค่ะอันนี้คือคนเมืองปลูก
0: อ
1: ันนี้คือเน้นถึงว่ามันอยู่ในเมืองไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่เยอะแยะขนาดนี
0: ้
1: ก็ใช้หน้าบ้านก็ได้ปลูกเป็นกระถางเราก็สามารถทานได้ค่ะกระเพราโหระพาพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คราวนี้ผมมองไปด้านหลังนะเมื่อกี้เห็นมีโรงเลี้ยงไก่ด้วย
1: ไก่ค่ะ
0: ก็คือแสดงว่าที่สวนผักแห่งนี้เนี่ยไม่ได้มุ่งปลูกผักอย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: คือตอนแรกเริ่มปลูกผักอย่างเดียวหลังจากนั้นทำไมมีแนวคิดว่าต้องเอาไก่มาเลี้ยง
1: เริ่มปลูกผักอย่างเดียวพอ ไก่ไข่มันเป็นหน้าที่แพงลูก4บาท5บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเออไปซื้อไก่มาเลี้ยงสัก5ตัวก็จะได้กับผักพอดีก็ไปปลูกเลี้ยงไก่แถบนู้นนะคะ 4-5 ตัวเมื่อปี59อ่ะค่ะซื้อมาเอง5ตัวแล้วก็มันก็ออก5ฟอง4ฟองวันนึงก็ให้เด็กทานแล้วมันก็ยังพอที่จะมาผัดกับผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มเห็นมาทีละหน่อยว่าจากแปลง 4-5 แปลงกลายเป็นแปลง10กว่าแปลงกลายเป็นว่ามีร้านฟักร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขยายขึ้นมาต่อแล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้เรามีไก่โรงไก่อย่างดีนะคะ25ตัวตอนนี้ก็จะได้ไข่ประมาณ24 25 26แล้วแต่ค่ะ
0: คือต้องบอกเลยนะครับว่าปลูกเพื่อกินเองด้วยแล้วก็แจกจ่ายกันในกลุ่มเท่านั้น
1: เมื่อสมาชิกเพิ่มสมาชิกเพิ่มเราก็ต้องปลูกผักเพิ่มเราก็ต้องเลี้ยงไก่เพิ่
0: ม
1: ทุกอย่างมันต้องเพิ่มอะค่ะสมาชิกเริ่มเพิ่มมาเป็น20เนี้ยเราก็พยายามที่จะให้เพียงพอกับสมาชิก
0: ครับก็คือมีผลตอบแทนออกมาเป็นรูปของไข่เป็นผักอะไรเงี้ยก็จูงใจคนให้มาช่วยกันเพราะเหนื่อยแล้วมีอะไรตอบแทนนี่ก็
1: นอกจากเหนื่อยแล้วได้ออกกำลังกายแล้วได้เหงื่อได้อะไรแล้วนะคะก็ยังมีอาหารปลอดภัย มันเป็นพื้นที่อาหารปลอดภัยนะคะก็ได้ไปทานกันโดยที่ว่าร่างกายจะได้แข็งแรงไม่ได้มีสารตกค้างจากผักที่เราซื้อตลาดอะค่ะ
0: คือตอนนี้เรามีผักแล้วมีไข่มีไก่แล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหมที่
1: เราก็มีปลาดุกมีกบ
0: มีปลาด้วย
1: ค่ะ
0: อยู่โซนไหนผมไม่อ
1: ยู่โซนทางนู้นค่ะ
0: อ๋อเป็นการเลี้ยงแบบบ่อ
1: ตรงนั้นไก่แล้วตรงนั้นบ่อปลาดุกนั้นบ่อกบค่ะคือเป็นการเลี้ยงเราไม่ได้เลี้ยงแบบเอาจริงเอาจังอะค่ะคือเราอยากจะทำให้มันครบว่าถ้าเขาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาดุกเขาเลี้ยงกันยังไงแต่มีเด็กที่เขาอยู่ต่างจังหวัดแถวอีสานเนี่ยค่ะเขาเคยเลี้ยงเขาก็เลยของบไปซื้อมา100ตัวก็มาปล่อยในบ่อ
0: แสดงว่าในสวนผักแห่งนี้ก็ต้องมีคนที่ชำนาญเฉพาะอย่างถูกไหมครับแล้วแบ่งหน้าที่กันยังไงฮะ
1: ค่ะสองปีแรกไม่ได้แบ่งนะคะคือใครว่างก็ช่วยกันทำใครว่างก็ช่วยกันทำบางคนเขาก็จะบอกว่าอันนี้ทำไม่เป็นทำไม่เป็นดูเขาดูเขาก่อนเดี๋ยวเราก็เป็นเองเนาะแต่บางคนเขาก็บอกอันนี้ทำเป็นแต่พอมาเห็นความสามปีสี่ปีตอนนี้ปีที่สี่นะคะเริ่มเห็นความสามารถเฉพาะตัวนะคะ
0: ของแต่ละคนมีแววแล้ว
1: อย่างลุงนี่เขาก็จะผสมน้ำที่ฉีดแมลงนะคะแล้วก็ทำปุ๋ยเลี้ยงไส้เดือนอย่างลุงนะคะนำต้นไม้เวลาไม่มีใครแล้วก็พวกสาวๆที่ว่าเขาทำงานประจำอยู่แล้วนะคะเขาทำงานประจำแต่ว่าวันหยุดเนี่ยช่วงเย็นๆเขาก็จะมารดน้ำต้นไม้เอาเบาๆเนี่ยค่ะอย่างพี่นี่ก็ขุดได้ปลูกได้เฉาะได้ดำได้หมดคือทำแปลงก็ทำได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ความถนัดถ้าเป็นแปลงใหญ่ๆผู้ชายต้องผู้ชายอย่างเดียวก็ให้ผู้ชายทำ
0: แต่แรกเลยเนี่ยพี่ต้อมมีองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรเยอะไหมฮะ
1: ไม่มีองค์ความรู้เลยค่ะ
0: ไม่มีเลย
1: ไม่มีความรู้ด้านการเกษตรเลยนะคะตอนอยู่ต่างจังหวัดก็แค่โรยพริกไปโหระพาไปกะเพราไปหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพแล้วเราไม่เคยรู้จักเรื่องเกษตรเลยค่ะแต่เพียงแค่ว่าเราชอบปลูก
0: ชอบปลูกเฉยๆอยู่บ้านเราก็ปลูกแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้ว่าผักชนิดนี้ปลูกได้ดียังไง
1: เราไม่เคยรู้เลยว่าผักชนิดนี้ควรจะปลูกหน้าฝนผักชนิดนี้ชอบน้ำแฉะผักชนิดนี้ชอบแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่มีความรู้เรื่องนั้นเลยทีนี้เราชอบปลูกเราก็ปลูกเราไปทั่วละค่ะแต่พอมันมีพื้นที่เยอะๆอย่างนี้อ่ะปลูกแล้วเราได้กินกันเยอะๆก็ไม่เป็นไรก็คืออย่างที่พูดนะคะสมาชิกน้อยปลูกน้อยสมาชิกเยอะปลูกเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วอนาคตถ้าสมาชิกเพิ่มมาอีกเราก็คงต้องขยายปลูกให้ครบแหละค่ะ
0: ณตอนนี้ก็เรียกว่ามีองค์ความรู้เพิ่มพูนขึ้นมาจากการเก็บเล็กผสมน้อยเรียนรู้จากคนนู้นทีคนนี้ทีตอนนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถที่เป็นวิทยากรต่อยอดให้กับคนอื่นได้ด้วยใช่ไหม
1: คะเป็นได้ค่ะบางเรื่องนะคะแต่ว่าสมาชิกทุกคนเนี่ยจะได้รับการอบรมมาหมดแล้วตอนช่วงนี้นะคะปัจจุบันส่วนลุงเขาก็เก็บเกี่ยวความรู้ที่วิทยากรมาสอนเนี่ยค่ะแกก็ทั้งเก็บเกี่ยวทั้งจดทั้งอะไรนะคะพอจะสอนได้อะค่ะ
0: ก็คือเรามีความสามารถไงเรามี power ไงในการจัดการคนไงคนนี้ทำอันนี้นะเห็นแววมองคนออก
1: คือพูดกันเล่นๆนะคะเราใช้อำนาจความเป็นประธานชุมชนก็ชี้อันนี้ตลกนะคะ
0: คือ
1: ชี้ไปว่าพี่ไปทำแปลงพี่ไปพรวนดินอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่สุดท้ายออกมาก็เป็นเห็นผลที่น่าพึงพอใจนะครับ
1: สุดท้ายแล้วความสุขก็เกิดอยู่ในกลุ่มนะคะ
0: ครับผม
1: พวกเรามีความสุขมากค่ะ
0: พูดถึงเรื่องความสุขเนี่ยมีความสุขมากไหมครับที่ได้กินผักที่เราปลูกเองหรือว่าเราร่วมใจกันพัฒนาเนี่ย
1: ความสุขมันมีเกือบทุกนาทีเลยนะคะคือเราเฉาะแปลงไปเราทำดินไปเราเล่นกันไปปลูกกันไปอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสุขมากและความภูมิใจที่สุดคือผักเนี่ยเราสามารถเด็ดจากต้นแล้วใส่ปากได้เลย
0: อ
1: ันนั้นอย่างถั่วเนี่ยเขาเดินสมาชิกเดินเข้ามาเจอปุ๊บเขาก็เดินใส่ปากเคี้ยวของเขาอย่างมีความสุข
0: คือเรากล้าการันตีได้เลยว่าไม่มีสารเคมีเพราะเราปลูกเองเนาะเพราะว่าไปซื้อตามตลาดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาปลูกยังไง
1: ตอนนี้ถ้าไม่จำเป็นเราจะไม่ซื้อแล้วนะคะเราจะปลูกทุกอย่างที่เรากิน
0: แต่ผมว่าพี่ก็คงไม่ซื้อเพราะว่าพี่ปลูกเยอะมากตอนนี
1: ้ไข่เราก็ไม่ได้ซื้อแล้วตอนนี้ไข่ไม่ได้ซื้อแล้ว
0: แล้วก็มีแทบทุกวันด้วยใช่ไหมครับ
1: ขาดทุกวันเลยค่ะเพราะเราจะไม่ให้ผักขาดอย่างเงี้ยพอแปลงว่างปุ๊บอันนี้เราก็เริ่มทยอยปลูกแล้วอันนี้ปลูกผักบุ้งไปแล้วค่ะพอตรงนู้นหมดปุ๊บทางนี้ก็จะขึ้นพอแปลงนี้เย็นนี้จะเก็บแปลงนี้หมดนะคะเพราะว่ามันใช้ได้แล้วเก็บแปลงนี้หมดปุ๊บเราก็จะพรวนดินตากแดดไว้สัก2วันเราก็จะโรยผักต่อไปเลยคือเราหมุนเวียนเราไม่ให้ผักขาดอ่ะ
0: มีขั้นตอนแบบมีแผนประจำปีเลย
1: ค่ะอันนี้พี่วางแผนเองนึกเอาเอง
0: แต่ว่ายังไม่ได้เขียนนึกเอาเอง
1: นึกเอาเอง
0: แล้วเราก็คอยจัดการว่าน
1: ึกมา3ปีแล้วค่ะว่าถ้าเราปลูกพืชพร้อมกันหมดเวลาเก็บหมดเราก็ไม่มีอะไรกินละทีนี้เราก็บอกสมาชิกว่าค่อยทยอยปลูกอันนี้7วันหยอดอีก7วันมาหยอดอันนี้นะอีก10วันมาหยอดอันนี้ผักนี่จะโตไล่ๆกัน
0: แล้วในอนาคตนี้คิดว่าจะปลูกอะไรเพิ่มไหมที่ยังไม่มีใน
1: อนาคตนี้เราก็จะปลูกผักแปลกๆบ้าง
0: ผักแปลกๆ
1: แครอทชื่อเท้าอะไรอย่างเงี้ยที่มันคิดว่าปลูกยากอ
0: ่
1: ะปกติแครอทนี่จะไม่ขึ้นนะคะลองมา2รอบแล้วไม่ขึ้นแต่หัวชื่อเท้านี่ขึ้นแต่ว่าไม่สมบูรณ์เพราะว่าดินเนี่ยมันไม่ได้เป็นดินร่วนมันก็จะได้หัวสั้นๆแค่นี้พอลงดินไม่ได้ปุ๊บก็โผล่ขึ้นก็ต้องถอน
0: ครับอยากให้พูดถึงคนที่อยู่ในเมืองกรุงเนาะแล้วก็มีพื้นที่จำกัดซึ่งที่สวนแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่สำหรับคนเมืองที่มีพื้นที่จำกัดแต่ว่าในบ้านที่อยู่ในเมืองจริงๆเนี่ยเขาอาจจะมีพื้นที่น้อยกว่านี้จะประยุกต์ยังไงช่วยฝากหน่อย
1: มันเห็นมีโครงการปลูกบนดาดฟ้าก็มีนะคะก็มีหลายที่ค่ะดูตาม YouTube ตามอะไรค่ะแต่ถ้าเป็นหมู่บ้านนี้หน้าบ้านเท่านั้นหน้าบ้านที่จะถึงฟุตบาทหน้าบ้านเท่านั้นที่จะวางกระถางได้ประมาณ 4-5 กระถางถ้าเขาไม่ตั้งอย่างอื่นนะก็จะปลูกได้กะเพราโหระพาเราไม่ต้องไปซื้อเลยหมดเราจะผัดปุ๊บแล้วก็ข้างหน้าบ้านมีแล้วก็เด็ดใส่ถูกไหมอันนี้แหละเดี๋ยวจะไปรณรงค์จริงๆรณรงค์มาบางบ้านเขาก็มีปลูกนะคะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเรายังไม่ได้มีแผนงานพาไปดูเฉยค่ะ
0: สมมุติว่าถ้าในอนาคตเนี่ยมีการปลูกผักที่มากเต็มพื้นที่แล้วเนี่ยเรากินไม่หมดแล้วอะทำไงอะ
1: ขายค่ะ
0: ขายมีแผนที่จะขายได้ไหม
1: ขายค่ะเพราะทุกวันนี้ก็ป้าเขาก็ถ้าเหลืออย่างเงี้ยเพราะผักเนี่ยมันจะแก่มันไม่รอใครอยู่แล้วนะคะเหมือนว่าถ้าแก่แล้วเราต้องเก็บถ้าเก็บไปแล้วเราทานไม่หมดคุณป้าเขาก็เอาไปขายคือถุงละ10บาท15บาทเต็มที่20อย่างถั่วฝักยาวเนี่ยถ้าเรามันเยอะจัดเนี้ยถ้าเราเหลือทานแล้วสมาชิกไม่ทานแล้วเราก็มัดเป็นกรรมป้าเขาก็เอาไปขายหน้าปากซอยเพราะตลาดจะอยู่หน้าปากซอยอยู่แล้วค่ะต้องขายพวกผู้บริโภคบางคนก็เข้ามาซื้อในนี้ค่ะเพราะเขาชอบผักปลอดสารพิษ
0: คือเหลือกินก็ขาย
1: ค่ะ
0: เนาะเพราะว่ากระแสตอบรับในเรื่องของผักปลอดสารพิษนี่คือมาแรงจริงๆตอนนี
1: ้ผักอินทรีย์ผักปลอดภัยช่วงนี้เขานิยมทานกันนะคะแต่ว่าที่อื่นเขาอาจจะขายมีราคานิดนึงอะค่ะแต่ที่นี่ขายชาวบ้านกันเอง10บาท20บาทไม่เกินนั้นค่ะ
0: ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเอาเงินนี้มาเข้ากองทุน
1: เข้ากองทุน
0: วันนี้ครับอยากให้พี่ต้อมเนี่ยครับเชิญชวนครับคนที่สนใจหรือว่าคนที่อยากจะมาชมที่สวนผักแห่งนี้บางคนดูจากรายการอาจจะมองไม่เห็นภาพครับต้องมาดูจริงๆว่าพื้นที่ขนาดนี้สามารถปลูกอะไรได้บ้างเชิญชวนครับ
1: ค่ะก็อยากเชิญชวนนะคะมาดูพื้นที่จริงดีกว่าค่ะแล้วก็เชิญชวนนะคะปลูกเถอะค่ะผักเราปลูกเองทานเองรู้สึกว่าเราจะภูมิใจเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีที่นิดนึงอะไรนึงก็ใช้กระถางใช้ขวดนิดนึงห้อยก็ได้ค่ะลองดูเลยค่ะลองปลูกที่มันง่ายๆก่อนแล้วปลูกผักเพื่อรับประทานเองนะคะไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องไปซื้อตลาดเวลาฉุกเฉินนี่เราเด็ดทานได้เลยค่ะขอเชิญชวนนะคะถ้าว่างจะมาดูที่นี่ก็ยินดีต้อนรับนะคะ
0: ครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณพี่ต้อมเป็นอย่างมากครับที่มาเล่าเรื่องราวอย่างละเอียดแล้วก็ที่มาของสวนผักกว่าจะเป็นสวนผักแห่งนี้เนี่ยไม่ได้ง่ายเลย
1: เหนื่อยค่ะ

0: ก็ผ่านระยะเวลามาเยอะอาศัยว่าเราเป็นผู้นำด้วยมีการบริหารจัดการที่ดีก็นับว่าเป็นบุคคลตัวอย่างอีกคนนึงนะครับในการเป็นผู้นำที่ชักชวนคนให้มาร่วมแรงร่วมใจการทำกิจกรรมนะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับในช่วงหน้าครับช่วงโกกรีนนะครับเรายังอยู่ที่สวนผักแห่งนี้นะครับสังเกตว่าเราได้เห็นผักที่เขียวขจีและสวยงามแบบนี้ครับนอกจากจะมีแสงดีน้ำดีแล้วปุ๋ยต้องดีด้วยครับซึ่งที่นี่เขาบอกว่าเขาทำปุ๋ยเองจากไส้เดือนนะครับคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเขาเอาไส้เดือนมาทำเป็นปุ๋ยได้อย่างไรนะครับไปติดตามกันเลยครับในช่วง Go Green
2: Go Green

0: คุณผู้ชมคะการปลูกพืชผักไม่ใช่แค่ดินน้ำหรือแสงเท่านั้นที่มีความสำคัญกับต้นไม้ปุ๋ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยค่ะที่จำเป็นสำหรับต้นไม้ไม่แพ้กันนอกจากปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยเคมีที่เราใช้กันแล้วนะคะวันนี้ค่ะที่สวนผักชุมชนบุรพา7มีเรื่องราวของปุ๋ยมูลไส้เดือนปุ๋ยทางเลือกของเกษตรอินทรีย์มาฝากกันค่ะใครอยากรู้ว่าปุ๋ยมูลไส้เดือนคืออะไรมีที่มาอย่างไรไปติดตามรับชมกันค่ะ
1: การปลูกผักนี้ทั่วๆไปนี่มันจะต้องมีในเรื่องของดินการเตรียมดินการปรุงดินหรือว่าการเตรียมสถานที่ปลูกเมื่อเตรียมสถานที่ปลูกเสร็จเรียบร้อยก็ต้องหาเบี้ยผักหาพันธุ์ผักมาปลูกเมื่อปลูกเสร็จเรียบร้อยระยะหนึ่งมันจำเป็นจะต้องมีปุ๋ยแล้วการใช้ปุ๋ยเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์ก็คือเราจะใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์พอใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์เนี่ยเราก็มาดูจากปัญหาของการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ทั่วๆไปก็คือปุ๋ยมูลสัตว์ทั่วไปเนี่ยเวลาจะใช้เนี่ยจะต้องเอามูลสัตว์เนี่ยไปแช่น้ำให้คลายร้อนเมื่อคลายความร้อนแล้วก็ถึงจะมาหว่านปุ๋ยถึงจะมาทำเป็นปุ๋ยได้เพราะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทำให้ต้นผักมันถึงจะเจริญงอกงามถ้าไม่ทำกระบวนการเหล่านี้มันจะร้อนพอร้อนเสร็จต้นพืชจะไม่เจริญเติบโตแล้วตอนนี้ก็อยู่มาวันหนึ่งทางเขตดอนเมืองก็มีการแจ้งประชาสัมพันธ์มาว่าจะมีการแนะนำวิธีการเลี้ยงไส้เดือนก็เลยเข้าไปร่วมกิจกรรมกับเขาส่งรายชื่อไปแจ้งเขาแจ้งรายชื่อพอแจ้งรายชื่อไปเสร็จปั๊บครบกำหนดวันที่เขาจะเลี้ยงไส้เดือนเขาก็แนะนำให้ไปที่จุดนัดพบกระบวนการก็คือเอามูลสัตว์เนี่ยมาแช่น้ำแล้วก็ใช้มือในบี้ขยำบี้ให้มันแตกละเอียดเพื่อมันแตกละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เทเอาน้ำทิ้งเอาเฉพาะกากซึ่งเป็นมูลวัวมูลควายเอามาเทใส่กระมังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปหาอาหารเสริมจากมูลวัวมูลควายซึ่งเป็นอาหารหลักแล้วก็จะเป็นอาหารเสริมอาหารเสริมของเขาก็จะเป็นพวกบรรดาเศษใบไม้เศษอาหารซึ่งเป็นผักสดก็มาหั่นฝอยเป็นชิ้นเล็กๆไม่ถึงกับฝอยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วผสมกับมูลวัวมูลควายเสร็จแล้วก็เกลี่ยมูลควายมูลซึ่งเป็นเตรียมอาหารที่เราเตรียมอาหารที่เราเรียกว่าอาหารนั้นเกลี่ยออกแล้วก็เอาไส้เดือนมาวางเขาก็จะมีการแจกไส้เดือนแจกไส้เดือนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไส้เดือนที่แจกเป็นไส้เดือนพันธุ์ AF เขาบอกว่าพันธุ์ AF มันทนต่อความร้อนมันชอบสภาพดินฟ้าอากาศแบบบ้านเราแบบเมืองไทยก็เลยแจกกันมาคนละหยิบมือนึงในหยิบมือหนึ่งเนี่ยพอได้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาใส่ในกระมังที่เขาแจกให้แล้วก็เกลี่ยให้กบแล้วก็ดูการอยู่ของเขาความเป็นอยู่ของเขาในวันแรกที่เราทำเนี่ยปรากฏว่าไส้เดือนเหล่านั้นน่ะไม่ชอบการทำที่เราทำเพราะว่าเราอาจจะมีความรุนแรงกับเขาหรือเราอาจจะมีการเตรียมอาหารให้เขาที่ไม่สมบูรณ์สำหรับเขาก็พยายามจะหนีก็นั่งดูกันอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงพอมันจะหนีเสร็จแล้วก็ต้อนมันกลับเข้ามาคืนจนสุดท้ายจบแล้วก็ทยอยกันกลับมาถึงบ้านก็มาเลี้ยงเดินทีผมเลี้ยงไว้ที่ใต้ถุนบ้านหลังตรงโรงรถที่ร้านจอดรถเนี่ยพอเลี้ยงใส่เสร็จเมื่อปีที่แล้วประสบปัญหาน้ำท่วมตรงนี้หมดเลยพอน้ำท่วมหมดเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะมีพวกหนูคือศัตรูที่ร้ายกาจสำหรับไส้เดือนเพราะหนูมันกินไส้เดือนหนูก็กินไส้เดือนของผมหมดเลยใน4กะละมังเนี่ยหมดเลยตอนนี้ผมเหลือกะละมังเดียวแล้วก็มาแยกเป็น2กะละมังการเลี้ยงเนี่ยใช้เวลานานมากกว่าจะได้ขนาดนี้จริงๆแล้วอายุของเขาอยู่ประมาณสัก30วันแล้วก็จะได้มูลไส้เดือนนี่คือมูลไส้เดือนซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้แล้วหลังจากพอเราได้มูลไส้เดือนได้เสร็จเราได้น้ำมูลไส้เดือนจากตัวไส้เดือนน้ำมูลไส้เดือนก็คือพวกเมือกของตัวไส้เดือน

0: ทำไมถึงได้มวกไส้เดือนมวกไส้เดือนเหล่านี้มันมาจากตัวเราจะได้ต่อเมื่อเราปล่อยเวลาผ่านไปหลังจากที่เราทำไส้เดือนไปสักระยะหนึ่งหรือ1สัปดาห์เราก็ฉีดพ่นน้ำใส่ป๊อกกี้ฉีดพ่นพอใส่ป๊อกกี้ฉีดพ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำเหล่านี้เขาก็จะไปชะตัวล้างตัวพอล้างตัวเสร็จก็จะหยดลงข้างล่างการเลี้ยงจริงๆจะมีกระมังอยู่3ส่วนส่วนที่1เป็นส่วนกระมังเปล่าซึ่งรองรับเอาน้ำมูลไส้เดือนพอได้น้ำมูลไส้เดือนก็มาใส่บรรจุขวดทิ้งไว้แล้วตัวน้ำมูลไส้เดือนกับปุ๋ยไส้เดือนต่างกันตรงไหนในความรู้สึกของผมว่ามันไม่ต่างเพราะอะไรเปล่านี่ก็คือมาจากเมือกไส้เดือนก็ที่เขาเรียกว่าน้ำมูลไส้เดือนในนี้ก็คือว่าเป็นกากของขี้ไส้เดือนแล้วก็การทำปุ๋ยเนี่ยข้อดีของปุ๋ยมูลไส้เดือนก็คือทำให้ดินร่วนซุยและจะทำให้พืชเจริญเติบโตแล้วก็ใช้ช้อนไปได้ง่ายแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือมันมีความสะอาดไม่มีเหม็นไม่เหม็นไม่คาวไม่เหมือนกับที่เรามาจากปุ๋ยคอกแล้วมาทำแล้วมันจะเหม็นแต่ท่านี้เราทำแล้วไม่เหม็น
1: คุณผู้ชมครับรายการในวันนี้ครับเราได้เห็นถึงความสามัคคีและการร่วมแรงร่วมใจกันในการปรับปรุงพื้นที่ให้กลายเป็นสวนผักคนเมืองแห่งนี้ที่มีความสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะครับซึ่งคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่นี่ครับพี่ๆเขารอต้อนรับคุณผู้ชมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำนะครับก็สามารถส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ครับแล้วพบกับผมกับสมาร์ทกรีนได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
4: อาคารอเนกนิทัศน์เป็นหอประชุมขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2549ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยไว้ใช้จัดรับรองงานพิธีสำคัญต่างๆด้วยค่ะ
5: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนอาสาสมัครใจเกินร้อยทราบหรือไม่ว่าผู้ที่สามารถสมัครเป็นอาสา

0: กาชาดได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. อายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ 2. สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ 3. มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 4. ยินดีและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของอาสาสมัครสภากาชาดไทยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเป็นอาสากาชาดได้โดยใช้รูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน1รูปและสำเนาบัตรประชาชนจำนวน1ใบสมัครได้ที่ฝ่ายอบรมและประสานงานสำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทยหรือโทร02-252-6913
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายในหน่วยที่12นะครับเป็นเรื่องลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคนครับสำหรับเรื่องลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคนนั้นเราแบ่งนะฮะได้เป็น2ตอนนะครับใหญ่ๆนะครับก็คือเรื่องลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคนกับลูกหนี้ร่วมเจ้าหนี้ร่วมครับดังนั้นในเรื่องของลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคนเนี่ยให้นักศึกษาเข้าใจในเบื้องต้นก่อนนะครับว่ามันจะเป็นเรื่องลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคนธรรมดานะครับซึ่งไม่ใช่ลูกหนี้ร่วมไม่ใช่เจ้าหนี้ร่วมแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องลูกหนี้ร่วมเจ้าหนี้ร่วมซึ่งความผูกพันทางกฎหมายนะครับสิทธิหน้าที่เนี่ยก็จะมีแตกต่างกันนะครับระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เรามาดูในเรื่องแรกครับในเรื่องลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคนนะครับอาจารย์แบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับในการพิจารณาก็คือ1เอาหนี้มาเป็นตัวแบ่งครับ1ก็คือหนี้แบ่งชำระได้ให้นักศึกษาใช้มาตรา290แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาพิจารณาประกอบกับ2เป็นเรื่องหนี้แบ่งชำระไม่ได้ซึ่งจะมีมาตราที่เกี่ยวข้องก็คือมาตรา301และมาตรา302นะครับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั่นเองนะครับในกรณีที่เป็นหนี้แบ่งชำระได้นี่นะครับตามมาตรา290นะครับจะมีอยู่2กรณีครับก็คือกรณีลูกหนี้หลายคนกับกรณีเจ้าหนี้หลายคนในกรณีลูกหนี้หลายคนนั้นนะครับลูกหนี้เนี่ยเขามีหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องหนี้แบ่งชำระได้ในกรณีลูกหนี้หลายคนลูกหนี้แต่ละคนเนี่ยนะครับเขาก็จะมีความรับผิดเฉพาะส่วนของตนเองนะครับถ้าไม่มีการตกลงเป็นอย่างอื่นกฎหมายก็บอกว่าให้รับผิดกันเท่าๆกันนะครับสมมติว่ามีลูกหนี้3คนนะในหนี้ที่แบ่งชำระได้แล้วไม่มีการตกลงว่าลูกหนี้แต่ละคนรับผิดเท่าไหร่เช่นนี้ลูกหนี้แต่ละคนนั้นก็จะต้องรับผิดเท่าๆกันซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างนะครับทีนี้มาดูในกรณีเจ้าหนี้หลายคนครับแน่นอนครับเจ้าหนี้นั้นเป็นฝ่ายที่มีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ดังนั้นถ้าเกิดหนี้รายเดียวนั้นมีเจ้าหนี้หลายคนเจ้าหนี้แต่ละคนก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับชำระหนี้เฉพาะส่วนของตนเองเท่านั้นนะครับนี่คือมาตรา290ครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่1 นะครับดำแดงขาวกู้ยืมเงินอ้อยจำนวน 30,000 บาทโดยดำแดงขาวเนี่ยเขาไม่ได้ตกลงผูกพันเป็นลูกหนี้ร่วมนี่ต้องขอย้ำนะครับว่าจะต้องไม่ใช่ลูกหนี้ร่วมเพราะว่าเรื่องที่เราพิจารณาตอนนี้เป็นเรื่องของลูกหนี้หลายคนธรรมดานะครับต่อมาปรากฏว่าหนี้ 30,000 บาทนั้นถึงกำหนดชำระครับคำถามก็คือว่าอ้อยนะซึ่งเป็นเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องให้ดำชำระหนี้ได้เท่าไหร่นะครับนักศึกษาก็จะสังเกตว่าในคำถามนี้หนี้รายเดียวมีเจ้าหนี้หลายคนขอโทษครับหนี้รายเดียวมีลูกหนี้หลายคนนะลูกหนี้ก็คือดำแดงขาวนะครับแล้วเป็นหนี้ที่แบ่งชำระได้ก็คือเป็นหนี้เงินกู้จำนวน 30,000 บาทนะสำหรับหนี้เงินเนี่ยมันเป็นหนี้ที่แบ่งชำระได้ดังนั้นตามหลักกฎหมายที่เราพิจารณาเมื่อสักครู่มาตรา290นั้นก็กำหนดว่าถ้าไม่ได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นนะในระหว่างลูกหนี้ด้วยกันเนี่ยลูกหนี้แต่ละคนก็มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดเฉพาะส่วนของตนนั้นคำตอบในตัวอย่างที่1เนี่ยที่ถามว่าอ้อยมีสิทธิเรียกร้องให้ดำชำระหนี้ได้เท่าไหร่คำตอบก็คืออ้อยมีสิทธิเรียกร้องให้ดำชำระหนี้ได้เพียง 10,000 บาทเท่านั้นนะครับนั่นก็หมายความว่าอ้อยซึ่งเป็นเจ้าหนี้ก็ต้องไปเรียกร้องให้แดงนะชำระ 10,000 บาทให้ขาวชำระ 10,000 บาทนั่นเองครับมาดูตัวอย่างที่2นะครับดำแดงขาวให้อ้อยกู้ยืมเงินจำนวน 30,000 บาทคราวนี้ดำแดงขาวให้อ้อยกู้ยืมเงินนั่นก็แปลว่าดำแดงขาวนั้นเป็นเจ้าหนี้หลายคนด้วยกันในหนี้เงินกู้ 30,000 ซึ่งเป็นหนี้ที่แบ่งชำระได้นะครับโดยมิได้ผูกพันเป็นเจ้าหนี้ร่วมอันนี้ก็ย้ำว่าไม่ใช่เจ้าหนี้ร่วมพอต่อมานะครับหนี้นั้นถึงกำหนดชำระถามว่าดำเนี่ยจะมีสิทธิเรียกร้องให้อ้อยชำระหนี้ได้เท่าไหร่ดำก็เป็นฝ่ายเจ้าหนี้นะครับดังนั้นในกรณีนี้ดำย่อมมีสิทธิเรียกร้องเฉพาะส่วนของตนเองครับดำจะไปเรียกให้อ้อยชำระ 30,000 ทั้งหมดไม่ได้นะครับนั้นดำก็มีสิทธิ์ให้อ้อยชำระเพียง10,000เดียวครับนะส่วนแดงกับขาวก็ค่อยไปเรียกให้อ้อยชำระนะคนละ10,000นั้นตามสิทธิของตัวเองนี่คือมาตรา290นะครับสำหรับเรื่องหนี้ที่แบ่งชำระกันได้นะครับทีนี้มาดูหนี้ที่แบ่งชำระไม่ได้ครับนะหนี้ที่แบ่งชำระไม่ได้นะในกรณีที่มีลูกหนี้หลายคนนะครับกฎหมายได้บัญญัติไว้ในมาตรา301นะครับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมนะครับอาจารย์ขอย้ำนะครับว่าในเรื่องของลูกหนี้หลายคนธรรมดาเนี่ยซึ่งเขาไม่ใช่ลูกหนี้ร่วมแน่ๆนะเพราะต้องย้ำว่าไม่ใช่ลูกหนี้ร่วม
แต่บังเอิญว่ากรณีนี้มันเป็นหนี้ที่แบ่งชำระไม่ได้หนี้ที่แบ่งชำระไม่ได้หมายความว่าหนี้ที่ไม่สามารถแบ่งออกเป็นส่วนๆได้นะโดยแต่ละส่วนเนี่ยสมบูรณ์ในตัวของมันเองเนี่ยซึ่งมันไม่สามารถทำได้นะครับยกตัวอย่างเช่นลูกหนี้เนี่ยไปยืมช้างเข้ามา1เชือกเนี่ยลูกหนี้หลายคนน่ะไปยืมช้างจากเจ้าหนี้มานะครับ1เชือกนี่เวลาจะชำระหนี้เนี่ยจะชำระอย่างไรนะครับนะกฎหมายก็บอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยมันแบ่งช้างออกมาเป็นส่วนๆเนี่ยมันไม่ได้หรอกเพราะช้างมันก็ต้องตายถ้าเกิดไปแบ่งมันเป็นอย่างนั้นนะครับดังนั้นแล้วกฎหมายบอกให้รับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมนะการรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันโดยละเอียดนะครับซึ่งจะอยู่ในมาตรา291นะลักษณะของลูกหนี้ร่วมว่าลูกหนี้แต่ละคนจะต้องรับผิดชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้โดยสิ้นเชิงดังนั้นการที่ลูกหนี้ยืมช้างเข้ามา1เชือกเนี่ยเวลาชำระหนี้เนี่ยลูกหนี้แต่ละคนก็ต้องส่งมอบช้างทั้งเชือกนะครับให้แก่เจ้าหนี้นะฮะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการนำบทบัญญัติของลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับนะตามมาตรา301ซึ่งมาตรา301ไม่ใช่เรื่องลูกหนี้ร่วมนะเป็นเรื่องลูกหนี้หลายคนในหนี้ที่แบ่งชำระไม่ได้นะแต่กฎหมายก็ให้บัญญัติว่าให้ไปเอาบทบัญญัติในเรื่องของลูกหนี้ร่วมมาใช้เพราะมิฉะนั้นแล้วมันจะทำให้เจ้าหนี้เขาเสียหายนะถ้าเพราะมันแบ่งชำระไม่ได้อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับทีนี้ในกรณีที่เป็นเจ้าหนี้หลายคนในหนี้ที่แบ่งชำระไม่ได้นะกฎหมายก็บอกว่าต้องชำระหนี้นะโดยหลักแล้วเนี่ยให้เป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทุกคนนะครับนั่นคือมาตรา302ยกตัวอย่างเช่นเจ้าหนี้นะครับสมมุติว่าเจ้าหนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าของช้าง1เชือกนะสมมุตินะว่าเขาเป็นเจ้าหนี้หลายคนในหนี้ที่แบ่งชำระไม่ได้ให้ลูกหนี้ยืมช้างไปนะครับทีนี้เวลาถึงกำหนดชำระหนี้เนี่ยลูกหนี้จะต้องส่งมอบช้างอย่างไรเนี่ยให้เป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทุกคนสมมุติว่าเจ้าหนี้มีด้วยกันทั้งหมด3คนลูกหนี้จะเอาช้างแบ่งออกเป็น3ท่อนไปส่งให้เจ้าหนี้คนละท่อนเนี่ยมันก็คงไม่ได้ถูกไหมครับดังนั้นกฎหมายก็เลยบอกว่าลูกหนี้ต้องชำระหนี้ให้เป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทุกคนเอาแล้วจะทำอย่างไรให้เป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทุกคนนักศึกษาก็ต้องดูตามพฤติการตามข้อที่จริงครับเช่นถ้าเจ้าหนี้เขาตกลงกันว่าให้เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจรับนะรับชำระหนี้เช่นนี้แล้วลูกหนี้ก็ต้องไปชำระหนี้โดยการส่งมอบช้างเชือกนั้นให้กับเจ้าหนี้ที่ได้รับมอบหมายนะจากเจ้าหนี้คนอื่นๆนะครับเช่นนี้ก็จะถือว่าเป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทุกคนแต่ถ้าเกิดเจ้าหนี้เขาไม่ได้มอบหมายกันไว้แล้วปรากฏว่าขณะนี้เจ้าหนี้เขาก็บาดหมางกันทะเลาะเบาะแว้งกันไม่มองหน้ากันเนี่ยคราวนี้ลูกหนี้ก็ยุ่งแล้วว่าจะไปชำระหนี้โดยการส่งมอบช้างทั้งเชือกให้กับเจ้าหนี้คนไหนนะครับทีนี้ก็ถ้าไปส่งให้อีกคนนึงเจ้าหนี้อีกคนนึงเขาก็ไม่พอใจอย่างนี้ก็ถือว่ามันไม่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทุกคนอย่างไรก็ตามมาตรา302นะฮะแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็บัญญัติทางออกไว้แล้วนะครับว่าถ้ากรณีเช่นนี้ลูกหนี้ไม่รู้ว่าจะไปชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้คนไหนก็ต้องไปวางทรัพย์แทนการชำระหนี้นะครับนั่นก็คือว่าก็ต้องเอาช้างไปวางทรัพย์ไว้ที่สำนักงานวางทรัพย์นะครับซึ่งในทางปฏิบัติสำนักงานวางทรัพย์ก็จะให้แต่งตั้งผู้ที่มาดูแลช้างเชือกนั้นซึ่งอาจจะต้องเอาไปเลี้ยงดูไว้ในโรงช้างที่อื่นไม่ต้องเอามาไว้ในออฟฟิศของสำนักงานวางทรัพย์ไม่นั้นเดี๋ยวก็ยุ่งเหยิงกันใหญ่นะครับอันนี้ก็กฎหมายก็บัญญัติทางออกไว้อยู่แล้วนะรายละเอียดนักศึกษาจะได้เรียนกันในเรื่องของการวางทรัพย์อีกครั้งหนึ่งนะครับนั้นโดยสรุปว่าหนี้ที่แบ่งชำระไม่ได้นั้นถ้าเป็นเรื่องลูกหนี้หลายคนนะครับลูกต้องรับผิดกันอย่างลูกหนี้ร่วมนะซึ่งจริงๆไม่ใช่ลูกหนี้ร่วมแต่ว่าจะต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกล่าวคือลูกหนี้แต่ละคนจะต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยสิ้นเชิงถ้าเป็นกรณีเจ้าหนี้หลายคนสำหรับหนี้ที่แบ่งชำระไม่ได้ครับหลักการตามมาตรา302นั่นก็คือว่าลูกหนี้ต้องชำระหนี้ให้เป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้หมดทุกคนนะทำอย่างไรก็ดูตามข้อได้จริงตามพฤติการที่อาจารย์อธิบายไปแล้วถ้าไม่สามารถทำได้ก็ไปวางทรัพย์แทนการชำระหนี้นั่นคือมาตรา302นะครับทีนี้เรื่องที่2นะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องลูกหนี้ร่วมครับซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับในเรื่องของลูกหนี้ร่วมนี้นะครับเพราะว่ามีปัญหาเยอะแล้วก็เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของพวกเรากันเยอะมากนะครับลูกหนี้ร่วมเกิดขึ้นได้กี่ทางนะฮะคำตอบก็คือเกิดขึ้นได้2ทางทางที่1ก็คือเกิดขึ้นโดยสัญญานั่นก็แปลว่าในบรรดาลูกหนี้หลายคนกับฝ่ายเจ้าหนี้เนี่ยเขาตกลงทำสัญญากันว่าลูกหนี้หลายคนนั้นจะรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมนะครับเช่นใน1ใน2ใน3ไปกู้ยืมเงินเจ้าหนี้ 300,000 บาทนะครับเจ้าหนี้บอกพวกเธอต้องตกลงกันว่าเธอต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมนะทุกคนโอเคก็เขียนลงไปในข้อสัญญากู้ยืมเงินนะครับ
ว่าใน1ใน2ใน3นั้นตกลงรับผิดกันอย่างลูกหนี้ร่วมนะครับในหนี้เงินกู้ดังกล่าวนะกับกรณีที่2ก็คือลูกหนี้ร่วมที่เกิดขึ้นโดยบทบัญญัติของกฎหมายครับนั่นหมายความว่ากฎหมายเขาบัญญัติไว้เลยครับว่าให้บุคคลที่เป็นลูกหนี้หลายคนเหล่านั้นเนี่ยจะต้องผูกพันนะอย่างลูกหนี้ร่วมกันหรือจะต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกันนะครับยกตัวอย่างมาตรา1025นะครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นเรื่องของห้างหุ้นส่วนสามัญครับสมมุติว่าเราชวนเพื่อนๆ อีก 2-3 คน เข้าหุ้นส่วนเปิดร้านขายกาแฟนะครับจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่จดทะเบียนก็ได้นะฮะนั้นการเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญเนี่ยมาตรา1025เขาก็บัญญัติไว้เลยว่าผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนจะต้องร่วมรับผิดในหนี้ของห้างโดยไม่จำกัดจำนวนนะครับเราลงหุ้นกับเพื่อนเนี่ยเราบอกเราลงหุ้น 5,000 เท่านั้นนะเพื่อนบอกได้นะครับพอทำไปทำมาปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนนี้แหละนะครับคือร้านกาแฟที่เราลงหุ้นกับเพื่อนเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินก็ตั้ง 200,000 เจ้าหนี้มาฟ้องเราเรียก 200,000 ได้นะครับเราบอกว่าเราจะลงหุ้นแค่ 5,000 นั้นไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องผูกพันกันอย่างลูกหนี้ร่วมนะครับนั้นต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้โดยสิ้นเชิงนะซึ่งเจ้าหนี้เขาเลือกที่จะเรียกร้องหรือฟ้องร้องเอากับลูกหนี้คนใดคนหนึ่งก็ได้นะแล้วแต่เจ้าหนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูในรายละเอียดนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีตัวอย่างที่เป็นลูกหนี้ร่วมที่เกิดขึ้นโดยบทบัญญัติของกฎหมายมาตรา1489 1490 1564ซึ่งนักศึกษาสามารถไปเปิดศึกษาดูในบทบัญญัติดังกล่าวได้นะครับทีนี้มาดูลักษณะของลูกหนี้ร่วมครับลักษณะของลูกหนี้ร่วมนั้นอยู่ในมาตรา291นะครับนะนักศึกษาฟังอาจารย์ไปแล้วก็ดูตัวบทนะดูประมวลนะประกอบในการฟังด้วยก็จะทำให้การฟังเนี้ยมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับในมาตรา291อาจารย์ก็แยกออกมาเป็น3ข้อนะครับว่าลักษณะของลูกหนี้ร่วมนั้นข้อแรกก็คือว่าหนี้รายเดียวนะครับมีลูกหนี้หลายคนนะในเรื่องของลูกหนี้ร่วมนั้นต้องเป็นหนี้รายเดียวแล้วมีลูกหนี้หลายคน2ก็คือว่าลูกหนี้แต่ละคนเนี่ยนะครับจะต้องรับผิดชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยสิ้นเชิงเพียงครั้งเดียวสิ้นเชิงแปลว่าอะไรครับสิ้นเชิงก็หมายความว่าจะต้องชำระหนี้ทั้งหมดทั้งจำนวนนะฮะแต่ชำระเพียงครั้งเดียวนะนะครับ3ก็คือเจ้าหนี้ครับมาดูฝ่ายเจ้าหนี้เจ้าหนี้เขาจะเรียกร้องให้ลูกหนี้คนใดรับผิดชำระหนี้โดยสิ้นเชิงก็ได้นะสมมุติเรามีลูกหนี้3คนเนี่ยเจ้าหนี้ไปเรียกให้กับให้ลูกหนี้คนที่1ชำระหนี้ทั้งหมดคนที่1บอกอ้าวมันยังมีลูกหนี้คนที่2คนที่3ขอเกี่ยงให้เจ้าหนี้ไป

เอากับคนที่2คนที่3ก่อนได้ไหมอันนี้เกี่ยงไม่ได้นะครับเพราะเมื่อเป็นลูกหนี้ร่วมเนี่ยเราต้องร่วมรับผิดต่อเจ้าหนี้อยู่แล้วนะครับนั้นเจ้าหนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้คนใดคนหนึ่งอะรับผิดสิ้นเชิงและไอ้คนสิ้นเชิงไปแล้วนะก็ค่อยไปไล่เบี้ยกันเองซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายนะว่าสิทธิไล่เบี้ยในระหว่างกันเองจะเป็นอย่างไรนะครับนอกจากนั้นกฎหมายยังบอกว่าถ้าเจ้าหนี้จะไม่เรียกร้องให้ลูกหนี้คนใดคนหนึ่งรับผิดสิ้นเชิงเนี่ยจะเอาบางส่วนก็ได้นะครับนั่นเจ้าหนี้เขาใจดีเขาก็จะเรียกบางส่วนก็ได้นะครับแล้วแต่เจ้าหนี้จะเลือกแต่อย่างไรก็ตามถ้าให้ชำระบางส่วนส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยลูกหนี้ทุกคนนะทุกคนนะรวมถึงไอ้คนที่ชำระบางส่วนไปแล้วเนี่ยยังคงต้องผูกพันที่ต้องรับผิดในส่วนที่เหลือต่อเจ้าหนี้จนกว่าหนี้นั้นจะได้ชำระเสร็จสิ้นเชิงนะครับสิ้นเชิงก็คือทั้งหมดนะครับไม่ได้หมายความว่าสิ้นใจนะสิ้นเชิงนี่คือทั้งหมดทั้งจำนวนหนี้นั่นเองนะครับนี่คือลักษณะของลูกหนี้ร่วมตามมาตรา291นะครับเรามาดูผลครับต่อไปครับนักศึกษาผลของการเป็นลูกหนี้ร่วมนะหรือผลของลูกหนี้ร่วมนั่นเองผลของลูกหนี้ร่วมเนี่ยอาจารย์แบ่งเป็น2กรณีก่อนในการอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับคือผลระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ร่วมนะเป็นผลระหว่างเจ้าหนี้กับผลกับลูกหนี้ร่วมกับเรื่องที่2เนี่ยเป็นผลระหว่างลูกหนี้ร่วมด้วยกันเองเมื่อกี้ที่อาจารย์เปลยไปก็คือเรื่องสิทธิไล่เบี้ยในระหว่างลูกหนี้ร่วมกันเองซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะเป็นข้อ2ค่อยมาว่ากันทีนี้เรามาดูผลในทางกฎหมายว่าผลระหว่างเจ้าหนี้ที่มีต่อลูกหนี้ร่วมแต่ละคนเนี่ยนะครับเป็นประการใดบ้างจะอยู่ในมาตรา292ถึงมาตรา295แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับในมาตรา292นั้นนะครับเป็นเรื่องที่ว่าลูกหนี้คนใดคนหนึ่งนะครับได้กระทำตามที่มาตรา292บัญญัติไว้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับทำไปแล้วผลก็คือจะเป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้ร่วมทุกคนครับนะฮะในมาตรา292ได้บัญญัติว่าการที่ลูกหนี้คนหนึ่งคนใดกระทำไปนะครับได้แก่การชำระหนี้นั่นเองครับไม่ว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดสิ้นเชิงหรือจะชำระหนี้บางส่วนนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆด้วยก็คือถ้าชำระหนี้ไปแล้วสิ้นเชิงหนี้นั้นก็เป็นอันระงับครับลูกหนี้ร่วมคนอื่นก็ไม่ต้องรับผิดนะครับถ้าชำระหนี้ไปบางส่วนลูกหนี้ร่วมคนอื่นก็จะรับผิดในส่วนที่เหลืออยู่ที่ค้างอยู่นะครับ2การกระทำการแทนชำระหนี้นะการกระทำการแทนชำระหนี้ทีนี้ต้องย้ำนักศึกษาว่าอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะในกรณีชำระหนี้บางส่วนเนี่ยลูกหนี้ร่วมที่ชำระหนี้บางส่วนไปแล้วเนี่ยยังอย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงต้องมีความรับผิดที่จะต้องรับชำระหนี้ในส่วนที่เหลือจนเสร็จสิ้นเชิงพูดง่ายๆเจ้าหนี้เขาจะมาเรียกกับลูกหนี้คนที่เคยเรียกให้ชำระหนี้บางส่วนไปแล้วก็ได้หรือจะไปเรียกให้ลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆที่เหลืออยู่ชำระหนี้ในส่วนที่เหลืออยู่ทั้งหมดก็ได้ก็แล้วแต่เจ้าหนี้นะครับอันนี้จันมาย้ำให้อีกทีนึงนี่ในกรณีที่2คือการกระทำการแทนชำระหนี้นะครับตามมาตรา221นะครับกระทำการแทนชำระหนี้นี่หมายความว่าไม่ได้ชำระหนี้เป็นตามที่เป็นหนี้โดยตรงนะแต่ว่าไปชำระหนี้อย่างอื่นซึ่งโดยปกติแล้วบังคับให้เจ้าหนี้รับชำระไม่ได้นะครับยืมเงินเข้ามา 300,000 พอถึงกำหนดเอานกเขาไปชำระให้กับเจ้าหนี้เจ้าหนี้เขาไม่เอาก็ได้นะครับเขาไม่ชอบนกนะแต่ถ้าเจ้าหนี้เขารับนะหนี้นั้นก็จะเป็นอันระงับนะถือว่าเป็นการชำระหนี้อย่างอื่นนะถ้าเจ้าหนี้เขาไม่ได้สงวนเงื่อนไขหรือไม่สงวนสิทธิ์อะไรไว้หนี้จะระงับทันทีนะครับกรณีที่3ถ้าลูกหนี้ร่วมคนใดคนหนึ่งไปวางทรัพย์นะเอาทรัพย์ไปวางที่สำนักงานวางทรัพย์ตามมาตรา331นะเหตุที่จะไปวางทรัพย์ก็เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัตินะครับเช่นนี้แล้วนะครับการวางทรัพย์นั้นก็จะเป็นผลให้หนี้ระงับก็คือลูกหนี้หลุดพ้นทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นประโยชน์กับลูกหนี้ร่วมทุกคนอันที่4ก็คือหักกลบลบหนี้นั่นก็หมายความว่าจะมีลูกหนี้ร่วมบางคนเนี่ยเป็นเจ้าหนี้ของเจ้าหนี้อยู่ในหนี้อีกรายหนึ่งแล้วถ้าเข้าหลักเกณฑ์ในกลบลบหนี้เนี่ยนะครับถ้าลูกหนี้ร่วมคนนั้นเขาเอาหนี้ของตัวเองไปหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่เป็นหนี้ร่วมนะต่อเจ้าหนี้เนี่ยผลก็คือว่าลูกหนี้ร่วมคนอื่นพลอยได้ประโยชน์ไปด้วยได้อานิสงส์ไปด้วยก็คือว่าส่วนที่หักกลบลบหนี้นั้นก็ไม่ต้องไปชำระนะครับทีนี้มาดูรายละเอียดนิดนึงนะครับเมื่อกี้ในเรื่องของการกระทำการแทนชำระหนี้ตามมาตรา321นะที่อาจารย์พูดไปแล้วว่าถ้าเจ้าหนี้เขายอมรับการกระทำการชำระหนี้เป็นอย่างอื่นเนี่ยนะครับหนี้นั้นจะระงับนะครับแต่ถ้าเป็นการชำระหนี้ด้วยตัวเงินเช่นหนี้ร่วม300,000ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งนะชำระหนี้ด้วยเอาเช็คไปจ่ายนะเอาเช็ค

ส่งมอบให้กับเจ้าหนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการชำระหนี้อย่างอื่นนะครับถ้าเจ้าหนี้รับแล้วอันนี้หนี้ยังไม่ระงับนะครับให้รอนิดนึงว่าเมื่อเอาเช็คไปขึ้นแล้วได้เงินแล้วนั่นหนี้มันจะระงับเมื่อได้ใช้เงินแล้วนะฮะแต่เมื่อกี้ตัวอย่างแรกที่อาจารย์บอกว่าหนี้เงินกู้ 300,000 นะครับถึงกำหนดชำระลูกหนี้เอานกเขานะไปชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้นะเป็นนกเขาที่ได้แชมป์แห่งประเทศไทยเนี่ยแล้วเจ้าหนี้ก็ชอบนกเขาด้วยเขาก็ยอมรับถ้ายอมรับชำระหนี้อย่างนี้ก็แปลว่าหนี้ระงับเลยครับ 300,000 นั้นระงับเลยนั้นถ้าเกิดเอานกเขาไปตีราคาแล้วอ้าวนกเขาตัวนั้นราคา 120,000 เองนั้นจะไปเรียกส่วนที่ค้างหรือส่วนที่ขาดจากลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆเนี่ยไม่ได้แล้วครับเพราะว่าหนี้ระงับไปแล้วนะครับในเรื่องของการหักกรบลบหนี้อย่างที่อาจารย์อธิบายไปแล้วนะครับว่ามีตามมาตรา341เนี่ยโดยหลักก็คือว่ามันมีบุคคล2คนต่างมีความผูกพันซึ่งกันและกันโดยมูลหนี้วัตถุแห่งหนี้มันเป็นอย่างเดียวกันนะครับหนี้ทั้ง2รายถึงกำหนดชำระแล้วก็หักกรบลบหนี้กันได้อย่างเช่นเอกกับโทเนี่ยมี2คนเนี่ยนะฮะตัวละครเอกกับโท2คนเอกนะครับกู้ยืมเงินโท 100,000 บาทนะครับส่วนโทเอารถไปซ่อมที่อู่ของเอกนะครับเป็นหนี้ค่าซ่อมรถ 100,000 บาทอย่างนี้เข้าหลักเกณฑ์ข้อ1แล้วครับว่าบุคคล2คนคือเอกกับโทต่างมีความผูกพันซึ่งกันและกันโดยมูลหนี้อันแรกหนี้เงินกู้มูลหนี้อันที่2หนี้ค่าซ่อมรถเนี่ยนะครับ2วัตถุแห่งหนี้เป็นอย่างเดียวกันคือเงินครับต้องชำระเป็นเงินเหมือนกันเลยทั้งเงินกู้ทั้งเงินค่าซ่อมรถ3หนี้ทั้ง2รายถึงกำหนดชำระแล้วนักศึกษาก็ดูตามข้อเท็จจริงว่าหนี้เงินกู้ก็ดีหนี้ซ่อมรถก็ดีถึงกำหนดชำระหรือยังในวันที่ขอหักกรบลบหนี้ถ้าถึงแล้วคือจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องถึงพร้อมกันนะมันอาจจะถึงก่อนหลังกันก็ได้แต่ณวันที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาขอหักกรบลบหนี้หรือที่เราเรียกกันว่าหักหนี้นะครับต้องให้ทั้ง2รายถึงกำหนดชำระแล้วต้องให้หนี้ทั้ง2รายถึงแล้วจึงจะขอหักหนี้ได้เมื่อขอแล้วอีกฝ่ายไม่ยอมก็ต้องยอมนะเพราะว่าเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายนะแล้วหนี้มันจะระงับตามจำนวนที่ตรงกันถ้าหนี้ทั้ง2รายมันเท่ากันแสนกับแสนเท่ากันก็ศูนย์เลยก็หนี้ก็เป็นอันระงับแต่ถ้าเงินกู้ 200,000 ค่าซ่อมรถแสนเดียวงั้นไอ้ค่าซ่อมรถก็จะระงับหนี้เงินกู้ก็ยังคงเหลืออีก 100,000 ที่เจ้าหนี้เขายังเรียกร้องจากลูกหนี้ต่อไปได้นะครับทีนี้ในเรื่องของการปลดหนี้ครับมาตรา290ถ้าเจ้าหนี้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งนะครับถ้าไม่ระบุจำนวนนะก็ถือว่าปลดเท่าส่วนของลูกหนี้คนนั้นถ้าระบุจำนวนก็เป็นไปตามที่ระบุนะครับการปลดหนี้เนี่ยนะครับให้นักศึกษาดูว่าถ้าหนี้นั้นมีหนังสือเป็นหลักฐานการปลดหนี้ก็จะต้องทำเป็นหนังสือหรือเวนคืนเอกสารหรือขีดค่าเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยนะครับอันนี้เป็นไปตามมาตรา340เรื่องการปลดหนี้นี่ในกรณีที่เจ้าหนี้ผิดนัดต่อลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งนะฮะซึ่งนี้อยู่ในเรื่องของผลระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ร่วมอยู่นะครับมาตรา295บอกว่าเป็นคุณประโยชน์แก่ลูกหนี้คนอื่นๆด้วยประโยชน์ยังไงครับนั่นก็คือว่าการที่เจ้าหนี้ผิดนัดต่อลูกหนี้ร่วมเนี่ยถ้ามันเป็นหนี้เงินนะครับเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์เรียกดอกเบี้ยในระหว่างที่ผิดนัดนะครับนั้นก็แปลว่าไม่สามารถเรียกดอกเบี้ยเอากับลูกหนี้ร่วมคนอื่นทุกคนนะครับตัวอย่างดำแดงขาวกู้เงินอ้อยจำนวน 30,000 บาทโดยผูกพันเป็นลูกหนี้ร่วมกันกำหนดชำระวันที่4พฤศจิกายน2564ต่อมาหนี้เงินกู้ถึงกำหนดชำระดำเอาเงินทั้งหมดไปชำระให้อ้อยแต่อ้อยไม่รับอันนี้ไม่รู้สาเหตุอะไรนะเอาแต่ว่าข้อที่จริงก็คืออ้อยไม่รับนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าวันนั้นที่อ้อยอยู่ที่บ้านเนี่ยเจ้าหนี้ของอ้อยก็อยู่ด้วยนะอ้อยก็เลยแบบไม่อยากจะรับเดี๋ยวเจ้าหนี้จะเอาไปนะก็อ้อยไม่รับต่อมาอีก1ปีครับอ้อยก็มาเรียกร้องให้ดำกับแดงหรือขาวชำระหนี้ 30,000 นั้นแหละพร้อมดอกเบี้ยได้ไหมนะคำตอบก็คือว่าเรียกได้แต่เฉพาะเงินต้นแต่ดอกเบี้ยนั้นเอาไม่ได้เพราะว่าเมื่อผิดนัดแล้วเนี่ยนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกดอกเบี้ยสำหรับหนี้เงินนั้นแล้วมันเป็นประโยชน์กับลูกหนี้ร่วมทุกคนเลยนะครับถึงแม้ว่าจริงๆในตัวอย่างนี้เนี่ยอ้อยผิดนัดต่อใครฮะอ้อยผิดนัดต่อดำคนเดียวเพราะดำเอาเงินทั้งหมดมาชำระให้อ้อยอ้อยไม่รับนะอ้อยผิดนัดตามมาตรา207นะครับเช่นนี้เป็นประโยชน์แก่แดงแล้วก็ขาวด้วยก็คือว่าอ้อยไม่มีสิทธิ์เรียกดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดนั้นต่อแดงและขาวนะครับแน่นอนสำหรับดำเนี่ยเรียกดอกเบี้ยไม่ได้อยู่แล้วนะครับโอเคทีนี้เรื่องต่อมามาตรา295เป็นการเฉพาะตัวของลูกหนี้ร่วมนะครับอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวแล้วก่อนหน้านี้ที่อาจารย์อธิบายมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าลูกหนี้กระทำหรือลูกหนี้ได้รับการกระทำจากฝ่ายเจ้าหนี้เช่นเจ้าหนี้ปลดหนี้เจ้าหนี้ผิดนัดมันเป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้ร่วมทุกคนแต่พอมาตรา295มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของลูกหนี้ร่วมแล้วครับว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของลูกหนี้คนนั้นเลยเช่น1การให้คำบอกกล่าวการผิดนัด
2การหยิบยกอ้างความผิด3การชำระหนี้พ้นวิสัย4อายุความแล้วก็5หนี้เกลื่อนคืนกันนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องการให้คำบอกกล่าวผิดนัดนะครับเพื่อนักศึกษาเห็นภาพอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะดูตัวอย่างนี้นะครับดำแดงขาวกู้ยืมเงินอ้อยจำนวน 30,000 บาทโดยผูกพันเป็นลูกหนี้ร่วมกันนะไม่มิได้กำหนดเวลาชำระไว้ก็คือเป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาต่อมาอ้อยมาพบแดงที่ตลาดนัดนะครับจึงทวงหนี้กับแดงแดงไม่ชำระหลังจากนั้น1ปีแดงนำเงินทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยไปชำระให้อ้อยดังนี้ถามว่าแดงจะมีสิทธิ์ไล่เบี้ยเอาแก่ดำหรือขาวได้คนละเท่าไหร่โดยหลักนะครับหนี้เงินต้น 30,000 นะครับแดงมีสิทธิ์ไล่ได้คนละ 10,000 เพราะไม่ได้มีการตกลงกันเอาไว้ซึ่งอันนี้อาจารย์ก็จะพูดไปถึงมาตรา296นะครับที่เกี่ยวข้องทีนี้ประเด็นเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยถามว่าจะไล่เบี้ยเอากับขาวเอากับดำได้ไหมนะฮะเรื่องนี้นะฮะนักศึกษาดูนะฮะคนที่ผิดนัดเนี่ยคือแดงคนเดียวนะครับเพราะอะไรครับเพราะอ้อยเขาเตือนให้แดงชำระหนี้คนเดียวดังนั้นแล้วแดงนะครับจึงมีหน้าที่นะแดงจึงมีหน้าที่ที่จะต้องชำระดอกเบี้ยคนเดียวนะให้แก่เจ้าหนี้สรุปก็คือว่าแดงมีสิทธิ์ไล่เบี้ยเอาแก่ดำกับขาวได้คนละ 10,000 บาทเท่านั้นครับในส่วนดอกเบี้ยไปไล่เบี้ยไม่ได้นะครับทีนี้เรามาดูผลระหว่างลูกหนี้ร่วมด้วยกันแล้วนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิไล่เบี้ยละเป็นผลระหว่างลูกหนี้ร่วมด้วยกันซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้แล้วมาตรา296นะครับในมาตรา296เนี่ยนะครับก็คือว่าลูกหนี้แต่ละคนรับผิดชำระหนี้เท่าๆกันเว้นแต่จะตกลงไว้เป็นอย่างอื่นนะครับเมื่อกี้ที่ได้พูดกันไปว่าแดงดำขาวกู้ยืมเงินอ้อย 30,000 ถ้าไม่มีการตกลงในระหว่างกันเองว่าในระหว่างกันเองรับผิดเท่าไหร่คำตอบก็คือคนละ 10,000 นะครับแต่ถ้ามีข้อตกลงเป็นอย่างอื่นเช่นดำ 20,000 นะครับขาว 5,000 แดง 5,000 ก็เป็นไปตามข้อตกลงกันนั้นนะไอ้นี่ระหว่างกันเองนะครับนักศึกษาระหว่างกันเองนะคืออันนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าหนี้แหละถ้าเป็นเรื่องเจ้าหนี้เนี่ยเจ้าหนี้เขาฟ้องคนใดคนหนึ่งเขาเรียกหนี้ได้ทั้งหมดเลยได้สิ้นเชิงเลยนะแต่ขณะนี้ที่เราพูดมาตรา296นี่คือมันเป็นเรื่องระหว่างลูกหนี้ร่วมกันเองนะเอาข้อหนึ่งก็คือว่าลูกหนี้แต่ละคนรับผิดเท่าๆกันนะเว้นแต่มีข้อตกลงเป็นอย่างอื่นงั้นถ้าหนี้ร่วม 30,000 ไม่มีข้อตกลงก็คนละ 10,000 2ถ้าเกิดว่าส่วนที่เจ้าหนี้เรียกเอากับลูกหนี้คนใดคนหนึ่งไม่ได้เนี่ยนะคือพูดง่ายๆเจ้าหนี้ไม่สามารถเรียกร้องให้ลูกหนี้คนใดคนหนึ่งชำระหนี้ได้กฎหมายบอกว่าไอ้ส่วนนั้นน่ะลูกหนี้คนอื่นๆต้องรับไปนะต้องรับไปนะครับเอามาดูตัวอย่างดำแดงขาวกู้เงินอ้อยจำนวน 30,000 บาทครับนักศึกษาโดยผูกพันเป็นลูกหนี้ร่วมอันนี้ย้ำว่าเป็นลูกหนี้ร่วมต่อมาแดงไปเที่ยวภูเก็ตนะครับก็ไปถูกคลื่นยักษ์สึนามิที่ภูเก็ตพัดหายสาบสูญไปเลยนะครับต่อมาหนี้ถึงกำหนดชำระครับนะพอหนี้ถึงกำหนดชำระถามว่าอ้อยมีสิทธิ์เรียกร้องให้ดำชำระหนี้ได้เท่าไหร่นะครับและ2เมื่อดำชำระหนี้ไปแล้วจะมีสิทธิ์ไล่เบี้ยขาวได้เท่าไหร่นะครับนั่นเรื่องนี้ครับอ้อยจะมีสิทธิเรียกร้องให้ดำชำระหนี้ได้เท่าไหร่ครับนักศึกษาคำตอบก็คือได้ 30,000 นะสิ้นเชิงนะเมื่อดำชำระหนี้ไปแล้วจะมีสิทธิ์ไล่เบี้ยขาวได้เท่าไหร่อาจารย์บอกคำตอบก่อนเลยก็คือไล่เบี้ยขาวได้ 15,000 ครับ 15,000ทำไม 15,000 อ่ะนักศึกษาลองดูนะครับหนี้เงินกู้เนี่ยมันเป็นหนี้ร่วม 30,000 บาทโดยปกติแล้วระหว่างลูกหนี้ร่วมด้วยกันเองดำแดงขาวจะรับผิดกันคนละ 10,000 คนละ 10,000 คนละ 10,000 นะครับทีนี้ปรากฏว่าคนที่ถูกคลื่นยักษ์สึนามิพัดหายไปก็คือแดงถูกไหมครับเป็นเรื่องที่เจ้าหนี้ไม่สามารถเรียกร้องให้แดงชำระหนี้นั้นได้นั้นในส่วน 10,000 ของแดงเนี่ยแหละครับดำกับขาวต้องรับไปคนละ 5,000 นะ 5,000ดังนั้นเจ้าหนี้เขาไม่กระทบกระเทือนเลยครับเจ้าหนี้เขามีสิทธิ์เรียกให้คนใดคนหนึ่งนะที่มีอยู่เนี่ยชำระได้สิ้นเชิง 30,000 ตามคำตอบข้อ1ที่บอกว่าอ้อยมีสิทธิ์เรียกร้องให้ดำชำระหนี้ได้เท่าไหร่คำตอบคือ 30,000 ทีนี้เมื่อดำชำระไปแล้วจะมีสิทธิ์ไล่เบี้ยขาวได้เท่าไหร่คำตอบก็คือ 15,000 นะคำตอบก็คือ 15,000 อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วตรงนั้นนะครับทีนี้ในส่วนของผลของมาตรา296ประการที่3ก็คือส่วนที่เจ้าหนี้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ร่วมคนใดนั้นนะกฎหมายบอกว่าตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้สำหรับในเรื่องเจ้าหนี้ร่วมนะครับนักศึกษาเช่นกันครับว่าเจ้าหนี้ร่วมนั้นเกิดขึ้นได้2ทางก็คือ1เกิดโดยสัญญานะโดยนิติกรรมสัญญานั่นเองกับ2เกิดขึ้นโดยบทบัญญัติของกฎหมายนะครับอย่างเช่นทายาทรับมรดกเป็นสิทธิเรียกร้องนะแม่ถึงแก่ความตายแม่เป็นเจ้าหนี้นะครับให้ลูกหนี้กู้เงินไป3ล้านซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระหนี้นั้นพอแม่ตายไปแล้วเนี่ยสิทธิเรียกร้อง3ล้านเนี่ยตกมาแก่ทายาทสมมุติว่ามีทายาท5คน
ทายาทเหล่า

นี้ก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ร่วมโดยบทบัญญัติของกฎหมายนะครับลักษณะของเจ้าหนี้ร่วมเป็นไปตามมาตรา298นั่นก็คือว่า1หนี้รายเดียวมีเจ้าหนี้หลายคน2เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้สิ้นเชิงแต่เรียกได้เพียงครั้งเดียวนะครับเจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งเนี่ยเรียกได้

ตอนไปชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้คนที่2เนี่ยจะต้องชำระหนี้สิ้นเชิงนะครับก็คือต้องชำระหนี้ทั้งหมดนั่นเองครับทีนี้เรามาดูผลของเจ้าหนี้ร่วมผลในระหว่างเจ้าหนี้ร่วมกับลูกหนี้นะประการที่1กับผลระหว่างเจ้าหนี้ร่วมด้วยกันเองอีกประการนึงนะครับประการแรกมาตรา299นะมาตราเดียวนะ299แต่ว่ามันมีทั้งหมด3วรรคนะครับอาจารย์อธิบายอย่างนี้ครับว่าผลระหว่างเจ้าหนี้ร่วมกับลูกหนี้นั้นเจ้าหนี้ร่วมคนหนึ่งผิดนัดต่อลูกหนี้ผลเป็นยังไงครับถ้าเจ้าหนี้ร่วมคนหนึ่งผิดนัดต่อลูกหนี้นะครับตัวอย่างครับดำแดงขาวให้อ้อยกู้ยืมเงินจำนวน 30,000 บาทโดยผูกพันเป็นเจ้าหนี้ร่วมกันกำหนดชำระ4พย2565ต่อมาหนี้ถึงเงินกู้นั้นถึงกำหนดชำระนะอ้อยนำเงินทั้งหมดไปชำระให้กับดำแต่ดำไม่รับหลังจากนั้นอีก1ปีนะแดงมาเรียกร้องให้อ้อยชำระหนี้30,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยได้ไหมคำตอบก็คือว่าอันนี้ได้แต่เฉพาะต้นเงินครับนะดอกเบี้ยเนี่ยไม่ได้เพราะว่าการที่เจ้าหนี้ร่วมคนหนึ่งผิดนัดต่อลูกหนี้เนี่ยนะครับย่อมเป็นผลต่อเจ้าหนี้ร่วมทุกคนที่ไม่มีสิทธิ์เรียกดอกเบี้ยนะครับก็ขอให้ทุกคนไปศึกษาทำความเข้าใจอ่านเอกสารการสอนให้เพิ่มเติมนะครับก็จะได้ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในหน่วยนี้มากยิ่งขึ้นครับ

สวัสดีค่ะนักศึกษาที่น่ารักทุกคนคะเราเจอกันไปครั้งหนึ่งแล้วในหน่วยที่3ใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาคุยกันในหน่วยที่12นะคะในหน่วยที่12นี้เป็นความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพแล้วก็ชื่อเสียงนะคะเพราะฉะนั้นในหน่วยนี้อาจารย์จะแบ่งการสอนออกเป็น2ส่วนคือส่วนแรกก็คือความผิดต่อเสรีภาพแล้วก็ส่วนที่2ก็เป็นความผิดต่อชื่อเสียงนะคะความผิดต่อเสรีภาพเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นความผิดที่อิงมาจากรัฐธรรมนูญนะคะนักศึกษาคงจะเคยได้ยินว่ารัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าบุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิเสรีภาพที่จะทำอะไรก็ได้ใครจะไปข่มขืนใจบังคับใจใครให้เขาทำอะไรในสิ่งที่เขาไม่อยากทำไม่ได้หรือไปบังคับเขาให้เขาไม่ทำในสิ่งที่เขาอยากทำก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นประมวลกฎหมายอาญาจึงจำเป็นต้องบัญญัติลงโทษผู้ที่ไปข่มขืนใจบุคคลอื่นให้เขาทำนู่นทำนี่ตามใจตัวเองโดยที่เขาไม่เต็มใจเนี่ยโดยบัญญัติลงโทษเอาไว้ในมาตรา309นะคะนักศึกษาดูมาตรา309ไปด้วยแล้วเดี๋ยวจะขึ้นจอให้ด้วยนะคะนักศึกษาดูบนจอด้วยแล้วก็ดูจากที่ตัวบทของนักศึกษาเองนะคะในมาตรา309บอกว่าผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดย 1. ทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อสิทธิเสรีภาพชื่อเสียงทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจหรือของผู้อื่นหรือ2ใช้กำลังประทุษร้ายต่อผู้ถูกข่มขืนใจนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างนะสมมุติว่านายดำบอกนายแดงว่าไอ้แดงเซ็นชื่อในสัญญากู้ฉบับนี้แดงบอกเซ็นทำไมอ่ะเราไม่อยากเซ็นอ่ะเพราะเราไม่ได้กู้เงินเธอเราเซ็นอะไรล่ะใช่ไหมนายดำก็บอกว่าเซ็นกู้เซ็นเดี๋ยวนี้เลยเราบอกให้เซ็นก็ต้องเซ็นอาจารย์ถามแค่นี้นะแค่นี้เนี่ยนายดำผิดมาตรา309หรือยังคะข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการในสิ่งที่เขาไม่อยากทำเห็นไหมคะเขาไม่อยากเซ็นสัญญากู้ฉบับนี้เลยก็ไม่ได้เอาเงินไปอ่ะไม่ได้เอาเงินก็ต้องเซ็นประมาณนี้ผิดหรือยังคะผิดมาตรา309ไหมคะนักศึกษาลองตอบสิยังไม่ผิดนะคะกรณีจะเข้ามาตรา309นี้ต้องปรากฏว่าเมื่อข่มใจแล้วต้อง1ทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายหรือ2ใช้กำลังประทุษร้ายนะคะอย่างหนึ่งอย่างใดเช่นนายดำบอกนายแดงว่าแดงเซ็นชื่อ